สุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02 136 8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การ20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
9: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
10: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
11: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
12: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
13: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
17: สนับสนุนโดย
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะครับกับเรื่องราวข่าวสารน่าสนใจในวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะวิเชษฐ์ค่ะ
20: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะเช้าวันนี้กรอนก็บอกข่าวดีกันก่อนนะน้ำมันลดราคาที่นี้ลดเยอะทีเดียวนะนาเราเห็นลดราคา1 บาทขึ้นไปเนี่ยนะประชาวันนี้นี่ประกาศออกมาแล้วนะครับเบนซินและแก๊สโซ95แก๊สโซฮอทุกชนิดนะครับลดลง1.20 บาทต่อลิตรนะครับเยอะทีเดียวนะฮะอยู่เป็นพรีเมียมนะครับราคาเท่าเดิมนะเบนซินพรีเมียมแต่ว่าดีเซลนั้นก็ลดทุกชนิด1 บาทเหมือนกันนะครับก็เลยส่งผลทำให้แก๊สโซ95นั้นตอนนี้จะกลับไปอยู่ที่41.10 บาท E20 36.10 บาท E85นะครับ32.04 บาทนะครับแก๊สโซ91นี่40.73 บาทส่วนดีเซล V7 38.80 บาทนะครับ B20 33.80 บาทดีเซลพรีเมียมก็ลดด้วยนะครับเหลือ54.25 บาทนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากกรณีที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ3 เดือนในกราวันหลังจากที่มีท่าทางที่ชัดเจนมาจากอเมริกากับอิหร่านเรื่องบรรลุข้อตกลงสันติภาพเนี่ยนะส่งผลทำให้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถผ่านช่องแคบของฮอร์มุซได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูราคาน้ำมันหลักๆเลยนะน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงไปอยู่ที่ 82.86 ถึง 83.20 US ต่อบาร์เรลนะครับหรือเวสเท็กซัสนี่ 79.98 ถึง 80.75 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็มันก็มีผลต่อตลาดหุ้นบ้านเรารับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันก็ลงนะฮะอย่างเช่นปตท.เนี่ยก็ปิดไปที่35 บาทลงไป1 บาทหรือ PTT Global Chemical ได้ลบไป2 บาทเนี่ยปิด32 บาทหลังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีทั้งข่าวดีสำหรับคนที่จะต้องเติมน้ำมันนะก็เติมราคาถูกลงแต่สำหรับคนที่มีหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันก็แน่นอนนะราคาก็ลดลงด้วย
19: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่พอจะมีความหวังมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วดูจะจริงจังมากกว่าหลายความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่าต้องดูของจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้สะท้อนการรับข่าวดีเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดตัวลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1,591.72 จุดปรับตัวลดลง 0.69 จุดนะคะแต่มูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับวันแรกของสัปดาห์กลางเดือนมิถุนายน 92,000 ล้านบาทคือผลการซื้อขายที่คึกคักเนี่ยบอกว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างขานรับนะคะในทางบวกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากราคาขายปลีกน้ำมันที่วันนี้คุยเชษได้บอกว่าลดลงแล้วเนี่ยนะคะในราคาน้ำมันดิบนะคะอันนั้นเป็นราคาน้ำมันสุกใช่ไหมแต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยทั่วโลกเนี่ยลดลงนะคะตอนนี้เนี่ย อยู่แถวๆใกล้ๆ80เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะก็ลดลงไปถึง 4.8% เลยทีเดียวเรานึกถึงช่วงที่ราคาแบบโอ้โหพุ่งกระฉูดนะคะบางช่วงเนี่ยเกิน100ไปด้วยซ้ำนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง80เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะเฉียดๆนะคะแต่ว่าราคาโดยรวมของน้ำมันดิบโลกเนี่ยลดลง 4.8% นะคะเมื่อราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแต่ความมั่นใจนะคะข่าวเชิงบวกของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหุ้น S&P นะคะก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นนะคะ S&P 500บวกเพิ่ม 1.7% นะคะดาวโจนส์ก็พุ่งขึ้นอีก468จุดหรือ 0.9% สำหรับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐเนี่ยการพุ่งในระดับนี้นะคะเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ตั้งแต่สงครามมันเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าได้อานิสงส์นะคะจากข่าวในเชิงบวกนะคะแล้วก็ยังมีความคาดหวังกันต่อไปด้วยว่าเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี้ก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่แบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกด้านนะคะจากผลกระทบของสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะก็มีการวิเคราะห์จากบริษัทวิเคราะห์ในต่างประเทศบอกว่าข้อตกลงของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีการลงนามใน MOU ในวันศุกร์นี้นะคะแต่ว่าก็จะเปิดช่องให้มีการเจรจากันไปนะคะอีก60วันเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่มีเรื่องกันมาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นชนวนทำให้เกิดการฟื้นตัวในวงกว้างในตลาดหุ้น Wall Street ด้วยนะคะส่วนในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้นะคะมีมุมมองจากท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมองสถานการณ์ข่าวจากทางตะวันออกกลางแล้วก็เห็นที่จะมาถึงเศรษฐกิจยังไงเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะบอกว่าหากสงครามยุติลงก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะว่าโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูก็จะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะที่มันมีจุดเริ่มมาจากความผันผวนของราคาพลังงานถึงแม้นะคะในขณะนี้ราคาพลังงานมันอาจจะไม่ปรับลดลงไปถึงในระดับราคาที่เราเคยเห็นก่อนที่จะมีสงครามนะแต่ก็จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้นะคะรองเอกนิติบอกว่ารัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ของไทยใหม่นะคะจะปรับตัวเลขนี้กันใหม่นะคะตราเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะคุณเชษยังมีอีกหลายวันกว่าจะถึงวันศุกร์นะยังไม่รู้ว่าจะมีตัวแปรอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอิสราเอลโกรธอยู่นะอิสราเอลรับไม่ได้อยู่นะเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางอารมณ์ค้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในการมองต่อไปเนี่ยก็สำหรับประเทศไทยนะคะคุณเอกนิติบอกว่าถึงมันจะมีปัจจัยบวกเพิ่มแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนความระมัดระวังด้วยเนื่องจากโลกมันยังมีความผันผวนสูงค่ะนะคะเพราะจากจุดเริ่มของวิกฤตพลังงานเนี่ยมันไปสู่วิกฤตต้นทุนแล้วมันก็ส่งผ่านไปที่ราคาสินค้าส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นท่านก็เลยบอกว่ารัฐบาลก็เลยมีการช่วยเหลือไงนะคะที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนแต่ยังเป็นการสอนให้ผู้ประกอบการก็คือบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมในโครงการเนี่ยได้มีเครื่องมืออย่าง AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนะคะถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะมีข่าวดียิ่งขึ้นแต่ตกลงยังจะใช้เงินกู้ที่แพลนเอาไว้200ล้านบาทบวกกับอีก200ล้านบาทใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งคือบรรเทาผลกระทบอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะในการให้ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยคุณเอกนิติยืนยันอยู่นะว่าเรื่องของวงเงินอีกด้านหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยนะคะที่เอามาใช้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยยังไปต่อนะคะบอกยังจำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าความที่แหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามเนี่ย จะทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีเลยนะคะไม่ได้ว่ามันจะกลับมาดีดังเดิมเหมือนกับก่อนสงครามเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะในแหล่งพลังงานโรงกลั่นนะโรงผลิตต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยทีนี้กว่าจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็คงใช้เวลาก็มีการคาดว่าราคาน้ำมันในบ้านเราก็คงจะต้องอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีดังนั้นถ้าประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนอยู่สูงมากในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงสูงซ้ำอีกได้นั่นแหละเมื่อมีวิกฤตในอนาคตนะคะก็เป็นว่า 200,000 ล้านตรงนี้ยังมีอยู่นะคะสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ว่าสถานการณ์โดยรวมของวิกฤตพลังงานอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือกำลังจะมีจุดสิ้นสุดลงก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าก็อยากจะช่วยทั้งคนช่วยทั้งการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะหรือการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการลดค่าครองชีพด้านไฟฟ้าให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังต้องช่วยอยู่นะคะส่วนการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลุ้นกันวันนี้ค่ะที่มีการประชุมของคณะกรรมการประชาและเพื่อสังคมไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งก็คือเรื่องของกรณีการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีของลูกนะคะลูกเป็นคนเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในการที่เป็นลูกกตัญญูนะไปดูแลก็จะมีทั้งลูกกตัญญูจริงๆกับลูกที่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพ่อแม่เลยแต่อยากได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็ถูกทักกันมากมายจนกระทั่งมีการทบทวนเกณฑ์นี้เนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องอื่นด้วยอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นไฮไลท์อยู่ซึ่งก็จะเข้าสู่การพิจารณาของครม.นะคะก็เอาเป็นว่าแต่ยังไม่ใช่วันนี้ขออภัยค่ะยังไม่ใช่วันนี้ปรากฏว่าจากคณะกรรมการ สวัสดิการประชารัฐเนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังขอตรวจสอบข้อมูลและตัวเลขให้ชัดเจนก่อนตอนแรกเราเข้าใจว่าจะมีการเข้าครม.วันนี้นะคะแต่เมื่อวานนี้ที่ท่านเอกนิติให้สัมภาษณ์มาเนี่ยท่านบอกว่าเนื่องจากจะต้องขอตรวจสอบข้อมูลและตัวเลขให้ชัดเจนจึงยังไม่มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันนี้ค่ะสรุปยังไม่เข้าครม.นะคะยังไม่เข้าครม.ก็นี่ก็เป็นท่าทีของประเทศไทยนะคะกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างบรรยากาศในเชิงบวกให้กับบรรดาตลาดนะคะสินค้าพลังงานแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องดูกันนะคะดูกันในส่วนของท่าทีในรายละเอียดกันอีกครั้งเพราะว่าในส่วนของปฏิกิริยาจากหลายๆชาติเองนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นสามเศร้านะสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลอย่างที่ฉันบอกว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเหมือนโดนทิ้งอยู่กลางทางนะคะท่าทีล่าสุดนี้จากใครนายกเนทันยาฮูเลยค่ะคุณเชษคนที่ทรัมป์ก็ต้องยกหูไปหาเนี่ยนะคะก่อนที่จะบอกว่าสงครามกับอิหร่านกำลังจะมีข้อยุติกันนะคะในวันศุกร์นี้ด้วยการลงนาม MOU เนี่ยปรากฏว่านะคะเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่ายังไงระหว่าง MOU ของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านการแถลงข่าวนะคะคือสื่อเนี่ยพยายามจับจ้องและอยากจะรู้ว่าอิสราเอลรู้สึกยังไงเขาก็เลี่ยงที่จะพูดถึงข้อตกลงนี้โดยตรงนะคะแต่เขาไปพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าอิหร่านขออภัยปฏิบัติการทางทหารที่อิสราเอลในการต่อต้านอิหร่านเนี่ยเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขานะกับการที่ไปปฏิบัติการที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดข้อตกลงกันหรือไม่นะคะอิหร่านก็จะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ทั้งในวันนี้และไม่ใช่ทั้งวันพรุ่งนี้ตราบใดที่ตนเองยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นการต่อสู้นั้นยังไม่สิ้นสุดนะคะอิสราเอลเนี่ยต้องแข็งแกร่งต้องแข็งแรงนะคะในเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ อิสราเอลบอกว่าเรานะคะยังคงมีความเด็ดเดี่ยวในการปกป้องตัวเองตามความจำเป็นแล้วอิสราเอลก็ไม่มีความตั้งใจที่จะถอนกำลังออกมาด้วยจากทั้งทางตอนใต้ของเลบานอนฉนวนกาซาหรือซีเรียเนทันยาฮูบอกว่าเราจะประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงเหล่านั้นนานเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศของเรานะคะแล้วเขาเนี่ยดักคอล่วงหน้าอย่างที่ดิฉันก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามันยังอีกหลายวันนะกว่าจะถึงวันศุกร์แล้วยิ่งข่าวตีฟูว่าโอ้โหดูแล้วอิหร่านยิ้มเลยนะข้อตกลงต่างๆเนี่ยอิหร่านเหมือนจะนะได้มากกว่าเสียก่อนมีสงครามซะอีกนะคะจากข้อเรียกร้องต่างๆแล้วก็นี่เอ๊ะทรัมป์จะยอมให้ดูแบบเสียทีอย่างนั้นเลยเหรอเนทันยาฮูเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ค่ะคุณเชษฐ์เขาบอกเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าแน่นอนคนก็รู้ว่าเนทันยาฮูเนี่ยอิสราเอลเนี่ยคงไม่สามารถยิ้มรับกับดีลของอิหร่านกับอเมริกาได้อย่างน่าชื่นตาบานหรอกเนทันยาฮูเขาก็ยอมรับว่าแม้อิสราเอลกับอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเขาแล้วก็ทรัมป์สองเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันที่ดีแล้วก็มีกันมายาวนานด้วยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของเขาเองกับทรัมป์จะมีความเห็นตรงกันในทุกเรื่องเนทันยาฮูเขาใช้วิธีตอบแบบนี้นะบอกว่าเราก็ไม่ได้มีความเห็นตรงกันในทุกเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่ในครอบครัวด้วยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างดีที่สุดนะคะนี่ก็หลายคนก็จับท่าทีนะคะคือเขาบอกว่าเพราะเขาเนี่ยหมายถึงทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาแต่ผมหมายถึงเนทันยาฮูผมคือนายกรัฐมนตรีแห่งอิสราเอลนะผมก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอิสราเอลแล้วมันก็ต้องได้รับการจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยซึ่งการจัดการนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สูงมากนะคะแล้วก็ต้องมีความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งด้วยกับการเมืองของอเมริกาซึ่งเนทันยาฮูเขาก็บอกว่าเขาอะกำลังทำสิ่งนี้อยู่ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คุยเชฟดูสิว่าจะยังไงนะคะคือหนึ่งในเมื่ออเมริกาหนีไปแบบนั้นนะคะหนีไปหาทางลงแบบนั้นแต่อย่างน้อยอิสราเอลก็เคลมได้แล้วว่านี่ไงอิหร่านไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยตราบใดที่เขายังเป็นนายกอยู่แต่เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยชมหน้าค่าตาของข้อตกลงนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยต้องแบบว่านะเราก็ยังต้องมีการอะไรล่ะการเผื่อใจเอาไว้หน่อยนึงนะคุยเช่นว่าในหลายวันกว่าที่จะไปถึงวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกหรือเปล่านะคะ
20: คือการเผื่อใจเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยก็คงเตรียมเอาไว้นะตลอดว่าไอ้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมามันก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่เราเนี่ยต้องยืมสมุนไพรหลายใจเยอะๆแบบเนี้ยนำเข้าพลังงานน้ำมันจากปุ๋ยเปย์ในผ่านจะต้องแค่พาวมูสเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านี่คือผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบ้านเราเพราะฉะนั้นแน่นอนนะเงินกู้ใน 200,000 ล้านบาทที่จะเอามาเพื่อปรับโหมดพลังงานอันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลก็ผมตั้งใจจะทำละนะเพื่อที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนก็มาแทนที่นะครับแต่อันที่สองเนี่ยแน่นอนก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่หรือการที่จะต้องไปคุยกับบรรดาประเทศต่างๆที่ก็มีพลังงานเยอะๆนะหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียมีข่าวมานะคุณรวันจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกศิริศักดิ์วงศ์เกตแก้วเมื่อวานเนี้ยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียนะระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้เป็นการประชุมในกรอบอาเซียนรัสเซียโดยจะมีการหารือถึงสถานการณ์โลกแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาใหม่ๆระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้วยทีนี้เนี่ยเรื่องของการจะเจรจาการค้าอะไรเป็นพิเศษระหว่างไทยกับรัสเซียหรือเปล่าท่านรองนายกศิริศักดิ์บอกว่าก็คงไม่ดีล่ะเพราะอะไรเพราะการซื้อปุ๋ยก็มีการหารือกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องปุ๋ยแหละที่เราเจอปัญหาเยอะเลยนะเพราะว่าเราต้องนำเข้าผ่านช่องแคบของมูสมาเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยเราก็คุยแล้วล่ะเรื่องปุ๋ยกับรัสเซียคุยแล้วเรียบร้อยราคาต่างๆก็คุยกันแล้วส่วนจะมีการหารือต่อหรือไม่นี่ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไปในกรอบอาเซียนก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการหารือนะครับทางประธานาธิบดีรัสเซียนะวลาดิเมียร์ปูตินว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีข่าวคราวนะคุณรวันว่าคุณอนุทินจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับ 17-18 มิถุนายนนี้ที่เมืองคาซานนะครับประเทศรัสเซียโดยจะใช้เวทีนี้ในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือด้านพลังงานได้แก่มาและเรื่องพลังงาน ก็คือน้ำมันรัสเซียแก๊สจากรัสเซียนี่แหละนะหารือความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและก็ประชาชนนะครับซึ่งนายกก็จะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันนี้ล่ะที่16หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีแล้วนะคือเวลาเราพูดถึงแหล่งพลังงานจากรัสเซียกับจีนเราก็รู้ว่ารัสเซียกับจีนก็มีพลังงานสำคัญอย่างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันอันที่สองก็คือก๊าซนะครับทั้งสองประเทศนี้ก็มีเยอะนะฮะแต่อันที่สามเนี่ยทั้งสองประเทศก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องปุ๋ยทั้งจีนและรัสเซียนี่คือเรียกว่ามีปุ๋ยอยู่เยอะเหมือนกันเว้นไปเที่ยวนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งนะว่าจะคุยกันเรื่องน้ำมันจะคุยกันเรื่องแก๊สและจะคุยกันเรื่องปุ๋ยยังไงบ้างสำหรับในส่วนของท่านนายกอนุทินกับว่าลาดีเบียปูตินนะครับ
19: ค่ะนะคะก็เป็นสถานการณ์ในที่เราต้องจับตาแล้วก็ท่านนายกเองเดี๋ยววันนี้ประชุมครม.เสร็จตอนบ่ายก็จะเดินทางไปนะคะส่วนนะคะท่าทีของอิหร่านที่ตรวจสอบนะคะสำหรับข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือแม้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะสามารถเปิดได้อย่างที่ทรัมป์บอกโอ้โหเนี่ยน้ำมันก็จะไหลกันนะเรือเตรียมเรือไว้เลยน้ำมันก็จะไหลผ่านกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ช่องแคบฮอร์มุสก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะจากก่อนที่มีการสู้รบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแล้วก็อิสราเอลด้วยเพราะว่าอิหร่านยังคงตั้งใจที่จะจัดเก็บข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้คำว่าอิหร่านใช้คำว่าค่าบริการใช่ไหมคุณเชษตอนนี้ไม่มีคำว่าค่าบริการนะคะแต่เรียกว่าค่าธรรมเนียมนะก็เอาเป็นว่าท่าทีของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบากาอีนะคะบอกว่าอิหร่านตั้งใจจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการทางทะเลหลายประเภทในช่องแคบฮอร์มุสกับโอมานค่ะคือก็ความที่ช่องแคบฮอร์มุสก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอิหร่านกับโอมานเนี่ยเขาอยู่ใกล้ตรงนั้นมากที่สุดนะคะก็มีการทำอะไรต่อมีอะไรกันกับโอมานกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอช่องแคบฮอร์มุสตอนนี้นะคะเตรียมพร้อมที่จะกลับมาให้เรือต่างๆนะคะได้ผ่านกันเพราะว่าเป็นช่องแคบที่มีการขนส่งพลังงานเนี่ยนะคะคึกคักมากที่สุดที่หนึ่งเลยของโลกเลยนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกทันทีที่เส้นทางเดินเรือเปิดทำการนะคะเขากับโอมานก็จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการทางทะเลนะคะเขาบอกว่าเป็นการตอบแทนสำหรับบริการต่างๆที่อิหร่านกับโอมานจะให้เขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นค่าผ่านทางนะบางคนบอกเอ๊ะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมาเก็บค่าผ่านทางช่องแคบนี้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงการเก็บค่าผ่านทางแต่บริการที่อิหร่านบอกเอาไว้เนี่ยบอกก็คือเช่นการนำร่อง

0: ต้องการเดินเรือการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะความเป็นไปได้ในการมีการประกันภัยทางเรือและบริการอื่นๆนะคะที่อิหร่านและโอมานจะช่วยกันจัดหามาให้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งแหละก็ต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอิหร่านเนี่ยเขาก็ไปลงนามนะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะโดยตอนนี้ยังไม่ได้มีการบอกอย่างเป็นทางการนะคุณเชษฐ์สื่อต่างๆเนี่ยก็จะไปขุดกันใช่ไหมว่าข้อตกลงของ MOU ของอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะตามรายงานข่าวหลายๆที่ก็บอกมี14ข้ออะไรก็ว่านั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในเนื้อหาฉบับเต็มนะคะซึ่งบากีอีบอกว่าเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเนี่ยเตรียมนะจะไปเดินทางเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในหลายภูมิภาคก่อนที่จะมีการประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งจะมีการเปิดเผยนะคะในเร็วๆนี้นะคะก็นี่ก็เป็นท่าทีจากทางอิหร่านที่เอามานะคะส่วนตัวแทนของอเมริกาที่จะไปลงนามซึ่งความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือ J.D. Vance นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์บอกว่าเขาคงไม่ได้ไปเองหรอกนะคะแต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะกับทรัมป์เนี่ยคุณวิเชษนะคะแต่ตอนนี้ Vance ต้องไปนะคะรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็พูดถึงเรื่องที่อิหร่านนะคะเขาบอกไว้ใช่ไหมว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมแล้วร่วมกันกับโอมานนะคะแต่มันก็คงจะเป็นการพูดฝ่ายเดียวเนาะเพราะอเมริกาเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อของการมี MOU ระหว่างกันด้วยเนี่ย J.D. Vance ใช้คำว่าต้องไปคุยกันต่อค่ะนะเพราะจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องมีการเปิดให้สัญจรในช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างถาวรโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางต้องไปคุยกันต่อนะคะ Vance ใช้คำว่าเป็นการเจรจาทางเทคนิคเพราะความคาดหวังของสหรัฐคือช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดให้บริการในรูปแบบที่ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางในระยะยาวนี่จะต้องมีการไปคุยกันต่อในการเจรจาทางเทคนิคต้องมานั่งโต๊ะหารือร่วมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ฟันธง 100% นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการคุยกันอีกนะวิเชษอย่างที่บอกอะลงนาม MOU เสร็จก็จะต้องคุยกันอีกมีกรอบในการคุยอีก60วันด้วยนะคะก็คือ2เดือนแต่ในสิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านอยู่ก็เช่นจะสหรัฐจะผ่อนคลายการยึดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นข้อต่อรองของอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยแวนซ์ก็บอกว่ามันคือการหยิบยื่นโอกาสให้อิหร่านกลับเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถือเป็นจุดต่อรองที่สำคัญก็เป็นแรงจูงใจนึงที่ทำให้รัฐบาลของอิหร่านยอมที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอของอเมริกาที่ว่าจะต้องไม่มีการจัดหาหรือสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิหร่านเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเขาก็พูดมาตลอดนี่คือเช่นว่าเขาอ่ะมีการพัฒนาสมรรถนะนิวเคลียร์แต่ว่าเพื่อใช้ในการพัฒนาเขาไม่ได้ใช้เพื่อการครอบครองเป็นอาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐมองว่านั่นคือการมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นสหรัฐก็เคลมแล้วอันนี้ไงนี่ไงอิหร่านยอมแล้วว่าจะไม่มีการพัฒนาหรือจัดหาในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าเงินที่ถูกฟรีซไว้นะคะแล้วก็ข้อต่อรองที่บอกว่าจะถึงขั้นเรียกค่าชดเชยจากสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยที่ทำให้ประเทศเขาได้รับความเสียหายนะคะไปหลายอย่างเนี่ยจากการสู้รบกันเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจนึงนะคะที่ทำให้การตกลงในรอบนี้เนี่ยมันสามารถคืบได้มากที่สุดตั้งแต่มีการพูดถึงเรื่องนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เอาจุดนี้แหละมาเป็นตัวต่อรองสำคัญซึ่ง J.D. Vance ก็ได้เปิดเผยเอาไว้บอกว่าอิหร่านจะสามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากการคว่ำบาตรได้และคุณก็จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจโลกกันอีกครั้งแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันที่ให้ไว้ตามข้อตกลงนี้เท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ทางอเมริกาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่อิหร่านบอกถ้าเปิดช่องแคบพอมุดได้ทันทีขอมีค่าบริการแต่อเมริกายังไม่ยอมเนี่ยนะคะเขาคงต้องมาคุยกันต่อตามที่ ทางสหรัฐนะโดย J.D. Vance ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วค่ะค่ะคุณวิเชษฐ์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: พักก่อนดีไหมกรอนเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปลงไปแถวภูเก็ตหน่อย
0: นะคะเมื่อวานนี้ข่าวเยอะนะคุณวิเชษฐ
1: ์
0: นะมีทั้งรายการเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเป็นวันที่มีข่าวเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์เยอะนะได้แก่ข่าวเราพูดว่าซีฟู้ดนะรายการหมาแมวอะไรเงี้ยโอ้เมื่อวานนี้เป็นวันที่แบบข่าวต้อนรับต้นสัปดาห์ด้วยพี่ๆกันร้อนนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปไว้กันต่อนะคะไปพักกันแป๊บนึงค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
12: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
1: สนับสนุนโดย
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นจะพากลับมานะคะที่ภาคใต้ของไทยหน่อยนะคุณเชษนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ฮือฮานะนานๆเราจะเห็นวงประชุมข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องแบบร้อนแรงเยี่ยงนี้นะคะแล้วก็ตอนค่ำนะคะก็ตามมาด้วยคำสั่งย้ายนะคะรองต้องบอกเป็นคำสั่งย้ายเหมือนย้ายนอกฤดูกาลเนาะสำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย5รายชื่อด้วยกันนะคะคือคงต้องบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับการประชุมก่อนหน้าเมื่อตอนกลางวันนะก็ต้องบอกว่า5รายนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปย้อนกันนะคะคำสั่งย้ายที่มาตอนค่ำๆเมื่อวานนี้ที่สื่อก็ส่งกันมาแล้วก็ได้มีการเผยแพร่เป็นข่าวในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งของกระทรวงนะคะลงวันที่15มิถุนายนก็คือเมื่อวานเลยย้ายข้าราชการเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดคลิปย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับต้นคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายก็จะมีการยกย้ายอย่างนี้ค่ะคือ1นางวจิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วภูเก็ตเนี่ยนะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพีคเลยทีเดียวเพราะย้ายรองผู้ว่าในวันเดียวกันถึง2คนคุณวิเชษฐ์คือคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคนที่มาแทนคือร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินโยกจากรองผู้ว่าสมุทรสาครลงไปเลยลงไปเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตส่วนรองผู้ว่าภูเก็ตอีกคนหนึ่งคือคุณอดุลชูทองนะคะก็ถูกย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานี่ก็ไปยังอยู่ในภาคใต้ด้วยกันนะคะแต่ท่านที่เป็นรองผู้ว่าสงขลาคือคุณรอมฎอนฮายีอาแวร์ก็ต้องขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มีคำสั่งเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคนไม่ได้ติดตามแต่ต้นแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคุณเชษนะก็คงต้องใช้เวลาเมื่อคืนนี้เก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋ากันอยู่นะคะเพราะว่าคำสั่งออกเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆนะที่ดิฉันได้ข่าวไว้เนี่ยแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วต้องไปทำงานตามคำสั่งตั้งแต่วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยเก็บของกันค่ะเช้านี้ต้องไปรายงานตัวยังจังหวัดนะคะที่มีคำสั่งยกย้ายออกมาให้คุณเชษไล่เรียงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดคลิปค่ะ
4: คือมันน่าสนใจตรงที่ว่านายกท่านลงไปภูเก็ตหลายรอบนะคุณประวัติแต่ปรากฏว่าลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีคนร้องเรียนนายกว่าการคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแต่นายกท่านก็ฟังและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อโต้แย้งของคนที่โดนย้ายบอกว่าไอ้ที่โดนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตัวเองบกพร่องอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวเองไปขัดขวางผู้มีอิทธิพลในภูเก็ตก็เลยโดนภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่ผมว่าก็ตอนนี้อยู่ในผู้ว่า
3: คนเดียวแล้วคืออันนั้นคือปลัดจังหวัดโดนไปก่อนถูกไหมแล้วตอนนี
4: ้ใช่
3: ไฮไลท์ขึ้นมาถึงระดับรองผู้ว่าแล้ว
4: คือตอนนี้หรือผู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วที่ไม่โดนย้ายเพราะว่าผู้ว่านั้นท่านเพิ่งลงไปไงคุณวันลงไปไม่กี่เดือนเองแต่ว่าย้ายจากที่มีกรมการปกครองปกติแล้วเนี่ยคนเป็นที่มีกรมการปกครองก็ไม่ควรจะลงไปเป็นผู้ว่าเพราะเหมือนการลดชั้นแม้จะสี่เท่ากันก็ตามเนื่องจากผู้ว่าภูเก็ตท่านใหม่ท่านเพิ่งลงไปเป็นผู้ว่าก็คงไม่มีการย้ายละนะแต่ว่ารองผู้ว่าอยู่2คนเนี่ยโดนไปแล้วอย่างที่คุณรอนว่าแล้วก่อนหน้านั้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตก็โดนมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องของการที่ออกมาบอกว่าช่วยสีน้ำเงินด้วยนี่แหละแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยป้องกันจังหวัดภูเก็ตก็โดนย้ายแล้วก็อำเภอ3อำเภอของภูเก็ตก็โดนย้ายอำเภอกระทู้อำเภอถลางอำเภอเมืองโดนย้ายหมดเลยสรุปแล้วนี่เรียกว่าย้ายกันกับหมดทั้งจังหวัดเลยยกเว้นผู้ว่าคนเดียวที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าผู้ว่าภูเก็ตคนปัจจุบันท่านจะเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอนามันไงแต่6จังหวัดเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มของกระบี่ตรังระนองพังงากลุ่มพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า เรื่องนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นจากการประชุมนะของการประชุมกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยที่ท่านรองผู้ว่าเนี่ย

0: ภูเก็ตท่านหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพูดจาข่มขู่ว่าตัวเองเนี่ยสามารถย้ายผู้ว่าการจังหวัดได้นะจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมนะเพราะฉะนั้นในการประชุมมอบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงการที่ประชุมว่าเอ้ยรองผู้ว่าซีฟู้ดคนไหนใช่ไหมต่อมารองผู้ว่าคนหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่ากุ้งก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าตนเองมีชื่อเล่นว่ากุ้งเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่มาของการที่บอกว่าการออกมาพูดอย่างนี้มันน่าจะเป็นการกระทำอะไรที่มันเกินหน้าที่ไปหรือเปล่าท่านนายกท่านก็ย้ำว่ารองผู้ว่าไม่มีอำนาจไปการปลดย้ายผู้ว่านะดังกล่าวแต่อย่างใดเรื่องนี้ไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เป็นประเด็นตรงนี้ด้วยคุณวัฒน์หนึ่งก็คือแน่นอนนะเรื่องของรองผู้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ต้องไว้ว่ากันไปแต่โดนย้ายแน่ๆแล้วแต่อันที่สองในข้อสังเกตเป็นอย่างนี้คือการแต่งตั้งโยกย้ายในยุครัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยผมได้เจอผู้ว่าหลายคนนะคุณอาจเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้นะผู้ว่าราชการจังหวัดอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยวันก่อนเจอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนอำเภอทุ่งสงเนี่ยเป็นคนพื้นถิ่นเลยนะทำงานเก่งมากเลยนะผมเลยถามว่าโอ้ท่านผู้ว่าได้อยู่อีกสักกี่ปีเนี่ยคุณรอนเชื่อไหมผู้ว่าเนี่ยอายุ47นะผู้ว่านครเนี่ยนี่เดี๋ยวเนี่ยท่านรองผู้ว่ารองกุ้งเนี่ยรองธีรพงษ์ช่วงชูเนี่ยจะไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะจะเป็นรองผู้ว่านะผู้ว่าอายุ47นะแล้วอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะนี่คือรองผู้ว่าสงขลาหมาดๆเลยรองผู้ว่ารมดอนคายียาแวร์เนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าที่อายุน้อยนะครับเพราะว่ามาจากผู้บริการของการเจ้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเคยเป็นนามเพอมับเดียวแล้วไปเป็นรองผู้ว่าสงขลารองผู้ว่าสงขลาก็แวบเดียวเหมือนกันนะปรากฏว่านี่ย้ายไปอยู่จังหวัดสำคัญคือจังหวัดภูเก็ตแล้วอายุเท่าไหร่รู้ไหมรองผู้ว่ารมดอนคายีสาวอายาแวร์เนี่ยอายุ39ปีนะฮะรอนโอ้ปรากฏผมหลายคนเนี่ย
1: อายุการทำงานคงยังได้ไปเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าหรืออาจจะได้เข้ามาใหญ่โตในกระทรวงเป็นอธิบดีอะไรได้อีก
0: นี่แหละ
1: สามกรมถ้างาน
0: เขาก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนี้เนี่ยนะ
1: ว่านอกจากงานดีก็คือมีความสามารถอื่นๆดีที่เข้าตาการเมืองได้ดีด้วย
0: นี่แหละก็เลยต้องบอกว่าผู้ว่าและรองผู้ว่าในยุคของท่านนายกอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนี่ก็บอกว่าท่านชอบใช้คนหนุ่มไงใช่ไหมชอบใช้คนที่อายุยังไม่มากแต่ขยันขันแข็งแรงมาแล้วก็อยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกภาพดูนะท่านรองผู้ว่ารมดอนพยียาแวร์เนี่ยนะท่านเป็นรองผู้ว่าสงขลามาแล้วและนี่ไปเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตอายุ39ปีอ่ะจะต้องอยู่อีกตั้งนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นต่อไปนะก็ข้างหน้านะครับว่าในกระทรวงมหาดไทยเราจะเห็นผู้ว่าเราจะเห็นรองผู้ว่าเราจะเห็นอธิบดีเราจะเห็นปลัดนะที่อายุน้อยๆนะที่เรียกว่าทำงานกันไปยาวเลยทีเดียวแหละนะนั่นเป็นแนวทางของทางภูมิใจไทยก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: ไม่เป็นไรคุณวิเชษถ้าคนอายุน้อยเขาได้มาด้วยความรู้ความสามารถ ก็ไม่ควรให้มีแต่คนแก่เท่านั้นนะ คือแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเนี่ยประโยชน์ มันเจ็บจี๊ดนะก็อย่าไปเป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าคนอายุน้อยร้อยความสามารถก็ต้องให้เขาโตขึ้นมาแต่เอาอีกกลับมาที่ตรงนี้ก่อนกลับมาว่าทำไมถึงเกิดคำสั่งนี้แล้วก็ที่มันเป็นตลกร้ายก็คือ ที่บอกว่าคำว่าไหนนะรองพี่ว่าซีฟู้ดอะไรที่ถูกเรียกหันเนี่ยรองพี่ว่าภูเก็ตทั้งคู่เนี่ยนะชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันอีกตลกไหมชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันอีกนะคะทีนี้ต้องกลับไปที่บรรยากาศนั้นบอกว่าในช่วงการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะมันเกิดประเด็นกันขึ้นมาเพราะว่านะคะมันมีข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าโอ้โหนะเขาก็เม้นเขาโพสต์กันท่านนายกก็เป็นคนเล่นโซเชียลอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมบอกทำไมมันถึงขั้นมีข่าวว่ารองผู้ว่าภูเก็ตขู่จะย้ายผู้ว่าได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็กำชับให้หน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องไปปราบปรามกลุ่มอธิพานผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเข้มงวดทีนี้มีการดำเนินคดีแล้วในระดับหนึ่งเอ๊ะแต่ปัญหายังไม่หมดไปมีการไปขู่พยานอีกบางรายกลับคำให้การเพราะกลัวอิทธิพลนะคะก็เลยย้ำให้ทางผู้ว่าภูเก็ตอะเร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วท่านก็ยืนยันว่าแหมใครจะมาปลดผู้ว่าได้แล้วเพราะผู้ว่าเองก็ตอบว่าจะมีแต่ท่านนายกเท่านั้นแหละย้ายตนได้คนเดียวแต่ว่าลองไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นก่อนเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปจาก TikTok เลยค่ะ
2: ขี้โม้บอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับ

0: ดพลังผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนกันแบ็คใครใหญ่กว่ากันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถ้าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องท่านปลัดก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนตามความจริงท่านรองปลัดที่กำกับดูแลก็ต้องดูแลอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าผู้ว่ากับรองผู้ว่าไปคนละทางนะใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องว่ากันแล้วล่ะนะครับเป็นยังไงอันนี้อย่างที่ผมบอกผมให้นโยบายไปแล้วนะครับเรามาปราบผู้มีอิทธิพลนะแล้วเราปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลอยู่ในองค์กรของเราเองอย่างนี้มันก็นึกภาพไหม1นิ้วชี้ไปคนอื่นไอ้3นิ้วทิ่มเข้าตัวอย่างนี้อายเขานะครับต้องดำเนินการยังไงก็ได้ให้มันเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกไปนะครับเอาวันนี้เดือดร้อนไหมตำรวจช่วย3คนน่ะปักได้ตัวแพรเป็นญาติกันใช่ป่ะโอเคได้ป่ะมอบท่านปลัดดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมผมว่าคนไหนลองซีฟู้ดยกมือหน่อยดิอยู่ไหมเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าไม่รู้คนไหนอ่ะท่านไหนครับผมไม่รู้จัก
1: อยู่ไหมครับท่านลองซีฟู้ดฮะคือท่านสามารถที่จะอธิบายได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ท่าน
0: ฟังนะ
1: ท่านนายกท่านพร้อมฟังอยู่แล้วแล้วท่านมีข่าวในทุกๆวันเนี่ยท่านรู้สึกยังไงใช่ไหมมันผลกระทบต่อจังหวัดตัวเองด้วยท่านบอกว่าไม่ผมไม่เคยทำเรื่องนี้เลยท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตท่านลองซีฟู้ดนะเชิญนะ
2: นี่เป็น
1: รีพอร์ตยังไงครับท่านผู้ว่า
2: โอเค
3: ครับครบครับ
1: เชิญครับท่านรองซีฟู้ดท่านนายกถาม3ครั้งแล้วท่านผู้ว่าใครคือซีฟู้ด
3: ครับผมขออนุญาตเสนอให้ท่านปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นประธานลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับท่านครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกเนี่ยท่านกำลังติดตามสถานการณ์แล้วท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็รู้ดีอยู่แล้วท่านผู้ว่าก็รายงานท่านนายกคือท่านนายกเนี่ยให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งกับผลกระทบเนี่ยว่าท่านรองไปทำอะไรเงี้ยเนี่ยก็ให้ท่านผู้ว่าเนี่ยบอกให้ท่านรองเนี่ยได้พบแล้วก็ได้ชี้แจงกับท่านนายกซึ่งท่านจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับในภารกิจท่านมากมายแต่ว่าวันนี้ท่านได้มาตรงนี้พร้อมท่านรัฐมนตรีช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันในฐานะที่เราเป็นข้าราชการมหาดไทยเพราะปัญหาเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกิดข่าวอีกพรุ่งนี้ก็เกิดข่าวอีกมันต้องหยุดข่าวนี้ให้ได้แล้วเชิญท่านลองหนึ่งครับ
0: อย่างที่ผมบอกผมพร้อมรับฟังนะอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ารองซีฟู้ดผิดนะเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถูกไหมครับท่านผู้ว่าครับเราก็ไม่ปกป้องอ่ะใช่ไหม
2: ทีมงานประมาณนี้นะคะเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียงท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เรียกหานะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงด้วยการมีคำสั่งย้ายแต่นิดนึงค่ะคุณวิเชษจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องนี้คนภูเก็ตว่ายังไงนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยที่อยู่ที่ภูเก็ตรายงานบอกว่าอย่างไรก็ตามมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ว่าการย้ายดังกล่าวถือว่าเป็นการย้ายสองรองผู้ว่าไปรับตำแหน่งในจังหวัดใหญ่ที่มีบทบาททางการเมืองทั้งคู่คุยง่ายว่าเขามองว่าย้ายไปได้ดีค่ะเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: ครับ ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์นรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AI รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391อ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
11: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของขออภัยค่ะช่วงที่3แล้วนะช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอตัดสลับมาทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมสดทางไลฟ์ของ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube กันก่อนนะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสนะคะตอนนี้ตี3 21องศาเซลเซียสแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้คุณสมประสงค์พูดถึงฟุตบอลโลกเนาะบอกว่าถ้าเวลาตี2ตามเวลากรุงเทพนะคะจะมีคู่นะคะฟุตบอลโลกระหว่างทีมฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะคะไม่ต้องถามเลยว่าคุณสมประสงค์จะเชียร์ใครนะคะคุณทันชมนะคะทันชมหรือเปล่าถ้าดิฉันออกเสียงผิดขอโทษนะคนเสียภาษีไม่ใช่คนรวยเยอะแยะนะนะเข้าใจอยู่คุณปราโมทบอกฟังข่าวต่างๆแล้วมีแต่ข่าวที่น่าห่วงนะคะแล้วก็การคอร์รัปชันคือภัยที่น่าห่วงสุดคุณคัฒนาบอกรอฟังข่าวหมาแมวซีฟู้ดนะงานยุ่งไม่ได้ดูข่าวเห็นคนพูดกันทั่วพระนครนะคะคุณพนิษฐ์พลบอกว่า AI มาจริงทั้งไม่คุ้มค่าและสารพัดคำถามแต่นายกประทับตราจะเอาให้ได้นะคะอันนี้จากทาง YouTube มาที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะ Facebook สำหรับเช้านี้ที่ท่านผู้ฟังได้ชมกันอยู่ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะคะคุณอุไรทักทายมาก่อนคุณหนุ่มอวันตินด้วยนะคะคุณสุริยาด้วยคุณอะไรนะบอกล้างบางไปเลยนะคะคุณอริยากดไลค์มาให้คุณคณิตบอกรัฐราชการไทยรัฐมนตรีมาแล้วไปแต่ข้าราชการที่ดีมันต้องอยู่คู่สังคมไทยนะคะในยุครัฐธรรมนูญปราบโกงนะคะคุณอิการบอกดูซีรีส์ทนายปีศาจสะท้อนสังคมจริงๆดูไปแล้วแน่นหน้าอกอึดอัดถอนหายใจทั้งเรื่องดิฉันดูไปตอนแรกตอนเดียวค่ะยังไม่มีเวลานะคะคุณอิการแล้วก็แฟนๆในการเมื่อเช้าเห็นเช้าทันโลกเขาสปอยมาหลายตอนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปดูเองนะคะมีคนพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะบอกว่านานๆนะคะบ้านเราจะทำละครที่สะท้อนถึงคนในแวดวงกระบวนการยุติธรรมได้เนาะแต่ก็ต้องย้ำบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทีมงานเขาทำข้อมูลกันหลายปีมากเลยนะโปรเจกต์เนี้ยนะโชคดีที่เป็นแพลตฟอร์ม Netflix นะคะคุณเชษคงไม่ได้เห็นแบบนี้ในฟรีทีวีอะค่ะพูดถึงยังไม่ได้เลยอ่ะมาดูคุณคณิตนะคะก่อนภูเก็ตกำลังเนื้อหอมอีแรงลงข้าราชการน้ำเสียเน่าฝ่ายค้านก็ต้องติดตามอย่าให้คนดีโดนรังแกคุณสมรักทักมาค่ะพี่สมรักบอกว่าข้าราชการระดับสูงเดี๋ยวนี้เขาอายุน้อยๆทั้งนั้นเพราะราชการตำแหน่งสูงๆให้เต็มไปหมดนะครับสมัยก่อนบางคนเก่งมากยังได้ระดับ9ไม่นานก็เกษียณนะคะสำหรับมุมมองของพี่สมรักบอกว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องจ้างคนเกษียณทำงานต่อเท่ากับรัฐบาลเสียงก็จ้างสอบต่อต้องเอาคนเกษียณมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นข้าราชการการเมืองประกบด้วยใช่ไหมนะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะไปที่คุณวิเชษก่อนเลยคุณวิเชษค่ะ
12: ต่อสักนิดนึงเพราะว่ามันมีข่าวล่าสุดผมกำลังดูระหว่างที่เบรกนะเป็นเรื่องกับภูเก็ตนี่แหละคุณวันไอ้ที่เราคุยกันมาวันนายอำเภอสามอำเภอโดนย้ายปลัดจังหวัดโดนย้ายป้องกันจังหวัดโดนย้ายล่าสุดนะเมื่อวานนี้เองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งแล้วให้นางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนามเพิ่มถลางจังหวัดภูเก็ตกลับไปทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วคุณโดนนะกลับไปแล้วนะครับในนามเพิ่มถลางแล้วก็นายศิวัตรระวังกุลนามเพิ่มเมืองภูเก็ตก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมวันนี้เลย16มิถุนายนนี้นะแต่ว่าสำหรับนายรุ่งเรืองที่มาบุกปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะนายอัครพลสุธิรัตน์กิจสุภาพนายอำเภอกระทู้และนายดนัยสุขสกุลนะสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตนั้นปรากฏว่าไม่มีคำสั่งนะครับให้ย้ายกลับไปทำหน้าที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันย้ายกลับไปเร็วมากเกินไปหรือเปล่าวันเพราะว่าหลายประการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนเนี่ยที่ให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งกรมการปกครองนะที่ลงวันที่20พฤษภาคม2569ให้ย้ายไปตั้งแต่25พฤษภาจนถึง24มิถุนายน2569นะอันนี้ยังไม่ถึง24มิถุนายนเลยปรากฏว่าได้ย้ายกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมแล้วเรียบร้อยส่วนคนที่ยังไม่ได้ย้ายกลับไปก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะได้กลับหรือไปแล้วไปเลยนะฮะก็คือปลัดจังหวัดนะแล้วก็นายอำเภอกระทู้นะครับแล้วก็ในส่วนของนาป้องกันจังหวัดภูเก็ตเนี่ย3คนนี้ยังไม่มีคำสั่งแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องวุ่นๆนะที่จังหวัดภูเก็ตอ่ะผมเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้นะที่เกาะสมุยเอ่ยนะที่จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายก็คงจะเจอปัญหาคล้ายๆกันแหละกรวัดเพียงแต่ว่าเขาจะร้องเขาจะอะไรกันขนาดไหนอย่างไรเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาได้ขนาดไหนอย่างไรแต่ภูเก็ตเป็นตัวอย่างเลยว่าโอ้โหเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่ดินก็แพงนะป่าสงวนจะโดนบุกรุกมันก็เยอะอิทธิพลต่างๆมันก็มากมายเพราะงั้นมันก็เลยดังขึ้นมาหน่อยในช่วงนี้นะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะ
11: ค่ะก็เห็นด้วยกับเมื่อวานนี้ที่ทางผู้ว่านิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรของภูเก็ตเนี่ยท่านขอให้ปลัดกระทรวงตั้งกรรมการระดับกระทรวงมาตรวจสอบเถอะนะคะก็ควรจะต้องมีการเข้าไปสแกนไส้ใหญ่แล้วล่ะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นอะไรที่หาคำตอบได้ยากว่าโอ้โหอยู่ๆข้าราชการในระดับจังหวัดทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มีประเด็นนะตั้งแต่เอาไว้ว่าตั้งแต่อำเภอไปเลยแล้วกันไปจนถึงจังหวัดเนี่ยนะคะระดับถึงรองผู้ว่าแล้วก็ถึงขั้นมีข่าวว่าพาวใหญ่ระดับจะเด้งรองผู้ว่าได้อย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยเพราะว่าท่านนายกเปลี่ยนเมื่อวานก่อนที่จะมีคำสั่งในตอนค่ำเนี่ยนะท่านก็อ่านจากโซเชียลมีเดียเนาะบอกว่ามีบางเม้นท์นะที่ท่านก็อ่านในระหว่างการประชุมคอนเฟอเรนซ์เลยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือบอกว่าที่หลังลงพักเชิงทะเลมีคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกถึงว่าทำไมห่วงอำนาจเหมือนหมาห่วงชามข้าวถูกทีมงานรองบุกรุกก็เลยตั้งคำถามว่าคนสนิทรองผู้ว่าไปบุกรุกหาดอ่ะคิดหรอว่าประชาชนจะไม่รู้ผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์นะคะหรือรองซีฟู้ดขี้โม้จะย้ายผู้ว่าภูเก็ตวัดพลังผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนกันแบ็คใครใหญ่กว่ากันนะคะซึ่งท่านนายกใช้คำว่าตนไม่ได้เชื่อนะแต่ที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปกับคำสั่งเมื่อวานนี้แต่ย้ายไปก็คงไม่พอนะคนภูเก็ตเขาอาจจะมองอีกอย่างเขาอาจจะมีข้อมูลเบื้องลึกวงในนะคะถ้าไปคุยกับเขานะคะแต่บางครั้งอาจจะพูดจาอะไรที่ไปพาดพิงถึงผู้มีอิทธิพลข้าราชการระดับสูงก็ไม่ใช่อยู่ที่สื่อจะไปจิ้มไมค์ถามได้ง่ายๆนะคะก็คงจะต้องให้ทางกระทรวงนั่นแหละนะคะตรวจสอบกันให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่ท่านผู้ว่านะคะท่านบอกเอาไว้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกใช่ไหมท่านก็อยู่ประสบการณ์ท่านเคยเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ด้วยเนาะ แล้วก็ได้
12: ผู้ดีเป็นการปกครอง
11: นะคะก็มาถูกย้ายอีกทีหนึ่งก็ไปลงไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตนี่แหละแต่ก็ต้องถือว่าถ้าระดับอยู่จังหวัดใหญ่ๆมานะเคยถึงท่านเป็นตัวเต็งเป็นอธิบดีกรมการปกครองเก่าก็ต้องมีฝีไม้ลายมือในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องชุลมุนอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูไปนะคะนายกอาจจะพูดถึงหลายเรื่องแต่เมื่อวานนี้นักข่าวถามบอกว่าแล้วแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยล่ะของอธิบดีกรมการปกครองท่านปัจจุบันท่านลึกชานะตกลงมันยังไงนายกบอกทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
12: อ๋อเหร
11: อเรื่องนี้อะไรยังเป็นไปตามขั้นตอนไม่รู้ขั้นตอนอยู่ถึงตรงไหนอยู่นะคะมาดูเรื่องของต้องบอกว่าโอ้โหใกล้อสมทเหลือเกินเมื่อวานนี้ได้เป็นข่าวใหญ่นะดิฉันขับรถไปทำงานดิฉันก็เป็นแฟนรายการเจาะลึกทั่วไทยด้วยนะจากรายการตัวเองเสร็จก็ฟังพี่ดนัยต่อน้องแมวสาวอมรรัตน์เมื่อวานนี้ก็งงเหมือนกันนะอยู่ๆแบบมีข่าวเลิกจัดรายการเอาไปดูส่วนหนึ่งของการประกาศการรายการต้องบอกว่าคนช่องเก้าไม่รู้ตัวมาก่อนนะหมายถึงคนทั่วไปนะทั่วไปนะต้องบอกก่อนนะดิฉันไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงเราไปฟังส่วนหนึ่งที่พี่ดนัยเขาประกาศกลางรายการเมื่อวานค่ะ
13: จะอยู่กับช่อง9จนกระทั่งแค่สิ้นเดือนมิถุนายน
14: 30มิถุนายน
13: ก็ถามถ่ายกันเข้ามาเยอะด้วยความเคารพไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากแค่อยู่กับช่อง9นานเกินไปละจำได้ไหมครับว่าเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandเริ่มมาปักหลักที่ช่อง9อสมทเนี่ยครั้งแรกเลยยกรัฐบาลใครจำได้ไหมครับเรามาปักหลักที่นี่ยกรัฐบาลลุงตู่นับถึงวันนี้เราก็ผ่านมา5รัฐบาลแล้วนะประวัติศาสตร์ของเจาะลึกกับช่อง9เนี่ยผ่านมา5รัฐบาลจริงๆเริ่มที่รัฐบาลลุงตู่ต่อด้วยรัฐบาลเศรษฐาต่อด้วยรัฐบาลแพทองธารต่อด้วยรัฐบาลอนุทิน1ขณะนี้คือรัฐบาลอนุทิน2นะครับรู้สึกว่าอยู่นานกันไปละอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะอย่าไปคิดเยอะ
14: ก็มาตั้งแต่ปี62อ่ะ2กันยา62วันแรกที่มาออนแอร์ที่นี่นะ
13: นะอยู่นานกัน
14: แล้วก็จะอยู่ถึง30มิถุนายน69
13: รับทราบกันตามนี้นะครับก็สุดท้ายปลายทางเซตสถานีต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไรติดตาม Facebook ของเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ
11: นะคะก็ทุกคนก็เซอร์ไพรส์กันเนาะก็เอาเป็นว่าเท่าที่เรียนทราบนะดิฉันไม่ได้ทราบอะไรได้ลึกมากหรอกเพราะดิฉันเป็นผู้บริหารระดับล่างมากๆนะคะก็เรื่องนโยบายใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เยอะนะแต่เอาเป็นว่าพอที่จะคาดเดาทิศทางออกต้องบอกว่าอสมทเนี่ยยังไงก็ตามเนาะคือถึงเราจะเป็นบริษัทที่บอกว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ในทางกำกับดูแลคนถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลังแล้วเราก็มีสังกัดก็คือเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสื่อของรัฐก็คือก็รัฐมนตรีสำนักท่านใดที่ดูแลอสมทกับกรมประชาก็จะเป็นผู้กำกับดูแลอสมทกันอีกครั้งนึงต้องบอกเลยคุณวิเชษก็พอจะนึกภาพออกนะดิฉันอยู่กับสมทรมา30กว่าปีแล้วเห็นบรรยากาศนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาทุกยุคทุกสมัยในทุกยุคเลยต้องบอกว่าอย่างที่พี่ดนัยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีที่มาจากอะไรแบบผ่านการเลือกตั้งมาเป๊ะโดยประชาชนหรืออาจจะมาโดยการรัฐประหารเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยสื่อแม้ว่าจะมีเขาเรียกได้ว่าแม้ว่าทุกวันนี้จะมีสื่อเยอะนะมีสื่อทางเลือกมีอะไรมากมายเนี่ยแต่สื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้คนนะคะก็ต้องยอมรับว่าสื่อทีวีนี่แหละยังคงมีเขาเรียกว่าอะไรมี impact กับผู้คนเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสื่อวันนี้ผู้ฟังดิฉันไม่ได้ยินไม่เป็นไรความเป็นสื่อที่ถูกมองว่าเป็นสื่อของรัฐเนี่ยรัฐในที่นี้ถ้าคนทำงานอาจจะบอกว่าต้องหมายถึงรัฐที่หมายถึงประเทศสิแต่คนที่มีอำนาจเขาหมายถึงรัฐที่หมายถึงรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วหรือว่าในยุคปัจจุบันมันไม่เคยต่างกันเลยคุณเชษฐ์เราจะพูดอะไรก็ภายใต้ข้อจำกัดหลายครั้งที่อสมทใช้วิธีเลี่ยงด้วยการอะไรป่ะก็ไม่ต้องเอาคนของตัวเองทำงานวิเคราะห
12: ์
11: เอาคนนอกทำเพราะมันจะหลบแรงกระแทกได้เยอะกว่า นี่คือสิ่งหนึ่งที่องค์กรเจอมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแล้วเวลาช่วงไหนที่รัฐบาลต้องพูดง่ายว่าอาจจะเป็นช่วงนะคลาดเข้าอะไรแบบนี้เจอเรื่องเจอราวเยอะโอ้โหเขาก็จะหมายมองหมายตามาที่เรื่องของสื่อเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยเรื่องแบบนี้เกิดมาทุกยุคทุกสมัยก็เพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีรองรับแรงกระแทกนั้นแบบมีศิลปะและชั้นเชิงขนาดไหนจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะคะระหว่างตัวของช่องเองกับตัวของผู้ดำเนินรายการผู้จัดบางคนก็รำคาญใจงั้นไม่ต้องออกทีวีดิฉันก็เป็นคนหนึ่งดิฉันก็ไม่ออกทีวีไปเลยดีกว่าดิฉันก็เคยมีเรื่องจากการทำหน้าที่มาเหมือนกันในทีวีในยุคนึงก็เคยเป็นข่าวมาแล้วดิฉันไม่ย้อนแล้วกันดิฉันก็ไม่อยู่ในทีวีไปเลยดีกว่ามาจัดวิทยุไปดีกว่าสบายใจกว่าไม่ค่อยโดนเพ่งเล็งมากแต่สำหรับผู้จัดข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็มันก็แล้วแต่นะบางคนก็รับได้แต่บางคนมันถึงจุดนึงมันก็อาจจะรำคาญใจอ่ะนะคะมันอาจจะมีความรำคาญใจอยู่บ้างเมื่อวานนี้พอพี่ดนัยเปิดประเด็นนี้เขาบอกโอ้โหต้องบอกว่าเป็น Talk of the Town เลยนะคะแล้วในเวลาต่อมาเขาก็ไปเคลียร์กันต่อในพื้นที่รายการออนไลน์ของพี่ดนัยเองใช่ไหมคะก็ได้มีการบอกเอาไว้บอกว่าไม่ได้ยุติบทบาทการเป็นสื่อมวลชนนะแล้วก็ขอบคุณพี่ดนัยที่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาหรือความขัดแย้งกับทางสถานีและผู้บริหารของอสมทนะคะแต่คุณดนัยบอกว่าตลอดเวลาเกือบ7ปีที่จัดรายการที่ช่อง9ก็ถือว่าเป็นเวลายาวนานผ่านเหตุการณ์การเมืองสำคัญมาหลายสมัยรวมทั้งการทำงานภายใต้รัฐบาลถึง5ชุด

0: จึงมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาความท้าทายใหม่ในการทำงานสื
1: ่อ
0: แม้รัฐบาลที่ถูกประทับตราว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างรัฐบาลลุงตู่เราก็ยังผ่านมาได้นะแต่การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือความขัดแย้งใดในช่อง9 Mcot HD หรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพี่ใดๆยังขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรายการมาโดยตลอดแล้วตอนนี้นะคะทั้งคุณดนัยหรือว่าคุณดนัยที่เรียกตัวเองว่าเป็นแก่และคุณอภรัตน์ที่แทนตัวเองว่าเป็นแมวสาวเนี่ยนะคะเป็นสมญานามของเขาในการจัดรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เนี่ยบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสมกับแนวทางการนำเสนอของรายการซึ่งยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้แต่จะสื่อสารความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กเจาะลึกทั่วไทยนะคะเมื่อได้ข้อสรุปนะคะก็เป็นว่าก็ถือว่าทางพี่ดนัยก็อย่างที่บอกเนาะก็ทำรายการกันมายาวนานตั้งแต่เริ่มในยุคของลุงตู่ประมาณปี62นะก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จะอยู่กับช่อง9ถึงสิ้นเดือนนี้ส่วนรายการใหม่อะไรจะมาทำแทนเนี่ยเมื่อวานนี้ดิฉันไม่ยังไม่ได้ทราบผลนะเข้าใจว่าทางผู้บริหารประชุมกันอยู่แต่ก็มีข่าวลือข่าวเยอะเหลือเกินว่าอะไรที่มาแทนเนี่ยก็น่าจะเป็นรายการที่ถูกส่งตรงมาว่าเลือกแล้วอะเลือกแล้วว่าให้มาอยู่ในพื้นที่นี
1: ้
0: ก็คอยติดตามกันต่อไปแล้วกันค่ะถูกเลือกนี่ยังไม่รู้ว่าเราได้เลือกเองหรือมีคนอื่นเลือกมาให้นะอ่ะหมายเหตุนิดนึง
1: รอดูแล้วกันรอดูจะเป็นยังไงแต่ว่านี่ก็เป็นอะไรที่ในวงการสื่อนะเราก็ได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยบริบทที่มันเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงบริบทอำนาจอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยเราก็พอจะเห็นพอจะเข้าใจได้ก็รอติดตามดูกันต่อไปนะฮะคุณระวันไหนก็ติดนายกแล้ว
0: นิดนึงแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการไปหาข่าวนะดิฉันก็หาข่าวเหมือนกันดิฉันก็ต้องหาข่าวสิเพราะที่ทำงานตัวเองแต่เป็นว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้พี่ดนัยเบื่อจนถึงขั้นอำลาจอดีกว่าเนี่ยมีการเอาไปนี้เป็นรายงานข่าวแล้วกันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเมื่อชิดที่แล้วที่พูดถึงการจัดประชาพิจารณ์โครงการ AI Passport ค่ะ
1: นี่แหละก็จะพูดเรื่องนี้ต่อพอดี AI Passport
0: TSPassport
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคือหลังจากที่มารุมมาตุ้มอยู่ที่กระทรวง DE มานานนะรูปคุณเดวินในคุณเชษฐาชิดชอบเป็นโดนไปเต็มๆมาตลอดเนี่ยเมื่อวานถึงคิวนายกแล้วล่ะเพราะว่านักข่าวก็ต้องถามท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยซึ่งท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่านี่เลยนะฮะเรื่องนี้มันจะต้องเติบโตไปกับโลกถามว่าวันนี้ถ้าใครไม่เข้าถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจไปแต่จะเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกและมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีนะก็นักข่าวก็ถามเหมือนกันบอกว่านี่อาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านเรื่องแนวคิดนะแต่ที่เขาท้วงเนี่ยเขาท้วงเรื่อง TOR นะว่ามันอาจจะมีการที่จะไปเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบท่านนายกเลยบอกว่าก็ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เป็นคนรับผิดชอบและดำเนินการโครงการนี้ก็อธิบายจนไปที่เข้าใจแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลคืออะไรคือการดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ดำเนินการได้ดำเนินการภารกิจที่รับมอบหมายและนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องผลงานรวมถึงการประเมินทางนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการนะเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นเลยจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเพราะ AI ไม่ใช่ถาม3คำแล้วช้าลงเรื่อยๆเวลาทำมาหากินรอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามต้องตอบทันทีถามวันนี้ตอบเมื่อวานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือสิ่งที่นายกท่านก็ตอบนะแม้จะได้ไม่ได้พูดถึงคุณชัยชนกที่ชอบโดยตรงนะแต่ก็ประโยคที่บอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลังถึงให้คุณชัยชนกชิดชอบได้แต่ว่าแน่นอนในกระบวนการตรวจสอบมันก็ต้องจะเข้มมากในเรื่องนี้หรือว่าเรื่องของการที่เปิดเผยไปถึงบริษัทหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดบริษัทที่ได้งานนี้ไปเนี่ยว่ามันมีการเกี่ยวโยงกับตระกูลชิดชอบอะไรขนาดไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่ต้องติดตามนะครับ
0: วันนี้เขาจะมีประชุมกันนะคะตามที่คุณชัยชนกชิดชอบซึ่งให้สัมภาษณ
1: ์
0: ตอนเย็นๆเนาะบอกว่านะคะจะมีการเจรจากับคู่สัญญากันในวันนี้นะคะก็เท่า

0: แต่ว่าโครงการนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้านะคะเราคุณชัยชนกบอกว่าถ้ามันจะพักโครงการนี้มันต้องอยู่ในเกณฑ์3เรื่องคือ 1. มีการกระทำผิดกฎหมาย 2. ใช้งบไม่คุ้มค่า 3. ไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยยกเลิกแน่นอนแต่เมื่อฝ่ายประจำเราจะเห็นวันนั้นยกแผงตั้งแต่ปลัดกระทรวงดีอีมาใช่ไหมคะแล้วก็ทางฝ่ายเอกชนที่ได้รับงานนี้ก็มาแถลงด้วยนะคะแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยก็อยู่ข้างล่างเวทีแต่ก็มีตอบด้วยบางส่วนเนี่ยคุณชัยชนกพูดถึงเกณฑ์ที่3ถ้าจะพักโครงการคือไม่เป็นไปตามนโยบายคือถ้ามันเข้า3หลักนี้เนี่ยยกเลิกแน่นอนแต่เมื่อฝ่ายประจำยืนยันว่ามาถูกต้องตามกระบวนการนะคะแล้วตนเองก็สั่งให้ปลัดกระทรวงดีอีติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเนาะถ้ามีอะไรที่ทำผิดก็ต้องยกเลิกแล้วหลังจากมีการฟังความคิดเห็นมีการเปิดโปรดักต์ขึ้นมายื่นเจรจาก็คิดว่าในแง่ของความคุ้มค่างบประมาณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยคุณภาพผลิตภัณฑ์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าดีคุณชัยชนกการันตีให้แล้วนะคะบอกว่าตนเองก็มาเกี่ยวข้องตั้งแต่รับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคุณชัยชนกยืนยันว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะตรงนี้ต้องให้ฝ่ายประจำไปตรวจสอบชี้แจงข้อจริงถามว่าจะมีการปรับรายละเอียดสัญญาหรือ TOR กันไหมเพราะคนทักเยอะเลยคนในแวดวงไอทีก็ทักเยอะใช่ไหมคะคุณชัยชนกบอกว่า TOR มันปรับไม่ได้แล้วแต่แนบท้ายไปได้คือถ้าเจรจาและพูดสัญญายินยอมเนี่ยต้องรอดูการประชุมนะคะซึ่งในส่วนที่แนบท้ายที่คุณชัยชนกตั้งใจเนี่ยบอกว่าก็อย่างเช่นถ้าจะเดินต่อแล้วมันจะจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายตามการใช้งานจริงไหมก็จะทำให้มีการใช้งบที่คุ้มค่าเพราะโครงการเนี้ยตั้งเป้าหมายกับคน5ล้านถูกไหมคุณเชษงบเนี่ยเป็นกองทุนของกระทรวงดีอีเขาเนี่ยนะคะ 1,600 ล้านระยะเวลา1ปีนะคะปรากฏว่าคุณชัยชนกเขาก็จะต่อรองตรงนี้แหละว่านะคะที่ประชุมก็จะต่อรองว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้ตามจานใช้งานจริงไหมเพราะทุกคนก็กำลังจะคิดว่าจะมีคน5ล้านคนเข้ามาใช้จริงๆหรือเปล่านะคะก็บอกว่าถ้ามันใช้ไม่จริงนะคะก็ไม่ต้องจ่ายรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินก็อยู่ที่ข้อตกลงและการเจรจาที่จะนำเสนอแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐและประชาชนได้ประโยชน์นะคะก็เป็นว่าคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องดังกล่าวก็ผู้ที่ฝ่ายปฏิบัติและข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงให้ได้นะคะก็คือจริงๆเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าคุณชัยชนกกำลังลอยตัวออกมานะเป็นคนให้นโยบายและท้ายที่สุดต้องโยนไปที่ข้าราชการละกันนะชี้แจงกันนะคะส่วนที่โลกโซเชียลบอกโครงการนี้คนเขารู้ตัวล่วงหน้าเนี่ยนะรู้กันมาก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคุณชัยชนกบอกไม่ทราบเพราะมอบนโยบายอย่างเดียวประโยคนี้เด็ดค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีเวลาพูดแล้วนะครม.เงาของพรรคประชาชนเขาวิจารณ์เรื่องนี้แล้วคุณไอซ์เขาเพิ่งเปิดข้อมูลใหม่นะว่ามีการเซตโครงการนี้มาโดยต้องพูดจริงโดยบริษัทแลนด์บีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะเหมือนรู้ตัวล่วงหน้ามาแล้วก็ถึงจะมาเป็นบริษัทที่ไม่มีชื่อแพลน B เข้าไปปรากฏแต่คนที่ได้งานก็มีความเกี่ยวข้องกับแพลน B อยู่ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้คือที่คุณไอซ์รัชนกแถลงนะคะแต่คุณไอซ์รัชนกพูดบอกว่าที่นายกไม่แตะต้องโครงการนี้เพราะเป็นโครงการของลูกนายคุณชัยชนกบอกไม่เกี่ยวอยู่แล้วเรายืนยันในกฎระเบียบข้อบังคับถ้ามีเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบเมื่อไหร่พร้อมจะรีเซ็ตทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ได้รับการยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องมาตามกระบวนการก็เป็นไปตามนั้นเดี๋ยววันนี้มีการประชุมครม.เข้าใจว่าสิ่งที่คุณชัยชนกเปิดไปไอ้ขออภัยแหมเขาชนกทั้งคู่เลยนะรัชนกเปิดเมื่อวานเนี้ยน่าจะถูกถามอีกค่ะเดี๋ยวเราคงรอติดตามความคืบหน้ากันวันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะคุยฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำ

0: เป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำราเสือดาว
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
6: ใจเย็น
5: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนมันเล่นเราแน
6: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
5: มันอยู่ที่มืออ
6: ะไร
5: เชื้อโรค
7: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมกลางเดือนพอดีเลยค่ะวันนี้16มิถุนายน2569นะคะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของการประชุมบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตาเขาเรียกว่าเป็น Central Bank Super Week นะคะหรือว่าสัปดาห์ธนาคารกลาง ตั้งแต่วันที่15ถึง19มิถุนายนเนื่องจากว่าจะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ รวมไปถึงธนาคารกลางอังกฤษ BOE นะคะแล้วก็ยังมีธนาคารกลางอื่นๆอีกหลายแห่งในยุโรปและเอเชียท่ามกลางความกังวลต่อผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อประเด็นเงินเฟ้อคืออย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นสัปดาห์นี้ Central Bank Super Week นะคะที่เขามีการประชุมกันที่ได้มีการประเมินโดยเฉพาะในส่วนของเฟดนะคะต้องจับตาเฟดยุคใหม่ภายใต้การนำของประธานเฟดคนใหม่คือเควินวอชนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยกันที่ 3.5 ถึง 3.5% ทางด้านศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็คาดว่าเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไปตลอดปีนี้เลยนะคะเพื่อรอประเมินทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจมีการคาดการณ์ว่าในยุคของเควินวอชเนี่ยจะปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายจะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพราคาในระยะยาวแล้วก็ดำเนินนโยบายแบบ forward looking หรือว่ามองไปข้างหน้ามากขึ้นนั่นเองค่ะของเฟดเนี่ยนะคะจะประชุม 16-17 มิถุนายนนี้ก็ถือว่าถูกจับตาภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็อย่างที่บอกนะประเมินว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตลอดทั้งปีนะคะอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75% แต่ว่าจะส่งสัญญาณที่เข้มงวดมากขึ้นทำการเงินเฟ้อที่สูงและยังมีความไม่แน่นอนในสถานการณ์ตะวันออกกลางสำหรับการประชุมครั้งแรกภายใต้ผู้นำคนใหม่เควินวอชเนี่ยก็จับตาดูกันว่ามันอาจจะส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินโลกกลุ่มงาน Global Markets ของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะมองว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้โดยประเด็นที่ตลาดที่ความสนใจไม่ได้อยู่ที่ผลประชุมอย่างเดียวแต่ท่าทีและมุมมองของผู้นำเฟดคนใหม่ที่มีต่อเงินเฟ้อเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยทางกรุงศรีมองว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวทีนี้ราคาดอลลาร์ก็มีโอกาสอ่อนค่าลงโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดรับรู้ข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้นะคะอ อย่างไรก็ตามค่ะหากเฟดยังแสดงจุดยืนเข้มงวดและเปิดทางต่อการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าต่อได้เช่นกันดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะก็มีการคาดการณ์โดยมีมุมมองนะคะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็คิดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อรอประเมินทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อข้างหน้าแม้ว่าเงินเฟ้อทั่วไปนะคะในเดือนพฤษภาคมจะเร่งตัวมาอยู่ที่ 4.2% สูงสุดในรอบ3ปีแต่ปัจจัยหลักเนี่ยมาจากต้นทุนพลังงานขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวใกล้ 3% นั่นก็สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาในระบบเศรษฐกิจยังไม่ได้เร่งตัวรุนแรงจนจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทันทีก็มีการประเมินจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะว่าผู้นำคนใหม่ของเฟดมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวเป็นหลักมากกว่าตอบสนองต่อความผันผวนของเงินเฟ้อในช่วงสั้นๆโดยมุ่งรักษาความน่าเชื่อถือของกรอบนโยบายการเงินแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการปรับนโยบายตามข้อมูลระยะสั้นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นคือการลดการพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจย้อนหลังนะคะหรือว่า lagging data และหันมาให้น้ำหนักกับการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและความเสี่ยงในอนาคตสะท้อนการดำเนินนโยบายแบบ forward looking นะคะคือป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ามากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาหลังเกิดขึ้นแล้วเฟดอาจจะใช้ลดการใช้เครื่องมือ forward guidance นะคะหรือว่าการส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ปรับนโยบายได้รวดเร็วตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและภายใต้การนำของเควินวอชค่ะเฟดอาจจะทบทวนบทบาทของดอทพลอตหรือว่าแผนภาพการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยรายบุคคลของกรรมการเฟดโดยอาจจะลดความสำคัญลงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่ตลาดจะตีความตามทิศทางนโยบายการเงินที่ผิดพลาด

าดแรงงานได้นะคะแม้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นลักษณะ K-shape recovery มากขึ้นก็คือเป็นรูปตัว K นั่นเองนะขึ้นขึ้นลงลงโดยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงครัวเรือนรายได้สูงก็ยังคงขยายตัวได้ดีนะคะขณะที่ครัวเรือนรายได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยเริ่มเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและชะลอการใช้จ่ายศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเพิ่มมุมมองค่ะว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.5 ถึง 3.75% ไปตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือครึ่งปีนะคะแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งภายในปีนี้นั่นเองส่วนเรื่องของโลกที่โลกจับตานะคะแน่นอนก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเกินเรื่องของสหรัฐและอิหร่านมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่แต่เดิมเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการลงนามความเข้าใจนะคะเรื่องของสหรัฐและอิหร่านเนี่ยในวันศุกร์นี้นะแต่ปรากฏว่าทรัมป์บอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยได้รับการลงนามจากสหรัฐและอิหร่านแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งสองประเทศระบุถึงการหยุดยิงถาวรว่ายังไม่ได้เจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกข้อตกลงลงนามหมดแล้วเขาพูดเมื่อวันจันทร์ขณะที่มาถึงฝรั่งเศสเพื่อประชุมร่วมกับผู้นำกลุ่ม G7 และรองแล้วก็บอกนะว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เนี่ยจะไปร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะคะรอยเตอร์สบอกว่าประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ในช่วงที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงทรัมป์บอกว่าเรือบางลำเนี่ยแล่นผ่านช่องแคบพอร์มูสแล้วแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านโพสต์โซเชียลมีเดียว่า MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นก้าวย่างสำคัญสู่การยุติการสู้รบแต่ว่าข้อตกลงสุดท้ายเพื่อการหยุดยิงถาวรยังไม่เกิดนะคะการลงนามเนี่ยเป็นการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บอกว่าเนื้อหาจะเปิดเผยภายใน2วันส่วนตัวของ JD Vance เนี่ยนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่า MOU ของทั้งสองประเทศที่เขาเนี่ยจะไปลงนามในวันศุกร์นี้เป็นเอกสารทั่วไปความยาวแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นนะคะ Reuters บอกว่า Vance เนี่ยเป็นผู้เปิดเผยเองบอก MOU มีเพียงความยาวของเขาเนี่ยมีแค่หน้าครึ่งขออภัยมีแค่หน้าครึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นเอกสารพื้นๆทั่วไปแวนส์บอกแบบนี้ทางการสหรัฐเนี่ยบอกว่ารายละเอียดจะเผยแพร่อีก2วันแล้วก็บอกว่าคือตัวแวนส์บอกเป็นชุดมาตรการที่ผ่อนคลายที่สำคัญเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านบอกว่าข้อตกลงเนี่ยจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแก่อิหร่านโดยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดล็อกสินทรัพย์ในต่างประเทศและจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านจากอ่าวเปอร์เซียที่เป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะบอกว่าอิหร่าน ต้องตอบสนองข้อเรียกร้องของสหรัฐไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เลิกสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอย่างฮิสบอลลาห์ในเลบานอนเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เหล่านั้นตอนลงนามข้อตกลงในปี2015เนี่ยอิหร่านเห็นชอบลดโครงการนิวเคลียร์ลงอย่างมากแต่ว่าทรัมป์นำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงตอนเป็นประธานาธิบดีในวาระแรกโดยข้อตกลงนั้นอนุญาตคืนสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์ที่อายัดไว้ให้กับอิหร่านซึ่งทรัมป์เนี่ยมักจะออกมาเยาะเย้ยนะว่าเป็นการส่งเงินจำนวนมหาศาลไปให้อิหร่านและดูเหมือนว่าตัวเขาคือหมายถึงทรัมป์นะคะก็ทำสิ่งที่ตั้งใจได้ตั้งใจเอาไว้ได้จริงๆก็เพียงเล็กน้อยจากการเริ่มโจมตีเมื่อ28 กุมภาพันธ์แต่เสียงเรียกร้องของทรัมป์ให้อิหร่านยกเลิกโครงการพัฒนาขีปนาวุธและยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอย่างฮิสบอลลาห์เนี่ยก็ดูว่ายังไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้โลกก็รอดู
นับถอยหลังกันเลยทีเดียวนะคะ

0: ค่ะมันมีรายละเอียดที่เป็นเอกสารเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่เป็นร่างบันทึกความเข้าใจที่เปิดเผยออกมาอย่างน้อย3 ฉบับนะคะก็มีองค์ประกอบที่คล้ายกันก็คือเปิดช่องแคบคอมมูดผ่อนคลายการคว่ำบาตรเปิดทางไปสู่การเจรจาระยะยาวเรื่องนิวเคลียร์ขณะที่รายละเอียดสำคัญเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเงินที่อิหร่านจะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นประเด็นอ่อนไหวมีร่างฉบับหนึ่งค่ะอันนี้สำนักข่าวบูมเบิร์กได้รับบอกว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะตั้งโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านนะคะอย่างน้อยมูลค่าเกือบ300,000 ล้านดอลลาร์ก็คือเกือบ10 ล้านล้านบาทหากว่าบรรลุข้อตกลงถาวรโดยประเด็นโครงการนิวเคลียร์จะเป็นขั้นตอนที่เอาไปพูดคุยกันต่อขณะเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์สเขาก็อ้างอิงเจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกว่าร่าง MOU เนี่ยได้เปิดทางให้สหรัฐปลดล็อกสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้25,000 ล้านดอลลาร์ประมาณ800,000 ล้านบาทนะคะส่วนสื่ออิหร่านมีการเผยแพร่ร่างบันทึกความเข้าใจ14 ข้อในภาษาเปอร์เซียโดยรวมเนี่ยก็บอกว่า1ก็คือสงครามจบทันทีและถาวรโดยอิหร่านและสหรัฐรวมถึงพันธมิตรทั้งสองฝ่ายในความขัดแย้งจะยุติสงครามทุกแนวรบทันทีและถาวรรวมไปถึงเลบานอนผ่านการลงนาม MOU ฉบับนี้แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะไม่เริ่มสงครามกันต่ออีกหรืองดเว้นการข่มขู่และใช้กำลังโดยข้อตกลงฉบับสุดท้ายเนี่ยจะรับรองการยุติสงครามถาวรและรองรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องข้อที่2ก็คือต้องเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันนะคะโดยอิหร่านและสหรัฐเนี่ยจะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนแล้วไม่แทรกแซงกิจการภายในข้อที่3คือเจรจาข้อตกลงสุดท้ายใน60 วันโดย2 ฝ่ายก็จะเปิดเจรจาและพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ใน60 วันข้อ4ยุติการปิดล้อมทางทะเลค่ะหลังสหรัฐหลังมีการลงนาม MOU เนี่ยแน่นอนสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีแล้วก็ฟื้นฟูการเดินเรือให้ปกติในไม่เกิน30 วันแล้วก็จะถอนกำลังทหารออกจากอ่าวเปอร์เซียใน30 วัน5คือเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะคะโดยอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานให้ใช้งานได้ทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณการเดินเรือกลับสู่ระดับก่อนสงครามใน30 วันแล้วก็ต้องขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและเก็บกู้ทุ่นระเบิด6คืออิหร่านคือจะมีการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงิน300,000 ล้านดอลลาร์นะคะก็เป็นสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยเขาจะตั้งโครงการขึ้นมา7ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงร่วมกันรวมถึงมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติคณะผู้ว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐทั้งทางตรงทางอ้อมข้อที่8นี่สำคัญค่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับอนาคตโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสมรรถนะและประเด็นอื่นๆนะคะ9คือคงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้ายจนกว่าจะมีข้อตกลงฉบับสุดท้ายอิหร่านจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ปัจจุบันขณะที่สหรัฐไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่เพิ่มกำลังทหารด้วยข้อที่10คืออนุญาตที่อิหร่านส่งออกน้ำมันโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตยกเว้นจากกระทรวงการคลังเพื่ออนุญาตที่ส่งออกน้ำมันดิบน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วรวมถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะและจะดำเนินต่อไปจนมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก11คือปลดล็อกเงินทุนและสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัดก็คือสหรัฐจะทยอยให้เงินทุนและทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดใช้งานได้เต็มรูปแบบตามการเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะคะก็คือเงินเนี่ยจะนำไปจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทางที่ธนาคารกลางอิหร่านกำหนดเอาไว้ข้อ12คือจะตั้งกลไกติดตามผลอิหร่านและสหรัฐจะร่วมกันสร้างกลไกติดตามและตรวจสอบข้อปฏิบัติตามข้อตกลงสุดท้ายมาถึงข้อ13ค่ะเริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังมีการดำเนินมาตรการสำคัญก็คือหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าสหรัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านขณะที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะคะข้อ14ค่ะ รับรองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันจะช่วยคลายความกังวลเรื่องราคาพลังงานแล้วก็ลดแรงกดดันทางการเมืองของทรัมป์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะเดือนพฤศจิกายนคือทรัมป์เนี่ยแม้จะปรับปรื้มกับดีลนี้แต่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่บรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านก็จะมีการโจมตีทางทหารอีกครั้งอันนี้พูดเมื่อวันอาทิตย์นะคะทีนี้กลับมาดูความเห็นของฝั่งธุรกิจของภาคของบ้านเราคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่าข้อตกลงยุติเนี่ยมันดีเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจโลกเพราะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีผลต่ออุปทานพลังงานโลกนะคะแล้วก็จะลดความกังวลด้านการขาดแคลนพลังงานลดแรงกดดันราคาน้ำมันและนั้นทำให้ระบบขนส่งระหว่างประเทศรวมถึงซัพพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องกับพวกน้ำมันก๊าซปิโตรเลียมพลาสติกเคมีภัณฑ์มีเสถียรภาพมากขึ้นและมันจะส่งผลดีต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยโดยเฉพาะในไตรมาสที่เหลือของปีนะคะคือไตรมาสที่3และ4ก็คือมันจะเพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและสนับสนุนการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อในเรื่องการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ ส่วนราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ลดลงทันทีเพราะว่าศักยภาพการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางนั้นได้รับผลกระทบรวมถึงตลาดต้องใช้เวลาประเมินเสถียรภาพอุปทานและปัจจัยอื่นอย่างสต๊อกน้ำมันอัตราการเปลี่ยนแปลงกองทุนน้ำมันรอบการปรับราคาของผู้ประกอบการโดยภาคเอกชนควรจะใช้จังหวะนี้บริหารต้นทุนวางแผนสต๊อกวัตถุดิบและกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนอย่างรอบคอบความเห็นอีกท่านหนึ่งคุณพิมพ์ใจลิอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าถ้าข้อตกลงถูกนำไปปฏิบัติได้จริงเนี่ยจะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังแล้วก็จะช่วยลดความตึงเครียดลดแรงกดดันด้านพลังงานความเชื่อมั่นจะกลับมาต้นทุนการขนส่งก็จะลดลงเรื่องของปัจจัยบวกเนี่ยสอทก็มองนะคะว่าสำหรับช่องแคบฮอร์โมซที่ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของโลกถ้ากลับมาเดินเรือได้ปลอดภัยเนี่ยนะคะจะลดความเสี่ยงอุปทานน้ำมันก๊าซธรรมชาติวัตถุดิบอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นต้นทุนหลักของหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเหล็กวัสดุก่อสร้างอาหารแปรรูปเคมีพันปิโตรเคมีรวมไปถึงภาคขนส่งนะคะสอทมองว่าปัจจัยนี้มันจะทำให้ช่วยลดแรงกดดันให้ภาคอุตสาหกรรมหลังจากเจอความไม่แน่นอนโดยจะทำให้ราคาน้ำมันค่าระหว่างเรือเบี้ยประกันภัยขนส่งผ่อนคลายลงและทำให้ผู้ประกอบการวางแผนการผลิตการจัดซื้อวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณวรพงษ์แจ้งจิตกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของก้าวเข้าสู่ปีที่51คู่คิดคู่มิตรคู่ค้าระหว่างไทยกับเวียดนามวันนี้จะพูดคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามติดตามกันในช่วงหน้าตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้ดิฉันสรีนาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสรีนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์ 17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi Currency

0: ี่และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
1: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: การบริการ10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็อยู่กับผมระพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับของทางคณะรัฐบาลไทยและตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะครับในช่วงวาระที่9เข้าสู่ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามปีที่51ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและเราก็วันนี้เราจะมาอัปเดตกันครับว่าการเดินทางในรอบนี้นะครับมีสถานการณ์อะไรที่น่าจับตามองกันบ้างแล้วได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและบุคคลท่านนึงครับที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางครั้งนี้และท่านก็แน่นอนครับหลายคนเอ่ยชื่อรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ทำธุรกิจในเวียดนามมาอย่างยาวนานครับท่านเป็นประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณสนั่นครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
2: ครับได้ยินเสียงท่านก็สบายใจครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยมาพักใหญ่ๆนะครับเป็นยังไงครับท่านสบายดีนะครับผม
3: สบายดีครับขอบคุณมากครับ
2: ครับยินดีที่ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งครับมาว่ากันถึงเรื่องของการเดินทางเยือนเวียดนามในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอย้อนความนิดนึงได้ไหมครับว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนี่ก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วเหรอครับ
3: เราถ้าทางการทูตนี่ก็คือปีนี้มีการฉลองครบรอบ50ปีนะครับในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามครับ
2: ครับและแน่นอนครับนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์อย่างยาวนานก็จะสานต่อในรอบของการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในรอบนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็วัตถุประสงค์นี่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเรียนเชิญครับ
3: ครับผมว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากหรือถ้าทางภาคเอกชนเราก็บอกว่าดีเล็กที่กำลังร้อนอยู่ซึ่งก็ต้องชมว่าทางหลังจากที่ผู้นำระดับสูงสุดนะครับท่านเลขาพรรคและก็ประธานาธิบดีคุณต้นหลังนะครับท่านมาเยี่ยมเมืองไทยนะครับเป็น official visit นะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือเพียง2สัปดาห์แค่นั้นเองท่านนายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะนำผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นคณะใหญ่มากนะครับไปเยี่ยมเยือนที่เวียดนามในกรณีที่ในโอกาสที่ไปร่วมประชุมนะครับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับครั้งนี้และผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราพูดว่าทางเวียดนามนั้นในอดีตเอกชนนี่เป็นผู้นำและรัฐบาลเป็นผู้ตามนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนก่อนนะฮะแล้วก็เราไปสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของเรากลายเป็นประเทศไทยนั้นไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ7นะครับของโลกเลยนะครับและขณะเดียวกันผ่านมา30กว่าปีก็มีบริษัทใหญ่ๆที่เข้าไปยิ่งลงทุนมากมายตอนนี้มีประมาณเกือบ800รายนะครับของคนไทยที่มีลงทุนที่เวียดนามแล้วก็มีการค้าขายด้วยก็ปรากฏว่าโครงการใหญ่ๆก็มีเจอปัญหาที่เอกชนเรานี่ก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกการลงทุนพวกพลังงานสะอาดหมุนเวียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากว่าเวียดนามการแก้กฎหมายบ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะปรับอะไรได้นะก็ต้องอาศัยนะครับครั้งนี้อาศัยท่านนายกรัฐมนตรีนะก็รับปาก นะครับในการที่จะไปช่วยเจรจาและก็ไปการทำปรับความเข้าใจกับทางนายกรัฐมนตรีนะของทางเวียดนามทั้งนี้มันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเวียดนามด้วยไม่ใช่เฉพาะทางภาคเอกชนของเราที่ไปลงทุนเท่านั้นเองครับ
2: การลงทุนในเวียดนามเท่าที่ผ่านมาตัวเลขที่มีมูลค่าระหว่างไทยกับเวียดนามหรือการค้าขายเป็นยังไงบ้างครับลงทุนอันดับที่7แล้วการค้าขายระหว่างกันนี่มูลค่าเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับเรียนถามหน่อยครับ
3: เราระหว่าง2ประเทศนะครับก็คือเราตั้งไว้ว่าปีนี้จะได้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ขณะนี้ก็ได้ประมาณสัก 22,000 กว่าล้านนะครับซึ่งเนื่องจากว่าโควิดนะก็สะดุดหน่อยเดียวกันตอนนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีกับทางท่านเลขาพรรคกับประธานาธิบดีช่วงที่มาเยี่ยมเยือนเมืองไทยก็ประกาศในงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งทางสมาคมมิตรภาพกับทางภาคีเครือข่ายจัดให้นะครับว่าตอนนี้เราถึงเวลาละเราใหญ่ด้วยกันคงจะได้ไม่เป็นคู่แข่งด้วยกันแต่เรามารวมกันนะสองประเทศ170ล้านคนประชาชนเนี่ยนะเป็นพี่ใหญ่นะในอาเซียนในการที่จะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจฉะนั้นเราไม่เพียงแต่ว่า 25,000 เราต้องกล้าที่จะทำให้ได้ถึง 50,000 ล้านนะครับ
2: โอ้อีกเข้าตัวเลยนะฮะ 50,000 ล้าน
3: ใช่ครับทั้ง2ท่านบอกไม่ใช่พูดเล่นนะครับจะพยายามต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงฉะนั้นช่วงเราไปประชุมที่เวียดนามครั้งนี้นะท่านรองนายกนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินคลังนะก็ได้ต้องการที่จะตั้งคณะทำงานนะครับระหว่างรัฐกับทางเอกชนเพื่ออยากขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นได้ครับ
2: ครับการค้าขายระหว่างการที่พูดถึงมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านแล้วพยายามจะให้ดับเบิลเป็น 50,000 ล้านเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนำเข้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเซกเมนต์ไหนอะไรยังไงครับในฐานะที่คุณสนั่นเองก็โหจะใช้คำว่าสีไทยซูเปอร์แวร์นี่อยู่เวียดนามมานานมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยสินค้าอะไรยังไงที่เขาซื้อเราซื้อเขาอะครับ
3: ทางสีไทยซูเปอร์แวร์ไปลงทุนได้32ปีแล้วนะฮะก็พอๆกับ SCG นะฮะฉะนั้นสินค้าของเราที่ส่งออกไปผมว่าขึ้นชื่อที่สุดก็คือสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะแล้วก็พวกเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังเป็นอาหารแปรรูปนะครับจากนั้นก็ยังมีพวกที่เราไปลงทุนนะครับเรื่องพลังงานสะอาดเอ่ยแล้วเราขายดีที่โน่นก็เลยทำให้พวกเราต้องไปลงทุนที่นั่นเพิ่มเติมนะฮะพวกอาหารเราไปเปิดไอ้พวกเราเรียกว่ารีเทลพวกร้านค้าปลีกนะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็พวกสินค้าบริโภคของเราขึ้นชื่อมากนะเราก็ไปทำเรื่องโลจิสติกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่โดดเด่นมากก็คือของอมตะและจะมี HA ด้วยนะฮะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะช่วยนะนำพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพวกวัตถุดิบนะไปที่เวียดนามเนื่องจากว่าโรงงานไทยของเราไปที่โน่นระบบซัพพลายเชนมันก็เกิดใช่ไหมอย่างเม็ดพลาสติกเนี่ยจากเมืองไทยแล้วก็ไปผลิตเป็นของสำเร็จรูปขายที่โน่นอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ยังเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางด้านการค้ากับทางเวียดนามซึ่งทางเวียดนามก็ขอร้องให้เราช่วยนะให้นำเอาสินค้าของเขาเข้ามาประเทศไทยอย่างเช่นทุกปีทางสมาคมมิตรภาพนะก็ร่วมกับทางกลุ่มเซ็นทรัลก็ได้มีการจัดงานแสดงสินค้านะแล้วก็มาขายสินค้าเวียดนามในร้านในห้างของเซ็นทรัลอย่างนี้เป็นต้นนะพวกกาแฟเคยนะแล้วก็ยังมีพวกชาของเขาแล้วก็ยังมีพวก อาหารขบเคี้ยวซึ่งมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เราก็ต้องช่วยเขานะครับและเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้เชื่อมนะฮะให้พวกสินค้าที่ของอย่างของกินพวกเฝออะไรต่างๆนะฮะหรือว่าแม้แต่พวกแหนมเนืองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ที่นิยมนะของผู้บริโภคของเมืองไทยด้วยซึ่งผมคิดว่าโอกาสนะครับที่จะก้าวกระโดดนะจาก 25,000 ล้านเป็น 50,000 ล้านนี้ต่อไปมันก็จะในส่วนที่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกของที่มีคุณค่าสูงเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถโตได้ครับอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับ
2: ครับถ้าพูดถึงเวียดนามในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของแรงงานก็มีแต่คนวัยรุ่นหนุ่มสาวกำลังแรงงานสูงกำลังซื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆประชากรร้อยกว่าล้านคนพูดถึงเรื่องของการเป็นโรงงานของโลกตอนนี้เวียดนามก็มีฐานการผลิตที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนหรือว่าในหลายๆประเทศไปลงทุนทำอุตสาหกรรมที่นั่นในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเวียดนามคุณสนั่นในฐานะที่ครับวอร์ดอยู่ในวงการอยู่มานานเนี่ยท่านมองว่าเราจะนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงเวียดนามนึกถึงอะไรครับตอนนี
3: ้เวียดนามก็คือเป็นฐานการผลิตนะครับสำหรับพวกเราเรียกว่าพวกเทคโนโลยีนะอนาคตนะซ
2: ึ่
3: งอันนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภาคพลังงานนี่ไปลงทุนที่นั่นเกือบทุกรายเลยนะครับซึ่งส
2: ่
3: วนเหล่านี้เนี่ยก็เห็นถึงว่าเนื่องจากเขามีคนหนุ่มสาวเนี่ยมีจำนวนมากแต่ขณะน
2: ี
3: ้การลงทุนจากต่างประเทศไปที่เวียดนามทำให้ท่านเชื่อไหมครับว่าแรงงานเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับแม้แต่เขามีเนี่ยตอนที่ผมไปลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย76ล้านแต่วันนี้เขามีประชากรถึงเกือบ101ล้านซึ่งมันจะแตกต่างจากไทยเนื่องจากว่าคนที่โน่นเนี่ยหนี้ของประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำแล้วเขามีกำลังการซื้อนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเอ็กซ์พอร์ตของเขาการส่งออกของเขาก็ได้เปรียบกว่าเมืองไทยเนื่องจากว่าเขามีการเซ็น FTA ถึง50กว่าฉบับนะครับ
2: ครับ
3: ฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราสองฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันนะเราก็จะสามารถจะใช้ระบบซัพพลายเชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่เราจะไปโตในตลาดในประเทศของเวียดนามแต่สามารถจะทำให้เราโตนะครับในการผลิตที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกไปโดยเฉพาะพวก EU และอเมริกาด้วยครับ
2: ครับเรียนถามกันแบบตรงๆเลยได้ไหมครับท่านครับว่าเราคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งตามหลังเราหายใจรบต้นคอจริงๆแล้วเราไม่ควรคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราใช่ไหมครับคุณสนั่นครับ
3: คือในสมัยที่แล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาดีกว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเขาคงจะเป็นคู่แข่งที่มีความสำคัญแล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยคนยังไม่มีตังค์ที่จะไม่มีตังค์ใช้นะครับแล้วก็ไปแต่ละที่อินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันแย่มากนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการพัฒนาอยู่ทุกวันโดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ้เรื่องการปรับเรื่องคอร์รัปชันนะถ
2: ้
3: าเมื่อ30ปีที่แล้วผมว่าที่โน่นคอร์รัปชันมีหนักมากนะครับหน
2: ัก
3: กว่าประเทศไทยเยอะนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าผู้นำเข้าเอาจริงเอาจังแล้วก็สามารถที่จะนะคือเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายเร็วมากนะปรับเรื่องกฎหมายให้มันทันสมัยและขณะเดียวกันก็รัฐบาลสามารถที่จะใช้บังคับนะกฎหมายได้อย่างจริงจังผมยกตัวอย่างเช่นเรามีกฎหมายที่ให้สวมหมวกกันน็อกนะกันเกี่ยวกับเรื่องผู้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหร
2: ือ
3: ว
2: ่
3: าผู้โดยสาร ที่นนกฎหมายออกมานี่ทุกคนใส่หมดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตำรวจจับหมดนะครับแต่ที่นี่เนี่ยโอ้เราผมว่าน่าเห็นใจเลยนะคือเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆครับ
2: ครับเราเข้าไปทำธุรกิจลงทุนในเวียดนามในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่คุณสนั่นเล่าให้เราฟังมันยังมีข้อสังเกตหรือมันมีอะไรที่ผู้ประกอบการไทยเองอาจจะยังไม่เข้าใจหรือควรจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากกว่านี้สำหรับการไปลงทุนในเวียดนามบ้างไหมครับ
3: มากเลยครับคืออย่าง SME ถ้าจะไปลงทุนในเวียดนามนะโอ้ต้องผมว่าปัญหาจะมีเยอะมากแต่พอดีโชคดีที่คนไทยของเราเนี่ยเราตอนนี้ไปลงทุนและประสบความสำเร็จถึง800กว่ารายนะเรามีหอการค้านะหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่โน่นแล้วนะเราก็ยังมีสภาธุรกิจนะของไทยแล้วก็ยังมีทีม Thailand Plus คือหมายว่าทางท่านทูตแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่นะครับเราทำงานเป็นทีมผมว่าเราก็จะอำนวยความสะดวกได้นะแต่อย่างไรก็ตามคือฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าคนที่อยากจะไปค้าขายที่เวียดนามนะหรือว่าจะไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยนะเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยต้องไปอยู่หน้างานและไปเข้าใจด้วยตัวเองจะไปฟังอย่างเดียวมันพอครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนนะครับนิสัยของคนวัฒนธรรมของคนเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยอยู่กับเขาไม่ได้ครับแม้แต่นะทางสีไทยเนี่ยไปลงทุนที่ฮานอยแล้วก็ลงทุนที่โฮจิมินห์เชื่อไหมครับว่าผมจะพนักงานผู้บริหารจากคนเวียดนามนะจากโฮจิมินห์ไปบริหารคนที่ฮานอยเขาไม่ยอมรับนะครับเหมือนกับสองประเทศอย่างเนี้ยนะครับ
2: เนี่ย
3: เราเข้าใจนะอย่างลึกซึ้งแล้วไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเนี่ยเราต้องมีความจริงใจกับเขาขณะเดียวกันนะต้องช่วยนะชุมชนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ฉะนั้นประชาชนต่อประชาชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นเสาหลักอันหนึ่งในการบริหารประเทศของเวียดนามครับ
2: perception หรือการยอมรับสินค้าไทยความยอมรับความเป็นคนไทยเนี่ยคนเวียดนามเขารักเขาชอบเขาชื่นชมเรายังไงบ้างไหมครับ
3: ชื่นชมคนไทยมากเลยครับ เราถ้าพูดกันตามตรงผู้ชายไทยเนี่ยนะถ้าไปทำงานที่เวียดนามผมจะแนะนำอยู่เรื่อยว่าต้องเอาภรรยาไปถ้าไม่ภรรยาไปเนี่ย มีสุขสองเรื่องเนี่ยเองครับว่า รอดยากหรือไม่รอดครับ
2: อันนี้อย่างนั้นเลยเหรอครับทำไมเล่าเป็นเกรดให้พวกเราฟังได้ไหมครับเพราะอะไร
3: ทุกคนเจออย่างนี้เพราะว่าทางฝ่ายสุภาพสตรีของทางเวียดนามนี่ชอบคนไทยมากเลยนะครับแล้วก็ลักษณะหนึ่งคือสินค้าไทยนี่เป็นแบรนด์เนมเลยนะครับเขาเชื่อมั่นนะในไทยแลนด์อันนี้มีข้อได้เปรียบเยอะนะครับและโดยเฉพาะพวกอาหารอะไรต่างๆนี่เราก็เก่งมากนะครับดังนั้นเรามีพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เขาก็โอ้ชอบมากนะมีพวกอาหารขบเคี้ยวก็เป็นที่นิยมของเขานะแล้วตอนนี้นี่ของเซ็นทรัลเอ่ยของบิ๊กซีอะไรต่างๆเนี่ยไปลงทุนกลุ่มสีเลยนะผมว่าขายดีมากนะครับฉะนั้นผมว่าของคนเวียดนามเนี่ยคือชอบคนไทยอยู่แล้วนะแล้วเราก็มีประวัติที่ผมว่าทุกคนประทับใจคือท่านอดีตประธานนะโฮจิมินห์เนี่ยเคยมาพักอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะ
2: คร
3: ับ แล้วก็ไปกู้ชาติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เนี่ยเขาจะรำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คิดถึงและมีความกตัญญูนะพบกับใครเนี่ยคืออย่างในลักษณะระยะยาวนะครับถ้าเราไปรังแกเขาหรือไปเอาเปรียบเขานะ ผมว่าอยู่กันด้วยความลำบากครับ
2: อืม

0: เอาจริงๆระหว่างไทยกับเวียดนามเองในเรื่องของความผิดแผกแตกต่างหมองใจอะไรก็ไม่เคยมีนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่เคยสู้รบพุ่งอะไรยังไงกันแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสถานการณ์การแข่งขันของโลกใบนี้ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปสหรัฐอเมริกากับจีนดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่บางทีก็ไม่รู้เรื่องสหรัฐอเมริกาทำตัวเป็นตำรวจโลกไปเที่ยวบุกประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นมีสงครามแต่ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้กระทบกระเทือนหรือสิ่งที่เราเรียกแนวคิดว่า growing together หรือว่าการเติบโตไปด้วยกันเนี่ยจริงๆเรากับเขาที่จับมือเป็นเพื่อนร่วมพันธมิตรทางธุรกิจโตไปด้วยกันได้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกใบนี้ที่มันกำลังวุ่นวายใช่ไหมคุณสนั่นมองยังไง
1: คุณวรพงษ์เนี่ยพูดถูกเลยว่าเราปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการทำข้อตกลงยกระดับนะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์นะหุ้นส่วนรอบด้านก็หมายความว่าเราจะมีการเชื่อมโยงทั้ง3ด้านด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ด้านแรกก็คือ connect supply chain ก็คือการเชื่อมโยงเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เนี่ย2ประเทศนี้ก็คือจะพยายามที่จะช่วยซึ่งกันและกันอย่างเช่นเรามีวัตถุดิบเอาอย่างเช่นพวกพลังงานที่เราเก่งกว่านะครับหรือว่าเรามีพวกชิ้นส่วนรถยนต์นะที่เก่งกว่านะครับหรือพวกเคมีพันชั้นกลางของเราเก่งกว่าในเวียดนามเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปที่เวียดนามแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตนะครับในเวียดนามสามารถจะใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นการเชื่อมโยงนะครับด้านที่สองเนี่ยเราเรียกว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ของ SME ด้วยนะครับก็คือว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ SME เนี่ยมีการพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการจับคู่ธุรกิจนะซึ่งเราครั้งนี้เนี่ยก็มีการทำ MOU นะถึง17ฉบับด้วยกันนะแล้วก็ของเวียดนามเองเขาก็เก่งเรื่องดิจิทัลนะซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับนะว่าเราอยู่ในสังคมชั้นอายุที่สูงวัยมากแต่ของเขาเป็นเด็กๆขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราจะเชื่อมนะความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็คือพวกเองเราก็ช่วยกันนะครับอย่างพวกภาคอีสานเนี่ยเราจะใช้ทำยังไงถึงจะมีการคอนเน็กต์ไปสู่นะการค้าขายการท่องเที่ยวนะที่จังหวัดตอนกลางของหรือตอนเหนือของเวียดนามซึ่งไปได้นะครับผ่านเส้นทางเศรษฐกิจR8 หรือ R12 อย่างเป็นต้นแล้วเราจะใช้สปป.ลาวอย่างเงี้ยนะช่วยในการเชื่อมได้อย่างไรบ้างนะเราครั้งนี้เราพูดถึงว่าการท่องเที่ยวนะเรามีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามปีที่แล้วมาถึงเมืองไทย1 ล้านคนและตอนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวถึง500,000 คนที่เราจะร่วมมือไงเอาพวกยุโรปหรือเอาพวกที่มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยหรือที่เวียดนามเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือไปเที่ยวทั้ง2 ประเทศเลยแทนที่จะมาเที่ยวประเทศเดียวอันนี้ก็เป็นการรวมอันสุดท้ายครับด้านที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนก็ที่ท่านพูดแล้วอย่างซีแบมเนี่ยที่เรายุโรปกีดกันนะทางการค้าโดยที่เอาสิ่งแวดล้อมมาเอสเวียดนามกับไทยเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทำยุทธศาสตร์ Net Zero ได้อย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นพลังงานสะอาดจะเป็นส่วนที่เรากำลังทำกันอยู่ใช่ไหมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเอ่ยพวกเกษตรกรรมอัจฉริยะเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพยายามที่จะเชื่อมและก็จะเป็นพลังที่สำคัญครับที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่แข่งนะแต่จะเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจโตไปด้วยกันครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะเราเปลี่ยน mindset ของเรานะหลายคนที่คิดว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งโอ้โหเราย่ำอยู่กับที่เขาวิ่งมาหายใจลดต้นคอจะทันเราแล้วผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ดีกว่าเราเคยได้ยินเหมือนกันบอกว่าโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะเขามีทั้งธรรมชาติเขามีทั้งโอ้โหหลายสถานที่

0: ที่เป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเอ๊ะจะแย่งนักท่องเที่ยวจากไทยไหมผมว่าถ้าเราเชื่อมเป็นสะพานกันเป็นคู่คิดคู่มิตรคู่ค้ากันเนี่ยมาเที่ยวไทยแล้วก็ไปเที่ยวเวียดนามด้วยมาเที่ยวเวียดนามแล้วก็มาเที่ยวไทยด้วยผมว่าอย่างเงี้ยมันจะโตไปด้วยกันเราจะได้มองเขาเป็นมิตรมากกว่าจะเป็นคู่แข่งผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยหรือนักผู้ประกอบการหลายคนคิดอย่างนั้นนะคุณชนะ
1: ถูกต้องเลยครับคุณวัฒน์พงศ์ครับสรุปได้ดีมากเลยครับและความจริงก็ต้องเป็นในออกมาเป็นรูปธรรมในลักษณะนั้นครับแล้วผมว่านายกรัฐมนตรีของเรากับนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามก็มีการพูดคุยกันในเชิงลึกและเข้าใจว่าปีนี้จะเป็นปีทองนะครับในการที่จะเชื่อมนะสองประเทศนะเข้าด้วยกันอย่างดีนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามก็จะมาเยือนนะในประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้คือเป็นพี่เบิ้มในอาเซียนได้ถ้าเรารวมกันเป็นแบบเป็นพลังนะที่สำคัญครับ
0: ครับผมในช่วงท้ายนี้มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายถึงนักธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่ SME ที่อยากจะไปแบบโอ้โหโรงงานในไทยสู้ไม่ไหวแล้วค่าแรงแพงคนก็ไม่เพียงพอย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามแล้วก็จับมือแล้วก็ไปลุยตลาดต่างประเทศด้วยกันมีอะไรเป็นข้อคิดข้อเตือนใจหรือคำแนะนำในช่วงท้ายเรียนเชิญครับคุณสนั่นครับ
1: โอกาสที่จะไปโตที่เวียดนามยังมีมากนะครับฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีการเตรียมตัวนะก็เราตลาดในประเทศของเราก็มีข้อจำกัดวันก่อนได้คุยกับที่ประชุมแล้วก็เรียนให้ท่านรองนายกเอกวิจิตรนะครับว่าถึงเวลาแล้วเราต้องยกระดับนะครับ BOI เนี่ยให้เป็นระดับกระทรวงเพราะว่าเราไม่เพียงแต่ต้องการชักชวนให้คนอื่นดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทยแต่รัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยไปลงทุนนะในต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผมว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเรามีการตั้งคณะทำงานนะเราเรียกว่า Thailand Team Thailand Plus คำว่า Team Thailand นี่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือท่านทูตเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานราชการประชุมกันแค่นั้นเองแต่เวียดนามเองเราถือเอกชนนี่มีความสำคัญมากในการเชื่อสนับสนุนการทำงานให้กับทางทูตกับกรมศูนย์ใหญ่และขณะเดียวกันทางกรมศูนย์ใหญ่กับทางทูตก็มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานนะเราก็เลยเรียกว่าเอาเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันเลยนะแล้วก็ประชุมก็ประชุมร่วมกันเลยก็กลายเป็นว่าที่ Thailand Plus บวกเข้ามานะครับซึ่งเราต้องเห็นว่าเอกชนเนี่ยจะไปคุยกับทางภาครัฐของเวียดนามมีไปไม่ถึงครับเพราะเขาเป็นประเทศของก็ต้องคือพยายามที่จะกันเอกชนออกไปในทางคุยกลัวว่าเดี๋ยวจะได้ประโยชน์นะครับที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นฉะนั้นถ้าเอารัฐต่อรัฐเนี่ยไปคุยกันแล้วก็ทางเอกชนลงทุนที่นั่นนะก็มีปัญหาเยอะพอสมควรก็มาผ่านคณะกรรมการนี้และท่านพูดนะก็จะนำไปเสนอถ้าระดับรัฐบาลเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นผมว่าเป็นแบบอย่างที่ทำงานที่ได้ผลจริงๆต้องขอชื่นชมนะท่านเอกอัครราชทูตและท่านกรมศูนย์ใหญ่ทุกสมัยที่เปลี่ยนแปลงก็จะถือว่าทีมไทยแลนด์พลัสนี้เป็นทีมที่มีความสำคัญมากครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่ปีที่51ปีนี้ครบ50ปีการลงทุนการค้าขายระหว่างกันและเป้าหมายที่ท้ายที่สุดคือความเป็นคู่คิดคู่ค้าคู่มิตรในการทำธุรกิจร่วมกันมีโอกาสคงได้พูดคุยกับคุณชนันเพิ่มเติมวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้ก่อนนะครับคุณชนันขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามพูดถึงไทยเวียดนามนี่เรียกว่าเหนียวปึ๊กกันจริงๆต้องใช้คำนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่50ปี51ปีนะครับการไปมาหาสู่กันไปท่องเที่ยวระหว่างกันการเดินทางระหว่างกันผมถือว่า เป็นภาพที่มีมานานแล้วจริงๆครับผมเคยพานักธุรกิจไทยนะครับกลุ่มใหญ่เลยไปเวียดนามไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับจริงว่าต้องไปซ้ำต้องไปอีกนะฮะก็จะใช้คำว่าไปกันปีชนปีก็ว่าได้เมื่อสมัยก่อนโควิดนะครับซึ่งยังไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศนะครับไปฮานอยไปเวียดนามไปโฮจิมินห์นะครับไปหลายสถานที่ยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งนะที่มีแฟนรายการบอกพาไปเลยได้ไหมก็เกาะฟูกัวใช่ไหมของเวียดนามเดี๋ยวว่ากันในโอกาสต่อไปกันแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรคครับเรามีข่าวสารดีๆจากทางข่าวละออกันครับใครเคยเป็นร้อนในแผลในปากจะรู้เลยนะครับว่าเวลาพูดจะทานอะไรเนี่ยเจ็บพูดลำบากครับทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออครับเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออครับปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะครับและแน่นอนครับสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินี้ได้รางวัลด้วยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารสเตอรอยด์เนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Officialแอดขาวละออนะครับหรือโทรศัพท์028197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทาง

0: ้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
3: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมาที่อีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังก่อนพูดคุยกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับผมใครกำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณครับหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้นะฮะตอนนี้ SCG Home ครับเขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่ล่าสุดทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นคือดีไซน์โปร่งสบายแถมได้นอนห้องใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านจะหมดไปเลยเพราะเขาบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานปลายไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆครับรอบบ้านทุกหลังมีระบบลดฝุ่น 2.5 นะครับ PM 2.5 ให้อากาศในบ้านสะอาดดีต่อสุขภาพระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Home เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศครับเราไปเดินดูตัวอย่างบ้านก่อนได้นะครับสัมผัสบ้านอากาศดีๆอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Home สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และCDC เรียบด่วนรามอินทราครับเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรเลยครับ02-102-2800นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ02-102-2800นะครับมาพูดคุยกันอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกผู้ฟังกัน 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
5: ครับผมชอบความคิดแนวคิดที่คุณสนั่นพูดถึงว่าเราควรจะทำให้เวียดนามเป็นคู่คิดคู่มิตรคู่ค้าแทนที่จะเป็นคู่แข่งนะหลังๆก่อนหน้านี้ดีกว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่ว่าโอ้ยเราเนี่ยจะโดนเวียดนามแซงแล้วนะเราเขาหายใจลดต้นคอถ้าเป็นการวิ่งแข่งก็วิ่งแข่งมาจะเข้าเส้นชัยเขาก็ตีคู่กันมาฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีนะถ้าคิดแบบนั้นถูกไหมอาจารย์
6: มันก็มี2หมวกครับหมวกหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็น เพื่อนบ้านมีตลาดส่งออกทั่วโลกเพราะฉะนั้นการรวมพลังกันร่วมมือกันเพื่อจะไปบุกตลาดโลกเนี่ยผมว่ามุมเนี้ยก็มีความสมเหตุสมผลอยู่แล้วจะทำยังไงเราถึงจะทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ supply chain ร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าไม่มีใครที่จะปฏิเสธตัวข้อคิดเห็นตรงนี้นะครับแต่ในอีกหมวกหนึ่งนี่ก็ต้องเข้าใจว่าในการส่งออกไปตลาดโลกเนี่ยในหลายรายการสินค้าเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนกันอยู่นะครับตัวที่อาจจะตรงกับประเทศไทยเลยในเรื่องของข้าวเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดโลกของข้าวเนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นคู่แข่งขันที่สำคัญซึ่งกันและกันถูกไหมครับ
5: แ
6: ล้วก็ในช่วงจังหวะเวลานี้เราจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมาค่อนข้างแรงนะครับตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้ขาดรับทั้งเรื่องของ data center เรื่องของ semiconductor ก็เป็นเหมือนกันกับเรื่องของ commodity ก็คือเวียดนามกับไทยเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันที่จะรองรับ FDI หรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วดูเหมือนว่าแนวโน้มนะครับคือถ้าเรามองเฉพาะ2ประเทศนี้ก่อนนะครับว่าระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเรามีการค้ารวมกันอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ตัวเลขที่เมื่อกี้คุณสนั่นบอกเนี่ยเราทาร์เก็ตไปที่ 25,000 ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก 23,000 นะครับก็แบ่งเป็นตัวที่เป็นการส่งออกของเราเนี่ยประมาณสัก 1.28 หมื่นล้านเหรียญนะครับแล้วก็นำเข้า 1.08 หมื่นล้านเหรียญ

0: เราก็จะเกินดุลอยู่นี่ตัวเลขในปีที่แล้วเนี่ยเกินดุลอยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือผมกลับไปดูตัวเลขย้อนหลัง5ปีครับคุณรพงศ
1: ์
0: ตั้งแต่ปี2564เนี่ยก็ปรากฏว่าดุลการค้าที่เราเกินดุลเนี่ยมีอัตราลดลงมาโดยตลอดนะครับจากปี64เนี่ยเราเกินดุลอยู่ 5,500 ป
1: ี
0: 65เกินดุลอยู่ 5,300 ปี66ลดเหลือ 3,400 ปี67ลดมาเหลือ 2,600แล้วก็ปี68ปีที่แล้วเนี่ยเหลือไม่ถึง 2,000 นะครับคือถ้าดูตามเทรนด์นี้เนี่ยก็หมายความว่าในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ย เราอาจจะขาดดุลเวียดนามนะครับถ้าเราทำการค้าระหว่างกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสังเกตอันหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมศักยภาพของไทยในการส่งออกไปมันลดลงเลยนะครับหรือศักยภาพในการส่งออกของเขามันเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปดูไอ้ตัว5รายการส่งออกที่เราส่งออกไปเวียดนามสูงสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีเม็ดพลาสติกเคมีพันนะครับทองแดงแล้วก็ของที่ทำด้วยทองแดงแล้วก็พวกเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็คือตัว5ท็อป5นะครับที่เราส่งออกไปเวียดนามนะครับแต่ในขณะที่ของเวียดนามเนี่ยที่เรานำเข้ามาเนี่ย5รายการแรกจะมีพวกแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเคร
1: ื่อง
0: ใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบแล้วก็เครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะครับเรื่องชากาแฟเนี้ยลองลงมาที่เราเห็นว่าเรานิยมบริโภคกาแฟเวียดนามเนี่ยก็ยังแพ้มูลค่าการค้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามพอร์ชั่นของรายการสินค้าเนี่ยก็ดูน่ากลัวนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะมีการขาดดุลการค้ากับเวียดนามอยู่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคโนโลยีมากกว่าประเทศไทยครับผ
1: มเรื่องพันธมิตรจับมือกันโดยเฉพาะเรื่องของในมุมอีกมุมนึงคือเรื่องของท่องการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่ามันน่าหวั่นวิตกว่านักท่องเที่ยวจะเทไปเวียดนามไหมอาจารย์หรือจริงๆแล้วมันทำให้ที่เวียดนามเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่เวียดนามได
0: ้เมื่อกี้ที่คุณบรพงศ์พูดถึงเกาะฟูก๊วกเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะครับที่เวียดนามก็พยายามที่จะสร้างให้มันมีเรื่องของตัวแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามานะครับก็มีหาดทรายที่สวยนะครับที่เป็นหาดใบซาวนะครับมีการทำสวนสนุกวันวันเดอร์นะครับซึ่งผมว่าตอนนี้คนไทยก็ยังมีโอกาสที่จะบินไปที่เวียดนามด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันใกล้แล้วก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าดู ภาพรวมเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เวียดนามมาไทยก็ยังสูงกว่าที่เราไปเวียดนามอยู่นะครับ แล้วถ้ามองในเชิงของมูลค่าการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าไทยก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับแต่ที่นี้สิ่งที่เราอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปเรื่องของที่คุณธนันท์บอกว่าเราควรจะไปสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการ connect supply chain นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าฝั่งรัฐบาลก็เห็นอยู่เขาก็เลยมีตัวที่เรียกว่า comprehensive strategic partnership ขึ้นมาเพื่อจะทำยังไงถึงทำให้เราเนี่ยเป็นกลไกส่งผ่านสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกเพราะที่สำคัญก็คือตอนนี้เวียดนามเนี่ยมี FTA นะครับ Free Trade Agreement กับตลาดโลกที่อยู่ในประเทศต่างๆประมาณ60กว่าประเทศเนี่ยอยู่17ฉบับนะครับก็หมายความว่ามีหลายประเทศที่เราอาจจะเสียโอกาสในการส่งเพราะว
1: ่
0: าเราไม่มี FTA เหมือนกับที่เวียดนามมีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้ต้นทุนในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราอาจจะแข่งขันกับเวียดนามไม่ได้นะครับต
1: ั
0: วอย่างประเทศที่เราไม่มี FTA แต่เวียดนามมีก็อย่างเช่นเม็กซิโกคิวบาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในมุมของต้นน้ำหรือซัพพลายเชนวันเนี้ยเราก็ควรที่จะใช้ฐานการผลิตที่เราจะต้องไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยเป็นฐานในการส่งออกเพราะว
1: ่
0: าเราก็ใช้ประโยชน์จาก FTA ที่เวียดนามไปเซ็นกับประเทศต่างๆทั่วโลกตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่ามุมที่นักธุรกิจไทยเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามก็เพราะว่ามันมี 2-3 ปัจจัยที่เวียดนามอาจจะยังพัฒนาตามประเทศไทยยังไม่ทันดีนักยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นข้อมูลที่ค่อนข้างออกมาบ่อยว่าทำไมเวียดนามมีไฟตกไฟดับบ่อยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่เขาก็พยายามจะแก้ไขเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมีศักยภาพของโรงไฟฟ้านะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของโลจิสติกนะทั้งในแง่ของท่าเรือที่เวียดนามก็ยังไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่รองรับเรือสินค้าลำใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่มีตัวเขาเรียกอะไรเน็ตเวิร์กของการขนส่งทางถนนที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการไทยเห็นช่องนี้สำหรับบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในหมวดก่อสร้างเนี่ยเขาก็คงอยากจะเปิดไปลงทุนในเวียดนามเพราะเหตุผลตรงนี้นะครับส่วนข้อจำกัดบางอย่างซึ่งเมื่อกี้คุณสไลก็เรียนไปแล้วนะครับว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เริ่มพัฒนาตามไทยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่ของกฎระเบียบในเรื่องของธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาณที่จะส่งถึงความเชื่อมั่นของการลงทุนที่จะรับเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวียดนามก็คงอาจจะไม่สามารถเปิดตลาดในเรื่องของไฮเทคโนโลยีได้ตอนนี้ Data Center เป็นโจทย์ที่ทุกๆประเทศกำลังที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามานะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่มันจะตามมาจาก Data Center นะครับแต่ผมคิดว่าในลักษณะของการดึงเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มเติมของ GDP เนี่ยในมุมนี้เวียดนามกับไทยก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ครับผม
1: คือเรียกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมชอบอยู่เรื่องนึงเลยนะอาจารย์กับผมเนี่ยไม่รู้คิดตรงกันไหมอาจารย์
0: ชวนไปเวียดนามแล้วครับ
1: อะไรนะฮะ
0: จะชวนผมไปเวียดนามไหมครับ
1: ชวนไปเวียดนามแล้วก็ชวนไปแบบที่คุณสนั่นบอกคือว่าผู้ชายไทยไปเวียดนามกลับมาต้องได้ภรรยาเวียดนามคุณจะนะพูดเป็นเรื่องตลกนะแต่ผมเห็นหลายท่านเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะธุรกิจไทยที่ผมรู้จักบางท่านทำธุรกิจในเวียดนามก็มีภรรยาเป็นคนเวียดนามนะจ๊ะ
0: ครับผมอันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้นะดูแลธุรกิจให้เราที่นั่นนะครับ
1: แต่เขารักษาสุขภาพกันมากนะฮะอย่างที่บอกวัยรุ่นหนุ่มสาวมีกำลังแรงงานสูงมากเพราะว่าเขานิยมทานผักเป็นไงจ๊ะเวียดนามอาหารหลักเขาจะเป็นผักเนาะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อได้เปรียบของเราจากที่เราเห็นว่าประชากรวัยหนุ่มสาวเขามีมากกว่าแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคนชั้นกลางนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามีแรงงานที่ดีกว่าหนุ่มกว่าเฟรชกว่านะครับแต่ว่าพอเป็นชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตเนี่ยไอ้ความต้องการบริโภคสินค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นก็หมายความว่ามี spendingมีการบริโภคที่เป็นตัวดึงดูดให้มีการลงทุนเข้าไปในเวียดนามสูงครับ
1: ครับเงินกำลังซื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าเราคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ 9:58 นาทีอ้อฝากทิ้งท้ายนิดเดียวครับคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับที่บมจ.สมท.อาคารออดิเทียมชั้น6เราจะคอนเฟิร์มและยืนยันผ่านทางเพจ FM96.5 ใน Facebook นะครับว่ารายชื่อท่านใดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บ้างแล้วก็จะมีการส่งไลน์บูมเข้าไปโพสต์อยู่ใน LINE @thinking radio นะครับ2ช่องทางเช็ครายชื่อนะครับ @thinking radio ในช่องทางนึงนะครับ LINE @thinking radio กับช่องทางนึงคือ Facebook ของทาง FM96.5 นะครับและจะคอนเฟิร์มมาทางนั้นนะครับวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อครับก็เดี๋ยวพบกันวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: อนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์บริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
13: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
14: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่16มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศจริงๆช่วงเช้าเนี่ยตอนเปิดรายการมาดูเหมือนทุกอย่างจะค่อนข้างสดใสนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเนี่ยนะคะก็ขยับปรับบวกได้ดีนะคะก็รับดีลเนาะประเด็นในเรื่องของการเจรจาสันติภาพนะคะที่บรรลุข้อตกลงระหว่างอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะแล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบพอมอสนะในช่วงของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะภาพของตลาดหุ้นเมื่อวานความเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นค่ะว่าตลาดพยายามที่จะกลับไปยืนเหนือ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าก็ยังยืนไม่อยู่นะสุดท้ายปลายตลาดเนี่ยก็ปิดลบอ่อนๆไปนะคะวันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะภาพของตลาดสำหรับบ้านเราเองก็พยายามขยับบวกมาแต่ก็เคลื่อนไหวแคบๆค่ะยังอยู่ในระดับเข้าใกล้ 1,600 จุดอยู่ตอนนี้ 1,595 จุดนะคะตลาดต่างประเทศวันนี้เองนะคะก็เคลื่อนไหวคล้ายๆกันมีระบบและลบแล้วก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแคบๆนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยบางตลาดก็บวกขึ้นไปค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะราคาทองคำเช่นเดียวกันเมื่อวานดีวันนี้ก็มีแรงขายออกมานะกดลึกมาเล็กน้อยนะคะสำหรับราคาทองคำปรับลดลงตอนนี้ก็บา าทละ250นะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านะคะตอนนี้รับซื้อ 66,400 บาทสำหรับทองคำแท่งนะคะขายออกอยู่ที่ 66,600 บาทนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะเราประเมินกันยังไงนะกับทิศทางข้างหน้าแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นในเรื่องของการประชุมของเฟดด้วยนะคุณผู้ฟังที่ต้องจับตาทีเดียวเพราะว่าเป็นประธานเฟดท่านใหม่ด้วยนะหลายคนก็จะมองทั้งทิศทางในเรื่องดอกเบี้ยนะคะมุมมองต่อเงินเฟ้อของสหรัฐที่สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขออกมาก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ซีนจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
15: สวัสดีค่ะคุณจิติมาครับ
14: ค่ะวันนี้เจอกันนะคุณเจริญหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ดูช่วงเช้าเนี่ยหลายคนจะค่อนข้างคึกคักกับข่าวดีนะเรื่องดีลของอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมคะคุณเจริญคะบ้านเราตอนเช้าเปิดมาก็พยายามไปแตะ 1,600 แต่ยืนไม่อยู่นะเมื่อวานสุดท้ายก็ปรับตัวลดอ่อนๆไปนะคะเอาประเมินสถานการณ์หน่อยคุณเจริญนับจากนี้แล้วสัปดาห์นี้มีการประชุมของเฟดท่านใหม่ด้วยนะที่หลายคนจับตามากๆเหมือนกันค่ะคุณเจริญคะ
15: คือต้องบอกนี้ก่อนว่าตลาดเมื่อวานเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งเพราะว่าเราขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะนะครับเราขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดไม่มีใจอะไรใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็พอดีขึ้นมารับข่าวเรื่องอเมริกากับอิหร่านที่พวกจะเซ็น MOU อะไรกันนะครับเนี่ยก็เลยจะชักขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมาดูกันต่อครับว่าในภาพรวมเนี่ยเราจะเล่นเป็นยังต่อไหมแต่ซึ่งมันต้องรอนะเขาจะเซ็นทางการวันที่19เหมือนวันศุกร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแต่ในที่นี้เขียนเลยว่าวันนี้จากพุทธเอเชียเขาก็ยังเรียกว่ายังเป็นไปกันได้อยู่ถ้ามันรวมนะครับเนี่ยของเราเองก็วันนี้ก็มีรีบาวแต่เมื่อวานนี้ที่ขายออกมาช่วงท้ายผมว่าเป็นเรื่องการคิดว่าฟิตเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็รวมถึงตัวใหญ่ๆเช่นเดลต้าแอดวานเนี่ยไม่มาแล้วเฉพาะกลุ่มปตท.วันลงตลาดน้ำมันนะครับเนี่ยแต่พอเช้านี้มาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการรีบาวนะครับจะเห็นว่าการรีบาวอยู่เนี่ยพอเช้าบุกไปถึงท้ายก็เริ่มไม่ค่อยหวั่นเลยนะก็อินบวกอยู่สองสามจุดปั๊บเดียวลงมาเลยแค่ 0.79 บวกไปนะครับเนี่ยก็แน่นอนเราวันนี้ที่เรารีบาวขึ้นมาเพราะว่าเราเทคโอฟิตไปแล้วนะวันนี้ก็เลยหยั่งเย้งจุดแล้วก็วันนี้ได้หุ้นกลุ่มแบงค์ไปตุลีตลาดนะครับเนี่ยวันนี้เคแบงค์กลับมา VBL ECB กลัวคือแบงค์แล้วก็ไฟแนนซ์ก็ยังเทคอยู่นะครับเนี่ยก็แน่นอนช่วงนี้มันเทบนกระแสเรื่องดอกเบี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก่อนเลยวันนี้ที่มี BOJ เดี๋ยวต้องรอดูไม่แน่ใจว่าออกอย่างเรื่องประชุมเขานะครับนะเพราะเขาคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสำหรับ BOJ จะต่างคนอื่นนิดนึงนะครับนะอย่างที่ฝั่งอเมริกาก็แน่นอนก็คือนายเควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดคนใหม่เนี่ยอันนี้เป็นรอบแรกของเขาด้วยนะครับนะคือก็บอกว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะไม่ขึ้นก็ได้แต่ที่อยากรู้ว่าจะส่งสัญญาณอะไรออกมานะครับขึ้นไหมหรือดอกเบี้ยอเมริกาจะลงไหมหรือยังไงอะไรครับนั่นคือสิ่งที่ติดตามเป็นไฮไลท์ตลาดในช่วงต่อไปนะครับนะแล้วก็จะไปซื้อวันที่ยืน BOE ของอังกฤษนะครับเนี่ยนั่นในแง่พวกเรื่องของเบี้ยพวกเนี่ยมันเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับเนี่ยซึ่งของบ้านเราเองเราก็ต้องติดตามดูแต่ว่าบ้านเราเองเขาก็มองว่าเบี้ยบ้านเราอาจจะไม่ลงก็ได้นะช่วงต่อไปนะครับนะงั้นมันก็ยังมีโอกาสที่พวกเงินเฟ้อกระแสโลกมันเริ่มกลับมาใหม่นะครับนะงั้นวันนี้เห็นเลยว่าหุ้นกลุ่มแบงค์จะได้รับอันนี้ส่งอยู่นะครับนะแล้วก็แต่ก็ตามกลุ่มไฟแนนซ์เองอาจจะได้นี้ส่งจากผลออกการที่มันจบลงนะครับแล้วก็อาจเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มพวกนี้เริ่มมีสีสันการเทรดคือกลับได้หุ้นที่เป็นตัวแลกกาดในกลุ่มของฟูไฟแนนซ์นะนะครับนะแต่ก็ตัวหลักที่ได้พวกแบงค์อยู่นะครับนะแต่ที่ฐานที่กลุ่มพลังงานนี้เองก็ดูนิ่งเงียบไปเลยเพราะว่ากระแสน้ำมันพลิกพลิกหนานะครับนะส่วนชิ้นส่วนเองก็ตามกระแสโลกอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ก็ผมเชื่อว่ายังมีโอกาสรีบาร์ได้อยู่ในฟิวเจอร์นี้เดี๋ยวตามมันไม่ขยับนั่นเองนะครับ
14: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์ของการลงทุนของนักลงทุนช่วงนี้เนี่ยคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีเพราะว่าดูเหมือนว่าอะไรหลายอย่างก็มีความคลี่คลายแต่ว่าก็เหมือนต้องรอดูอีกยังมีอีกหลายประเด็นอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์นักลงทุน
15: คือในเชิงกลยุทธ์เราเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเราเหมือนเดิมมาตลอดนะคือลงทุนขึ้นขายเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าเล่นแบบเซฟตัวก่อนอ่ะจนกว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนจริงๆนะฮะนะครับอย่างเช่นดีอเมริกาอิหร่านมันต้องรอเป็นทางการเหมือนกันทุกอย่างให้ทุกอย่างมันขึ้นได้ประกาศทางการเลยนะครับเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอดูในช่วงนี้มันก็จะมีเหมือนกับมีอะไรที่มันดูกระจายใจอยู่บางกลัวว่าจะพลิกขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นช่วงนี้ต้องติดตามแล้วก็เป็นอื่นว่าบ้านเราภายในไม่ได้มีอะไรนะพอเดี๋ยววันนี้บ้านเรามีซึ่งมีครม.ประชุมเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเราจะมีมาตรการอะไรมาเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่อะไรต่างแต่ที่เห็นอยู่อย่างคือไอ้กระแสไอ้ไทยพัฒน์เนี่ยนะครับเนี่ยก็ตอบรับดีนะนะครับเนี่ยไม่การใช้จ่ายถือว่ามันจะดูคึกคักขึ้นนะครับเนี่ยดังนั้นรอบนี้เองก็จะเริ่มมีการมองพวกไฟแนนซ์กับพวกกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยดูว่าจะมีอันนี้ส่งการกำไรในช่วงนี้หรือเปล่านะครับ
14: ค่ะโอเค คค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูมดสักทีกันหน่อยไหมคุณเจริญวันนี้ที่คุณเจริญบอกนะวันนี้อาจจะหลีดมาด้วยกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
15: ครับวันนี้ก็ตัวแรกก็เป็นเดลต้านะฮะ359ในวันนี้ลบไป2บาทก็ถือว่าทรงๆนะฮะนะครับแล้วก็ปตท.ครับเมื่อวานย่อลงมาวันนี้รีบาวด์หน่อยนึงนะครับ35สลึงนะบวกมา25ตังค์นะแล้วก็เคแบงค์ครับ204บวก2บาทนะครับนี่ยังกลับมาดีที่เดิมแล้วก็ยังมีลุ้นทำไปหาให้เดิมอยู่แถว208อยู่สตูดิโอเคแบงค์นะครับเนี่ยส่วนสอ

0: ต่อครับ1.35เสมอตัวฮะแล้วก็ ECB ครับ1.5กลุ่มบาท50นะครับเนี่ยApple 80นะตัวคุณ DR นะฮะครับก็9.70อันนี้บวกมา10สตางค์นะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าสดใสนะเพราะว่าพิ่งสวนมานะครับนะ BBL ครับก็175ครับบวกมา2.50นะแล้วก็ตัวมิ้งฮะ 24.224.1 อันนี้ลบไป10สตางค์นะแล้วก็ตัวกับ6.475ลบไป25สตางค์แล้วก็ตัวสวัสดิ์ฮะ22.4 บวก 70 ตังค์วันนี้กลุ่มไฟแนนซ์ยังมาแล้วก็มีสวยมี NBC ติดล้อวันนี้มาหมดเลยนะครับ
1: ค่ะหลายๆกลุ่มที่ขยับขึ้นมาเนี่ยนะคะมีตัวไหนที่คุณเจริญมองว่าอ่ะก็ล็อกกำไรก็ไม่เสียหายนะหรือว่าบางกลุ่มที่เราเลทโปรฟิตรันได้เลยอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่คุณเจริญเคยบอกก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะคุณเจริญค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็จริงๆขนาดทุกโมงที่ผมว่ายังมองไปกลุ่มไฟแนนซ์นะผมว่ายังเทรดได้เพราะราคามันตกลงมาเยอะครับไม่ว่าวันจะรีบาวแล้วแต่วันนี้รีบาวต่อนะมันก็ต้องหาจังหวะเข้าอีกนิดนึงมันก็ลงซื้อขายนะครับนะเพราะว่าภายในน่าสนใจแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็ยังน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมคือว่าซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับไม่ว่าเป็นเคแบงก์ ECB BBL กรุงไทยแบงก์พวกนี้นะครับยังรับได้อยู่แล้วก็ตัวที่กลับมามองใหม่คือตัวแอดวานซ์นะตัวเดิมที่เราเคยเทียมตลอดนะว่าวันนี้มันย่อตัวนะฮะซื้อตอนมันลงนี่แหละน่าสนใจนะแอดวานซ์นะจำว่าซื้อตอนลงนะแล้วขายตอนขึ้นนะครับนะแล้วช่วงนี้กำลังลงมาในน่าสนใจกำลังรับอยู่มากสตัวแอดวานซ์นะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณเจริญพอสถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะดูมีความคลี่คลายนะก็มีบรรลุข้อตกลงจะได้สร้างสันติภาพอะไรต่างๆนานาเราเห็นรีแอคเลยก็คือน้ำมันนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่มีการปรับลดลงไปเนี่ยหุ้นที่ก่อนหน้านี้ได้ประโยชน์จากเรื่องของน้ำมันหรือกลุ่มพลังงานทั้งหลายเนี่ยกลยุทธ์กลุ่มนี้มองยังไงคะคุณเจริญคะเราถือว่าจบความสดใสโดดเด่นของกลุ่มนี้ไปแล้วหรือยังก็คือต้องหลีกเลี่ยงไปเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมองไงคะ
0: ก็ใช้คำว่ามันไม่จะหลีกเลี่ยงมันแค่ใช้คำว่าชะลอลงทุนไว้ก่อนนะครับเพราะมันตามราคามันก็ตามตรงนะครับนะแต่ให้เห็นว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยต้องแยกให้ดีเนี่ยน้ำมันกับไฟฟ้าคนละมันไม่เหมือนกันนะฮะนะครับนะอย่างเช่นช่วงนี้ไฟฟ้าเองก็กลับมาสีสันเพราะว่าน้ำมันมันดรอปลงด้วยอุณหภูมิเขามันจะดรอปลงไปแล้วไฟฟ้าอาจจะกลับมาใหม่นะครับนะสังเกตว่าเมื่อวานนี้จะเป็นบิ๊กกินที่วิ่งแรงๆแหละนะครับนะแล้วก็ดูกลุ่มนี้โตตอนนี้ก็พักตัวนะเมื่อวานก็มาแรงก็เลยดูชอบไปนั่นแหละถามผมว่าค่าน้ำมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็ส่งผลให้ต่อผู้ถือน้ำมันโดยตรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่คำถามคือถึงจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไหมคิดว่าไม่น่าใช่เดี๋ยวรอจังหวะก่อนรอให้สถานการณ์มันนิ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็มองใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะงั้นแต่ผมว่ากลุ่มน้ำมันเป็นกลุ่มตัวหลังตลาดอยู่นะครับ
1: ค่ะส่วนภาพของเซตเองนะคะคุณเจริญคะการที่พยายามจะไปแตะ 1,600 นะแล้วยังยืนไม่ได้เนี่ยนะคะรอบ2รอบแบบนี้เนี่ยลำดับถัดไปเนี่ยเรามองยังไงคะคุณเจริญคะว่าถ้าไม่ผ่านหรือว่ายังไงมันจะสร้างความเสียทรงไหมหรือจริงๆเราก็ยังมองภาพค่อนข้างดีอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยไม่ได้กังวลอะไรค่ะ
0: มองเชิงบวกอยู่ฮะมองเชิงบวกนะยังไม่ได้มองเป็นภาพนิเกตีฟเพราะว่าถ้านี้ไม่ผ่านแล้วก็ต้องลงไปไม่ใช่นะครับเนี่ยคือธรรมชาติหุ้นเนี่ยเรานึกภาพเอาลองย้อนดูฮะ1,500ตอนนั้น150คือขึ้นชนแล้วชนฐานนั้นอยู่สักช่วงนึงแล้วก็ขึ้นมานะครับวันนี้ก็มา 1,600 ซึ่ง 1,600 นี่เป็นกิริยาตลาดอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีอาการเดียวกันคือขึ้นมาชนแล้วถอยชนแล้วถอยชนแล้วถอยในงานแบบนี้มันทำให้เห็นว่าระยะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญนะครับเนี่ยงั้นถ้ามันฝ่าได้ยินนะปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นมองบุกเป็นดับเบิ้ลเข้าไปถูกไหมฮะเอ้ยมันของจริงมันผ่าได้หนึ่งมันก็จะมองใหญ่ที่ดีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยงั้นธรรมชาติหุ้นมันจะใช้เวลาช่วงเนี้ยเขย่าตัวแถวนี้สักช่วงก่อนนะครับถ้าเด็ดได้ก็ไปต่อไม่ได้อาจจะถอนตั้งหลักแต่ผมมองนะแต่ผมเชื่อตลาดหุ้นเนี่ยถึงวันเนี้ยเราไม่มีใจอะไรใหม่ก็จริงเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองเทรนด์ไม่ได้มีเชิงลบไม่ได้ไปแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเราได้เห็นภาพกันยังไงก็ยังมองบวกมองโพสิทีฟเนาะเราก็ยังมีกลุ่มหุ้นมีกลุ่มที่เรายังสามารถที่จะลงทุนได้นะเพราะจริงเซตอาจจะดูถ้าเทียบกับจุดต่ำสุดในรอบนี้ที่ขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาเยอะแต่จริงหลายๆตัวก็ยังสามารถที่จะเข้าลงทุนได้ใช่ไหมคะไม่ได้แพงจนเกินไปอะไรแบบนี
0: ้อย่าลืมนะว่าตอนนี้เองเซตจะทำไฮของปีอยู่นะ
1: ค่ะใช่หลายๆคนก็กลัวตัวเองจะตกรถไงคุณเจริญคะที่ผ่านมาไม่ได้เก็บเลยแต่ว่าพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวเนี่ยหลายตัวเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นมายังคือยังอยู่ในราคาที่ยังสามารถเข้าลงทุนได้ใช่ไหมคะคุณเจริญ
0: ใช่ครับคืออยากย้ำว่าดินชิบูงเนี่ยมาในแง่ของการเลือกหุ้นเนี่ยเน้นที่ตัวที่ตลาดเล่นเนี่ยมันเล่นเข็นแห้งกว่านะครับนะคือตลาดขึ้นมาแบบ1,600แล้วบางตัวยังไม่ขยับเลยเงินตุ้มเปี้ยอยู่ล่างเนี่ยคุณไปมองตัวอื่นก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้กรอบดัชนีให้ไว้ไงคะคุณเจริญสำหรับรับต้านเองดูแล้ววันนี้น่าจะยืนได้ไหมค่ะ
0: เราก็มอง1,600นะฮะแนวต้านหลักนะฮะรับอยู่แล้ว1,587อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมมองว่าตลาดน่าจะพยายามจะลุ้นขึ้นมาแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยแต่ด้วยเงื่อนไขของดอกเบี้ยที่เขารอประชุมกันเนี่ย อาจทำให้เซ็ตเก็บตัวไปเซ็ต

0: ที่ในสระของพ่อประคองตัวไปก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญเดี๋ยววันพฤหัส
0: บดี
1: เรากลับมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนนะคุณเจริญยังคงค่อนข้างที่จะมองบวกนะสำหรับภาพของเซตเองนะคะแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ายังมีโอกาสนะในหลายกลุ่มหลายธุรกิจนะที่เราสามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่ามุมมองที่คุณเจริญให้ไว้ก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับจุดต่ำสุดขึ้นมาเยอะแล้วนะคะถ้าพยายามเลือกหุ้นที่ตลาดอยู่ในเทรนด์ในช่วงนี้อย่างที่คุณเจริญบอกนะคะเพราะว่าหลายถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นง่ายอันนี้ก็ต้องเป็นการพิจารณาของคุณผู้ฟังแต่ละท่านนะแล้วก็ปัจจัยสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะรอดูสำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐกับบทบาทของประธานเฟดท่านใหม่นะจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรอันนี้สำคัญมากๆนะคะที่เขาจะประชุมกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าเช้าพฤหัสเราน่าจะทราบผลกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารคุณผู้ฟังคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะในช่วง Money Clinic ค่ะซึ่งประเด็นวันนี้น่าสนใจนะโค้ชชวนเราคุยในเรื่องของการวางแผนเกษียณยุคใหม่นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะคนเราอายุยืนยาวมากขึ้นมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นตอนนี้คนก็มาตระหนักเรื่องของ longevity การมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบอยู่แล้วเพราะว่าจะวางแผนยังไงมันจะปรับแผนเรื่องของเกษียณเรื่องของแผนการเงินอย่างไรด้วยนะคะในช่วง Money Clinic ค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะช่วงวันนี้กันอีกวันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะกับวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจนะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันอีกสักครู่นึงนะคะโค้ชเข้ามานะคะประเด็นวันนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังคะเราพูดกันถึงเรื่องของการวางแผนเกษียณนะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราใช้คำว่าการวางแผนเกษียณยุคใหม่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจสังคมนะเรื่องของสุขภาพเองนะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรามาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีศาสตร์ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวสุขภาพที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้มันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของมิติการวางแผนเกษียณนะการวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยเดี๋ยวมาคุยกันนะคะน่าสนใจตอนนี้โค้ชมาแล้วอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะ15 มิถุนายนเนาะวันนี้ก็อ๋อ16แล้วเนาะวันนี้16มิถุนายนครึ่งเดือนละแป๊บเดียวเองนะคะเวลาผ่านเร็วครึ่งเดือนครึ่งปีด้วยเดือน6แล้วใช่ไหมคะค่ะ
3: ครับ
1: โอเคประเด็นวันนี้ที่ชวนพูดคุยกันเกริ่นไปละวันนี้โค้ชชวนคุยเรื่องของการวางแผนเกษียณยุคใหม่หลายคนอาจจะเอ๊ะยุคใหม่ยังไงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่กินเกิดนำไปสักนิดนึงแล้วว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองเทรนด์อายุที่ยืนยาว longevity ศาสตร์ในการดูแลตัวเองต่างๆนานามีมากมายที่อาจจะมีผลนะใช่ไหมคะทำให้เราอายุยืนแล้วแต่ต้องมาปรับเรื่องเกษียณยุคใหม่เดี๋ยวให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเกษียณยุคใหม่ในความหมายนี้คืออะไรขยายความนิดนึงค่ะค่ะ
3: ครับถ้าเอาโจทย์เกษียณของคนยุคนะเดิมดั้งเดิมแล้วกันนะก็
1: ค
3: ือเราคุยกันถึงว่าเราทำงานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจบไปจนถึงอายุ60ใช่ไหมครับ60แล้วก็โดยถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็มักจะอยู่กันต่ออีกประมาณ10 ปี15 ปีโดยประมาณนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะชอบพูดว่า60นี่คือสูงวัยละเนาะ
1: ใช
3: ่แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ย60นี่
1: ยังเฟี้ยวนะ
3: เต็มไปหมดเลย
1: ใช่
3: เราแล้วก็อยู่70กว่าก็ยังแข็งแรงเงินก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้มันมีเท่าที่ได้มีโอกาสไปบรรยายในหลายที่แล้วก็ได้ค้นข้อมูลเนี่ยพบว่ามันเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเกษียณที่เปลี่ยนไปนะครับมุมที่หนึ่งก่อนก็คือมุมที่พวกเราอายุยืนขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เอาอย่างเช่นคนไทยเนี่ยตัวเลขที่ได้เซิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็ตกกันอยู่ถึง84-87 ปีนะ
1: โอ้เราสูงมากเมื่อก่อนเรา80นะก็รู้สึกว่าสูงมากแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้โอ้นี่ก็อยากไป84-87แล้วค
3: ่
1: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นสูตรวางแผนเกษียณแบบยุคหลังๆที่เราคุยกันเนี่ยเราก็คือวางแผนเก็บเงินให้มีเงินใช้

0: 20ปีนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเกษียณ60แล้วก็อยู่ถึง80นะแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยอาจจะเกษียณ55นะครับอัน20ปีก็ตกประมาณ75เราก็พอเข้าใจได้แต่พอเลนอายุมันเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหจำนวนเงินที่มันจะต้องเก็บมันก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมนึงซึ่งมันเป็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเดิมเราวางแผนก็เสียงกันว่า55 60จะหยุดทำงานนะครับกลายเป็นว่าหลังๆเราเจอได้หยุดเร็วขึ้นนะเทรนด์ที่เราเห็นว่าอันนี้ก็
1: โครงการต่างๆนะโครงการเกษียณก่อนกำหนดใดๆที่เราเคยคุยกัน45ใช่ไหมหลายคนก็อกตกอกใจกันอยู่พอสมควรค่ะ
0: คือถ้าไปบอกว่าสูตรเดิมอ่ะสูตรเดิมคือทำงานเก็บเงิน 35-40 ปีแล้วก็เกษียณ20ปีสูตรใหม่ก็คือโอ้เวลาเก็บเงินอาจจะไม่ถึงนะครับบวกกับโอ้อยู่ยาวขึ้นด้วย
1: อยู่ยาวกว่าช่วงที่เก็บเงินอีกใช่ไหมคะถ้าเทียบระหว่างอายุเดี๋ยวนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเรียกสูตรเกษียณแบบเดิมๆที่เราเคยคุยกันเนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยกันในวงการการเงินนะครับก็คือบอกว่าให้เก็บเงินเกษียณตอนเกษียณมีเงินสักก้อนนึงคิดว่าเป็น 100% ละกันแล้วก็ลองบริหารจัดการดูโดยการแบ่งมาใช้ปีละ 4% นะครับอันนี้เป็นสูตรที่กว้างขวางมากนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็คำนวณกันแบบง่ายๆว่าถ้ามันตอนเกษียณเรามีเงินเก็บอยู่ร้อยหนึ่งแบ่งมาใช้ปีละ 4% ก็เอา100ตั้งหาร4ก็ตกประมาณ 20-25 ปีนะก็จะสามารถเก็บเงินลงนั้นได้แต่เขาก็บอกว่าโอ้โหถ้ามันอยู่ยาวกันเกิน20ปีเนี่ยตัวเลขของการหารอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเหลือแค่ 3.7 นะฮะมีงานวิจัยเกิดขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในยุคใหม่เขาก็เลยควรแบบนี้ว่า 3.7 ก
1: ็และ 3.7 พอไม่ได้กับสินค้าบริการต่างๆที่ทุกวันนี้ราคาแหมขยับขึ้นนะจะพอไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็เรียกว่ามีความกังวลในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นยุคใหม่เนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอแนวทางการวางแผนเกษียณนะครับเรื่องของการวางแผนเก็บเงินเอาไว้ใช้สัก20ปีเนี่ยอันนั้นยังต้องทำอยู่นะครับทุกคนก็ยังต้องทำอยู่เพราะว่าเรื่องอายุขัยมันเดากันไม่ได้นะครับแม้ว่าอายุเฉลี่ยเมื่อกี้เราคุยกันว่า84ถึง87แต่ว่าก็ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ถึงตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นยายเก็บไว้ก่อนแล้วกันงั้นในช่วงวัยทำงานถ้าเราอายุสัก30เริ่มต้นวางแผนเกษียณได้นะเก็บเงินสัก30ปีก็ถือว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงนะครับส่วนพอไม่พอนะครับเขาก็บอกว่าให้ปรับแบบนี้ฮะอันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าต้องเลิกคิดว่าเกษียณเนี่ยคือหยุดหาเงินเลยนะครับงั้นยุคใหม่เกษียณต้องหาเงินต
1: ่อ
0: นะครับก็คือเรียกว่าบริษัทไม่ให้เราทำต่อแล้วบริษัทไม่ให้เราทำต่อแล้วแต่เราต้องอาจจะต้องหาเงินนะครับแล้วก็ค่อยๆลดอาจจะค่อยๆลดชั่วโมงการทำงานลดเวลาการทำงานลงนะครับซึ่งในภาษาใหม่เขาเรียกว่าเป็นเฟดรีไทเมนต์เมื่อเทียบกับคำว่ารีไทเมนต์แบบเดิมคือ60หยุดนะเอาเงินเกษียณมาแบ่งกินปีละ 4% แบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นเฟสรีไทเมนต์ความหมายก็คืออย่าเพิ่งหยุดทำงาน 100% นะครับอาจจะแค่ทำงานครึ่งเดียวของเวลาเดิมหรือ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยที่สุดก็คือ1เพื่อให้มีรายได้เข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนเกษียณเราเงินเดือนสัก 30,000 อะไรเงี้ยสมมุตินะหลังเกษียณก็อาจจะหาอะไรทำต่อนะพอให้มีรายได้เข้ามาสัก 10,000 อะไรเงี้ยเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้น
1: นะครับ
0: ชั่วโมงการทำงานอาจจะลดลงเลือกทำงานในสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ย1ใน3อย่างน้อยก็ค่าน้ำค่าไฟเนาะ
1: ค่ากิน
0: เล็กๆน้อยๆก็แก้แก้กันก็บอกอย่างว่าด้วยความที่คุณค่อยๆหยุดเนี่ยนะครับมันทำให้เรายังจะมีรายได้เข้ามาแม้จะไม่ต้องมากเหมือนตอนเกษียณแต่ว่าตัวเลขที่เขาทำงานวิจัยมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะหารายได้ได้สัก20สัก 30% เนาะของตัวรายได้ก่อนเกษียณเนี่ยมันก็จะยืดทำให้เงินเก็บเราอยู่ได้เพิ่มอีก 8-10 ปีได้เลย
1: ค่ะโอเค
0: นะครับเป็นต้องเปลี่ยนละบริษัทให้ออกเรื่องจากเกษียณนะครับก็หาอะไรทำเพิ่มจริงๆแล้วเชียร์ว่า55ก็ต้องคิดแล้วนะนะครับไม่ใช่ออกแล้วมานั่งคิดออกแล้วมานั่ง

0: มันอาจจะไม่ทันนะ
1: ไม่ทันเราต้องวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าบางที่เขาอาจจะให้ต่ออายุได้นะเดี๋ยวนี้พี่เห็นบางที่เขาให้ต่ออายุได้ถ้าอันเนี้ยแต่อาจจะต่อเป็นสัญญาปีต่อปีอะไรก็ว่าไปพี่เห็นบางที่เป็นแบบนั้นละแต่ว่าบางที่เขาให้จดจริงๆเราก็ต้องหาไว้ก่อน
0: ถ้าเขาให้ต่อเอาไว้ก่อนเพราะเขาคงไม่
1: เอาไว้เลยไม่ต้องคิดมาก
0: ประวัติศาสตร์หรอกเพราะว่าเราอายุเยอะรายได้ก็เยอะถูกไหมเขาไม่ต่อเกิน 2-3 ปีหรอกใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นเอาเงินไปจ้างเด็กๆอะไรเงี้ยถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะประสบการณ์ของเราแล้วก็อาจจะหาอาจจะทำงานที่เดิมต่อถ้าเขาให้ต่อนะฮะหรือบางคนอาจจะไปทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับหรืออาชีพต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ประเมินนิดนึงเพราะว่าประสบการณ์ทำงาน 30-40 ปีเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาษาง่ายๆหน่อยเรียกว่ามีของเรามีของอยู่เหมือนกัน
1: มีของ
0: ใช่เราอาจจะทำงานในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษา
0: เป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะหรืออาจจะฉีกออกไปเป็นงานในเชิงแพชชั่นอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าเราเตรียมเงินไว้ใช้อยู่แล้วพอสมควรประมาณนึงนะครับผมเรียกว่าแผนเกษียณแบบเดิมทำไว้เถอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่รีบกินรีบใช้มันถูกไหมเราอาจจะหาอะไรทำเพิ่มเติมเนี่ยมาเพื่อเป็นตัวช่วยทำให้แบบเงินที่เราเก็บสะสมร่อยหนอช้าลงนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟสรีไทเมนต์ถ้าเราอยู่ในเฟสทำแบบเฟสรีไทเมนต์สัก5ปีต่อได้สักหน่อยนึงอันนี้ก็ใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเขาก็มีงานวิจัยมาด้วยว่าคนที่หยุดเกษียณแล้วหยุดทันทีเลยจากพวกเฟสรีไทเมนต์เนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นซึมเศร้านะครับรวมไปถึงสมองเสื่อมเนี่ยก็จะลดลง
1: ค่ะเพราะเราได้แอคทีฟเนาะยังได้เจอสังคมยังได้ต่างๆนานาใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ในทุกมิติเลยเนาะทั้งเรื่องการเงินเรื่องสังคมจิตใจต่างๆนานาด้วยการที่เราแบบเฟดที่ไทเมนเนอร์คือชะลอเรื่องของการเกษียณออกไปยืดระยะยืดระยะเวลาของการทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเนาะดีกว่าแบบโอ้แบบไม่ได้หยิบจับทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมึงเท่าที่ดูเนี่ยหลายคนเป็นซึมเศร้าเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดบอกว่าตอนทำงานเราแอคทีฟมากๆนะเป็นคนตั้งใจทำงานพอมันหยุดเลยมันเหมือนไม่มีอะไรทำเลยอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่งั้นวิธีการจัดการก็คือแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นเฟสหรือไทเมน
1: ค่ะ
0: นะฮะอันที่สองครับเขาก็บอกว่า เรื่องของการแนะนำให้มีการจัดพอร์ตเกษียณน่ะแบบเป็นสัดส่วนนะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยนะถ้าอยู่ในสายเอกชนเนี่ยช่องทางการเก็บเงินของเราส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินก้อนนะครับอย่างเช่น provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนอะเก็บ RMS โอเข้าไปเรื่อยๆเกษียณก็เอามาแบ่งกินใช้จะไม่เหมือนฝั่งข้าราชการที่เขาได้เป็นบำนาญ
1: เขาได้บำนาญนะเขาเฉลี่ยมาเป็นรายเดือนละให้เลยไม่ต้องบางคนบอกไม่ต้องคิดมากเนาะก็ใช้กรอบในแต่ละเดือนที่ได้นั่นแหละแล้วก็วางแผนว่าควรจะเท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เรียนข้าราชการวางแผนดีๆเคลียร์เคลียร์นี่จบก่อนเกษียณได้ก็สวยเลยก็ได้กินบำนาญนะข้อดีก็คือว่าเงินที่ได้มาเป็นรายเดือนเนี่ยทำให้เราไม่ใช้จ่ายเกินกำลังเกินตัวเกินไป
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลมีการทำวิจัยออกมาว่าคนเกษียณเนี่ยนะครับอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยเราเก็บเงินมาเป็นเงินก้อน 100% ก็กะว่าถ้าจะอยู่20ปีเป็นอย่างน้อยก็หารแบ่งใช้ปีละ 4%
1: ค่ะ
0: นะแต่ปรากฏว่างานวิจัยมันออกมาบอกว่าโอ้ที่ตั้งใจจะใช้ปีละ 4% น่ะตัวเลขที่มันออกมาคือภายใน3ปีแรกอะครับนะหลายคนใช้ไป 30% เลย
1: ค่ะ
0: เราไหมฮะ
1: เป็นช่วง enjoy นะเป็นช่วง enjoy
0: enjoy เวลาว่างมีเงินมี
1: ใช่ไหมฮะเงินมีไปท่องเที่ยวให้ลูกให้ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็จะมีจุดที่ใช้อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แบ่งเงินเป็นก้อนเป็นกลุ่มสักนิดนึงนะครับเช่น 100% เนี่ยก็อาจจะแบ่งมาถ้าอยากจะกินปีละ 4% ใช่ไหมก็การเงินไว้2ปีแรก นะเอาไว้เป็นเงินเป็นบัญชีทั่วไปเนี่ยเงินฝากอะไรทั่วไปก็ได้เพราะว่าบัญชีที่ใช้เลยจะใช้ใน2ปีแรกเลยนะครับก็กินอยู่ใช้จ่ายบัญชีที่2ก็อาจจะขยับไปหน่อยได้นะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับตั้งไว้ว่าก้อนที่2เนี่ยจะใช้สักประมาณปีที่2ถึงปีที่7หรือปีที่3ถึงปีที่10แล้วแต
1: ่
0: นะแล้วก้อนสุดท้ายที่เหลือก็อาจจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้างอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าการจัดเงินแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่มองเห็นเงินก้อนใหญ
1: ่
0: นะยกตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่าเรามีเงินอยู่10ล้านนะครับใครมากน้อยกว่านี้แล้วแต่เราตั้งใจจะใช้แบบปีละเท่าไหร่ดีปีละ 600,000 อย่างเงี้ยนะเดือนละ 50,000 อย่างเงี้ยนะครับถ้าปีละ 600,000 2ปีล้าน2ก็ให้กันบัญชีแรกไว้ล้าน2แล้วบริหารจัดการการใช้ตรงเนี้ยนะเดือนละ 50,000 นะครับแล้วก็แยกอีก2บัญชีไปส่วนของการลงทุนหรืออะไรต่างๆที
1: ่
0: ตอนที่2ก็ขยับความเสี่ยงขึ้นไปอะไรอย่างงี
1: ้
0: ครับแต่ก็มีมุมนึงที่เขาก็เตือนบอกว่าเหตุผลที่อาจจะต้องมีการจัดแบบนี้แล้วก็ควรจะมีบัญชีที่เป็นเงินสดไปบ้างนะครับแล้วก็ควรจะทำตั้งแต่ก่อน60แล้วด้วยนะครับจัดไว้บางส่วนเพราะว่าถ้าเราเกษียณปุ๊บนะเราเกิดวิกฤตแวะมาเยี่ยมพอดี
1: ค่ะไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยต้องใช้เงินก้อน
0: นะฮะหรือเอาแค่วิกฤตตลาดหุ้นก็พอเดินเลยหรือวิกฤตการลงทุนเราตั้งใจเอา100มาหาร4ไว้นะเดี๋ยวเราได้100มาเราจะหาร4 4 4ตัดจะได้25ปีอะไรเงี้ยปรากฏว่าปีแรกตกเหลือ70เลยทีนี้เราเอา4หาร70นะมันจะเล็กลงไปเยอะเลยนะแล้วมันทำให้เงินมันเสียหายนะครับซึ่งในมุมกลับกันเขาบอกว่าแต่กลับกันนะถ้าเกิดว่าปีเที่ยวเกษียณเนี่ยหุ้นมันพุ่งไปมากเลยอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะดูอิ่มเอ็นใจสักนิดนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยอยากให้จัดนะเป็นกันชนทางด้านการเงินในช่วงสัก 2-3 ปีแรกเป็นเงินสดมาสักหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะความหมายก็คือพอเราจัด100เนี่ยสมมุติว่า100เนี่ยนะครับเราจัดสัก 10% ของ100เนี่ยมาเป็นเงินสดไว้เกิดวิกฤตแน่นอนอีก 90% อาจจะร่วงนิดนึงอาจจะไม่เป็นไรเรามีเงินไว้กินอยู่ 2-3 ป
1: ีมีเวลาย
0: ังไม่ต้องไปแตะ
1: ก็มีเวลา
0: นะซึ่งตรงนี้มันก็ตรงกับไอเดียที่เรานะสอนกันคุยกันในวงการการเงินการลงทุนแหละว่าเอ้ยเงินเราต้องมีการกระจายหรือจัดสรร asset allocation ไว้นิดนึงนะฮะซึ่งเวลาเราทำ asset allocation เนี่ยหลายคนอาจจะตัดเงินสดเพราะสุขไม่มีผลตอบแทนนะแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากในช่วงเกษียณเพราะว่ามันคือเงินที่เรารู้แน่ๆบริหารจัดการได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเงินสดก็เหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์ในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรที่ประหลาดๆกับเงินของเราในอย่างที่บอกเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้ 4% ปีต่อปีเกิดวิกฤตเหลือ70ขึ้นมาเนี่ยคุณถอนลำบากแล้วคุณก็มึนๆแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็อย่าไปดูแผนเงินสดมากนะต้องมีเงินสดไว้บ้างเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเรื่องที่3ครับพออยู่ยาวขึ้นโอ้ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรก็มีอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยใหญ่ขึ้นมานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน
1: ค่ะเงินหายไวมากนะใช่ไหมคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีสวัสดิการมีประกันมีอะไรรองรับเนี่ยแต่ว่าถ้าอะไรเป็นเจ็บป่วยหนักๆหรือที่เป็นโรคที่ต้องรักษากันว่าด้วยยาวๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เงินที่เก็บออกมาร่อยหรอแบบเร็วมากเกินความคาดหมายเหมือนกันใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลก็สูงด้วย
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งในมุมตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องของเบี้ยประกันเนี่ยที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าโอ้เบี้ยประกันในช่วงหลังเกษียณเนี่ยมันแพงนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็บริษัทประกันส่วนใหญ่ก็จะรับทำประกันเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเราเป็นลูกค้าเข้ามาตั้งแต่30 40นะก็ทำต่อกันไปได้เบี้ยอาจจะสูงสักนิดนึงว่ากันไปแต่ว่าถ้าไม่เคยทำกับเขาเลยแล้วโผล่มาตอน60เนี่ยก็คงจะยากลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการมองเรื่องของการจัดเงินอีกสักนิดนึงเขาก็บอกว่าถ้าเรามีสินทรัพย์ที่มันสร้างแพสซีฟอินคัมได้นะครับอย่างเช่นให้ดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์นะฮะ หรือนะเงินเก็บอะไรต่างเนี่ยที่เราบริหารจัดการเนี่ยถ้ากันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะมาจ่ายเบี้ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายังมีทุนจ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระทบกับเงินเก็บแล้วก็ร่อยหล่อช้าลงไปนะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องวางแผนเรื่องประกันประกอบกันไปด้วยนะฮ
1: ะ
0: หรือถ้าไม่นะฮะก็อาจจะต้องรับความเสี่ยงไว้เองอาทิเช่นว่าใช้สิทธิ์ราชการใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับโดยการมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งที่เรากันไว้เผื่อว่าเป็นอะไรตรงนี
1: ้
0: นะฮะก็จะทำให้เราสามารถบริหารเงินได้ต่อนะครับแต่ทีนี้ตอนที่เตรียมจะไปบรรยายเรื่องนี้แล้วก็ค้นข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับบิวก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องความเจ็บป่วยทั่วไปเนาะอาจจะเกิดเจอโรคเจอโรคหลอดเลือดสมองหัวใจอะไรต่างก็ว่ากันไปปรากฏว่ามันมีมุมนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพบว่าผู้เกษียณมีความเสี่ยงอยู่เรื่องนึงอีกโรคหนึ่งที่เจอกันเยอะก็คือโรคสมองเสื่อม
1: ใช่อัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
0: แล้วใช่ใช่ใช่แล้วที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายังเป็นปกติอ่ะนะแผนต่างๆที่คุยกันไว้เมื่อกี้เราเข้าใจและเราจัดการได้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะ
0: มีสินทรัพย์ก้อนใหญ่ 100% จะแบ่งใช้ปีละ 4% ถูกไหมมีการจัดสรรเพื่อการรักษาพยาบาลถูกไหมการทำอะไรต่อทำอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเงินให้มันเป็นไปตามแผนจนเราตายเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีคำแนะนำเพิ่มขึ้นมาว่าในเมืองนอกเนี่ยเขามีคำแนะนำเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารเงินเนี่ยเกษียณตัวนะครับแล้วมีความเสี่ยงความหมายตรงนี้ก็คือมันมีกรณีที่ว่าบางทีคู่ชีวิตกันเนาะคนหนึ่งเป็นผู้บริหารเงินหลักอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารเงินอะไรเงี้ยคนที่เป็นผู้บริหารเงินเนี่ยอาจจะต้องระวังภาวะสมองเสื่อมไว้แล้วก็มีการจัดเตรียมเขาเรียกอะไรนะแผนการเนาะถ่ายทอดการพูดคุยกับพายาดหรือว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องจัดการอะไรเงี้ยคือตายก็เรื่องหนึ่งไงถ้าตายก็คือมรดก
1: แต่อันนี้คือ
0: แต่เขาไม่
1: ใช่แต่อันนี้คือสมองเสื่อมจะจำไม่ได้นะใช่ไหมคะพี่หนุ่มแล้วยิ่งช่วงแรกๆของอาการเนี่ยได้คุยกับบางทีคุณลูกหรืออะไรที่ดูแลพ่อแม่บางช่วงแรกบางทีจะไม่ทราบด้วยซ้ำด้วยนะคะว่าเริ่มมีอาการแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะจะเริ่มมีอาการนำมาก่อนอ๋อเพราะฉันต้องจัดเตรียมเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามาเป็นกับคนที่อาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นคนดูแลแล้วดูแลทุกอย่างโดยสามีจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแล้วภรรยาเกิดมีภาวะนี้เนี่ยอันนี้ก็สามีไม่รู้เรื่องเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีปัญหาตาม
0: เขาก็พูดกันเหมือนกับว่าเป็นพินัยกรรมแบบไกลๆว่าเอ้ยถ้าเป็นอะไรไปวิธีการจัดการเงินจะต้องทำยังไงว่าเพราะว่ายังอยู่นี่ถูกไหมต้องดูแลรักษาแล้วก็เงินทั้งหมด
1: เราต้องเขียนเหมือนพินัยกรรมเลยไหมคะเขียนแบบไหนอะคะพี่หนุ่มให้มันสามารถแบบใช้ได้
0: อันนี้ถ้าเป็นอันนี้จะมีความต่างจากพินัยกรรมนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องบริหารจัดการมันไปต่อนะฮะเขาเองก็เลยแนะนำว่าจะต้องมีผู้สืบทอดเป็นผู้ที่มาดูแลเป็นผู้จัดการต่อนะครับเขาอาจจะใช้วิธีเรียกว่าใช้วิธีการอบรมเลยฮะเหมือนเข้าคอร์สนะฮะว่าถ้าเราเป็นอะไรขึ้นไปลูกจะต้องมาเป็นคนดูแลครอบครัวต่อเนี่ยนะเงินแต่ละส่วนจะต้องเอาไว้ใช้อะไรบ้างนะส่วนของการรักษาพยาบาลเราจะต้องประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะมันต้องมีการสื่อสารเรียบร้อยเลยแล้วก็ประเมินกันไปถึงว่าในอนาคตพออยู่กันยาวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดที่เรามีสิทธิ์นะที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะตัดสินใจอะไรกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วทางการรักษาตอนไม่สบายหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนคุยเรื่องสมุนเบาใจนะช่วงหลังที่คุยกันเยอะหรือ ค
0: ่
1: ะ
0: หรือถ้าบอกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วเนาะถ้าเกิดว่าต้องต่อสายระยงระยางอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสิทธิ
1: ์
0: ตัดสินใจที่ไม่ไปต่อเงี้ยใช้คำนี้แล้วกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในเมืองนอกเขาก็เริ่มคุยเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าพออยู่ยาวแล้วก็สภาพไม่ใช่แล้วอะใช่ไหมไม่ใช่ว่ายังเดินเหินได้ยังใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีการพูดคุยถึงเรื่องตรงนี้กันเพราะฉะนั้นรูปแบบของการวางแผนตรงนี้อาจจะต้องมองกันมากขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้า60แล้วเรายังอยู่กันได้20-30 ปีเลยนะตอนนี้กลัวเลยว่าอยู่90เนาะนะฮะเนี่ยก็ต้องวางแผนคิดอะไรพวกนี้ไว้พอสมควรนะแล้วก็เป็นแนวโน้มถ้าเป็นแนวโน้มใหญ่ที่สุดที่เจออย่างในเมืองนอกเองนะครับ หรือถ้าเราเห็นเยอะที่สุดน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือเกษียณแล้วก็ไม่ได้หยุดทำนะฮะ
1: ใช่
0: ยัง

0: การวางแผนเกษียณสักหน่อยเนาะเพราะว่าโอ้โหนี่ถ้าอายุขยับสเต็ปไปแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับเราใช้เวลาช่วงที่เราหาเงินน่ะน้อยกว่าช่วงที่เราใช้เงินอีกนะคะถึงใช้เงินหลังเกษียณมันดูเหลื่อมกันมากเลยใช่
1: จริงเลยเรื่องนี้จริงมากเลยฮะแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือคนที่ไม่เก็บเลยฮะโอ้โหไปลุ้นเราข้างหน้านี่โหดไปนะต้องบอกก่อนนะฮะอย่าอันนี้คือแย่ที่สุดเลยอ่ะคือเราไม่เตรียมอะไรเลยนี่อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำนะอย่าทำ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากเอาไว้เน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นข้อมูลที่เอามาคุยกันเนาะนะฮะอุ้ยฟังแล้วเหมือนท
0: ้อฟังแล้วดูเหนื่อยทุกหลายๆท่านบอกว่าแค่ณปัจจุบันเนี่ยยังเหนื่อยอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องวางแผนไปถึงหลังเกษียณไปอีกเนี่ยโอ้ยังนึกภาพไม่ออกแค่ปัจจุบันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ยังไงต้องวางแผนเนาะใช่ไหมคะโค้ช
1: ใช่ใช่การที่เราได้อยู่ยาวก็มีข้อดีข้อเสียนะได้อยู่ดูแลได้เห็นความเติบโตของลูกหลานไปยาวๆนะแต่ในมุมนึงก็อื้อหือนะครับฟังแต่เรื่องคือบรรยายเองยังรู้สึกเลยอุ้ยตายแล้วนะแล้วดีที่สุดคือถ้าเกษียณแล้วยังแข็งแรงนี่ก็ยอดเยี่ยมอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมแล้วก็
0: เพราะฉะนั้น
1: ต้องมาต่อสู้กับอะไรนี่นะฮะแล้วเรื่องเงินก็ไม่พอใช้นี่คือว่าแย่จริงแย่จริงนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้ฝากเพราะว่าปัจจุบันจริงจากข้อมูลและตัวเลขเองนั้นเนี่ยนะคะโค้ชคะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จำนวนเงินหรือคุณภาพชีวิตเองจากผลการศึกษาทั้งหลายในบ้านเราเองก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าจากข้อมูล
1: ใช่ครับตัวเลขของเราไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับเงินเก็บเนี่ยแค่ไม่พอใช้กันอยู่นะแล้วก็แหล่งรายได้หลักๆของคนเกษียณของเราเนี่ยใหญ่สุดก็คือลูกหลานนะครับถ้าเป็นข้อมูลจากทำงานแสดงแห่งชาติลองลงมาก็ทำงานต
0: ่
1: อแต่ว่าทำงานต่อหรือที่ไม่มีแผนข้างหลังนี่สิก็คือเรียกว่าตอนที่ยังได้ทำก็ยังมีเงินเนาะแต่ว่าที่เราอยากให้เป็นก็คือเตรียมเงินไว้สักก้อนหนึ่งเรียกว่าเกษียณพวกก็มีเงินใช้แหละแต่ว่าเราจะยังไม่รีบนะเราจะยังไม่รีบหยุดเราจะอยากทำงานต่อถ้าเป็นทรงนี้มันดูดีกว่านะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทุกคนด้วยแต่วันนี้เราได้แนวทางแล้วนะคะได้เช็คลิสต์ในการปรับแผนและสำหรับเรื่องของการบริหารเงินเกษียณยุคใหม่นะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเราก็ต้องมีการปรับแผนด้วยนะเพราะเรามีโอกาสที่จะมีอายุที่ยืนยาวไปกว่าเดิมมากนะเพราะฉะนั้นทั้งจำนวนเงินทั้งการวางแผนทุกเรื่องเลยนะไม่เพียงแต่เรื่องเงินนะเรื่องสุขภาพที่ต้องเตรียมไว้ใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะเรื่องของต่างๆนานาเนี่ยต้องเตรียมไว้หลากหลายด้านเพราะเหล่านี้มันไม่สามารถมาเตรียมได้ตอนเกษียณแล้วนะมันเป็นเรื่องของการสะสมมานะตั้งแต่ที่เรายังอายุน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเค
1: นะเพิ่มก็ อย่าลิ้งนอนใจนะแล้วก็พยายามเริ่มต้นสะสมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับมากน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันแย่มากนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชที่หยิบเรื่องนี้มาถ้าใครฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมว่าต้องปรับขยับยังไงก็ฝากมาได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราจะกลับมาตอบคำถามกันใช่ไหมคะโค้ชคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะโค้ชคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโค้ชหนุ่มนะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันอังคารนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะวันนี้สำหรับเรื่องของแผนการบริหารเกษียณยุคใหม่นะการวางแผนการเงินนะสำหรับการเกษียณยุคใหม่นะสามข้อหลักๆที่โค้ชให้ไปนะข้อแรกก็คืออาจจะต้องทำเฟสดีทายเมนต์ก็คือ60ปีอย่าเพิ่งหยุดทำงานหรือ55ปีอย่าเพิ่งหยุดทำงานนะคะให้ทำงานต่อเนื่องไปนะอาจจะไม่หนักเท่ากับช่วงแรกแต่อย่างน้อยเนี่ยให้มีรายได้นะคะสัก 30% นะในช่วงของก่อนที่จะเกษียณก็เป็นยังดีนะคะเพราะว่าการมีรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะอีกสัก 30% ต่อเนื่องไปอีกสัก5ปีเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีชีวิตมีคุณภาพชีวิตยังยืดระยะเวลานะของการเกษียณของการเก็บเงินนั้นเนี่ยนะคะยังอยู่ไปได้ต่ออีกแบบหลายปีนะคะอันที่2ก็คือต้องจัดพอร์ตให้ดีๆค่ะโดยเฉพาะพอร์ตหลังเกษียณต้องแบ่งสัดส่วนจำนวนเงินที่จะนำมาใช้นะคะเพราะว่าหลายคนได้เป็นเงินก้อนเนี่ยถ้าไม่แบ่งสัดส่วนระยะเวลาตามเงินก้อนดีๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เงินหมดเร็วได้นั่น

0: เองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายประเด็นเรื่องของสุขภาพนะต้องมีการดูแลไว้เรื่องของประกันนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการถ่ายทอดการส่งต่อเอาไว้นะในเคสที่โค้ชยกตัวอย่างนะคะเป็นประเด็นโค้ชในประเด็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
1: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
2: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: พร้อมบรรจุ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
2: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะล่าสุดนะคะก็เหลือบวกอ่อนๆท่านเองไม่ถึง1จุดนะตอนนี้บวกอยู่ 0.12 จุดค่ะดัชนีอยู่ที่ 1,591.84 จุดนะคะก็บวกแคบมากนะ 0.01% นะเคลื่อนไหวแคบมากนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 26,385 ล้านบาทนะคะ Most Active ตอนนี้ห้าอันดับก็เดลต้าอันดับ1นะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเดลต้าด้วยเซตก็เลยจะยืนเขียวยากหน่อยวันนี้ถอยลงไป5บาท 1.39% ราคาอยู่ที่356บาท SCB 142บาท50สตางค์นะมีที่มีกลุ่มแบงค์เข้ามาช่วยนะบวกมา2บาท50สตางค์ค่ะปตท.สผ.นะคะลงไป1บาท50สตางค์ราคาตอนนี้134บาท KTBค่ะกรุงไทยแบงค์36บาทบวกมา25สตางค์แล้วก็ปตท.นะคะ35บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์นะคะนี่เป็น5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะส่วนทองคำค่ะก็ดีขึ้นนะคะราคาขยับขึ้นมาค่ะตอนนี้บวกอยู่ประมาณ50บาทที่ขึ้นมาจากตอนเปิดตลาดนะแต่เทียบกับวันก่อนหน้าลบอยู่ประมาณ50บาทนะคะรับซื้อทองคำแท่ง 66,600 บาทนะขายออก 66,800 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะของตลาดหุ้นราคาทองคำนะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังแพลนนะคะสร้างบ้านหลังเกษียณนะเข้ากับหัวข้อของเราในวันนี้เหมือนกันนะหรือใครอยากจะสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่สบายๆนะคะชวนมาฟังทางนี้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ทาง SCG Half นะคะเขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียวนะคะ4สไตล์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะทั้งซิกเนเจอร์นีโอคลาสสิกนะโมเดิร์นหรือว่าคอนเทมพอรารีนะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่นะแบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยนะคะเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านใหม่จะหมดไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรที่จะดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็งบก็ไม่บานด้วยไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างก็มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็แถมรับประกันยาวๆกันไปถึง20ปีเต็มด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นเนี่ยจะมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะให้อากาศในบ้านสะอาดดีต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่ในจังหวัดไหนนะคะ SCG Home เขาก็พร้อมค่ะรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยค่ะลองเดินไปดูบ้านตัวอย่างได้นะคะสัมผัสบ้านสะอาดๆกันได้ที่ SCG Home ค่ะทั้งสาขาบางนานะคะ The Circle ราชพฤกษ์นาหรือว่าจะเป็น CDC เรียบด่วนรามอินทรานะคะเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปได้เลยนะคะที่021022800นะคะ021022800นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจก็ลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามแล้วก็นัดไปดูบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะจากทาง SCG Home ค่ะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศกันสักหน่อยนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าร้อนแรงกันในหลายๆตลาดนะที่ขยับปรับขึ้นมานะจากการที่รับนะข่าวดีนะประเด็นเรื่องของดีลเจรจาสันติภาพนะล่าสุดวันนี้ถ้าไปค่อยๆดูการบางตลาดก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะคะอย่างหันเซ็งที่ฮ่องกงเมื่อวานบวกได้ดีนะคะวันนี้ก็ลบไป 1.24% 308จุดนะฝ้าของจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมสิทก็บวกอยู่ 0.06% นะคะ China A50 ลบอยู่ประมาณ 0.49% ค่ะส่วนทางฝ้าของเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะเวียดนามก็พยายามกลับมายืน 1,800 จุดนะของเขาตอนนี้ 1,804.22 จุดนะคะบวกอยู่ 4.91 จุด 0.27% ค่ะทางฝ้าของญี่ปุ่นนิกเคอิ 225วันนี้ก็ยังบวกต่อได้นะคะแต่บวกราวๆ 0.56% นะ394จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดที่ตามกันคือเกาหลีใต้นะคะเขาก็ถือว่ายังร้อนแรงนะวันนี้ก็ยังบวกได้ดีนะคะล่าสุด Real Time Kospi ดัชนี Kospi เกาหลีใต้เนี่ยบวกไป 2% นะ 2.05% 175.04 จุดนะคะอันนี้เป็นราคาแบบ Real Time ก็ถือว่าสดใสทีเดียวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะติดตามด้วยว่า Women and Money คุณกาญจนาหงทองจะมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญเป็นใครติดตามได้วันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโยนถามปลัดมหาดไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึง

0: พยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ Import License ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่
5: าย
4: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะโบค่ะอลิสราผลิตสุวรรณค่ะ
4: สวัสดีค่ะนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์ค่ะ
3: ก็กลับมาเจอกันในวันอังคารเนา
4: ะ
3: ที่เราสองคนก็จะมาเจอคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่แค่ในวิทยุเนาะ FM 96.5 แต่ว่าจะอยู่ในไลฟ์ด้วยทั้ง Facebook และ YouTube Thinking Radio เลย
4: ค่ะก็สำหรับรายการของเรานะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่ามีช่วงพิเศษเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงกันดีไหม
3: ใช่ช่วงนี้ช่วงอะไรนะไหนลองไปฟังกัน
4: 2 minute market
3: ใช่เป็นช่วง2 minute market ค่ะ อันนี้เป็นของเราสองคนใช่ไหมใช่จริง
2: เราเปิดช่วง2 minute market
4: ยังตื่นเต้นอยู่นะคะ
3: ยังใหม่เป็นช่วง2 minute market ค่ะเราเปิดให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ SME ต่างๆเลยเนาะได้โทรกันเข้ามาหรือว่าอาจจะส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ก็ได้เนาะทางข้อความก็ได้ค่ะส่งกันมาได้เลยแต่ว่าถ้าโทรมาเนี่ยก็โทรมาได้ที่เบอร
4: ์022481657นะคะเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางในการช่วยท่านนะคะประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอาหารหรือว่าขายของอุปโภคบริโภคต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งงานบริการธุรกิจ SME นะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาโปรโมตเนาะในรายการของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายการ Modern Market ของเราก็คือทำแบบนี้กันมานานแล้วเนา
3: ะ
4: แต่ว่าช่วงนี้เราอยากจะเน้นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่ใครหลายคนก็น่าจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอยู
3: ่
4: แม้ว่าทางภาครัฐนะคะจะมีหลากหลายโครงการเลยที่มาช่วยซัพพอร์ตนะคะประชาชนทั่วไปอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเนาะอีกหนึ่งโครงการ นะแล้วต้องบอกว่านุ้ยเนี่ยนะคะใช้แบบเต็มเอียดเต
3: ็
4: มที่คุ้มค่ามากๆนะคะหมดลงไปแล้วสำหรับจำนวนเงินที่ใช้ได้
3: ในเดือนนี้ก็คือในเดือนนี้ก็คือจะ 1,000 บาทสำหรับจำนวนเงินที่รัฐจะช่วยเราจ่ายน
4: ะ
3: ซึ่งหมดแล้วเหมือนกันหนุ่ย
4: ไม่ทันกันได้ยินเสียงสายโทรศัพท์ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
3: ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะไม่รู้สายเราหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาใส่หูฟังรอไว้ก่อนละกัน
4: ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกโทรหรือว่าอยากคุยโปรโมตแบบหน้าไมนะคะก็สามารถฝากข้อความเข้ามาได้ส่งข้อความมาเดี๋ยวเราก็จะพูดจะคุยจะอ่านให้เนาะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยอยากจะขายสินค้าอะไรโปรโมทอะไรนะคะถือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันในการทำให้นะคะผู้ประกอบการสามารถที่จะช่วยได้เนาะเป็นช่องทางเล็กๆก็แล้วกันขอเป็นช่องทางเล็กๆ
3: ใช่ก็อยากเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวกลางเนาะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ใครที่สนใจจะได้แบบโดยตรงเลยก็
4: ค
3: ือมาพูดคุยกันบอกไปเลยว่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างได้ที่ไหนติดต่อยังไงคืออะไรนะคะนำเสนอกันแบบเต็มที่เลยนะช่วงนี้ก็คือแบบฟรีเลยแล้วก็ในช่วง2นาทีนี้เนาะ
4: 2นาที
3: จริงๆจริงๆมีตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสทั้ง3วันเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยในที่02-248-1657 อย่างที่บอกอาจจะไม่อยากคุยเขินนะพูดไม่ถูกพูดไม่ค่อยเก่งทีนี้ก็พิมพ์มาก็ได้ค่ะพิมพ์มาได้ทั้งใน Facebook YouTube
4: ค่ะ
3: แล้วทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Thinking Radio เลยหรือว่าจะเป็น LINE @Thinking Radio ก็ได้เหมือนกันก
4: ็
3: อยากนำมาช่วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของธุรกิจเนาะอาจจะแบบธุรกิจไม่คล่องตัวหรือแม้กระทั่งแบบเอ้ยเราจะไปหาอาชีพที่2ที่3ยังไงดีเนี่ยก็สามารถที่จะฟังเราก็ได้เราจะนำข่าวคราวที่น่าสนใจมาฝากกัน
4: ค่ะ
3: แต่เมื่อกี้เลยนะ
4: เมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมพี่โบมีอัปเดตข่าวใช่ไหมคะ
3: คือที่จำนวนเงินเราหมดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเราใช้ในแบบจับใจใช้สอยในแบบว่าร้านต่างๆเนาะในร้านที่มันมีหน้าร้านหรือว่ามันสามารถเห็นได้อะแต่ว่าอันนี้เป็นในส่วนที่ไทยช่วยไทยพลัสในแบบร้านที่เป็น delivery เขาเพิ่งเปิดไปเมื่อวานใช่ไหม15 มิถุนายนค่ะ
4: ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเนาะ food delivery
3: ใช่ใช่ก็เขามีการออกไปเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลไทยช่วยไทยพลัสนะในวันที่เมื่อวานนี้15นะคะที่มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ผ่านบริการ food delivery เป็นวันแรกค่ะเรียกว่าโอ้ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักเลยมีการใช้จ่ายเนี่ยรวมไปทั้งสิ้นเนี่ย 56.59 ล้านบาทเลยในจำนวนนี้ค่ะเขามีการแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ย 32.54 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายเองเนี่ยก็คือ 24.06 ล้านบาทก็เลยทำให้เห็นว่าโหช่องทาง Delivery เนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในการกระตุ้นให้การใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นบางคนแบบไม่ได้ออกไปเดินไงแบบอาจจะไม่ได้ออกไปเดินตามร้านต่างๆก็สามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของ Food Delivery ได้ก็ถ้ารวมค่าใช้จ่ายทุกช่องทางของโครงการแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง Food Delivery หรือว่าที่เราเดินไปจ่ายนี่แหละเขามียอดใช้สะสมแล้วเนี่ยประมาณ 31,088.26 ล้านบาท
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช้ผ่านร้านค้าทั่วๆไปเนี่ย 31,031.67 ล้านบาทค่ะแล้วก็รวมกับแพลตฟอร์ม Delivery เนี่ย 56.59 ล้านบาทอย่างที่บอกไปก็เรียกว่าโครงการโครงสร้างของการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลร่วมสนับสนุนวงเงินไปแล้วเนี่ย 17,995.50 บาทแต่ขณะที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายไปเองเนี่ยก็คือ 13,092.76 ล้านบาทเรียกว่าเราเห็นเรื่องของตัวเม็ดเงินมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเลยนะก็มันเกิดจากความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชนนี่แหละซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็พบว่าผู้มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ย 26,040 ต้องบอกว่า 26,426,23 รายเป็นผู้ที่แบบได้สิทธิ์นี้นะและขณะที่ผู้ใช้จ่ายสำเร็จไปแล้วอย่างพวกเราเนี่ยนะก็ประมาณ25,154,154รายก็คิดเป็นสัดส่วนโอ้เกือบทั้งหมดเลยนะเรียกว่าแบบว่า 90% เลยอ่ะที่คือใช้จ่ายหมดไปแล้วแบบพวกเรานี่แหละส่วนฝั่งร้านค้ามาดูกันบ้างคุณน้อยว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมใช้งานเนี่ย 1,048,517 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิมแล้วก็ร้านค้าใหม่เนี่ยโ
4: อ
3: ้ก็ค่อนข้างที่จะร้านค้าเดิมก็คือ 800,000 กว่าเลยส่วนร้านค้าใหม่เนี่ยก็แสนกว่า 107,000 เนา
4: ะ
3: สะท้อนเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องอ่ะก็นี่ก็เป็นข่าวคราวที่อยากนำมาฝากกันค่ะว่าเอ้ยนี่แหละเขาเริ่มเปิดวันแรกทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็แบบโอ้ใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่อ่ะก็เชื่อว่าพอ Food Delivery เข้ามาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะหมดเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพันนี้พันแรกเดี๋ยวต้องรออีก3,000 ในแต่ละเดือนต่อไปด้วย
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งภาคเอกชนหรือว่าทั้งประชาชนทั่วไปเนาะก็ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ดีมากๆเลยในส่วนของแพลตฟอร์มก็เหมือนกันนะคะ
3: เ
4: พราะว่าเขาก็ออกมาตรการที่จะกระตุ้นให้ร้านค้าเนี่ยมาสมัครใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยเยอะๆเพราะว่าบางร้านที่อาจจะสมัครไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ที่จะเข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มต่าง
3: ๆ
4: ขอโทษนะ
3: เสียงหายเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นนะนี่อากาศเย็น
4: นะคะมาต่อ ขอยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆคนก็ใช้บริการเขาอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันอย่าง LINE Man เนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือร้านค้าเนี่ยนะคะมาสนับสนุนให้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยถึงเขามอบงบในการลงทุนไว้ถึง400ล้านเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้กระตุ้นกำลังซื้อมาดูกันหน่อยว่าเขามีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็อยากให้ร้านค้าทุกๆร้านเนี่ยมาสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเพราะว่าสำหรับร้านค้าแล้วเนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นให้ทั้งเครดิตโฆษณาส่วนลดวงในสื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็ร้านค้าเนี่ยนะคะสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าเข้าร่วมโครงการกับทางLINE Manหรือยังนะคะผ่านแอปถุงเงินแล้วก็สำหรับ LINE Man เนี่ยนะคะเขาก็เปิดรายละเอียดไว้ว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสสำหรับร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery นี่นะคะเขาระบุว่าร้านค้า 65% นะคะที่เลือก LINE Man เนี่ยปัจจุบันก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการถึง 49,000 ร้านแล้วนะก็เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีจำนวนลูกค้าถึง2.2 ล้านคนนะคะนี่เป็นข้อมูลของ LINE Man เขาที่อยากจะให้ร้านค้าเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกันเข้ามาได้อีกเพราะว่าสิทธิประโยชน์เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีแคมเปญเป็นโค้ดส่วนลดนะคะหรือว่าการลดค่า GP ให้กับร้านค้าเพราะว่ามันก็มีหลายๆร้านเนาะที่บ่นว่าโอ้โหเวลาจะขายสินค้าก็จะโดนหักกำไรไปกับค่า GP ของร้านก็เยอะนะคะอันนี้ทาง LINE Man เขาก็ช่วยสนับสนุนออกแคมเปญมาให้เพราะว่าอยากจะซัพพอร์ตนะคะให้ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะที่นุ้ยได้ยินมาว่าเอ๊ะยังที่ยังใช้เงินในไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดเนี่ยก็เพราะว่ารอที่จะสั่งในฟู้ดเดลิเวอรี่นี่แหละเพราะว่าหลายๆคนก็ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เยอะเนาะบางคนก็ไม่สะดวกในการเดินทางไปกินที่นั่นที่นี่หรือว่าอยากจะไปกินร้านค้าที่ขายใกล้ๆแต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
5: ซึ่งดีมากเลย
4: ใช่นุ้ยเชื่อว่าก็จะเป็นอะไรที่คึกคักเหมือนกันเนาะไม่แพ้กับร้านค้าเลย
5: จริงค่ะก็อยากจะบอกเลยว่าก็ตอนนี้ใครที่ยังสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะสำหรับเดือนนี้ก็มาใช้กันแบบ food delivery ก็ได้แล้วมันเป็นการช่วยผู้ประกอบการได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยก็ยังใช้ได้กันอยู่นะเนี่ยก็ยังไม่สิ้นเดือนอ่ะอีกตั้งหลายวันนะ
4: ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาโปรโมทในรายการของเราตอนนี้นุ้ยก็ยังรอสายอยู่นะคะโทรกันเข้ามาพูดคุยได้ประมาณ2นาทีเนาะที่เบอร์02-248-1657ย้ำอีกรอบกันละกัน02-248-1657หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่งมาที่ LINE @thinking radio นะคะหรือว่าจะเป็นทางFM 96.5 แฟนเพจที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความหรือฝากข้อความกันเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ก็ได้ค่ะ
5: ค่ะก็ถ้าจะโทรเข้ามา02-248-1657เนี่ยก็อาจจะจดไว้ก่อนว่าเรา ฉันจะพูดอะไรบ้างนะอุ๊ยอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็2นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอชื่อสักนิดนึง
5: ค่ะหลังไมค์ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเปลี่ยนภาษานิดนึง
4: ให้เรา2คนตื่นเต้นพอ
5: แต่ดีใจอ่ะที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะแต่ที่บอกเลยว่ารายละเอียดที่จะต้องพูดก็คือเอาล่ะชื่อสินค้าและบริการของคุณอยู่ที่ไหนยังไงภายใน2นาทีบอกรายละเอียดได้เลยคุณต้องอยู่กับเราแล้วนะคะ
4: เรารอจับเวลาอยู่ใช
5: ่ใช่เราจับเวลาอยู่ตอนนี้สวัสดีค่ะคุณต้องค่ะ
6: ครับพอดีที่ร้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาครับผม
4: ค
6: ่
4: ะ
6: นะครับแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ที่ลำลูกกาครับผมลำลูกกาคลอง4ครับ
4: ค่ะ
6: ก็สินค้าและบริการก็จะมีหลักๆ ก็จะทำเป็นพวกฉลากสินค้าสติ๊กเกอร์เงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกป้ายโฆษณาป้ายอินเจ็ตแล้วก็เป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสำหรับโปรโมทให้กับธุรกิจร้านค้าอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆร้านค้าไหนสนใจอยากจะได้พวกสื่อประชาสัมพันธ์นะครับที่จะไปช่วยในเรื่องของการขายเรื่องการทำตลาดนะครับก็ฝากช่องทางเลยครับ จะเป็น Line OA ครับผม
4: อืมเชิญค่ะ
6: ครับแอดไซน์นะครับ
4: ค่ะ
6: VWIN Media ครับสะกดแอดไซน์นะครับ W ครับ E ครับผมแล้วก็ WIN ครับ
4: ค่ะ
6: VWIN แล้วก็ ME
5: ค่ะ
4: ค่ะ
6: แล้วก็ DIA ครับ
5: แอดไซน์ VWIN Media
6: แอดไซน์ VWIN Media ครับผม
4: ค่ะใครอยากไปดูผลงานทางออนไลน์ได้ไหมหรือว่า
5: จะดูตัวอย่างก่อนที่ไหนยังไงไหมคะ
6: ได้ครับทางร้านมีบริการออกแบบให้ฟรีด้วยครับแล้วก็มีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยฮะ
5: ค่ะมี Facebook Fanpage อะไรให้สามารถเข้าไปดูผลงานก่อนได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันมีความสวยงามแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
6: ได้ได้เลยครับมี Facebook Fanpage ครับเป็นชื่อVWIN Media เหมือนกันครับ
4: อันนี้ก็คือเรารับออกแบบด้วย
6: ออกแบบด้วยครับแล้วก็มีออกแบบผลิตด้วยแล้วก็ติดตั้งด้วยครับ
4: ครบวงจรเลย
5: ครับ
6: ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยในการทำตลาดให้กับหลายๆคนที่อาจจะมองหาในเรื่องการสร้างแบรนด์นะฮะสร้างแบรนด์สินค้าสร้างแบรนด์ร้านค้าอะไรเงี้ยครับก็ทางร้านก็สามารถให้บริการได้ครับ
5: ได้ค่ะใครโทรไปแล้วบอกว่าฟังจากรายการ Modern Market มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยใช่ไหมคะ
6: มีครับมีส่วนลดพิเศษให้เลยครับ
5: ได้ค
6: ่
5: ะ
4: ใครที่สนใจ
6: หรือจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลย081
5: ค่ะ
6: 9217001ครับผม
4: 0819217001นะคะ
6: ครับติดต่อคุณต้อมได้เลยครับเดี๋ยวจะแจ้งว่ามาจากThinking Radio ครับก็เดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้เลยครับ
4: ได้ค่ะวันนี
5: ้ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณครับ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ใครสนใจค่ะอยากจะทำเป็นเรื่องของป้ายโปรโมตป้ายสินค้าป้ายร้านต่างๆนะก็สามารถติดต่อคุณต้องได้เลย
4: สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวนี้จำเป็นมากนะเวลาใครจะเปิดร้านค้าขายอาหารหรือว่าขายขนมขายบริการอะไรอย่างเงี้ย
5: เอา
4: เฉพาะอาหารก่อนนุ้ยจะเข้าเลือกซื้อร้านที่มีรูปอาหารที่แบบน่ากิน
5: ป้ายสวยๆอย่างนี้
4: อาหารน่ากินน่ะภาพชัดถ่ายมาแล้วอุ้ยดูอาหารมันน่ากินมันว้าวตรงปกไม่ตรงปกไงก็เอาไว้ก่อน เพราะว่าป้ายโฆษณา มันน่ากินอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือสำคัญมากๆ
5: ใช่ถ้าสนใจติดต่อไปได้เลยค่ะที่ LINE Official เขาเนาะ LINE @VWIN Media หรือว่าจะเข้าไปดูก่อนก็ได้ที่ Facebook Fanpage VWIN Media เหมือนกันติดตามได้หรือว่าถ้าสนใจอยากโทรไปสอบถามคุณต้องก่อน
4: ก็โทรไปได้เลยที่เบอร์0819217001นะคะ
5: นี่แหละค่ะโทรมาแบบนี้ได้เลยใครที่สนใจอยากจะมาโปรโมทร้านตัวเองหรือจะมาสื่อสารว่าเอ้ยร้านฉันมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างก็นี่แหละค่ะโทรมาเลยที่02-248-1657 02-248-1657 สามารถโทรมาแบบคุณต้องได้เลยนะคะเรายังรออยู่ในช่วงนี้ช่วงแรกที่เราจะเปิดสายให้2นาทีแต่ละท่านท่านละ2นาทีเท่านั้นนะคะก็เนี่ยโทรกันมายังโทรมาได้หรือว่าอายไม่อยากโทรมาพูดอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเนี่ย ก็สามารถพิมพ์มาพิมพ์ได้ที่ LINE @ของเราค่ะ @thinkingradio หรือว่าจะมาทางคอมเมนต์ inbox ของ Facebook ก็ได้เหมือนกัน YouTube ก็ได้หรือทุกช่องทางมีเดียโซเชียลมีเดียของ Thinking Radio ได้เลย
4: ค่ะนี่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทักทายมาใน LINE Fanpage Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะคุณอัชราบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่ขอใช้สิทธิ์อะไรเลยโอ้
5: ดีจังเลย
4: นะคะทำไมล่ะอยากทราบเหตุผล
5: อาจจะแบบไม่สะดวก
4: สมัครไม่ทันหรือว่ายังไงหรือว่า
5: จะไม่สะดวกจะไม่สะดวก
4: ค่ะก็จริงๆมีอีกหลายโครงการเนาะที่ทางภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยเขาก็ช่วยในการออกมาตรการมาให้ประชาชนหลายอย่างนะคะอย่างเช่นนี้นุ้ยเห็นทางน่าจะเป็น MRT เนาะรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเขาก็แจ้งที่จะ

0: ับอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
1: ปรับขึ้นหรือปรับลงฮะ
0: เอ๊ะต้องปรับลงสิ
1: น่ากลัวตรงนี
0: ้เออนะคะก็ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะจำกัดมหาชนหรือว่า BEM เนี่ยเขาแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะก็คือสายเฉลิมราชมงคลใหม่นี่นะคะเขาก็จะให้มีผลตั้งแต่วันที่3 กรกฎาคม2569ไปจนถึง2 กรกฎาคม 2571นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดไว้นะคะในการปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลานะคะเป็นตลอดเวลา24 เดือนนะคะหรือว่าทุกๆ2 ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานโครงสร้างของเขาโดยอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเนี่ยนะคะก็จำเป็นการเริ่มต้นอยู่ที่17 บาทก็สูงสุดอยู่ที่44 บาทนะคะก็จากเดิมที่อัตราค่าเริ่มต้น17 บาทสูงสุดอยู่ที่45 บาทอ่ะเขาปรับลดลงมาให้1 บาทค่ะเออต้องบอกว่าก็เยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครขึ้นทุกวันน่ะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าจำนวนสถานีที่เดินทางก็คือจำนวนสถานีที่6 8แล้วก็10แล้วก็12เป็นต้นไปนะคะนับตั้งแต่จากสถานีต้นทางแล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเขาก็จะปรับลดลงให้1บาทเช่นกันอันนี้เป็นจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็ยังคงส่วนลดพิเศษให้ 50% เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาก็มีส่วนลดให้10% จริงๆเดี๋ยวนี้ลดบาท2 บาทก็ถือว่าลดเยอะแล้วนะเพราะว่าทุกสินค้าและบริการนี้ก็คือราคาขึ้นหมดทุกอย่างเลยเมื่อวานค่าหมูก็ขึ้นนะคะ
1: ขึ้นแล้วเหรอคะ
0: ขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพาเสืออะไรที่ทางภาครัฐเขาออกมาถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสจริงๆก็อยากจะเตือนอีกสักหนึ่งอย่างนะบางคนก็อาจจะอยู่มันก็อาจจะมีนะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนาะบางทีไม่ค่อยมีร้านไหนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้หรืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่หมดภายในเดือนนี้นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะทบไปในเดือนหน้าได้นะคะ
1: ใช่ก็คือหมดเดือนแล้วก็คือตัดทิ้งเลยเริ่มเดือนใหม่ก็คือ 1,000 อันใหม่เลยนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ทบยอดไปอีกเดือนต่อไปนะก็มีข่าวคราวนะเรื่องของก่อนที่จะไปปิดเบรกนี้เนาะข่าวคราวนิดนึงเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมนะเขาบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เรื่องของสงครามมันอาจจะดีขึ้นนะเรื่องของราคาพลังงานน่ะต้นทุนขนส่งแล้วก็ห่วงโซ่ประทานระหว่างประเทศเนี่ยแต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองเขาบอกเขามั่นใจนะว่าภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย2569เนี่ยจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าดัชนีผลผลิตนะของอุตสาหกรรมแล้วก็มวลรวมผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมเนี่ยจะดีขึ้นนะจะขยายตัวถึงร้อยละ 1.5 ถึง 2นะแล้วก็คาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ย1ถึง2เนื่องจากว่ามีแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศอย่างไทยพลัสนี่แหละเนาะแล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เขาเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวมากขึ้นแต่ว่าเรื่องของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความท้าทายหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยเร่งปรับตัวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องของยุทธศาสตร์วันไม้ซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการยกระดับการแก้ปัญหาให้ประชาชนเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายขั้นตอนการอนุญาตต่างๆให้มันมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะหรือว่าพลังงานสะอาดนี่แหละเพื่อให้ไทยเนี่ยได้มีศักยภาพในการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เอื้อต่อการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นอันนี้เขาก็ฝากกันไว้ก็เป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีที่ภาคอุตสาหกรรมอาจจะได้มีเรื่องของการขยายตัวมากขึ้น
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ในช่วง
1: SME ต้องรอดค่ะต้องรอดจริงๆนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: Modern Market

0: ปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
9: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Modern Market ค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสลาค่ะแล้วก็นุจิจิรภาสอนุวัฒน์เนา
10: ะ
9: ก็ยังอยู่กับเรา2คนในวันอังคารทุกๆวันอังคารแบบนี้ค่ะในช่วง 11:00 นถึงเที่ยงที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็เปิดกราฟเนาะ SME ในช่วงแรกว่าเอ๊ะใครจะอยากมาโปรโมทสินค้าและบริการของตัวเองในช่วง2 minute market เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่คุณต้องก็มาพรีเซนต์เรื่องของโปรโมทเรื่องของกิจการร้านค้ากิจการร้านค้าสื่อสิ่งพิมพ์ของตัวเองไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ช่วง SME ตั้งรอดค่ะก็เราก็อยากมาชวนผู้ฟังนี่แหละพูดคุยกันแล้วก็แบบเอ๊ะมีข่าวคราวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างที่อยากที่จะทำให้ SME ตั้งรอดไปด้วยกันจริงๆในช่วงธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้เน
10: า
9: ะ
10: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยคลื่นของเรามีกิจกรรมเนาะในการช่วย SME นะคะที่เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะหลายคนก็สมัครกันเข้ามาร่วมงานนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณทุกการสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะเยอะมากจริงๆแต่ว่าบางคนก็รอฟังผลอยู่เนาะว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มี ตอนนี้ทีมงานกำลังที่จะรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายชื่อนะคะในการที่จะประกาศผลให้ได้ทันวันนี้นะคะก็หลายท่านไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับร่วมให้มาร่วมงานเนี่ยก็จะมีข้อความในการส่งกลับไปทาง LINE @thinkingradio ทางข้อความที่ท่านพูดคุยมากับเรานี่แหละหรือว่าทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็จะขึ้นรายชื่อไว้ให้ด้วยแต่ว่างานแบบนี้นะคะนุ้ยเชื่อว่าทุกท่านจะได้เข้ามาร่วมงานแน่นอนเพราะว่าเราเปิดห้องประชุมออดิโทเรียมที่บริษัทอสมทของเราเนี่ยห้องใหญ่มากเลยเนาะน่าจะรองรับทุกท่านได้ไม่ต้องกังวล นะคะยังไงก็ได้มาร่วมงานแน่นอนแต่ว่ารอสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวโผใหญ่ในการจัดงานนะพี่เอวรพงษ์แจ้งจิตก็กำลังทำงานอย่างขมักขม้นเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่ต้องบริหารจัดการมากๆเลยเนาะ
11: ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกก็คือเดี๋ยวจะมีการประกาศใน Facebook ด้วยแล้วก็รวมไปถึงจะมีข้อความตอบกลับไปสำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเหมือนกันนะไม่ต้องกังวลกันนะคะรอสักครู่ภายในวันนี้แหละวันนี้แน่ๆ
10: ใช่ช่วงที่2นี้ที่บอกไปว่าเรามีช่วง SME ต้องรอดใช่ไหมคะต้องบอกว่าในช่วงปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าจะมีข่าวดีเนาะในเรื่องของการที่ทางอเมริกากับทางอิหร่านเขามีข้อตกลงที่จะยุติจริงๆเขาก็เดี๋ยวเขาก็มีข้อ
11: ตกลงยุติ
10: กันเองแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเขาก็มีการตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมนกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ราคาน้ำเหมืองน้ำมันก็ลดลงอันนี้ก็คือราคาน้ำมันตลาดโลกนะรวมถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยก็มีข่าวดีของวันนี้เหมือนกันนะคะก็ลดถึง1บาท20สตางค์เลยทีเดียวลดเยอะนะคะก็แต่ว่าอีกหลากหลายมาตรการนะคะในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพราะว่าหลายท่านก็ยังประสบปัญหากันอยู่นะมันจะมีข่าวดีตรงที่ว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะคะท่านมีกำหนดการเดินทางที่จะไปรัสเซียค่ะไปพบกับปูตินนะคะเพื่อที่จะไปเจรจาทางการค้าค่ะจะไปฟื้นการค้าไทยนะคะเพราะว่าหลังจากพบว่ามูลค่าเนี่ยนะคะมันสูญหายไปกว่า 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยทางนายกนะคะท่านก็ไม่นิ่งนอนใจเนาะท่านก็มีกำหนดการเดินทางในการที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียต้องบอกเป็นสมัยพิเศษนะคะกำหนดการเดินทางของท่านก็คือในวันที่17-18มิถุนายนนี้นะคะที่เมืองคาซันสหพันธรัฐรัสเซียนะคะก็โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญเนี่ยก็คือการผลักดันการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนแล้วก็จะไปเปิดตลาดใหม่แล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เนาะที่ต้องบอกว่ามันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากๆเลยแล้วเช่นกันมันส่งผลกระทบทั้งโลกรัสเซียนะคะก็ทำให้การค้าไทยรัสเซียเนี่ยมันก็หดตัวลงอย่างต้องบอกว่ามันมีนัยยะที่สำคัญก็คือมันหดตัวลงเยอะนะคะสำหรับการค้าไทยรัสเซียเนี่ยนะคะยังไม่กลับสู่ยุคก่อนสงครามนะนะก็ข้อมูลนี้เนี่ยนะเป็นข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็เป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพของการชะลอตัวอย่างชัดเจนเลยว่าหลังจากเกิดสงครามอันนี้เนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะคะในปี2564และซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นช่วงก่อนเกิดสงครามนะคะมูลค่าการค้ารวมของ2ประเทศเนี่ยอยู่ที่87,312,029 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขรวมนะคะแบ่งเป็นการส่งออกของไทยนะคะอยู่ที่32กว่าล้านบาทแล้วก็แบ่งเป็นการนำเข้า54กว่าล้านบาทโดยพบว่าไทยเนี่ยขาดดุลทางการค้านะถึง 22กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เกิดสงครามเนี่ยมันก็มีมาตรการคว่ำบาตรในปี2565ใช่ไหมทำให้มูลค่าการค้ารวมเนี่ยนะคะลดลงถึง64กว่าล้านบาทเลยทีเดียวต้องบอกว่ามันหดตัวเยอะมากถึง 26.06% ในขณะที่การส่งออกของไทยค่ะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงเยอะมากๆถึง 37.87% นะคะเหลือมูลค่าเพียงแค่20กว่าล้านบาทแค่นั้นนะคะแล้วก็พบว่าในช่วงปี2566ถึง2568เนี่ยการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยอาจจะมีการเริ่มฟื้นตัวบ้างบางส่วนแต่ว่ามูลค่าของการค้าโดยรวมเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นจาก52กว่าล้านบาทในปี2566เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น57กว่าล้านบาทในปี2568นะคะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าระดับตอนก่อนสงครามอยู่ดีนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าสำหรับล่าสุดนะคะในช่วง4เดือนแรกของปี2569คือปีนี้เนี่ยนะมูลค่ารวมอยู่ที่17กว่าล้านบาทก็ยังเป็นตัวเลขที่ลดลงถึง 24.61% อยู่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนนะคะทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยมีเรียกว่าตัวเลขนะลดลงเยอะมากๆถึง 40.07% เลยทีเดียวในขณะที่ไทยเนี่ยก็กลับมาขาดดุลทางการค้าอีกครั้งนะคะตรงนี้เนี่ยทางประธานกิติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนุกูลซึ่งเราก็เคยเชิญท่านมาพูดคุยบ่อยๆเน
11: า
10: ะ
11: ใช่ใช่ท่านเป็นอดีตจริงๆท่านเป็นอดีต
10: ค่ะ
11: ประธานเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ไปแล้ว
10: ใช่นะคะท่านก็เปิดเผยเอาไว้ว่านะคะปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้มูลค่าการค้าของไทยรัสเซียเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือมาตรการคว่ำบาตรจากทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปแล้วก็หัวใจสำคัญเลยก็คือรัสเซียเนี่ยถูกตัดออกจากระบบSFIFT นะคะทำให้การโอนเงินเนี่ยทำให้การโอนเงินชำระค่าสินค้าเนี่ยทำได้ยากมากๆเลยมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเดินเรือเดินทางแล้วก็เป็นผลกระทบหนักที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเงินแล้วก็ภาคธุรกิจก็มีความกังวลตรงนี้เยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำการค้ากับทางรัสเซียอยู่เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนุ้ยจำได้ว่าทางงานสัมมนาของคลื่นของเราอ่ะเจาะตลาดแดนมังกรเมื่อช่วงปีที่แล้วอ่ะเรายังเคยคุยเอาไว้มีวิทยากรพูดคุยบนเวทีว่าเฮ้ยการค้ารัสเซียนี่ก็คือน่าสนใจแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่ดีนะคะก็ต้องบอกว่าเป้าหมายของทางสภาอุตสาหกรรมนะเขาตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 ล้านดอลลาร์เลยแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะก็ท่านฝากเอาฝากเอาไว้ถึงท่านนายกนะว่าสิ่งที่อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยช่วยเหลือมากๆในเรื่องของการค้าไทยรัสเซียเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของพลังงานปุ๋ยนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ท่านนายกเนี่ยปูทางในการที่จะฟื้นการค้าขึ้นมาเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้าไปพบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆมันจะถือว่าเป็นอย่างแรกเลยที่จะเข้าไปจัดการก็คือทางด้านพลังงานอันนี้เนี่ยก็จะเข้าไปจัดการเป็นลำดับแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าทางยุโรปที่เขามีปัญหาในการลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอะไรเนี่ยนะคะก็ทำให้ราคาของประเทศอื่นเนี่ยมันก็ต่ำกว่าตลาดไปด้วยตรงนี้ก็อยากจะฝากนะคะทางสภาอุตสาหกรรมไทยสภาอุตสาหกรรมธุรกิจไทยรัสเซียก็อยากจะฝากตรงนี้ให้กับท่านนายกไปช่วยบริหารจัดการนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการเดินทางไปแบบนี้เนาะแล้วก็เชื่อว่าจะมีมาตรการที่ดีขึ้นมาช่วยเหลือนะคะนักธุรกิจไทย SME ไทยแน่นอนค่ะ
11: ก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปเนาะว่าผลจากการพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะมีข่าวดีๆมาให้กับทาง
10: มีอะไรบ้าง
11: มีอะไรบ้างสำหรับทั้งเรื่องของการค้าเนา
10: ะ
11: พูดถึงเรื่องของการค้าเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมกันไปแล้วสำหรับภาคเอกชนเนาะรัฐมนตรีวราวุธเองก็บอกอีกว่าอย่างที่บอกว่า

0: อุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชานี่แหละเพื่อจะหามาตรการในการดูแลแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ยังได้เสนอเรียกว่าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายอะค่ะในเรื่องของตามแนวคิดที่บอกว่า better together นะหรือว่าเชื่อมโอกาสสร้างแต้มต่อเติบโตไปด้วยกันโอ้ชอบชื่อจังเลยเนาะทางดร.นพวงศ์อย่างประธานสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการที่เป็นไมโคร SME เนี่ยประมาณ3.33 ล้านรายใช่ค่ะก็คิดเป็น 99.5% เลยนะของผู้ประกอบการทั้งหมดโอ้นี่ก็เกือบทั้งหมดค่ะอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนาะแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญถึง 69% ของการจ้างงานทั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหลายมาตรการภาครัฐเนี่ยยังใช้คำว่า SME ในลักษณะแบบเหมารวมนะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นไมโคร SME จำนวนมากเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงความช่วยเหลือนั้นได้ค่ะทางที่กลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศด้วยซ้ำไปนะทางสมาพันธ์เขาก็เลยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ5ด้านเลยค่ะบอกว่าอยากให้ทางภาครัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยไปคุยกับนายกสักนิดนึงว่าขอขยายกองทุนประชารัฐค่ะช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโครและก็small enterprise นะคะทั้งประเทศเลยให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อในการช่วยผู้ประกอบการที่โดนน้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็บริเวณชายแดนทางไทยกัมพูชาด้วยนะคะข้อ2คือช่วยส่งเสริมได้ไหมว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ AI เนี่ยรวมถึงเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจส่วนข้อ3เนี่ยอยากให้ช่วยปรับปรุงกฎระเบียบและการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับไมโคร SME ไทยไปแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อ4ค่ะเขาเสนอให้ขยายบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละให้มันครอบคลุมอุตสาหกรรมบริการด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยรวมไปถึง AI เพื่อที่จะก้าวไปสู่กระทรวงของไมโคร SME เพื่อให้ผู้ประกอบการไมโคร SME ได้อย่างแท้จริงเนาะและข้อที่5ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ช่วยสร้างตลาดและก็โอกาสทางธุรกิจผ่านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มสัดส่วนการใช้ local content แล้วก็เชื่อมโยงไมโคร SME นี่แหละเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและก็ภาคเอกชนขนาดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเขายังเสนออีกด้วยว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยออกแบบนโยบายเลยมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดแยกมาตรการสำหรับผู้ประกอบการระดับไมโครสำหรับ small หรือสำหรับ medium enterprise เนี่ยออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะอย่าไปเหมารวมแบบนั้นเนาะเพื่อให้ความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าถึงผู้ประกอบการอย่างแท้จริงค่ะเพราะบอกว่าทางคุณดร.ณพงศ์เนี่ยบอกว่าหากประเทศไทยเนี่ยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเนี่ยหรือว่าจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการไมโครและ small enterprise เนี่ยที่มันมีจำนวนเยอะมาก 3.26 ล้านรายเนี่ยก็ต้องคือมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะแล้วก็ในมิติการจ้างงานการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยในระยะยาวด้วยนะเขาก็ฝากกันไว้ค่ะทางสมาพันธ์ SME ไทยเองเขาก็ยืนยันความพร้อมในการทำงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนเลยผลักดันให้เกิดแนวทางนี้ให้ได้ค่ะ Better Together เชื่อมโอกาสสร้างแต้มต่อเติบโตไปด้วยกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกับผู้ประกอบการไมโคร SME ทั่วประเทศอันนี้นำมาฝากกันสำหรับข้อเสนอเนาะก็อยากให้ทางภาครัฐเองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแบบไม่เหมารวมอยากให้แยกไปเลยว่า SME ไมโคร SME small SME อะไรเงี้ยก็คือให้มันชัดเจนไป
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีหนึ่งข่าวดีนะคะก็มีอีกหนึ่งข่าวดีมาฝากนะคะอาจจะเป็นรวมถึงของไมโคร SME ด้วยเพราะว่าเอ๊ะธุรกิจที่เป็นไมโคร SME ก็เป็นธุรกิจเล็กๆที่หลายๆคนก็มีอาชีพเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์อาชีพอิสระอะไรแบบนี้ถือเป็นไมโคร SME ไหมคะพี่โบ
0: นั่นสิคะถือไหมคะคือไมโคร SME เนี่ยก็ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยไม่ใช่แค่แบบถ้า SME จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั่นคือ SME เนาะแต่ว่าถ้าไมโคร SME จะรวมรายย่อยไปด้วยซึ่งแบบเล็กเข้าไปอีกอ่ะ
1: นะคะก็บางท่านก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพ อิสระอะไรพวกนี้ก็จะ เข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในจริงๆเป็นข่าวดีของบุคคลทั่วไปนะคะไม่แต่เฉพ

0: อ๋อ SME นะเพราะว่าทางเพื่อนบ้านของเราที่ติดกับบริษัทอสมทของเราเนี่ยนะคะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเนี่ยนะคะเขาก็อยากที่จะมีมาตรการช่วยตรงนี้ก็คือจะปลดล็อกอาชีพอิสระให้มีบ้านได้เพราะว่าหลายคนก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ทำงานประจำใครไม่มีสเตทเมนต์หรือว่าใครไม่มีแบบบัญชีที่แบบว่าเอ้ยจะไปแสดงได้หรือว่าส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพอิสระก็เยอะนะคะตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงในการที่จะไปรับบริการสินเชื่อจากธนาคารได้ใช่ไหมคะทางทอสอค่ะเขาก็ออกมาตรการมาเลยพร้อมที่จะตั้งเป้าดันสัดส่วนให้มีลูกค้าพุ่งนะคะถึง15%เลยทีเดียวแล้วก็มั่นใจทางทอสอเนี่ยเขาก็มั่นใจในการที่จะปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี2569นะคะให้เป็นไปตามเป้าด้วยโดยหลังจากเนี้ย5 เดือนเศษแรกเนี่ยนะคะก็จะปล่อยเขาปล่อยกู้ไปแล้วกว่า95,000 ล้านบาทพร้อมที่จะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อไปด้วยสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพอิสระนะคะก็อาชีพค้าขายก็ถือเป็นอาชีพอิสระเนาะฉะนั้นเป้าหมายนะคะเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะสูงถึง10-15%ของพอร์ตในการลงทุนของทอสเลยทีเดียวทางตรงนี้เนี่ยนะคะดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้นะคะสูงถึง95,000 กว่าล้านบาทคิดเป็น 38.64% นะคะมันจะส่งผลทำให้ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถมีที่อยู่อาศัยของตนเองได้เพิ่มขึ้นสูงถึง1,424 บัญชีด้วยกันนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าจริงๆรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะกลุ่มเป้าหมายของเขาอะเป็นกลุ่มเด็กเจนซีด้วยนะเพราะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขาชอบทำอาชีพอิสระใช่ไหม
1: เขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
0: กลุ่มคนพวกนี้แหละบางทีก็จะไม่ได้เข้าไปตามกำหนดการเดิมของทางธนาคารก็คือว่าประกอบอาชีพอิสระอะไรพวกนี้นะคะสำหรับกลุ่มเจนซีเนี่ยทางธนาคารเขาก็มีการศึกษาพฤติกรรมอยู่แล้วก็ออกมาตรการตรงนี้มาช่วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเงื่อนไขก็เยอะอยู่แล้วเนาะหมายความว่ามันมีรายละเอียดเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสได้เลยนะคะพร้อมกับใครบางคนนะนุ้ยเห็นเวลาเขาออกมาตรการนู่นนี่นั่นออกมาช่วยเฉพาะบางกลุ่มคนนะก็จะมีบางคอมเมนต์หรือบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเป็นลูกค้าฉันดีฉันเป็นลูกหนี้ฉันดีทำไมไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือฉันบ้างเลยมีอยู่มีคนวนอยู่ใช่ไหมทางนี้เนี่ยนะคะก็ทางทอสอเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าที่เขาเรียกว่าหลายผ่อนชำระต่อเนื่องหรือว่าเป็นลูกค้าที่ดีเขาก็มีมาตรการเหมือนกันนะคะเขาก็ยังมีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะต้องบอกว่าเขาก็ออกมาเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจก
1: ็
0: เข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลย
1: เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงๆไปว่าช่วงนี้สำหรับใครแล้วช่วงนี้สำหรับใครนะก็อาจจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแหละว่ามาตรการที่ออกมาให้ความช่วยเหลือน่ะช่วงที่เป็นตรงกับเราเนี่ยคือช่วงไหนหรือว่าจริงๆถ้าแบบมันมีหรือเปล่านะก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่ธนาคารทอสได้เลยแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันได้ยินเท่านั้นเอง
0: ช่วงนี้แหละก็เป็นช่วงที่สำคัญของอาชีพอิสระแล้วถ้าอยากมีบ้านนะคะก็เข้าไปติดต่อที่ทอสได้เลยค่ะ
1: แต่ว่าก่อนจะจบรายการกันไปอ่ะม
0: าย
1: ังมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาฝากกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้ว
1: เรานั่งคุยกันไปเอี้ยวคอไปเอี้ยวคอมารู้สึกว่าเริ่มเมื่อยๆละ
0: ค่ะเช่นเคย
1: มีไหมมีไหม
0: มีสิคะเรามีสินค้านะคะที่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่มที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานหรือว่าการจะเป็นการขับรถทางไกลหรือว่าเราสองคนที่แบบเฮ้ยเดินทางไปต่างจังหวัดมาเนาะเราไปชุมพร
1: นานแล้วเกิน
0: ปวดเมื่อยแบบนุ้ยปวดเอาตรงๆคือปวดก้นมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอาผลิตภัณฑ์
1: ไปลองใช้
0: ไปลองใช้นะคะนั่นก็คือสุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพ นะคะก็ต้องบอกว่าสุกายะยานวดคลายเส้นเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยดูแลคุณได้เพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนานะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่จะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมันคล้ายๆกับกลิ่นเหมือนแบบอโรมากลิ่น
1: ละม
0: ุ
1: นละมุนหอมแล้วแบบชื่นใจชื่นใจผ่อนคลาย
0: ใช่สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเนี่ยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ค่ะในราคาเพียงแค่999 บาทอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้แพงเลยเพราะว่ารับไปถึง14 ขวดด้วยกันนะคะก็มันจะเป็นขนาด12 กรัม8 ขวดนะคะแล้วก็ขนาด3 กรัมอีก6 ขวดค่ะตกเพียงแค่ขวดละไม่ถึง100ไม่ถึง100อ่ะนะคะราคาดีมากแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะโทรมาที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียไม่ต้องเป็นห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าอสมทของเราการันตีคุณภาพไว้แล้วนะคะ
1: สนใจก็
0: โทรมาสั่งซื้อได้เลย
1: โทรมาได้เลยค่ะสามารถโทรมาได้สำหรับสุขยะคุ้มจริงๆนะกี่ขวดนะ10 ขวด
0: 16 ขวด
1: โอ้16 ขวดโอ้ได้ยินเป็น10 ขวดนี่หูไม่ค่อยดีนะเนี่ย16 ขวดแต่แค่
0: 999 บาทแค่นั้นเอง
1: เท่านั้นเองค่ะก็ใช้กันได้แบบแจกจ่ายซื้อไปเป็นของขวัญให้ใครก็ได้นะสำหรับเราคิดว่าเขาน่าจะปวดปวดไม่เมื่อยนะซื้อเป็นของขวัญได้เลย
0: ค่ะค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่โบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะใครที่รอติดตามฟังผลนะคะก็รอหน่อยสำหรับงานสัมมนาวันเสาร์นี้
1: ใจเย็นๆนิดนึง
0: ประกาศผลคือประกาศผลวันนี้แน่นอน
1: ใช่ค่ะก็ภายในวันนี้แน่นอนเดี๋ยวติดตามกันได้แล้วก็ติดตามเรา2คนได้ทุกๆวันอังคารแต่ว่าในวันอื่นๆก็ยังคงมีผู้ดำเนินรายการผัดเปลี่ยนกันไปนะคะค่ะก็เรา2คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เดียวในโลกตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์พระองค์พาชาวบางเสด็จย้อนระลึกครั้งเสด็จสูญตุ๊กตาชาววังและทรงหัดปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดิโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดิโลก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
2: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ ตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
2: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยง สำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
2: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1ถึงร้อยละ2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดีตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา10 นาฬิกาค่ะ วันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ตำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุนเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซ้อโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอิ้นเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน4ทุ่มวันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตีห้าวันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชยสิทธิ์ที่ถูก หมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโวซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0-0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0-0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1-1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1-1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1-0 แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณศาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนผู้อำนวยการสถาบัน IMC แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
5: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยไปถึงตัวรายละเอียดบางประการนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คงจะพัฒนาไปเยอะละเพราะว่ามีการระดมความเห็นอะไรกันไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะโครงการไทยแลนด์ AI Passport นะครับทีเนี้ยอันนั้นก็ว่าไปก็มันก็มีคนพูดกันไปเยอะละคำถามก็คือว่าและแสดงว่า AI มันสำคัญมันถึงมีโครงการ AI Passport แต่ลักษณะรูปแบบเนี่ยมีการแจกกันเหมือนกับไทยช่วยไทยเพียงแต่ไทยช่วยไทยมันมีเยอะคนได้รับสิทธิ์มันเยอะใช่ไหมอันนี้ก็คือ5ล้านหมายถึงว่าเพิ่มคนที่ใช้ AI เนี่ยเป็น5ล้านมันจะเป็นสัก 10% อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอะไรพวกนี้นะทีนี้คำถามของเราก็คือถ้าสมมติว่าไอ้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบ่งมาไงอาจจะลดขนาดไอ้โครงการ Thailand Passport ไปอาจารย์คิดผมจะถามอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเฮ้ยเราลดไป Thailand Passport เหลือสัก500ล้านได้มั้ยและอีก 1,100 ล้านเนี่ยเราเอาเงินมาทำอะไรในด้าน AI ได้
6: ก่อนอื่นนะอาจารย์จำอะไรโพสต์ของอาจารย์ปิติแสงสีงามได้ไหม
5: ไม่ได้จำเลย
6: ท่านเขียนแบบว่าเนี่ยเขาก็มีอะไรไอ้เทรนทักษะด้าน AI ในอาเซียนนะเขามีโครงการนะเขาใช้ร้อยกว่าล้านเองเขาใช้ร้อยกว่าล้านเองนะอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราชัดเจนก่อนปัญหาของเราเนี่ยไอ้คนไทยเข้าไม่ถึง AI หรือเปล่า
5: หรือว่าใช้ AI ไม่เป็นเปล่า
6: ผมว่าใช้ไม่เป็นมากกว่าป่ะถูกไหมอาจารย์คือจริงๆเนี่ยถามผมนะอาจารย์จะสอนคนใช้ YouTube อาจารย์ต้องสอนเลยก็ไม่ต้องอ่ะก็เข้าเว็บ YouTube เลยถูกไหมอาจารย์จะใช้จริง
5: ไหมพูดตรงๆเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรารุ่นอาจารย์กับรุ่นผมเนี่ยซื้อสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์มาแม่งต้องมีคู่มือนะ
6: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วเราก็จะต้องเปิดดูว่า1 2 3 4อะไรพวกนี้แต่ตั้งแต่สมัย Apple มันเข้ามาเนี่ยมันมี Apple ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีคู่มือนะ

0: ก็มันใช
1: ้ยังไงเนี่ยไอแอปไอโฟนมันไม่ต้องมีเลยนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีคนอันบงอันบ็อกสอนรีวงรีวิวไม่ต้องมีเลยคือเดือนแรกมันง่ายมันอันนั้นง่ายสองถึงแม้ว่ามึงยังไม่รู้เรื่องเนี่ยมึงก็ไปดู YouTube ก็ได้มันจะมีคนบอกไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้เนี่ยวิธีใช้ChatGPT วิธีไทโคเวิร์กอะไรก็เต็มไปหมดเลยไปดูใน YouTube อ่ะ
0: ก็จริง
1: ๆเนี่ยนะใน x.com ผมเนี่ยนะอาจารย์มีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยใน100โพสต์เนี่ยจะมีเรื่องคอร์สประมาณ50โพสต์ ChatGPT เนี่ยคือพูดง่ายๆเป็นเรื่อง AI ของผมเนี่ย 100% เลยนะใน X ที่ผมตามเนี่ย
0: มันไม่ได้แอดติดอ่ะว่าอาจารย์สนใจอะไรเอาผม
1: ก็คือไม่ตามไงแล้วมันก็บอกใช้ ChatGPT แบบนี้โอ้ยแต่สมัยไอ้คอร์ส AI ไม่ได้ทําเวอร์อันนี้นะมันทําอันนี้ได้อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันก็แปลว่ามันคงเป็นคนไทยที่ขวนขวายนะ
0: ใช่อาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวนี้นะเวลาผมไปบรรยายตามที่ต่างๆแทบทุกที่อาจารย์หาคนที่แบบอะไรอ่ะเข้าไม่เคยใช้ AI เนี่ยเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะเอาพูดถึงคนทำงานนะ
1: โอ้โหมันก็เหมือน Google อ่ะพูดยังไงเป็น Google อีกแบบนึงถ้าเราหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้เป็นเอเจนต์นะ
0: ทุกคนใช้ได้และเข้าถึงนะคือเข้าถึงง่ายมากคือถามว่า
1: ถ้าทุกคนเข้าถึงไอ้ไทยช่วยไทยนี่มันก็ต้องเข้า AI ได้แหละเพราะว่ามันจะต้องมีมือถือมันจะต้องมีไอ้มันจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็มึงในเครื่องเดียวที่มึงใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยมึงก็ใช้ AI ได้
0: งั้นอันนี้ตอบคำถามอาจารย์ก่อนอันแรกเลยนะผมว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาเยอะหรอกเพราะมันมีอยู่แล้วสมมติถ้าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราจำเป็นจะต้องเพิ่มทักษะคนไหมสมมติเอาแบบบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกไปเริ่มยังไงนะอาจจะมีสอนไปบ้างอันนี้เห็นด้วยนะแต่จริงๆไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกเพราะจริงเนี่ยไอ้อะไรอย่างที่อาจารย์ว่าเรียนไปแป๊บเดียวนะ YouTube ก็มีอะไรก็มีให้คำแนะนำ
1: ไปเราก็ถาม AI แล้วเนี่ย
0: ใช่ไง
1: ผมเนี่ยใช้ฟรีเนี่ยนะ
0: เ
1: ฮ้ยคุณอยู่กับผมมาสักเดือนนึงแล้วเนี่ยผมควรจะใช้อะไรที่มีประสิทธิภาพมันก็ถามมันผมเป็นคนจะตั้งข้องตั้งค่าอะไรไหมก็ถามมันไปเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องเวิร์กโฟมก็ถามเอ้ยเวิร์กโฟนี้นั่งช่วยเขียนเวิร์กโฟให้หน่อยสิเดี๋ยวเราก็ไปในคอร์สไงใช่ไหมเฮ้ยเวิร์กโฟแล้วผมไปถามคอร์สว่าเวิร์กโฟนี้ถูกไหมอันนี้ไปถามChatGPTอะไรอย่างเงี้ยก็ถามมันสิ
0: เนี่ยผมพูดอย่างอาจารย์เลยนะเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วมี AI มาใหม่ๆเนี่ยผมยังสอนได้นะก็จะไปบอกคนแนะนำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสอนอะไรใครแล้ว
1: นะ
0: พอถามไปค่อยก็เล่นมาหมดแล้วงั้นไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่จำเป็นมากนะแต่ผมว่าสิ่งที่จำเป็นถ้าเราต้องการจะทำอะไรต่อภายใต้1,600 ล้าน
1: แม่ผมถามว่าถ้าอาจารย์จะ reallocate
0: ก็คือผมว่า
1: การที่ศึกษาเฮ้ยเนี้ยโครงการเนี้ยมันโอ้มันแรงต้านเยอะว่ะนะแล้วก็เราจะต้องปรับหน่อยไหมปรับลดงบประมาณหน่อยแล้วก็แล้วเรารีแอลลูเคทหน่อยรีแอลลูเคทแบบว่าร
0: ีแอลลูเคทจะสำคัญ
1: อันเนี้ยไอ้งบประมาณเนี้ยถ้าเรารีแอลลูเคทเนี่ยโอเคเราอาจจะปรับไอ้1,600ล้านเหลืออาจจะสัก500ล้านไอ้1,100ล้านเนี่ยเราเอาไปช่วยคอมมูนิตี้ของนักพัฒนาหรือเอาไปให้ไอ้ชุมชนอะไรที่มันถ้ามันได้ใช้ไอ้ตัวโปรจริงๆหรือได้เงินพัฒนาอะไรเนี่ยมันจะทำให้ยกระดับอะ AI ในบ้านเราได้ไหมโดยให้เราไปศึกษาว่าสิงคโปร์เนี่ยมันทำยังไงเพราะมันเป็นแม่แบบอยู่แล้วไง
0: คือผมว่าจริงๆเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันละนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราอะเอาพวกอะไรบริษัทไทยนะสตาร์ทอัพไทยนะมาทำพวกอะไร AI โมเดล AI เฉพาะทางเป็นเรื่องๆอ่ะแล้วจริงๆเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยทำอะไรได้เยอะนะอย่างผมเคยคุยกับไอ้นักพัฒนาบางกลุ่มนะเขาบอกผมว่าพี่เฮ้ยทำไมเนี่ยเราไม่เอาเงินเนี่ยมาแจกโทเก้นให้นักพัฒนาเลยเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมี open source บางตัวนะมันเก่งมากอยู่แล้วนะพอมันเก่งเยอะไปหมดนะแล้วก็บอกว่าทำก็ไม่จำเป็นจะต้องอะไรอ่ะไปเขียนอะไรมากแต่เอาโทเก้นไปแจกเลยแล้วบอกเฮ้ยมันทำงานได้เหมือนคอร์ด
1: แจกเงินไงแจกเงินไงมันคือแจกเงินตัวเครื่องแจกเงินคือแจกเงิน
0: พัฒนานะ
1: ก็เหมือนเนี่ยลูกศิษย์ผมอ่ะบอก
0: อ
1: ตอนเนี้ยอยู่ที่ว่าใครอ่ะจะมีเงินเปย์ขนาดไหนถ้าคุณมีเงินเปย์ได้โทเก้นมันคุณไล่พนักงานออกไม่ได้เลยมันทำงานได้ดีพนักงานอีกใช่ป่ะ
0: แต่ผมก็ยังเป็นห่วงอะอาจารย์เอาตรงๆนะถ้าให้มันทำงานได้ดีอย่างเดียวแล้วไล่พนักงานออกไปอะนะคนมันก็ตกงานเยอะนะแต่ผมคิดว่า

0: สิ่งที่ง่าย
1: แต่มันเป็นเทรนด์เลยนะอาจารย
0: ์ใช่ๆๆ
1: แ
0: ต่อย่าลืมนะ
1: มันเป็นต่อไปมันจะเป็นเทรนด์นะว่ามึงไล่ไปเท่าไหร่มึงไล่ได้กี่เปอร์เซ็นต์บริษัทมึงกำลังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอามาแข่งกันนะฮะ
0: รัฐบาลจะไปทำโครงการให้ประชาชนตกงานมันก็ไม่ได้
1: ไม่ใช่หมายถึงอย่างอาจารย์กับเพื่อนอาจจะคุยกันไง
0: เข้าใจ
1: ไงมึงไล่ไปกี่เปอร์เซ็นต์คือไล่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วพอไล่ออกไปปุ๊บเนี่ยกำไรมึงเพิ่มเปล่
0: า
1: ใช่ไหมต่อไปนี่มันจะเป็นบทสนทนา
0: เข้าใจอาจารย์แต่คราวนี้เรากลับมาตรงประเด็นนี้อาจารย์ถามว่าจะไปทำอะไรผมว่าคงต้องไปทำ AI เฉพาะทางแหละอาจารย์อาจจะมีหลายๆแอปเยอะแยะหน่อยนะขึ้นอยู่กับว่าจะทำอุตสาหกรรมไหนแต่มันต้องวางแผนให้ชัดเจนกันแล้วเผลอๆนะอาจารย์เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ต้องไปแจกอะไรเยอะหรอกนะแล้วก็เอาเป็นกลุ่มๆไปเฉพาะด้านเนี่ยผมว่าก็ช่วยได้เยอะจริงๆไอ้นี่เราคุยกันแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแต่อาจจะต้องมานั่งคุยกันใหม่นะเพราะว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้มันต้องอะไรอะ reallocate เงินให้ชัดเจนนะหรืออาจจะแบบเร็วกว่าเลยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นงบปีนี้นะเผลอๆก็ตัดทิ้งไปเลยอาจารย์บางส่วนแล้วไปวางแผนให้มันชัดเจนคือผมว่ามันต้องเริ่มจากมาสเตอร์แผนก่อนอะไรที่ประเทศแข่งได้อะไรที่เราควรจะทำคือไม่ใช่จับไปทุกเรื่องอาจารย์เดี๋ยวให้เห็นเขาทำโมเดลนี่อยากทำโมเดลบ้างเว้ยเห็นเขาทำแอปขนาดใหญ่ฉันจะทำบ้างเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่งั้นผมว่าคิดว่าเราน่าจะเริ่มจากมาสเตอร์แผนจริงๆเนี่ยอาจารย์เรามีกรรมการ AI แห่งชาตินะอาจารย์ทราบ
1: เหรอ
0: เออจริงๆนายกเป็นประธานนะอาจารย์แต่ผ่านมา3ปีเนี่ยก็เจอประชุม2ครั้งเองมั้งประชุม2ครั้งเองก็ไม่ทราบว่าทำตามมาสเตอร์แพลนแค่ไหนแล้วเรามีแผนที่ชัดเจนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมว่าจุดหลักจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปละทำอะไรใหม่ด้วยซ้ำไปนะไปเอาตัวอย่างสิงคโปร์ว่าที่สิงคโปร์ทำอะไรทำโมเดลเฉพาะทางอะไรอาจารย์ก็เอาตรงนั้น copy
1: คืออันนี้ต้องเรียนอาจารย์และเรียนท่านผู้ฟังเลยนะว่าคือถ้ายุทธศาสตร์เราอะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและยกระดับประเทศอ่ะท่านดูอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนไบเดนไปประชุม G20 อ่ะผมอ่านในนิตยสารอีโคโนมิสอ่ะมีบทความชิ้นหนึ่งเขาบอกอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศ G10 ใน10ปีนะ
0: จะดูตอน
1: คือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1ถึง10อ่ะมันจะเข้าอยู่ในทำเนียบเนี่ยอีกประมาณ10กว่าปีแล้วพอเนี่ยพอเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นอดีตลูกเขยประธานาธิบดีซูฮาโตเนี่ย2ปี

0: ปอร์ตแบบลีนแต่ฉลาดกว่าเดิม
1: okay.
0: ไม่ต้องแจกโปรเต็มรูปแบบให้ทุกคนเท่ากันเพราะจะกลายเป็นซับซิดดี้ให้คนใช้เล่นใช้ลองใช้ถามทั่วไปควรทำเป็น3ชั้นชั้นแรกให้ประชาชนเข้าถึงเบสิก AI literacy ฟรีผ่านแพลตฟอร์มกลางชั้น2ให้สิทธิ์ใช้เครื่องมือพรีเมียมกับกลุ่ม High Intent เช่น SME Crew First Jobber นักศึกษาข้าราชการฟรอนท์ไลน์โดยต้องทำเอาท์พุตจริงก่อนปลดล็อกสิทธิ
1: ์
0: ชั้น3ให้คอมพิวโมเดลเครดิตเพิ่มเฉพาะคนที่มีโปรเจกต์ใช้งานจริงเช่นทำยอดขายทำระบบบริการลูกค้าทำสื่อการสอนทำเวิร์กโฟลว์องค์กร

0: National Sector Data Common รู้สึกว่าเราพูดไปแล้วนะนี้แสดงว่าเราก้าวหน้านะอาจารย์สร้างฐานข้อมูลและ API กลางใน5เซกเตอร์ที่ไทยมีโอกาสชนะจริงเช่น Tourism Agriculture Food Agriculture Food SME Commerce Export Healthcare และ Manufacturing AI ที่ก็คือ Small Market Model ไงนะ AI ที่ไม่มีข้อมูลเฉพาะประเทศจะเป็นแค่แชทบอททั่วไปแต่ AI ที่ผูกพันกับข้อมูลท่องเที่ยวไทยสินค้าไทยมาตรฐานส่งออกไทยโรคบริการสุขภาพไทยโรงงานไทยจะกลายเป็น National Asset คืออันนี้นะท่านผู้ฟังก็คือที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราทำ Small Language Model คือพวกใช้สมองของ ChatGPT นี่แหละแต่ว่าเราทำเราเอาอันเนี้ยมาเทรนมันเฉพาะด้าน
1: เราเอา data เราใส่เข้าไป
0: เอาเทรนเฉพาะเกี่ยวกับเมืองไทยเกี่ยวกับทัวริซึมเกี่ยวกับเมดิคัลเกี่ยวกับเกษตรอะไรพวกนี้นะที่มันบอกอะไรเนี่ยที่เราก็รู้อยู่แล้วเขาบอกว่านี่คือโหมดคือความได้เปรียบที่แท้จริงเพราะ subscription AI ซื้อในทุกประเทศแต่ข้อมูลไทยที่จัดระบบดีและเชื่อม workflow ของไทยคู่แข่งซื้อไม่ได้ง่าย
1: จริง
0: ข้อ3 5 national AI mission 250ล้านเลือก5ภารกิจที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันจริงแล้วทำเป็นไพลอตขนาดใหญ่ไม่ใช่เดโมภารกิจที่ควรเลือก Tourism Revenue Engine AI ช่วยทำ itinerary หลายภาษา recommendation upsell local experience กระจายนักท่องเที่ยวเมืองรองวิเคราะห์ sentiment นักท่องเที่ยวแบบ real time 2 SME export co-pilot 3 factory productivity AI 4 agri food traceability และ quality AI ทั้ง5 service pilotให้หน่วยงานรัฐใช้ AI ลดงานเอกสารสรุปเรื่องร้องเรียนวิเคราะห์คำขอใบอนุญาตร่างหนังสือราชการตอบคำถามประชาชนสิงคโปร์เดินถูกตรงนี้ที่อาจารย์แนะมาตะกูให้ดูสิงคโปร์เขาไม่ได้จบที่ให้คนใช้ฟรีแต่เขาลงทุน AI เพื่อวิจัย Talent Industry Adoption และ High Performance Computing โดยปี26ลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ถึงปี2530และก่อนนั้นมีงบ500ล้านเหรียญสิงคโปร์สำหรับ Compute Resources ที่อาจจะไปแจกและกว่า500ล้านสิงคโปร์ผ่าน AI สิงคโปร์ไทยไม่ต้องเรียนแบบขนาดงบแต่ต้องเรียนแบบ Logic นี่คือ Mission Led AI อีก200ล้านไปทำอะไรไปทำ AI Operator Corp สร้างคนกลางระหว่างคนรู้ AI กับธุรกิจที่ใช้ AI ไม่เป็นนี่คือจุดสำคัญของการสอนพร้อมทั่วไปประเทศไทยไม่ได้ขาดคนดู YouTube เรื่อง AI แต่ขาดคนที่เข้าไปนั่งคุยกับเจ้าของ AI แล้วเปลี่ยนงานจริงให้เป็น workflow ใหม่ได้ควรสร้าง OI operator 5,000 คนแยกสายเช่น AI for SME save AI for tourism AI for factory AI for school AI for local government AI for healthcare พูดง่ายๆอันนี้เหมือนกระทรวงอะไรนะพัฒนาทางมนุษย์แหละที่มีคนไปช่วยดูแลคนป่วยติดเตียงอ่ะแต่อันนี้เป็น AI เป็นคนที่เชี่ยวชาญ AIแต่เขาจะไปเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันไม่เป็นคุ้มแต่ AI มึงเก่งขนาดนี้มึงไปนั่งทำกันไม่คุ้มหรอกใช่ไหมมันนั่งสถาปนาตัวเองเปิดคอร์สดีกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราคุยไปคราวที่แล้วจำได้ไหมโอ้โหกูรู้ AI แม่งเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะ
1: จริงๆประเด็นเนี่ยผมว่ามีอันนึงที่สำคัญนะถ้าฟังอย่างที่อาจารย์อะไรให้ GPT มันช่วยสรุปให้อ่ะนะให้สรุปให้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่า AI โมเดลเนี่ยมันไม่ใช่คิงนะ isn't the kingแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือคอนเทกต์ data งั้นจริงๆเนี่ยจุดขายเราเนี่ยนะคือบ้านเราเนี่ยไปพัฒนาโมเดลแข่งเขาไม่ได้หรอกอาจารย์เราอะต้องเอาคอนเทกต์เราแล้วเราเอา AI บวกคอนเทกต์เราที่มีอยู่เนี่ยนะโอ้โหมันจะ powerful มากแล้วต่างชาติเนี่ยเขาเอามาไม่ได้หรอกอาจารย์แล้วเขาก็ไม่มีองค์ความรู้เพราะข้อมูลมัน
0: เอาไปทำไมอันนี้มันก็เหมาะกับเราไงมันก็เหมาะกับเราเหมือนเสื้อผ้าเราตัดอะคนอื่นจะไปใส่เหรอ
1: มาแล้วเราพอทําตรงนี้
0: ง่ายๆคืออันนี้คือ AI สั่งตัดสั่งทํา
1: คือบางทีเนี่ยประเด็นที่ผมเห็นน่ะบางทีเราหลงทางเรามักจะบอกว่าเอ้ยเราอยากจะเป็น AI hub อะไรบ้างเงี้ยซึ่งจริงๆผมต้องบอกเลยประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีพอไปแข่งกับเขาได้แต่เราอ่ะควรจะทําเรื่องเฉพาะทางแล้วให้เก่งในเอาโดเมนที่เราแข่งได้อ่ะอาจารย์อย่างที่เราคุยกันหลายรอบแล้วนะเกษตรเอ่ยท่องเที่ยวเอ่ยฟู้ดเอ่ยอะไรอ่ะเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยเราแข่งได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยหลงประเด็นนะบอกเฮ้ยเราอยากจะเป็นอะไรประเทศที่ทำ AI เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรานะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยโครงการอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญคือสร้างทักษะคนให้มันเพิ่มขึ้นอ่ะคือให้เขาใช้เป็นให้เขาประยุกต์ใช้งานได้ผมว่าตรงจุดเนี่ยสำคัญซึ่งถ้าผมอ่านวัตถุประสงค์โครงการพวกนี้นะที่มีส่วนใหญ่ก็จะเขียนดีแหละ แต่พอไปดู execution หรือไปดู

0: แผนปฏิบัติการน่ะบางทีมันไม่ค่อยชัดอ่ะมันไปอะไรคาดหวังสูงเกินไปอาจารย์คือแม้แต่ในโลกนี้นะอาจารย์เชื่อไหมว่าประเทศที่ทำโมเดล AI นะผมว่าผมนึกถึงจีนอเมริกาแล้วก็ผมนึกถึงฝรั่งเศสเกาหลีไม่ค่อยมีโมเดล AI ต่างๆ
1: ใช่
0: ไหมมันทำเรื่องนี้ได้ยากแต่สมอลโมเดลเนี่ยมีเยอะอยู่ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าถูกคิดถูกทางแล้วแต่ต้องรอดูอาจารย์ว่าไอ้นี่ต้องบอกให้ดีกว่ามันอยู่ที่คนกำหนดนโยบายว่าเขาจะเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ตรงนี้ไหมไอ้นี่ค
1: ือผมไม่ได้พูดเรื่องประเทศไทยประเทศเดียวนะประชาชนฉลาดมากไปดีไหม
0: ก็ไม่ดีนะ
1: ในประเทศกำลังพัฒนานะประชาชนฉลาดมากไปดีไหมโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นประชาชนที่เป็นเจน Z ซึ่งก็เรียกร้องเยอะอยู่แล้วนะแต่ละประเทศต่างๆอาจารย์ดูศรีลังกาได้ประท้วงกันบังกลาเทศอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นนะ
1: มันจะปกครองยาก
0: ใช่ใช่
1: เมืองละเมือง
0: ปกครองมันไม่ชอบ
1: ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะไม่เทรน AI ก็ไม่ได้ตอนนี้คุณเทรนยังไงให้มันดูเหมือนกับอันนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยนะแต่ไปดูทั่วโลกเลยว่าทำยังไงให้เหมือนกับว่าเราก็สนับสนุนไง
0: แต่ไม่เต็มที่อย่าพูดอย่างนี
1: ้กับฉลาดมากนี่ปกครองยากนะอาจารย
0: ์แต่ผมกำลังมองว่า
1: แต่ตรงนี้ไม่ใช่สิงคโปร์นะนี่ว่าอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยถ้าประเทศประชาชนมันไม่ฉลาดเนี่ยประเทศมันเอารอดไม่ได้เอลีกันยูเนี่ยตอนที่แยกประเทศออกมาเอลีกันยูบอกว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยมันไม่มีมันมีที่ดีก็คือที่ตั้งของประเทศแต่ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีเลยถ้าประชาชนไม่มีความรู้ความสามารถไม่ฉลาดเนี่ยประเทศอยู่รอดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์มาเลยปลูกคนไงไอ้บางประเทศก็ไปปลูกกล้วยปลูกยางปลูกอะไรพวกนี้แต่มันปลูกคนมันใช้เวลานานไงมันไปไอ้จีนคนจีนไอ้ฝรั่งเศสจีนก็บอกถ้าอยากปีหนึ่งก็ไม้ล้มลุกไปถ้า10ปีก็ไม้ยืนต้นนะปลูกทุเรียนปลูกอะไรพวกนี้แต่ปลูกคนนี่ช่างชีวิตนะคือมันปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกเพราะมันเป็นเจเนเรชันไง
0: แต่
1: มันลงทุนของคนมันลงทุนของคนมันใช้เงินเยอะแต่มันเพย์ออฟ
0: ก็ถูกแต่ถ้าอาจารย์ไม่มองในมุมของผู้ปกครองนะผู้ปกครองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนกับคนเนี่ยมันคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดถูกไหมแต่อาจารย์กำลัง
1: จะมองจีนมันถึงทำ38ไง38วิชาไงตอนนี้จีนมันควบคุมได้ไงนะจีนมันควบคุมได้ให้รู้อะไรไม่ให้รู้อะไรใครพูดจับเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ประเทศอื่นมันทำไม่ได้ไง
0: คือจะกำลังบอกให้ต้องเป็นเผด็จการนิดนึงแล้วจะฉลาดเท่าไหร่ก็ได้หรือไง
1: ไม่ประเทศที่บริหารด้วยเผด็จการอย่างเงี้ยอย่างบางประเทศที่โดนล้มไปแล้วเงี้ยศรีลังกาหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็ปิดเสร็จเลยเขาไม่ให้ใช้ไอ้เฟซบุ๊กเด็กเจนแซดไม่พอใจถล่มไปที่ทำเนียบรัฐบาลได้เลยพวกนี้ไงก็ไม่ได้เหมือนกันไง
0: เออ
1: จานดูอิหร่านเนี่ยพอมีสงครามเขาปิดไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยป่ะต่างประเทศอิหร่านเนี่ยฉลาดจะตายประชาชนฉลาดเขาเป็นเปอร์เซียใช่ไหมเขาพวกนักคิดนักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์เต็มเลยเห็นป่ะแต่ว่าผู้ปกครองมันกดไงที่อิหร่านอ่ะมันก็เลยอะไรไม่ได้พวกเก่งๆก็หนีไปต่างประเทศหมดไงใช่ไหมไอ้ที่เหลือนี่ก็ระเบิดลงมั่งอะไรมั่งจะกินอะไรก็จะไม่ผมอ่านในวิทยุถามมากินก็จะไม่มีจะกินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผู้ปกครองเขาก็สบายไงเขาก็ต่อรองไปเลยต่อรองยันกับดูนั่นทำไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้เราอ่ะจะต้องทำให้ประเทศเราฉลาดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่ลำบากแล้วไง
0: ใช
1: ่ความได้เปรียบเรามันน้อยลงไปทุกวันน่ะ
0: จริงๆผมว่ามันต้องเร่งทำอ่ะตอนนี้อย่างที่อาจารย์ว่า
1: แต่เนี่ยก็เนี่ยในที่ ChatGPT เนี่ยก็จริงๆท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้ยากแล้วก็โยนไปถาม ChatGPT ก็ได
0: ้จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครม.เราเล่นกันมากน้อยแค่ไหน
1: ผมมาเล่น
0: ผมมาเล่น
1: แต่เพียงแต่ว่าก็จะเอามาทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่เขาก็บอกเลยว่ามันเป็นแค่ AI คุณอย่าไปเชื่อมันหมดนะ
0: อ้าวก็มากรองเองสิ
1: อ่านแน่ไปดูอาจารย์ก็เห็นก็เขียนเลย ChatGPT ก็บอกไอ้คอร์สก็บอกไอ้ AI ไอ้เกมก็บอกมันเป็นแค่ AI นะมันอาจจะผิดได
0: ้ก็
1: อ
0: อยู่ก็ต้องมาคิดเองต่อว่าจะทำอะไรอ่ะคือมันเกิดนำได้ผมใช้คำนี้นะให้ไอเดียดีอย่างไม่แค่ที่อาจารย
1: ์ง่ายนะจอนอาจารย์น่าสนใจมากเลยเฮ้ยให้ AI 4ตัวเนี่ยไปได้ไหมไอ้วันที่ระดมความคิดอ่ะเข้าใจป่ะคือคนแม่งไม่ต้องอ่ะ
0: คนไม่ต้อง
1: เอา AI 4ตัวเนี่ยเอา AI 4ตัวเนี่ยโยนลงไปเนี่ยแล้วให้แล้วมันพูดขึ้นมาเนี่ยมันพูดได้เลยให้มันพูดได้จริงไหม
0: ไม่ได้ใช่
1: เออแค่เนี้ยเองเดี๋ยวเราโยนเนี้ยเฮ้ยเออเนี่ยเหมือนเราโยนเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดลดลงAI พาสปอร์ตลดงบไปหนึ่งตั้ง500 ล้านได้ไหมทดลองก่อนแล้ว1,100นั้นทำอย่างเงี้ยแค่คิดว่าโอเคไหมอะไรเงี้ย
0: แล้วให้
1: ไม่ให้AI 4ตัวนี่มันถกกันเราคนไม่ต้องคนเราก็นั่งฟังมันอันไหนดีเอาไปใช้
0: จนกระทั่งมันได้ข้อสรุปออกมา
1: เออ
0: ไม่เหลือไม่เหลือไว้วันหลังนี่เรา
1: อาจารย์คิดดูดีว่าถ้า AGI มาเดี๋ยวก็เหมือนเกิดรันบริษัทเกิดรันกระทรวงต่างๆด้วย AGI อ่ะ
0: เ
1: กิดมีบางประเทศเช่นไอ้ประเทศอะไรแลตเวียอะไรพวกเนี้ยเอสโตเนียเกิดมันรันด้วยพวกนี้ล่ะแล้วเป็นตัวอย่างแล้วประเทศมันก้าวหน้าขึ้นจะทำยังไงอ่ะเห็นไหมน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเอาละฮะท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวคุณอาทิตย์กับคุณทรงคุณเอกกับผมจะคุณอยู่ช่วงต่อไปนะแต่ช่วงนี้อาจารย์ธนชาติลาไปแล้วสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้อาจารย์ธนชาติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจะซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทั้งนี้การโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมภัทธารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปก.เฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี2543ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี2521กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จะตั้งปี2520ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี2521กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไปก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี2540ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
8: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับBusiness Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
11: ก็เมื่อวันจันทร์เนี้ยทางอิหร่านเนี่ยกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตกลงกันในขั้นต้นได้นะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบไปแล้ว ก็คือจะ sign MOU ในวันศุกร์นี้ที่กรุงเจนีวานะก็ผ่านการต่อรองกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่สองฝ่ายนะครับที่ไม่อยากให้เกิด MOU แล้วก็นำไปสู่การสงบศึกนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ก็คืออิสราเอลนะอิสราเอลก็ต้องการทำสงครามไปตลอดนะเพราะว่าตัวเนทันยาฮูเนี่ยใช้สงครามเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะครับขณะที่ทางฝั่งอิหร่านเนี่ย IRGC เนี่ยไม่ต้องการให้สงบศึก
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสายสัญญากันเนี่ยนะฮะก็เนี่ยยิงกันอิสราเอลก็ยิงฮิซบุลลอห์ฮิซบุลลอห์ก็ยิงกันใช่ไหมก็คือสองฝั่งที่เรียกเป็นฮาร์ดไลเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว MOU เนี่ยมันยังไม่ใช่สัญญาสันติภาพถาวรนะก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยจำเป็นจะต้องทำดีลแล้วเพราะว่
12: า
11: อิหร่านเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโดนปิดล้อมนะครับน้ำมงน้ำมันก็ขายไม่ได้นะครับส่วนอเมริกานี่ก็จะลำบากแล้วนะเงินเฟ้อก็ขึ้น
12: ครับ
11: เลือกตั้งกลางเทอมก็ใกล้เข้ามาแล้วและที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวน้ำมันสำรองที่แต่ละประเทศมีเนี่ยนะซึ่งเราไม่มีนะประเทศใหญ่มีเนี่ยนะฮะยกเว้นจีนเนี่ยมีถึง 1,200 ล้านเนี่ยนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยหดลงเยอะมากสหรัฐอเมริกาเหลืออยู่434ล้านลิตรเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่เปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ย
12: ครับ
11: ก็จะพังกันทั้งโลกเลยนะ
12: ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
11: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นภาคบังคับนะ
12: ก็ต้องคลี่คลายไปสักสเต็ปนึง
11: ถึงเนทันยาฮูจะนะครับอันเนี้ยพยายามจะขัดขวางถึง IRGC พยายามจะขัดขวางนะครับ IRGC เนี่ยคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะก็คือคนที่คุมก่อนนั้นเนี่ยตายไงถูกยิง
12: โอ้
11: บารมีก็ไม่มีพอบารมีก็ไม่มีตัวเองก็ไม่ได้ออกรบอยู่ในฝ่ายอินเทลเลเจนต์เนี่ยจะพยายามที่จะเรียกว่าขย่งอำนาจตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยคนอันนี้ก็จะมีปัญหานะคร
12: ับ
11: ส่วนเนทันยาฮูก็เหมือนกันนะ
12: ครับ
11: ทั้งทรัมป์ทั้งมอตตาบ้าเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าแม่กวนอิมก็คือ ใช้มงคลที่รัดหัวรัดเฮงเจียเฮงเจียเนี่ยมันฤทธิ์มันเยอะกำลาบลำบากนะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนี่ต้องมีไอ้มงคลที่อยู่บนหัวเฮงเจียถ้ามันซ่านะก็ต้องรัดจนปวดทำอะไรไม่ได้
12: เป็นคือมือแบบกันกำลาบให้อยู่หมัด
11: ใช่เหมือนต้องกำลาบทางมอตตาบ้าเนี่ยผู้นำสูงสุดก็ต้องกำลาบ IRGCทรัมป์ก็ต้องกำลาบเนทันยาฮูให้ได้ไม่งั้นเนี่ยไอ้สัญญาสันติภาพเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไหน
12: ไม่
11: เพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการคุยเรื่องนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ด้วยไงใช่ไหม
12: เป็นสเต็ป
11: นี่อิหร่านเนี่ยไม่ต้องการนิวเคลียร์หรอกช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันมีพลังมากกว่าน ิวเคลียร์เนี่ยถือเอาไว้ใครกล้าทิ้งเรา
12: โอ้แต่นี่มันคือเขาเรียกมันขวางระบบเศรษฐกิจของโลก
11: บางอันนิวเคลียร์มันของมายาปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยจริงใช่ไหมนิวเคลียร์มันยิงไม่ได้ไงต้นทุนมันสูงใช่ไหม
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยความจำเป็นในการถือนิวเคลียร์เนี่ยมันน้อยมันรู้แล้วว่าพอปิดเฮอร์มุสเนี่ยมันต่อรองได้มากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซีนาริโอก็จะเปลี่ยนไป
12: จริงจริงจริงจริงจริง
11: ทีนี้ปัญหาของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ ไม่ใช่ว่าคือในระดับโลกเนี่ยมันมีความเปราะบางนะฮะท่านผู้ฟัง คือทำ MOU เนี่ยก็เหมือนเราทำ MOU กับกัมพูชามันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหม
12: ไปอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่าย
11: โลกตอนนี้มันมีความเปราะบาง
12: อ
11: ันนี้ความเปราะบางเมื่อวานนี้ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งยังไม่ได้ซื้อ
12: โอ้คืออะไร
11: ไอ้ How to Win Trade War แบบมองแบบออปติมิซึมอ่ะนะ
12: โอ้
11: ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวก็จะไปดูนี่จะไปซื้อดูหน่อย ก็พอดีเมื่อวานส่วนใหญ่ก็จะเอาไปห่อถ้าเป็นส่วนใหญ่เครือบไม่ได้ซื้อใหม่ก็สั่งมาจากอเมซอนอะไรพวกเนี้ยนะก็ส่วนใหญ่ก็สั่งเล่มเก่าๆอะไรเงี้ยที่มันสีกระดาษมันเหลืองแล้วก็สั่งบุ๊กออฟเดอะเยียร์ของอีโคโนมิสต์มาสองเล่ม
12: โอ
11: ้เล่มหนึ่งก็คือ Bonfire of Rupert Murdoch ก็คือ Rupert Murdoch เนี่ยของ Fox เนี่ยเขาก็ให้ลูกสู้กันนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใครเก่งก็จะสืบทอดอำนาจแต่ทะเลาะกันเละเทะเลยไอ้คนเขียนเล่มนี้เป็นคนเขียนบท Succession ด้วยซึ่งเป็นไอ้ซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากของ
12: HBO
11: ที่เป็นรองก็เพราะ Game of Thrones ว่าในเรื่องการสืบทอดอำนาจในตระกูล
12: โอ้โห
11: เล่มนี้เป็นโปรเจกต์ Marvel นะครับโปรเจกต์ Marvel ก็น่าเป็นพวก AI โปรเจกต์ AI อะไรพวกนี้ตัวเล่มอื่นๆเนี่ยก็บางทีก็มีแล้วบางทีก็ไม่ได้ซื้ออะไรพวกนี
12: ้
11: ก็ไปหอปกอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยผมคุยกับฟิวไปเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนนะฮะว่าตอนนี้ ถ้าดูฟังถ้าดูเนี่ย
12: ครับ
11: คือตอนนี้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันเปราะบางนะครับที่เราคุยกันไปแล้วอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นดาวรุ่งมา2ปีที่แล้วคือโจโควีเนี่ยทำให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันน่า
12: สนใจมากไหม
11: จนกระทั่งคนมองว่าจะเป็น G10 เป็นเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยถูกมองว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ไออินโดนีเซียก็เหมือนกันถูกมองว่าจะเป็น G10 ก็คือเป็น Great Economy อันดับ B10 อันดับของโลกอ่ะคือตอนนี้มันมี Great 2ใช่ไหม G2 ก็อเมริกากับจีน G7 เนี่ยก็เป็นพวกอเมริกาแคนาดาอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเมื่อก่อนมีรัสเซียด้วยตอนนี้ตอนหลังไปบุกทูเขาก็ตัดทิ้งไปนะฮะทีเนี้ยอีก3ประเทศเนี่ยนะมันจะเข้า G10 คือตอนนี้อินโดนีเซียมันเข้า G20 แล้วมันถึงเป็นเจ้าภาพจัด G20 เมื่อหลายปีก่อนอ่ะสมัยไบเดนใช่ไหมทีนี้อีโคโนมิสต์บอกว่าในสารอีโคโนมิสต์บอกว่าอีกไม่เกิน10ปีหรือไงเนี่ยอินโดนีเซียถ้าเป็นไปในแนวนี้นะกลายเป็นประเทศ G10 คือประเทศใหญ่อันดับ10ทางด้านเศรษฐกิจของโลกอ่ะ
12: โอ้โหโมเมนตัมขนาดนั้นนะ
11: ทีนี้เนี่ยพอบริหารประเทศผิดปุ๊บเนี่ย
12: คร
11: ับอันเนี้ยเล่นประชานิยมตั้งพวกพ้องเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรพวกเนี้ยนะ
12: ก็เปลี่ยนเลย
11: ทางชาติหนีหมดเลย
12: โอ้พลิกเลยแหละ
11: ตกค่าเงินตกเห็นไห
12: ม
11: แจกอาหารกลางวันฟรีอะไรพวกเนี้ยนะครับ
12: ท
11: ีเนี้ยคนก็มองว่าเออไทยเราดร.พิพัฒน์นะเดิมเดลมิตรกุลเนี่ยแกก็พูดถึงอินโดนีเซียนะแกบอกว่าไทยจะเป็นต่อนะแต่ก็คุณสุริชัยก็หยิบไปคุยกับเนี่ยไปหยิบเรื่องนี้มาคุยพี่ถึงที่ไปคุยกับพี่พัฒน์เลยนะ
12: เอาเลย
11: เออพี่ถึงเนี่ยก็คือคุณอธิกิจเนี่ยซึ่งเป็นสายการเมือง
12: โอ้
11: แกจัดรายการกับช่องบดีชนแกจะไปคุยกับดร.พิพัฒน์เลยนะ
12: โอ้
11: ฮะส่วนคุณสุริชัยเนี่ยไปคุยกับดร.กอบศักดิ์นะซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนองอายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยดร.กอบศักดิ์ก็ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กุมารด้วยเนี่ยนะก็เล่าเมกกาหลังสงครามโลกอะไรเล่าประวัติศาสตร์อะไรไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ลักษณะของการเติบโตในประเทศอย่างเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แย่หมดนะฮะท่านผู้ฟังคือไอ้พวกที่ดีก็ดีไปเลยนะ
12: อัน
11: นี้น้อย
12: น
11: ะไอ้ที่ส่วนใหญ่อาจจะแย
12: ่ใช่แล้วก็ที่ดีพุ่งเนี่ยก็คือเหมือนรวบเอาส่วนของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไปกระจุกอยู่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็โดดเด้งขึ้นมาเลยนะเยอะเหมือนกัน
11: ถึงจะให้พูดก็คือเป็นรูปตัวเค
12: ใ
11: ช่ไหมเดี๋ยวคุณดูเวลานะพอดีหน้าจอผมมันดับ
12: ได้ครับ
11: เอาสัก30กว่าออกเลยแล้วกันนะฮะ
12: โอเคโอเคได้ครับคุณนัทเน
11: ี่ยงั้นเนี่ย พอมันเป็นรูปตัว K เนี่ยท่านผู้ฟังก็เห็นว่าไอ้ K ข้างบนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเห็นป่ะไอ้ K ไอ้ K ที่ไอ้ K
12: หางหางที่ชี้ขึ้น
11: หางเล็กอ่ะหางเล็กอ่ะนิดเดียว
12: อ
11: ันเนี้ยอันเนี้ยไอ้พวก 0.1% เนี่ยมันกินสัดส่วนไปเยอะแต่ที่เหลือที่เหลือที่เหลือพออยู่ได้เนี่ยก็ไม่เกินพวกประมาณ
12: 10%
11: 90% เนี่ยคือหาง K ตัวล่างลงไง
12: ซึ่งมันขาใหญ่มากเลยนะที่มันลงมาล่างเลย
11: ไอ้ K ไอ้ตัวเล็กๆที่ขึ้นชี้ขึ้นไปนะมีนิดเดียวเอง
12: โ
11: อซึ่งพวกนี้ enjoy อยู่นะครับ
12: ก็สะท้อนนะสะท้อนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจนะ
11: ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ย
12: ครับ
11: ไอ้คอร์สบอกว่าอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์ยังมีแพชชั่นอยู่ผมก็นี่แหละวิทยุเนี่ยมีแพชชั่นอยู
12: ่ถามเลยเหรออยู่ดีก็ไม่ยินถาม
11: นะผมถามคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นอะไร
12: อ๋อแล้วเขาถามมาไง
11: นี่ไม่ใช่มาถามนี่เดียวนะผมคุยหลายเรื่องนะฮะคือหมายถึงว่าผมเนี่ยไอดอลตอนนี้ผมขี้เกียจผมหมดคือผมก็ค่อนข้างจะหมดไฟไปอยู่หลายเรื่อง
12: ครับ
11: ก็เหมือนที่หนุ่มเมืองจันทร์พูดหลายเรื่องไม่สนุกคือหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมนี่แหละก็คือโตมาทางด้านสายข่าวแล้วก็อายุก็เท่าๆกันนะฮะแล้วก็หนุ่มเมืองจันทร์ก็เขียนว่าหลายๆเรื่องเขาก็ไม่อยากทำแล้วเป็นพิธีกรหรืออะไรพวกเนี้ยนะเขาคิดว่ามันไม่สนุกแหละ
12: โอ้เลยจุดนะเลยจุดนะ
11: เรื่องเงินเรื่องทองเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรถ้าไม่ได้ซื้อของลักชัวรี่จะไปซื้ออันนี้พูดเองนะไม่ได้ไปซื้อซุปเปอร์คาร์เที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากรักษาสุขภาพ
12: ถ้าเก็บอย่างดีมีลงทุนตามสมควรมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีความเดือดร้อนทั้งนั้น
11: ก็เขาก็เป็นคนจัดคอร์สอะไรเงี้ย VIP นี่ก็ปีนึงต้องกี่คอร์สแล้วยังคนจัดไอ้นั่นดีกว่า
12: อ
11: ีดนตรีที่ไอ้
12: ใช่ที่ทํา
11: พูดง่ายคือพูดง่ายก็จับกลุ่มเบบี้บูมกับ Gen X ตอนแรก
12: อ่ะคือมีโปรเจกต์ที่เป็นรายได้นะ
11: กับ
12: Gen X ก็มีเป็นค่าเป็นคําส่วนนึงใช่มั้ย
11: ใช่มั้ย
12: เยอะมาก
11: มีอยู่แล้วอะไร
12: เงี้ยเขาเป็นพอร์ตที่พอสมควร
11: ถึงเวลาเขาพระเขาโพสเขาก็จะโพสที่มันมีน้ำหนักอะไรเงี้ยใช่ไห
12: ม
11: ผมเห็นเนี่ย
12: เลือกไปแล้วเลือกประเด็น
11: power game เขาก็ไม่ได้จัดเขาก็ไม่ได้จัดแล้ว power game แต่เขาก็ไม่จัดไอเนี้ยที่ไทยรัฐเนี่ยพอดีเพื่อนๆกันเนี่ยก็ชวนไปอะไรเงี้ยอะไรไปอะไรเงี้ยใช่ไห
12: ม
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยทำอะไรก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ต้องโอ้อวดอ่ะทำอะไรก็ต้องบอกคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหม
12: โลกต้องรู
11: ้ไม่งั้นเอาคนทึ่งมันก็ไม่แน
12: ่โอ้ใช่
11: ใช่ป่ะมันจะต้องโพสต์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคนเอนเกจมันจะได้แน่อะไรเงี้ยผมมันไม่ทำก็มันก็ไม่ได้ไง
12: ใช่ไหมแล้วพอโลกที่มันมี TikTok เข้ามามีคนที่เข้ามาเป็นครีเอเตอร์เยอะแบบมากมายไก่กองไปหมดเนี่ยก็ยิ่งต้องแข่ง
11: ช่วยครีเอทคอนเทนต์อีก
12: เออ
11: ผมมันสายปริ้นผมมันเป็นพวกเคลเลตเป็นเอดิเตอร์โดยตัวอยู่แล้วมันก็ทำน้อยไงใช่ไห
12: ม
11: อย่างนิ้วกลมเนี่ยก็โอ้โหนิ้วกลมนี่ productivity สูงมากนะ
12: โอ้ใช่
11: นิ้วกลมเนี่ยก็ไปขึ้นเวทีกับลาวิทสองคนนี้ก็สุดยอด productivity
12: ทั้งคู่
11: สุดยอดเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกที่แบบมีใช้เวลาคุ้มค่าน ะ
12: ไอ้
11: หนึ่งก็ไปทักไอ้ลาวิทก็เขียนหนังสือด้วยทำมิชชั่นดูโนมูนออกไอ้คล้ายๆโมนาสกินเน่อีกอะไรเงี้ย
12: แล้วหนังสือประจำปีชื่อพวกแพลนเนอร์สนุกเขาละเขาชอบเขาชอบทำพวกอะไร
11: เขียนหนังสือด้วยทำ YouTube Have a Nice Day เดินทางรอบโลก
12: ทาง
11: แล้วก็ไปแล้วก็ไปบรรยายอีกแล้วก็ไปทำทีวีอีกอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็ทำไอ้ทอล์คโชว
12: ์
11: อะไรเงี้ย
12: สุดนะ
11: คือสอง
12: คนแรกคนที่สุดนะ
11: ก็ขึ้นเวทีด้วยกันด้านหนึ่งก็สายธุรกิจอีกด้านหนึ่งก็เป็นสายประเภท happiness อะไรพวกเนี้ยนะ
12: ครับ
11: ทีนี้ผมกลับมาก็คือว่าถ้าอย่างเงินเนี่ยวันนี้เรามี PR อะไรป่ะ
12: เออเดี๋ยวผมดูให้ถ้ามีก็เป็นช่วง2นะคุณนิวัฒน์นะเดี๋ยว
11: เพราะว่าถ้ามีเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับแชมป์เรื่องงานนั้นด้วยไงเดี๋ยวผมจะคุยเรื่อง product product packaging อ่ะเดี๋ยวได้โปรโมทกันด้วยคือไปคุยกับแชมป์เลยเดี๋ยวคือจริงนัดอะเดี๋ยวจะนัดว่าจะอัดวันไหนวันอังคารหรือวันพุธอะไรพวกเนี้ยนะ
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นในคำถามก็คือว่าเราเนี่ย the siege advantage in AI era หรือว่า an AI and uncertainty time ยังไง
12: ไม่มี PR นะคุณนิวัฒน์วันนี้ไม่มี PR
11: อันนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นบทความชิ้นหนึ่งใน Harvard นานไปแล้วตอนช่วงอเมริกากำลังแย่แล้วบทความชิ้นนี้บทความชิ้นนี้ก็เอาไปรวมเป็นมัดลีดด้วยนะ
12: โอ้แสดงว่าสำคัญมาก
11: ว่าในเรื่อง managing in downturn นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้คุยเกริ่นไปแล้วแต่จริงๆผมก็ไม่ได้อ่านนะผมก็หยิบมาเป็นกระสายยาแล้วก็เอาของปัจจุบันใส่เข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือพูดอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวบริษัทของท่านเนี่ยนะมันก็คือวิธีการเนี่ยเวลามันเจอสถานการณ์เรียกว่าไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สองวิธีนะครับคือวิธีแรกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าอันนี้ท่านจะต้องทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยมั่นคงก่อน
12: โอ้รักษาเสถียรภาพนะ
11: ถ้าเกิดไปถามปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยปีเตอร์ดักเกอร์ก็อาจจะต้องให้คำแนะนำว่าอันนี้ managing in current time เลยนะไม่ใช่
12: ใช่ใช่
11: ก็คือคุณจะต้อง stabilize business ของท่านก่อนคือทำให้business ของท่านเนี่ยมี stability คือความมั่นคงนะคร
12: ับ
11: ครับพอถ้าธุรกิจของท่านมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องปกป้องบริษัทและธุรกิจของท่านเนี่ยจาก downside risk คือหมายถึงว่าท่านจะต้องไปดู
12: ความเสี่ยง
11: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมของท่านว่าตอนนี้ไอ้ตัวที่มันเสี่ยงมันเสี่ยงจากอะไรบ้างนะคร
12: ับ
11: ถือว่าจะเสี่ยงจากราคาน้ำมันเสี่ยงถึงวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะไปดูนะครับ
12: ก็จะดูว่าไปแต่ละตัวเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงหรือปิดความเสี่ยงยังไงได้บ้างเนาะ
11: แล้วก็ต้องมั่นใจให้ได้ว่าบริษัทของท่านเนี่ยต้องมีสภาพคล่องพอที่จะฝ่าคลื่นฝืนลมนะเราก็จะเห็นว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที
12: ่
11: aggressive เนี่ยนะคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ aggressive เนี่ยก็คือบริษัทที่เปิดโครงการเยอะมากเกิน
12: โอ
11: ้แล้วก็ไปซื้อที่ดี
12: ๆเก็บนะไล่เก็บเยอะไปหน่อย
11: แลนด์แบงค์อะไรเงี้ย
12: ครับ
11: หรือบางทีเงี้ยก็คือว่ายังไม่ได้ซื้อแต่ไปจองไว้ก่อนก็มีอย่างบางบริษัทเนี่ยก็ไปจองไว้ยอมเสียดอกเบี้ยยังไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะที่เป็นที่มากอะไรพวกเนี้ยนี่พอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะลำบากแล้วไงเพราะว่าคู่เงินซื
12: ้อครับ
11: แต่ถ้าคุณเป็นคุณเจริญอะไรเงี้ยคุณก็ได้ไงเพราะว่าคุณเจริญเขาใหญ่ too big to fail นะครับคือหมายถึงว่าคุณเจริญอาจจะมีที่ซื้อมานานโดยไม่ต้องทำอะไรก็ได
12: ้ของใช่อยู่ในแลนด์แบงก์มโหฬาร
11: อย่างคุณตันก็บอกว่าเฮ้ยอย่างผมเนี่ยไปซื้อเขาชีจันเนี่ยมึงไม่ต้องทำอะไรอ่ะ
12: อ๋อ
11: ผมก็ทำที่จอดรถไปสี่ห้าพันคันผมก็ทำคอยตีกระเติร์ดมีห้องน้องห้องน้ำเนี่ยคือรอไง
12: ดูจังหวะค่อยๆไปเนาะ
11: ตอนที่แกซื้อไอเนี้ยอารีนาเทนเนี่ยโอ้อารีนาเทนเนี่ยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์แล้วก็ทีมงานไทยคูณไปนั่งคุยคุณตันนะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงที่ตีหนึ่งอ่ะโทรมาตามภรรยาคุณตัน
12: จำได้ผมมาจำได้ตอนที่เมียคุณตันโตมาเนี่ยนะ
11: เมียอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่กลับบ้าน
12: ค
11: ุณตันก็อยู่กับมาจังทั้งยวักแกไม่เชื่อแกก็เลยจะต้องไปพูดแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อบอกว่ามีเสียง AI ก็ได้นะผมบอกผมอยู่คุณอิงครับผมอยู่กับคุณตันจริงๆคุยกันมันมากเลยอ
12: ่
11: ะ
12: โอ้โหเนาะ
11: เออแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เบอร์ติดต่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนเบอร์แล้วไงตอนนั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าไอ้ติ๊กมันยังอยู่ป่ะไงก็เลยไม่รู้ว่าได
12: ้โอ้นานๆแล้วมึงไง
11: คุณตันก็ถึงจะออกสื่อนะแต่มันก็ไม่บูมเข้าก่อนนะ
12: ใช่
11: ที่มันแต่ละคนตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงพีคมันผ่านไปแล้ว
12: จังหวะของมันนะทั้งผมว่าจังหวะของกิจการคุณตันทั้งแบบอะไรโอ้โหอันนั้นมันแบบท้อปัจจาวะเด่นมากนะ
11: ใช่ไหมคือคนเราเนี่ยวันนั้นครูฟ้าเนี่ยพูดนะครูฟ้าเจ้าของเอ
12: เมโลดี้พลัสโรงเรียนสอนดนตรี
11: ก็ไปอ่านเล่มหนึ่งของอาร์เธอร์ซีบรูคนะท่านผู้ฟังจริงเล่มนี้ผมก็ซื้อนะแล้วผมก็สั่งเสื้อเมสันด้วยเพราะว่าจริงๆในไทยก็มีแต่กระดาษไม่ดีอ่ะผมก็อยากซื้อกระดาษดีๆเนาะผมก็ไปเลยสั่งเสื้อเมสันมาจึงสื่อชื่อ From Strength to Strength เห็นไหมเนี่ยครูฟ้าเนี่ยนะฮะแกก็ไปโพสต์มานะเนี่ยแกไปโพสต์มาเนี่ยแกก็บอกว่าคือคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงพีเดี๋ยววันหลังค่อยเอามานั่งอ่านให้ฟังก็ได
12: ้
11: ผมนี่จะไม่เหมือนกับนิ้วกลมนะคือนิ้วกลมเนี่ยจะเล่มแล้วมาย่อยทั้งเล่มผมไม่ผมเป็นบทตรงๆก็คือผมก็จะเล่นเป็นย่อหน้าด้วยซ้ำบางทีบทเนี้ยย่อหน้าเดียวที่กูพูดกูเองนะไม่เกี่ยวกับหนังสือ
12: หยิบมาส่วนหนึ่ง
11: ใช่เนี่ยเขาบอกว่างี้ครูฟ้าก็สรุปอย่างนี้บอกว่าคือคนเรามีช่วงพีคกับช่วงดาวเป็นคอร์สส่วนมากคนที่ทำงานได้ดีจะมีประสิทธิผลมากตอนอายุ 30 ถึง 40นะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ40กว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย40กว่าอันเนี้ยจะพีคแต่สมัยนี้40กว่าเนี่ยน่าจะโดรีทายละ
12: หรือว่าไลฟ์ไซเคิลในการทำงานนี่มันเปลี่ยนไปมาก
11: โดรีทายเนี่ย35นะ
12: ครับ
11: ถ้าทำงานด้านเทคจะเร็วหน่อยจะพีคตอน20กว่าคือหมายถึงว่าถ้าคุณ20กว่าคุณยังไม่พีคเนี่ยแสดงว่าคุณก็จะเกิดยากแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตจะเป็นขาลงในตอน55ถึง65
12: นี่คือช่วงเกษียณ
11: แต่จริงๆอันเนี้ยผมคิดว่าในเวลาเนี้ยมันจะเร็วเร็วกว่าตอนที่เขียน
12: ครับ
11: หมายถึงว่าบริบทเนี่ยตอนที่เขียนหนังสือเนี่ย From Strength to Strength ของ Arthur C. Brooke เนี่ยมันยังไม่มี AI ไง
12: AI ยังไม่เร่งอ่ะ2022ใช่ไหมเล่มนี้ตอนที่เขียนนะ
11: เดี๋ยว2022มันออกมันเพิ่งออก AI ตอนปลายปีไงอันนี้มัน
12: โอ้โหเล่มนี้ออกต้นปีด้วยแสดงแล้วกว่าจะเขียนนี่ก็คือก่อนหน้านั้นอีกแป๊บนึงอ่ะ
11: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัว AI ตัวเร่งไงธุรกิจก็เหมือนกันนะว่าตัวท่านเนี่ย
12: ครับ
11: เวลาท่านเป็น SME เนี่ยนะแล้วก็ท่านก็จะต้องเป็น CEO Branding ใช่ไหมหมายถึงว่าตัวท่านพีคเนี่ยไอตัวธุรกิจก็พีคไปด้วยนะ
12: มันตีคู่กันไปเพราะมันคือ CEO Branding ไงถ้าคุณอยากว่าเมื่อกี
11: ้แต่ว่าตอนท่านขาลงเนี่ย
12: ดึงแบรนด์ไปด้วยไหม
11: ธุรกิจมันก็จะลงไปด้วยนะ
12: แ
11: ต่ตามหลักเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจเนี่ยมันไลฟ์มันจะยาวกว่าม
12: ันจะ
11: ยาวกว่าไอ้ชีวิตของมนุษย์แต่ว่าหลักๆเนี่ยปรากฏว่าชีวิตของบริษัทมันสั้นกว่าเว้ย
12: โอ้ยิ่งยุคโลกยุคหลังๆนี่นะ
11: ที่ว่า build to last อะไรเงี้ยองค์กร100ปีองค์กรอมตะอะไรเงี้ยมันก็ควรจะแบบอายุยืนกว่าเจแล้วอิเล็กทริกอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่ส วัดอันบาดิสันอะไรพวกนี้ใช่ไหม
12: ใช่ร้อยกว่าปี
11: เยอะแล้วมอเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่
12: า
11: ไอ้บริษัทต่างๆตอนนี้สั้นกว่า
12: หมดใช่ดูเหมือนเป็นเรื่องศตวรรษที่แล้วเนอะไอ้องค์กรแบบยาวๆขนาดนั้นน่ะ
11: เออมันเจ๊งเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนน่าจะยืนยาวกว่าใช่ไหม
12: ครับ
11: ทีนี้เขาก็บอกงี้อีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ย
12: ดาวเทิร์น
11: ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะระบุไหมว่า identify way to capitalize on the downturn in the longer term
12: ก็คือระบุวิธีที่จะใช้โอกาสจากขาลงนี่แหละนะแปลงให้ไปสู่โอกาสในระยะยาว
11: ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปดูว่าคู่แข่งขันเนี่ยมันทำอะไรพลาด
12: อืม
11: คือหมายถึงว่าคือเราไม่ได้เก่งหรอก
12: อ
11: ยู่ไม่เป็นไรเราตีเทนนิสเนี่ย
12: ครับ
11: มือลองๆเนี่ยชนะมือต้นๆเนี่ยเพราะว่ามือต้นๆมันพลาดเองแล้วก็เป็น at force error อะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยไอ้เฟรสเปนเนี่ยไปแข่งกับประเทศอะไรกันไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยมันอยู่ประเทศ
12: เคปโคดใช่ป่ะ
11: เคปโคดอะไรที่ดูบอลเหรอ
12: ไม่ได้ดูฮะแต่ว่าดูว่ามันมีทีมอะไรบ้าง
11: ตาม
12: ใช่ไหมตาม
11: ตามไอ้เคปเบิร์กนี่คือประเทศไหนอยู่แอฟริกาอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนมันชื่ออะไร
12: ผมไม่ได้ยินครั้งแรกอ่ะจะพูดก็พูดเถอะไม่ได้คุณนิวัฒน์หรอกผมเอ้ยอะไรวะประเทศอะไรวะ
11: เคปเบิร์กเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประเทศที่เปลี่ยนชื่อนะเอาไว้ง่ายก็คือชื่อชั้นเนี่ยมันต่ำสักกว่าสเปน
12: แอฟริกานะอยู่ในแอฟริกาเนี่ย
11: แต่ว่าไอ้เคปเบิร์กเนี่ยมันเข้ามาในบอลโลกได้เพราะมันเล่นเกมลับใช่ไหมแต่ว่าเล่นเกมลับก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็คือในแอฟริกาด้วยกันนะ
12: อืม
11: แต่เนี้ยพอมาเจอสเปน
12: โ
11: อ้ใครก็ควรจะต้องแดดดิ้นเหมือนที่เยอรมันขยี้กูลาเซาอะไรเงี้ยใช่ไหม
12: อ
11: ันเนี้ยปรากฏว่า 0-0
12: โอ้นี่ก็ยังไม่ได
11: ้ว่าก็เป็นความพลาดของสเปนเองไง
12: อืม
11: ไม่คมเองอ่ะใช่ไหม
12: ใช่ใช่ใช่
11: นี่ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยนะบางทีเราก้าวได้เพราะว่าคู่แข่งขันมันพลาดนะ
12: อ๋อคู่แข่งครับหรือเรียกว่าใช้วิกฤตเนี่ยเคลียร์ผู้ที่อ่อนแอเนี่ยคู่แข่งเราตายไปเยอะว่างั้นเถอะเหลืออยู่ไม่กี่รายตลาดก็ตกมาเป็นของเราคู่แข่งก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะ
11: แล้วเนี่ยบริษัทจำนวนมากเนี่ยก็ล้มเหลวที่จะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มันถดถอยทีนี้วิธีการที่จะไปฉกฉวยโอกาสเนี่ยก็จะต้องนะครับไม่ประเมินไอ้จุดอ่อนของตัวเองก่อนจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองก่อนหรือว่าไปประเมินไอ้ตัวที่มันส่วนที่เปราะบางจุดเปราะบาง
12: ครับ
11: แล้วก็จะต้องไปปกปิดจุดนั้นซึ่งอันเนี้ยถ้าไปถามปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าไม่จะเป็น
12: เอาเหรอ
11: ไปหาจุดแข็งแล้วโฟกัสในจุดแข็งไม่ใช่
12: โฟกัสที่สตริง
11: ใช่นะฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาดูก่อนนะว่าคุณ expose กับอะไรหมายถึงว่าคุณนะไปเปิดหน้ากับอะไรซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตเนื่องจากว่าระยะมันยาวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู
13: ่ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
14: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อ คอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
16: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
15: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
16: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
17: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
18: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
19: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
20: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
21: จูสังกมาสารวัตร
20: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
21: เรื่องง
20: ่
21: าย
20: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
21: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ
5: ครับ
4: เขาก็บอกว่าอันแรกใช่ไหมคุณอาทิตย์ว่าดูก่อนว่าอันเนี้ยเรา expose กับอะไรใช่ไหม
5: ใช่ใช่นะก็คือเราก็ต้องดูว่าเราไปเนี่ยเปิดช่องอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยที่ต้องดูก็คือว่าพิจารณาฉากทัศน์ต่างๆนะหรือที่ภาษาอังกฤษก็คือซีนาริโอนะต่างๆว่าเราเผชิญแบบไหนบ้างนะเขาบอกว่าเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้เราลองอย่างน้อยๆนะมองฉากทัศน์อย่างน้อยๆต้อง3ฉากนะอันที่1ก็คือขาลงแบบกลางๆนะอันที่2เนี่ยก็คือเศรษฐกิจแบบถดถอยเนี่ยที่มันรุนแรงขึ้นนะง่ายๆคือแรงกว่าขั้นแรกอีกเลเวลนึงนะและสุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นเศรษฐกิจตกต่ำแบบเต็มสตรีมเลยนะพูดง่ายๆคือว่าเรามองขาลงเนี่ย3เลเวลนะไม่ต้องมองขาขึ้นเลยนะคือลงไม่เยอะลงแรงหน่อยกับลงแรงสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็โดยที่มองเป็น2แกนนะก็คือไอ้ที่ว่าเป็น3ระดับเมื่อกี้ก็คือดูทั้งในแง่ของระยะเวลาว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนอันนั้นแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งก็คือดูในแง่ความรุนแรงของมันนะครับอันนี้คือกรอบสำคัญนะหลังจากนั้นน่ะก็ให้ไปพิจารณาว่านะครับเอ๊ะใน3ฉากที่ว่าเมื่อกี้อันไหนเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะเกิดที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมของท่านหรือในธุรกิจของท่านนะซึ่งแล้วนี้เราจะประเมินยังไงก็ต้องใช้นะข้อมูลเท่าที่มีอ่ะทุกอย่างมาประกอบกันและก็วิเคราะห์มันนะฮะย่อยข้อมูลอีกทีนึงเพื่อประเมินนะครับทีนี้มันก็จะมีหลักฐานบางอย่างนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะที่มันเกิดขึ้นนะที่ลักษณะเวลาเศรษฐกิจมันเริ่มตกต่ำเนี่ยนะฮะมันจะเผยออกมานะครับเช่นถ้าเรานึกไปถึงในวิกฤตในประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะมีว่าธนาคารปัญหาไปเกิดที่วิกฤตในธนาคารก่อนนะครับเช่นในครั้งหนึ่งในทศวรรษ1986-1995ตอนนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า United States Saving and Loan Crisis นะหรืออย่างวิกฤตธนาคารญี่ปุ่นเนี่ย1990-1999อย่างเงี้ยเนาะหรือในวิกฤตต้มยำกุ้งนะของเอเชียเนี่ย1998-1999นะครับอันนี้ก็คื

0: มีหนี้ถึงประมาณ 380% ของ GDP นะครับก็คือเกือบเขาเรียกว่า2เท่าครึ่งนะฮะ
1: อันเนี้ยมันเก่าไปแล้วนะ
0: เออครับ
1: บทความเก่านะแต่เนี้ยก็คือข้อแรกเนี่ยเขาให้ดูสิ่งที่เรียกว่า exposure นะ
0: ครับ
1: exposure เนี่ยโดยตัวในตัวศัพท์เนี่ยก็คือเราอะหน้างานเราไปเจออะไร expose อ่ะเราไปเผชิญกับ
0: เขาเรียกไปเผยแล้วไปปะทะต่อเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคุณธัญวัฒน์
1: กับอะไรนะฮะ exposure คือตำแหน่งที่ธุรกิจเปิดหน้าให้วิกฤตเนี่ยมันฟันเราอ่ะ
0: โอ้เปิดช่องตรงไหนล่ะว่างั้นเถอะใช่ไหม
1: exposure เนี่ยนะเราต้องพยายามให้เหมือนกับหดให้มันมากสุดอ่ะ
0: เออก็คือถ้าเป็นนักมวยก็ต้องตั้งการ์ดใช่ไหมไม่ใช่ไปเปิดหน้าเปิดท้องเปิดอะไรอย่างงี้ให้เขาต่อย
1: ผมยกตัวอย่างเช่นไอตัวสุกี้ตีน้อยเนี่ย
0: สุกี้ตีน้อย
1: มันไปแย่ลังแตนก่อนนะนะครับแล้วก็คือมันไปสู้แบบเปิดหน้าด้วยไงไอ้ราคาใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็ไม่คิดว่าไอ้ MK เนี่ยมันเล่นเรื่องราคาไง
0: ลงมาชกเต็มที
1: ่ MK เนี่ยมันก็เน้น margin และอีกอย่างหนึ่งเลยว่าต้นทุนมันก็มีปัญหาเนี่ยอย่างว่ามันอยู่ในห้างนะฮะ
0: จะแบ่งค่าเช่าอะไรต่าง
1: ๆนะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เสียงมันสะท้อนอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี้ยมันก็ได้คิดว่าแล้วถ้าเกิด MK เนี่ยมันโดนแย่งมาร์เก็ตแชร์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่สร้างไฟติ้งแบรนด์มาเหรออ
0: ืม
1: ใช่มั้ย
0: อืม
1: แล้วก็การที่ซูกี้ตีน้อยเนี่ยพอมึงเปิดไอ้ซูกี้ราคาถูกเนี่ยนอกห้างเนี่ยแล้วมันไม่มีคนอื่นก็จะเปิดได้แล้วมันก็มีไอ้ตัวลัคกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ม
0: ั้ยใช่ก็ลงมาอย่างน้อยๆละ1เจ้าละประกบแน่นๆเลย
1: แล้วตอนเนี้ยพอไอ้ลัคกี้เนี่ยมันโตขึ้นมามากเนี่ยก็ถูกเซ็นทันซื้อไปแล้วเซ็นทันมันก
0: ็
1: ซื้อธุรกิจอาหารไปเยอะแล้วนะก็ไปมัดรวมในเนี่ยเซ็นทันฟู้ดอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ใช่
1: แล้วตอนเนี้ยไอ้ซูกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็ลงมา219ไอ้เนี่ยมันก็ลงมาด้วยไงไอ้ลัคกี
0: ้
1: เคมันก็ฟาดด้วยโบนัสก็อยู่นอกห้างเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อันเนี้ยตีน้อยมันเปิดหน้าไงแต่ทีเนี้ยซูกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เติบโตได้ดีนะคือมันเนี่ยอันเนี้ย seize opportunity in downturnเนี่ยไหม
0: คือในช่วงกำลังซื้อคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่
1: คือในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยของถูกจะขายดีโดยเฉพาะถ้าของถูกนั้นในคุ้มค่าคุ้มราคา
0: คำนี้ดีกว่านะคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยหมดเนี่ย
1: อย่างเจ๊จงเนี่ยก็ถูกจุกจุกคุ้มค่าคุ้มราคา
0: ครับ
1: คือเจ๊จงแกดังด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยคือมันกินแกน้อยไงใช่ไหม
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเจ๊จงก็ไม่ได้ไปกินใครไงแต่ตีน้อยเน
0: ี่
1: ยมันไปกินมันไปกินเนื้อคนอื่นไง
0: ค
1: ือมันเปิดหน้าชกใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: กรณีเนี้ยคุณว่ามันใช่ exposure ของตุ๊กี้ตีน้อยคืออะไร
0: exposure คือการตอบโต้ของคู่แข่งแล้วแหละที่เป็นตัวหลักแล้วก็หน้าใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็แกะ business model แบบใกล้เคียงกันได้หรือบิดแข่งซึ่งโบนัสนี่ก็คืออยู่ในข่ายบิดแข่งนะคุณนิวัฒน์ผมว่านะก็คือลงมาแล้วก็ดูว่าเราจะพรีเมียมกว่าตีน้อยนิดๆเนี่ยยังไงทำให้ราคามันแตกต่างกันแบบหลัก10บาทอ่ะไม่กี่10บาทขึ้นไปอ่ะเนาะสมาร์ทอัพแล้วทำให้มันมีของทอดไหมมีนู่นนี่ไหมอะไรเงี้ยมันคล้ายๆว่าผู้นำในเซกเมนต์นั้นมันไม่ได้วายแปลว่าคนนั้นจะมีความได้เปรียบได้อย่างต่อเนื่องยืนยาวตลอดกาลใช่ปะมันดึงดูดการแข่งขันเข้ามา
1: ใช่ไหม
0: ผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะ
1: ไปถาม GPT

0: มันว่า exposure ใหญ่ของสุกี้ตีน้อยก็คือธุรกิจ mass ที่ ต้องอาศัยทราฟิกอย่างหนาแน่นต่อเนื่อง
1: ถูกถูกถูก
0: แต่ลูกค้ามีความไวต่อกำลังซื้อและโปรของรัฐสูงคือความหมายคือมันมีเรื่องเนี้ยต่างๆก็คือไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาบอกว่า มันมีประมาณ 3-4 สาขานี่มันปิดปรับปรุง
1: 4เดือน
0: เพราะว่าไทยช่วยไทยแต่นี่ไทยช่วยไทยเนี่ยก็คือไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเกิน1.8 ล้านนะ
1: ใช่
0: ไอ้คนที่เข้าสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็กลุ่มคือกลุ่มไทยช่วยไทยนี่แหละใช่ไหมมันไม่ใช่กลุ่มเคนะสมมติว่าสุกี้ตีน้อยเนี่ยเข้าไทยช่วยไทยได้219อ่ะรวมไป237แล้วกันมัน
1: บวกแล้วโอ้โหถ้าเข้าได้นี่แล้วโอ้โหรับรอง
0: อ้าวรัฐบาลช่วย200เนี่ยนะต่อวันเนี่ยช่วย120สุกี้ตีน้อยจาก237เหลือ137 117เอง
1: ถูกเหลือเชื่อถ้าเข้านะ
0: คนแห่ไปกินเยอะเลยใช่ไ
1: ห
0: ม
1: หนักแน่นอนโดยเฉพาะช่วง10วันแรก
0: สุกี้ตีน้อยเนี่ยพอมันไม่เข้าและร้านที่มันเป็นตัวเลือกของสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันเข้าพูดง่ายๆกินกะเพราก็อิ่ม
1: ถูก
0: กินผัดกะเพราก็อิ่ม
1: ถูกๆๆๆ
0: ก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มก๋วยเตี๋ยวยังชามนึง80เนี่ยเหลือเท่าไหร่เองอ่ะ32บาท
1: เองถูกๆๆ
0: ๆๆคนก็แห่
1: คุณเนี่ยคุณเนี่ยก็จะบอกว่าจริงคนไม่ได้เลือกสุกี้เท่ากับเลือกความคุ้มค่าเนี่ยในมือนั้นๆใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกอันเนี่ยเหมือนเจ๊จงเงี้ยเจ๊จงเนี่ยก็30บาทสมมุติว่า31แล้วกันก็ขายดีประเทศจงเนี่ยจับตลาดแมสเนี่ยไรเดอร์ก็มากินคือมาไรเดอร์ก็มารับด้วย
1: แล้วก็ซื้อของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: กินด้วยพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเป็นเจ๊จงนี่ก็ยิ่งเป็นพระรามสี่เนี่ยก็เป็นร้านแกงเนี่ยมีไม่ได้มีแต่หมูทอดมีอะไรเยอะแยะเลย
1: ถูกเป็นสาขาแฟคทีฟนะสาขาออริจินอล
0: ครับมาและไอ้นี้ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขาย31บาทได้ใช่ไ
1: หมใช
0: ่ขาย31 35อะไรบน21เนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นทีนี้มันพุ่งมันขาย40
1: ครับ
0: พอมันเข้าไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลือ16บาทเองจงจากเดิมเนี่ยถูกนะ31บาทเนี่ยกลายเป็นแพงเลยนะคนไทยช่วยทำให้คู่กันได้จงที่มัน40บาทเนี่ยเหลือ16บาท
1: มันเหมือนลด 60% ตลอดเวลาถ้าพูดงี้เซลล์ 60% ตลอดเวลาท่านเลือกเอาเลย
0: เพราะฉะนั้นถ้าท่านธุรกิจท่านนะ
1: ครับ
0: ต้องไปดู exposure อย่างกรณีของสุกี้ตีน้อยเนี่ยหรือว่าอีเวนเจ๊จงเนี่ยคนเข้าเยอะ
1: แทฟฟิกใช่ไหมพึ่งพาแทฟฟิกต่อวันอย่างต่อเนื่อง
0: เขาอาศัย economy of scale
1: ค
0: ือหมายถึงว่าถ้าคนเข้าน้อยเนี่ยโวลุ่มน้อยก็ไปซื้อ
1: มีปัญหาทันทีนะใช่ป่ะ
0: ซื้อของน้อยไม่ได้เพราะว่ากรณีสุกี้ตีน้อยมันจะต้องมีคุณในงานมันต้องมีคนเข้าในวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าเข้า
1: เพื่อให้ต้นทุนมันมีจุดนั้นๆใช่ไหม
0: คุณไม่ได้ราคานั้นน่ะใช่ไหม
1: โอ้แซวว่า business model นี่มีความเปราะบางมากพอสมควรเลยนะถ้าลูกค้าหายไปไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันเน
0: ี่
1: ย
0: exposure ต้องมีคนแน่นไม่ใช่แค่มีคนกิน
1: ถูก
0: แต่ถ้าเราขายแบบอย่างเงี้ยอย่างก๋วยเตี๋ยวไอที่แมนสีอ่ะลูกชิ้นปลาแมนสี
1: ออ
0: ตกอมาดูคุณไปออตกอมันจะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
1: แมนสีที่แยกตรงทางลงรถไฟใต้ดิน
0: คือเขาขึ้นราคาเนี่ยแบบธรรมดาใน90นะ
1: เฮ้อโอ้โหเอาเรื่องเลยนะ
0: เขาเกือบจะเท่ากับไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ไอเย็นตาโฟอ้วนเนี่ยในพารากอนแล้วนะ
1: อ
0: ้วนเนี่ยประมาณร้อยหนึ่ง
1: ก็คือ99ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะรุ่นที่ไม่พิเศษอ่ะเออ
0: 99ธรรมดานะพิเศษก
1: ็รุ่นธรรมดานะรุ่นธรรมดานะคือให้ว่าราคาแบบต่ำสุดอ่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยไอแมนสีเนี่ยมันขึ้นไป90เลยอ่ะ
1: ก็คือขี่แล้วแหละคือ90 99คือ100แหละถ้าในไพรส์พอยต์คนรู้สึกอ่ะคือก็เท่ากับ100นึงเกือบ100นึง
0: เป็นแมนสีเนี่ยพอคุณอยู่ในพารากคืออยู่ในพารากอนโอเคไงเพราะพารากอนเนี่ยมัน
1: ท่อง
0: เ
1: ที่
0: ย
1: วด้วย
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: เออใช่เยอะห้างด้วยห้างนักท่องเที่ยวด้วยเออ2เด้งเลยเป็น travel retail
0: ค่าเช่ามันแพงกว่าไอออตกเยอะผมว่าหลายสิบเยอะหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ
1: ครับ
0: เวลาหมดแล้วว่า
1: เออพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยเป๊ะครับ
0: เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับไปทั้งคนลาไป
1: ครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินรับใช้ผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่ในอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาดไทยยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์ Facebook ทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภจีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภจีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงาน Thai Water Expo 10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครัน Solution เพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่16มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้นะวันอังคารนะเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะแล้วก็คณะนี้เขาจะเดินทางไปที่เมืองคาซานนะที่รัสเซียนะเพื่อประชุมอาเซียนรัสเซียนะก็แต่ว่าก่อนที่จะบินไปเนี่ยนะก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประเด็นสำคัญนะของการประชุมครม.เมื่อเช้าเนี่ยนะผมว่าหลายคนคงติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายนโยบายให้กับทางผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยรับฟังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางไกลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าอย่างที่เราเห็นในคลิปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการมอบนโยบายนะสำคัญสำคัญก็พูดถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะโครงการคนละครึ่งอ่ะนะอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็ผ่านมาก็อยากให้ทางผู้บริหารของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยช่วยเรื่องนี้หน่อยช่วยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมนะในการรับมือกับภัยพิบัตินะโดยเฉพาะจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วปีนี้2569นะอาจจะต่อเนื่องถึง2570นะคือสถานการณ์เอลนีโญนะอันนี้ทางต่างประเทศเนี่ยนะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศนี่เขาบอกมาแล้วนะว่าเข้าสู่เอลนีโญแน่นอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันที่ต้องระวังก็คือว่ามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วมันจะลากยาวขนาดไหนเบื้องต้นเนี่ยบอกโอ้โหมันจะรุนแรงสุดในรอบ76ปีอันนี้เป็นเรื่องของฝนตกนะแล้วก็ฝนแรงนะมันเป็นเรื่องของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องของเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะเรื่องลมต่างๆนะก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมพูดแทรกไปเลยนะจากที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องของหน้าฝนด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องเอลนีโญด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยไม่ได้ถูกเป็นข่าวเท่าไหร่หรอกประเด็นข่าวสำคัญหนีไม่พ้นฮะกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ได้ฟังคลิปเสียงที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะรองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยจริงๆก็ชื่อเล่นชื่อกุ้งใช่ไหมเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถามในที่ประชุมนะแล้วเขาก็บอกโอ้โหนี่ทำไมถึงมีเรื่องของการจะไปปลดหรือว่าการจะไปเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งที่ตัวเองเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนี่ใหญ่สุดนี่ก็คือผู้ว่านะฮะใช่ไหมฮะแล้วคนใหญ่กว่าผู้ว่าก็อธิบดีใช่ไหมอธิบดีกรมการปกครองใหญ่กว่าอธิบดีกรมการปกครองก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะสูงขึ้นไปก็มอทอนหนึ่งนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานมีคลิปแล้วก็พูดในที่ประชุมนะเมื่อวานเนี่ยที่เรามาคุยกันในรายการเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าพอตกช่วงเย็นนะมีรายงานข่าวทันทีนะว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการนะฮะอันนี้คนที่เซ็นนี่ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ายข้าราชการเลย5รายนะซึ่งใน5รายเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะรองกุ้งนะเห็นเขาบอกว่าชื่อรองกุ้งมี2คนมั้งนะคุณธีรพงษ์ช่วยชูใช่ไหมอันนี้ท่านหนึ่งละนะอีกท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหน นะแต่ว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่นแล้วก็มีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกโยกย้ายไปมาดำรงตำแหน่งลองดูหน่อยแล้วกันนะฮะมีท่านแรกฮะทางด้านของรองผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณจิรพรอมตยกุลนะอันนี้ไปย้ายไปอยู่ที่สมุทรสาครนะคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เลยไปแทนที่นครศรีธรรมราชร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์นะรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนะอันนี้ย้ายมาที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปที่สงขลานะแล้วก็เอารองผู้ราชการจังหวัดสงขลาท่านรองรอมฎอนนะมาอยู่ที่ภูเก็ตก็เรียกว่าสะเทือนที่ภูเก็ตไปสำหรับช่วงเย็นในตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดหลังจากที่มีคลิปแล้วก็จริงๆประเด็นสำคัญเนี่ยเท่าที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือกรณีของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ปราบปรามใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีชาวต่างชาตินะจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละนะที่เข้ามาแล้วอาจจะมีการเบ่งเอามายึดพื้นที่เข้ามาทำธุรกิจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยนะแล้วก็มาเบ่งกล้ามกับคนไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วมีไหมมีนายกรัฐมนตรีลงไปภูเก็ต2รอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะฮะสัปดาห์ที่แล้วผมยังตามอยู่เลยว่าโอ้โหลงไปอีกรอบนึงแล้วแล้วก็ตามเรื่องนี้แล้วก็จี้ไปที่รัฐมนตรีที่เขาดูแลในพื้นที่อันนี้ก็ยังจี้ไปที่รัฐมนตรีด้วยนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีคลิปเสียงออกมานะแต่ท้ายที่สุดเป็นคลิปเสียงที่พูดเรื่องของการย้ายหลังจากที่มีการไปตรวจเรื่องสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยแล้วมีการพูดนะมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เรื่องเชื่อมโยงกับอิทธิพลอะไรเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เมื่อวานเนี้ยนะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึงขังมากเช้าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเราก็นึกว่าเรื่องมันจะจบเรียบร้อยใช่ไหมฮะนะเพราะว่าผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ว่าแซมเบ้อะไรเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เอ๊ะไม่มีอะไรนี่อย่างคิดอย่างนั้นนะแต่พอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครม.ย้ายผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเอารองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งมาเสียบแทนนะก็มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการพิจารณาประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยที่ประชุมเห็นชอบนะให้แต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและขณะเดียวกันก็แต่งตั้งท่านรองโชตินรินทร์เกิดสมนะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะว่าการโยกย้ายครั้งนี้นะสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในการบริหารของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยจากการปราบผู้มีอิทธิพลนะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต2รายตามที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทางท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยนะส่วนของรองนี่ก็บอกว่าเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาโดยรายละเอียดเนี่ยขอให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงนะนอกเหนือจากนี้บอกว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและมองว่าย้ายมาก็ดีขึ้นอันนี้เป็นของท่านผู้ว่านะเพราะว่าขยับขึ้นมาเป็นรองปลัดนะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านก็ชี้แจงด้วยเหมือนกันนะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายนี่แหละนะก็พูดถึงเรื่องของการย้ายเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการบริหารงานนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าในพื้นที่อ่ะนะก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีปัญหานะและขณะเดียวกันก็ถ้ามันมีความขัดแย้งนะในพื้นที่ของคนที่ทำงานร่วมกันนะก็ ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่ประชุมครม.นะอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมตามอยู่ก็คือเรื่องของอันคอสนะหรือว่ากฎหมายทางทะเลอ่ะนะที่เป็นไปตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ยนะหลังจากที่ทางฝั่งของกัมพูชาเขายื่นเรื่องไปแล้วว่าจะให้ระงับข้อพิพาทนะแบบบังคับเนี่ยตามอันคอสเนี่ยแล้วเขาก็ยื่นนะผู้แทนที่จะเป็นกรรมธิการในการพิจารณาเนี่ย2ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วของฝั่งไทยก็ต้องยื่นอีก2คนก็มีระยะเวลาซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะหลังจากที่ประชุมเสร็จท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะก็ให้สัมภาษณ์นะถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเห็นชอบให้คุณศิริศักดิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยแล้วก็มีคุณทรงชัยปฏิยุทธ์นะเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตครับขออภัยเป็นรองหัวหน้านะเข้าร่วมการพิจารณากับทางคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทนะภาคบังคับเนี่ยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนอกเหนือจากนี้ทางฝั่งไทยฮะก็มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทย2คนนะบอกว่าเป็นชาวแอฟริกาใต้1คนแล้วก็เป็นชาวเยอรมัน1คนซึ่งทั้ง2คนเนี่ยท่านรองศิริศักดิ์บอกนะฮะบอกว่าก็เป็น2ท่านที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์นะและเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบทั้ง2ฝ่ายฝ่ายละ2คนอันนี้ก็จะต้องไปคุยกันแล้วเลือกมาอีก1ท่านเพื่อจะมาเป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันนะซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดง่ายๆก็คือตอนนี้มันนับ1ละการเจรจาการประนอมข้อพิพาทเรื่องของเขตแดนทางทะเลเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่มันคาราคาซังมานานแล้วก็หลังจากนั้นเราจนมีมติของครม.ยกเลิก MOU 44นะพอยกเลิก MOU 44เนี่ยทางกัมพูชาก็ใช้ช่องทางนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยๆมันต้องมีการคุยมีการเจรจาก่อนเป็นแบบทวิภาคีแล้วก็สุดแท้แต่เขาก็ไม่เอาเรื่องนี้เลยก็ลุยหน้าไปที่สหประชาชาตินะว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าใช้กฎหมายไอ้ UNCLOS UNCLOS เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะคุณศิริศักดิ์ก็บอกนะบอกว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศาลซึ่งการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นคือเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปส่วนกัมพูชาที่ต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องของพื้นที่พัฒนาร่วมนั้นบอกว่าอันนี้บอกไม่ควรแต่ควรจะเน้นเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกอ้าวแล้วใครล่ะจะเป็นคนตัดสินเรื่องของข้อเสนอของกัมพูชาในเมื่อ2ประเทศเห็นไม่ตรงกันท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีศิริศักดิ์นะท่านก็บอกนะบอกว่าก็คณะประนอมนี่แหละนะต้องไปดูนะแล้วก็ย้ำว่าควรเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนให้ถึงที่สุดนะหลังจากนั้นก็ค่อยขยับไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่เราตามกันอยู่เพราะว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์เองนะในทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องไปประนอมข้อพิพาทเนี่ยทาง UNCLOS เนี่ยเรื่องของเขตแดนทางทะเลเนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของการตามข้อตกลงของจีนกับทางกัมพูชาแล้วมีการสนับสนุนการส่งรถถัง T-59D เนี่ยให้กับทางกัมพูชาเนี่ยนะรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกล็อตแรกถ้าจำไม่ผิด39คันแต่เขาคุยกันที่ต้องส่งประมาณสัก90คันนะเมื่อวานนี้เห็นผู้สื่อข่าวอาวุโสบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีมาอีกล็อตหนึ่งแล้วนะฮะมาอีกล็อตหนึ่งแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกทางฝ่ายความมั่นคงคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะนะซึ่งก็บอกว่าเรื่องของรถถังที59ดีก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราก็ต้องเตรียมพร้อมก็ต้องดูแลเรื่องของภายในประเทศนะอันนี้ก็ต้องว่ากันนะเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ลงรอยกันนะในพื้นที่ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงก็จับตาอยู่ใกล้ชิดนะเท่าที่ตามเนี่ยก็บอกว่าก็ดูอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะมีประจำการหรืออะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาวันสุดสัปดาห์เนี่ยที่ปราสาทตาควายใช่ไหมเราก็เปิดแล้วก็ให้มีนักท่องเที่ยวไปด้วยนะวันหนึ่งก็บอกประมาณสัก 3,000 คนเลยนะเสาร์อาทิตย์อ่ะวันละ 3,000 คนนะผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งก็เห็นแล้วก็ความน่ารักของคนไทยนะฮะและความน่ารักของเจ้าหน้าที่เขาก็กังวลไงเวลาที่ไปดูในพื้นที่ที่มันเป็นรอยต่อแล้วมันยิ่งมันมีข้อพิพาทระหว่างกันอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในอาณาเขตของเราก็ตามทีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอ่ะถูกไหมฮะก็ต้องดูให้มันแบบให้เรียบร้อยไม่ให้มันมีปัญหาบอกว่าระวังนะเดินไประวังตกนะตกเขาตรงนั้นไปนี่เปลี่ยนไปเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะฮะน่ารักดีนะก็ช่วยคลายความตึงเครียดในพื้นที่ได้พอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะเรื่องของความมั่นคงที่จะต้องดูแลแล้วก็ดำเนินการต่อนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับส่วนสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านหลังจากที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะออกมาชัดเจนแหละนะว่าดีลของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วลงตัวแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการโพสต์เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาก็บอกอู้ไอ้ข้อตกลงเนี่ยสำหรับดีลสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้เขาลงนามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือลงนามระหว่างกันแล้วทรัมป์ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วของอิหร่านบอกว่าเป็นประธานสภาของอิหร่านเป็นคนลงนามแล้วเดี๋ยววันศุกร์ฮะ19มิถุนายนเขาจะไปเจอกันแล้วก็ไปลงนามนะที่สวิตตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะฮะไอ้ข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะก็เริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่ามันสะท้อนจากอะไรราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับตัวลดลงราคาทองที่มันกลับมาเพิ่มขึ้นนะตลาดหุ้นวันก่อนก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะมันจะมีการปรับฐานอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีข้อตกลงที่มีการพูดถึง12ข้อ14ข้อเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวมาตามลำดับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงต้องดูระยะเวลาที่เขามีการตกลงอย่างน้อยเนี่ยภายใน60วัน90วันตรงนี้แหละที่จะดูว่ามันจะเคลื่อนไปในทางไหนอย่างไรเพราะว่าทันทีที่มีการตกลงมี MOU ดังกล่าวออกมาเนี่ยอิสราเอลนี่บอกเลยนะก็บอกว่าไม่ผูกมัดกับตัวเองสำหรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ในพื้นที่ที่อิสราเอลเข้าไปแล้วก็ไปยึดดินแดนของเลบานอนเนี่ยทางเลบานอนใต้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถอนทหารกลับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องดูส่วนข้อตกลงจะมีอะไรบ้าง12ข้อเนี่ยผมยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะอย่างทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่แทรกแซงหรือว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางกิจการภายในของทางอิหร่านนะแล้วก็ให้มีการยกเลิกการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแล้วก็ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซคืออันนี้หมายความว่าทั้งสองฝ่ายนะภายใน30วันนะต้องระงับการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยนะครับมีเงินฟื้นฟูให้อิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ทางการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่านแล้วก็มาตรการอะไรของอิหร่านต่างๆเนี่ยที่สนับสนุนเครือข่ายเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยจะไม่ถูกหยิบยกมาคุยในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะแล้วคนที่จะไปดูแลกลไกว่าข้อตกลงดังกล่าวมันปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาก็ตกลงร่วมกันมีอยู่อันหนึ่งให้ทาง UNSC นะให้เป็นคนที่ดูแลกลไกข้อตกลงนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะสำหรับข้อตกลงนี้นะซึ่งถ้าไปดูราคาทองฮะดูวันนี้สักนิดหนึ่งไหมสมาคมค้าทองคำนะประกาศครั้งที่18เมื่อเวลาบ่าย 2:20 นาทีทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 66,450 บาทขายออกที่ 66,650 บาทนะครับรูปพรรณนี่ 67,450 บาทนะต่อ1บาททองคำนะครับโกลสปอตอยู่ 4,327 เหรียญค่าเงินบาท 32 บาท 54 สตางค์นะอันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงนะทั้งเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียราคาน้ำมันดิบที่เบรนท์ทะเลเหนือจริงราคาน้ำมันดิบที่ดูไบที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยนะที่เราซื้อเยอะๆเนี่ยจากที่ดูไบเนี่ยนะแต่ว่าพักหลังนี่มันก็ติดปัญหานะเพราะว่าเรือน้ำมันมันไม่สามารถออกมาได้ถูกไหมฮะนะอย่างน้อยๆก็ช่วงกี่เดือนอ่ะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เต็มๆอ่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภานะก็ราคาน้ำมันดิบดูไบเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงนะตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะลงมาเหลือที่78เหรียญ90เซนช่วงพีคๆนี่ขึ้นไป110-120นะฮะแล้วตอนนี้กลับมาลงที่78เหรียญ80เหรียญนะน้ำมันสำเร็จรูปนะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์ก็ปรับลดลงด้วยก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้ใช่ไหมมีราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราตอนเช้าปรับตัวลดลงไปดีเซลนี่ลงไป1บาทนะครับไปอยู่ที่38บาท80สตางค์นะแล้วก็เบนซินเนี่ยลงไปบาท20สตางค์นะฮะอันนี้ก็เป็นราคาตอนตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะดูโซฮอ95หน่อยไหมโซฮอ95เนี่ย41บาท10สตังค์โซฮอ91อยู่ที่40บาท73สตังค์โอ้มันต่างกันนิดเดียวเองเหรอโซฮอ95กับโซฮอ91มันต่างกันกี่ตังค์เนี่ย40ตังค์เองเหรอโอ้โหนะอย่างนี้อย่างนี้ลดโซฮอ91จะขยับไปเติมโซฮอ95หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเขาใช้ทดแทนก็ได้ก็ใช้นะไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่อันนี้คนใช้รถก็รู้อยู่แล้วนะว่าช่วงไหนควรจะใช้น้ำมันอะไรยังไงนะฮะบางทีคนใช้รถอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยมันต้องเติมนะแบบถึงแม้ว่าสเปคบอกให้เติม91ตลอดอ่ะนะใช่ไหมพี่มุดนานๆทีก็ต้องเติม95หน่อยเนาะใช่ไหมให้มันแบบรู้สึกว่ามันเครื่องมันสดใสอ่ะได้กินอะไรใหม่ๆอ่ะให้ตัวเครื่องมันได้กินอะไรใหม่ๆมันสดใสออกเทนแบบโอ้ข้าวออกเทนถุงสูงอ่ะนะรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าอย่างเงี้ยทำให้ไอ้การสันดาบหรือว่าไอ้การสูบฉีดมันดีขึ้นอ่ะนะไอ้นี่ความรู้สึกนะแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็มีหลายคนก็ทำอย่างนั้นจริงนะผมขับรถน้ำมันผมก็ทำไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ทำนะไม่ปฏิเสธนะผมไม่ปฏิเสธไม่บอกโอ้ทำไมคุณณัฐพงศ์ไม่ใช้91ตลอดเอาก็ใช้91แล้วดูดิราคามันไม่ต่างกันมากเลยถ้ามันได้ประสิทธิภาพมันดีกว่าใช่ไหมแล้วมันดูแลรถยนต์ได้ดีกว่าเนี่ยเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะก็อาจจะเติมบ้างแต่ก็ไม่ได้เติมแบบเติมบ่อยนะแล้วก็คือก็สองถังสามถังทีก็เปลี่ยนมาใช้95ทีอะไรอย่างงี้เป็นนะครับไม่รู้คุณผู้ฟังท่านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเรื่องของน้ำมันเรื่องของไฟฟ้านะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามทางรัฐมนตรีขิงรัฐมนตรีอะไรล่ะเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านก็หายจากจอนะหายไปพอสมควรเหมือนกันนะก็พูดถึงนะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะว่าตอนนี้มันจะส่งผลราคาน้ำมันต่อประเทศไทยยังไงนะท่านก็บอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ทยอยลงนะตัวเองประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเหมือนกันนะครับส่วนกองทุนตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 ล้านใช่ไหมเขาบอกว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 57,000 ล้านจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อกู้เงินเพิ่มเติมหรือไม่นะท่านรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าที่ผ่านมาก็ใช้กลไกของราคาน้ำมันหน้าลงกลั่นนี่แหละนะแทนที่จะเอาเงินกองทุนมาชดเชยอย่างเดียวเราก็สามารถลดภาระของกองทุนได้เพื่อลดราคาน้ำมันมากกว่า 8,000 ล้านบาทและขณะนี้ได้มีการทบทวนตัวเลขของกองทุนน้ำมันที่เป็นการคาดการณ์นะบอกไม่ใช่ตัวเลขทิพนะตัวเองได้ใช้ตัวเลขจริงนะและจากการคำนวณขาดทุนกว่า 60,000 ล้านตอนนี้ก็ขยับลดลงมาเหลือประมาณสัก57,000 ล้านนะก็ขยับขาดทุนน้อยลงนะประมาณ 7,000 ล้านนะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเงินนะจากน้ำมันเพิ่มเติมนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้านะเพราะว่ามันจะต้องมีการทบทวนใช่ไหมค่าไฟที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็บอกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้านั้นมันจะกระทบถึงประชาชนแล้วก็การไฟฟ้าซึ่งต้องรอผลจากรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในอนาคตรัฐบาลมีความตั้งใจให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ไฟถูกลงนะโดยในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนะที่ให้ผู้ใช้ไฟจ่ายมากนะสำหรับการใครที่ใช้ไฟมากเนี่ยนะก็จะมีการทบทวนให้มันเหมาะสมนะอันนี้เขาก็ต้องไปดูนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้สัญญาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับภาครัฐเนี่ยอันนี้เขาก็พยายามดูอยู่นะอันนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแบบนี้หมายความว่า1น้ำมันเนี่ยถ้ามันยังในต่างประเทศนะราคาสำเร็จรูปมันลดลงนะราคาก็อาจจะมีการปรับลดลงต่อเนื่องได้นะอันนี้อันที่1แต่ก็คงไม่ได้แบบลงหมดนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่จะต้องจัดเก็บก็กองทุนน้ำมันเพราะกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 57,000 ล้านบาทใช่มั้ยอันนี้อันที่1อันที่2คือค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายนที่บอกว่าจะมีการปรับใช้อันใหม่เนี่ยนะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเขายังพิจารณากันอยู่ยังไม่เรียบร้อยว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะใช้สูตรไหนนะเพราะต้องไปคำนวณไปดูว่าถ้าใช้สูตรนี้การไฟฟ้าได้รับผลกระทบยังไงฝ่ายผลิตเป็นยังไงภูมิภาคเป็นยังไงนครหลวงเป็นยังไงเขาก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันไอ้ที่จะปรับเป็นบันไดอ่ะขั้นบันไดอ่ะใช่ไหมฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็4บาท5บาทอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ถ้าฟังจนถึงตอนนี้เขายังไม่เรียบร้อยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่หรือว่ามันมีการชัดเจนมากขึ้นนะก็เดี๋ยวมาคุยกันในรายการนี่แหละครับสุดท้ายนะก่อนเบรกนะอันนี้เอาซะหน่อย กรณีคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยหลังจากที่ศาลเขาพิพากษาใช่ไหมมีจำคุกแล้วก็ปรับเนี่ยเรื่องของช่อโกงเป็นปกติใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยื่นอุทธรณ์นะพอยื่นอุทธรณ์เสร็จเนี่ยศาลก็ให้ประกันตัวนะพอประกันตัวเสร็จวันนี้มาเลยนะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะก็เอาหลักฐานนะมีเรื่องใบเสนอราคางานประมูลภาครัฐนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับไอ้ CCTV ระบบกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของกลุ่มบุคคลหนึ่งด้วยมาให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าอาจจะเข้าข่ายในการหัวรับงานหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เข้ามาเลยนะก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเอกสารหลักฐานที่มายื่นนั้นเนี่ยนะคุณสิทธาบอกว่าก็จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงนะกับใครล่ะชื่อเข็มมวัดกับพจมานเนี่ยซึ่ง2คนเนี้ยนะเป็นพยานฝ่ายโจทย์ในคดีที่คุณสิทธาแพ้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะมุมในทางต่อสู้คดีก็น่าสนใจนะเนี่ยก็แล้วก็มีอะไรล่ะมีผู้อะไรสื่อมวลชนอาวุโสรายหนึ่งแล้วก็มีคนเกี่ยวข้องอะไรเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยอะไรเนี่ยนะการงบประมูลก็อยู่ที่ประมาณ75ล้านบาทเนี่ยก็เอาเอกสารพวกนี้แหละฮะมายื่นให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะหลังจากนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะนี่แกยอมรับด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าเข้ามาร้องเรียนครั้งนี้นะเป็นการแก้แค้นหรือไม่นะคุณสิทธาหรือว่าทนายตั้มยอมรับเลยบอกว่าแค้นมากนะเพราะว่าถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะในช่วงที่อยู่ในเรือนจำไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนะแต่เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดต่อภาครัฐที่มีการหัวประมูลแล้วก็มีพยานหลักฐานในคดีต่างๆที่ตัวเองนำมาร้องเรียนเนี่ยก็เพื่อรักษาผลประโยชน์นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เอามาให้เห็นความคืบหน้านะเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอู้ไม่ได้แล้ว14:38 น. 39 น. แล้วงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
5: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

4:44 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้เราเปิดสายคุยกันนะช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆแล้วนะเอาประเด็นที่น่าสนใจนะมาดูแล้วก็มาคุยเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงที่2นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะมีเวลา15นาทีสำหรับช่วงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับก็เชิญนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประเด็นนะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยสอบถามก็เชิญนะส่วนระหว่างที่รอนะผมก็คุยต่อเนื่องไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ใครเมื่อคืนนี้ดีกว่าไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนะเพราะจริงๆมันเตะตั้งแต่ประมาณสัก5 ทุ่มมั้งนะใช่ไหมฮะใครได้ดูฟุตบอลโลกมั้งเมื่อคืนนี้4 คู่นะเสมอหมดเลยเสมอหมดเลยทุกคู่ฮะสเปนเนี้ยคู่ใหญ่อย่างเงี้ยก็เสมอเบลเยียมอียิปต์อย่างเงี้ยเสมอเหมือนกันนะซาอุดีอาระเบียเจออุรุกวัยก็เสมอแล้วเมื่อเช้านี้คู่สุดท้ายอิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็เสมอแต่ที่น่าตกใจมากสำหรับผมนะผมเรียนคุณผู้ฟังเลยนะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปว่าสำหรับบอลโลกปีนี้ผมไม่รู้จักชาติที่เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเยอะมากนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าใช้ชื่ออะไรของเขาอะไรก็สุดแท้แต่ละเนี่ยอย่างทีมที่เจอกับสเปนอย่างเงี้ยนะชื่ออะไรล่ะอะไรผมตอนแรกดูที่เขาถ่ายอะไรกาเบวารีอะไรกาอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่มุดใช่ไหมแต่พอตอนภาคนี่บอกว่าเคปเบิร์ดแต่พอดูตอนบนจอมันก็ไม่ได้อ่านว่าเคปเบิร์ดนะกาบูเลดี้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าโอ้โหเสมอสเปนได้ยังไงอ่ะ0-0แล้วก็ไม่เคยเข้าเข้าใจว่าไม่เคยเข้าหรือว่าทะลุเข้ามารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเลยนะประเทศเนี้ยนะเคปเวิร์ดอะไรเนี่ยนะแต่ผมก็ไปดูฮะว่าเฮ้ยมันชนะได้ยังไงคือตอนเช้ามาคือกลางคืนหลับไปแล้วไงเราก็มีเป็นสมาชิกเนาะเราก็อยากดูเราก็เลยเปิดไปดูไฮไลท์ตอนเช้าเป็นยังไงโอ้โหประตูมันเก่งมากนะไม่รู้ว่ามาเอามือมาจัดตรงไหนอะนะมันเซฟได้ตลอดเลยอะชื่ออะไรอะวอร์ซินต้าอะไรเนี่ยนะผมบอกว่าเป็นนักฟุตบอลอายุประมาณสัก40 กว่าแล้วก็อยู่เล่นที่โปรตุเกสอยู่ดิวิชั่น2แต่มาเจอกับสเปนเนี่ยชุดใหญ่อ่ะโอ้โหเซฟอุตลุดเลยเซฟไปประมาณ 7-8 ครั้งอ่ะลูกสำคัญทั้งนั้นนะถ้าสมมุติว่าตะลุไปนี่คือเข้าหมดอ่ะ 7-8 ลูกอ่ะเข้าหมดอ่ะบอกเซฟได้อ่ะคนติดตามอ่ะใน IG อ่ะบอกตอนแรกมีประมาณ 40,000 กว่าคนตอนนี้4ล้านคน5ล้านคนนะครับโอ้โหมันมหัศจรรย์อ่ะนะคู่ที่2อย่างเงี้ยอย่างเบลเยียมกับอียิปต์อ่ะถ้าเราดูแบบโอเคอ่ะอียิปต์มันมีซาร่าเนาะใช่ไหมเราก็เทใจอ่ะช่วยอียิปต์โอ้แต่เราเห็นเควินเดอบอยอยู่ที่เบลเยียมเราก็โอ้เราก็ชอบไว้2 คนนี้ชอบทั้งคู่เลยถ้าดูว่าใครแข่งกว่ากันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าน้ำหนักของเบลเยียมเคยทะลุเป็นอันดับ3นะเคยได้ที่3ของบอลโลกมาแล้วนะมันก็ต้องเทไปเบลเยียมเนี่ยแต่แข่งไปแข่งมาเตะไปเตะมาอียิปต์นำไปก่อนเฉย1-0หลังจากนั้นเบลเยียมมาตีเสมอได้1-1นะส่วนทางฝั่งเอเชียปีนี้ดีซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยเสมออุรุกวัย1-1อ่ะไปเสมออเมริกาใต้อ่ะ

0: เพราะมันเป็นประเทศที่มันมีคนประชากรอยู่ประมาณสัก 500,000 คนเองนะเกาะรวมๆกันประมาณ10กว่าเกาะเองนะ
1: ใช่ครับผมก็มีอีกนึงก็มีกือลาซาวครับที่เป็นสาขา2ของเนเธอร์แลนด์นะครับผม
0: อะไรล่ะตูลาซาวใช่มั้ย
1: นะครับคือลาซาวครับคือลาซาว
0: คือลาซาวคือ
1: ที่เจอเยอรมันนะครับผม
0: ตูลาซาวหรือคือลาซาว
1: คูลาซาวครับ
0: คูคูลาซาวคูลาซาวใช่ๆๆๆผมที่แ
1: พ้ 7-1
0: อันนั้นแต่แพ้ไป7ประตูต่อ1
1: แค่คนเองครับ
0: โอ้แล้วดูทุกนัดเลยเหรอเนี่ย
1: ก็ดูเป็นบางนัดครับดูนัดใหญ่ๆครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อโปรไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเขาครับเพราะราคามันแอบแรงเกิน
0: เฮ้ยจ่ายครั้งเดียวดูได้ทั้งปีมันจะแรงตรงไหนคุณหารมา12เดือนสิเหลือกี่บาท
1: ช่วงนี้มันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับคุณ
0: ไม่หารสิ12เดือนเหลือกี่บาท
1: ก็ถูกครับ
0: เหลือ500บาทเองนะต่อเดือนอ่ะ
1: ก้อนก่อนเนี่ยครับที่สำคัญ
0: ไม่เขาก็ผ่อนจ่ายไงได้10เดือนอีกค่ะ
1: โอ้คุณรัตพลผ่อนจ่าย10เดือนต้องมาคุยกับคุณภรรยาอีก
0: เอาเหรอโ
1: อ้ดูเขาที่เขาให้ดูดีกว่าครับคู่ฟรี50คู่ครับผม
0: อ๋อเฮ้ยเขาให้ดู50คู่เลยเหรอ
1: ใช่ครับเขาให้50คู่ครับ
0: เอาเหรอเอาเห็นรอบแรกทำไมดูแค่17คู่เองอ่ะ
1: 17แล้วก็รวมรอบที่เป็นรอบล็อกเอาท์ครับอีกที่เหลือครับ
0: อ๋อเหรอโอ้เออ
1: แค่นั้นก็พอแล้วครับไม่ได้ดูอะไรเยอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้นอนต้องนอนตื่นตอนตีหนึ่งตีสองเพื่อมาดูบอลเพราะสภาพร่างกายอายุผมก็ไม่ไหวแล้วครับ
0: เอาก็เลือกดูเฉพาะบางคู่แหละถูกต้องแล้วคู่ไหนอยากดูก็ดูผมก็ไม่ได้ดูทุกคู่นะผมว่าตื่นมาดูเนี่ยผมบางทีคือคุณผู้ฟังอาจจะแบบเฮ้ยทำไมผมซื้อคือหนึ่งเนี่ยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คือผมพิจารณาแล้วผมจ่ายค่า Netflix เดือนละประมาณ400กว่าบาทผมก็ไม่ได้แบบสมัครเป็นเต็มแพ็กเกจนะแต่ว่าโอเคเรา400กว่าบาทมันก็คือค่าใช้จ่ายเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยอันนี้500บาทต่อเดือนหารออกมา12เดือนเพราะฉะนั้นผมก็ดูความคุ้มทุนแล้วคุณคือบางคนอาจจะโอ้โหนั่นนะอะไรนะลงทุนไปหรือเปล่าไม่ได้ลงทุนนะผมเฉลี่ยแล้วผมคิดในหัวแล้วออกมาแล้วโอเคไอ้500บาทนี่มันแลกกับความเพลิดเพลินใจความบันเทิงใจของเราได้ไง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันสำคัญที่สุดผมจะมานั่งเครียดทำไมผมไม่ได้ดูบอล
1: เพราะว่าถ้า 7,000 กว่าบาทจ่ายไปคือภรรยาผมตีผมแตกแน่นอนคร
0: ับ คุยดีๆแหมคุณก็หาแบบอะไรนะพาเขาไปทานข้าวอร่อยอร่อยสักมื้อนึงแล้วก็พูดเพราะๆดิ
1: ไม่เสี่ยงดีกว่าครับไม่เสี่ยงดีกว่า
0: ไม่เสี่ยงดีกว่า
1: เราดูบอลเราดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับบอลแต่คุณภรรยาเรามีแค่คนเดียวครับไม่ดีกว่า
0: เออดีเชื่อภรรยาเจริญใช่
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันรถตอนนี้ผมเมื่อก่อนผมเติม9195เหมือนคุณได้พลแล้วนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น E20 กับ91ครับตอนนี้และขณะที่ทำอยู่ตอนนี้ครับผม
0: อ๋อ E20 นี่ถ้าสมมติเราเติมเดี๋ยวถ้าเราเติมโซฮอล91รถเนี่ยมันมีสเปคโซฮอล91เนี่ยนะเราเติม E20 ได้ไหมหรือเราจะต้องไปดูที่ฝาก่อน
1: ผมเติมตอนนี้ผมเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้านะแต่พอมีช่วงที่น้ำมันขึ้นเยอะๆเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้ผมตัดปัญหาผมลองเติมดูดีกว่าพอเราเติมเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็ได้ครับเติมมาเกือบ3ตั้งแต่น้ำมันขึ้นเนี่ยก็ 2-3 เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ
0: ไอ้ฝาถังคุณมีเดี๋ยวใจเย็นๆฝาถังคุณมีคำว่า E20 มั้ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่มั้ยมีแต่91
1: อ๋อต้องครับก็เติมได้ครับก็วิ่งได้มาได้ตลอดครับไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันแค่มันจะมีปัญหาตอนที่เวลาน้ำมันมันจะลดเร็วลงเร็วไปนิดนึง
0: ม
1: ันอาจจะเวลาเติม E20 ประมาณแค่นี้ครับที่รู้สึกได้
0: ไม่แต่ E20 กับ EA กับ91ราคามันก็ต่างกันนะต่างกันเยอะนะมันก็มีเหตุ
1: ปรุ
0: งใช่มั้ยมันก็มีเหตุพอสมเหตุสมผลที่เราจะเปลี่ยนขยับอย่างนั้นถูกมั้ย
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าของผมเนี่ยผม91กับ95คือราคาไม่ต่างผมว่าเติม95แล้วสบายใจกว่าอย่างเงี้ย
1: ก็เคยทำครับผมทำบ่อยอยู่เมื่อสมัยก่อนในช่วงนึงที่น้ำมันตอนช่วงโควิดบังคับนอนถูกๆเนี่ยผมแค่ไม่เติม91นะครับเติมแต่95
0: เหมือนกัน
1: แต่พอช่วงน้ำมันแพงๆก็มา91ครับอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาแพงมากๆก็เลยอ่ะลองเปลี่ยน
0: E20 นะ
1: มันจะให้ E20 ดูก็โอเคครับก็ถือว่าคุ้มทุนอยู่ครับผม
0: E20 นี่ตอนนี้มัน36.10 บาทนะแต่ว่าถ้าเป็น91นี่40.73 บาทก็ห่างกันประมาณ3บาทกว่าๆ4บาท
1: ครับผมแล้วก็ยิ่งแถวบ้านผมมีน้ำมันปั๊มน้ำมันแบบเติมเองได้ด้วยซึ่งลดอีก30สตางค์ด้วยพอดีด้วยครับผม
0: ลดไปอีก30ตังค์เนาะโอ้
1: ใช่ครับผมน้ำมันเติมเองด้วยน้ำมันเติมด้วยตัวเองก็ลดราคาไปอีกก็ถือว่าได้ลดเยอะอยู่ครับ
0: เข้าใจ

0: ครับครับผมได้ครับขอบพระคุณมาก
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเมื่อกี้นี้ก็มาเฉลยแล้วนะแคปเวิร์ดนี่ชื่อเก่านะนะเพราะว่าเนี่ยผมก็เลยต้องไปนั่งดูคืออีกเรื่องนึงเนี่ยนะผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะเดี๋ยวบางท่านอาจโอ้ทำไมต้องนะคือรายการนี้คุณผู้ฟังหลากหลายมากนะสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำให้ได้มากที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเองในการจัดรายการนี้ก็คือรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีคุณโทรศัพท์มาคุยคู่นึงอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมก็มีไปคุยกับคนอื่นเถอะอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นถูกไหมไหนๆก็โทรศัพท์มาคุยกันแล้วคุณยอดครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: จะสอบถามไอ้โครงการรัฐบาลที่ช่วยน้ำมันรถพวกวินพวกรถ10ล้ออะไรเนี่ยผมขับวินอยู่นะฮะ
0: อ
2: ันนี้ยังไม่เคยได้เลย
0: ไม่เคยได้คือหมายความว่า
2: โครงการที่เขาออกมาช่วยน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เขาให้ไปลงทะเบียนอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วนี่
2: ลงทะเบียนเสร็จแล้วตั้งแต่สิ้นพฤษภาแล้วป่านนี้เงินยังไม่ได้เลยครับ
0: เขาให้เป็นเงินหรือเขาให้เป็นสิทธิ์อะไรอย่างอื่นไหม
2: เขาบอกว่าจะโอนเข้าบัญชีให้ส่งเบอร์บัญชีอะไรไปครบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะ
0: โอ้เหรอ
2: เนี่ยทุกคนเลยทั้งเกือบจะทุกวินเลยมั้งไม่ยังไม่มีใครได้เลยถามใครใครก็บอกยังไม่ได้
0: อ๋อเราขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อเราลงทะเบียนเรียบร้อย
2: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ตอนที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนอ่ะนะที่จะช่วยวินมอเตอร์ไซค์ที่จะช่วยขนส่งอะไรตอนนั้นอ่ะนะ
2: ใช่
0: แล้วเขาบอกไหมว่า
2: 40วินมอเตอร์ไซค์
0: เขาบอกไหมว่าเขาจะช่วยเมื่อไหร่ยังไงอ่ะจำได้ไหม
2: เขาไม่ได้บอกเขาบอกตั้งลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาถึงสิ้นเดือนพฤษภาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นมีเงินเข้าบัญชีเลยครับ
0: อ๋อผมตะไว้ก่อนได้ไหม
2: โอเคได้ครับ
0: ผมตะไว้ก่อนเพราะผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่ายังไงผมไม่ได้ตามเลยแต่ว่าจำได้ว่าเขามีให้ลงทะเบียนว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ตอนช่วงที่น้ำมันแพงๆอ่ะจำได้แต่ว่าไอ้มาตรการของเขาออกมาอะไรยังไงเนี่ยผมตะไว้ก่อนดีกว่านะ
2: โอเคได้ครับ
0: นะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะอันนี้ก็ต้องไปตามแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าข่าวมันก็หายไปเฉยๆเหมือนกันนะเห็นไปลงทะเบียนกันนะแล้วก็รู้ยอดนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยนะอันนี้เขาโทรศัพท์มาทวงแล้วนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
3: ฝนกำลังตกเลยตอนนี
0: ้อ่ะ
3: อันข้างนอกฝนตก
0: อ๋อครับ
3: อันนี้ต้องไปตามที่กรมขนส่งทางบก
0: ครับ
3: แต่ผมจำได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ย มีพูดถึงเรื่องเงินที่จัดสรรให้แล้วนะ
0: เขาบอกว่ายังไม่เข้าเลย
3: ก็เป็นไปได้แต่ว่าคือผ่านครม.แล้ว
0: ครับ
3: ใช้งบกลางรู้สึกว่าสำหรับกลุ่มนี้ที่เขาเตรียมไว้เนี่ย1,400ล้านสำหรับช่วงไหนผมจำไม่ได้นะ
0: ครับ
3: คือได้เงินแน่เนี่ยแต่ว่าระบบราชการนะลงทะเบียนเสร็จจัดระบบเสร็จเข้าครม.กว่าจะไปทะลุจนถึงจ่ายเงินนะมันก็มีตั้งดีกาเบิกจ่ายใช้เวลาอะไรเงี้ยนะซึ่งก็มันไม่ง่ายเหมือนกับเอกชนทำนะ
0: ครับ
3: เพราะว่ามันต้องตรวจเอกสารมันต้องดูจำนวนมันต้องอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปรีจิสเตอร์ไว้แล้ว
0: ครับ
3: แล้วเราเข้าเงื่อนไขอยู่แล้วแล้วก็เขามีมาตรการที่จะช่วยแบบไหนที่เขาตั้งไว้เนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแต่รู้สึกว่าจะช่วยเป็นระยะสั้นช่วงเดียว
0: ครับ
3: นะแล้วตอนนี้ถ้าดูจากราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันสำเร็จรูปในบ้านเราก็กำลังคลายตัวปรับลงมาแต่ว่าก็ลงทั้งสองฝั่งคือฝั่งหน้าปั๊มก็ลงเมื่อวานลงไปบาท1บาท20
0: ครับ
3: ทางฝั่งกองทุนน้ำมันก็เก็บเข้าด้วยนะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ดีเซลไม่ชดเชยละดีเซลหมุนเร็วเนี่ยเก็บเข้าลิตรละ20สตางค์ล่าสุดนะสำหรับเช้าวันนี
0: ้ครับ
3: ตอนนี้ก็ตัวเลขที่ได้มาเนี่ยกองทุนน้ำมันหลังจากหักบวกลบคูณหารอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอะตั้งแต่วันเนี้ย
0: ม
3: ีเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันณโครงสร้างราคาน้ำมันวันเนี้ย
0: ครับ
3: วันละ91ล้านวันละ91ล้านเดือนละ2,700ล้านถ้าไม่มีตัวเลขอะไรเปลี่ยน
0: ครับ
3: แต่ว่าของนี่มัน

0: เป็นยอดกรองอยู่อ่ะมันหลายหมื่นล้าน
1: ครับ
0: ออกเป็นหมื่นเข้าเป็นร้อยเนี่ยมันก็คิดดูแล้วกันเมื่อไหร่จะหมดนะคุณณัฐพงษ์
1: ใช่ครับ
0: โอเคว่ากันไป
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวันสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงอย่างชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงอย่างชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนพบขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทางนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับ
1: ตอนนี้เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีนี
0: ่ครับ
1: บินอยู่เหนือน่านฟ้าอินเดียเครื่องบินออกไปตอน20:20เข้าใจว่าเป็นเที่ยวบิน SU273
0: ครับ
1: กรุงเทพมอสโกบินตรงใช้เวลาประมาณ10:30ถ้าหากเวลาที่นั่นช้ากว่าเราตอนนี้น่าจะ3:00 นะ
0: ครับ
1: บิน10:30ก็13 13บวก13ก็น่าจะไปถึงเดี๋ยว13-3หรือ10หรือ7ประมาณ20:00
0: ครับ
1: ประมาณ20:00ตามเวลาบ้านเขา
0: บ้านเขา
1: บ้านเขาตามเวลาบ้านเขาน่าจะถึงสนามบินเซเลเมตเยโวซึ่งเป็นสนามบินหลักในกรุงมอสโกเข้าใจว่าน่าจะต่อเครื่องไปคาซานคืนนี้เลย
0: ครับ
1: นะก็ถ้าจากตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก1:30ไม่เกิน2:00ก็คิดว่าก่อนเที่ยงคืนคุณอนุทินน่าจะไปถึงนครคาซานเพื่อเตรียมประชุมกับทางรัสเซียเขาพรุ่งนี้คราวนี้ที่ผมยังไม่ทราบก็คือว่าอันนี้เป็นการประชุมพิเศษนะ
0: ครับ
1: อาเซียนรัสเซียครบ35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้นำชาติอาเซียนคนอื่นที่ไป มีใครบ้างอันนี้ไม่ได้ข่าวเลยเดี๋ยวรอฟังข่าวจากทางนู้นก็แล้วกันนะนครคาซานเนี่ยเป็นเมืองเอกของแคว้นหรือว่าโทษของสาธารณรัฐตาตาสถานชนเผ่าตาตาเนี่ยเป็นชนเผ่าเล่ร่อน ในทุ่งหญ้าสเต็ปตอนที่เป็นเอเชียกลางสมัยก่อนคาซานสมัยเจงกิสข่านสมัยกุ๊บไลข่านราชวงศ์มองโกของจีน
0: ครับ
1: มันจะมีเมืองหลวง2 เมืองเมืองหลวงทางฝั่งตะวันออกทวีปเอเชียเนี่ยคือปักกิ่ง
0: ครับ
1: ส่วนเมืองหลวงทางฝั่งตะวันตกคุมพื้นที่ทางตอนกลางของยุโรปไล่ไปจนถึงรัสเซียใกล้ๆนู่นเลยเนี่ยสมัยก่อนนี่รัสเซียนี่เป็นเมืองขึ้นของพวกมองโกนะต้องส่งบรรณาการนะเมืองหลวงทางฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นคาซานแล้วคาซานนี่เจริญมากคุณณัฐพงศ์เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในสมัยศตวรรษที่18
0: ครับ
1: นะ17-18ช่วงศตวรรษที่18เนี่ยแคทเธอรีนมหาราชแคทเธอรีนที่2ของราชวงศ์โรมานอฟก็ไปบุกเบิกที่นั่นพัฒนาที่นั่นเป็นเมืองสำคัญนะมีมหาวิทยาลัยคาซานซึ่งดังมากสมัยนั้นคู่กับมหาลัยมอสโกเลยสมัยก่อนนะตัวเมืองก็อยู่ริมแม่น้ำโวกาสถานที่ราชการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่มอสโก
0: ครับ
1: มีเครมลินของคาซานเครมลินเนี่ยมันแปลว่าป้อมคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีเครมลินเยอะไปหมด
0: ครับ
1: ในรัสเซียไม่ใช่เฉพาะที่ริมแม่น้ำมอสควาในกรุงมอสโกนะแต่ว่าจะมีเครมลินที่คาซานก็มีเมืองอื่นก็มีผมเคยไปหลายที่มีเครมลินทั้งนั้นมันเป็นป้อมปราการสมัยโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุมเส้นทางการเดินเรือ โดยเฉพาะแม่น้ำหลักคือแม่น้ำโวกาของรัสเซียเนี่ยแม่น้ำโวกาเนี่ยมันไปลงไม่แน่ใจว่าเป็นทะเลดำหรือว่าเป็นทะเลสาบแคสเปียนนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแม่น้ำโวกาแล้วแม่น้ำโวกาจะมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่ง สตาลินกราดในเมืองเนี้ยเป็นที่มาของหนังเรื่อง Enemy at the Gate หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนั่นน่ะนะตอนหลังปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นวอลวกอะไรนะโวกากาดนะปัจจุบันไม่รู้ใช้ชื่ออะไรนะผมไม่ได้ใส่ใจตัวอันนี้ไม่ได้ไปมันอยู่ใต้นครคาซานลงมา
0: ครับ
1: นะก็เดี๋ยวตามกันละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็แปลกไปในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีปี่มีขุยมาก่อนนะนะเราก็ไม่ได้ฝักใฝ่เข้าข้างรัสเซียคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่นี่มันก็เป็นหมากที่ต้องเดินนะไปฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงแต่เป็นเรื่องอื่นซะเยอะเนี่ยแต่รัสเซียเนี่ยคงจะมีเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเชื่อมโยงอะไรนะกับจีนก็เห็นอยู่นะนายกยังไม่ได้เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: แต่เจอผู้นำก็เจอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโปรแกรมเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ
0: ไปแล้ว
1: ก็ยังเหลือพวกทวีปยุโรปบางประเทศซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ยาวๆก็คงจะเดินยาวไปนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะท้ายๆต้องเป็นนายกหรือเป็นผู้นำไปสัก2ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะไปก็ไปทุกปีได้เดือนกันยาประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยจะไปก็ไปได้อันนี้ไม่ต้องรัฐบาลสหรัฐเชิญ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่ตอนช่วงเดือนกันยานี่ก็ไปได้ส่วนจะหาโอกาสคุยกับเขาเรื่องอื่นแล้วก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราวางตัวยังไงนะคือตอนนี้ต้องออกไปข้างนอกเยอะนะนี่ผมก็กำลังสำรวจดูนะนี่มันมีเรื่องอัปเดตเยอะหลังๆเนี่ยมันมีเครื่องบินตรง
0: ครับ
1: จากกรุงเทพเนี่ยไปวลาดิวอสต็อกไปอีร์คุส
0: ครับ
1: นะ
0: ใช่
1: มันมีเมืองอื่นอีก2เมือง3เมืองอ่ะที่บินตรงนะแต่อาจจะไม่ทุกวันนะ
0: ครับ
1: แต่วลาดิวอสต็อกกับอีร์คุสนี่น่าจะ weekly แต่ว่ามันจะใช้เครื่องลำตัวเล็กอ่ะลำตัวแคบอ่ะใช้ไม่เป็นAirbus 320ก็เป็น Boeing 737แต่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะนี่มันใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมงนี่ผมก็ไม่ค่อยสู้เหมือนกันนะถ้านั่นต้องซื้อพรีเมียมเอคอนอมี่แต่เขามีต้องยืดขาหน่อยอะไรหน่อยเนาะถ้านั่งอุดอู้3คนนั่งแบบเบียดกันนะหรือมีวิธีนึงก็คือ
0: ซื้อ2ที
1: ่เอ็กซ์ตร้าซีทซื้อเพิ่มอีกที่นึงแล้วเอาไว้วางแขนวางของนะถ้า3นั่ง2นี่นั่งสบายมากนะ
0: ครับ
1: สำหรับไอ้ Boeing 737อ่ะหรือว่า Airbus 320นะถ้า3นั่ง2นี่โอเคมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีชั้นบิสเนสหรือเปล่าปกติของรัสเซียจะมีนะ
0: ครับ
1: ประมาณสัก8ที่นั่ง4แถวอ่ะ4แถวหน้านะแล้วเขาก็บริการเหมือนบิสเนสเลยนะแต่เท่าที่ทราบว่าแพงมากแพงมากนะก็คิดอยู่ว่าถ้าไปแบบทริปสั้นๆเนาะ
0: ครับ
1: สัก5วันเนี่ยนะ
0: เ
1: รา
0: เอียคุส
1: จะได้ไปเที่ยวทะเลสาบไบคานอะไรเนาะเนาะมันมีที่เที่ยวอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเอียคุสที่เดียวก็อาจจะไม่คุ้มนะน่าจะไปนี่ด้วยนะโนโวโซเบียกนิวไซบีเรีย
0: ครับ
1: โนโวโซเบียกเนี่ยแปลว่านิวไซบีเรียแล้วมันยังมีอีกเมืองหนึ่งที่ก็น่าไปเยคาทารินเบิร์ก
0: ครับ
1: นะเยคาทารินเบิร์กนี่ก็น่าไปเอาไว้ถ้าเกิดตอนไหนเราว่างงานกันนะคุณรัตพงศ์เราไม่ต้องทำงานแล้วเราไปนั่งรถไฟสายทานไซบีเรียกันสักเดือนหนึ่ง
0: โอ้โหแฮปปี้เลย
1: เดือนหนึ่งเลยนะ
0: เดือนหนึ่งเลย
1: เดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลย

0: ใจไหมครับว่าคือเขาามันต้องนอนเราคือเราไม่ได้นั่งรถไฟบนรถไฟอย่างเดียวเราก็แวะ
1: เที่ยวด้วย
0: แวะเที่ยวเมืองละทางไปอ่ะแล้วก็จับรถไฟขบวนที่มันมาตอนเวลาที่เราต้องการแต่เราต้องซื้อตั๋วก่อนเป็นระยะว่าไป
1: ครับ
0: หาคนทำให้ได้แล้วก็หาแล้วระหว่างนั้นนอนบนรถนอนรถไฟ2คืนแล้วก็นอนข้างล่าง3คืนเที่ยวตามเมืองละไปนี่นะจากวลาดิวอสต็อกไปจนถึงไอ้นู่นอะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะสุดทางเลยอะเอาสุดทางเลยนะเลยมอสโกไปอีกนะประมาณ10,000กิโลคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: น่าจะมีสักเดือนนึงว่ะถึงจะโอเคนะถึงจะโอเคเอาไว้ผมก็เสียจริงๆนะ
1: ครับ
0: น่าจะไปแต่ว่าไม่พาคนไปเยอะนะไปกัน 3-4 คนพ
1: อ
0: แต่ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกัน ไม่ถ้าเกิดอย่างนี้มันสะดวกไงเราบินลงคือแล้วแต่เราจะมอสโกมาเวลาหรือจะเวลาไปมอสโก
1: อ
0: ันนี้เราก็บินตรงจากกรุงเทพไปลงเวลาดิวอสต็อก
1: ครับ
0: เที่ยวเวลาดิวอสต็อกก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะไปจนถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วเราก็นั่งเครื่องจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลับ
1: กับเมืองไทย
0: คิดว่าน่าจะต้องเตรียมไว้สัก 500,000 คือห้องโดยสารเนี่ยบางขบวนมันไม่มีรถไฟชั้น1
1: ครับ
0: รถไฟชั้น1เนี่ยนอน2คนเป็นตู้นอน2คนนะถ้าเป็นชั้น2เนี่ยนอน4คนแต่เราซื้อ4นั่ง2ซื้อ4แต่ว่าซื้อทั้ง4เลย
1: แต่นอนทั้งห้องอ่ะแต่นอน2คน
0: นอน2คนนะน่าจะไปสักเต็มที่อ่ะนะถ้าจะไปอย่างเงี้ยนะสักไม่เกิน10คน
1: 1ตู้พอดี
0: 1ตู้ประมาณสัก10คน
1: ครับ
0: นะแล้วก็แต่ว่าต้องให้ทัวร์เขาจัดเรื่องตั๋วเรื่องอะไรให้เรื่องตั๋วเรื่องโรงแรมส่วนเรื่องอาหารการกินนี่เราก็ว่างเราเอง
1: ครับ
0: นะคิดว่าน่าจะได้ไปแต่ว่าต้องเกษียณก่อนนะเพราะถ้าทำงานอย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณนัทพงศ์ก็เก็บเงินตั้งแต่วันนี้อ่ะนะถ้าไปสัก 500,000 ผมจะออกให้สักครึ่งหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นะคิดว่าน่าจะเอารวมตั๋วรวมแต่หมดนะกรุงเทพวาลาวหรือกรุงเทพเซนอะไรเงี้ยนะรวมตั๋วรวมอะไรทั้งหมดเนี่ยยาวเลยเที่ยวแบบลืมประเทศไปเลยเดือนนึงเนี่ยน่าจะลืมประเทศนะ
1: ลืมได้เลย
0: ลืมได้เลยนะระหว่างทางเราก็ว่าก
1: ลับมาก็ประเทศไทยเหมือนเดิม
0: เห็นไหมแค่เรื่องคุณอนุทินจะไปนครคาซานเนี่ยผมก็คุยให้ฟังเกือบครึ่งชั่วโมงได้
1: ใช่
0: เนี่ยมันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไอ้ความที่เราไปไหนมาไหนมาเยอะอ่ะนึกภาพออกหมดคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เนี่ยผมนึกภาพออกเพราะอย่างคาซานนี่ผมไปตั้ง3ครั้งนะ 3-4 ครั้งเนี่ยนะคาซานผมไป 3-4 ครั้งพักโรงแรมเดิมด้วยจำได้โรงแรมนั้นเดินไปนิดนึงก็ถึงไอ้เคมรินแล้วเห็นเคมรินอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยแต
1: ่
0: โรงแรมแต่โรงแรมแพงนะโอเค
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเปิดสายเนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะเชิญ
1: 02-248-1657
0: อืม
1: 02-2481657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
1: ครับ
0: วันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะไอเรื่องที่เขาต้มยำกันตอนนี้ก็ปล่อยเขาว่ากันไปคุณรัฐพงศ
1: ์
0: อะไรไทยพาสปอร์ตอะไรเนี่ยนะคงไม่จบง่ายๆแหละดูแล้วนะฝ่ายค้านก็เต็มตัวฝ่ายรัฐบาลก็เต็มที
1: ่
0: เดี๋ยวรถไฟชนกันไม่ได้ร้อน
1: แต่เห็นว่าวันนี้เขาทางด้านของอะไรล่ะกระทรวงดีอีเขาน่าจะคุยกับทางคนที่เขาประมูลได้อะจะไปเพิ่มเติมในแนบท้ายสัญญาอะไรยังไงก็
0: อันนั้น
1: ว
0: ่
1: าก
0: ันเราไม่ได้อยู่ในความสนใจของเรา
1: ครับ
0: มันเรื่องคือฝั่งนึงจะทำอีกฝั่งนึงตั้งประเด็นว่ามันน่าจะมีอะไรล่ะมีเงินทอนมันก็ไม่จบอ
1: ่
0: ะก็ต้องว่ากันไปนะต่อครับ
1: คุณอารีครับสายสอง
0: อารี
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิระกับคุณณัฐพงศ์อยากจะถามเรื่องซ่อมวิทยุสเตอริโอที่เล่นซีดีได้นะคะไม่รู้ว่าจะพอจำได้ไหมคนก่อน
0: ตกลงจะซ่อมอะไรครับ
2: จะซ่อมวิทยุอะค่ะ อยาก

0: ขอเบอร์โทรของคนชอบ
1: จะซ่อมวิทยุหรือจะซ่อมซีดี
0: วิทยุอ่ะ AM FM แล้ว
1: ไม่ไปซื้อใหม
0: ่ได้ด้วยมันเสีย
1: ไม่ถ้าเกิดว่าจะเอาจะฟังทางวิทยุเนี่ยไปซื้อทรานซิสเตอร์ใหม่เธออย่าไปซ่อมเลย
0: เหรอไม่วิทยุมันดีนะ
1: ดีก็ไม่ต้องไปซ่อมหรอกมันหาคนซ่อมยากไปซื้อใหม่เถอะไปซื้อใหม่เถอะ AM FM อะไรนั่นไม่ต้องซื้อ
0: ไม่ตอนนี้มันเบาเบะฮะเบาเบา
1: แล้วมัน
0: เหมือนโซนี่กับอันนั้นอ่ะ
1: มันยี่ห้ออะไรล่ะที่เรามีอ่ะ
0: โซนี่
1: อ๋อโซนี่มีทั้งวิทยุแล้วก็มีทั้งเครื่องเล่นซีดีด้วย
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วเครื่องเล่นซีดียังใช้ได้ไหม
0: ไม่ได้แล้วฟังแต่ AM FM เสียงมันแจ๋วแหววแต่ตอนนี้มันเงียบแล้ว
1: ไม่ตกลงว่ามันเสียที่ซีดีหรือเสียที่วิทยุ
0: วิทยุแล้วค่ะมันไม่มีเสียง
1: อ๋อตอนนี้ทั้งวิทยุทั้งซีดีใช้ไม่ได้ทั้งคู่แล้ว
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องเบอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนคนที่จะซ่อมได้เดี๋ยวใครเดี๋ยวให้เขาโทรมาลองฟังดูก็แล้วกันนะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับจอดลืมถามเลยอยู่แถวไหน
1: ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเนี่ยมีทั้งเครื่องเล่นซีดี
2: ครับ
1: ที่ไม่มีวิทยุแล้วก็มีวิทยุแยก
2: ครับ
1: สองอันจริงๆเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์ผมไม่ชอบฟังเพลงจากซีดีมากกว่า MP3 นะผมว่า MP3 เสียงมันอุดอู้ว่ะ
2: กับมันบีบไฟล์มันบ
1: ี
2: บมาม
1: ันไฟล์บีบอ่ะ
2: ครับ
1: CD เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยคืออย่างนี้พัฒนาการเป็นอย่างนี้คุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ถ้าพูดถึงฟังเพลงนะถ้าเราไม่พูดถึงฟังจากดีเจที่เขาจัดนะสมัยก่อนเนี่ยแผ่นเสียงแผ่นเสียงนะผมก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยนะ
2: อ
1: ายุ10กว่าเนี่ยผมม
2: ีไอ้ที่มันมีลำโพงใหญ่ๆเป็นดอกลำโพงอะไรเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องมีลำโพงใหญ่แล้วมันก็ใช้ได้มันมาต่อเองได้ลำโพงใหญ่ซื้อมาต่อเองทีหลังได้ ถัดจากนั้น
2: ครับ
1: โอ้ยอยู่กับตรงนั้นตั้งนานนะก็เข้ายุคเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ต
2: ยืดทีนี่ต้องใส่ตู้เย็นนะ
1: ผมยังเสียดายนะเทปคาสเซ็ตที่มันเป็นชุดคอลเลกชันดีๆของผมเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนวะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมหาไม่ได้นะเมื่อก่อนมันมีชุดท็อปซีเลคชันที่เป็นเพลงบรรเลงอ่ะผมมีทั้งชุดเลยนะแล้วไม่รู้มันหายไปไหนละมันยังมีเพลงที่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ยินแบบนี้ไม่มีหาไม่เจอผมพยายามไปค้นใน YouTube ก็ไม่มีนะ
2: ครับ
1: เนี่ยเมื่อก่อนซื้อจากร้านน้องอ
2: ่ะอ๋อน้องท่าประจัน
1: ไอ้ท็อปซีเลคชันผมไม่รู้ใครทำสมัยก่อนมันมีดีเจคนนึงเขาทำท็อปซีเลคชันประมาณสัก 2-3 ชุดอ่ะ 2-3 ชุดแรกอ่ะเพราะมันเป็นเพลงบรรเลงอ
2: ่
1: ะมันแบบฟังเพลินอ่ะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงบรรเลงเพลงพวกเพลงสเปนเพลงอะไรพวกนี้มันมีหมดอ่ะเพลงญี่ปุ่นเพลงสเปนที่เป็นเพลงบรรเลงนะอันนี้ก็คือแต่ตอนนั้นที่มันดังก็คือไอ้เทปพีค็อกจำได้คุณรัตพงศ์ทันไหม
2: เทปพีค็อก
1: เป็นรูปนักยูม
2: ไม
1: ่เป็นรูปตาลเป็นรูปนักยูม
2: ไม่น่าจะ
1: ยี่ห้อพีค็อก
2: ถ้ายังไม่น่าจะทัน
1: ไอ้นี่แม่งแบบก๊อปของต่างประเทศมาหมดเลยอ่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: สมัยก่อนยังไม่มีเรื่องไอ้จักร
2: พิเศษ
1: มีอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดนี้เยอะไปหมดเลยทั้งเพลงคลาสสิกทั้งอะไรหมดอ่ะเมื่อก่อนผมยังมีเป็นชุดๆในเพลงคลาสสิกจากไอ้คาสเซ็ตเนี่ยแล้วไม่รู้มันหายไปไหนหมดไว้ไอ้เทปอันเนี้ยไม่ยืดเยื้อไม่สำคัญแต่ว่าหายไปหมดเลย
2: หายไปหมดเลย
1: หายไปจากความทรงจำหรือทิ้งไปไงไม่รู้อ่ะถัดจากนั้น
2: ครับ
1: ยุคซีดีย
2: ุคซีดีแต่อย่างเงี้ยผมมาทันแล้วแวมไพร์พีค็อกนี่ไม่ทัน
1: ยุคซีดีเนี่ยก็ไปซื้อซีดีที่ไอ้ทาวเวอร์เรคคอร์ดอ
2: ่
1: ะ
2: โอเคที่สยามสแควร์นะเมื่อก่อนที่ทาวเวอร์เรคคอร์ดอยู่สยามสแควร์
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปไหนก็ไปหาซีดีไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเยอรมันเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์
2: อ
1: ะไรเนี่ยเข้าร้านซีดีซื้อกลับมาเลือกซื้อกลับมาพอมาถึงเป็น MP3 เนี่ยผมไม่เอาละมันไม่เอาละนี่ยังมี CD ที่เอามาพร้อมเปิดเนี่ยมีสัก 3-400 แผ่นได้นะ
2: โอ้โห
1: มีทั้งอัลบั้มมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะผมชอบฟังจาก CD
2: ครับ
1: นะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่น CD อยู่ที่เป็นเฉพาะเครื่องเล่น CD อย่างเดียวเลยนะยังใช้งานได้อยู
2: ่โอ้ดี
1: แต่มันต้องเคาะๆหน่อย อันนี้เอาไปไว้ที่อาสมเป็นเวลาผมไปกลับไปอาสมแล้วผมก็จะเปิดซีดีฟัง
2: ครับ
1: เพราะว่าที่เกียจฟังทาง YouTube อ่ะรำคาญเดี๋ยวมันโฆษณาคุณณัฐพงศ
2: ์ใช่ใช
1: ่ไอ้หอกกำลังฟังเพลงเพลิน
2: ๆขึ้นโฆษณาแล้ว
1: เงี้ยขี้เกียจต้องไปเสียเงินซื้อโค ซื้อไม่มีการโฆษณาแม่งบ้าโลกนี
2: ้เออ
1: นะมันเออนะแต่บางอันของเราไม่มีมันก็ต้องดูจาก YouTube เพราะบางทีมันไอ้พวกคอนเสิร์ตดีๆมันก็ไปอัดเทปมานะ
2: ครับ
1: เออคือตัวมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีคนอื่นเอาของมาให้มันนะแล้วมันก็จัดระบบนะทำเทคโซโนมีนะจัดระบบอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาหากินได้มันเก่งกว่าน้องต้องยอมรับว่าแม่งเก่งกว่าแล้วเราก็ผลิตงานป้อนมัน
2: ทุกวัน
1: ทุกวันนี้เราก็ผลิตป้อนให้นะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเราก็ช่วยกันทำเว็บไซต
2: ์
1: เออทำจนมันทำไปทำมาหากินเป็น AI ไปเออตอนนี้มันก็ YouTube แล้วตอนนี้มันเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดที่มีเลย
2: ในจักรวาลเนี้ย
1: ในจักรวาลเนี้ยถ้ามันเป็นดิจิตอลนะมันเอาไปทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไปพัฒนาหาแดกโอ้โทษหารับประทานได้ใหม่
2: อ
1: ีกมันเก่งจริงๆว่ะต้องยอมรับว่าอันนี้มันสุดยอดนะแม้เราไม่มีทางที่จะไปทัดเทียมเลยนะคราวนี้จะหานิชมาร์เก็ตตรงไหนอ่ะในโลกที่เป็นโลกแบบนี้คุณรัตพงศ
2: ์
1: ถูกไหมถูกไหมเออในโลกที่มันเป็นโลกแบบนี้เรารู้อย่างบางคนบอกเอ้ยเนี่ยไปทำเนี่ยถ้าจัดรายการอย่างเงี้ยไปทำเป็น YouTube ผมว่ามันมีข้อจำกัดคุณรัตพงศ
2: ์ครับ
1: อะไรที่เราไปคล้ายๆกับว่าช่องทางที่เราทำไม่ใช่เป็นของเราอ่ะการไปอาศัยแพลตฟอร์มเขาอ่ะ
2: ครับ
1: มันไม่ยอมให้เราได้ประโยชน์แบบโดยที่มันไม่ได้ประโยชน์หรอก
2: ใช่อันนี้ชัวร์
1: บางทีแม่งก็บล็อก
2: ครับ
1: อยู่ดีมันบล็อกเฉยงั้น
2: อ
1: ่ะถ้าซื้อโฆษณาปั๊บไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่
1: ไลน์นี่ก็เหมือนกัน
2: ครับ
1: เออใช่ไหมไลน์นี่ถ้าเกิดคุณไปทำไลน์โอเอเนี่ยมัน
2: ต้องเสียตังค่าส่งแหละ
1: ไลน์โอเอนี่ทำให้ไลน์ได้เงินเยอะนะผมบอกก่อนนะ
2: ครับ
1: เพราะถ้าไม่งั้นเราก็ใช้ฟรีในกลุ่มไลน์กลุ่มฟรีถูกไห
2: ม
1: เออไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียเงินนะแต่มันก็จูงใจให้ไปทำไลน์ OA
2: ค
1: นจะทำมาค้าขายต้องไปไลน์ OA ถ้าเกิดคุณจะทำ อะไรขายของทาง TikTok มันต้องแบ่งเงินให้มันนะเออใช่ไหม Facebook ไม่ต้องแบ่งเงินนะแต่ว่ามันก็มีวิธีอ่ะแต่ละคนทุกแพลตฟอร์มอ่ะมันก็จ้องดูว่าเรามันจะหาอะไรหาทางรับประทานเราได้ยังไงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เราต้องไปคล้ายๆว่าอาศัยเขา
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ก็เหมือนกับเช่าบ้านเขาย
1: ืมจมูกเขาหายใจอ
2: ่
1: ะแล้วเมื่อไหร่มันปิดท่อเมื่อไหร่เราก็เสร็จใช่ไหมเออเนี่ยผมถึงบอกเฮ้ยผมไม่เอาอย่างนั้นผมไม่ทำเออผมไม่ทำบางคนบอกว่าไปทำ YouTube สิใช่ไหมจัดรายการไปทำทาง YouTube อะไรผมไม่เอา
2: ครับ
1: ผมคิดว่ามันได้แต่ผมไม่ชอบอ่ะพูดอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่ามันไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตแต่อย่างนี้เราก็ฝืนโลกนะว่าไหม
2: ว่า
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: มันฝืนไหม
2: มันก็ฝืนคืออย่างนี้คือวิธีคิดผมว่ามันอาจจะต่างกัน
1: เ
2: วลามองเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยใน YouTube เนี่ยพูดอะไรไปก็ได้หรือว่ามันจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันมีคนติดตามมันมีคนดูเอ้ยอยู่ๆเงินมันก็มาเองนะจริงๆจะมีสาระไม่มีสาระไม่มีความสำคัญเลยเขาก็เลยทำออกมาอย่างที่เราเห็นกัน
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่มีใครฟังใคร
2: ครับ
1: ยกเว้นจะเป็นเรื่องแบบเล้าใจเท่านั้นเองมันต้องทำเรื่องแบบเล้าใจถ้าฆ่าตัวตายถ่ายทอดสดได้มันก็เพื่อจะเอา
2: เพื่อยอดวิวเนี่ยนะได้
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่เออมันจะเอาแบบนี้ผมว่ามันยุให้เราทำอะไรบ้าบอคอแตกนะคุณนันทพงศ
2: ์เ
1: พื่อที่จะเอาวิวอ
2: ่
1: ะ
2: จริงจริงจริงมันก็ถึงมีที่มันไม่ได้เรื่องเยอะแยะไปหมดอ่ะ
1: เออแล้วมันก็ฟังกันไหมล่ะไม่ฟังกันเห็นไหมเออแล้วคุณจะให้ผมไปอยู่ในก้อนนั้นเหรอ ก้อนที่ต่างคนต่างทำแต่ไม่ฟังกัน
2: แต่ว่าตอนนี้มันขยับไปอีกนิดนึงคุณวิระ
1: เ
2: อไอที่มันมาเยอะเนี่ยนะมันเจเนเรตมันทำเนี่ยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่รู้ว่าป้อนข้อมูลไปปุ๊บให้มันทำประมวลเสร็จมาปุ๊บเอามาลงใน YouTubeเพื่อมาดูยอดวิวเอายอดวิวเนี่ยตอนนี้ทำกันเต็มเลยผมก็พยายามดูนะผมลองเอาก๊อปนี่เอาก๊อปข้อมูลมาตรงนี้มาวางไว้ที่มันภาคเสียงเองมันก็พูดเองเลยเอาจากที่ภาคเสียงเองปุ๊บเอ๊ะบางคนสอนวิธีการเอาไปวางปุ๊บให้มันเจเนเรตเป็นวิดีโอสั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะข้อมูลก็ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้บอกมันตามทำหมดเลยแล้วก็เขาไปทำกันอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้มันก็ไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราตามไม่ทันเหมือนกันต้องแบบ
1: อย่างนี้ไอ้คนที่ทำ CG ตกงานแน
2: ่ตก
1: พวกที่ทำพวกฝ่ายครีเอทีฟอ่ะ
2: เออจริงๆแล้วไอ้ที่มันเป็นอะไรซับไตเติ้ลอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยทำได้เองเลยแปลเป็นไทยเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษเป็นไทยทำให้ได้ด้วย
1: โอ
2: ้หมดเลย
1: ทั้งหมดที่คุณพูดเพื่อจะบอกอะไรผม
2: ก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขยับไปอีกระดับนึงจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องลงมือไปตรงนั้นเองเต็มตัวหรือเปล่า
1: เออ
2: แต่ว่าอันนี้บางทีเราเฮ้ยลงแรงแต่ว่า
1: ไอ้นี่ต้องซื้อมันไหม
2: อันไหนฮะ
1: ไอ้ที่ว่าที่ให้มันทำให้เนี่ย
2: ก็ถ้าจะให้มันสมบูรณ์สมดีมันก็ซื้อรายเดือนก็เป็นจ่ายรายเดือนไปพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไอ้เดี๋ยวAI Pro เนี่ย
1: เออ
2: ที่จะแจกเนี่ยอันนี้ผมว่าทำได้เกือบหมดอ่ะ
1: เออเหรอ
2: เออ
1: ใช้เดือนละราคาเท่าไหร
2: ่อันนี้ต้องดูเป็นอันๆนะผมดูแต่ของฟรีผมก็เลยเอ๊ะเอามาลองดูซิเสียงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: มันจะมาทำมาหากินแข่งกับผมได้ไหม
2: เอาจริงๆนะอันนี้ผมไม่เข้าข้างนะผมคิดว่าถ้าเราสามารถเจเนเรตหรือว่าหาข้อมูลที่มันแบบในตอนนี้ที่มันอย่างสมมติเราเสิร์ช Google อย่างเงี้ยมันย่อความมาได้หมดนะ
1: อ
2: ันเนี้ยแล้วถ้ามันมาใช้ต่อเป็นรูปที่คุณวิระเคยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงผมนะแล้วมันมีคนเอารูปผมไปแปะนะไอ้นี่เขาใช้วิธีอย่างนี้แหละ
1: เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจแต่มาเข้าว่าอย่างที่ผมเขียนอยู่คุณณัฐพงศ์ได้อ่านในไลน์
2: อ่าน
1: ในไลน์ on painting ใช่ไหม
2: อ่าน
1: แบบนั้นเนี่ย AI มันทำได้ไหม
2: ณเบื้องต้นถ้าเรามีคำถามแล้วถามคำถามไป AI ทำได้
1: เขียนได้เหมือนผมเลยเหร
2: อคำว่าเขียนได้เหมือนคุณวีระเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: โอเค
2: นึกออกไหมฮะ
1: uh-huh.
2: แต่ไอ้ความสรุปความทั้งหมดที่มันมีอ่ะข้อความ
1: ข้อมูลดิบ
2: ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการแต่ง
1: อันนี้มันอาจจะแต่งอย่างผมก็ได้ใช่ไหมถ้ามันเรียนรู้
2: ถ้าเรียนรู้จากเพราะมันเรียนรู้จากเสียงเรามันสามารถที่จะปรับโทนตอนนี้มันปรับโทนเพื่อความรู้สึกได้
1: เราพูดถึงเขียน
2: เหมือนกัน
1: มันก็เรียนรู้สไตล์เราม
2: ันเรียนรู้สไตล์เรา
1: แล้วมันเรียบเรียงให้เหมือนเราเลย
2: ขยับได้ผมว่ามันขยับได
1: ้ไอ้อย่างนี้น่ากลัวว่ะถ้าถามผมนะ
2: เพราะตอนนี้เสียงมันมีอารมณ์มีความรู้สึก
1: ไอ้เสียง
2: อะไรอย่างนี้หมดแล้ว
1: ผมเข้าใจแต่ว่าผมกำลังคือ
2: เพราะเสียงกับเขียนมันก็เหมือนกันเนี่ยฮะนึกออกไหมฮะถ้ามันจำรูปแบบจำแพทเทิร์นของการเขียนการเล่าเรื่องได้เนี่ยมันจำแบบซ้ำมาแล้วมันประมวลอ่ะผมว่ามันทำได้
1: น
2: ั่
1: นเหรอเดี๋ยวต้องทำหนังสือสองเล่มไว
2: ้มันจะได้จับทางให้ถูก
1: ไม่ใช่เล่มนึงอ่ะให้มันทำอีกเล่มนึงผมทำ
2: เออแล้วลองมาดูเหรอ
1: ไม่เขียนเรื่องเดียวกัน
2: อ่
1: ะผมเขียนกับมันเขียนเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลมาระดับนึงระดับที่มันจะเขียนได้กับผมเขียนเองเนี่ยเอามันประกบกัน
2: เพราะมันเหมือนอย่างนี้ไงเหมือนคุณผู้ฟังที่วันนั้นที่โทรศัพท์มาบอกคุณวีระนึกออกไหมบอกว่าเนี่ยผมก็ป้อนข้อมูลไปว่าแบบเนี่ยให้ AI เนี่ยตอนนี้เป็นคุณวีระนะ
1: เ
2: ขียนหนังสือแบบนี้นะ
1: เออ
2: ลักษณะการเขียนหนังสือเป็นแบบเล่าไอ้เป็นแบบลักษณะของการเล่าเรื่องนะคุยแบบเพลินๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยแล้วมันไปเอาไอ้ข้อมูลที่เราเคยเขียนไว้อ่ะมาประมวลอ่ะแล้วก็ลองสรุปเรื่องนี้ให้ดูซิอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าข้อเขียนของผมมันไม่มีในดาต้าเบสของมัน
2: มันมีคนใส่หรือเปล่า
1: ไม่มีเพราะมันไม่มีในดาต้าเบสของมันเพราะว่าผมไม่เคยทำเป็นดิจิตอลเลย
2: อันนั้นคุณวีระไม่เคยไงครับ
1: ใช่
2: เราไม่รู้คนอื่นเคยหรือเปล่า
1: อ๋อไม่น่ามีนะ
2: เราต้องเป็นฤาษีสักรอบ
1: เข้าใจอ้าวโอเคมันก็คุยกันได้นะเดี๋ยวว่าแต่ว่ามันคุยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณนัทพงศ์
2: เราพักกัน
1: ก่อนแล้วไม่ต้องสนใจคุณผู้ฟังโทรมาไม่โทรมาเราอีกเรื่องเล็กเรามีเรื่องเราจะคุยอยู่แล้ว
2: เออ
1: โอเค
2: อ่ะ15:38 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: พร้อมบรรจุภัณฑ์เ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
0: ต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: กา44นาทีนะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้16มิถุนายนนะ2569นะก็เข้าใจนะเพราะว่าคุณผู้ฟังบางส่วนอาจจะลุ้นอยู่นะเอาละคุณนิรมนเกิดอะไรขึ้นฮะคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะของรายการนะถ้าสมมติว่าหากมีวันที่จะต้องออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมวันที่1กับวันที่16เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหงาๆแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ยังมีเวลาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657นะ02-248-1657นะสำหรับงวดนี้ที่ผมเห็นอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัวเหรอออกอะไรครับ48ใช่ไหมเลขท้าย2ตัวนี่คือ48ตอนนี้กำลังออกรางวัลที่1ข้างบนออกอะไรนะอะไรนะอะไร84อ่ะ1เหรอ1โอ้ไม่เป็นไรนะสงสัยรอลุ้นกันนะเห็นแต่เขาว่าบอกเห็นก็อะไรนะวันนี้ก็หวยออกไง
1: เออ
0: มันก็จะเหงาเหงาหน่อย
1: เออไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคมาแล้ว
0: คุณแจ็คสายสอง
1: แจ็ค
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
2: ครับพอดีอาจารย์เราคุยเรื่อง AI กับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมเลยอยากแจมด้วยอาจารย
1: ์เชิญ
2: จริงๆรุ่นผมรุ่นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับผม50 56คือเริ่มมาตั้งแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะอาจารย
1: ์
2: มันใช่ไหมฮะเริ่มจากไม่มีคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนี้เครื่องพิมพ์ดีแล้วก็โทรศัพท์เราก็เป็นแบบเมื่อก่อนมันเป็นแพ็กลิงก์แล้วก็มาเป็นอะไรนะที่เราเป็นแบบติดตามตัวฮะแล้วก็ค่อยไล่มาเลยคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมาจากเครื่องแบบสมัยใช้ Poppy Disk หวดราชวิถีแล้วก็มาเป็นไอ้หวดสกาก่อนเป็นเวลเลดว่าด้วยวิถีแล้วเป็นหวดจุฬาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พัฒนามาเรื่อยคือยุคเรามันเจอแบบการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่มีจากไม่มีเทคโนโลยีจนเทคโนโลยีตอนนี้มันแบบพลิกผันแบบ 4-50 ปีนี่มันแบบพลิกเยอะมากอาจารย
1: ์
2: ทีนี้ผมมานั่งนึกว่าไอ้อย่างเราสมัยเด็กๆเราก็มานั่งนึกว่าเรียนจบมาก็ทำงานแต่ว่าหางานทำเรียนให้มันตรงสายหางานทำแต่ณตอนนี้ผมว่าไอ้อาชีพต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมันต้องอาศัยคือเมื่อก่อนเราบอกว่าอย่าอาศัยจมูกคนอื่นเลยแต่ผมกลับมองว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นทุกคนอาศัยจมูกคนอื่นหมดเลยอาจารย์ไอ้อาชีพหลักๆตอนนี้ที่เห็นทำเงินนะอย่างเช่นลูกสาวผมดู YouTube เนี่ยมันก็มีช่องที่แบบต่างประเทศที่มันโอ้โหทำเงินกันเป็นพันๆละเป็นหลายๆร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็
2: มันก็แปลกดีทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่าถ้าสมมติ AI วันนึงมันเริ่มเรียนรู้ว่าสไตล์คนเขียนแบบนี้แล้วเราก็สร้างพร้อมคือคำสั่งอ่ะผมว่า AI มันอยู่ที่เราสั่งอ่ะเราสั่งทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นถ้าเราสั่งว่าอยากได้สไตล์การเขียนแบบเนี้ยแต่ของคนๆเนี้ยถ้ามันมีข้อมูลอย่างที่คุณณัฐพงษ์ว่ามันมีใครเข้าไปอาจจะมีคนสักคนบอกว่าผมอยากอ่านเรื่องนี้แบบสไตล์คุณวีระซึ่งเอาข้อเขียนของคุณวีระไปใส่ไว้ใน AI ที่ให้มันลอกเลียนแบบอ่ะมันเห็นสไตล์มันก็จะไปได้ผมว่ามันก็น่าจะมีช่องนะอาจารย
1: ์เดี๋ยวรอดูกันรอดูกัน
2: ครับได้ครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: เสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
1: เสกสิทธ
3: ิ์ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญ
3: ครับขอผมพอดีอาจารย์เห็นอาจารย์พูดถึงเคสผีซีดีเถื่อนสมัยก่อนผมนี่ก็เป็นแฟนตัวยงเลย
1: ผีคอกผีคอก
3: ส่วนใหญ่ตอนนั้นแหล่งใหญ่ๆผมไปซื้อแถวสะพานเหล็กนะครับอาจารย
1: ์ผมไม่ได้ไปแถวนั้นผมไปแถวรามคำแหงเว้ย
3: โอ้สมัยก่อนรามคำแหงนี่เป็นยุคอะไรเฟื่องฟูนะ
1: เออรามคำแหงเนี่ยโอ้โหเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว
3: โอ้มี
1: แต่คุณภ

0: คุณตอนนี
1: ้มีข้อกฎหมายอยากถามอาจารย์นิดนึงอ่ะอย่างพวกเลือกตั้งเมื่อวานพอดีก็มาหาเสียงหน้าบ้านพอดีสกนะผมก็ถามว่าเอ๊สงสัยว่าเอ๊เวลาผู้รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยจะไปหาเสียงก่อนที่เขาจะประกาศรับเลือกตั้งได้ไหม
0: ไปหาเสียงก่อนประกาศรับเลือกตั้ง
1: เออหมายถึงว่าผมเนี่ยผมอยากจะเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยแต่ผมหาเสียงไปสองปีอะไรเงี้ยมัน
0: ได้
1: เพราะผมเห็นบางคนมันไม่รู้จักอ่ะมันเพิ่มมือหนึ่งหาเสียง
0: ได้
1: แล้วใครจะไปเลือก
0: ได้
1: อ๋อไม่มีข้อกฎหมายห้ามใช่ไหม
0: คือถ้าคือมันไม่น่าซีเรียสหรอกรู้แล้ว
2: ครับ
0: เราแสดงความจำนงตั้งแต่ล่วงหน้าไม่น่ามีปัญหา
2: ครับ
1: นั่นแหละผมก็สงสัยว่าคุณ
0: ไม่ยกเว้นคู่ต่อสู้ไปทำเรคคอร์ดไอ้เรื่องนึง
1: มันก็ควรจะทำไปก่อนอ่ะไม่งั้นจะไปสู้ว่าไงไหว
0: ก็ประมาณนั้นแหละโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณ
2: อดิศรครับสาย3
0: อดิศร
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: 2คำถามสำหรับ2ท่านนะครับคำถามแรกขอถามคุณพี่ณัฐพงศ์ก่อนได้ดูทนายปีศาจหรือยังครับ
2: ไม่ได้ดูครับ
3: ถามต่อไม่ได้เลยครับ
0: มันเป็นซีรีส์อะไร
3: เกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับการว่าความเกี่ยวกับความยุติธรรมแล้วก็ครับผม
0: เป็นซีรีส์ไทย
3: ใช่ครับ
0: โอ้กี่ตอนจบอ่ะ
3: 8ครับท่านอาจารย
0: ์ดีไหม
3: โอ้โหผมว่าดีมากเพราะว่าผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างเรื่องส่งด่วนครับสงครามส่งด่วน
0: โอ้เดี๋ยวว่างๆจะหาเวลาไปดูครับผม
3: ครับคำถามสำหรับอาจารย์นะครับ
0: ครับ
3: ผมเห็นโซเชียลมีเดียเขาเอาเรื่องราวของนักบวชของศาสนาฮินดูมาลงเขาตั้งใจจะยืน12ปีโดยที่ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนเลยยืนอย่างเดียวคำถามคืออันนี้มันศรัทธาหรือว่ามันโมหะครับ
0: มันยืนได้เหรอไม่กินไม่นอนเลยเหรอ
3: เอาจริงๆครับเขายืนแล้วขาเขาบวมแบบแล้วเวลาเขาจะพักเนี่ยเขาจะเอาคล้ายๆกับว่าเป็นแผ่นไม้มาผูกเชือกแล้วก็เอาร่างกายส่วนบนเนี่ยไปเท้าแต่ขายังยืนติดพื้นอยู
0: ่โอเคแล้วเขาทำทำไมอ่ะ
3: เขาบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสพบหนึ่งในเทพพระเจ้าของศาสนาฮินดูครับคือพระศิวะ
0: งั้นก็รอให้เขาเจอก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
3: ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
0: ใช่ไห
2: ม
0: ก็ยังไม่รู้มันจะได้เจอปากรอให้มันเจอก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ค
2: ุณจินครับสายหนึ่ง
0: คุณจิน
4: อาจารย์ครับ
0: ครับ
4: ครับอาจารย์ประดิษฐ์กำลังจะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ครับ
0: ไปไหนเอ่ย
4: มองโกครับอาจารย
0: ์อินเนอร์มองโกเลีย
4: อินเนอร์มองโกเลียใช
0: ่มองโกเลียใน
4: ครับผม
0: มีอะไรจะให้คำแนะนำสำหรับที่จะไปด้วยกัน
4: คือผมอะทำหัวโล่งๆกะว่าตามอาจารย์ไปเพราะว่าเจอแต่ว่าพอดีผมพาแฟนไปด้วยแฟนเขาอยากรู้ว่าแบบมันยืดหยุ่นแค่ไหนถ้าอย่างแบบไปลงปักกิ่งแล้วจะมีเวลาใช้เวลาในปักกิ่งเยอะไหมแล้วก็จะเดินทางต
0: ่อดูที่โปรแกรมสิ
4: มันบอกไม่ละเอียดเลยอาจารย์
0: เราไปถึงกี่โมงอะ
4: สักครู่นะครับ
0: เราไปถึงกี่โมงรู้แต่ว่านอนคืนนึงที่ปักกิ่ง
4: ใช่
0: มันถึงกี่โมงแหละลองดูด้วยถึงกี่โมง
4: เวลามันดูแบบเวลามันดูไม่มันไม่มีเวลาเขียนบอกอาจารย์มีแค่วันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือแบบ
0: ไม่วันแรกก็คือดูไฟล์แล้วไฟล์ออกประมาณ10โมง
4: คร
0: ับ ก็ไฟออกประมาณ10โมงใช้เวลาบิน5ชั่วโมง
4: ครับ
0: บวกกับอีก1ชั่วโมงที่เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าบ้านเราก็น่าจะถึงที่สนามบินที่ปักกิ่งประมาณ4โมงเย็น
4: คร
0: ับ ใช้เวลาเคลียร์ที่สนามบินกว่าจะเรียบร้อยก็คงประมาณชั่วโมงหนึ่งจาก5โมงเราก็คงจะเข้ามาถึงโรงแรมตอน6โมง
4: ครับ
0: คุณจะไปไหนตอน6โมงจนถึงเช้าคุณไปเลย
4: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นเวลาของคุณเพราะตอนเช้าเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีปักกิ่งไปที่เมืองอะไรสักเมืองหนึ่งเมืองใหญ่ของแคว้นของมณฑล มองโก

0: เรียนในอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณก็ต้องดูเวลาเองละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้โรงแรมที่เขาพักเนี่ยโรงแรมนั้นมันไกลจากสถานที่อะไรหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้มันเป็นฟรีไทม์คุณต้องจัดการเอง
1: ครับผม
0: วันรุ่งขึ้นคิดว่าไม่น่ามีเวลาเพราะเราน่าจะออกจากโรงแรมไปขึ้นรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: เพราะหลักของการจะไปรอบนี้เนี่ยไปเที่ยวมองโกเลียใน
1: ครับ
0: ไม่ได้เที่ยวปักกิ่ง
1: อืม
0: เพราะผมเพิ่งไปปักกิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนนั่นเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมปักกิ่งเนี่ยมันไม่มีต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีแล้ววันสุดท้ายที่เรากลับมาเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจากมองโกเลียมาที่ปักกิ่งไปสนามบินเลยนะวันสุดท้ายคุณดูโปรแกรมสิว่าพอเราออกจากที่นั่นปั๊บคือวัตถุประสงค์เที่ยวนี้ไปมองโกเลียใน
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปปักกิ่งแต่ทำไมผมถึงต้องไปวัดพักที่ปักกิ่งเพราะว่าผมนั่งเครื่องนานๆผมไม่ไหวไงแล้วอีกอย่างนึงไอ้เครื่องตัวเล็กอ่ะผมไม่นั่งถ้าไปแถวๆนี้ไอ้เครื่องแบบ Airbus 737ไอ้ Airbus ไอ้โทษ Airbus 320 Boeing 737เครื่องบินลำตัวแคบอะไรที่เป็นแบบ Budget Airline อ่ะ
1: คร
0: ับ ผมไม่ไปเพราะว่ามันไม่สะดวกอย่างเราไปอย่างเราไปปักกิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวใหญ่มันของการบินไทย
1: ครับ
0: มันก็จะนั่งสบายหน่อยอันนี้คือวัตถุประสงค์ทำไมไปเวียปักกิ่ง
1: ครับ
0: ไม่คือจริงๆมันมีเครื่องไปลงตรงไอ้ที่จะไปได้เลยแต่ผมไม่เอาไงโอเคคราวนี้เวลาฟรีไทม์ของคุณคือ4ชั่วโมงบนรถไฟความเร็วสูงคุณจะทำอะไรก็ทำไปอ
1: าจารย์มีบรรยายอะไรไหมครับ
0: ก็คงนั่งคุยตอนกลางคืนมากกว่าคงไม่คุยบนรถไฟมั้งแต่ผมมีหนังสือให้คุณอ่านนะเล่มนึงเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยเขาคงแจกคุณนะ
1: มีอะไรครับ
0: สังเขปประวัติศาสตร์จีนประมาณ100กว่าหน้า
1: ผมจะไปอ่านจบไหมอ่ะ
0: ก็ไม่น่าก็ on the way ที่ขึ้นเครื่องไปกรุงเทพปักกิ่งก็จบแล้ว
1: ครับ
0: โอเค
1: โอเคได้ครับ
0: แล้วเจอกันแล้วเจอกัน
1: ครับ
0: ต่อครับต่อ
2: คุณธนงครับสายสอง
0: ธนงครับธนง
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญครับเชิญ
3: มีสองเรื่องก็คือไม่ทราบอาจารย์ได้ดู Remarkably Bright Creature ยังครับ
0: เรื่องอะไรนะ
3: หนังปลาหมึกอะฮะ
0: ไม่ได้ดูโอเค
3: อ๋อยังไม่ได้ดูโอเ
0: คอ
3: ย่าพลาดนะอาจารย
0: ์ครับ
3: เรื่องก็คือว่ามันมีเรื่องของไอ้ MP3 เนี่ยอยากให้อาจารย์ลองถ้าเกิดมีโอกาสก็มันจะมีที่เป็นเขาเรียกว่า lossless ก็คือมันจะไม่เสียความคุณภาพของเพลงเลย
0: เออเหรอ
3: ก็จะผมว่ามันเทียบเท่ากับ CD ละฮะเดี๋ยวนี้ CD เองก็ยังมีเป็น high resolution audio ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็จะช่วยอันนั้นเพราะว่ามันเรื่องของการเก็บการพกพามันสะดวกกว่าเยอะ
0: เข้าใจ
3: เรื่องที่3ก็คือเมื่อวานเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของสถาปนาผมโทรมาไม่ทันมันมีซีรีส์ของ Apple TV The Foundation มา 3 ซีซั่นแล้วฮะ
0: อ๋อเหรอ
3: น่าดูมากๆใช่มีมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็
0: okay.
3: ผมรอเอ๊ะจะมีใครโทรมาคุยกับอาจารย
0: ์
3: ไม่ยักจะมี
0: โอเค
3: ได้พอดีเมื่อวาน
0: โอ้โหนี่เดี๋ยวผมจะต้องซื้อไอ้พวกนี้ไปหลายตัวเลยว่ะ ไม่ไหวเว้ยมันเปลืองนะเว้ยดูครั้งเดียวแล้วไม่ได้เนี่ย
3: อาจารย์ครับ Apple TV เขาให้ดูฟรีได้1เดือนอาจารย์จัดแล้วลองดูสัก1เดือนเลยก็
0: อ๋อ
3: ลองดูว่า
0: ได้นะฮะมันออโตเมติกต่อหรือเปล่าผมกลัวมันดีแบบประเภท
3: cancel ได้คร
0: ับ มันเดี๋ยวบางอันเนี่ยผม cancel ไม่ได้นะไม่ต้องไปสิงคโปร์เลยนะของผมอ่ะ
3: อ
0: ๋
3: อไม่ครับเพราะผมเคย cancel ไปแล้วเพราะ
0: เข้าใจผมเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับนี้ผมจะเลิกนี่นะมันเลิกในนั้นไม่ได้ในอีเมลไม่ได้
3: ครับ
0: ต้องใช้โทรฟรีไปคุยกับที่สิงคโปร์โอ้โหตายอ่ะมันไม่ไหวเว้ยอย่างนี้เออ
3: คิดว่าไม่เกินความสามารถอาจารย์แต่ว่าหนัง Apple
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมดเวลาละคุณอ่านไม่ได้
2: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: โยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไว้แล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดือนหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
0: ต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังรัสเซียเมื่อวานนี้ท่านก็ถือได้ว่าเป็นเดี่ยวให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นของท่านน่าจะเป็นประเด็นหลักๆแต่พอมาวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานมีเรื่องกระแสการย้ายผู้ว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าครับวันนี้มติครม.มีการให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ตำแหน่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แปลว่ารองผู้ว่านี่ย้ายผู้ว่าได้นะเพราะว่าท่านนิรัตพงษ์สิทธิถาวรไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านโชตินรินทร์เกิดสมไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตส่วนรองผู้ว่าภูเก็ต2ท่านนี่ท่านหนึ่งครับไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูอีกท่านหนึ่งครับท่านอดุลชูทองครับก็ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสงขลาก็เป็นมติครม.นะครับ16มิถุนายนเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าครับ ก็มีการถามท่านนายกรัฐมนตรีถามท่านปลัดท่านปลัดก็บอกว่าเพื่อประโยชน์ทางราชการให้สถานการณ์คลี่คลายไม่มีความขัดแย้งก่อนอันนี้ก็เงียบๆครับพอหลังจากมีผลออกมาก็อธิบายกันแบบนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ไปถามแล้วก็เป็นเรื่องตามข้อเสนอของทางกระทรวงของทางท่านปลัดก็เป็นว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันคนถามท่านรัฐมนตรีช่วยครับท่านบุญพีก็บอกว่าเรื่องนี้ครับปลัดเป็นคนเสนอก็รอพวกผมเตรียมลงพื้นที่สังคายนาปัญหาด้วยตนเองท่านรัฐมนตรีช่วยพลพรีคำถามที่น่าสนใจนายกลงไปในพื้นที่นี่ไม่จบนะครับทั้งหาดฟรีดอมทั้งปัญหาอะไรทั้งหลายหนึ่งในผู้ว่าที่มีการขออภัยถูกย้ายท่านรองท่านผู้ว่านิรันดร์ครับหลังจากไปเป็นรองปลัดท่านบอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันไม่ได้เป็นน้องใครครับเรื่องของกกต.ครับเมื่อวานก็มีประเด็นอาจารย์นันทนาเรียกร้องให้ท่านมงคลสุรสัจแจงให้ชัดครับว่ามีการใช้มีผู้สมัครสวในคลิปมีการยื่นโพยกับทางกกต.หรือไม่ขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ทางประธานกกต.ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ล่าช้าครับคดีหัวสว.ส่วนเรื่องของโพยเนี่ยคุณแสวงก็บอกว่าศาลชี้ขาดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเรื่องนี้ข้อมูลที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยก็เหมือนกับมีมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นพอมาปฏิปต่อโดยคุณพริษฐ์แล้วก็ที่มีคลิปเสียงกันออกมาด้วยนี่ก็ค่อนข้างที่จะอัดไปทำให้บรรยากาศมันชัดเจนขึ้นขณะเดียวกันครับท่านผลิตท่านสสเองก็บอกว่าตกลงเรื่องนี้ยังไงมีการแลกคะแนนกันเนี่ยแล้วขอให้มีการสอบสวเสียงข้างน้อยหลังจากมีการประชุมมีการแลกคะแนนกันเดี๋ยวตามดูนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องทางใต้วันนี้มีคนร้ายดักยิงชายวัย67ปีที่เจาะไอร้อนบาดเจ็บสาหัสนะครับรีพอร์เตอร์ก็ลงก่อนที่จะฝืนขับรถไปต่อจนขอความช่วยเหลือขณะเดียวกันรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าราคาน้ำมันลงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่สถานการณ์อิหร่านสหรัฐอเมริกาได้ข้อยุติมั่นใจไม่ต้องกู้เงินมาอุ้มกองทุนส่วนนี้ครับก็มีข่าวมินนองหลายนี่ก็ได้รับการยืนยันได้รับการซัพพอร์ตในฐานะผู้นำหลังจากที่มีการเลือกตั้งหลังจากที่มีความเป็นประชาธิปไตยท่านผู้นำพม่ามีนองลายพบกษีจิ้นผิงครับหลังจากที่มีการชนะการเลือกตั้งส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นๆของภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆวันนี้ก็เริ่มที่จะกลับมามีพื้นที่ในหน้าข่าวมากขึ้นบางคนบางหน้านี่เรียกว่าหายหน้าหลังจากที่มีกระแสหายจากพื้นที่ข่าวแล้วอยู่ดีๆกลับมาผมไม่พูดชื่อนามสกุลก็แล้วกันครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการวางแผนสื่อไว้ค่อนข้างเยอะพอโดนกระแสตั้งคำถามกันเยอะไอ้สื่อที่วางแผนกันไว้นี่ก็บอกเอาลงก่อนพอสถานการณ์คลี่คลายกระแสไม่มาอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยก็เริ่มกลับมาใช้งบในการสื่อสารนี่กับตัวเองมากขึ้นในการมองข่าวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็เอาล่ะก็เป็นการจับจากประสบการณ์นะครับจริงเท็จหรือว่าจะมีข่าวมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านก็แล้วกันวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
2: ครับคุณอภิรักษ์ครับมีเรื่องของโยกย้ายลักว่าไปเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีดาบสองใช่ไหมครับก็มีการสลับเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตไปนั่งรองปลัดมหาไทยแล้วก็ขยับรองปลัดมหาไทยไปนั่งผู้ว่าภูเก็ตครับงานนี้โอ้โหนอกจากสลับบรรดารองนะแล้วก็ผู้ว่าก็โดดด้วยเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมากนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะ แต่ว่าการสลับเก้าอี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าเขาคงคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าทำไมโดนด้วยรอบนี้แต่ผู้ว่าก็บอกก็เคารพการตัดสินใจนะเป็นข้าราชการนะฮะส่วนวันนี้มีคำคมเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอัธนิตสัมพันธ์รัตน์นะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการตั้งผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองมหาดไทยแล้วก็ตั้งรองมหาดไทยนะฮะคุณโชตินรินทร์เกิดสมไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตก็ยืนยันว่าเพื่อผลประโยชน์แห่งราชการนี้ฝั่งนี้คุ้นๆนะ
10: ครับ
2: แล้วก็เพื่อสถานการณ์คลี่คลายครับแล้วท่านปลัดบอกว่ามันเรื่องที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเม็ดทรายในรองเท้าอ่ะคุณเวลาเคยมีอาการนี้ไหมเวลาใส่รองเท้าแล้วเม็ดทรายมันแบบมันใส่แล้วไม่สบายไม่สบายเท้าแล้วไม่สบายใจด้วยนะงั้นเมื่อมีเม็ดทรายในรองเท้าก็ต้องถอดออกรองเท้าออกแล้วก็สวมกันใหม่สวมรองเท้ากันใหม่โหนี่ครับคราวนี้ถือว่าเป็นคำที่ฮือฮามากนะครับก็แปลว่าก็ย้ายกันยกชุดนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการย้ายโดยท่านปลัดเองนะนายกก็บอกว่าเป็นการย้ายโดยเป็นย้ายตามคำเสนอจากท่านปลัดมหาดไทยนะส่วนเรื่องรองซีฟู้ดที่ผู้ว่าที่คุณทิศตามหาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าจะชี้แจงเป็นร่างอักษรนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่จบนะก็ต้องรอเขาชี้แจงเพราะเขาพูดเองนะถึงแม้ว่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ต้องสอบกันต่อไปอ่ะนี่คือการย้ายครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
10: ขณะเดียวกันครับวันนี้คนที่ถูกย้ายแล้วก็เรียกได้ว่าลองไม่ได้ย้ายอ่ะแต่ว่าเป็นมติครม.ย้ายครับ
2: ครับ
10: ผู้ว่านิรันดร์วันนี้ก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ห้องรับรองปน.6นะครับช่วงประมาณสักบ่ายสามนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเดินทางมารอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับมาเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตก็มาที่ห้องรับรองครับก็ได้ทักทายพูดคุยกับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วพอนายกรัฐมนตรีมาถึงเนี่ยท่านผู้ว่าที่กลายมาเป็นรองปลัดแล้วก็ท่านปลัดก็เข้าไปคุยกับท่านนายกครับแต่ที่ประเด็นหลังจะพูดคุยเนี่ยยังไม่ได้เห็นออกมาเท่าไหร่แต่ก็ได้มีการคุณนิรัตน์เข้าไปสวมกอดนายกครับแล้วก็นายกนี่เสียงนี้มีการเปิดเผยกันออกมานะไม่ได้เป็นเรื่องปิดอะไรนะนายกบอกมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับแม่ปลอบใจเหรอหรือยังไงเพราะว่าตามศักดิ์และสิทธิ์แล้วเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตกลับมาเป็นรองปลัดเนี่ยเป็นผู้ว่ามันน่าจะดูดีกว่าเนาะทีนี้ก็เข้ามารายงานการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตทีเนี้ยก็มาอยู่ใกล้ๆกับที่ทีนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของใครน้ำเงินกว่ากันเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแบบไหน
2: แปลว่ามีแค่สีเดียวใช่ไหมกว่ากันเนี่ยไม่ได้มีสีเงินเลย
10: มันตอนนี้มันน้ำเงินเกือบหมดแล้วไหมคุณวิสุทธ์แต่ว่าจะมีน้ำเงินเข้มหรือไม่เข้มหรือเปล่าใครตัวใครใหญ่ตัวใครลึกกว่ากัน
2: ใครใกล้ใกล้ชิดกว่าใครใครเป็นคนของใครนี่ก็เป็นหลักที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนะก็เป็นเรื่องของน้ำเงินกับน้ำเงินนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็เลยขีดของความพอดีนะฮะก็ต้องมีการจัดการกันไปแต่เรื่องนี้อย่างที่คุณพิรักษ์บอกครับใครน้ำเงินกว่ากันนี่คือหัวใจของเรื่องที่เกิดขึ้น
10: ไม่ทีเนี้ยคือเติมคุณวิสุทธ์คุณผู้ฟังหน่อย
2: ครับ
10: เพราะตัวท่านเองเนี่ยก็บอกเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยเหมือนกับถูกรับน้องท่านเองท่านก็ตอบกลับแบบแรงนะผมเนี่ยหรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับ40ปีที่9อาวุโสสูงสุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีช่วยให้เขาทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือน ไปดูข่าวในพื้นที่เลยผมสั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและเตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกันเตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งนี่นักข่าวถามว่าการตักเตือนข้าราชการเนี่ยไม่ให้วัดพลังกันหรือเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยเป็นชนวนเหตุที่สร้างความไม่พอใจใช่ไหมท่านอดีตผู้ว่าท่านรองปลัดท่านบอกว่าแน่นอนในคำพูดในความหมายเนี่ยมีอะไรเยอะนะถ้าเรานั่งถอดนะครับที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็บอกว่าเออรองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าได้ยังไงแต่สุดท้ายผลลัพธ์คือย้ายนะคุณวิสุทธ์อันนี้เราย้ายอ่ะแต่ว่ามันย้ายเหมือนแหมถ้าจะพูดว่าท่านน้ำเงินทั้งนั้นนี่ก็เอ้าทะเลาะกันใช่ไหมมาเซตศูนย์กันใหม่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงหรือเปล่านี่ผมคิดเอาเองนะแต่ที่แน่ๆมันก็มีส่วนที่สามารถคำนวณไปถึงสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาที่กำลังคละคลุ้งกันอยู่ก็คือว่าปลัดท่านนี้อายุอนามท่านอาวุโสเรียกว่าอายุราชการท่านยังอยู่ถ้าท่านไม่ขยับนี่ที่เหลือนี่40เขาเรียกว่า40แก่ๆ40อาวุโสสูงสุดนี่ก็ตันกันอยู่หลายคนนะคุณวิสุทธ์นะ
2: ครับ
10: เติมกันตรงนี้ฮะก็คุณวิสุทธ
2: ์ก็ถ้าคือก็ไม่ได้เป็นน้องใครอ่ะก็ไม่ได้น้องใครแต่ว่าไอ้นั่นคือพี่น้องในภูเก็ตเนาะแต่ว่าเหนือความเป็นพี่น้องมันมีความเป็นพี่มีความเป็นพี่ใหญ่มีความเป็นบารมีในถิ่นภาคใต้นะปฏิเสธว่ามันก็มีอยู่จริงแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะเช่นบอกว่ารองสามารถย้ายผู้ว่าได้นะก็แสดงว่าคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคิดจะพูดก็พูดนะอาจจะต้องการที่จะเบ่งบารมีต้องการที่จะบัฟต้องการที่จะแสดงอาการขัดขืนก็ตามแต่นั่นแสดงว่ามีพี่ใหญ่อยู่จริงงานนี้เนี่ยนอกจากเคลียร์เรื่องตำแหน่งในภูเก็ตให้ลงตัวเนี่ยก็เป็นการเคลียร์และการจัดสรรผมเชื่อว่าเป็นการจัดสรรตำแหน่งกันใหม่เพื่อความเหมาะสมราชการและเพื่อการลงตัวของพี่ใหญ่ทางการเมืองด้วยนะครับ
10: กับ
2: ส่วนเป็นใครคงจะเข้าใจกันเองนะส่วนที่วันนี้พูดกันเรื่องสวที่คุณอภิรักษ์เกริ่นไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีการชี้เป้าไปแบบลงเฉพาะเจาะจงเลยใช่ไหมเพราะว่าคลิปของคุณผลิตไอติมที่มาเปิดเนี่ยวันนี้ทั้งคุณนันทนาสวนันทนาแล้วก็คุณผลิตเนี่ยโอ้โหอภิปรายแบบเอาตรงๆเลยนะครับว่าตกลงคลิปที่เห็นนะฮะคนที่ปรากฏในคลิปยื่นเอกสารคล้ายกับโพเขาจะใช้คำพูดนะคล้ายกับโพให้กับกรรมการเลือกตั้งของจริงระบุชื่อด้วยนะครับคุณไอติมบอกว่าใช่คุณมงคลสุรสัจจะประธานพุทธสภาคนปัจจุบันที่ปรากฏในคลิปใช่หรือไม
10: ่
2: นะฮะก็ใช่หรือไม่นะแล้วก็คุณนันทนานนันทวโรภาคก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ก็ดูจากคลิปแล้วหรือประกอบแล้วก็น่าจะหรือคลับคล้ายกับข่าวว่าจะเป็นท่านประธานพุทธสภาก็เรียกร้องให้ชี้แจงตอบคำถามสังคมอย่าอยู่เฉยนะฮะสองสภาพุ่งเป้าไปที่ท่านประธานพุทธก็ดูว่าท่านจะชี้แจงไหมแต่ว่างานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเรื่องไงฮะเล่นฝั่งสว.อย่างเดียวนะต้องบอกว่าสว.เจ้าเก่าคือเป็นข่าวบ่อยๆอ่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เนี่ยนะกับตำรวจคนหนึ่งพลตำรวจตีสุนทรขวัญเพชรออกมาโต้นะครับว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคุณไอติมตามผู้ไอติมนะครับคลิปเนี่ยได้มาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดูเลยทุกคนเลยงี้คุณพิทักษ์ที่มาปล่อยเนี่ยถูกกฎหมายเปล่า แล้ว
10: นี่ตกลงคือจะเล่นในเชิงกฎหมายนะคุณผ
2: ู้
10: ชม
2: ถูกก็เล่นกฎหมาย
10: คือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาโตยากก็ไปว่าคลิปนี้ได้มายังไง
2: ก็ไม่เอาก็บอกเนี่ยอันแรกคือคุณไอติมเนี่ยไม่ได้เป็นสวพูดง่ายว่าเกี่ยวอะไรด้วยนะอันที่สองก็เล่นเรื่องนี้แหละตกลงคลิปนี้ถูกกฎหมายป่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าเอาคลิปนี้ไปเป็นวัตถุพยานในสำนวนคดีนะต้องได้รับอนุญาตจากศาลหรือกกต.ในการเผยแพร่ภายใต้อำนาจใดโอ้โหถูกก็เล่นอย่างนี้นะแล้วก็ยังยืนยันอันนี้คุณพิสิทธิ
10: ์พิสิทธิ์เขาทำงานเก่งนะขยันนะ
2: เขาก็มาสไตล์นี้นะเออบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางครับเคยมีคำตัดสินว่าการเอาโหที่เห็นกันอยู่เนี่ยหรือเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่ว่าสว.3เนี่ยการเอาโพเข้าไปสถานที่เลือกตั้งแม้กระทั่งทำเครื่องหมายหรือจดหมายเลขครับของผู้สมัครเนี่ยนะลงเอกสารเนี่ยกันลืมเนี่ยไม่ถือว่าผิดกฎหมายครับเขาสู้อย่างนี้แหละคุณพิรักโอ้ฟังแล้วเหนื่อยแต่ก็ระวังโอ้นี่ไงเดี๋ยวการตอบโต้แบบนี้นะก็ยังเอาลักว่านะเอาข้อกฎหมายเข้ามาสู้นะไถเข้าไปนะ
10: คุณพิสุทธิ์ใช้คำว่าไถเนี่ยนะผมขออนุญาตขยายตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะดูเหมือนกับก็อยากจะบอกว่าไถอ่ะแต่ว่าจะบอกอย่างเงี้ยในการต่อสู้ในวันนี้นี่ช่วยคุณผู้ชมอย่างนี้นะเวลาทำงานวิชาการเนี่ยเขาบอกมันจะมี3แกนเอาแบบง่ายๆไม่วิชาการจ๋าก็แล้ว
2: ครับ
10: เวลาจะบอกเรื่องใดถูกผิดเนี่ย1คือเรื่องกฎหมายกฎหมายกว่าศาลจะพิเคราะห์กว่าพิจารณานู่นนี่นั่นเนี่ยจะศาลจะองค์กรอะไรนี่คือข้อที่1เรื่องกฎหมายอันนี้คือถูกหรือผิดอันที่2ก็คือกฎศีลธรรมกฎศีลธรรมคือดีหรือชั่วอันเนี้ยศาลท่านจะว่าถูกหรือศาลท่านจะว่าผิดหรือยังไงไม่รู้แต่ดีชั่วมันจะเป็นอีกแบบนึง
2: คร
10: ับ แต่อีกอันนึงเนี่ยมันอยู่ที่สังคมเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมมั้ยมันใช่หรือมันไม่ใช
2: ่
10: บางเรื่องเนี่ยแม้ว่าศาลจะไม่เอาผิดหรือจะบอกว่าหลักฐานมันจะไม่ใช่หรือจะเป็นออกเทาๆหรือว่าข้อมูลไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้ามันปรากฏต่อสังคมแล้วสังคมเขาไม่โอเคเขาไม่ยอมรับเนี่ยไอการจะมายืนแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเนี่ยอยู่ในสังคมก็อยู่ยากนะคุณวิสุทธิ์เนี่ยเราพูดกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาอันนี้ก็แยกให้ได้เห็นว่าบางทีหลายๆเรื่องนักการเมืองหรือนักอะไรจะใช้คำว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่ที่เหลือนี่มันอยู่ที่ว่าจะเอาหน้าตัวเองอยู่บนพื้นที่ในสังคมเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไงคุณวิสุทธิ
2: ์พูดถึงเรื่องกฎเนี่ยอันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปที่เห็นนะมันมีคำหนึ่งคุณพิรักษ์ครับมีคำว่ากฎหมู่กฎของตรูย่อมเหนือสิ่งอื่นใด
10: อ
2: ันนี้คือสับแสงที่เราก็เห็นกันอยู่นะที่ปรากฏอยู่เห็นทางสังคมนะแล้วบางทีก็กฎแห่งนี้ข้าพเจ้าตั้งเองอ่ะมีปัญหาหรือเปล่าน
10: ะครับเดี๋ยวพักกันไปก่อนนะครับ
2: สักครู่ครับ
10: พักกันก่อนครับ
11: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับขอประเด็นใหม่หน่อยวันนี้คุณกรเจติกับวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้มาที่ศาลรัฐธรรมนูญครับยื่นคัดค้านคำชี้แจงของครม.เรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000 ล้านบาทนะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาคำชี้แจงของครม.ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการออกพรก.กู้เงินเข้าเกณฑ์รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในมาตรา172ไว้เพราะเจตนาของผู้ร่างให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการคลังรัฐบาลกู้ยืมเงินได้แต่ต้องเป็นการกู้เงินตามพรบ.หนี้สาธารณะการขาดทุนงบประมาณตามปกติรัฐบาลนี้ก็มีขาดทุนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็เปิดความยืดหยุ่นเอาไว้กับรัฐบาลว่าในกรณีที่มีภัยที่มีกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลสามารถที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในการออกพรก.ตามขณะที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าเรื่องไหนที่จะเรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจคุณกรบอกว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็เคยออกพรก.ต้มยำกุ้งซึ่งกระทบต่อวิกฤตประเทศอันนั้นคือปี42ปี52ก็มีซับพรามมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มีผลความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าเกือบ 200,000 ล้านกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วงโควิดมีการออก2ครั้งติดลบหนักประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้ครั้งนี้ครับคุณกรณ์บอกว่าถ้าเทียบกับอดีตการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ปกติอัตราการเติบโตก็เกินเป้าทุนสำรองที่เคยเป็นปัญหาตอนนี้ก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์การเก็บภาษีก็เกินเป้า7เดือนที่ผ่านมากรอบหนี้สาธารณะก็อยู่ภายใต้พรบ.วินัยการคลังที่กำหนดเอาไว้ 70% ไม่สามารถอ้างเศรษฐกิจในระดับวิกฤตที่กระทบต่อเศรษฐกิจได้เลยเหตุผลอื่นๆที่รัฐบาลหยิบขึ้นมาอ้างเนี่ยไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและไม่สอดคล้องกับพรบ.วินัยการเงินการคลังพรรคประชาธิปัตย์มองว่าถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลสามารถที่จะออกพรก.กู้เงินในสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นปัญหาปกติของรัฐบาลที่ต้องเผชิญเนี่ยซึมเสี่ยงที่จะทำลายวินัยการคลังของประเทศและเปิดช่องให้รัฐบาลในอนาคตนี้อ้างเป็นประเด็นปัญหาซึ่งความท้าทายปกติก็จะกลายมาเป็นเงื่อนไขในการออกพรก.เงินกู้แล้วกระทบทางเศรษฐกิจคุณกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ควรปล่อยให้รัฐบาลออกพรก.กู้เงินได้ตามอำเภอใจสงครามก็มีสัญญาณว่าจะยุติน้ำมันก็ปรับลดลงถ้ารัฐบาลต้องการให้ราคาน้ำมันถูกมีช่องทางที่ดำเนินการได้พรรคประชาธิปัตย์เคยให้คำแนะนำไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่การลดภาษีสรรพสามิตหรือการปรับวิธีการกำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊มจริงๆก็สรุปมาเป็นประเด็นที่ทั้งนักวิชาการเองทั้งเราเองก็เคยหยิบมาไล่เรียงกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณกรณ์ก็รวบรวมแล้วก็ตั้งจังหวะเอาไว้อย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
7: ก็ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องทางประชาธิปัตย์ก็เกาะติดอยู่นะเรื่องกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนนะคุณพิรักษ์ว่าไอ้200,000 ล้านหลักเนี่ยจะใช้อะไรยังไม่เห็นจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเงินก็กู้มาแล้วนะฮะเห็นแต่ว่าวันนี้ท่านรองพิพัฒน์จะนัดประชุมครม.ใช่ไหมครับเรื่องของงบประมาณปี70ทำไมต้องเป็นรองพิพัฒน์เพราะว่าตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีไปที่รัสเซียนะฮะก็มีการเร่งเรื่องงบปี70แล้วพูดถึงเรื่องของเงินก้อนนี้เนี่ยนะรัฐบาลจะเรียกประชุม18มิถุนายนนะครับตรวจรายละเอียดร่างพรบงบปี70ส่วนราคาน้ำมันก็น่าจะลดลงนะคุณพิรักษ์หลังจากมีสัญญาณที่ดีว่าจะมีการสงบศึกกันระหว่างอเมริกากับทางอิหร่านนะก็ได้เวลาของคุณขิงฮะคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องนะแล้วก็ยืนยันว่ามีตัวเลขนะว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วราคาน้ำมันปรับลดจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่นะตัวเลขผมข้ามไปแล้วกันนะฮะแล้วก็โชว์ตัวเลขนะครับว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่ที่ 57,000 ล้านบาทลดลงจากที่เคยสูงกว่า 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาใช้กลไกราคาหน้าลงกันคือเข้าใจว่าจะบอกว่าตั้งแต่คุณขิงมาคุณขิงก็ใช้กลไกในหน้าลงกันเนี่ยนะบวกเข้าไปก็ถือว่ากองทุนน้ำมันคุณขิงบอกคงไม่ต้องไปกู้หรือไม่ต้องไปขออุดหนุนเพิ่มเติมนะฮะนี่คือคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์พูดถึงราคาน้ำมันนะฮะก็มีคนถามหาว่าหายไปไหนมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนะฮะคุณอภิรักษ์ครับผมขออนุญาตไปดูเพิ่มเติมเรื่องนี้หน่อยไหม
8: เร
7: ื่องของการโยกบรรดารองทั้งหลายในภูเก็ตกระทั่งผู้ว่าด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคำพูดที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะซึ่งพิสูจน์ว่าความขัดแย้งมีอยู่จริงนะฮะความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่จริงจึงต้องมีการแก้ปัญหาคนที่พูดนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับคนที่ยืนยันว่ามีข้อขัดแย้งจริงชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนะฮะก็บอกว่าย้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการประสิทธิภาพการทำงานอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าพอนักข่าวถามว่าตกลงดีย้ายเพราะความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าก็ภูเก็ตมีหลายเรื่องมีเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมีเรื่องคลิปมีการแฉมีทำงานกันไม่ได้ก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ลงไปที่ภูเก็ตนะฮะทำงานแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นก็มีการพูดถึงเรื่องอิทธิพลนะฮะอิทธิพลในท้องที่แล้วก็ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเกรงใจรองบางคนอย่างเงี้ยกล่าวว่างั้นนายกก็บอกว่าเรายอมไม่ยอมให้เกิดประเด็นการบุกรุกที่ดินชายหาดนะฮะแล้วก็นี่เป็นการยืนยันนั่นแปลว่ามีการขัดแย้งเกิดขึ้นจริงนะฮะนี่ฝากจากนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าถ้าฟังจากท่านปลัดมหาดไทยเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นนะครับอักนิษฐ์สัมพันธ์รัฐนะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการย้าย
6: คุณวิสุทธิ์
7: ครับ
6: ผมตรงนี้หน่อยคุณผู้ฟังมาบอกเมื่อกี้บอกทั้งคุณวิสุทธิ์คุณในเพลักนี่อ่านผิดนะท่านผู้ว่าท่านชื่ออันสิทธิ์ตอนต้นชั่วโมงอ่ะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมแก้ให้เดี๋ยวเขาจะเลยจังหวะเราทั้งสองคนอ่านผิดทั้งคู
7: ่ครับ
6: ตัวเรื่องต่อ
7: ครับขออภัยนะฮะก็พูดถึงการแต่งตั้งผู้ว่าภูเก็ตนะครับนะฮะ
6: ครับ
7: ก็ไปเป็นรองปลัดมหาดไทยตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดมหาดไทยเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนะฮะต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง
6: ครับ
7: บางครั้งใส่รองเท้า มีเม็ดทรายอยู่ในเท้าจะเดินก็ลำบากก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะสวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นคนไปใหม่วิธีคิดของท่านปลัดคือคนไปใหม่ไม่รู้ปัญหาคือพวกนั้นก็มาจากไม่มีประเด็นอะไรติดค้างคุณสั่งลุยหน้าได้เลยนะก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดไปแก้ปัญหาคนเก่าอันนี้พูดถึงใครไม่รู้นะคนเก่าบางทีก็รู้ปัญหาครับแต่ปัญหาไม่คลี่คลายสักทีก็เลยใช้วิธีย้ายสลับยกล็อตไปเลยนะฮะส่วนการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเนี่ยเรื่องนี้ท่านปลัดบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยอมรับนะครับว่าผู้ว่านิรัตเนี่ยเป็นผู้อาวุโสรู้ปัญหาแต่แก้ปัญหายังไม่ได้และแก้ไม่ได้รับการแก้อย่างเต็มที่นั่นแปลว่าท่านมองปลัดกับผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งเดิมมีการให้ข่าวมาว่าก็ไม่ค่อยเดินในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาต่อสื่อนะว่าท่านผู้ว่าก็ถือว่าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็แก้ได้ไม่เต็มที่และยืนยันว่าข้อขัดแย้งมีจริงเพราะว่าท่านประหลัดมาไทยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตไม่พูดถึงชื่อก็พอจะรู้ทำงานไม่เข้าทีมก็เลยต้องเปลี่ยนยกทีมครับเพื่อให้มีการแก้ปัญหานะฮะเอาล่ะที่ขบวนได้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงมันมีการทำงานไม่เข้าทีมจริงมีเรื่องผลประโยชน์ที่มีการพูดถึงนะฮะเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดซึ่งอันนี้แม้จะไม่ได้ตอบชัดเจนแต่ก็ดูน้ำเสียงก็แสดงว่ามีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นจริงฮะก็เลยมีการโยกและก็ย้ายยกล็อตนะฮะคุณพิรักษ์แต่ว่ามีคนสังเกตว่าทำไมย้ายเหมือนไม่ได้ลงโทษอ่ะไม่ได้ถูกลงโทษอ่ะ
6: เอาย้ายมาเป็นรองปลัดมันจริงๆก็ความอำนาจมันก็น้อยลงนะแม้ว่ามันจะซีเท่ากันนะคนด้วยต
7: ัวไม่ซีคุณวิรักษ์ต้องฟังนายกบอกว่าการย้ายเป็นรองปลัดเนี่ยมัน
6: ทำไมมันไกลพี่เหรอ
7: มันดีขึ้นมันดีข
6: ึ้
7: น
6: ไกลพี
7: ่มันดีขึ้น
6: ตามหลักการมันเป็นอย่างนั้น
7: ตามหลักการมันดีขึ้นเพราะว่าจากผู้ว่าเป็นรองปลัดนี่ถือว่าขยับขึ้นนะถูกไหมฮะ
6: คุณวิสุทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการไปเป็นรองนายกคุณวิสุทธิ
7: ์ตำแหน่งผม
6: มีแต่คนอยากได
7: ้ไม่ตำแหน่งผมดีขึ้นไงแต่ว่าไม่อยากไปใช่ปะเหมือนทุกเรื่องคุณพลักอยากจะเป็นแม่ทัพหมายถึงว่าเป็นผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.เนี่ยมากกว่าผบ.สูงสุดเนาะถูกไหม
6: มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ
7: เออก็คล้ายๆกันแต่ว่านั่นแหละก็ย้ายกันไปก็แต่ก็มีคนเอ๊ะทำไมย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชมันก็ไม่ได้ดูเหมือนถูกลงโทษอ่ะหรือย้ายจากภูเก็ตไปสงขลาก็มันเหมือนไม่ได้แบบลงโทษไงเกรงใจกันหรือเปล่านี่ได้ยินเขาพูดมานะ
6: คือนั้นก็รองทางข้างใช่ไหมตำแหน่งรองผู้ว่าเนี่ยเขาย้ายสไลด์ออกทางข้างไปเป็นรองจังหวัดอื่นแต่ก็ไอ้ตำแหน่งผู้ว่าก็กลายเป็นรองปลัดใช่ไหมคุณวิสุทธ
7: ิ์ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องดูฟังฝ่ายค้านหน่อยนะฮะคุณพักขมลคุณว่านี่ชื่ออะไรลิซ่านะลิซ่า
6: ลิซ่า
7: ก็เป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะฮะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าย้ายเนี่ยวัฒนธรรมที่เจอเนี่ยเวลาเจอปัญหาสั่งย้ายแล้วไปยังไงต่อนี่น่าสนใจนะย้ายแล้วไปยังไงต่อรองซีฟู้ดย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดไม่เห็นจะเป็นการลงโทษเลยนี่ก็เห็นของทางคุณลิซ่านะแล้วก็บอกว่าพูดถึงผมข้ามชื่อไปนะรองคนหนึ่งนี่แหละยิ่งใหญ่มานานคงก็รู้เส้นสายไม่ธรรมดาข้อมูลยืนยันได้ทำไมนายกเพิ่งมาเด้ง วัฒนธรรมจัดการแบบนี้หมายถึงว่าย้ายกันเนี่ยนะเลิกได้แล้วถ้าคิดว่าเอาจริงเอาจังมีบทลงโทษก็ควรต้องสำคัญกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องเด้งเนี่ยนะครับก็อย่าแค่ย้ายก็เท่านั้นเองนะอย่างที่บอกย้ายจากฐานเมืองเศรษฐกิจภูเก็ตเนี่ยมานครศรีธรรมราชเนี่ยก็เชื่อว่าคนที่ยิ่งใหญ่มานานจะไม่มีเส้นสาย

0: ละครตบตาประชาชนเท่านั้นเองอยากให้ชัดเจนประชาชนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่อภิรักษ์กันตอนต้นน่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คิดว่าหนึ่งมีความขัดแย้งจริงมีผลประโยชน์จริงแล้วก็มีการแก้ไขโดยการสั่งย้ายจริงเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่บอกครับว่าเรื่องนี้นอกจากเป็นเรื่องประสิทธิภาพแก้ปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การโยงใยเกี่ยวพันระบบอุปถัมภ์ของคนในพื้นที่มีอยู่จริงเป็นเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้อิทธิพลทางการเมืองจริงเป็นเรื่องของการพยายามที่จะดูแลโยงใยกันแล้วก็มีความขัดแย้งกันจริงนะฮะบนพื้นที่ระบายสีที่เรียกว่ามีสีเงินอยู่หลังฉากเป็นแบ็คกราวน์นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: แต่บางจังหวัดมันก็เคยได้ยินคนรู้จักกันคุณวิสุทธ์เขาก็บอกว่าโจทย์มันก็ไม่ง่ายจริงนะเราถอยออกจากภูเก็ตนะยกตัวอย่างเป็นจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นเกาะแล้วก็เป็นชายหาดก็แล้วกันเขาบอกว่าบางจังหวัดนี่แค่ปัญหารถแท็กซี่สนามบิน
0: ครับ
1: ยังแก้ไม่ได้เลยปัญหาที่อยู่ปลายจมูกอ่ะปัญหารถแท็กซี่สนามบินบางจังหวัดแก้ไม่ได้บางจังหวัดแก้รถสองแถวแดงไม่ได้บางจังหวัดก็จะมีรถที่เข้าระหว่างสนามบินมาที่ตัวเมืองเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวประเภทแบบ FIT แบบอิสระคุณวิสุทธ์บางจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวเองอ
0: ่
1: ะเขาก็จะหวังว่าจะมีรถไฟมีรถเมย์มีแม้กระทั่งรถที่สามารถที่จะเรียกได้อ่ะถึงแม้ว่าไม่มีรถบัสเข้าเมืองออกนอกเมืองแอร์พอร์ตบัสมันก็ยังจะมีเรื่องของ Grab มี Uber มีอะไรเราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้พวกนั้นวิ่งถูกวิ่งไม่ถูกวิ่งอะไรต่อไม่อะไรนะแต่ว่าประชาชนเขามีทางเลือกแต่บางจังหวัดนี่มาเฟียสนามบินมีจริงๆอ่ะคุณวิสุทธ์เพราะฉะนั้นแต่ทีนี้มาเฟียสนามบินเนี่ยถามว่าต้องมีแบ็คอัพมั้ยก็ต้องมีแบ็คอัพคำถามคือถ้ามาเฟียสนามบินมีแบ็คอัพมาเฟียชายหาดมีแบ็คอัพแล้วอันนี้ของคนนั้นอันนั้นของคนนี้เนี่ยจะเคลียร์ยังไงอ่ะคุณวิสุทธ์ตอนนี้อ่ะเรากลับมาที่ภูเก็ตนะ
0: ครับ
1: ยกออกทั้งกระบี่แล้วเนี่ยเอาไปใหม่เอาถามจริงๆจะยกได้มั้ยเพราะว่าอย่างหาดฟรีดอมเนี่ยที่ท่านนายกสั่งเคลียร์เนี่ยก่อนอันนี้ก็เคลียร์ไม่ได้นะดอกนี้จะเคลียร์กันได้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่มันกาลาคาสังคือถ้าอย่างนี้เนี่ย
1: มันก็เป็นการลงโทษนะจะต้องบอกว่าเป็นสีน้ำเงินนั่นคือลงโทษน้ำเงินทั้งหมดใช่ไหมว่าใครอยู่ตรงนั้นออกมาก่อนใช่ไหม
0: รองกับรองผู้ว่ากับรองหรือกระทั่งนั่นแหละผู้ว่ากับใหญ่กับผู้ว่าก็มีความไม่ลงตัวอยู่เหมือนกันก็ถือว่าก็แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งหรือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไม่แก้ไขนะยิ่งกระแสเรื่องการมีถือหางหรือสับสนหรือมีส่วนช่วยส่วนหนุนช่วยผู้อิทธิพลเนี่ยผู้คุณอนุทินก็อยู่ไม่ได้อะก็ต้องเคลียร์ซึ่งอันนี้เข้าใจได้วิธีการแก้ปัญหานะแต่สำคัญก็คือว่าอิทธิพลทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกไงว่ายืมศัพท์สมัยก่อนใช่ไหมก็เลยกระชับอำนาจอีกทีหนึ่งนะ
1: เออ
0: ขยับกระชับอีกทีหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็ผมก็ได้ทุกทางอ่ะแต่จะได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะแต่ที่แน่ให้รู้ว่าไผเป็นไผนะฮะการจะเอาชื่อใครต่อใครหรือว่านายกรัฐมนตรีไปใช้ถึงไม่ได้ใช้จริงหรือผ่านคนที่รู้จักอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยอมกันไม่ได้
1: ครับแต่ไผเป็นไผไม่รู้ครับแต่ว่าท่านนายกก็เป็นนายกครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ไทย iPassport เนี่ยเหมือนกับไม่ถอยเนี่ย
0: ครับ
1: วันนี้นายกก็ตอบคำถามอีกทีนึงนะครับช่วงก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินบน6เนี่ยนักข่าวถามเลยตกลงแล้วเนี่ยไทย AI Passport นี่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองไหมนายกบอกว่าไปถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: อ๋อแต่เมื่อวานนายกยังบอกว่าจะเดินหน้าต
1: ่อไปต่อ
0: นะไม่ได้จะไม่ทันโลก
1: ท่านไม่ได้พูดคำว่าไปต่อนะแต่ว่าสื่อทุกแ
0: ข
1: นงก็แปลเหมือนกันว่าไปต
0: ่
1: อแต่วันนี้บอกว่าให้ไปถามชัยชนกเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าวันนี้ไม่มีท่านอื่นๆมาให้สัมภาษณ์เพิ่มนะคุณที่สุดถ้าเป็นผมถ้าผมอยากจะเดินต่อเนี่ยผมต้องไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มอ่ะแล้วก็นายกก็บอกว่าก็ ก็จะบินไปแล้วคุณวิสุทธ์เพราะฉะนั้นน่าจะเงียบได้แล้วแต่ว่าดูอย่างนี้

0: แปลว่ายังไงก็ไม่ถอยมั้งครับคุณวิสุทธ์ฮะ
1: ก็
0: แม้ว่าอาจารย์การดีไม่ว่าจะอาจารย์การดีแหมผู้จัด 96.5 คุณป้อมภาวุฒิผู้จัด 96.5 ทั้งสองหน้านี่ต้องเอา 96.5 ขึ้นนำหน่อย หัวเรี่ยวหัวแรงในการ
1: ครับ
0: ค้าในเรื่องนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ยุบฮะคุณวิสุทธ์ฮะ
1: แต่ว่าผมยังอยากจะขีดเส้นใต้ว่าเรื่องของ e-passport ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จบอะแล้วก็มีการเสนอข้อมูลอีกมุมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะที่สำคัญก็คือนอกจากที่คุณไปรับพูดถึงคุณป้อมคุณอาจารย์การดีนะคนในวงการอะมนุษย์ AI มนุษย์นักพัฒนานักเขียนโค้ดเนี่ยก็ออกมากันเยอะซึ่งเป็นใครว่าในคนในวงการวิชาชีพที่ตัวจริงรู้จริงเสียงจริงออกมาคอมเมนต์ออกมาวิจารณ์ออกมาข้อเสนอเอาการแก้ไขอันนี้ผมมีน้ำหนักเยอะมันประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองล้วนๆไงใช่ไหมอันนี้น่าสนใจนะคือพลังของคนที่วิชาชีพมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามได้เรื่องนี้แต่ก็ฟัง
0: จริงๆที่คุณวิสุทธ์บอกว่ามันปกติแล้วหนึ่งเรื่องหนึ่งโครงการมันจะมีคนเห็นด้วยและเห็นต่าง
1: อันนี้มาเป็น
0: แต่ดอกเนี้ยนักวิชาการที่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ค่อยมีถ้ามีมันต้องเชียร์ให้เขาออกมาหนุนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีก็แล้วกันอาจจะไม่เจอก็ได้คุณผู้ชม
1: ครับก็ผมว่าคุณชัยชนกก็คงตั้งหลักกับพรรคนะน่าจะงั้นแต่คุณอนุทินก็แหมรีบโยนไปที่คุณชัยชนกเหมือนเวลามีเรื่องเศรษฐกิจก็โยนให้คุณนั่นนะผมเรียกมอบหมายแล้วกันนะให้กับคุณเอกนิติมันก็ตอบนะ
0: รับทุกเรื่อง
1: แต่เรื่องนี้ต้องช่วยแกหน่อยอ่ะนะคุณชัยชนกก็ถือว่าเป็นโครงการที่ปั้นแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็จริงๆเรื่องนี้นะที่มีการพยายามโยงพยายามลากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะเรื่องของคุณชัยชนกคือฝ่ายที่ออกมาค้านเขาจะมีเรื่องมีหลายอย่างเนาะมีเรื่องความคุ้นทุนมีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าอันนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าคุ้มค่าไหมแล้วมันยงใหญ่กับเจ้าเดิมๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องมีคนที่ช่วยคุณชัยชนกเหมือนกันนะ
0: กับอ้าวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรี

0: เหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดือนหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ นำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายโสพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และปั๊ม Sand Wells Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอ้น้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-36-0500
0: Let

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดี
0: ต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์ภูมิวัชรพงษ์ผมอภิรักษ์ฐานเพชรวณิชนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีวันนี้มีข่าวที่ผมเชื่อว่าผู้บริโภคเองเนี่ยแฮปปี้นะครับมีการผลักดันแก้ไขกฎหมายที่อาจจะได้เป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเลมอนลอว์เวลาที่เราได้สินค้าหรือบริการที่มีปัญหาเนี่ยหลักการใหญ่ๆก็คือว่าทางผู้บริโภคเองจะต้องไปร้องว่าเสียยังไงอะไรกันยังไงแบบไหนกว่าจะได้ชดใช้เยียวยาหรือว่าอ่านคืนหรืออะไรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ต้นทุนเยอะรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์ตามที่สคบเสนอซึ่งปัจจุบันนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยครับต้องเป็นคนพิสูจน์เองแล้วก็การรับประกันก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเนี่ยกำหนดแล้วก็เวลาซ่อมก็ซ่อมหลายครั้งไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากต้องการที่จะใช้สิทธิ์มากกว่านั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงฉบับเนี้ยกฎหมายก็จะมีหลักการสำคัญก็คือเปลี่ยนจากภาระในการที่ผู้ซื้อต้องเป็นคนที่รับผิดชอบดำเนินการเองเนี่ยกลายเป็นผู้ขายต้องรับผิดชอบมีการกำหนดเวลาครับอย่างสินค้าทั่วไปเนี่ยถ้าหากมีการพบความบกพร่องภายใน6เดือนตั้งแต่วันส่งมอบเนี่ยก็ถือว่าต้องแก้ไขรถยนต์เนี่ยกำหนด1ปีผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเยียวยา4รูปแบบครับซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงสินค้าลดราคาหรือการยกเลิกตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่ที่มีการส่งมอบอันนี้เฉพาะแล้วก็สามารถที่จะกินไปจนถึงเรื่องของรถยนต์นี่ในตัวเนื้อหาครับที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้คุณวิสุทธ์ครับ
1: คร
0: ถยนต์นี่แทบจะไม่มีการคืนเลยนะเพราะว่าตัวผู้ผลิตหรือว่าตัวบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาก็นึกในใจแหละถ้าร้องแล้วคืนสักเจ้านึงอ่ะที่เหลือก็ขอคืนกันหมดเพราะฉะนั้นเรามักจะไม่ได้เห็นทีนี้ในตัวกฎหมายเนี่ยมันก็มีเขียนก็คือว่าถ้ามันกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้านี่แม้แต่รถยนต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการในการคืนได้แล้วก็กฎหมายฉบับนี้ครับผ่านการพิจารณาทบทวนของกฤษฎีกาแล้วก็ความคิดเห็นจากประชาชนที่เกี่ยวข้องครับต่อไปนี้รถยนต์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็ไม่ต้องทนซ่อมสามซากนะครับแล้วก็พิสูจน์ภาระของตัวเองเพราะว่ากฎหมายกำหนดสิทธิหน้าที่ของทุกฝ่ายด้วยอย่างชัดเจนก็มองในแง่ดีครับก็ต้องขอแซวหน่อยเนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่ท่านก็มีข่าวในแต่ละวันเยอะนะมีพื้นที่ข่าวเยอะแต่ว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคเนี่ยถ้าทำงานเชิงรุกเนี่ยทำงานเชิงรุกนี่ผมบอกเลยยินดีที่จะรายงานทุกวันเพราะที่ผ่านมานี่ผู้บริโภคเสียเปรียบกันเยอะคุณวิสุทธ์ผมเคยเล่ากับคุณมนตรีไว้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เคยซื้อของแล้วบัตรเครดิตก็บอกว่าถ้าสินค้าถูกโจรกรรมหรือหายอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยผมนี่โดนทุบกระจกรถน่ะคอมพิวเตอร์หายไปจากขนส่ง2ตลิ่งชันน่ะ
1: ครับ
0: รถไปแจ้งคงแจ้งความอะไรต่อมีอะไรตลอดขึ้นอะไรชัดเจนน่ะปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ก็บอกคุ้มครองเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลานี่ไปร้องไม่ได้ตังค์ไปฟ้องสคบตอนนั้นสคบไกล่เกลี่ยแล้วไกลเกลี่ยบอกอ่ะสมมุติคอมพิวเตอร์ 50,000 เขาบอกเอาอย่างงี้พบกันครึ่งทาง 25,000 เอ้าแต่ตอนนั้นที่บอกว่าซื้อด้วยบัตรเครดิตอันนี้จะมีการคุ้มครองนู่นนี่นั่นปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนั้นสคบกลายเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยซะอย่างนั้นผมก็คาดหวังว่าผมใช้ไปแล้วมูลค่าประมาณ 50,000 ใช้ไปแล้วเดือน2เดือนเนี่ยมันคงจะไม่เหลือแค่ 25,000 มั้งครับหรืออย่างน้อยผมต้องได้ของคอมพิวเตอร์แบบนั้นน่ะในสภาพที่เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิมเป็นต้นอ่ะเท่ากฎหมายฉบับนี้เดินหน้าผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับคุณวิสุทธ
1: ิ์จริงๆเรื่องผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคนนะแล้วต้องยอมรับว่าคุณสุภาพว่ามาก็ถือว่ามาจับเรื่องงานบุ้ย
0: จับเรื่องนี้ดี
1: ดีเพราะว่าคนที่พูดเสมอครับคุณพิรักษ์ครับว่าไอ้สคบมีน้ำยาป่ะเอาที่ผ่านมานะคือสคบก็เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยหนึ่งแต่ว่าเรื่องเกิดขึ้นเยอะแล้วที่ผ่านมาก็คือหลายเรื่องก็ไม่มีอำนาจแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงเอาจังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก็ทำอะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ก็เชียร์ก็ถูกก็เชียร์นะฮะ
0: ถ้าเรื่องก็อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนะสคบบางเรื่องก็ไม่ได้มีอำนาจพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะให้ผู้บริโภคไปฟ้องเองเนี่ยว่าเขาเขียนสัญญาไว้แบบนี้พอไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องไปฟ้องเองแต่ถ้าไม่ฟ้องสคบก็เป็นแค่ตัวกลางอ่ะอำนาจเขาก็เป็นตัวกลางหลักๆน่าจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้ามีกฎหมายคงช่วยได้เยอะคุณวิสุทธ
1: ์ครับก็ถึงไม่มีอำนาจแต่วันนี้ช่วยประสานช่วยผลักช่วยดันช่วยทำเรื่องนี้จริงจังมันก็ทำได้นะนะฮะ
0: ที่ผ่านมาผมก็ต้องใช้บริการมูลนิธิผู้บริโภคอ่ะก่อนที่จะเป็นสภาเนี่ย
1: ตอนที่เป็นสภาผู้บริโภคนะนะครับอันนี้ก็ฟ้องอันนี้ก็ฟ้องใหม่นะฟ้องอีกรอบนะฮะฟ้องเรื่องเดิมนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องเนี้ยเรื่องโพยกกตที่คุณไอติมมาเผยแพร่นะวันนี้คุณไอติมก็ขยับแล้วก็คุณนันทนานะฮะแล้วก็คุณวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะฮะแล้วก็คุณสุนทรนะฮะก็ออกมาแถลงนะครับขอให้ประธานวุฒิสภาแถลงชี้แจงครับว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นท่านประธานวุฒิสภาหรือเปล่านะฮะก็ขอเรียกร้องให้ประธานชี้แจงว่าใช่คนที่อยู่ในคลิปที่ส่งโพยให้กกต.หรือไม่ประธานบุตรก็คือคุณมงคลสุรสัจจะนะครับก็แน่นอนนะเรียกร้องให้ชี้แจงแต่ว่ายังไม่ได้ชี้แจงนะหรือยังไม่ถูกคำถามมั้งแต่วันนี้ก็คือจะถามตรงไปตรงมาวันนี้นะครับพร้อมบอกว่าตอนนี้สังคมเนี่ยเขากังขาสว.ไม่ควรจะนิ่งเฉยขอความชัดเจนว่าชายคนที่ปรากฏในคลิปวิดีโอคือท่านหรือไม่นะฮะแล้วก็ลงรายละเอียดบอกว่าเรื่องการเลือกตั้งสว.ที่ Impact เมืองทองธานี26มิถุนายน67จะช่วยคลายข้อสงสัยได้หากคุณมงคลชี้แจงนะฮะถ้าเลือกจะนิ่งเฉยตีความได้ว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายนี่สไตล์นักพูดเก่านะครับท่านนิ่งเฉยต้องยอมรับโดยปริยายแล้วก็ชี้ว่าอย่างนี้ครับว่ามันมีความลักลั่นในกระบวนการยุติธรรมนะคือคดีหัวสวเนี่ย2ปีแล้วยังไม่มีสวคนใดได้รับเลือกถูกลงโทษหรือวินิจฉัยว่ามีความผิดแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับผู้สมัครสว.สอบตกถูกศาลลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีครับเพียงเพราะว่ามีหลักฐานแชทไลน์ไงมาแลกคะแนนกันนะก็เลยเนี่ยผู้ที่แค่แชทไลน์แล้วศาลตัดสินจำคุกเนี่ย10ปีแต่ว่าเรื่องนี้ทำไม2ปีแล้วไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องกกต.ครับกกต.เนี่ยจำนวน4คนจาก7คนได้รับความเห็นชอบจากสว.ชุดปัจจุบันและสว.139คนอยู่ระหว่างการถูกพาดพิงแจ้งข้อหาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเอาละแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรียกร้องนะครับว่ากกต.ก๊อกก๊อกก๊อกรีบหน่อยรีบสรุปและก็ส่งสำนวนคดีเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมต่อไปเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและเปิดเผยสังคมให้รับทราบนะครับก็เรียกร้องกกต.นะครับว่ามันก็นานนะ2ปีแล้วคุณอภิรักษ์นี่ในมุมของคุณนันทนานะแต่ว่าในมุมของไอติมเมื่อตอนเกิดไปตอนต้นเนี่ยคุณไอติมเนี่ยแกก็บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตามภาพที่เห็นเนี่ยนะผู้สมัครหมายเลข84มีการยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้กับกกต.มีชื่อด้วยนะครับกกต.คนเนี้ยมาเดินเรียกเก็บโพแล้วก็เปรียบเทียบสรีระของผู้สมัครหมายเลข84กับสรีระของประธานวุฒิสภาทำการเปรียบเทียบลักษณะเดียวกันนะครับเชื่อว่าบุคคลในภาพคือสว.มงคล สุรสัจจะซึ่งปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภานะนี่ก็ตอนนี้ก็ชัดๆไปที่สวก็ต้องดูว่าท่านประธานวุฒิสภาจะมาชี้แจงหรือไม่จะชี้แจงว่าอย่างไรหรือจะใช้วิธีการเงียบอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ผมว่าคงยากที่จะปฏิเสธนะคุณพิรักษ์หรือยากที่จะอยู่เงียบๆอ่ะเพราะว่าก็พุ่งเป้าไปที่ท่านโดยตรงนะครับ
0: แต่ว่าเรื่องพวกนี้ต้องใช้พวกลิ้วล้อเอาไม่ใช่เรื่องนี้ก็แล้วกันคุณวิสุท
1: ธิ์
0: เวลาเราดูหนังก็เราจำได้อ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะกิกกี้ออกมาก่อนกิกกี้กิกกี้กิกกี้
1: ประกอบจะเอามาลุย
0: เพราะฝั่งนี้เขาก็บู๊แล้ว
1: ครับ
0: ว่าเอ๊ดูแล้วมันน่าจะทรงมันน่าจะเป็นท่านประธานอ่ะเอาแบบง่าย
1: ๆครับ
0: แล้วก็มีโพยออกมากันยังไงแบบไหนนวดเข้ามาคุณวิสุทธิ์ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ท่านประธานจะออกมาหรือเปล่าแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ย
1: ผมรู้สึกว่านิ่งไม่ได้ผมเขาจะคนที่นิ่งก็มีคำถามอ่ะถ้าพูด
0: ก็ต้องส่ง
1: ตัวอยู่นะ
0: ตัวอื่นมาตัดกำลังก่อนคุณวิสุทธ
1: ิ์อ๋อเหรอฮะมีคนมาส่งมีคนมาตัดกำลัง
0: เอาเป็นว่าเราไม่พูดเรื่องเกมก็แล้วกันวิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ซึ่งก็เป็นสว
1: ครับ
0: เขาก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เขาก็บอกแล้วไงที่เราคุยกันตอนต้นน่ะว่าโพยเนี่ยไม่ผิดแต่เขาก็กลับย้อนกลับไปที่คุณประดิษฐ์บอกว่าเนี่ย
1: ผิดกฎหมายเปล่า
0: ต้องการจะทำให้เกิดระบอบส้มขึ้นมาเกิดคอนเทนต์ต้องการจะให้มียอดแชร์ยอดไลค์จะให้มันมีการสังคมเนี่ยเข้าใจไปทางนั้นทั้งที่กฎหมายก็บอกแล้วว่าไม่ผิดอันนี้คุณพิสิทธิ์ซึ่งเขามีตำแหน่งเป็นสวเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเรียกเขาว่าเป็นสวพิสิทธิ์หรือเขาเรียกนายพิสิทธิ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสวยังไงจะดีกว่ากันขณะเดียวกันครับก็มีอีกท่านหนึ่งครับที่มีตำแหน่งเป็นสวเหมือนกันพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรนี่ก็บอกว่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้บอกนะที่เขาพูดถึงว่าเอ็กโพยเนี่ยมันก็มีกันอีก
1: ครับ
0: ไม่ได้บอกว่าถ้าเราผิดคนอื่นต้องผิดด้วยเพราะมันเคยมีสถานีโทรทัศน์นำโพยไปออกอากาศเดี๋ยวบอกกลุ่ม2 20ที่บอกว่ามีเลือกใครบ้างแล้วก็ตามจนเจอคลิปนึงอ่ะมีกลุ่มนึงไปประชุมที่โรงแรมที่เมืองทองธานีแล้วก็ชูมือบอกว่าจะเข้ามาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เข้ามาสวสอบตกในกลุ่ม18สื่อสารมวลชนแล้วก็มีชื่อในโพยด้วยทีเนี้ยเขามาไม่ได้เพราะขัดข้องกันแต่คลิปก็ค้นหาได้โดยใช้คำค้นว่าเลือกสวขั้วประชาธิปไตยเขาก็บอกว่าในฐานะพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ย้ำมีโพยไม่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามอันนี้หมายกันนะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยสวเสียงข้างน้อยที่เข้ามาตอนนี้ก็มีโพยด้วยแต่ก็ไม่โดนตรวจสอบก็ขอให้มีการตรวจสอบด้วยเพราะทุกครั้งที่มีการขยี้เรื่องนี้ก็มีแต่สว138ส่วนอีกฝั่งไม่เคยตรวจสอบกระบวนการในการได้มาเลยนักข่าวถามว่าถ้าหากมองว่าโพยไม่ผิดแต่ทำไมอยากให้กกต.ตรวจสอบสวเสียงข้างน้อยด้วยนี่นักข่าวก็ไม่เบาเนี่ยทางพลตำรวจตรีสุนทรก็บอกว่าก็เพื่อให้ความเป็นธรรมไงเพราะกลุ่มดังกล่าวก็มีการประชุมมีการตกลงมีคลิปมีภาพชัดเจนที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะบอกว่าถ้าผมผิดแล้วคุณต้องผิดหากผมเลวคุณต้องเลวไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ต้องการจะทำความจริงให้ปรากฏนะผมหลุดจากเรื่องข่าวนี้ก่อนนะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมหยิบอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบคำถามคุณวิสุทธิ์ไกลๆว่าท่านประธานจะขยับอะไรไหมผมก็นึกถึงเวลาเขาต่อสู้กันอ่ะต้องให้อะไรกันออกมาลุยๆๆๆก่อนแล้วเดี๋ยวตัวจริงค่อยออกมาทีหลังตัดกำลังกันก่อนนะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอยู่ดีๆนึกขึ้นได
1: ้ประมาณนี้คุณให้เครดิตเขาหน่อยมาให้เป็นกิกกี้หรอให้เป็นแค่กิกกี้หรอ
0: ไม่ใช่ผมนึกถึงเรื่องนั้นผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นอย่างนั้นผมว่าอยู่ดีๆก็คือนึกถึงทรงว่าเขาตั้งคำถามไม่ถึงประธานสวไงใช่ไหมล่ะท่านจะออกมามันก็ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมให้คุณวิสุทธิ
1: ์
0: เวลาเขาถามหาคุณชัยชนกนั่นกว่าจะโผล่มาก็กว่าจะออกมาให้คำตอบก็ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันออกมาแล้วก็หายไปใช่ไหม
1: แต่ว่าถ้าเรื่องนี้อย่างท่านสว.สุนทรนะก็บอกว่ามีข้อมูลอยู่นี่แล้วก็เนี่ยเรื่องไปตกลงแลกคะแนนกันเนี่ยนะก็ไม่ยากอะส่งกกต.ครับก็ดำเนินการตามกฎหมายไป
0: หมายถึงถ้ามีข้อมูลท่านก็ฟ้องดิใช่ไหม
1: อย่าเก็บไว้คนเดียวคือเก็บไว้ก็อุจจาระนะบางทีลำบากใจนะเราแบบเรารู้เราพูดไม่ได
0: ้
1: ส่งกกต.เลยทำงานตามกฎหมายแล้วถ้ามีการแลกคะแนนเสียงกันจริงปิดห้องประชุมตกลงกันจริงก็ว่ากันไปก็ควรต้องทำอย่าเก็บนะฮะส่วนผมฟังดูแล้วสว.จะบอกว่าไอ้เรื่องการถือโพยไม่ผิดการจดหมายเลขไม่ผิดมันจำไม่ได้หรอกคนเยอะก็ต้องมีอะไรเงี้ยนะก็เป็นความเห็นท่านอะนะถึงก็เป็นความเห็นท่านคนก็จะรู้ว่าท่านคิดยังไงแต่เนื้อสิ่งใดผมคิดว่าอยากจะย้ำกกต.เหมือนกันนะเร่งสปีดหน่อยได้ไหมอย่าอืดอย่าหนืดอย่าช้าพวกมันก็ไม่เป็นไรจริงๆคุณไปหลัก
0: ไม่เพราะถ้าเกิดสมมติยิ่งช้าเนี่ยกกต.ที่มาจากสว.
1: ก็เสียหาย
0: แล้วมันก็วนกลับมาไอ้มันก็ถูกตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่มันเกิดขึ้นจากระบบที่มีปัญหามันจะยอมรับว่ามันไปได้ยังไงมันก็ค่อนข้างยากนะ
1: ครับคือถ้ายิ่งช้าก็เอาในมุมก็มันก็ทำให้ความเสียหายของกกต.ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันนะหัวเนี่ยนะถ้าไม่มีก็ได้จบถ้ามีก็ได้ว่าตามกฎหมายไปแต่คำถามก็คือว่าประชาชนเชื่อว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงแหละนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่จบแล้วก็คงผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจบไม่ใช่ไม่จบแต่ก็คิดว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนไม่อยากให้จบหรอกก็ต้องลากกันต่อไปขณะที่กลุ่มเห็นว่ามีการหัวจริงก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับภารกิจนายกหน่อยไหมครับคุณเวลาครับ
0: ครับ
1: นายกหลังจากไปพระบูว่าเรื่องคุณกงพีแกจูต้องมีการย้ายกันยกทีมไปแล้วเนี่ยนะตัวลงนายกก็ไปที่รัสเซียนะครับเมืองคาซานที่รัสเซียนะฮะก็ถือว่าไปปฏิบัติภารกิจนะฮะมีเรื่องหารือทวิภาคีโอ้เราจะเห็นภาพจับมือกับปูตินนะครับนะแล้วก็พูดเรื่องความร่วมมือแน่นอนก็คุยกันหลายเรื่องด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ก็ถือว่าเดินทางบ่อยขึ้นนะเดินทางบ่อยขึ้นก็สำหรับที่ไปกระชับมิตรขยายความร่วมมือนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็จะรับหน้าที่แทนเวลามีการประชุมครม.นะฮะก็เป็นนายกก็ได้นายกเบอร์หนึ่งใช่ไหมรองนายกเบอร์หนึ่ง
0: รองเบอร์หนึ่ง
1: แต่ยุคพี่พัชช่วงหลังมีพูดน้อยลงเนาะหรือเปล่า
0: ไม่แต่ถ้าท่านพูดทีไรเนี่ยผมชอบจริงเพราะท่านเป็นคนที
1: ่ตรงไปตรงมา
0: เคลือบคำไม่เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องเช็คความถูกต้องเนี่ยเช็คกับท่านเนี่ยมันที่สุดนะคุณวิศนุ
1: ก็จะได้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่ง นะฮะเอาจริงๆถูกไหมท่านก็ท่านเป็นคนตรงๆนะชัดๆนะแล้วก็ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งทุกทีไป
0: ก็ตอนที่มีคนถามว่าญาติของท่านหรือใครเนี่ยเป็น CEO บริษัทนี้แล้วท่านก็
1: ใช่
0: แล้วมันแปลกทำไมอะไรกันยังไงนั่น
1: ตรงมาก
0: ใช่ไหม
1: ตรงมาก แล้วก็มาสื่อสารเรื่องอะไรแลนบอลแลนบิดใช่ไหมจนต้องแก้เกมโดยการตั้งคุณเอกนิติป่ะที่ไปศึกษาเรื่องเนี้ย
0: ใช่ศึกษาหลายเรื่องละท่านจะเป็นผู้ชำนาญละ
1: ใครฮะคุณเอกนิติอ่ะ
0: คุณเอกนิติชำนาญ
1: หลายเรื่องนะหลายเรื่องนะก็คือคุณเอกนิตินี่คล้ายๆเป็น
0: แลนบริดจ์พลังงานยาสามัญประจำบ้าน
1: ใช่มียุคหนึ่งที่คุณทักษิณเป็นนายกก็ตั้งทูจีผมลืมไปแล้วใครนะที่เป็นอดีตซีอีโอในแบงก์ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านธนงคุณธนงป่ะ
0: คุณธนงพิทยา
1: ใช่นั่นก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกนะก็ใช้เยอะนะฮะคุณเอกนิติก็ประมาณนั้นนะฮะอ่ะระหว่างประเทศนะครับครม.
0: พักก่อน
1: นะครับ
0: อ่ะหรือจะไปก่อนไหม
1: พักก่อนช่วงหน้าเราไปฟังเรื่องต่างประเทศโดยตรงเกาะติดขอบโลกโดยสุทธิชัยหยุดครับ
0: ครับ
1: พักสัก
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: าแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องของการที่จะให้อิหร่านกับสหรัฐเขาหยุดเนี่ยเขาคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็ลงนามออนไลน์กันไปเรียบร้อยแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจกับสถานการณ์ได้ยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุดที่ชายหยุ่นกันครับ
5: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: พอมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งเชื่อกันว่าจะมีพิธีทางการที่เจนีวาวันศุกร์นี้แต่เมื่อวันอาทิตย์มีการลงนามผ่านออนไลน์ไปแล้วคำถามแรกสุดก็คือจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อไหร่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามย้ำหลายครั้งบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์วันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้เลยเหรอครับมีคำถามจากพันธมิตรหลายประเทศที่ทรัมป์ไปพบที่ฝรั่งเศสเป็นการประชุมผู้นำ G7พันธมิตรทั้งหลายโดยเฉพาะจากยุโรปผู้นำจากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแกนนำ4ประเทศหลักของยุโรปตั้งคำถามครับว่าวันศุกร์นี้เป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเคลียร์กันอีกมากมายโดยเฉพาะทุ่นระเบิดที่ค้างคาอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซนั้นใครจะเป็นคนกู้ใครจะเป็นคนเคลียร์และจะใช้เวลานานเท่าไหร่เจ้าของเรือบริษัทประกันภัยกล้าที่จะให้เรือวิ่งตั้งแต่วันศุกร์นี้จริงๆหรือโดนัลด์ทรัมป์พูดแล้วพูดอีกซึ่งก็ทำให้เกิดความสงสัยครับว่าแกอ่านรายละเอียดของข้อตกลงนี้ชัดเจนรอบคอบแค่ไหนเพราะว่ามีข่าวว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุซ30วันหลังจากลงนามวันศุกร์นี้โดยที่ฝ่ายอเมริกันจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อนและจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่อิหร่านจะต้องยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซและยังมีคำถามอีกครับว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยอเมริกากับอิหร่านตกลงกันอย่างไรเรื่องอิหร่านจะยังเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่จะเรียกมันว่าเป็นค่าผ่านทางค่าเดินเรือค่าบริการหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีการเก็บหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่มีความชัดเจนครับแต่ทรัมป์ไปกล่าวท่ามกลางที่ประชุม G7 ที่เมืองอีเวียงเทือกเขาแอลป์ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเรือเริ่มออกเดินทางกันแล้วตอนนี้วันศุกร์ก็จะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์พวกเขากำลังตามหาทุ่นระเบิดอีกนิดหน่อยที่เจอไปก่อนหน้าโดยพื้นฐานแล้วเรือเริ่มออกไปแล้วนี่คือเสียงจากทรัมป์แต่ข้อมูลวงในและผู้เชี่ยวชาญชี้ไปในทางตรงกันข้ามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐบอกว่าการสัญจรจะช่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเรือหลายร้อยลำที่ติดอยู่แถวนั้นหลายเดือนเนี่ยอยู่ดีๆจะแห่กันข้ามช่องแคบฮอร์มุซเพราะทุกคนยังระมัดระวังอยู่อาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าที่ปริมาณเรือขนส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นมากเพื่อให้กลับสู่ระดับปกติก่อนสงคราม เดือนกุมภาความเชื่อมั่นที่ถูกทำลายลงไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการดีดนิ้ววันสุดเพียงวันเดียวนี่คือความเห็นของฝ่ายพันธมิตรและแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเองก็เตือนครับว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติได้ทันทีในวันศุกร์นี้เพราะว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดสำหรับคนที่ก็ติดตามเรื่องนี้คือการที่คำว่าเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งเคยเป็นบรรทัดฐานสากลที่ไม่ต้องต่อรองกลับถูกนำมาทำให้กลายเป็นสินค้าและเป็นหลักการต่อรองในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านร่างก็ตกลงเบื้องต้นระบุว่าเงื่อนไขใช้ช่องแคบเปิดใช้งานแบบปลอดค่าผ่านทางเพียงแค่60วันเท่านั้นสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรมพลังงานครับผู้นำโลกธุรกิจน้ำมันเตือนนะครับว่าการยอมให้มีการเรียกค่าผ่านทางเพื่อแลกกับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในกติกาสากลขณะเดียวกันความไม่แน่นอนยังเพิ่มสูงขึ้นครับเมื่อมีการให้ข้อมูลกำหนดการเปิดเผยร่างข้อความฉบับเต็มซึ่งขัดกันทรัมป์บอกว่าจะเป็นช่วงสิ้นสุดสิ้นสัปดาห์แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกรายหนึ่งระบุว่าจะเกิดขึ้นภายใน2วันข้างหน้าฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างไรประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดในช่องแคบโฮมุสนี่แหละผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่สุดรัฐบาลอังกฤษยืนยันตั้งแต่กลางเดือนมีนาว่าอิหร่านมีการวางทุ่นระเบิดจริงแต่ในตอนนั้นสหรัฐปฏิเสธความสับสนส่งผลโดยตรงครับต่อความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการเรือขนส่งเพราะว่าการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคครับแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางยุทธวิธีเพราะว่านักยุทธศาสตร์เขาพูดถึงการที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยไม่ต้องอาศัยบรรยากาศที่ปล่อยจากการโจมตีโดยสิ้นเชิงครับมันเป็นความเปราะบางของยุทธโธปกรณ์เพราะว่าเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ขาดระบบป้องกันตนเองถ้าอิหร่านกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปฏิบัติการทั้งเรือและเจ้าหน้าที่จะกลายเป็นเป้าที่อ่อนแอทันทีฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงและความเร็วในการเคลียร์พื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านจะยอมเปิดเผยตำแหน่งการวางทุ่นระเบิดหรือไม่นี่เอาเฉพาะประเด็นทุ่นระเบิดนะครับยังไม่พูดถึงประเด็นอื่นๆที่ยอกย้อนเช่นประเด็นเรื่องนิวเคลียร์จะมีการเจรจารายละเอียดกันในเฟสต่อไปแต่ว่าเฟสแรกไม่มีและ อเมริกาอ้างว่าจะเป็นคนไปยึดเอายูเรเนียมเสริมสมรรถนะเองมาทำลายเองอิหร่านก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้และยังมีประเด็นเรื่องอิสราเอลจะเอาด้วยหรือไม่เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลก็มาบอกว่าข้อตกลงระหว่างอเมริกากับอิหร่านไม่ผูกมัดอิสราเอลนะในสมรภูมิเลบานอนเนทันยาฮูออกมาบอกเองครับว่าอิสราเอลไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งสหรัฐเพราะว่าผลประโยชน์สหรัฐกับผลประโยชน์ของอิสราเอลบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องต้องกันนี่ครับนี่ยังเป็นปริศนาเครื่องหมายคำถามใหญ่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะลงนามวันศุกร์นี้ที่เจนีวานั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยในรายละเอียดได้มีการคุยกันแล้วหรือยังหรือนี่เป็นเพียงกรอบกว้างๆให้ฝั่งทรัมป์และฝั่งอิหร่านลงจากหลังเสือชั่วคราวเท่านั้นยังมีคำว่าปีศาจในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายยังอาจจะมีประเด็นทะเลาะวิวาทกันได้อีกใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่รอคำตอบชัดเจนภายในวันสองวันข้างหน้านี
6: ้สายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: ร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณวิสุทธ์ครับก็ฝั่งหนึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ได้เห็นครับว่าไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะขยายขีปนาวุธหรือว่าศักยภาพของเตาปฏิกรณ์ต้องหยุดไว้เท่าเดิมขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้อง คืนการคว่ำบาตรแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางอิหร่านสามารถที่จะมีการค้าขายมีการคบค้าชาติอื่นได้ตามปกติอันนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายในระยะ60วันแต่ว่านั่นนะครับในเชิงรายละเอียดเนี่ยต้องดูกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในรอบแรกเนี่ยจะผ่านกันยังไงแบบไหนครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับผมดูสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คนที่อิหร่านมานะก็บอกว่าแม้ว่าจะประกาศแล้วก็บรรลุความเข้าใจร่วมแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนคนอิหร่านจำนวนหนึ่งไม่มั่นใจนะว่าจะหยุดแบบยั่งยืนนานได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ายาวนานหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างว่าคนก็อยู่สังคมมานานไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่านะครับส่วนของสหรัฐก็มีสื่อบางสื่อก็ไปถามแบบไม่เป็นทางการอ่ะสำรวจความคิดเห็นอ่ะว่าเชื่อไหมว่าจะหยุดยาวนานไหมบางคนบอกไม่ค่อยเชื่อทำเท่าไหร่ว่าจะหยุดได้จริงหรือเปล่าจะหยุดได้นานหรือไม่อ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้หลายคนก็ดีอกดีใจนะคือสงครามหยุดได้ก็ถือว่าการฆ่าล้างกันและกันโดยคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันก็จะหยุดลงชั่วคราวอ่ะหรือระยะยาวก็ว่าไปนะในเรื่องของราคาน้ำมันหลายคนก็รู้สึกดีอกดีใจนะคุณพิรักษ์ก็มีความหวังว่าราคาน้ำมันก็จะกลับสู่ภาวะที่เกิดเป็นปกติมากกว่าเดิมนะฮะก็น้ำมันก็ลดลงแต่ว่าถ้าฟังจากเสียงของรัฐมนตรีอย่างคุณเอกนัทที่ก็ถือว่าลดลงนะแต่ว่าฟังจากผู้รู้เขาบอกว่าก็มีโอกาสลดลงเยอะแต่ก็อย่าหวังเต็มที่นักว่ามันจะเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับ
4: ครับคุณวิสุทธ์จะช่วยสื่อสารงานนายกที่จะไปต่างประเทศใช่ไหมฮะ
5: ครับ
4: ยังเอาอยู่ไหมหรือจะข้ามไปก่อน
5: ได้ข้ามไปแล้วกันนายกก็ไปเอาว่าไปไหนประเทศเสียละ
4: ครับ
5: หน้าที่นะครับครับมีเรื่องแปลกๆอันนึงเหมือนกันนะคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับ
5: เมื่อวันนี้นี่เองนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเซ็นหนังสือครับให้นายกเทศมนตรี
4: ของราชบุรี
5: ราชบุรีครับพ้นเก้าอี้เพราะว่าถูกชี้มูลความผิดแต่ไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีอย่างนี้ด้วยนะทรงยศอรัญญกานนท์นะครับเป็นนายกเทศมนตรีท่าผาที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับปรากฏว่าไม่ยอมหยุดทำหน้าที่ครับทั้งที่ปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญานะแล้วก็ไปฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นะฮะแต่ว่าปรากฏว่านายกทรงยศซึ่งถูกชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยยังมาทำหน้าที่ครับมีการลงลายเซ็นหนังสือรับรองหลายฉบับนะฮะในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาซึ่งแน่นอนฮะก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็นายกคนนี้ก็เซ็นคำสั่งนะครับให้พลเอกนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องของกกต.กราบบุรีก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับให้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท่าผาคนใหม่ฟังดูก็แปลกๆดีเนาะ
4: ว่าจะเกิดสมมติปปช.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไอ้ที่เซ็นๆไปมันจะมีผลทางกฎหมายนะครับผมก็ยังงงเหมือนกันนะ
5: เนาะคือประเด็นคือปปช.ให้หยุดแล้วก็ส่งไปที่ศาลเข้าใจระหว่างศาลเนี่ยทางนายกอาจจะแบบเฮ้ยผมคาดเดาเองนะก
4: ็
5: อยู่ในกระบวนการศาลก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมก็ไม่เคยเห็นข่าวยี่เท่าไหร่นะปกติก็น่าจะต้องหยุดก็หยุดไปเลยนะส่วนคำถามคุณอภิรักษ์นี่ขอพยายามไม่นักกฎหมายตอบ
4: ผมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะ
5: ว่าที่เสร็จมันได้มีผลหรือเปล่านะเพราะต้องบอกว่าผลจากตำแหน่งไปแล้วนะฮะครับอ่ะคุณอภิรักษ์จะไปไหนดีครับ
4: มันมีข่าวจากที่อังกฤษที่น่าสนใจครับเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศครั้งใหญ่ในการจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีครับ
5: ครับ
4: อันนี้ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจยุโรปนี่มีหลายประเทศนะครับห้าม เรียนการเรียนการสอนห้ามใช้ไอผง iPad ให้ใช้กระดงกระดาษกลับมาเขียนจับปากกงกับปากกาเหมือนเดิมรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าต้องการที่จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆมาตรการนี้ถูกเรียกว่าออสเตรเลียพลัสนะครับเพราะว่าม
5: ันเป็นเหมือนกับออสเตรเลีย
4: ออสเตรเลียพลัสเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเดินหน้ามาก่อน
5: ครับ
4: และกฎหมายเนี่ยน่าจะเข้มข้นกว่าออสเตรเลียโดยครอบคลุมแพลตฟอร์มยอดนิยมนะครับ TikTok Instagram Snapchat Facebook YouTube แล้วก็ตัว X แล้วก็มีการจำกัดมีแนวความคิดในการจำกัดการไลฟ์สดการส่งข้อความจากคนแปลกหน้าแล้วก็การใช้ AI แชทบอทในมิติความสัมพันธ์กับเยาวชนด้วยรัฐบาลก็จะพิจารณาเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้นนะครับสำหรับวัยรุ่นอายุ 16-17 เช่นการใช้งานในช่วงดึกการลดการออกแบบที่ทำให้เลื่อนดูไม่รู้จบเนี่ยที่ไหลถ่ายไปเรื่อยเนี่ยเพื่อลดพฤติกรรมการเสพหน้าจอจากการสำรวจนะครับผ่านความคิดเห็นพบว่า 90% ผู้ปกครองสนับสนุนรัฐบาลครับเพื่อที่จะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่ว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนี่ก็กังวล นะครับว่ากติกาเนี่ยออกได้แต่ว่าเด็กเขาก็อาจจะหลบเลี่ยงจากแพลตฟอร์มหลักไปใช้แพลตฟอร์มอื่นๆที่ควบคุมได้ยากไปกว่าเดิมทีนี้ถ้าหากกฎหมายผ่านนะครับอังกฤษก็จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกติกาในการกำจัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนที่เข้มงวดมากที่สุดในโลกแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้หลายประเทศนั้นทำตามในอนาคตนะอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: บ้านเราจะทำได้ไหมแล้วก็ควรต้องทำอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
4: ครับบ้านเราขนาดทีวีวิทยุยังหาคำตอบไม่ได้เลยคุณวิสุทธ์ออนไลน์ก็ยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนใช่ไหมแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าตกลงจะยังไงครับ
5: ครับพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องออนไลน์เรื่อง AI ก็ตอนนี้ก็มาแรงนะมาปลุกทุกอาชีพอะนะครับตอนนี้ใช้กันเยอะมากนะฮะก็เลยคิดถึงเรื่องไอ้โปรเจกต์ไทย AI Passport นี่ตกลงว่ายังไงต่อนะเราคุยกันเยอะแล้วตอนต้นรายการนะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายนะครับล่าสุดนะครับมีการทำสำรวจนะฮะชื่อว่าดีบูดนะครับความต้องการ AI และโครงการไทย AI Passport

0: ก็คือว่ายังเชื่อว่าจะมีเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากคนในวงการวิชาชีพตอนที่ผมนักเทคทั้งหลายที่ไปอยู่ต่างประเทศก็เริ่มมาขยับมากขึ้นนะเห็นพวกนี้เยอะขึ้นทางคุณไปแล้วครับเมื่อสักครู่จำได้ว่าจะไม่ไม่ว่าจะคุยเรื่องนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนี่ย เรื่องอันคอสตกลงว่าไทยก็ประกาศตั้งผู้แทนของไทยแล้วสองท่านแล้วใช่ไหมคุณพิรักษ์นะขึ้นมาสองท่านเป็นอดีตประธานศาลทะเลแล้วก็เป็นกรรมธิการประนอมฝ่ายไทยนะครับครม.เขาเห็นชอบให้ตั้งคุณเสียศักดิ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยแล้วก็ตั้งท่านทูตณกรุงคูเวตครับคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธ์นะครับเป็นรองหัวหน้าเจรจาก็เข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคอสนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วก็ตั้งคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทย2คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นชาวแอฟริกาใต้และอีกหนึ่งท่านเป็นชาวเยอรมนีนะฮะก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศได้คัดเลือกคนที่เชี่ยวชาญมาอย่างดีที่สุดทั้งคู่มีประวัติเรื่องเป็นอดีตประธานศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนี่ไทยก็ตั้งตัวแทนขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นทางกัมพูชาก็เร่งรัดเร่งรีบให้นำเรื่องเข้าสู่อันคอสนะครับกัมพูชาก็ตั้งปรักสุคนซึ่งคนไทยคุ้นชื่อดีนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกด้วยนะเป็นหัวหน้าในการเจรจาแล้วก็ตั้งกรรมธิการประนอมแล้ว2คนเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็เป็นนักการทูตชาวเดนมาร์กทำหน้าที่นี้นะฮะก็นี่แหละก็จะเรื่องกระบวนการก็มากระบวนการอันคอร์สต่อไปซึ่งคงใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับดูว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าผลอันคอร์สออกมายังไงก็ไม่ได้แปลว่าทั้งสองประเทศจะต้องปฏิบัติตามผลของการเจรจาเสมอไปนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เมื่อสักครู่มีรายงานนะครับตอน 5:46 นาที
0: ครับ
1: ก็คือ 20:46 ของที่ญี่ปุ่นนะครับมีแผ่นดินไหวที่โตเกียวมีแรงสั่นสะเทือนพบอยู่ที่ 5.5 แมกนิจูดนะครับก็ไม่มีรายงานเตือนสึนามินะครับไม่มีการเตือนสึนามิก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะเรียกว่าถี่เลยก็เป็นข่าวด้วยนะครับก็คนไทยไปบ่อยยังไงแล้วก็เตรียมการรับมือให้ดีขณะที่เมื่อคืนครับหลายคนก็ตามข่าวเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ก็ขึ้นบินระหว่างการทดสอบนะครับของอเมริกาก็ลูกเรือเสียชีวิตทันที8คนขณะที่ข่าวสารเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับภูมิใจไทยขยับอีกทีล่าสุดครับตอนประมาณสัก4:30บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยมีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา2ประเด็นคือการยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเพื่อ นำเงินภาษีของท้องถิ่นที่เก็บได้ไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเสนอเรื่องผ่านประธานสภาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับนักข่าวก็ถามว่าต้องทำประชามติไหมคุณสุประชัยก็บอกว่าก็ไม่ต้องทำก็เป็นการเสนอตามปกติส.ส.ทำได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นการแก้ไขทั้งฉบับเหตุที่ต้องเลือกหมวดปฏิรูปประเทศเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปฏิรูปประเทศรัฐธรรมนูญจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก็มีความจำเป็นนอกเหนือจากเรื่องนี้คุณสุภชัยก็มีการตอบเรื่องเขากระโดงกลมที่ดินเรื่องการรถไฟนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องที่มีการเรื่องที่ทั้งทนายอันแล้วก็ท่านเสรีพิสุทธิ์เข้าไปรับรู้ที่แจ้งมาเนี่ยบอกว่าอันไหนไม่ถูกต้องก็โต้แย้งนะครับก็มีการย้อนด้วยวันนี้พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินที่ดินของตัวเองที่แม่น้ำแควน้อยจริงๆเรื่องนั้นก็จะเข้าใจว่าทางท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เหมือนกับก็ชนะไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไง เอาเป็นว่าก็

0: อันนี้มีทั้งเนื้อหาแล้วก็ในเชิงการเมืองที่กลายเป็นว่าในเชิงการขับเคลื่อนในเชิงการเมืองท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นคนทางคุณสุประชัยใจสมุทรก็เป็นคนขยับณตอนนี้เวลานี้ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับเอ๊ะตกลงว่าภูมิใจไทยเมื่อสักครู่พิรักษ์จะให้ยกเลิกเรื่องการปรับเรื่องอะไรนะ
0: ปฏิรูปนะ
1: เรื่องการปฏิรูปใช่ไหมเหลือฮะนี่หัวใจสำคัญนะครับเรื่องการปฏิรูปเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่จะ
0: ปฏิรูปประเทศกับเรื่องท้องถิ่น
1: ใช่ใช่แต่ว่ามาใช้เรื่องท้องถิ่นใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดและนำเสนอเรื่องนโยบายบ้านเกิดเมืองนอนกูเวลาครับก็คือเขาก็จะใช้วิธีในการที่จะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับเลือกที่จะจัดสรรภาษีของตัวเองสูงสุด 30% ยิงตรงไปที่ท้องถิ่นเลยนะฮะเรียกว่าเป็นภาษีในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้โดยตรงนะเขาก็มีความพยายามผลักดันเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าเป็นการกระจายเรื่องนะฮะการทำงานลงสู่ภูมิภาคนะแล้วบ้านท้องถิ่นก็ควรจะต้องมีโอกาสกำหนดอนาคตของตัวเองนี่คือสิ่งที่ประกาศตอนก่อนจะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะตอนนี้เห็นรูปธรรมหลายอย่างแล้วครับมาในจุดนี้ก็เวลาครับก็ถ้าดูเนี่ยทางหลายส่วนของรัฐบาลมหาดไทยก็ตอนนี้ให้นโยบายก็คือว่าลงสู่ท้องถิ่นกระจายสู่ท้องถิ่นและคำว่าภาษีบ้านเกิดเมืองนอนก็จะถูกผลักดันสู่การเปลี่ยนการของรัฐบาลชุดนี้นะครับ
0: หมดเวลาของ คุณวิสุทธ์และผมนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ข่าวเด่นประเด็นร้อน4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เพราะ

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ผมวารินสัจเจเดลรายงานตัวนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราลบไป 3.67 จุดครับมีแรงขายเดลต้าเข้ามานะครับวันนี้ตลาดปรับตัวลดลงไป 3.67 จุดคิดเป็น 0.23% ครับปิดไปที่ 1,588.05 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,471.46 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะเดลต้าที่กดดันดัชนีราว9จุดนะครับขณะที่นักลงทุนยังคงรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve Fed นะครับและถ้อยแถลงของประธานาธิบดีขอไปครับถ้อยแถลงของประธาน Fed คนใหม่เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะครับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InvestX คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
0: ครับวันนี้เป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดแรงขายในส่วนของเดลต้าครับ
1: ครับในภาพรวมเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้นะครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ขยับขึ้นตามกระแสฟีเวอร์ AI infrastructure เนี่ยมาพักใหญ่ๆละนะฮะแล้วพอมีข่าวเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยก็ช่วยหนุนทำให้หุ้น AI ทั่วโลกเนี่ยขยับขึ้นตามไปอีกนะก็ทำให้เราเห็นหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ทุกคนมีกำไรกำไรกันทั่วๆนะครับแล้วก็ valuation เนี่ยหลายคนก็กังวลว่ามันขึ้นมาเร็วขึ้นมาแรงเกินไปหรือเปล่าก็มีแรงขายทำกำไรแต่วันนี้เราเห็นเดลต้าเนี่ยย่อตัวลง9บาทก็ฉุดดัชนีไป9จุดโดยประมาณนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดรวมเนี่ยติดลบแค่3จุดเท่านั้นเองนะก็แสดงว่าหุ้นที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยบวกด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าตลาดในภาพรวมเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับฐานย่อยหลังจากวิ่งขึ้นมาเร็วขึ้นมาแรงเท่านั้นเองครับน่าสังเกตว่ามีการปรับพอร์ตก่อนที่ตัวดัชนีฟุตซี่จะมีการรีบาลานซ์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเราถูกปรับลดน้ำหนักลงในหุ้นส่วนใหญ่หุ้นตัวใหญ่จะสังเกตว่าค่อนข้างหนักนะครับเช่นแอดวานซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกแรงขายกดเนี่ยมาโดยตลอดทั้งที่ผลประกอบการเนี่ยโอเคแล้ว valuation ก็ยังโอเคยังสามารถจ่ายปันผลในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเรียกว่ากระแสเงินทุนเนี่ยเรียกว่าเกิดการสลับกลุ่มเล่นซะมากกว่านะครับไม่ได้ซื้อทั้งตลาดนะในภาพรวมเนี่ยตลาดพักตัวแต่จำนวนหุ้นบวกเนี่ยมากกว่าหุ้นลบเราเห็นภาพการซื้อที่ตัวค่อนข้างชัดนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยเงินย้ายไปที่กลุ่มธนาคารวันนี้เห็นชัดนะครับว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยสลับขึ้นมานำตลาดเราเห็นเคแบงก์บวกไป4บาทหรือประมาณ 2% SCB เทรดเป็นอันดับ2บวกมา 1.8% นะฮะหรือตัวกรุงไทยบวกมา 0.7% BBL บวกมา 1.74% เป็นต้นนะครับในขณะที่กลุ่มค้าปลีกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมาพักใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เราเห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามาใน CRC BJC เป็นต้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยลงเร็วมากนะครับวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องจนทำให้น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ80-81เหรียญละในขณะที่ WTI นะหลุด80เหรียญเคลื่อนไหวอยู่แถว78เหรียญต่อบาร์เรลละนะฮะคงจำกันได้ว่าตอนช่วงที่ก่อนสงครามเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ไม่ถึง70เหรียญแต่มันกระชากขึ้นไปสูงสุดแถวๆ119เหรียญ นะครับตอนช่วงนั้นก็ดูดเงินออกจากกระเป๋าผู้บริโภคไปหนักหนาสาหัสนะครับตอนนี้พอราคาน้ำมันเนี่ยจาก119ลงมาเคลื่อนไหวแถว80เหรียญเนี่ยก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันตรงนี้ไปได้เยอะพอสมควรประกอบกับแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้คนเริ่มมองว่าความเสี่ยงที่จะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยน้อยลงเราเห็นบอนด์ยิลด์ของบ้านเราเองรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับเริ่มปรับลดลงครับอย่างของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ตัว10ปีรัฐบาลไทยเนี่ยย่อลงมาประมาณ 8-9 basis point นะครับก็ช่วยลดแรงกดดันไปเยอะทีเดียวนะในส่วนของ ลุ่มนิคมนะแม้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่เราก็ยังเห็นแรงซื้อประคับประคองอยู่ตลอดเรายังเห็นBHA กับตัวอมตะยังคงขยับบวกได้ต่อเนื่องนะครับส่วนตัวพวกพลังงานต้นน้ำเนี่ยยังคงถูกขายแต่วันนี้เริ่มยืนได้ละนะตัวอย่างปตท.สผ.เนี่ยชัดเจนว่าตอนน้ำมันแพงได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนน้ำมันปรับฐานแรงเนี่ยก็เป็นเป้าที่ถูกขายลงมาลงกลั่นก็เช่นกันถ้าราคาน้ำมันปิดแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีขาดทุนจากตัวสต็อกซึ่งตรงข้ามกับตอนงวดไตรมาส1นะครับซึ่งวันสิ้นงวดไตรมาส1 31มีนาคมเนี่ยน้ำมันเกือบหายของรอบเลยนะครับฉะนั้นรอบเนี้ยพอน้ำมันย่อขนาดเนี้ยถ้าปิดแบบนี้ตอนสิ้นไตรมาส2เนี่ยก็คงมีความเสี่ยงที่จะเกิดขาดทุนจากตัวสต็อกนะถึงแม้ว่าค่ากำกลั่นเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีก็ตามทีนะครับแล้วก็น่าสังเกตอีกจุดนึงก็คือเงินที่เคยหลบภัยอยู่ในหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ยช่วงนี้หุ้นดิเฟนซีฟก็เรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปรวมถึงหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงด้วยนะครับรวมๆเนี่ยตลาดโลกยังคงอยู่ในโหมดที่บรรเทาความวิตกกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีเงินไหลเข้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะมีการสลับกลุ่มเล่นออกจากกลุ่มพลังงานซึ่งเคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงไปเข้าหุ้นในกลุ่มที่เพิ่งกำลังซื้อในประเทศกับหุ้นไฟแนนซ์นะซึ่งภาพเหล่านี้คงจะดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าหุ้นที่ขึ้นมาเร็วๆมีลักษณะของการถูกขายทำกำไรเป็นพักๆนะครับอย่างที่คุณมาริงว่าเลยครับตลาดยังรอดูสัญญาณนโยบายการเงินจากทางท่านประธานเฟดคนใหม่นะครับว่าท่านจะส่งสัญญาณอย่างไรรวมถึงข้างในของเราเองนะครับว่าจะมีมาตรการอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมออกมาไหมครับ
0: ครับตัวส่วนตัวคุณพิชัยเองมองว่าประธานเฟดจะไปในทิศทางไหนครับเนี่ยมีการคาดการณ์กันไหมครับ
1: ถ้าสังเกตดูเนี่ยทางการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งสองข้างเลยนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็มีการส่งสัญญาณด้วยว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้นะฮะดังนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ที่ตัวเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะฮะแล้วถึงแม้น้ำมันดิบเนี่ยจะเริ่มปรับลดลงนะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยคงไม่หนีจากที่ท่านจะพูดนะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยคงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่สิ่งที่อยากมองก็คือว่าครั้งนี้จะมีความเห็นของท่านประธานเฟดคนใหม่หลังเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรกรวมถึงจะต้องคณะกรรมการเฟดรายบุคคลจะต้องเปิดเผยการคาดการณ์ส่วนตัวแต่รูปแบบที่เรียกว่าดอทพอตด้วยนะครับมันจะต่างจากเวอร์ชันของเดิมหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตลาดอยากดูนะฮะซึ่งณขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าเอาว่าไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแค่คงอัตราดอกเบี้ยตลอดปีอันนี้เป็นการคาดการณ์ฐานนะครับเพราะงั้นถ้ามีอะไรที่เพี้ยนถึงขั้นบอกว่าจะลดดอกเบี้ยได้อันนั้นก็จะเป็นเซอร์ไพรส์นะแต่ผมเชื่อว่าคงเร็วเกินไปที่จะส่งสัญญาณลักษณะแบบนี้สวนทางกับ BOJ แล้วก็ทาง ECB ครับจะสังเกตว่าหุ้นธนาคารบ้านเราเนี่ยก็ตอบรับมุมมองนี้นะครับว่าดอกเบี้ยคงไม่ลดเร็วหรอกและขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมที่ความเสี่ยงลดลงก็ทำให้ตัวส่งผลดีต่อเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารด้วยนะฮะเงินอันนี้ก็มีเงินกลับเข้ามาที่กลุ่มธนาคารชัดเจนเช่นเดียวกันกับหุ้นไฟแนนซ์ที่ดีดเล่นๆมา2วันแล้วนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องคุณภาพของสินทรัพย์ความสามารถในการชำระหนี้ระดับรากหญ้าที่ดีขึ้นตัวไฟแนนซ์ยังได้ประโยชน์จากตัวบอนด์ยิลด์ที่ปรับลดลงด้วยที่จะทำให้ต้นทุนการระดมเงินในระยะถัดไปเนี่ยมีทิศทางที่คลายตัวลงครับ
0: ครับกลยุทธ์การลงทุนครับแนะนำนักลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: สั้นๆเนี่ยคงจะยังอยู่ในกรอบนะครับข้างล่างเนี่ยแนวรับอยู่1580ข้างบนเนี่ยแถวๆ1620จะเป็นแนวต้านระหว่างตรงเนี้ยคงรอดูสัญญาณนโยบายการเงินจากเฟดนะครับเราเองยังมีมุมมองว่าหุ้นที่อิงกำลังซื้อในประเทศเนี่ยน่าจะกลับมาเด่นกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งเคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงครับก็เรียกว่าเลือกซื้อหุ้นรายตัวได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณพิชัยครับ

0: คร
1: สว
0: ัั
1: ส
0: บ
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X ครับกับ Top 5วันนี้นะครับเดลต้าเนี่ยมูลค่าการซื้อขายอันดับ1ครับ 5,757 ล้านบาทติดไปที่352บาทลดลงไป9บาทนะครับอันดับที่2 KBankมูลค่าการซื้อขาย 3,902 ล้านบาทติดไปที่206บาทเพิ่มขึ้นมา4บาทอันดับที่3 SCB ครับ 3,818 ล้านบาทติดไปที่142บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่4 PTTEP 3,241 ล้านบาทติดไปที่135บาทราคาไม่เปลี่ยน135บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและ KTB มาอันดับ5ครับ2,729 ล้านบาทติดไปที่36บาทราคาเพิ่มขึ้นมา1สลึงหรือว่า25สตางค์นะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียถือว่าปิดผสมครับนิกเกอเนี่ยทำนิวไฮต่อเนื่องขณะที่คอสปีก็พุ่งนะครับไล่กันไปทีละตลาดเลยนะครับนิกเกอเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและระหว่างวันเนี่ยสามารถแตะระดับ 70,000 จุดเป็นครั้งแรกก่อนที่จะปิดบวกเล็กน้อยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งรวมถึงแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนั้นยังคงแข็งแกร่งนะครับนิกเกอวันนี้ก็เลยปิดไปที่ 69,404.50 จุดเพิ่มขึ้นมา87จุดคิดเป็น 0.13% ชางไฮคอมโพสิตปิดลดลงเล็กน้อยครับท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังหลังนักลงทุนทยอยขายทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าแม้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์จะช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็ตามนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,911.89 จุดลดลงไป 4.58 จุดคิดเป็น 0.11% ฮ่องกงครับหางเสียงวันนี้ปิดร่วงมากที่สุดนะครับในบรรดาตลาดหลักของเอเชียจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้าขณะที่นักลงทุนบางส่วนก็เลือกล็อกกำไรนะครับหลังจากตลาดตอบรับข่าวข้อตกลงสหรัฐอิหร่านไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,493.95 จุดลดลงไป 348.72 จุดคิดเป็น 1.4% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้คอสปีปรับตัวโดดเด่นมากกว่า 2% นะครับโดยนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาเป็นบวกจากแนวโน้มยุติสงครามตะวันออกกลางรวมถึงแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม AI และชิปนะครับคอสปีปิดไปที่ 8,726.6 จุดเพิ่มขึ้นมา 180.62 จุดหรือ 2.11% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับคึกคักไทยช่วยไทยพลัสยอดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่2วันเนี่ยนะครับก็127ล้านบาทเงินสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านบาทแสนสิรินำทัพจัดฟอร์มใหญ่กวาดกรีนโลน 4,000 ล้านดึงแท็กโซนามีสร้างแต้มต่อในการแข่งขันนะครับก็รอไฟเขียวคงบัญชีบริการสินค้าควบคุม66รายการเพิ่มมาตรการเข้มมะพร้าวและเม็ดพลาสติกนะครับ30ล้านแตกที่ลอตเตอรี่พลัสหนุ่มโคราชดวงเฮงถูกคนเดียว5ใบเสียงสั่นวันนี้คงนอนไม่หลับนะครับในขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update กับวันนี้นะครับช่วงก่อติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารคือ China Update พักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: รู้หรือไม่
1: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
7: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
9: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
10: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวกันต่อครับทุกๆวันอังคารในช่วงที่2ของรายการซึ่งก็คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นจะเป็นช่วง China Update กับดร.อามตั้งนิรันดร นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านที่ทรัมป์ออกมาคุยโวเนี่ยมันเกินจริงไปมากหรือเปล่านะครับจับตาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐกันหน่อยครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมไปถึงการทำธุรกิจในโลกของความไม่แน่นอนและจีนมองเรื่องของอิหร่านอย่างไรบ้างนะครับในมุมของจีนเรามาสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับ China Update ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: ส นับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
16: สวัสดีครับดร.อาร์มครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: เมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูมุมมองของจีนกับสงครามอิหร่านนี่นะครับก็อยากฟังมุมมองของอาจารย์เหมือนกันครับว่าอาจารย์มองสิ่งที่ทรัมป์ออกมาโพสต์ตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันเกิดของเขานะครับ14มิถุนายนเนี่ยนะครับเรื่องของอิหร่านว่าบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับอย่างล่าสุดก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาว่าทรัมป์เนี่ยออกมาพูดถึงข้อตกลงกับอิหร่านว่ามีการลงนามทางดิจิทัลเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผยรายละเอียดเร็วๆนี้นะครับอาจารย์ดูท่าทีของทรัมป์กับท่าทีของอิหร่านในเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างครับทำไมต้องประกาศวันอาทิตย์แล้วกว่าจะไปลงนามกันเนี่ยคือวันศุกร์ครับทำไมต้อง1อาทิตย์ครับอาจารย
17: ์แหมก็ต้องประกาศวันเกิดนะครับคุณวาริน
16: ครับ
17: แต่ทรัมป์นี่เขาลืมพูดนะครับเขาบอกว่าเป็นบรรลุข้อตกลงนะครับแล้วเขาก็พูดเหมือนทุกอย่างจบแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันต้องไฮไลท์นะครับว่าข้อตกลงที่เรากำลังคุยกันเนี้ยก็ยังเป็นข้อตกลงชั่วคราวนะครับคุณวาริน
16: คือ
17: มันเป็นลักษณะชะลอเวลานะครับคือเหมือนกับว่าสงสัยทรัมป์คงไปอ่านตำราพิชัยสงครามจีนมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็ชะลอเวลาออกไปเรื่อยๆนะครับให้ไปเป็นเรื่องอนาคตแทนนะครับแต่ข้อตกลงที่จะเซ็นกันเนี่ยในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งทางอเมริกาบอกว่าส่ง JD Vance นะครับนำทีมไปเซ็นไปแถลงข่าวเซ็นนี่เซ็นไปแล้วออนไลน์ที่เมื่อกี้คุณวารินบอกนะครับแต่มันแค่ชะลอเวลาเพราะอะไรเพราะว่าข้อตกลงที่ว่านี้มันพูดว่ามันเลื่อนทุกอย่างออกไป60วันนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเจรจากันติดขัดเจรจากันไม่ได้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องการชดเชยทางเศรษฐกิจนะครับรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังตกลงกันไม่ได้อะครับแต่ว่ามันจะถึงวันเกิดแล้วนะครับคุณวารินมันต้องประกาศชัยชนะนะครับทรัมป์ก็อยากให้มีข่าวดีนะครับก็เลยมาตกลงกันแบบเอ้ยงั้นเราหยุดก่อน60วันเปิดช่องแคบคอมมูส60วันแล้วก็ตัวรายละเอียดที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็คุยกันต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายตกลงนะครับบอกว่าจะฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบนะครับแต่ที่เราคุยกันที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณวารินเพราะว่าแม้กระทั่งเท็กซ์ของข้อตกลงเนี่ยเขาก็บอกเขาลงนามไปแล้วแต่เขาไม่ได้ประกาศให้ใครเห็นนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งวุฒิสมาชิกนะครับสภาผู้แทนของสหรัฐเนี่ยสมาชิกต่างๆเขาก็ไม่กล้าแสดงความเห็นนะครับเพราะไม่มีใครเห็นไอ้ตัวข้อตกลงจริงๆว่ามันเขียนอะไรยังไงแล้วก็แถลงข่าวออกมาเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าต่างคนต่างพูดนะครับบางคนบอกช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดทันทีวันศุกร์นะครับบางคนบอกว่าต้องขอเวลา3วันบางคนบอกว่าจะเปิดเต็มรูปแบบภายใน30วันนะครับทรัมป์บอกว่า completely free ก็คือฟรีแบบเสรีในการเดินเรือไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับแต่นี่มีข่าวอีกแล้วบอกว่าอิหร่านบอกว่าไม่เก็บค่าผ่านทางแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมอันนี้คือไม่รู้เรียนรู้กันเล่นคำกันแล้วนะครับคุณวารินคือดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้เฟรมเวิร์กของข้อตกลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็คือว่าอิหร่านตกลงว่าคงจะต้องยอมอะเรื่องนิวเคลียร์แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคุยกันใน60วันนี้นะครับแลกกับเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็อเมริกาจะให้อะไรอิหร่านบ้างนะครับอเมริกาก็คือตามเฟรมเวิร์กนี้ก็คืออเมริกาจะยกเลิกการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะครับแล้วก็อเมริกาก็ดูว่าจะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศประมาณ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่อิหร่านเรียกร้องนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็คงจะอยู่ในการเจรจาต่อไปก็คือการตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับอิหร่านนะครับซึ่งข่าวเนี่ยบอกว่าประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยป ประเด็นก็คือมันจะหาเงิน 300,000 ล้านนี่ยังไงนะครับก็ดูเหมือนอเมริกาจะขอให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยร่วมกันลงขันนะครับร่วมกันฟื้นฟ

0: ฟูนะครับแต่ทั้ง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: 60 วันแต่ว่าเรา
1: อาจาร
0: อ
1: ย์
0: ่านถ้า
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่เสียงมันหายไปประมาณ5 วิครับอาจารย์ต้อง
0: ค
1: ท
0: รับ
1: วนนิดหนึ่งครับ
0: อ๋อครับผมบอกว่ามันดูเหมือนทรัมป์จะพูดว่าเป็นดีลสำเร็จยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดจ็อบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ดีลเลื่อนเวลาไป60 วันครับคุณวาริน
1: อืม
0: นะ
1: ค
0: ครรั
1: ับ บ
0: แล้วก็ข้อชัดเจนข้อมูลก็ยังไม่ได้เห็นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วเกินไปที่จะดีใจคือถ้าเราอ่านตามทวีตของทรัมป์นี่เราก็คงฉลองใหญ่กันไปแล้วนะครับคุณวาริน
1: อืม
0: แต่ถ้
1: อ
0: า
1: ื
0: เ
1: ม
0: ราติดตามข่าวไปอย่างละเอียดเนี่ยเราจะบอกว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันสูงมากครับ
1: แต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงไป4.8%นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการขานรับข้อตกลงของสหรัฐและอิหร่านซึ่งยังอยู่บนความไม่แน่นอนผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิดหรือปฏิกิริยาของตลาดกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยลงไป4.8%เมื่อวานนี้ระดับใกล้$80ต่อบาร์เรลแล้วนะครับหลังจากที่ทางทรัมป์เนี่ยออกมาพูดถึงการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่แล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทั่วโลกด้วยครับอาจารย์มองตลาดหุ้นกับราคาน้ํามันที่ถึงแม้อาจารย์บอกว่ามันยังไม่แน่นอนมันยังมีอะไรที่ไม่ cover อีกเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเห็นดีเทลของข้อตกลงเนี่ยแต่ตลาดไปแล้วอาจารย์
0: คือผมคิดว่ามันมีเหตุผลของมันครับคุณวารินเพราะว่าตลาดเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้ว
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับก็คือหมายถึงว่าทรัมป์เนี่ยแสดงความตั้งใจชัดเจนว่าอยากจะไปในทิศทางที่เลิกสงคราม
1: ค
0: น
1: ระั
0: ค
1: บ
0: รับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เคยคุยโม้ว่าจะถล่มเขาจะซัดเขาจะอะไรเนี่ยไม่ได้ทำจริงเลยใช่ไหมครับเพราะว่
1: อ
0: า
1: ืม
0: พอบอกว่าจะทำวันนี้พอถึงวันนั้นก็บอกว่าเอ้ยตกลงกันได้แล้วหรือว่าเขากำลังจะตกลงได้แล้วก็เลื่อนออกไปนะครับก็คือที่เราคุยกันนะครับทาโก้ใช่ไหมครับทรัมป์
1: อืม
0: always chicken out นะครับคุณวาริน
1: อ่าฮะครับ
0: ก็คือตลาดเนี่ยจับสัญญาณตรงนี้ได้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่มีข่าวร้ายที่สุดคือไม่มีการถล่มเพิ่มอีกนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยข้อตกลงนี้ทรัมป์ก็พูดซะดูดีหรูหราเนี่ยก็เอาฉลองตามทรัมป์ก่อนอย่างน้อยก็60 วันนะครับคือตลาดเนี่ยเขาดูสัญญาณทำกำไรวันนี้นะครับคุณวารินเขาไม่ได้ดูว่าไปข้างหน้าแล้วมันจะข้อตกลงล่มแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าทุกคนก็จับสัญญาณได้ว่านี่อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวเชิงบวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยที่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงมากท่ามกลางความผันผวนพลังงานเงินเฟ้อช่องแคบฮอร์มุสก็ปิดนะครับหลักๆก็มันก็เป็นหุ้น2 อุตสาหกรรมนะครับอันนึงก็คือ AI นะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าหุ้นเนี่ยมันดูที่กำไรของบริษัทนะครับซึ่งก็ยังทำกำไรได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความแตกต่างนะระหว่างตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจจริงนะครับคุณวารินตลาดหุ้นอาจจะดูดีตลาดหุ้นอาจจะดูเอ้ยกลับมานะครับแต่ว่าเศรษฐกิจจริงของสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งก็สูงขึ้นมามากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอันนึงที่เป็นปัจจัยนะครับที่คงเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนะครับและนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์ก็ต้องพยายามที่จะปิดเกมให้เร็วที่สุดแล้วพอปิดเกมไม่ได้ทรัมป์ก็เลยใช้วิธีเลื่อนไปก่อนนะครับก็คือทำให้มันมีข่าวดีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จัดการเรื่องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยที่ทุกฝ่ายนี่คือไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับแต่ว่าต่างประเทศนะครับทุกคนบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องรีบจัดการนะครับต้องรีบผ่อนคลายนะครับให้มันเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรายละเอียดที่ตกลงกันไม่ได้คุยกันยังไม่รู้เรื่องก็ค่อยไปเจรจากันต่อไปนะครับ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคเนี่ยซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับก็คืออิสราเอลครับสำหรับข้อตกลงนี้เพราะว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับโดยบอกว่าเขาไม่ได้เห็นตรงกับทรัมป์ทุกเรื่องแล้วก็ย้ำด้วยนะครับอาจารย์ว่าจะไม่ถอนทหารออกจากเลบานอนครับ เขาบอกว่าไม่ว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่วันนี้และไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ตราบใดที่ผมเนี่ยยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดเรายังคงต้องตื่นตัวแข็งแกร่งและก็เด็ดเดี่ยวในการปกป้องตนเองตามความจําเป็นนะครับเราจะยังคงประจําการอยู่ในเขตความมั่นคงเหล่านั้นนะครับในตอนใต้ของเลบานอนในฉนนกาซาหรือซีเรียนะครับนานเท่าที่จําเป็นเพื่อปกป้องประเทศของเรานะครับแล้วก็บอกว่าเราก็ยังคงไม่รู้ด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและพอถูกถามว่าข้อตกลงนี้เนี่ยบรรลุสําเร็จโดยสวนทางกับจุดยืนของเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างเขากับทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเห็นตรงกันในทุกเรื่องและเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนี่แหละครับอาจารย์ผมว่าเนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมครับ
0: โอ้ถูกต้องครับอุปสรรคใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเนทันยาฮูนะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แล้วก็อย่างที่คุณวารินบอกเลยนะว่าเขาไม่เลิกอ่ะนะครับแล้วเขาก็ยังอย่างเนี้ยนะครับคือแรงมากแล้วทรัมป์ก็ต่อว่าเนทันยาฮูนะครับทรัมป์ก็ทวีตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะบุกเลบานอนแล้วนะครับโจมตีเลบานอนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตอบโต้การที่เลบานอนโจมตีอิสราเอลนิดเดียวเองแล้วก็ไม่มีใครตายเลยในอิสราเอลนะครับคือก็ดูเหมือนทรัมป์ก็แสดงความไม่พอใจนิดหน่อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเนทันยาฮูดูมั่นใจว่าทรัมป์เนี่ยไม่กล้าที่จะกดดันอิสราเอลมากกว่านี้นะครับคืออย่างมากทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยไม่พอใจที่ทำแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนอเมริกาเนี่ยไม่กล้าที่จะกดดันอิสราเอลออกนอกหน้านะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คนก็ยังงงไม่มีใครเข้าใจแน่นอนนะครับว่าไอ้ตัวลงแล้วเรื่องเลบานอนนี่มันอยู่ในดีลสหรัฐด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของปากีสถานที่ช่วยเจรจาอะไรก็บอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องด้วยนะกับการหยุดยิงที่เลบานอนทรัมป์ก็บอกว่าที่เลบานอนจะหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข่าวออกมาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับสหรัฐไม่ได้ไปตกลงอะไรเรื่องเลบานอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณวารินคือสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับดีลเนี่ยมันเยอะมากกว่าสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐเองตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่พูดนะครับว่าดูเหมือนอเมริกาต้องจ่ายไม่น้อยเลยนะครับค่าตอบแทนที่ต้องให้กับอิหร่านเผลอๆเนี่ยรวมๆกันแล้วจะสูงกว่าที่รัฐบาลชุดก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอบามาไบเดนเคยยอมที่จะจ่ายให้กับอิหร่านเพื่อแลกกับดีลนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ที่ทรัมป์ออกมาโม้ว่าดีลนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยจะดีกว่าดีลนิวเคลียร์ของโอบามามากมายเนี่ยนะครับมันก็วัดไม่ได้เลยนะครับเพราะดีลนิวเคลียร์ของทรัมป์นี่มันยังไม่มีเลยนะครับคุณวารินมันเป็นแค่บอกว่าจะคุยกันเรื่องดีลนิวเคลียร์เลื่อนไปก่อน60วันนะครับแต่ความหมายทั้งหมดก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกเราติดตามข่าวจากทวีตทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องบอกครับว่าเขาพูดเกินจริงนะครับแล้วก็คุยโวให้เป็นดูเหมือนข่าวดีแต่แน่นอนมันเป็นสัญญาณบวกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงไม่มีการโจมตีคงไม่มีสงครามที่ถล่มลึกไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าถามว่าโอ้ปิดเกมได้แล้วบรรลุสันติภาพได้แล้วเนี่ยผมว่าก็คงไม่ใช่แล้วเผลอๆก็จะขึ้นลงอีกเป็นระยะเดี๋ยวทรัมป์ก็คงทวีตอีกว่าอิหร่านเล่นแง่อิหร่านไม่ยอมตกลงอิหร่านคุยกันไม่ได้จะถล่มอิหร่านแล้วก็เดี๋ยวก็เลื่อนออกไปอีกอะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีอีกหลายระลอกที่เป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับ
1: ครับส่วนเรื่องสงครามครั้งนี้พอทรัมป์ออกมาพูดถึงการบรรลุข้อตกลงแบบนี้เนี่ยครับอาจารย์ผมเชื่อเขาก็ต้องหวังผลการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยแหละอาจารย์มันก็ใกล้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้แน่นอนเดี๋ยวมีวันชาติสหรัฐนะครับ4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่อิหร่านเนี่ยก็เลือกในการที่จะจัดพิธีฝังศพอายะตุลลาห์อาลีคาเมนัยเลยนะครับ4ถึง9กรกฎาคมปีนี้เป็นปีสำคัญด้วยของอเมริกา250ปีนะครับช่วงวันเกิดทรัมป์กับงานMartial Mixed Martial Arts Presentation ก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะครับว่าใช้เงินภาษีไปจัดอะไรแบบนี้ที่ White House นะครับรวมไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอาจารย์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทรัมป์หรือว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ทรัมป์เนี่ยด้อยลงครับอาจารย์
0: โอ้คุณวารินพูดดีมากเลยครับคือทรัมป์ตกลงข้อตกลงเนี้ยอันนึงก็วันเกิดตัวเองแต่อีกอันนึงก็คือวันเกิดอเมริกานะครับคุณวารินครับ
1: ครับ
0: คือทรัมป์เนี่ยมีการฉลอง4กรกฎาเนี่ยนะครับอยู่ในใจนะครับ250ปีของอเมริกาซึ่งเขาจะฉลองยิ่งใหญ่อลังการสุดยอดมากนะครับเขาไปดูตัวอย่างการฉลองที่ปักกิ่งแล้วเวลาเมืองจีนฉลองอะไรนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยคงหวังว่า4กรกฎาคมนี้เขาจะโม้ความสำเร็จเขาไม่ต้องการให้มีสงครามช่วงนั้นทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงมิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยนะครับก็ยังไกลหน่อยนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นก็ต้องติดตามว่าดีลนี้60วันจะตกลงกันยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์ก็โม้อีกอ่ะนะครับคุณวารินบอกว่าเดี๋ยวราคาข้าวของจะลงอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันจะลงอย่างรวดเร็วซึ่งมันไม่น่าจะจริงอ่ะครับคุณวารินคือที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าทุกคนรู้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยของมันแพงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ลงอ่ะครับราคานะครับแต่โอเคเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ได้ค้างตึงอยู่นะครับแต่ของแพงนี่มันไม่ถูกลงแล้วคือราคาเมื่อมันปรับขึ้นแล้วไม่มีใครปรับราคาลงนะครับคุณวารินคือมันมีแค่ว่าไม่ปรับราคาขึ้นต่อไปเท่านั้นเองนะครับส่วนที่บอกว่าราคาน้ำมันจะลงอย่างรวดเร็วอะไรเนี่ยทรัมป์ก็โม้แน่นอนนะเพราะมันไม่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเต็มที่ดีที่สุดอย่างที่ทรัมป์โม้ไว้นะถ้าทำได้จริงซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยทำได้จริงไหมเนี่ยนะครับคุณวารินแล้วที่ยังไม่รู้ว่าทำได้จริงไหมเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือเหตุผลทางเทคนิคนะครับก็คือเรือเขาไม่เดินเพราะว่าระเบิดมันยังไม่ขุดออกมามันยังฝังอยู่ใต้ทะเลอ่ะนะครับเดินแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดแล้วทำไงนะครับคือถึงวันนี้อิหร่านบอกเปิดเต็มที่เนี่ยเรือเขาก็ยังไม่เดินอยู่ดีอ่ะคือเขายังต้องมานั่งเนี่ยเอาระเบิดเอาทุ่นระเบิดออกเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าโอ้น้ำมันจะกลับมาราคาน้ำมันจะกลับมาได้รวดเร็วนะครับแต่เราเห็นสัญญาณนะครับว่าทรัมป์เนี่ยต้องการกดราคาน้ำมันจริงๆเพราะว่าทรัมป์ต้องการเพิ่มซัพพลายน้ำมันในตลาดโลกนะครับโดยการที่บอกว่าจะไม่คว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแล้วคุณวารินถ้าไม่คว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแล้วนี่นะครับก็แปลว่าต่อไปในอนาคตจะมีน้ำมันออกสู่ตลาดโลกมหาศาลนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่โอเคเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นระยะยาวเพียงแต่ว่าผมกำลังจะชี้ว่าระยะสั้นเนี่ยมันไม่ดีดกลับมาเร็วอ่ะครับคุณบารินนะครับจะบอกว่าโลกจะกลับไปก่อนสงครามได้อย่างรวดเร็วราคาจะกลับไปอยู่จุดก่อนสงครามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เร็วแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยการประเมินแล้วก็ผมคิดว่าทรัมป์เองเขาก็คงประเมินนะครับก็คือยังไงเขาแพ้มิดเทอมอิเล็กชันแน่นอนนะครับคุณวารินนะครับเพียงแต่ว่าแพ้มากแพ้น้อยเท่านั้นเองเป็นคำถามนะครับถือถ้าแพ้ถล่มทลายเนี่ยผมว่าเขาก็ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ยังพอนิดหน่อยนะครับก็อาจจะยังพอกล่อมแกล้มไปได้นะครับแต่ว่าจะชนะนี่ผมคิดว่ามองไม่เห็นทางครับ
1: ครับครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับอาจารย์รูปการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงครับทรัมป์จะแผ่วลงไหมครับเพราะยังไงเขาก็ต้องอยู่ครบ4ปีอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าจะกร่างได้น้อยลงไหมครับ
0: น่าสนใจคือผมคิดว่าแผ่วลงเนี่ยก็คงแผ่วลงก็คือการเมืองอเมริกามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับระหว่างว่ารีพับลิกันคุมสภาทั้งหมดแล้วก็คุมไวท์เฮาส์ด้วยอันนี้ก็คงทำอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์นะครับคุมสภานะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ทรัมป์คุมอยู่แต่ไวท์เฮาส์เนี่ยก็คงต้องสำรวมทำอะไรได้น้อยลงค่อนข้างมากนะครับคุณวารินแต่ว่ามันจะไปถึงจุดที่โอ้มี impeachment ไล่ทรัมป์ออกไปนะครับคือบางคนบอกว่าโอ้ถ้าทรัมป์แพ้เลเทนี่ทรัมป์ต้องกลัวถูก impeach นะทรัมป์ต้องกลัวเดโมแครตนะเข้ามาไล่เขาออกไปนะแล้วเผลอๆอยู่ไม่ได้หรอกถึง4ปีนะผมคิดว่าอันเนี้ยโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับคุณวารินในระบบการเมืองของสหรัฐนะครับแล้วคุณวารินต้องเข้าใจนะครับว่าที่สหรัฐกลัวกันมากที่สุดเนี่ยคือสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่ทรัมป์มีเนี่ยก็คือ movement ระดับรากหญ้า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไล่ทรัมป์ออกไปโดยการ impeach นะครับคุณวารินคือเดินขบวนทั่วประเทศแน่นอนกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มก็คือทรัมป์ก็คงอยู่ครบ4ปีครับคุณวารินนะครับก็ต้องทนกันต่อไปนะครับอีก3ปีนี่เพิ่งผ่านมาปีกว่าเองนะครับคุณวารินดูเหมือนเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าโดยระบบการเมืองสหรัฐเนี่ยมันยากมากนะครับที่คุณวารินบอกว่าจะหาทางไล่ประธานาธิบดีออกนะครับแล้วยิ่งผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในบริบทปัจจุบันเนี่ยถ้าทำนะครับก็จะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าทรัมป์มีแนวโน้มที่จะแพ้มิดเทอมอิเล็กชันนะครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะแผ่วลงแต่คงไปไม่ถึงที่บอกว่าจะอยู่ไม่ถึง4ปีครับ
1: ครับจากเรื่องของเศรษฐกิจของทรัมป์นะครับรวมถึงการเลือกตั้งของทรัมป์นะครับมันก็นำมาสู่ระดับโลกครับที่จากนี้ไปเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ต้องดูเรื่องของเฟดใช่ไหมครับว่าพอราคาน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วยังมีแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยอยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่ตลาดรอกันอยู่นะครับแต่การทำธุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
0: คือผมคิดว่ามันก็จะไม่แน่นอนแล้วก็ผันผวนนะครับคือที่อยากจะบอกทุกท่านเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะกับข่าวเรื่องอิหร่านนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครยังบอกว่าโอ้ยจบแล้วทรัมป์บอกว่าตกลงกันได้แล้วทรัมป์ประกาศชัยชนะแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแล้วก็ที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นเลื่อนเวลานะครับการเลื่อนเวลาออกไปนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นลงกันได้อีกต่อไปอ่ะนะครับเพราะว่าคำถามก็คืออิหร่านเขาจะยอมง่ายๆหรอครับคุณวารินเรื่องนิวเคลียร์แล้วมันจะยอมยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าอเมริกาจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายให้กับอิหร่านเนี่ยอเมริกาจะจ่ายจริงอย่างไรนะครับจะระดมเงินยังไงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งช่องแคบฮอร์มุซก็เนี่ยครับที่เราคุยกันมันจะเปิดได้แบบไหนแล้วจะเก็บค่าผ่านทางไหมแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือเวลามันปิดเนี่ยมันปิดง่ายมากนะครับคุณวารินช่องแคบเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็ปิดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณวารินนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ตรงนั้นที่มันเข้าทางอิหร่านเลยนะครับที่จะปิดช่องแคบได้อยากไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโลกธุรกิจนี้ต้องเข้าใจครับว่าก็จะยังอยู่กับความผันผวนไม่แน่นอนไปอีกระยะหนึ่งนะครับทุกปัจจัยที่เราคุยกันว่ามันไม่ได้บอกว่าเอ้ยตอนนี้กลับมาก่อนสงครามแล้วนะครับมันเป็นเพียงแค่ว่าโอเคมันไม่ถล่มลึกไปมากกว่านี้มันคงไม่ถล่มกันยิ่งไปกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่กลับไปสู่จุดก่อนสงครามนะครับ
1: ครับจีนแหละครับจีนมองสงครามนี้หรือมองข้อตกลงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: คือจีนเนี่ยก็อยากให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับจีนก็คงจะอยากแล้วก็ต้องการให้เลิกแซงชั่นอิหร่านนะครับแล้วก็เลิกสงครามแต่ผมคิดว่าจีนคงมองขาดนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะยังผันผวนไม่แน่นอนแล้วก็ยังจบไม่ได้นะครับแต่สงครามครั้งนี้นะครับคุณวารินก็เป็นบวกกับจีนอย่างน้อย2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการส่งออกของจีนเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าพอของแพงทั่วโลกเนี่ยคนต้องการของถูกจากเมืองจีนนะครับข้อที่2นะครับคุณวารินเราบอกว่าปัญหาจีนที่หนักเลยเนี่ยคือปัญหาเรื่องเงินฝืดนะครับ คือชาวบ้านเขามีปัญหาเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นปัญหาเงินฝืดมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันก็มีแรงกดดันเงินเฟ้อจากข้างนอกที่ช่วยดันเงินเฟ้อจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อจีนเริ่มกลับมาซึ่งในมุมของจีนเนี่ยเป็นบวกนะครับกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าช่วยแก้ไขปัญหาเงินฝืดก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยก็ช่วยเศรษฐกิจจีนในบางมุมนะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็จะมีเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องพลังงานนะครับความไม่แน่นอนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์คือคนเขาบอกว่าจีนนี่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนะครับคุณวารินจีนอยากให้บรรยากาศมันเสถียรจีนอยากให้ทุกอย่างมันคาดเดาได้แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่คาดเดาได้แล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เสถียรครับเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนไปอีกพักใหญ่เลยครับ
1: ครับแล้วท่าทีของจีนจากนี้ไปกับเรื่องนี้แหละครับ จีนจะสื่อสารกับพันธมิตรฝั่งเดียวกับจีนหรือกับสหรัฐยังไงครับกับเรื่องนี้
0: คือคุณวรินทร์จะเห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจีนเดิมเกมค่อนข้างเชิงรุกนะครับคือแน่นอนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนแต่ถัดไปปุ๊บนะครับปูตินไปเยือนเมืองจีนแล้วก็สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือ

0: คร
1: ค
0: ับ
1: งจะหารือกับมาครองแล้วก็พันธมิตรยุโรปนะครับมาครองก็ยุโรปนี่ก็ต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องพึ่งพลังงานจากตรงนั้นเนี่ยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าทรัมป์ก็จะหารืออะไรบ้างกับทางฝรั่งเศสแล้วก็พันธมิตรในยุโรปแล้วก็เรื่องของยูเครนด้วยนะครับว่ามันจะไปต่อยังไงตอนนี้มันเป็
0: ค
1: น
0: รั
1: หล
0: บ
1: ายสมรภูมิพร้อมกันนะครับคุณวารินก
0: คร
1: ็
0: ับ
1: เพ
0: ผ
1: ียง
0: ม
1: แต่ลุ้นว่ายังไม่มีสมรภูมิใหม่ยังอยู่แต่สมรภูมิเหล่านี้นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเราพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจซึ่งก็คือเป็นช่วง China Update นะครับทุกๆวันอังคารกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้มีพูดถึงทรัมป์กับมาครงที่กำลังหารือกันอยู่นะครับมีการพบปะกันอยู่ระหว่าง2ผู้นำคืออเมริกาและก็ฝรั่งเศสนะครับก็มีการออกมาพูดถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดเผยว่าช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้เนี่ยเปิดใช้งานได้แล้วบางส่วนนะครับและจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU Memorandum of Understanding อย่างเป็นทางการนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าพวกเขากำลังค้นหาทุ่นระเบิดอีก2-3ลูกซึ่งตอนนี้ก็เจอไปบ้างแล้วแต่บรรดาเรือต่างๆก็เริ่มทยอยเดินทางออกกันมาแล้วนะครับออกมากันแล้วก็เป็นการกล่าวระหว่างที่พบปะหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่การประชุมสุดยอดผู้นำ G7 และย้ำนะครับว่าศุกร์นี้มันจะเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อท่าทีไม่เต็มใจของบรรดาผู้นำยุโรปในการเข้าร่วมสงครามกับอิหร่านและในการพบกับมาครงเนี่ยเขาก็พูดกระทบผู้นำฝรั่งเศสด้วยนะครับว่าช่องแคบดังกล่าวเนี่ยมันจะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสมากนักนะครับทรัมป์เนี่ยก็แซะแล้วก็บอกว่าผมไม่คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรมากมายเพราะเรามีข้อตกลงที่ระบุว่าช่องแคบนี้จะเปิดทำการและจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเราเคยโต้เถียงกันเรื่องนี้เล็กน้อยแต่มันจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางแน่นอนนะครับแล้วก็เสริมว่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าเป็นไอเดียที่แย่อะไรหากจะมีเรือสักลำสองลำจากไม่กี่ประเทศเนี่ยร่วมประจำการอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เคยบอกว่าเขาอาจจะไม่เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงอิหร่านอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์และว่าเจดีแวนช์รองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นตั้งใจจะทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องรอดูนี่ก็คือทรัมป์ที่ไปพูดแซะฝรั่งเศสที่เวที G7 นะครับในขณะที่ล่าสุดเลยนะครับระหว่างที่เราพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงตัวข้อตกลงนี้ว่ามีการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลและเตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันเต็มรูปแบบวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้พร้อมเดินหน้าเจรจาโครงการนิวเคลียร์และขยายข้อตกลงสันติภาพถาวร นะครับคือเป็นการกล่าวอย่างที่บอกครับระหว่างที่หารือกับเอมมานูเอลมาครงในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่20ขออภัยครับวันศุกร์ลงนามกันเนี่ยศุกร์ที่19นะครับแต่ว่าจะเปิดใช้งานเนี่ยเสาร์ที่20มิถุนายนหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสื่ออิหร่านก็รายงานนะครับว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเนี่ยเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำและเรือสินค้าอีก2ลำนะครับเรือบรรทุกสินค้าอีก2ลำก็ได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะครับ JD Vance ให้สัมภาษณ์กับ CNN ครับว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยมีความยาวเพียงประมาณ1หน้าครึ่งครับและเป็นเอกสารที่กำหนดกรอบความร่วมมือในภาพรวมรายละเอียดสำคัญนั้นจะถูกหารือเพิ่มเติมในขั้นตอนการเจรจาทางเทคนิคพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าข้อกำหนดสำคัญในเอกสารระบุให้อิหร่านให้คำมั่นส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ยุติการสนับสนุนองค์กรที่สหรัฐจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและต้องมีพันธกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่า

0: จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับเอกสารฉบับนี้นะครับได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีทรัมป์แวนซ์และมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยข้อตกลงนั้นยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ลงรายละเอียดข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคตนะครับสหรัฐและอิหร่านนั้นจะเริ่มหารือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ภายในสัปดาห์นี้ครับขณะที่มาตรการผ่อนคลายความการคว่ำบาตรหรือการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเนทันยาฮูนั้นไม่เอาด้วยนะครับกับข้อตกลงในครั้งนี้แล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อสู้ต่อไปดีลสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่ได้กำหนดให้อิสราเอลนั้นถอนกำลังออกจากเลบานอนนะครับนี่แหละครับที่จะกลายเป็นตัวปัญหาต่อไปในอนาคตหรือเปล่าโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยนะครับว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นไม่ได้กําหนดให้อิสราเอลต้องถอนกําลังออกจากเลบานอนและว่าอิสราเอลนั้นยังคงมีสิทธิ์ตอบโต้หากเฮสบอลลาห์โจมตีเข้าใส่ครับการถอนกําลังของพวกเขาไม่ได้เป็นเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ครับตามการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับที่บอกว่าหากอิหร่านไม่สามารถควบคุมเฮสบอลลาห์ได้และหากพวกเขายังคงโจมตีที่ตั้งของกองทัพหรือเมืองต่างๆของอิสราเอลแน่นอนว่าอิสราเอลย่อมมีสิทธิ์ที่จะต้องป้องกันตนเองและตอบโต้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลต่างก็ยืนกรานว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมยุติปฏิบัติการโจมตีในเลบานอนอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างหนักท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากฝ่ายอิหร่านที่ต้องการให้ข้อตกลงใดๆเนี่ยรวมเรื่องการหยุดยิงในเลบานอนเข้าไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐก็แสดงความหวังนะครับว่าอิสราเอลและเลบานอนจะมีความคืบหน้าในการเจรจาของตนเองแล้วก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการสู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่นั้นเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคหรือทำให้ข้อตกลงของรัฐบาลทรัมป์กับอิหร่านนั้นต้องหยุดชะงักลงครับทั้งสองฝ่ายในต่างคิดว่าตนเองกำลังถูกอีกฝ่ายหนึ่งรุกรานและได้รับความเสียหายจากนั้นเนี่ยเราจึงหวังว่าจะสามารถหาแนวทางในการสร้างกรอบความร่วมมือใหม่ให้กับภูมิภาคนี้โดยอิงจากยุคสมัยใหม่และความปรารถนาในปัจจุบันนะครับก็ต้องลองดูครับนี่คือความท้าทายและความวุ่นวายที่รออยู่นะครับหากไม่มีการรวมเรื่องของอิสราเอลกับเลบานอนเข้าไปอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงที่จะมีการลงนามกันในวันศุกร์นี้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของรายการในวันนี้นะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldและช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ China Update กลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับวันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เย็นสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
7: Secon รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: ท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับต้อนรับทุกท่านเวลาทุ่มถึงประมาณ2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับเราจะได้เห็นเรื่องของกระแสการติดตามประเด็นที่น่าสนใจของเศรษฐกิจรวมถึงการเก็บตกข่าวสารต่างๆจากทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเมื่อทักทายกันแล้วก็อย่าลืมกันนะครับไม่ว่าใครที่นั่งฟังตอนนี้ในหน้าปัดวิทยุรถยนต์ฟังที่บ้านก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะฟังในระบบออนไลน์นะครับของ 96.5 Facebook ก็ยินดีเลยครับหรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcon เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเดินทางกันมาถึง16นะฮะ16มิถุนายนเป็นวันอังคารกันแล้ววันนี้นะครับเป็นวันแห่งชาติของคนไทยนะเลขที่ออกก็ออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครถูกใครผิดแล้วก็ไม่ผิดไหมเพราะว่าซื้อผิดแล้วก็เลยไม่ถูกเนี่ยนะฮะก็ขอแสดงความทั้งดีใจชื่นใจแล้วก็ว่ากันใหม่ในงวดกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะการเคลื่อนไหวต่างๆของภาคตัวเลขเศรษฐกิจตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ยดูหงอยๆหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างนะฮะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับซื้อมาขายไปก็ลบแค่ 3.67 จุดนะฮะแล้วก็ปิดไปที่ 1,580 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 67,000 กว่าล้านถามว่าทำไมผิดแผกจากทางด้านเพื่อนบ้านวันนี้ดัชนีหุ้นนิกกี้ของโตเกียวเนี่ยระหว่างวัน 73 จุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีตลาดหุ้นโตเกียวในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับนี่ขนาดวันนี้เนี่ยนะฮะแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยแตะ 1% สูงสุดในรอบ31ปีเหลือเชื่อจริงๆครับถือผลพวงมันมาจากเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีการลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจในการหยุดยิงแล้วก็ว่ากันไปอีก60วันจะเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นปัจจัยบวกกันหมดแต่ว่าไม่ค่อยบวกกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันคอทองคำนะครับวันนี้เนี่ยเห็นปรับราคากันเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสุทธิเนี่ยผิดหวังทำไมต้องผิดหวังล่ะครับเพราะว่าขึ้นแค่50บาทเท่านั้นเองเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคิดดูสิครับว่ามีการปรับทั้งหมด27รอบนะฮะทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อเนี่ยปิดจบไปที่ 66,700 บาทนะครับส่วนขายออกปิดจบไปที่ 66,900 ลุ้นอีกนิดเดียวนะครับพรุ่งนี้จะได้แตะ 67,000 หรือเปล่าก็ต้องรอดูคืนนี้ส่วนรูปพรรณปิดขายออก 67,700 วันนี้เราได้เห็นนะครับว่าราคาโกสปอททองคำที่สิงคโปร์นี่นะฮะเปิดตลาด 4,312 ดอลลาร์แล้วก็ปิดไปที่ 4,347 ดอลลาร์ก็ถือว่า ดีขึ้นดีวันดีคืนนี่นะครับส่วนวันนี้เงินบาทของเราแข็งจริงๆนะฮะเปิดตลาดมา 32.59 จบ 32.52 วันสองวันก่อนยังจะเฉียด33บาทกันอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของวันนี้ความเคลื่อนไหวก็ทุกอย่างไปอยู่ที่เรื่องของนักซีโร่กันตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านก็ได้ติดตามเกี่ยวกับกรณีของยานยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเครื่องจนสันดาปมาเป็นเวลานานนะครับจะพูดไปรถ EV ประเทศไทยถึงนาทีนี้นี่นะฮะก็เปิดตลาดในบ้านเราแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาเนี่ยประมาณ 5-6 ปีได้นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็มีโรงงานนะฮะของ EV จากค่ายของแบรนด์จีนเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับรวมถึงค่ายอาจจะเป็นทางฝั่งยุโรปก็ได้ครับเขาก็มีโรงงานลายประกอบนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เคยประกาศกันว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและโทษนะประกอบและการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า EV ไปในภูมิภาคอาเซียนและอาจจะข้ามไปถึงยุโรปเนี่ยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณนักลงเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่บ้างอะไรต่างๆสารพัดสารเพเนี่ยนะครับมันทำให้วันนี้อยากคุยนะฮะเพราะว่าวงการของรถยนต์ EV บ้านเราตอนนี้ก็จะมีอยู่2ปมใหญ่ๆปมแรกถ้าจบ 3.5 แล้วมีอะไรต่ออีกไหมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เคยยื่นหนังสือให้รัฐบาลไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่มีต่อเนี่ยนะดีไม่ดีเขาถอนออกจากการลงทุนประเทศไทยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ที่ร้อนพอๆกับกรณีที่เกิดขึ้นก็คือไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นอกมั่นใจครับของการผลิตรถ EV ประเทศไทยในตลาดอาเซียนและทั่วโลกกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้เราจะอยู่ในระบบ Zoom Meeting กันนะครับกับคุณสยามนัทพนักสอนนะครับท่านเป็นอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAT นะครับสวัสดีครับคุณสยามนัทครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บัญชาครับผมเป็น FC ท่านมาตลอดนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับ
10: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสยามนัทนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศก็ต้องขอขอบคุณที่สลับเวลาเข้ามาไลฟ์สดพูดคุยกันเพราะว่าเวลาในเมืองไทยตอนนี้อย่างที่บอกไปทุ่ม8นาทีที่นู่นประมาณตอนนี้กี่โมงครับเนี่ย
11: ตอนนี้เพิ่งบ่าย2ครับผมพอดีมาบรรยายที่เยอรมนีครับผม
10: นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับดูบรรยากาศสดใสกันทีนี้เรามาคุยกันที่ประเด็นที่ผมเปิดไปกันเนี่ยนะครับคือตอนนี้เรื่องของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการประกอบและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแนวทางตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงปีนี้ซึ่งกลางปีกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่คืบหน้าเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างไหมครับ
11: ครับประเทศไทยนี่จริงๆเราตั้งเป้านโยบายภาพใหญ่นะครับก็คือ30/30นะครับนั่นหมายความว่าปี2030 30% ของรถที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรถเรียกว่าซีโร่เอมิชันอีกแล้วกันนะครับก็คือรวมทั้ง EV แล้วก็อาจจะรวมถึงไฮโดรเจนด้วยนะครับวันนี้เราก็โตเร็วกว่าที่คิดนะครับอาจจะไม่ถึง30/30วันนี้เรียนตามตรงกันนะเพราะตอน forecast ท่านเป็นตอนนั้นbase on การผลิตในประเทศไทย2ล้านคันนะครับปีที่แล้วเราผลิตไป 1.45 ล้านคันนะครับ 1.45 ล้านคันก็ตลาดก็เหี่ยวลงนิดหน่อยจากที่ forecast ไว้ในเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่น่าประทับใจก็คือเป็น EV ครับแบตเตอรี่ EV ไฟฟ้า 100% เนี่ย 70,000 กว่าคันนะครับ
10: โอ้ครับ70,000จาก1,200,000กว่าคันใช่ไหมครับ
11: ครับอันนี้ยอดผลิตนะครับยอดผลิตแต่ว่าถ้าเป็นยอดขายนะครับ EV ในประเทศไทยก็แสน20,000กว่าคันนะครับ
10: ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องของรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยมันก็จะมีทั้งไฮบริดแบตเตอรี่ 100% นะครับแล้วก
11: ็
10: ไฮบริดแล้วก็มีตัวปลั๊กอินถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับใช่ครับ
10: เพราะฉะนั้นถ้าตัวเฉพาะ 100% แบตเตอรี่ BEV เนี่ยถ้าตามเป้าของสมาคมถือว่าทั้งผลิตกับยอดขายเนี่ยเป็นยังไงฮะ
11: คือเป้านี่จริงต้องเรียนว่าไม่ใช่ของสมาคมนะครับเป็นของภาครัฐนะครับเราเองเป็นสมาคมที่เป็น non-profit organization ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับก็เป็นเมมเบอร์อยู่ในคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับเราเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนนโยบายของภาครัฐนะครับถามว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เรียกว่าถ้ามันก็จะมีตัวเลขที่เดี๋ยวเราต้องลงรายละเอียดกันอีกเยอะเลยครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจที่ดูและชื่นใจกับตัวเลขที่ดูและยังต้องกังวล นะครับตัวเลขที่ดูและชื่นใจเช่นนะครับวันนี้ตัวเลขของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ยอดขายเนี่ยยอดขายนะผมพูดถึงยอดขายนะรถยนต์ที่ electrify vehicle electrify คือหมายถึงว่ารวมรถยนต์ EV รวมไฮบริดและ plug-in hybrid นะครับแซงแล้วนะครับแซงเขาเรียกว่า XEV ใช้คำนี้กัน XEV ก็คือรวมไฮบริดด้วยนะครับ แซงรถยนต์สันดาปภายในล้วนแล้วนะครับปีที่แล้วรถ XEV เนี่ยยอดขาย 55% ยอดขายน้ำมันล้วนเนี่ยนะฮะ 45% เราก็แซงแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลดูแล้วน่าจะชื่นใจนะครับเป็นยอดขาย EV 122,000 คันและไฮบริดก็โตเยอะนะครับเมื่อก่อนคนแห่จะกลัวไฮบริดวันนี้ไม่กลัวแล้ววันนี้136,000 คันนะครับเป็นไฮบริดนะครับ
10: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นการแซงปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับ
11: ครับผมเป็นการแซงปีนี้ครั้งแรกครับ
10: โอ้ครับ
11: ปีที่แล้วน้ำมันยังชนะอยู่ครับ
10: ใช่ปีที่แล้วน้ำมันชนะอยู่ที่นี่อย่างปีนี้ที่แซงเป็นครั้งแรกเนี่ยคนจะมีตัวช่วยมาตอนที่เกิดสงครามอิหร่านประมาณมีนาเมษาด้วยไหมครับ
11: โอ้อันนั้นชัดเจนเลยครับเดิมทีเนี่ยคนก็ก็ประชาชนก็สนใจ EV อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีสุดท้ายนะของ EV 3นะครับคนก็ปีที่แล้วจะเป็นเรื่องราคาจะมีการลดราคาเพื่อปิดโครงการ EV 3นะครับคุณพี่บัญชาทราบอยู่แล้วว่า EV 3เนี่ยเราอนุญาตให้นำเข้ามาแล้วมีเงินชดเชยจากภาครัฐแต่มีเงื่อนไขคือผลิตชดเชยนะครับตั้งโรงงานแล้วผลิตชดเชยปีที่แล้ว1:1.5นำเข้ามา1คันผลิตคือ1.5คันนะครับเพราะนั้นปีที่แล้วปิดโครงการ EV 3ก็จะมีรถที่สลับเข้ามาในตลาดเยอะก็ตรงเนี้ยจะมีสงครามราคาเบาๆคนก็สนใจซื้ออยู่แล้วเพราะเรื่องราคามันจูงใจนะครับทีนี้โมเมนตัมกำลังมาเนี่ยพอต้นปีมีสงครามราคาน้ำมันแพงมากตอนนี้คนก็มอเตอร์โชว์คนก็แห่ซื้อ EV กันเยอะก็เลยเป็นปัจจัยบวกที่ดัน EV นะครับ
10: ครับมันตรงนี้พอมันมีตัวช่วยเข้ามาเสริมเลยก็เลยทำให้เป้าของการขาย XEV ทั้งหมดเนี่ยแซงหน้ารถสันดาปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
11: ใช่ครับแต่นี่เมื่อกี้พูดถึงการขายนะครับคุณพี่
10: ใช
11: ่แต่ว่าเราประเทศเราไม่สามารถพอใจได้ด้วยตัวเลขการขายที่เราขายเยอะโดยไปที่ก้อนใหญ่มาจากการนำเข้าอันนี้พอใจไม่ได
10: ้ครับอันนี้พอใจไม่ได้
11: ในแสน20,000คัน122,000คันที่ขายไปในปีที่แล้วเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในประเทศประมาณ 70,000 คันซึ่งส่วนมากก็เป็นรถที่ผลิตตามโครงการ EV 3ชดเชยตาม EV 3นะครับปีนี้เป็นปี EV 3.5 นะครับก็อันนี้เราเองก็ต้องผลักดันต่อไปให้ทำยังไงให้ผลิตในประเทศใช้ชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็เกิดการจ้างงานในประเทศนะครับถึงจะยั่งยืน
10: ครับก็เนี่ยใน 3.5 และปัจจุบันที่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยก็เข้ามาขึ้นกลางปีกันแล้วเนี่ยครับระหว่าง EV ที่ผลิตประกอบในประเทศและนำเข้าตอนนี้สัดส่วนมันอยู่กันที่เท่าไหร่ครับ
11: ตอนนี้ถ้าปัจจุบันนะครับก็จริงๆในประเทศน่าจะเยอะกว่าในประเทศจะเริ่มเยอะกว่าเพราะว่าเป็นสัดส่วนการผลิตชดเชยนะครับแล้วก็การนำเข้าเองเนี่ยบริษัทรถก็วันนี้มันเรียกว่า EV 3.5 วันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้นำเข้าแล้วล่ะด้วยนะครับก็เป็นเฟสของการผลิตแล้วนะครับ
10: หลังจาก
11: ยังไงในประเทศก็จะยังครับผม
10: ครับหลังจากนี้ไปเป้าก็คือจะเป็น 100% ผลิตในประเทศไทย
11: มันชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมกราบสาธุเลยนะครับแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการผลิตในประเทศนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนะฮะประเทศที่ทำ EV เก่งที่สุดในโลกคือจีน
10: ใช่
11: ประเทศจีนผลิต EV ปีละ33ล้านคันประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้ว 1.45 ล้านคันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาตั้งรายการผลิตในประเทศไทยเนี่ยทั้งเงินลงทุนสูงมากนะครับการเพราะนั้นภาพที่จะเกิดก็คือว่าจะมีการผลิตโมเดลหลักๆบางโมเดลในประเทศไทยแล้วก็เสริมด้วยการนำเข้าเพราะว่าบริษัทรถ1บริษัทเนี่ยจริงๆก็ทุกคนก็อยากจะมีวาเรียชั่นนะอยากจะมีรุ่นนู้นรุ่นนี้มีโมเดลเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ยังผลิตไม่ได้ในประเทศเข้ามาเสริมทัพนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วยังไงการผลิตเนี่ยไม่สามารถผลิตในประเทศ 100% นะครับยังไงยังไม่ตอบโจทย์นี่ต้องเรียนตามตรง
10: ตอบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาเยอะเลยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในโซนของการที่เป็นฐานประกอบและผลิตรถ EV แห่งหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมครับ
11: คาดว่าครับคาดว่าแล้วจริงๆเรามาถูกทางนะครับก็มาถูกทางเพราะว่าคนที่คิดEV Board สมัยก่อนที่คุยกันมาแล้วก็สร้างนโยบาย EV 3.5 เนี่ยวิธีการให้เอาเข้ามาลองตลาดก่อนกระตุ้นดีมานด์ด้วยเงินซับซิดี้และบังคับให้ผลิตชดเชยเนี่ยอันนี้เรามาถูกครึ่งทางแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องคุยต่อจากนี้คือทำยังไงให้รถที่ผลิตในประเทศคำถามเมื่อกี้มีคุณพี่บัญชาพูดไปนิดนึงปีหน้า EV 3.5 จบ
10: ใช
11: ่ปีหน้า EV 3.5 จบแล้วเอ๊ะประเทศไทยตั้งเป้าตั้งหมุดหมายไว้ปี2030ปีหน้า2027
10: ใช่
11: เหลืออีก3ปีเนาะที่จะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เอ๊ะทำยังไงให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านทำยังไงให้มีการผลิตต่อเนื่องในนี้คือปีหน้า EV 3.5 หมดหมายความว่าภาระผูกพันในการผลิตชดเชยตามกฎหมายเนี่ยมันจบลงแล้วแล้วกังวลสิทีนี้คุยกับเพื่อนสมาชิกหันซ้ายหันขวาคุยกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกคนกังวลสิว่าจะผลิตจริงหรือเปล่าในเมื่อนำเข้าจากประเทศที่มีอาเซียนไชน่า FTA 0% ภาษีนำเข้า 0% ถูกกว่าอยู่ดีเราไม่มีวันผลิตรถเราไม่วันผลิตรถได้ถูกเท่าประเทศจีนนะครับด้วยอีโคโนมีออฟสเกลตามที่ว่ามากำลังการผลิตสูงสุดในบ้านเราเนี่ย at our max capacity นะ 2.6 ล้านคันแต่ปีที่แล้วเราใช้ capacity แค่ครึ่งเดียว 1.45 ล้านคันก็ยังไงก็ไม่ถูกกว่านะครับตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วว่ามี10สมาคมยื่นจดหมายถึงภาครัฐก็เราก็อยากเดินไปด้วยกันครับอยากให้อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อนะครับ
10: ซึ่งทางสมาคมก็ยื่นไปแล้วล่ะนะครับเข้าใจว่าน่าจะยื่นประมาณได้อีกรุ่มๆเกือบเดือนหรือว่าอาจจะไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
11: ครับผมครับ
10: แล้วมีอะไรมีการตอบสนองหรือการส่งสัญญาณจากภาครัฐอย่างไรบ้างครับ
11: ก็ตอนนี้นะครับก็เราเองก็ได้มีการหารือนะครับขออนุญาตระบุชื่อเพราะว่ามันมีข่าวไปแล้วก็ได้หารือกับ BOI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป 2-3 หน่วยงานแล้วนะครับก็ BOI ก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศมาโดยตลอดนะครับเพราะว่า BOI เองกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า EVAT เนี่ยนะครับเราก็ทำงานร่วมกันนะครับเพิ่งประชุมฝ่ายเลขาเตรียมเข้า EV Board พอดีท่านรัฐบาลใหม่ท่านอนุทินเนี่ยนะครับก็ต้องตั้ง EV Board ใหม่คำสั่งแต่งตั้งเพิ่งตั้งเราก็เลยฝ่ายเลขาก็เลยหารือกันว่าจะเตรียมประเด็นอะไรเข้าไปบ้างนะครับก็ข้อเสนอของเราก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับ
10: ครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าไอ้ปมประเด็นสำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวใจโครงการครั้งต่อไปนะซึ่งจะเป็นเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเรียกชื่ออะไรกันใช่ไหมฮะ EV อะไรก็ไม่รู้นะ
11: ครับ
10: อะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับ
11: อะไรที่เป็นสำคัญคือต้องเรียนนี้ครับว่าที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับสำหรับรถสี่ล้อเนี่ยคงไม่ใช่มาตรการทางการเงินคิดว่าคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นสงครามราคา การเร่งปิด EV 3ท่านดูปีหน้านะการเร่งปิด EV 3.5 เนี่ยมันอาจจะมีการที่ต้องพยายามผลิตพยายามระบายสต็อกนะครับเพราะนั้นก็มีความมีท่านจะเห็นบางบริษัทก็ลดราคาแล้วผมคิดว่าภาครัฐเห็นภาพนี้ว่ามันช่วงเฟสของสงครามราคาเฟสทางการอุดหนุนเป็นตัวเงินเนี่ยเช่น 150,000 บาทต่อคันในอดีตมันคงจบไปแล้วคงไม่มีนะครับคงเป็นการอุดหนุนทางอื่นเช่นอินคายมากกว่าเช่นนะครับเช่นทางด่วนนะครับหรือที่จอดรถพิเศษหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อเตรียมพร้อมส่วนนี้นะครับท่านคงได้เห็นข่าวนะฮะกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านก็กรุณามากนะครับที่ตั้งใจจะมีป้ายทะเบียนสำหรับ EV นะครับ
10: ใช่
11: เพราะเราต้อง identify ให้ได้ใช่ไหมครับว่าคันนี้เป็น EV ท่านคนได้สิทธิพิเศษ
10: ใช่
11: คันไหนใช่คันไหนไม่ใช่ก็เรื่องป้ายทะเบียนเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนอกจากเรื่อง identify เพื่อกำหนด privilege ในภายภาคหน้านะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกคุยกับเราคือความปลอดภัยเพราะวันนี้เราเองก็ทำงานร่วมกับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเราจัดอบรมฉุกเฉินนะฮะว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินคุณจะ handle รถ EV ยังไงนะถ้าเป็นรถน้ำมันเขารู้ทุกคนทำเก่งอยู่แล้วฉีดน้ำตรงไหนฉีดดับเพลิงตรงไหนเอาไปรถ EV ทำยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นคือเขาต้องรู้ก่อนกู้ภัยเห็นแล้วต้องรู้ก่อนเฮ้ยนี่รถ EV เขาต้องถอดสายไฮโวลเทจนะฮะสายที่ต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาครับเพราะฉะนั้นพูดตั้งนานกลับมาตอบคำถามพี่บัญชาว่าเฟสหน้าถ้าเป็นรถสี่ล้อเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบการอุดหนุนทั้งตัวเงินนะครับเพราะทุกท่านเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาก็ลดราคาก็ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปต่อก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
10: Oh.
11: นะครับอาจจะรวมถึงรถบัสรถบรรทุกไฟฟ้าด้วยนะครับ ที่อาจจะต้องโฟกัสกันนิดนึงเพราะว่าอัตราการเติบโต market share ในตลาดยังน้อยอยู่เลยครับ
10: ครับเป็นรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่รถใช้เพื่อโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งจำนวนและอัตราส่วนการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกถูกไหมครับ
11: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะครับพี่บัญชาขออนุญาตพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสมาคมเรามองว่าอาจจะเป็นจุดที่คนไทยมีโอกาสเยอะนะครับถ้าเทียบกับรถสี่ล้อนะครับ

0: รถสี่ล้อเนี่ยต้องเรียนว่ามันเรียกว่า global design มันดีไซน์มันหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้หลายตลาดในโลกนะครับแล้วการนำเข้าจากประเทศที่ผลิต EV เก่งที่สุดคือจีนเนี่ยการนำเข้ามาเลยเนี่ยยังไงก็ถูกที่สุดอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนดีไซน์ไปอะไรคนไทยจะไปกระโดดเข้าไปบอกว่าเราจะมี R&D เราจะไปใช้เทคโนโลยีไทยโน่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะยากแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคนละเรื่องนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศจีนใช้งานไม่เหมือนประเทศไทยครับมอเตอร์ไซค์ประเทศจีนใช้เป็น last mile จริงๆคือใช้ในพื้นที่ใช้ความเร็วต่ำใช้ในขนส่งบุตรหมายสุดท้ายนะครับไม่ได้เดินทางไกลแบบคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนนะครับเรียกว่ายังไม่ตอบโจทย์การใช้งานคนไทยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องมีการหาดีนะครับวันนี้มี8บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย8บริษัทเนี่ยนะครับล้วนมีR&D Center ในประเทศไทยนะครับปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคนไทยนี่แหละครับโอกาสของคนไทยเราจะเป็นผู้รับจ้างประกอบอย่างเดียวหรอเราจะเป็นตลาด EV ราคาถูกนำเข้าจากต่างประเทศหรอนะครับถ้าจะอยู่อย่างยั่งยืนเราต้องมีR&Dของตัวเองถ้าเราเริ่มจากR&Dของรถ2ล้อง่ายกว่าแล้วก็คนไทยมีศักยภาพทำได้หลายอย่างนะครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นโอกาสในการเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวรองรับอนาคตสำหรับยานยนต์สี่ล้อหรืออาจจะเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลพาณิชย์ต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็บริษัทก็จะมีบริษัทท่านพูดถึงคอมเมอร์เชียลนะครับรถบัสรถบรรทุกเนี่ยนะครับก็มีดีก็มีบริษัทเดียวครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับท่านก็เป็นสมาชิกในสมาคมเราก็หาด้วยกันอยู่ครับก็อยากส่งเสริมให้เกิดการผลิตการR&Dการจ้างงานที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ในโครงการใหม่ที่เสนอรัฐก็คือเอาล่ะจะไม่มีเรื่องของมาตรการทางการเงินในการสนับสนุนผู้บริโภคหรือว่าสนับสนุนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบนะฮะเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่องของ R&D เน้นเกี่ยวเรื่องของจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นคอหลักต่อไปนะฮะแต่ก็พอมันมาเปรียบเทียบกับเรื่องของภาษีที่เมื่อสักครู่พูดถึงเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เรากังวลไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ไปแตะเรื่องของภาษีโครงสร้างภาษีการนำเข้า EV เลยเนี่ยแหมมันก็จะมีช่องทางของบรรดาผู้นำเข้ารถอิสระอะไรต่างๆอาจจะนำเข้ามาขายเนี่ยครับ
0: พอเป็นตลาดรถ EV เนี่ยมันไม่เหมือนตลาดรถลักชัวรี่ในสมัยก่อนที่จะมีเกรย์มาร์เก็ตเยอะๆนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าโอเคหนึ่งในข้อเสนอภาครัฐที่เราเสนอไปเนี่ยเราขอทางภาษีสรรพสามิตส่วนต่างภาษีสรรพสามิตนะครับย้ำอีกทีนะครับภาษีสรรพสามิตนะครับก่อนหน้านี้ยังมีคือต้องเรียนว่าภาษีรถยนต์เนี่ยหลักๆมันมี3ก้อนเน
1: า
0: ะภาษีนำเข้าภาษีศุลกากร
1: ใช่อ
0: ันนี้เราไม่แตะนะข้อที่2คือภาษีสรรพสามิตภาษีในประเทศข้อที่3คือภาษีแวดนะครับ VAT สรรพกรนะครับอันนี้เราก็ไม่แตะมันเท่ากันเรากำลังพูดถึงข้อที่2ภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีในประเทศทำไมเราไม่แตะทำไมเราไม่แตะข้อแรกทำไมเราไม่แตะภาษีนำเข้าเพราะว่าอาเซียนไชน่า FTA อันนี้ต้องถึงน่าจะต้องยอมรับความจริงว่าถ้าจะไปแก้มันเนี่ยแก้ยากมากครับแก้ยากมากซึ่งจริงผมนั่งอยู่เยอรมนีเนี่ยอยู่ในTransport Decarbonization Summit เนี่ยเมื่อเช้าผมนั่งฟังทุกประเทศล้วนมีกำแพงภาษีนำเข้านะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศตัวเองประเทศไทยเราไม่มีฮะยังไงเราลดนำเข้าก็ 0% เราคงไปแก้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอาเซียนไชน่ามันไม่ใช่ไทยแลนด์ไชน่าแล้วก็การไปแก้มันคำวิจารณ์คอสนะครับไม่ว่าต้นทุนการไปแก้มันสูงมากครับถ้าประเทศจีนพูดกลับมาว่าขอแลกแก้ก็ได้แต่ว่าขอแลกสินค้าเกษตรทำไงเราก็เลยโอเคแล้วก็เลยยอมรับความจริงดีกว่าแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลยมาพูดถึงภาษีตัวที่2ก็คือภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีในประเทศเราซึ่งทุกวันนี้ก็ได้หารือเบื้องต้นกับกรมสรรพสามิตตอนนี้คอนเซ็ปต์ภาษีสรรพสามิตในประเทศเราคือเก็บตามสิ่งแวดล้อมอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมปล่อย CO2 มากก็โดนภาษีมากใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอความกรุณาท่านช่วยเพิ่มอีกมิตินึงได้ไหมเรื่องการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศว่าด้วยการผลิตในประเทศนะครับก็วันนี้ต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ครับรถ EV ที่ผลิตในประเทศทุกวันนี้นะครับโดนภาษี 2% ภาษีสรรพสามิตนะครับ 2% รถยนต์นำเข้าทั้งคันโดนภาษีสรรพสามิต
1: 10%
0: ส่วนต่างแค่ 8% มันไม่พอมันไม่พอที่จะส่งเสริมให้คนต้องบริษัทผู้ผลิตรถต้องมาลงทุนตั้งลายประกอบในประเทศเขาก็จะมองแบบนี้ครับยังไงผลิตที่จีนถูกกว่านำเข้ามาด้วยภาษีศูนย์ภาษีศุลกากรภาษีนำเข้าศูนย์ เจอภาษีส่วนต่างอีกแค่8%ปุ๊บ

0: น้ำเข้าดีกว่า
1: ใช
0: ่พอมันเป็นภาพนี้เราก็เลยคิดว่าอย่างไรส่วนนี้ต้องถ่างออกนะครับตัวเลขเหมาะสมเท่าไหร่ก็อยู่ที่ภาคการพิจารณานะครับก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเราก็มีสมาชิกที่เราคุยกับหลายบริษัทนะครับบางบริษัทบอกว่าเนี่ยผมไปขอโมเดลเพิ่มที่จะมาประกอบในประเทศไทยอยากได้โมเดลมาประกอบเพิ่มปรากฏว่าทางบริษัทแม่ที่ต่างประเทศบอกโอ้โหภาษีแค่8%นำเข้าต่อจริงๆเราก็อยากให้นำเข้าไงเราไม่อยากให้นำเข้าเราอยากให้ผลิตในนี้เพื่อสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมในนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็จะมีเรื่องอื่นอีกเช่นว่าชิ้นส่วนไทยนะครับโดยแมจิกนัมเบอร์เนี่ยนะโดยค่าเฉลี่ยเลยนะท่านแพงกว่าชิ้นส่วนนำเข้าจากจีนประมาณ
1: 30-40%
0: โอ้โหก็ว่าด้วยเรื่องเดิมครับ economy of scale เหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาครับว่าปราการอย่างสุดท้ายก็คือการถางภาษีสรรพสามิตออกจากเดิมแก๊ปเป็นอยู่ที่ 8% ก็ต้องขอให้กว้างขึ้นไปนะครับ
1: เหรอฮะอันนี้สมมติตัวเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีการตกผลึกในฐานะของสมาคมเนี่ยนะฮะแต่เท่าที่คุยกันความเห็นส่วนตัวเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะถางออกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันควรจะอยู่ประมาณแถวไหนครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมคือความเห็นส่วนตัวอาจจะ misleading นะครับเลยแต่ว่าอย่างนี้แล้วกันครับก่อนหน้านี้ก็มีการคุยหลายรอบนะครับตัวเลขแบบไม่เป็นทางการก็คุยกันอย่างนี้ครับว่าในเมื่อชิ้นส่วนไทยเนี่ยแพงกว่าอยู่ประมาณ 30-40% นะครับก็อย่างน้อยๆก็ควรจะขีดที่ขอบล่าง 30%
1: อ
0: ันนี้ขีดที่ขอบล่างแล้วก็ระหว่างนี้ก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนดูหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยก็ควรต้องปรับตัวด้วยเช่นใช้พลังงานสะอาดหรือนำเข้าพวกระบบออโตเมชันเพื่อลดต้นทุนของตัวเองเพื่อทำให้โปรดักชันตัวเองลีนขึ้นนะครับก็ต้องไม่ใช่ว่ารัฐบาลช่วยแล้วท่านไม่ทำอะไรเลยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อให้อยู่รอดครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับข้อเสนอที่ได้ยื่นไปแล้วและเชื่อว่ามันจะคุ้มครองอุตสาหกรรมผลิตและประกอบ EV ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ทั้งนี้เราก็นำเสนอระบบนี้นะครับระบบที่เรียกว่าโควต้านะครับ
1: ก็มี
0: คือแน่นอนนะครับการที่เสนออะไรแบบนี้แน่นอนว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็จะมีคนที่เสียประโยชน์ที่อยากนำเข้าอันนี้ครับก็อันนี้แนวทางธุรกิจเรื่องของท่านอันนี้ผมไม่ก้าวก่ายนะครับแต่เราก็ได้เสนอระบบที่เรียกว่าโควต้าเพื่อบรรเทานะครับบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้าส่งเสริมให้ผลิตในประเทศคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เลยเน
1: า
0: ะคนหนึ่งมีแบตโซลิดสเตทมีอะไรเทคโนโลยีว้าวๆคนไทยยังผลิตไม่ได้คนไทยก็ไม่ได้ใช้สิเพราะรถจะแพงมหาศาลก็น้อมรับครับก็เลยเสนอระบบโควต้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโควต้าเช่นนะครับก็ผูกพันการผลิตนะครับคุณผลิตยิ่งมากในประเทศคุณก็ได้โควต้ามานำเข้ารถยนต์ EV ในราคาภาษีเดิมนะครับก็ระบบโควต้าก็เป็นประมาณนี้หรือถ้าไม่ได้ผลิตอย่างเดียวล่ะอย่างอื่นได้ไหมก็เปิดกว้างให้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องหารือรายละเอียดกับสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทีนะครับถ้าไม่ใช่การผลิตมีอะไรได้บ้างที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จสถานีชาร์จสาธารณะนะครับแต่ท่านต้องเปิดสาธารณะนะนะครับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไหมลงทุนR&D Centerสอนคนไทยไห
1: ม
0: หรือทำแบตเตอรี่รีไซคลิ่งไหมทำศูนย์ทดสอบรถยนต์ไหมนะครับทั้งหมดนี้เปิดกว้างหมดครับหลักการคือถ้าท่านลงทุนในประเทศไทยท่านก็ไม่ต้องกลัวได้รับผลกระทบท่านก็มีโควต้ามานำเข้าเอามาเสริมพอร์ตโฟลิโอท่านอยู่ดีนะครับ
1: โอ้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าคือในทางนึงเนี่ยผู้ผลิตของแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้โควต้าให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดถูกไหมฮะเสร็จแล้วถ้าหากว่าปูพรมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นต้องขยายอยู่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับโครงสร้างพื้นฐานพอดีพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขออธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันวันนี้ประเทศไทยนะครับมีที่ชาร์จสาธารณะอยู่ประมาณ 14,000 กว่าจุดทั่วประเทศ 14,000 กว่าจุดพอไหมเนี่ยมันต้องดูเทียบกับจำนวนรถที่วิ่งอยู่ในตลาด 320,000 กว่าคันเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมไม่เอา AC นะไม่เอาที่ชาร์จช้านะเอาที่ชาร์จเร็วที่ชาร์จเร็วมันอยู่ประมาณ 8,500 จุดจับหารกันมันได้เรโชประมาณแบบประมาณ39:139:1จริงๆไม่แย่นะดีกว่าหลายประเทศนะครับจะเพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกนะครับเรากระจายดูโครงสร้างพื้นฐานไปตามแต่ละจุดของประเทศเนี่ย 50% นะครับ 50% ของที่ชาร์จสาธารณะกระจุกอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
1: ใช่
0: 12%ภาคเหนือ12%ภาคใต้12%ผมจำตัวเลขนี้ได้เพราะเพิ่งบรรยายเมื่อกี้ไอ้12%เหลือกับ12%ใต้ไม่เหมือนกันนะภาคใต้นี่12%มันไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กช้าได้ตลอดทางเลยพอขึ้นภาคเหนือโอ้แย่แล้วพอหลุดนครสวรรค์ไปแย่แล้วผ่านเหนือแล้วก็อันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับพอดีพูดถึงที่ชาร์จเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำแล้วคุยกับ EV Board รอบต่อมาเนี่ยก็คือส่งเสริมสถานีชาร์จโดยส่งเสริมเป็นรายพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนนะครับ
1: ส่งเสริมเป็นรายพื้นที่ที่ขาดแคลนทีนี้ถ้าส่งเสริมรายพื้นที่เนี่ยหมายความว่าเป็นรัฐบาลเข้าไปร่วมลงทุนหรือว่าเป็นเอกชนแต่ละค่ายลงทุนตามยุทธศาสตร์โควต้าการนำเข้าอะไรอย่างนั้นครับ
0: จริงๆตรงนี้ยังไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าภาครัฐก็อาจจะมีอินเซนทีฟในพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีที่ชาร์จนะครับทุกวันนี้มันตามมีตามเกิดนะฮะเอกชนเห็นตรงไหนมีทราฟฟิกเยอะรถเยอะก็ไปลงทุนใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่เราควรจะมีจุดชี้แนะหน่อยควรจะเพิ่มตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ
1: ตอบค่ะสมาคมคาดการณ์ไหมครับว่าควรจะมีบทสรุปตรงนี้ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็จะได้เดินทางเตรียมไปเดินเนี่ยควรจะภายในช่วงไหนยังไงครับ
0: คือถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีหรือว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่า EV 3.5 จบปีหน้าแล้วนะครับดังนั้นโดยหลักการที่เราทำงานร่วมกับภาครัฐมาตลอดเนี่ยการกำหนดนโยบายอะไรควรจะประกาศล่วงหน้านะครับเพราะนั้นเราเหลือเวลาปีครึ่งเองนะครับคิดว่าการพูดคุยเรื่องโครงสร้างภาษีหรือมาตรการภาคภายภาคหน้าเนี่ยครับควรจะคุยให้จบภายในปีนี้แล้วก็ประกาศล่วงหน้า1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: โอ้ครับก็นี่เหลือเวลาอีก1ปีครึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่า 3.5 เนี่ยมันจะไปจบสิ้นปีหน้าถูกไหมครับ2027ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วปีครึ่งประกาศให้ก่อนเลย1ปีเลยจะได้แบบรีบเตรียมการกันว่าเข้าทางหรือแก้ไขอะไรยังไงกันล่วงหน้าถูกไหมครับ
0: ใช่ครับคือเรากลัวมากนะฮะเรากลัวว่าถ้าจบ EV 3.5 พูดเหมือนเดิมว่าถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขที่ภาระผูกพันให้ต้องผลิตในประเทศแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจากมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีบางค่ายมีโรงงานในประเทศไทยนะแต่พอดีโชคดีมีโรงงานที่จีนด้วยก็นำเข้า EV ทั้งคันที่ผลิตที่จีนเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยภาษี 0%บริษัทนั้นเป็นบริษัทไม่ใช่สัญชาติจีนนะแต่พอดีมีโรงงานที่จีนก็ถ้าเป็นภาพนี้ประเทศไทยได้อะไรอะครับปี2027
1: ก็จริงนะ
0: ครับ
1: มันแทบจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบนะอย่างที่เราคาดหวังกันว่าเราต้องการย้ายไทยเนี่ยขึ้นเป็นฮับที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ฮับแบบต่อเนื่องยาวๆถูกไหมฮะ
0: ก็ใช่ครับผมเสียดายเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมมากนะครับเรามีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้850,000คนบริษัทผลิตชิ้นส่วน 2,400 กว่าบริษัทเรามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงมากแต่ซัพพลายเชนเนี้ยเป็นซัพพลายเชนที่ผลิตรถยนต์สันดา
1: ป
0: ในช่วงเปลี่ยนผ่านทำยังไงให้อู่ข้าวอู่น้ำของเราเนี่ยยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำต่อไปได้เศรษฐกิจฐานรากยังคงดันต่อไปได้นะครับ
1: ครับอันนี้สำคัญมากๆนะคือแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นการลงทุนทางตรงFDI ที่ชัดเจนซึ่งเราก็หวังเม็ดเงินพวกนี้มาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสร้างโรงงานสร้างงานอย่างที่บอกไปถูกไหมครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้พอตรงนี้เราเห็นภาพแล้วอะไรที่คุยได้อะไรที่ชัดเจนแล้วร้องขอแล้วก็กรอบเวลาที่ควรจะมีเร็วๆกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอในช่วงนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันอย่างที่คุณสยามนัทก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของการเกิดนะครับเพลิงไหม้รถสันดาปบ้างรถ EV บ้างแล้วก็อาจจะเป็นไฮบริดบ้างอะไรก็แล้วแต่เราดูในภาพรวมตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับในมุมมองของทางสมาคมเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าไปแก้ไขด้วยไหมหรือเราจะเข้าไปปรับปรุงหรือเปล่าเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของชิ้นส่วนและการประกอบของรถ EV ของบ้านเราเนี่ยครับ
0: ก็ต้องเรียนนี้ก่อนว่าพูดเหมือนเดิมว่าสมาคมไม่ใช่รัฐบาลแต่เราทำงานช่วยเราทำงานใกล้ชิดรัฐบาลแล้วเราก็พยายามช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดรัฐบาลนะครับ สิ่งที่เราพยายามไปทำอย่างแรกก่อนต้องเรียนนี้ก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละพอปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีความเชื่อมั่นที่กำลังโมเมนตัมกำลังดีจากสงครามอิหร่านแล้วก็วูบลงมานิดนึงว่าทุกคนก็กลัวว่าถูกต้องไหม นะครับต้องเรียนงี้ครับรถยนต์ EV ที่ขายในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานที่เรียกว่า UNR 100UNR 100เนี่ยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในแบตเตอรี่นะครับซึ่งรถทุกคันต้องผ่านนะครับรถทุกคันต้องผ่านเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่ามันมีความปลอดภัยมาระดับนึงอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่า UNR 100ที่กรมการขนส่งทางบกบังคับใช้ไปเนี่ยนะครับคือถ้าท่านไม่มีมาตรฐานเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานนี้มาจดทะเบียนไม่ได้มันถ้าจดทะเบียนได้มันผ่านมาอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เพียงแต่ว่า UNR 100เนี่ยมันเป็น revision 2เลเวล2เรียกว่าเลเวล2กันจะได้ฟังง่ายๆหน่อยนะครับขณะนี้สากลมันไปถึงเลเวล4แล้วระบุให้เลยว่าวันนี้มันคนที่นำเข้ามาด้วยเลเวล4ก็จะมี MG MG Urban นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามไปทำเราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐคือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันยานยนต์เรากำลังพยายามอัปเกรด UNR 100ของประเทศไทยจากเลเวล2ให้กลายเป็นเลเวล3นะครับเลเวล2เป็นเลเวล3เนี่ยแล้วก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องการให้ผลิตรถต่างประเทศ test lab ที่ต่างประเทศและนำใบเซอร์เข้ามาขออนุญาตประเทศไทยเราต้องการให้ทดสอบอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันยานยนต์เราก็คุยอยู่ว่าสถาบันยานยนต์ความพร้อมของ lab พร้อมขนาดไหนก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับการอัปเกรด UNR 100เนี่ยจากเลเวล2ไปเลเวล3เนี่ยมันจะมีเพิ่มหนึ่งข้อนะครับคือความปลอดภัยก็จะเพิ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการลามไฟการป้องกันการลามไฟถ้ามีเซลล์หนึ่งลุกติดไฟมันจะไม่ลามไปเซลล์อื่นก็จะหน่วงเวลาได้มีเวลาหนีได้มีเวลาก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราพยายามร่วมมือกับภาครัฐในการทำอยู่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รถ2ล้อก็จะคล้ายๆกันแต่เรียกว่า UNR 136นะครับก็คล้ายๆกันนะครับความปลอดภัยแบตเตอรี่เช่นกันนะครับสิ่งที่น่ากังวลกว่าครับสิ่งที่น่ากังวลกว่าไม่ใช่ความปลอดภัยแบตเตอรี่นะจริงๆเคสที่เกิดขึ้นเยอะกว่านั้นคือมาตรฐานที่ชาร์จมากกว่าคือความปลอดภัยมันต้องครบลูปนะครับคือหนึ่งคือแบตเตอรี่ตัวรถต้องปลอดภัยสองคือเครื่องชาร์จไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จที่บ้านที่ชาร์จฉุกเฉินที่โยนไปหลังรถต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือมาตรฐานการติดตั้งทางที่มันติดตั้งเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะครับข้อสามอย่างสมาคมก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความปลอดภัยให้ครบนะครับ
1: โอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจสำหรับผู้ใช้แน่นอนล่ะภายในบ้านประเทศไทยแล้วก็คุณภาพนี่ถ้าบอกว่าเป็นอินเทอร์แลนด์ออกไปเนี่ยมันก็จะมีความมั่นใจอยู่ในระดับโลกด้วยถูกไหม
0: ครับอ๋อแน่นอนครับมาตรฐานสากลทุกคนต้องผ่านนะครับมาตรฐานรถที่ทำในประเทศไทยก็มาตรฐานสากลเหมือนกันนะครับ
1: ครับเพราะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นแพลนของทางสมาคมที่จะผลักดันให้เกิดการปรับสู่มาตรฐานสูงขึ้นไปนะฮะตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าแน่นอนครับทุกสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในสมาคมเนี่ยก็คงจะต้องนำเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องที่แบบเร่งด่วนเหมือนกันถูกไหมครับ
0: ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันเดินไปด้วยกันครับเราทำคนเดียวไม่ได้ครับ
1: ครับเพราะว่านะก็อันนี้ก็ต้องยอมรับประเด็นหนึ่งว่าผู้ใช้จะเป็นคนใช้หรือไม่ได้ใช้หรือกำลังจะซื้อใช้ก็แล้วแต่นี่นะฮะโอ้ช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวนี้มาเยอะนะมันก็เลยเกิดเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นะครับที่คุณสยามนัทพูดถึงอ่ะมันเหมือนกับเชื้อไฟที่ลามไปถึงเรื่องของความไม่มั่นอกมั่นใจมากพอสมควรนะครับมีการตั้งคำถามไปเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าวันนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยเราก็คงจะเห็นแอคชั่นแพลนของทางสมาคมออกมานะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็คงจะต้องเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะโครงการมีใหม่ที่จะมาสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของการใช้เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เมื่อสักครู่ที่พูดถึงใช่ไหมครับแบตเตอรี่ด้วยการติดตั้งด้วยอุปกรณ์การชาร์จด้วย3อย่างสำคัญนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นสมาคมคาดการณ์ว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็ครึ่งปีกันแล้วเนี่ยแม่บังเอิญสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยได้ข้อตกลง60วันตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลยนี่นะฮะถามนิดนึงครับความเห็นของคุณสยามนะคิดว่าจะมีผลต่อยอดซื้อยอดขาย EV ในช่วงครึ่งหลังปีไหมครับ
0: จริงๆราคาน้ำมันเนี่ยมีผลอยู่แล้วนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับคือรถ EV เนี่ยวันนี้มันไม่ใช่สินค้าของเล่นคนรวยอีกต่อไปแล้วมันเป็นรถแม้กระทั่งเป็นรถคันแรกรถคันเดียวของครอบครัวคนก็มั่นใจในการใช้ EV มากขึ้นนะครับซึ่งทริกเกอร์ในการตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือเรื่องราคา
1: ใช่
0: เรื่องราคากับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับก็ถ้าเรื่องอิหร่านคลี่คลายก็เชื่อได้ว่าจริงๆก็กระทบกับความตัดสินใจในการซื้อ EV เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ตาม EV ก็ยังมีส่วนอื่นที่เราต้องในเขาเรียกว่าในระบบนิเวศนะครับที่เราต้องทำงานร่วมกันต่อเหมือนกันเช่น ประกันภัยที่ยังแพงใช่ไหมฮะมีประกันภัยอันนี้หลักๆเลยครับประกันภัยที่ยังแพงหรือค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยางหรืออะไรนี้เราก็ทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นเช่นกันนะครับเช่นสมาคมประกันวินาศภัยครับสมาคมรถมือสองสมาคมรถมือสองเนี่ยเพราะว่าตอนที่คุยกันเรื่องหลักๆคือเรื่องราคาค่าเสื่อมที่แพงมากนะครับค่าเสื่อมที่เยอะมากรถขายเนี่ยเท่ากับว่าท่านเอาไปขายเต็นท์ท่านขายไม่ได้ราคาพอเต็นท์เองก็ไปขอไฟแนนซ์ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็คุยกับสมาคมธนาคารด้วยนะครับก็กลับมาตอบคำถามท่านเดี๋ยวจะพูดไปไกลว่าจริงๆก็ผมว่าก็กระทบเหมือนกันครับจริงๆหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องเรียนว่าในอาเซียนประเทศไทยเนี่ยในอาเซียนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตของ EV สูงที่สุดนะครับอาจจะปีนี้อาจจะโดนเวียดนามแซงบ้างเพราะว่าวินฟ้าเขามีพลังพิเศษจากรัฐบาลนะครับแต่นี่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถามว่าทำไมตลาดอื่นเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียจะไม่ได้โตเท่าเราเพราะว่าเทียบกับแล้วราคาน้ำมันเขายังถูกมากนะครับมันทำให้การเปลี่ยนไปเป็น EV เนี่ยไม่ได้ประหยัดเท่าที่ควรเพราะนั้นผู้บริโภคชาวไทยก็มองแบบนี้นะครับก็เทียบกันแล้วเงินในกระเป๋าฉันตกลงประหยัดไปได้เท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่าจะกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบในระยะยาวเพราะว่าผู้บริโภคเริ่มเชื่อมั่นเราเห็นความแต่จะมีความบริโภคแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มเชื่อมั่นใน EVแล้วคนได้ลอง EV ก็ส่วนมากนะครับลอง EV ก็จะไม่หันกลับไปรถน้ำมันนะครับ
1: ที่พูดถึงกระทบบ้างเนี่ยอะล่ะเพราะน้ำมันมันจะถูกลงถูกไหมเพราะก่อนหน้านี้โอ้โหขึ้นไปเฉลี่ย100นะเสร็จแล้วตอนเนี้ยวันนี้ที่ดูล่าสุดนี่คือต่ำ80ดอลลาร์แล้วสิ่งที่มองว่ามันจะกระทบเนี่ยฮะอย่างเช่นคือมันจะกระทบเรื่องของยอดขายยอดจองซึ่งตรงเนี้ยได้ประเมินไหมครับว่ามันอาจจะถึง 5% หรือ 10% จากเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับ
0: ก็อันนี้สมาคมไม่ได้ forecast นะครับเราให้ข้อมูลพื้นฐานให้สำนักเรียกว่าศูนย์วิจัยธนาคารแล้วก็นักวิเคราะห์ไป forecast นะครับเราไม่กล้าส่งสัญญาณนั้นครับกลัวพลาด
1: กลัวพลาดนะฮะแต่ก็แน่นอนครับคิดว่าน่าจะมีผลต่อจิตวิญญาณของคนที่ซื้อบอกน้ำมันลงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะ
0: มีครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นผลชัดกว่ารถยนต์4ล้อนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เองก็ของเดิมก็ประหยัดมากอยู่แล้วเพราะนั้นการเปลี่ยนเป็น EV ก็ยังไม่ได้ช่วยประหยัดเท่าไหร่แรงก็ไม่แรงนะ
1: ครับแม่
0: ก็จะกระทบแผนมอเตอร์ไซค์เราเยอะกว่านะครับ
1: เยอะกว่านะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหต้องขอบคุณทางคุณสยามนัดมากอุตส่าห์เสียสละเวลานะครับให้เวลากับเราเนี่ยเพราะว่าเราติดภารกิจอยู่ที่เยอรมนีเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาซูมสดๆตรงๆกับเรื่องของความเป็นยานยนต์ EV ฮับของประเทศไทยในความคืบหน้าของมาตรการที่อยากจะเห็นรัฐออกมาเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเร็วๆแค่ปีครึ่งนะฮะแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจกับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเรามีอะไรที่เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยในเรื่องของแบตเตอรี่สู่ระดับความเป็นสากลขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสยามนัทพนัสสอนนะครับอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและก็สนับสนุนการลงทุนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับขอบคุณครับคุณสยามนัทครับ
0: ครับกราบสวัสดีนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับ
1: ครับ
0: FC ท่านเสมอครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับครับนั่นแหละครับก็ถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมได้ฟังประเด็นฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของ EV กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770
5: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: 1:48 นะครับท่านผู้ชมทุกท่านผู้ฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวศทาง 96.5 MHz Econbiz นะครับจัดถึงพระราชบดีพบเจอกันตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับตามเวลาในขณะนี้นะฮะเหลืออีกประมาณไม่ถึง45นาทีดีเนี่ยถ้าเปิดตลาดแล้วก็เขียวไปต่อเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นของอเมริกานะครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์จะวิ่งอีก 468.77 จุดประมาณ 0.9% ทีนี้แหละครับก็จะต่อยอดเป็นสถิติใหม่เกิดขึ้นอีกเช่นกันนะครับ 51,671 จุดนะฮะส่วน S&P 500ของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเปิดตอนนี้โอ้โห3หลักเลยครับบวก122จุดขึ้น 1.65% จะวิ่งไปถึง 7,554 จุดที่เขาบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายนี่คือคำพูดที่คลาสสิกที่สุดเลยนะครับ Nasdaq ก็เช่นเดียวกันสถิติมีไว้ทำต่อไปนะฮะถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยดัชนีจะบวก795จุดนะครับโอ้โหอะไรจะดุดันขนาดนี้ครับบวก 3% ด้วยและดัชนี Nasdaq จะไปถึง 26,683 จุดนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าราคาน้ำมันดิบตอนนี้มันต่ำ80แล้วนี่นะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษขณะนี้หล่น3.52 เหรียญต่อบาร์เรลหายไป 4% ตอนนี้อยู่ที่79.65 เหรียญต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือที่ต่ำ80ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมานะครับใกล้ๆกับตอนที่นั่นแหละครับกำลังจะจุดพลุเกิดสงครามวันที่28กุมภาพันธ์นะครับส่วนทางด้านของ NYMEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยโอ้ก็หล่นเหมือนกันฮะ3.78 เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 4.7% ครับตอนนี้หลุด77มาอยู่ที่76.95 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับทองคำยังขยับอยู่นะฮะทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดตลาดขึ้นมาที่นิวยอร์กสหรัฐก็บวก16.40 เซนต์ครับวิ่งที่ 4,368 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนี่เป็นสัญญาณที่ยังคงใสไปต่อเพราะว่าวันนี้มันวันอังคารใช่ไหมฮะและเป็นที่ทรัมป์บอกไปโพสต์ข้อความเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเซ็นกันแล้วแต่จะเซ็นอย่างเป็นทางการต่อหน้าทั่วโลกนะครับผ่านสื่อที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ข่าวนี้มามันก็ไปส่งต่อกันเลยนะครับทำให้บรรยากาศการลงทุนวันนี้ทั่วโลกต้องยอมรับว่าสดใสอย่างตลาดหุ้นของญี่ปุ่นที่ผมพูดตอนต้นรายการเนี่ยนะฮะบวกขึ้นไปวันนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 จุดแถมสูงสุดระหว่างวัน 70,000 กับ3จุดโอ้ยเกิดมายังไม่เคยเห็นว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอะไรจะขนาดนี้กันเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูข่าวสารในบ้านเรากันเนี่ยนะครับผลกระทบเนาะผลกระทบจากไทยช่วยไทยพัด60-40เนี่ยกับร้านรวมที่ก็มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่จบเนี่ยนะฮะวันนี้สุกี้ตีน้อยมาอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะสุกี้ตีน้อยบอกไทยช่วยไทยพัดเนี่ยนะครับทำยอดขายเฉลี่ยลดลงตั้ง 10% ไม่ใช่เล่นๆนะครับ 10% เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ร้องขอนโยบายหรอกครับแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองนะเสิร์ฟฟรีรีฟิลน้ำไม่อั้นเติมซ้ำเติมแล้วยังไงก็ไม่คิดเงินนะครับเพสุกี้ตีน้อยก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาบอกนะฮะบอกไปว่ามีไทยช่วยไทยพัด 60-40 เนี่ยนะครับมันกระทบทำให้เขาต้องปิด3สาขาถือโอกาสเนี่ยปรับปรุงสาขาไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งสุกี้ตีน้อยเนี่ยนะฮะณัฐมนตรีพิสารกิจวณิชเนี่ยนะครับ

ี้ยถามว่าซูกี้ตีน้อยออกโปอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะช่วงจันทร์ถึงวันนี้เนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคก็จะบอกว่าทานให้คุ้มนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอานะในเมื่อตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยมากระทบกับยอดขายก็ตกลงจริงๆแหละนะมันยอดขายมันหายไปนะฮะก็ใช้เวลาในการนะครับรู้ว่ายอดขายหายก็สงวนนะฮะในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางสาขาก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวออกมาครั้งที่2ของซูกี้ตีน้อยกันเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันอย่างนี้แหละครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยก็ให้ข่าวมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่ามันก็มีปัญหากับร้านอาหารไซส์ที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเพราะว่าร้านอาหารแบบขนาดจิ๋วขนาดแบบสเตย์ฟู้ดรถเข็นก็ได้ไปนะครับเพราะว่ายอดขายเขาไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะมันก็เข้าโครงการนี้ได้นี่นะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับไอ้เรื่องค่าโฟมค่าไฟก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้น้ำมันมันลงเยอะมากเลยนะฮะเหลือก๊าซธรรมชาติก็น่าจะลงต่อนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ครับนะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบอกจะคลอดค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์ Data Centerคือ data center เนี่ยต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่ท่านเขาไปใช้ AI กันเนี่ยมันสรุปให้มันเขียนให้เขียนงานให้ทำอะไรให้เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเลยนี่นะครับเรื่องนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้านะครับเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือให้ราคาแบบยุติธรรมแล้วก็ต้นทุนเนี่ยแท้จริงนะครับแต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเขาก็บอกแล้วครับว่ายังไงก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ไฟในราคาถูกเนี่ยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ตอนเนี้ยกำลังเป็นเรื่องที่ต้องมองไปในอนาคตก็คือการเข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า data center ของทั้งบริษัทในประเทศก็ดีของทั้งบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติใหญ่โตระดับโลกที่เขาประกาศกันเรียกว่าจะลงทุนนู่นนี่นั่น4ปีกระจายกันในอาเซียนแล้วก็ในไทยเองก็ไม่ตกขบวนนี่นะครับก็คือศูนย์ Data Center เนี่ยมันกินไฟมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยจะกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่นะฮะเป็นประเภทที่9เป็นประเภทกลุ่มใช้ไฟฟ้าประเภทที่9เรียกว่ากลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับแนวคิดอย่างนี้เลยนะฮะกลุ่มเนี้ย Data Center ให้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่ากลุ่มอื่นๆโอ้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับคือเอาละเข้าใจเพราะว่าใช้ไฟเยอะก็ต้องจ่ายเยอะถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันติดเป็นค่าไฟแพงกว่ากลุ่มอื่นอยู่ในประเทศแต่คำถามคือแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านไหมทีนี้ถ้าแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวมันก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องเคยว่าจะมาลงทุนศูนย์ Data Center เทียบค่าไฟกันเสร็จเอ้ากลายเป็นว่าค่าไฟเก็บ Data Center ในไทยเนี่ยกับแพงกว่าค่าไฟเก็บ Data Center ในมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับหรือไม่จะเวียดนามนะมันจะยุ่งอีกระหว่างนะอันนี้ก็เลยเราก็ยังไม่เห็นสูตรค่าไฟก็เคาะกันออกมาก็ต้องรอเวลากันอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นแนวคิดของด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะเก็บค่าไฟแพงขึ้นกับกลุ่มที่เป็นเนี่ย Data Center เนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นมาตรการใช่มั้ยฮะครม.ก็ประชุมกันมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเศรษฐกิจอยู่เรื่องนึงน่าสนใจนะครับก็คือต่ออายุมาตรการ e-tax ออกไป2ปีนะครับก็คือเป็นการหั่นภาษีหน้าที่จ่ายเหลือ 1% นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะคนแถลงนะครับบอกครม.เห็นชอบนะร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันที่คลังเขาเสนอมานะครับก็คือต่อเวลาภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือเดิมทีมันจะจบ31เดิมทีนะสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคม68ผ่านไปแล้วนี่นะฮะทีนี้ก็ต่อจากตรงนี้ให้ไปจบ 31,000 บาท 70 2ปีเลยนะครับถามว่าทำไมต้องต่อก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจระบบดิจิตอลมันไงนะคือลดภาระผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ภาษีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็ดีหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ดีเนี่ยนะครับเอารายจ่ายที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเป็นจำนวนได้2เท่าจากรายจ่ายจริงทั้งในการลงทุนจะสมมติว่าเจ้าของบริษัทจะไปลงทุนระบบซอฟต์แวร์ไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะระบบจะเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรก็ว่าไปนี่นะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะนำมาตรงนี้เป็นเอกสารในการที่ต่ออายุใช้กับประโยชน์ของมาตรการตัวนี้ต่อไปถึงปี70นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะต่อเวลาการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding taxไปจนถึงปี70นะครับลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเดิมเนี่ย 5% นะเหลือ 3% และเหลือ 2% ก็จะเหลือ 1% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการอยากจะให้บรรดาเอกชนเนี่ยเขามีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับปมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับพอมาพูดถึงว่าตอนนี้อิหร่านกับอเมริกาดูมันจะซื้อเวลาไปอีก60วันไม่มีการยิงกันเนี่ยทุกคนก็ถามว่า GDP ประเทศไทยจะงอหัวไหมนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ครับดรุชาพิชยานันท์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะต้องดูก่อนว่ามันชัดแค่ไหนนะครับว่าจะมีการทบ

0: ทวนตัวเลข GDP ประเทศไทยไหมต้องดูความชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่ดีในทางจิตวิทยาทางบวกแต่ความไม่แน่นอนก็มีอยู่นะครับแต่มีค่ายนี้แหละค่ายนี้เขาไม่รอเลยนะเนี่ยคือค่ายของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะฮะณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ้านะฮะเพราะฉะนั้นดีลสันติภาพสำหรับอิหร่านเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีการขยับเป้า GDP ประเทศไทยก็ยังคงทิ้งไปอยู่ที่ 2% เพราะเขาก็มองว่ามันก็ไม่แน่หรอกครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะการคุยกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ชัดเจนภายใน60วันนะครับแต่ว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกนะครับว่า SME ในประเทศไทยเนี่ยกว่า 10% เนี่ยต้องปรับโครงสร้างนี่ตรงนี้แหละครับเป็นความปกติใหม่ New Normal ของธุรกิจไทยเพราะเจอกับสภาวะสารพัดเศรษฐกิจที่ห้อมล้อมเต็มไปด้วยปัจจัยลบมากๆในปีนี้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: เวทีความคิดครับท่านผู้ฟังครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับก็มาประจำการเช่นเดิมนะครับวันนี้เรื่องร้อนที่ต่อเนื่องกันมายาวนานมีหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของไทย AI Passport เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ถูกจุดไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์แต่ดูเหมือนว่ายังมีคำถามยังมีข้อสงสัยยังมีข้อเรียกร้องให้ทบทวนให้ยกเลิกกันรอบด้านขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปส่วนเรื่องเดิมที่เคยเป็นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการหัวสว.วันนี้คุณผลิตออกมาถามว่าไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยคลับคล้ายคลับคาดูเหมือนว่าคล้ายๆกับว่ามีการถือโพเนี่ยใช่ประธานรัฐสภาหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นเรื่องของการหัวสว.เนี่ยตกลงมันจะคืบคลานหรืออย่างไร นะฮะจะต้องส่งศาลฎีกาชี้ขาดเมื่อไหร่อย่างไรนี่คือสิ่งที่ยังค้างและก็คาต่อไปเราจะขอมุมมองขอความคิดและขอความรู้พร้อมทั้งจอดเรื่องกับเรื่องนี้กับอาจารย์ปริญญาเทวานุกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ
10: ครับอาจารย์ฮะตอนนี้ก็ถือว่าทั้ง AI พาสปอร์ตและเรื่องของหัวสวขยับเข้ามาใกล้ท่านประธานสวแล้วนะอาจารย์ตามคิดและมองเรื่องนี้ยังไงครับ
11: เอาเรื่องไหนก่อนดีครับคุณพิสุทธิ์ครับ
10: เอาเรื่องสวไหมหัวสวไหม
11: ได้คือความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันก็คุณพิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นครบ2ปีพอดีเลย
10: ใช่จำได้ไหมจำได้สองปี
11: สลาย20สลาย20เลยมิถุนา
10: ก็
11: วันที่เรื่องประเทศอ่ะวันที่ในคลิปอ
10: ่
11: ะ20สลาย23 24สลาย26
10: ประมาณนี้แหละครับ
11: ครับ
10: สองปี
11: นี่ปี69มิถุนายนปี69มัน2ปีแล้วนะ
10: ครับ26มิถุนายน
11: คำถาม
10: 26มิถุนายน2567
11: ไปช้า
10: ช้ามาครับ
11: ปัญหาของเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะครับผิดถูกเนี่ยนะมีการหัวจริงหรือไม่เนี่ยนะครับผิดกฎหมายการเลือกสวนะครับคือพรบการได้มาซึ่งสวหรือไม่เนี่ยคนตัดสินคือศาลฎีกา
10: แต่ว่าต้องผ่านมือกกต.ก่อน
11: แต่ว่าคนส่งไปเนี่ยคือกกต.ปัญหาของเรื่องคือจะมีแต่กกต.เท่านั้นที่ส่งไปศาลฎีกาได้ผู้มีส่วนได้และผู้เสียหายเนี่ยฟ้องตรงไม่ได
10: ้ครับต้องกกต.เท่านั้น
11: พรบ.ใช่ครับนี่คือปัญหาของพรบ.ที่เป็นช่องว่างใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกับเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เลยคุณพิสุทธิ
10: ์ครับ
11: ถ้าหากว่าจะมีหลักฐานนะครับว่ามีเขตใดเนี่ยนะครับจาก400เขตนะครับที่ปรากฏเรื่องการซื้อเสียงหรือการทุจริตเนี่ย
10: ครับ
11: นะครับผู้มีส่วนได้เสียไปฟ้องไม่ได้นะครับได้แค่ไปร้องกกต.ไปฟ้องศาลฎีกาไม่ได้มีแต่ศาลฎีกากกต.เท่านั้นที่จะส่งศาลฎีกา
10: ครับ
11: นี่คือปัญหาครับทั้งส.ส.และส.ว.เลยว่าไอ้พ.ร.ป.ภายใต้อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะครับก็คือคนร่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยออกแบบระบบให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกกต.
10: ครับ
11: นะครับทีนี้พอกกต.เนี่ยนะครับมีปัญหาที่ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรื่องของความโปร่งใสความเที่ยงธรรมเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดเนี่ยคำถามมันดังมากแม้ว่าท่านเลขากกต.ท่านจะยืนยันว่าประเทศไทยเลือกตั้งโปร่งใสที่สุดในโลกนะครับแต่สิ่งที่มันปรากฏออกมาสวนทางในที่สุด
10: ก็
11: คือถ้าหากว่าท่านเร็วใช่ไหมฮะเร็วก็เป็นเรื่องดีแต่นี่มัน2ปีแล้วเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนผมเล่าให้ฟังโดยสรุปนะเรื่องหัวสวเนี่ย
10: ครับ
11: คือปกตินะครับถ้ามีคำร้องเนี่ยจะเป็นเรื่องสสสวเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยเขาจะมาดูรายละเอียดอยู่ได้ยังไงเขาก็ต้องมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวน
10: ครับ
11: ใช่ไหมครับแล้วก็รวบรวมมาถ้าเรื่องมีมูลก็ส่งหลักฐานทั้งหมดมาให้กกต.กกต.ก็จะมีมตินะครับส่งให้ศาลฎีกาพิพากษาต่อไป
10: ครับ
11: ใช่ไหมฮะกกต.เป็นแค่ผู้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนและอัยการส่งฟ้องต่อศาลฎีกานะครับทีนี้ปรากฏว่าคณะชุดแรกเนี่ยที่เรียกว่าคณะชุดที่26เนี่ย

0: ว่ามี DSI เข้าไปอยู่ในคณะอนุด้วย
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มีแต่เจ้าที่กกต.เนี่ยปรากฏว่าเขามีมตินะครับส่งกกต.ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาเนี่ยสว.เนี่ยจาก200คนที่กกต.ประกาศไปเนี่ยมีชื่อต้องส่งมาถึง138คน
1: ครับ
0: แล้วแถมมีคนซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นส.ส.เนี่ยเป็นคนนอกอีก90กว่าคนทั้งหมดเนี่ย229คน
1: ประจุนี้มีคุณอนุทินคุณเนวินด้วยเนี่ย
0: คงจะด้วยเหตุนี้กระมัง
1: ครับ
0: คุณอิทธิพรบุญประคองก็เลยต้องตั้งชุดที่2ขึ้นมาซึ่งมันแปลกคือกกต.ก็สามารถจะมีมาดูเรื่องได้ไงว่า229คนแล้วเป็นสว229คนเนี่ยควรจะส่งไปศาลฎีกากี่คนก็แบ่งเป็นกลุ่มๆได้ไงใ
1: ช่ไห
0: มมันสามารถจำแนกแยกแยะว่าหลักฐานชัดส่งไปหลักฐานไม่ชัดไปทำเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยกับทำในสิ่งซึ่งประหลาดที่สุดคือไปตั้งชุดขึ้นมาชุดหนึ่งฮะอนุชุดนี้เรียกว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคือชื่อมันแปลกมาก
1: อนุกรรมการวินิจฉัยและข้อชี้ขาด
0: มันเจตนาว่าถ้าอนุชุดที่สองเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดมาอย่างไรกกต.ก็จะลงมติตามนั้นไง
1: ครับ
0: แล้วอนุชุดที่สองเนี่ยเขาก็มีมติว่าเขาไม่ส่งใครเลยเพราะมีมูลเห็นว่ายกคำร้องทั้งหมดมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงไง
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ปรากฏว่าพอกกต.มีการเปลี่ยนชุดนะประกอบกับเรื่องนี้พอมีข่าวออกมาเนี่ยมันก็เกิดความกังขาเกิดข้อสงสัยนะครับแล้วก็พอเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ก็เกิดคำถามใหญ่ๆเรื่องความโปร่งใสนะครับความเที่ยงธรรมก็เลยกลายมาทบซ้อนกันเข้าไปนะครับแล้วก็พอกกต.เปลี่ยนชุดเนี่ยคุณณรงค์กันวานินก็
1: ร
0: ับ
1: ช่วงต่อ
0: ทางใหม
1: ่ครับ
0: รับช่วงต่อนะครับคือก็ดูทั้งหมดขอดูทั้งสองชุดนะครับโดยแจ้งสื่อมวลชนว่านะครับจะประชุมจันทร์เว้นจันทร์12ครั้ง
1: อืม
0: ครับ
1: รอไปสิครับ
0: จันเว้นจันทร์12ครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่เว้นถ้าทุกจันเนี่ย12จันก็คือ3เดือนถ้าจันเว้นจันก็คูณ2
1: ก็6ก็6เดือน
0: คุณพิสุท
1: ธิ์นี่เฉพาะการประชุมกกต.นะ
0: วาระของสว.มี5ปีนะครับนี่ผ่านไป2ปีแล้วอ่ะเพิ่งมาถึงกกต.แล้วกกต.ก็ประกาศว่าจะขอเวลาอีก6เดือนกว่าจะส่งศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาท่านต้องพิจารณาอีกกี่เดือนกี่ปีอ่ะผมเกรงว่าสว.ชุดนี้จะหมดวาระไปซะก่อน
1: วาระซะก่อนก่อนจะรู้ผล
0: นั่นสิอันนี้มันไม่ได้ไงคือเรื่องใหญ่มากคือช้าเกินไปครับเรื่องหัวสว.ผมย้ำนะครับกกต.สอยใครไม่ได้นะครับแค่ส่งศาลฎีกาเท่านั้น
1: แต่เวลาส่งช้าเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมไม่ได้นอกจากการรอถูกไหมเพราะเขาไม่ได้ขีดเส้นว่ากกต.ต้องส่งศาลภายในกี่วันกี่เดือนอะไรไม่มีข้อนี้อยู่
0: ความจริงมันก็มีกรอบอะต้องภายในกี่วันอะไรต่างแต่กกต.เขาก็นึกออกไหมระเบียบเขาก็เอื้อในแง่ที่ว่าไม่ได้บังคับตัวเขาไง
1: ครับ
0: เพราะในกฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องส่งภายในประเภทที่ว่าเป็นเส้นตายไม่ส่งไม่ได้เนี่ยคือมันช้าเกินไปแล้วคุณณรงค์กันวารินก็บอกว่าเนี่ยเราจะรีบไม่ได้จะถูกกังขา
1: เดี๋ยวจะข้อมูลเยอะต้องดูกันอีกเยอะ
0: สังคมไม่กังขานะครับถ้าเกิดถ้าส่งไปหมดเลยเนี่ยสังคมไม่กังขาละนึกออกไหมเพราะจะไม่ส่งหรือเปล่าใช่ไหมครับเลยต้องตรวจกันอีกรอบหนึ่งอันนี้คนสงสัยแบบที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะถ้าส่งเลยเนี่ยคนได้การขาครับแต่ส่งไม่ได้อีกเพราะอะไรครับเพราะชุดที่สองนั้นบอกว่ายกคำร้องทั้งหมดนึกออกไหมฮะครั้นจะยกคำร้องทั้งหมดตามชุดที่สองก็มีปัญหาเพราะมันขัดกับชุดที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าหากดำเนินการเช่นนั้นเนี่ยนะครับมีคนจะร้องขอดูคำร้องขอดูผลการสอบสวนทั้งสองชุดแน่นอนนะครับไม่ให้ดูก็ไม่ได้นะครับเพราะศาลอาญาจุลิศที่พิพากษาอดีตประธานปปช.และกรรมการปปช.อีกหนึ่งท่านเนี่ยติดคุก3ปีมาแล้วไม่มาลงอาญาเพราะไม่ยอมเปิดเผยเอกสารสอบนาฬิกาของพลเอกประวิตร
1: วง
0: ษ์สุ
1: วรรณนาฬิกาปิดป้อมใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าหากไปขอเอกสารชื่อหนึ่งมาดูเนี่ยมันมีโพยมีหลักฐานเส้นเงินต่างๆเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่ดำเนินการนะครับแล้วก็มีคลิปที่คุณพลิศพรรคประชาชนมาเปิดเผยแล้วก็ผู้ตรวจการเลือกตั้งคนหนึ่งก็มาเปิดเผยอีก

0: นะครับว่ามีการไปบอกคุณแสวงบุญมีว่ามีโพยนะคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าเราต้องปล่อยทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาเตรียมการกันมาแล้วคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับ
1: แต่มันจะแปลกด้วยไหมครับอาจารย์ปริญญาครับวันนี้มีสว.คนหนึ่งบอกว่าเอ้ยเคยมีคำพิพากษานะเอาโพยเอาคำแนะนำตัวเนี่ยไปแจกไปทำเครื่องหมายการลืมเนี่ยไม่ผิดกฎหมายผมว่ามันใช่เหรออาจารย
0: ์ไม่ผมคิดว่าแค่การลืมไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเกิดเป็นโพยเนี่ยมีชื่อเป็นสิบคนเนี่ยเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การลืมแล้วไง
1: เขาบอกเขาจำไม่ได้
0: มันเป็นขบวนการอ่ะ
1: แต่ว่าก็ดูเหมือนมีสวอย่างนั้นสองท่านก็อธิบายไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิด
0: เราควรจะเรื่องไหมเราควรจะรู้แค่ในกลุ่มเราหรือกลุ่มที่เราไขว
1: ้การ
0: ลืมแค่นี้แต่การที่แบบไม่ว่าจะไขว้กันยังไงก็จะเป็นสามารถจะรู้ได้หมดว่าใครต้องเลือกใครเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่การลืมแล้วไงมันเป็นการชี้ว่าต้องเลือกใครไม่ใช่การลืมนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมพูดอย่างนี้นะอีกคดีนึงครับผมขอพูดอีกคดีนึงผู้สมัครสว.สอบตกของจังหวัดชลบุรีนะครับเขาไลน์หากันนะ
1: ครับ
0: มีประโยคเดียวนะจับคู่กันนะคะแค่เนี้ย
1: จับคู่กันนะคะ
0: ท่านผู้ฟัง
1: ศาลตัดสินนี่ใช่ไหม
0: แค่เนี้ยคือหมายถึงว่าต่างคนต่างเลือกกันจับคู่กันนะคะพอดีก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มอาชีพเดียวกันก็บอกจับคู่กันนะคะแค่นี้ครับกกต.ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็เพิกถอนสิทธ
1: ิ์10ปี
0: แล้วผมถามว่าโพยที่จับมาได้เนี่ยไปเก็บมาเนี่ยคุณที่เชษฐ์นุชนาธเนี่ยกกต.เนี่ยเก็บมาเนี่ยมันไม่หนักกว่าจับคู่กันนะคะแค่2ต่อ2เหรอนี่มันเป็นขบวนการผมหมายถึงว่าอย่างนี้นะผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานที่ชวนให้เห็นได้ว่ามันมีเป็นขบวนการดังที่ว่าเนี่ยกกต.จะทำเฉยๆนี้ไม่ได้เพราะว่าสว.คือคนไปเลือกกกต.ไปเลือกองค์กรอิสระแล้วก็เลือกกกต.เองเลือกปปช.เลือกศาลรัฐธรรมนูญนะครับเลือกประธานตุลาการสมองสูงสุดเลือกเลขาธิการกฤษฎีกาเนี่ยสว.ทั้งหมดเลยไงพอที่มามีคำถามเนี่ยมันปล่อยนี้ไม่ได้ต้องให้มันจบระบบก็มีอยู่แล้วนะครับใครเกิดไม่เที่ยงธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับพ้นตำแหน่งไปสว.สำรองเขาก็มีเรื่องขึ้นมาได้
1: ก็เรื่องขึ้นมาไม่ยาก
0: นะครับคือจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมเรียนแล้วปล่อยแบบนี้นะครับมีคนต้องรับผิดชอบแน่ครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ตอนในอนาคตเหมือนกับการที่ปปช.เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยผลการสอบนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับ
1: แล้วใครคิดว่าที่สุด
0: เพราะว่าพลเอกประวิตรคสช.เขาก็ดูแลกันได้หมด
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงครับพอคสช.หมดอำนาจไปแล้วเป็นยังไงนะ
1: ปปช.ก็ติดคุกได้
0: นี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับ
1: ประชาชนไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยถูกไหมพอรับนูนเขียนไว้คืออย่างน้อยก็ได้แต่กระทุ้งตาม
0: ถ้าเป็นแต่ก่อนที่เราเข้าชื่อกันถอดถอนได้ไงไม่ใช่ถอดถอนขอให้มีการถอดถอนที่นาถอดถอนเนี่ยได้เราเข้าชื่อจะนั่นถอดถอนไม่ได้นะแต่เราขอมีการเริ่มต้นกระบวนการที่นาว่ามีความผิดกฎหมายให้ถอดถอนได้แต่ระเบียบฉบับนี้มันตัดที่หมดเราเข้าชื่อกันได้แค่ปปช.นะครับให้ดำเนินการตรวจสอบปปช.แต่องค์กรอีกอื่นเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์อีกต่อไป
1: เขาจะใช้มาตรการทางสังคมก็ไม่ค่อยได้ผล
0: ผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขาเรียกว่าการคัดค้านการเลือกตั้งถ้าผู้มีส่วนได้เสียนะครับพบว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีการทุจริตเกิดขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้มีส่วนได้เสียนะเช่นผู้สมัครที่ถูกโกงนะครับหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รู้สึกว่านี่มันโกงนะครับเขาไปร้องศาลจังหวัดได้ครับคัดค้านการเลือกตั้งศาลจังหวัดก็จะพิจารณาครับรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเห็นว่ามีมูลก็ส่งศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่แต่พอดีระบบเนี่ยมันไม่เคยทำให้สำเร็จในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าพอถูกร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายส.ส.เขาได้ทนายความมาลวงเหนี่ยวประวิงคดีเขาวิธีการดำเนินการในศาลในใช้วิธีการแบบกฎหมายแพ่งนะครับมันทำให้มันช้าทนายความก็หน่วงเหนียวนะครับขาดนัดบ้างขอเลื่อนนัดบ้างเพิ่มพยานปากนั้นปากนี้ถามค้านถามติงจนกระทั่งยุบสภาได้ตั้งใหม่แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อดีกันเลยครับผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเป็นคนร้องต่อศาลแล้วศาลขั้นต้นเป็นคนส่งฟ้องฎีกาแต่ปัจจุบันเนี่ย
1: ม่ได้เลย
0: เรามีกกต.มาทำหน้าที่นี้เราได้แค่ไปร้องกกต.กกต.ไม่ทำอะไรต่อร้องทำอะไรไม่ได้เป็นร้องว่ากกต.ไม่ใช่หน้าโดยไม่ชอบก็มีปัญหาอีกทำไม่ได้ก็มีทางเดียวคือก็ต้องเนี่ย
1: แก้
0: ว่
1: า
0: ถึงขนาดที่เรียกว่าใช่หน้าโดยไม่ชอบนะก็ศาลอาญาทุจริต
1: มีช่องทาง
0: ท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่องเนี่ยประชาชนก็ไม่มีทางอื่นนะครับต้องไปร้องศาลอาญาทุจริตซึ่งก็จะมีคำถามตามอีก
1: ว่า
0: เป็นผู้มีส่วนได้เสียไหม
1: มีส่วนได้เสียหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะไม่ได้ใช่ไหม
0: แต่เรื่องนี้เรื่องคดีอาญาเนี่ยมันเดินหน้าแน่ๆครับเพราะสวสำรองเนี่ยเขาก็ไปฟ้องอยู่นะครับแต่ผมเรียนงี้นะครับว่าศาลเรามีแนวโน้มที่จะไม่รับฟ้องอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รับฟ้อง
0: นะครับไม่ใช่เหตุเรื่องนี้ไม่มีมูลนะ
1: ไม่มีส่วนได้เสีย
0: ไม่มีอำนาจฟ้อง
1: ไม่มีอำนาจฟ้อง
0: คนมีอำนาจฟ้องเขาไม่ฟ้องอ่ะกกต.
1: แล้วคนที
0: ่ฟ้องนะครับไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะเรื่องนี้ไปแก้พ.ร.ป.แค่2มาตราครับมาตราเดียวได้ซ้ำไปบอกว่าถ้ากกต.ไม่ฟ้องภายใน60วัน90วันผู้มีส่วนได้เสียก็ฟ้องตรงที่ศาล
1: แล้วก็ฟ้องกกต.
0: เนี้ยแค่เนี้ยถ้ากกต.ไม่ฟ้องภายใน90สมมุตินะเอาให้3เดือนไม่ฟ้องผู้มีส่วนได้เสียฟ้องเองได้ที่ศาลฎีกาอย่างเงี้ยถึงสำเร็จ
1: ไอ้แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมจ๊ะแก้ให้ฟ้องกกต.ได
0: ้ศาลเห็นชอบไหม
1: นั่นสิก็ต้องก็เห็นชอบอีก
0: ไม่มีสวหนึ่งสามแค่เสียงข้างมากของสองสภาเพราะว่าการแก้พรบเนี่ยเหมือนแก้รัฐธรรมนูญตรงที่ว่าเป็นการกระทำในที่ประชุมรัฐสภ
1: า
0: สอสอกับสวประชุมร่วมกัน
1: คร
0: ับ แต่ว่าเสียงเกินมันไม่เสียงเกินครึ่งอ่ะแต่ว่ามันก็คงจะไม่เกินถ้าหากว่ามีฝ่ายการเมืองก็คุมทั้งสภาล่างสภาบนนะครับมันก็จะเสียงไม่ถึงแต่ว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ครับไม่แก้ไม่ได้เพราะมันทำให้ความเที่ยงธรรมของการได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนเนี่ยมันมีคำถามเยอะนะครับ
1: ใครต้องแก้นี่ใครต้องแก้อาจารย์ใครต้องขยับใครต้องขยับใครต้องเดินหน้ากันยังไงล่ะเพื่อให้สู่การแก้ไขได้
0: รัฐสภานี่แหละรัฐสภานี่แหละความจริงเรื่องนี้ผมพูดตั้งแต่สมัยก่อนเลือกตั้งที่แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าเรื่องใหญ่คือรัฐธรรมนูญเนี่ยพ.ร.ป.เนี่ยไว้ทีหลังแก้รัฐธรรมนูญก่อนนี้รัฐธรรมนูญก็ไม่สำเร็จนะครับฝ่ายที่คิดว่าจะแก้ได้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพูดตรงๆอย่างพรรคประชาชนเขาก็มีแนวคิดเรื่องจัดทำฉบับใหม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เสียงพรรคประชาชนก็เหลือแค่120ใช่ไหมครับในการจะแก้พ.ร.ป.เนี่ยมันต้องได้เสียงเกินครึ่งในวาระที่3ของสภารวมกัน
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะ
0: ส.ส.มี500สว.มี200ต้องได้351ใช่ไหมครับฝ่ายค้านรวมกันก็เพิ่งจะแค่ร้อยกว่าไม่ถึง200รวมสวอิสระอีก20คน30คนก็ได้200กว่านอกจาก251ไม่ง่ายคือถ้าพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ร่วมด้วยแก้ไม่ได้นะคร
1: ับ
0: ทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็พ.ร.ป.ครับ
1: ก็ต้องพยายามต่อไป
0: ตามดูต่อไป
1: เป็นท้อนะฮะไอ้จะโตต่อไปเรื่องไอ้ AI พาสปอร์ตนี่จะต่อได้ป่ะอาจารย์ว่าดูรัฐบาลยังอยากจะเดินหน้าต่อ
0: คือ AI เนี่ยมันมี2ส่วนนะครับส่วนคือเรื่องความโปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับในการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดจ้าง TOR การประมูลงานเนี่ยอันที่1อันที่2คือตัวเนื้องานเองมาคุ้มค่าและถูกตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเรื่องแรกเนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ก่อนว่าที่มันเร็วก็เพราะว่าเวลามันน้อยเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้คิดล่วงหน้าม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยมันเหลือ
1: เงินดีพอดีมันเหลือมาทำก็รีบมาทำซะ
0: มันเหลือมันจะหมดปีก็มาแล้วมันเหลือเอามาทำซะขั้นตอนมันเร็วไงมันเร็วนะไม่เกิดคำถามเยอะคำถามเยอะคือให้ใครมาช่วยเขียนหรือเปล่าบริษัทที่ได้งานเนี่ยมาทำงานไปก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคำถามพวกนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอคุณอนุทินบอกว่าไม่ถอยต้องเดินหน้าต่อก็เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าคุณ
1: เดินหน้าต้องปรับนะถอยที่ต่อยเดินหน้าต้องปรับ
0: เรื่องขายอุปกรณ์แต่ว่าถ้าเดินหน้าเนี่ยก็มาถึงแบบที่สองครับคือถ้าไม่เลิกมาตั้งหลักใหม่ก็ต้องปรับนะครับไอ้การปรับเนี่ยนะครับตอนนี้ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมก็ออกหน้ามาแล้วออกหน้ามันมากนะครับคุณชัยนกก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยในกระบวนการ
1: ครับเออก็เป็นเรื่องประหลาดไป
0: ประหลาดรับไป
1: ที
0: น
1: ี้
0: ประหลาดรับไปเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ต้องปรับนะครับคุณชัยนกก็ต้องบอกประหลาดว่าต้องปรับเรื่องนึงที่ปรับแน่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเดิมเนี่ยมันเป็นการเหมาอ่ะ
1: เหมาจ่าย
0: 600ล้านบาท
1: อันนี้จะให้จ่ายตามจริงนี่แหละ
0: จะใช้แค่ไหนก็จ่ายเนี่ย
1: 600
0: ล
1: ้
0: านบาททีนี้ก็ยอมปรับข้อนึงแล้วคือตามจริงนะครับเหมือนไฟฟ้าน้ำประปาค่าโทรศัพท์คือจ่ายตามจริงถ้าใช้ไม่ถึง 1,600 ล้านก็จ่ายไม่ถึงอันนี้ถือว่าดีขึ้นละนะครับแต่ว่าเรื่องต่อไปที่ควรจะปรับอีกเนี่ยนะครับก็คือว่าในส่วนของการเสียพันน่ะซึ่งใช้ป้ายโฆษณาแล้วก็จอในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขาเป็นอย่างน้อยแล้วพวกเนี้ย
1: แล้วมีจอที่สนามบินด้วย
0: จอตามที่จุดต่างๆด้วยผมว่ามันไม่จำเป็นเพราะประชาชนมีจอของตัวเองอยู่แล้วคือมือถือ
1: แต่ทางนู้นเขาบอกว่าเงินเล็กน้อยงบไม่กี่บาทนี่ไม่เหมือนกับไม่ได้งบส่วนใหญ่
0: ผมไม่รู้ว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับ
1: ทำได้ไหม
0: เรื่องพวกนี้ผมเรียนว่ามันไม่ใช่การไปปรับ QR นะ QR มันจบไปแล้วมันใช่ในการ
1: ขยายใช่ให้เห็นเลย
0: มันคือการแก้สัญญาที่คุณชัยนกบอกว่าเป็นการแนบท้ายก็ไม่ใช่แนบท้ายครับเป็นการแก้สัญญาเลยซึ่งมันแก้ได้เขาเรียกการเพิ่มงานลดงานที่นี่ขั้นตอนในการแก้เนี่ยมันจะอยู่ในมือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งผมไม่ทราบว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยเขาจะตรวจรับคือเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ว่ามันมีกรรมการ3ชุดชุดแรกก็ TOR ใช่ไหมกับราคากลางใช่ไหมครับพอได้ปุ๊บก็ประกาศปุ๊บกรรมการชุด2ก็เข้ามาคือคัดเลือกพอคัดเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยชุด3ก็เข้ามาครับคือก็ตรวจรับงานก็จะแบ่งเป็นงวดๆก็เรียกตรวจรับพัสดุขณะนี้ขั้นตอนเนี่ยมันมาถึงชุดที่3แล้วเราไม่ทราบ
1: ตรวจรับงานแล้ว
0: เป็นประธานตรวจรับงวดงานไอ้คนตรวจรับงวดงานคณะกรรมการชุดนี้แหละครับจะเป็นคนปรับแก้ใช่ไหมครับตรงไหนตัดได้ตัดแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยมาทำในอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าผมเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมขยายความนะครับคือลักษณะของโครงการ AI Passport เนี่ยคือให้ประชาชนคนไทย5ล้านคนได้เป็นผู้ใช้ AI AI ที่ AI Pro เนี่ยแต่เป็นได้แค่ผู้ใช้ครับพอครบ1ปีก็จบฮะไม่ได้เกิดอะไรต่อจากนั้นคือเหมือนเช่า1ปีอ่ะ1ปีใช้ก็จบ1ปีไปแล้วปีหน้าทำต่อก็ทำต่อมาอีก 1,600 ล้านบาทเป็นอย่างเงี้ยผมเสนอว่าให้ปรับโครงการมานะสัก1ใน3ของงบได้ไหมก็ได้ครึ่งนึงดีนะครับคือเอามาแทนที่จะเป็นให้คนไทยได้ใช้เฉยเนี่ยเอามาส่งเสริมได้ไหมสตาร์ทอัพก็ได้ผู้ประกอบการก็ได้นะครับคนที่เป็นคนเทคโนโลยี AI ทั้งหลายก็ได้ให้เขาสามารถจะพัฒนาก็เป็น AI ของประเทศไทยที่แบบไม่ใช่แค่เราเป็นผู้ใช้อ่ะเนี่ยถ้าคุณชัยนกยอมปรับผมว่ามันก็จะไปต่อได้นะครับแล้วก็ไปค่อยแล้วคือไปแก้สัญญาที่ปรับตอนนี้มันไม่ใช่ปรับ TOR มันคือปรับแก้สัญญาซึ่งเอกชนเขายอมอยู่แล้วนะครับ
1: เห็นประหลัดบอกว่าไม่ได้ประหลัดพูดเองว่าไม่ได้ซึ่งก็แปลก
0: มั้ยไม่คือท่านประหลัดเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนหนังหน้าไฟนะครับแต่ท่านตอบคำถามได้ไม่ค่อยดีนะคือท่านแบบได้ความที่ท่านเป็นอธิบดีมาหลายกรมอ่ะตอนอยู่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นอธิบดีมา3กรมอ่ะท่านอาจจะไม่เคยรับมือกับสื่อมวลชน
1: เลยออกลักษณะการโต้เขาก็ตอบผมก็เจอที่เป็นชื่อที่โต้
0: เช่นท่านบอกว่าอย่างเงี้ยมีคนถามว่าเอ๊ะมันจะมีการหัวกันไหม
1: ไม่รู้
0: ท่านบอกว่าเขาไม่ได้หัวไม่รู้ครับเขาไม่ได้หัวต่อหน้าเราเขาไม่ได้หัวต่อหน้าเราเราจึงไม่รู้คือมันตอบอย่างนี้ไม่ได้มันผมถามคุณพิสุทธิ์เนี่ย
1: มันต้องมั่นใจหน่อย
0: โกงเกิดใช่ไหมคุณพิสุทธิ์ตอบว่าไม่ทราบครับ
1: ผมไม่ทราบผมไม่ได้เกิดต่อหน้าผมครับมันไม่ได้
0: อย่าง
1: น
0: ี้มันใครจะมาโกงต่อหน้าเราล่ะ
1: เออ
0: คุณตอบคือผมหมายท่านตอบคำถามเนี่ยตอบเร็วแต่มันไม่ได้นะครับตอบแรงนะฮะแต่มันไม่ได้อีกอันหนึ่งคนเขาถามว่ามีคนถามนั่นลืมชื่อไปแล้วเอกชนปัญหาเยอะเอกชนอยากเลิกไหมสัญญาไหมครับ
1: ตลาดตอบแทนว่าผมไม
0: ่เอกชนตอบนะท่านตลาด
1: ครับ
0: เป็นคนชิงตอบก่อนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ให้เลิก
1: ถ้าผมให้เลิก
0: ซึ่งก็พูดถูกนะแต่ว่าที่เขาถามแบบนี้เนี่ยเพื่อจะถามเอกชน นะครับว่าเอกชนคิดยังไงเพราะว่าทุกครั้งนะครับเมื่อสัญญาเนี่ยแบบเนี้ยสามารถจัดจ้างอะไรของภาครัฐมีปัญหาเนี่ยภาครัฐกระทรวงทบวงกรมจะบอกว่าเลิกสัญญาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่งั้นจะถูกเอกชนฟ้องเขาก็เลยถามเอกชนไงว่าท่านอยากเลิกไหมถ้าอยากเลิกก็
1: ถามเล
0: ยกันสิแต่ว่าท่านตลาดแทนที่จะให้เอกชนตอบคือถามเอกชนว่าเอาไงดีท่านจะฟ้องเราไหมขอไม่ฟ้องนี่มันตั้งหลักกันใหม่เลิกกันใหม่ทีได้ไหมท่านกับชิงตอบก่อนเลิกไม่ได้ถ้าผมไม่ให้เลิก
1: มองมุมนี้ได้ไหมอาจารย์เพราะว่าประหลัดก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าท่านประหลัดก็รับเต็มๆในแง่กฎหมายนะเรื่องว่าปกป้องตัวเองหรือเปล่า
0: ไม่แต่ครับมันมีวิธีการตอบที่ดีกว่านี้ไง
1: ครับ
0: มันมีวิธีการตอบที่ดีกว่านี้เออแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปนะครับ
1: ก็
0: เนี่ยยังต้องพูดตรงๆนะว่าหลายเรื่องท่านก็ตอบดีแต่ว่าอย่างสองคำถามเมื่อกี้ท่านตอบยังไม่ดีฮะ
1: ครับก็กลายเป็น
0: ผมเชื่อว่าในที่สุดคือดีเวลาผมแล้วผมเชื่อว่าต้องมีการปรับ
1: จะปรับเท่าที่
0: จ่ายจริงเนี่ยไม่ได้เหมาสองเนี่ยจะรอฟังว่าจะปรับอะไรอีกบ้าง
1: ครับสามผมรอฟังว่าไอ้เฟสสองมาแล้วจ้าเฟสสองเนี่ยจะเอายังไงนี่เฟสหนึ่งมีปัญหาเฟสสองมาแล้ว
0: เนี่ยแหละคือถ้าคนสงสัยเรื่องความโปร่งใสมากๆเนี่ยนะมันเสียต่อคุณชัยนกนะครับต้องเสียต่อรัฐบาลเองด้วย
1: แล้วก็จะเสีย
0: เกียรติภูมิประเทศด้วยนะตอนนี้ก็มีหลายสึกนะ
1: มีหลายเรื่องต้องรับสึกเยอะมาก
0: เข้าเข้ามา
1: ครับ
0: ต่อให้องค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ย
1: ในสภาหรือในทางการเมือง
0: คุมแต่ว่ามันหลายเรื่องเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเอาอยู่เหรอผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเสียหายต่ออนาคตทางการของคุณชัยนกนะถ้าไม่ปรับเลยเนี่ยแล้วก็จะมีผลกระทบต่อรัฐบาลด้วย
1: แน่นอน
0: คือไปเพิ่มปัจจัยลบคนก็นินทาคนก็วิเคราะห์อ๋อนี่เพราะเป็นโครงการของคุณชัยนกซึ่งเป็นลูกชายคุณเดวินหรือเปล่าคนก็มองไปทางอย่างนั้นใช่ไหมเพราะขนาดกระทรวงการคลังอ่ะก็มีแนวทางว่าถ้าหากว่าผู้เสียภาษีเงินได้คนไหนเนี่ยเอาบิดามารดาเนี่ย
1: ภาษีลูกกตัญญูเนี่ย
0: บิดามารดา
1: แก้ได้ไห
0: มปัจจุบันถึงรับไม่ได
1: ้นายกก็สั่งทบทวนได้เลย
0: คุณก็มีคนวิจารณ์เยอะคุณถึงก็ถอยผู้นี้เขาฟังคนพอสมควรนะก็ถอยนะแต่เรื่องนี้เขาไม่ถอยต้องเดินหน้า
1: แต่เรื่องนี้ทำไมไม่ถอย
0: คนเขาก็วิจารณ์ว่านี่เป็นเพราะเป็นโครงการคุณชัยนกหรือเปล่าใช่ไหมคือเรื่องเนี้ยผมคิดว่าต้องมีการผมเชื่อต้องมีการพูดกันหลังไมค์แล้วต้องปรับ
1: อาจจะหาทางลงหาทางถอยได้นะครับ
0: ผมคิดว่าไม่ใช่ลงอย่างเดียวหรอกคือต้องเดินหน้าไปแหละเลิกไม่ได้แต่ปรับยังไงให้เดินหน้าไปอย่างเหมาะสมอ่ะ
1: ครับก็ติดตามนะอาจารย์ยังมีเรื่องของ
0: มันจะเป็นผลงานคุณชัยนกจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็อยู่ที่ตรงนี้แหละจะปรับหรือเปล่าไม่ปรับเลยเนี่ยผมว่าพัง
1: ต้องตามมีเรื่องของแลนด์บิดที่ต้องตามเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ปัญญาเทวานันท์คุณครับท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟัง
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: พักเรื่องของประเด็นร้อนนะครับไทย AI Passport แล้วก็เรื่องของคัวสวไปก่อนแล้วกันเพราะเรื่องนี้คงไม่จบง่ายเป็นเรื่องของหน้าที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันตามนะฮะตามหาความเป็นจริงแล้วก็ความยุติธรรมด้วยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาเงินฟอกเงินเนี่ยครับติดตามเงินที่ผิดกฎหมายกลับมาเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องง่ายนะเงินที่ฟอกเอากลับประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับยังปัจจุบันนะครับยังติดตามได้แค่ในบางประเทศเท่านั้นเองนะส่วนที่ถูกโยกย้ายไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตามได้หมดนะครับซึ่งทำไมเป็นเช่นนั้นประเทศไหนที่ตามกลับมาได้แล้วถ้าเราจะมีมาตรการในการตามเรื่องเงินที่ถูกฟอกไปเนี่ยนะครับกลับมาทำได้หรือไม่ได้มีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าต้องอาจารย์จรัญภักดีธนกุลนะครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิศว์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับเรื่องกฎหมายฟอกเงินแล้วก็ไม่สามารถเอาเงินผิดกฎหมายกลับมานี่มันเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: คือมันไปไกลยิ่งกว่านั้นนะฮะอุปสรรคแรกคือระบบกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเขาวางโครงการวางแบบไว้ว่าจะต้องถักทอให้มันครบเหมือนแ
1: หครับ
0: ที่ไม่มีช่องโหว่ช่องว่างทุกประเทศจะต้องมีกฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงินที่เข้ามาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ที่จะให้พวกโกงบ้านกินเมืองรวมทั้งพวกทุนเทาทั้งหลายที่ฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนเนี่ยเอาเงินจำนวนมากที่ได้จากการฉ้อฉนกลโกงต่างๆเนี่ยเอาไปซุกเอาไปซ่อนอยู่ในดินแดนของประเทศใดเลยเพื่อปราบปรามไอ้ต้นตอของที่เป็นมูลเหตุจูงใจของการช่อฉนกลโกงทั้งหลายของพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเหล่านี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีเขาเรียกชื่อพวกนี้ว่าคริปโตมาเนียก
1: คือ
0: โ
1: รคจิต
0: ที่ชอบโกงอ่ะโกงเขาแล้วมันโอ้โหไม่ใช่แค่ได้เงินทรัพย์สินนะมันสุดยอดอ่ะมันรู้จุดสุดยอดทางจิตใจอ่ะมองเห็นไหมครับแล้วแกก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช้เงินใช้ทองที่แกโกงไปนะเพราะแกต้องเอาไปซุกไปซ่อนถูกไหมครับแต่แกก็จะโกงทุกครั้งที่มีโอกาสเปิดช่องล่อใจแก เนี่ยเขาถึงจัดเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแต่ทางกฎหมายอาญาเราจัดว่าไอ้นี่ไม่ใช่โรคภัยนะไอ้นี่คืออาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดต่อมนุษย์ทั่วโลกต
1: ่อเสพสิการโกง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเราทุกประเทศจึงถูกคล้ายๆบีบบังคับว่าต้องมีกฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในมาตรฐานที่ไม่ต่ำไปกว่าการวางระบบนี้ไว้แต่มันทำไม่สำเร็จครับพอออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยไอ้ความร่วมมือระหว่างประเทศของระบบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินข้ามประเทศเนี่ยมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างมันไม่สนิท
1: แล้วนี่ผมบังคับใช้ใช่ไหมหรือว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้
0: เขาพยายามทำใช่แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพพอเพราะว่าในที่สุดมันก็ต้องไปอาศัยเจ้าหน้าที่ของแต่ละรัฐว่าเขาจะทุ่มเททำให้ไหมถ้าเขาสมมติว่าเขาทุ่มเททำให้เราเขาก็ไม่ได้อะไร
1: คร
0: ับ นึกออกไหมครับประโยชน์เนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างแต่ที่ร้ายกว่านั้นเวลานี้มีคนออกมาเปิดเผยครับออกมาเปิดเผยคนระดับสูงในยุโรปในสหรัฐอเมริกาว่าแม้ว่าระบบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจะดีทุกอย่างพัฒนาจนสามารถมีประสิทธิภาพจริงแล้วมันก็ยังทำงานไม่ได้เพราะหนึ่งมันมีประเทศที่อยู่นอกระบบแหละประเทศเล็กๆที่แกไม่มีทรัพยากรแกไม่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำของแกครับแกเปิดประเทศเป็นแหล่งเสรีของการเอาเงินเข้าไป
1: รับเรื่องการฟอกเงินเลย
0: ใช่ครับเขาเรียกไอ้ประเทศเหล่านี้ว่ามันนี่แลนด์ครับ
1: มันนี่แลนด
0: ์ดินแดนซ่อนเงินก็คือพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยกฎหมายของประเทศเล็กๆเหล่านี้จะคุ้มครองเลยไม่เปิดเผยตัวตนไม่อะไรไม่ทุกอย่างเลย
1: ขอเชลเงินมาฝากไว้ที่นี่
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างเนี้ยระบบกฎหมายฟอกเงินก็เข้าไปไม่ได้จะทำอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาของคนที่กำลังวางระบบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในระดับระหว่างประเทศนะเขาจะทำอย่างไรกับไอ้ประเทศเล็กๆเหล่านี้ก็อย่างที่เราเคยได้ข่าวว่าเกาะคีแมนบ้าง
1: จีนแทนการฟอกเงิน
0: ใช่ครับแล้วก็แย่กว่านั้นเขาเปิดข้อมูลมาว่าแม้แต่ประเทศมาตรฐานนะแม้แต่ประเทศมาตรฐานในยุโรปเองหรือในบางมลรัฐเองเนี่ยนะหรือบางประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเนี้ยแกก็ยังมีระบบใต้ดินที่เปิดโอกาสให้ไอ้พวกคริปโตเมนีแอคเนี่ยเอาเงินทรัพย์สินเงินทองที่โกงมาไปซุกไปซ่อนไว
1: ้ครับ
0: มองเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้ระบบฟอกเงินเนี่ยระบบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยเข้าไม่ถึงนี่แหละนี่คือปัญหาใหญ่ที่กำลังจะมีการประชุมสัมมนากันปลายเดือนนี้ที่ประเทศไทยในกลุ่มของคณะผู้พิพากษาในศาลพุทธอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบและนักกฎหมายที่ทำงานทางด้านป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามทุจริตรวมทั้งค้ายาเสพติดค้าหญิงค้าเด็กค้ามนุษย์อะไรพวกสแกมเมอร์คนโกงคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายพวกที่ทำงานด้านเนี่ยกำลังจะมาประชุมกันว่าแล้วเราจะทำยังไงกับพวกนี้แล้วก็เกิดคดีล่าสุดสำนักข่าวอิสลามรายงานว่าปปช.แถลงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนก็เมื่อวานซืนนี้มั้งเมื่อวานนี้มั้งวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันที่ที่16มิถุนายนครับ
0: วันที่16ก็คือเมื่อวานนี้เอง
1: เมื่อวานเนี่ย15มิถุนายนใช่มั้ย
0: ครับปปช.ก็แถลงบอกว่าเนี่ยนะศาลอุทธรณ์ค
11: คดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบในคดีที่ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาไปเมื่อปีที่แล้วหรือไงอ่ะที่ให้ริบทองคำแท่งเท่าไหร่ล่ะ
1: 7 กิโลกรัม
11: อ่ะน้ำหนัก7,000 บาททองคำนะ
1: อดีตผู้บริหารกระทรวงการคลัง
11: ใช่มูลค่าเนี่ยข่าวเผยแพร่ในยุคในช่วงในขณะนั้นว่า1,400 ล้านบาทนะ
1: ครับ
11: เนี่ยอดีตอธิบดีกรมสรรพากรร
1: ่
11: วมมือกับเจ้าหน้าที่สรรพากรตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองร่วมมือกับพวกพ่อค้าสีเทาอะไรแหละนะฮะทำการโกงไอ้ภาษีมูลค่า
1: อธิบดีก็ติดคุกตัวนี้
11: ใช่ครับเขาฟ้อง4 คนศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่าสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันผิดกฎหมายร้ายแรงทุจริตประพฤติมิชอบก็วางโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตทั้งคู่นะ
1: ชีวิต
11: นะแล้วก็จำเลยที่สามที่เป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้รับผิดฐานสนับสนุนก็เอาไป6 ปี 8 เดือนยกฟ้องจำเลยที่4
1: ครับ
11: ทางท่านอัยการสูงสุดปปช.เห็นอุทธรณ์ไงแล้วจึงได้เกิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีทุจริตประพฤติมิชอบล่าสุดว่าพิพากษาแก้ว่าเอาทั้ง4 คน
1: ไม่มีใครรอด
11: 2 คนจำคุกตลอดชีวิตไอ้คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเอาไปคนละ6 ปี 8 เดือนแล้วก็ให้ไอ้ที่ริบ1,400 ล้านบาทเนี่ยริบไปแล้วนะส่งเข้าคลังหลวงไปแล้วนะหรือเอาไปไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ละนะครับเพราะมันเป็นทองคำไง
1: ครับ
11: 77 กิโลมาใช้รถอะไรขนนะฮะแล้ว
1: เห็นสภาพของรถโอ้โหแบบสุดๆเลยฮะ
11: ใช่ครับแล้วก็ยังคงพิพากษายืนให้ทั้ง4 คนเลยร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมสรรพากรอีก3,097 ล้านบาทเศษก็คือ3,000 ล้านบาทเศษละ
1: โอ้หันกันไป4 คนเหรออ
11: ันนี้ก็คือ2 เท่าของไอ้ทองคำที่ริบไปแล้วนะเห็นไหมครับมันแสดงว่าไอ้ปริมาณที่มันทุจริตโกงบ้านกินเมืองอะไรกันไปร่วมหัวกันทั้งพ่อค้าสีเทาแล้วก็ไม่ใช่สีเทาอย่างนี้มันดำทะมึนเลยถูกไหมครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งเจ้าหน้าที่ประจำทั้งระดับการเมืองโอ้โหมันต้องมูลค่ามหาศาล
1: มหาศาลนะ
11: แล้วคุณรู้สึกว่ามันเพราะว่าขนาดว่าเศษเงินที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือไปซื้อทองคำแท่งซ่อนไว้เนี่ยนะยังต้อง1,400 ล้านอ่ะ
1: ใช่
11: แล้วไอ้ทรัพย์ที่เหลือเนี่ยมันจะเอาไว้ล่อให้คนยึดเหรอรถมันฉลาดมันรู้ไอ้กฎหมายฟอกเงินอะไรระดับพวกนี้ถูกไหมครับ
1: ก็คนทำเป็นถึงระดับอธิบดี
11: ใช่
1: รู้ว่า
11: ใช่เอาเฉพาะที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบตรวจเจอเนี่ยก็คือต้องยกเครดิตเรื่องนี้ให้กับปปช.นะฮะถูกไหมเพราะถ้าปปช.ไม่ทำหรือทำไม่ได้เรื่องต้องยกเครดิตให้ท่านอัยการสูงสุดด้วยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
11: ถ้าท่านไม่เอาจริงเอาจังกวดขันลำพังศาลท่านอยู่ปลายทางอ่ะถูกไหมแต่เมื่อปปช.เอาจริงเรื่องนี้ทีนี้ต้องให้เครดิตเขานะแล้วก็ผลงานของทางท่านอัยการสูงสุดที่ทำเรื่องนี้มาก็ทำให้ศาลสามารถพิพากษานอกจากจะลงโทษทางอาญากับผู้กระทำผิดให้เป็นเยี่ยมอย่างแล้วนะก็คืออดีตรัฐมนตรีนะคือใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อดีต
1: อธิบดีกรมสรรพากร
11: ครับผม
1: ชื่อดังด้วยชื่อดังนะ
11: แล้ว ช่ครับแล้วก็เชื่อมโยงกับ

0: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ2559เนี่ยเพิ่มเข้ามาในประมวลกฎหมายหลักของเราทั่วๆไป
1: ครับ
0: มันก็จึงต้องเจออีก 3,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วคุณวิสุทธิ์คิดว่าจะได้ไหม
1: ไม่ได้อาจารย์ที่ไหนมาให้อาจารย์
0: ไม่
1: เราก็จะย้ายถ่ายเทหมดแล้ว
0: เออกฎหมายบอกงี้ครับถ้าไม่มีทรัพย์อะไรจะให้เอามาชดใช้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นทรัพย์สินอื่นบรรดามีของคนพวกเนี้ย4คนเนี่ยมันใช้ได้แล้วมันจะเอาทรัพย์สินอื่นของมันล่อ
1: จะยากละ
0: มันไม่มีหรอกมันเอาไปซ่อนหมดละแล้วมัน
1: เห็นคดีนี้ทางข่าวน่าจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของมีคนที่แบบเชิดเงินเป็นพันล้านหายไปแล้วนี่คนเขาบอกตัวหลักเอาไปแล้วเชิดไปแล้ว
0: เนี่ยเราก็จึงจะเจอว่าเรามักจะได้ตัวเลขจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ยากเย็นแสนเข็ญกว่าจะทำเรื่องนี้สำเร็จอ้าวอันนี้ใช้เวลาเกือบ10 ปีนะทำไปคดีเรื่องนี้แล้วก็พอสำเร็จได้แต่ตัวเลขอย่าว่าแต่ 3,000 กว่าล้านคดีเล็กๆคดีนี้นะ 17,000 ล้านล่ะ
1: โอ้ยนั่นก็เออนะช้าทำไมถึงช้ามันเออ
0: จะได้ไหม
1: คงไม่มีคงไม่มีอ่ะสภาพนี้คงจะแปรไปอื่นหมดแล้วนะอาจารย
0: ์มันไม่มีทรัพย์สินในของ
1: ระดับนี้ไม่อยู่ให้ยึดหลังไม่อยู่ไล่ตามเช็ค
0: นั่นน่ะสิอ้าวแล้วแต่ความจริงคนพวกนี้ยังมีทรัพย์สมบัติมหาศาลซุกซ่อนอยู่ใน
1: เราก็รู้ว่าผี
0: นู้นประเทศนี้ใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งเราไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาระดับสากลเนี่ยที่เขากำลังประสบกันหาทางที่จะแก้ปัญหาไอ้ประเทศที่ทำระบบเป็นดินแดนซ่อนเงิน
1: เพราะ
0: เขาเรียกว่ามันนี่แลนด
1: ์มันนี่แลนด์ก็ถือเป็นแผ่นดินแดนของเขานะเราไปยุ่งยากยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเนี่ยอย่างนี้คุณวิสุทธิ์แล้วเราเขาก็สัมมนากันผมอาจจะมีโอกาสเข้าไปฟังเข้าไปร่วมรับรู้เรียนรู้ตามเขาไปด้วย
1: อาจารย์ถ้าฟังแล้วมันเล่าสู่กันฟังเลยนะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ชอบแต่ว่ายังไม่มีปัญญาคิดกับว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาใหญ่ระดับสากลระดับโลกเนี่ยอย่างไรตรงมาฮะ
1: ครับ
0: นี่ก
1: ็ในวงการไม่มีพอจะมีแนวไหมแนวทางที่พอจะเป็นไปได้หรือมีสารที่ควรต้องเป็นอะไร
0: ก็เคยมีว่าเขาก็พยายามทีมที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยในเขาพยายามทำให้ประเทศเหล่านี้ถูกบีบบังคับด้วยการเมืองระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศแล้วก็สภาพบังคับต่างๆนะถ้าเผื่อเขาจะทำจริงนะมหาอำนาจ
1: เข
0: าก็ทำแบบที่ทำกับเวเนซุเอลาได้ไหม
1: ถ้าจะทำจริงนะ
0: จริงถูกไหมอันนั้นแค่ข้อหาค้ายาเสพติดนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าเขาจะทำจริงกับเรื่องนี้เขาทำได้แต่ยังไม่ได้ทำอ่ะเขาถึงมีคำเรียกชื่อคนเหล่านี้ว่าฮิปโปคริต
1: ฮิปโปคริต
0: มันนี่อะไรฮิปโปคริตคริปโตแมนีแอคคือเป็นตัวมันก็โรคจิตต่างชนิดนี้ด้วยแต่มันก็ทำตัวว่าเป็นคนดีไง
1: ใช่
0: เป็นคนที่จะปราบปรามพวกนี้ไงเห็นไหมครับแต่ก็มันก็จะปราบเฉพาะพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตัว
1: คนละพวกกับตัวเอง
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถึงได้ลำบากกันอยู่พวกเราเป็นคนภายนอกเป็นคนตัวเล็กๆขอเพียงได้รับรู้แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของพวกนี้แล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งใจทำงานนะฮะว่าแหมมันยากเย็นแสนเข็ญนะถ้าแค่นี้เนี่ยคนทำงานเขาก็ยังจะมีกำลัง

0: ใจที่จะต่อสู
1: ้
0: ดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนรวมของมนุษยชาติแล้วถ้าได้มาเนี่ยนะเขาเอามาชดใช้ให้กับผู้เสียหายนะเหมือน 3,000 ล้านเนี่ยนะครับเขาก็มาชดใช้ให้กับกรมสรรพากรนะครับก็คือประเทศไทยนั่นแหละถูกไหมก็คือพวกเรานั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีการเดี๋ยวผมขอไปฟังการประชุมสนทนาอาจได้อะไร
1: จะไปฟังแล้วมาเล่าต่อกันฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: มาคุยต่อกับคุณวิสุทธิ์บ้างครับ
1: วันนี้ได้บ้างบ่ายจริงนะถ้าขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากรครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนี่คือเวทีความคิดนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวแล้วหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันเวทีความคิดวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามมาต่อกับเวทีความคิดนะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มที่คลื่นความคิด FM 90.5ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงได้ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นหิรัญทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเดลลิงเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ละลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์ทรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: หน้าเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ3ทุ่มหลังข่าว3ทุ่มค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆค่ะและก็ทุกวันอังคารพบกับคุณนิรุธศิริจันยานะคะผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาชวนคุณผู้ฟังบอกเล่าคุยอย่างนิรุธคุยแบบนิรุธว่าชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามขบคิดแล้วก็ร่วมกันหาคำตอบค่ะในวันนี้คุณนิรุธพร้อมแล้วที่จะมาคุยแบบนิรุธค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรุธ
3: ครับขอถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีตลอดชั่วนิรันดร์ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดสวัสดีครับกำสุดที่ห้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่เก่งและขอทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะตอนนี้ก็ยังมีคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะได้เดินทางมายังที่กรุงเทพร่วมถวายอะไรค่ะพี่หนิง
3: ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เศร้าใจมากๆขณะที่วันที่ท่านเสด็จสวรรคตเราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันกับคณะทุกทั้งคณะก็รู้สึกว่าจะสนุกน้อยกันไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่เราเศร้า3วันติดแล้วเมื่อวันที่เรากลับมาเราก็ได้พร้อมใจกันส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่มหาราชวังนะครับในวันเสาร์ซึ่งเรากลับมาพอดีก็ได้ชมราชพิธีต่างๆและได้เฝ้าดูการสวดนะครับก็ทุกคนก็คิดว่าไม่มีใครมีความสุขเลยนะครับปีนี้ผมว่าตลอดทั้งปีนี้ถึงยังไงตลอดชีวิตก็คงจะไม่มีความสุขเพราะว่าด้วยความที่เราจงรักภักดีและอะไรต่อทุกๆพระองค์แม้จะผ่านมาแล้วหลายปีจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเราก็ยังคิดถึงยังไม่หายคิดถึงก็ตามด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและก็ในปีนี้ปีเดียวกันนี้ก็ยังสวดประสบไม่เสร็จก็ตามเสด็จด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธออีกก็ไม่ทราบว่าจะซ้ำกระหน่ำความรู้สึกของคนไทยไปอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดนี้แล้วผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็จะจงรักภักดีชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกันกับผมนะครับ
2: ใช่ค่ะประชาชนก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะทีนี้ก็ยังจะมีกิจกรรมที่คุณผู้ฟังสามารถไปร่วมลงนามกราบถวายความอาลัยได้ค่ะทีนี้พี่หนิงค่ะคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับมาก็ต้องขอบคุณพี่หนิงด้วยนะคะที่พาไปเจอกับสวนป่าอินทรีย์ชุมชนเกษตรที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันง่ายๆอะค่ะพี่หนิงค่ะ
3: ครับเราทุกคนก็ต้องช่วยไปคนละทางแม้ว่าทีนี้ก็เราก็ยังไม่จบดีว่าทุกคนก็มีภารกิจแล้วต้องมีธุรกิจที่จะต้องทำเพราะนั้นเราก็ทำที่ไหนก็ได้ด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีนะครับไม่หมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้จะต้องยุติและหยุดลงไปองค์ท่านคงไม่อยากจะให้เราทุกคนทำเช่นนั้นแสดงความเสียใจได้แต่ว่าอย่าหยุดชีวิตของตัวเองชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปทำให้องค์ท่านมีความสุขนะครับก็ขอทุกคนดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเช่นที่เราทำเราก็คิดว่าผมคิดว่าการที่เราได้พาแฟนๆ 96.5 ไปผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านแฟนๆที่ช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปเยี่ยมชาวใต้ที่จังหวัดชุมพรน้องๆที่ช่วยดูแลแฟนคลับทุกคนดูแลแม้กระทั่งผมด้วยก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องที่อยู่ที่ชุมพรทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนูโว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารต่างๆที่อร่อยอย่างเช่นบางร้านผมก็จำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษใจร้านที่จำได้ก็หนังลุงนะครับ
2: ตัวหนังลุงชุมพรนะ
3: หลังหนังลุงชุมพรเราไม่ได้ไปดูหนังกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่แต่ที่ร้านเขาจะมีตัวหนังตะลุงอยู่ด้วย
3: คนใต้เขาจะพูดอะไรสั้นๆ
2: หนังลุงหนังลุงก็คือหนังตะลุงนั่นเอง
3: หนังลุงก็คือหนังตะลุงแล้วก็จะมีหนังตะลุงแบบโบราณที่เขาแกะด้วยหนังของสัตว์ต่างๆนะครับแล้วสัตว์ที่ย้อมสีก็มีนะครับเขาไม่ได้ไปฆ่าเพื่อเอาหนังมานะครับแต่ว่ามันมีหนังที่เหลือจากการเสียชีวิตของสัตว์ต่างๆไม่ใช่จะเป็นวัวหรือเป็นกระบือเป็นโคก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ได้ก็มาแกะเป็นตัวตะลุงต่างๆที่เราดูกันที่เราเห็นกันแต่บางทีเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในศิลปะและสำเนียงในการร้องหรือภาษาที่ใช้ร้องทำนองต่างๆพอจะเข้าใจแต่ว่าเสียงร้องหรือภาษาเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจไปดูก็สนุกไปด้วยทั้งที่เราไม่เข้าใจเราก็สนุกนะครับหรืออาจจะสนุกไปตามกับคนที่เข้าใจหรือคนทางใต้เขาหัวเราะแล้วก็หัวเราะตามก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นความบันเทิงชนิดนึงแต่ว่าอาหารที่ร้านนี้บอกได้เลยว่าอร่อยทั้งที่ผมเป็นมังสวิรัติพอดีวันนั้นเป็นวันศุกร์แต่เห็นพี่น้องทุกคนทานกันท่านผู้มีเกียรติทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทานกันแบบอร่อยอร่อยผมก็ดีใจไปด้วยที่พาไปถูกทางและก็ถูกร้านนะครับโดยที่น้องที่ออกไปหาร้านเนี่ยเขาก็เก่งมากๆผมไม่ได้รู้จากร้านอาหารทั้งหมดเลยที่เขาพาไปทานเนี่ยแต่ว่าเขาเก่งมากๆด้วยการเชื่อมต่อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงร้านสวนป่าเล้งเหลาอะไรเนี่ยนะครับที่ก็เปิดให้เราเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ได้ไปกินทุเรียนกันก็ทุกคนก็มีความสุขผมก็ดีใจและแค่นั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้มีและให้ทุกคนได้ครับ
2: ค่ะที่น่าดีใจก็คือว่าชุมชนเองก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะกระจายรายได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดใช่ไหมพี่หนิงทุเรียนกวนผลไม้ริมทางเนี่ย
3: ใช่เพราะว่าเสน่ห์ในการท่องเที่ยวเมืองไทยนอกจากอาหารแล้วถ้าว่าเราไปถูกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีผลไม้ที่หลากหลายเพราะประเทศไทยเราถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยผลไม้ประเทศไทยเราหลากหลายมากกว่าเขาเยอะแยะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ขออนุญาตนำเรื่องราวขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นมาพูดท่านผู้มีเกียรติท่านแต่ไม่เอ่ยชื่อไม่พูดเรื่องราวอะไรกำลังพูดถึงว่าวันนั้นเวลาตอบคำถามผมมีน้อยว่าผมจะมาตอบถ้าหากว่าท่านฟังอยู่นี่จะตอบเพิ่มอีกชนิดหนึ่งว่าท่านถามผมว่าทำไมคนไทยหรือว่าตลาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ไทยเนี่ยทำไมถึงไม่พยายามที่จะดันหรือส่งเสริมทุเรียนออกไปต่างประเทศไม่ใช่ออกไปต่างประเทศเพื่อคนเอเชียกินเท่านั้นเองเพราะคนเอเชียรู้จักทุเรียนแล้วแต่ว่าทำไมถึงไม่พยายามให้คนชาติตะวันตกเลยแต่กำเนิดเขาแบบ
2: ยุโรป
3: นะครับยุโรปอเมริกาที่ไหนก็ได้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ไหนก็ได้ที่เขาไม่คุ้นกับกลิ่นทุเรียนหรือผลไม้ที่มีชื่อว่าทุเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งมังคุดหรือแม้กระทั่งลิ้นจี่ลำไยพวกนี้พี่เก่งเชื่อไหมฮะคนอเมริกันไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักเลยนะครับผมไปอยู่ที่นั่นผมไปหาลิ้นจี่กระป๋องมาให้พ่อแม่บุญธรรมผมแล้วผมเปิดแล้วผมแช่ในช่องฟรีเซอร์เป็นไอซี่แล้วออกมาหลังจากผมไปผัดข้าวผัดปลาเค็มให้เขากินเขาก็ไม่รู้จักปลาเค็มบ้านเรานะครับแอชูวีที่เรามาเรียกปลาเค็มมันไม่ใช่มันเป็นปลาดองนะครับม
2: ัน
3: ไม่ใช่ปลาเค็มแบบบ้านเราอาจจะเป็นปลาเค็มของอิตาลีของอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ใช่ปลาเค็มแบบบ้านเราที่สามารถจะเอามาผัดข้าวได้ผมก็เชิญเขามาทานข้าวเย็นที่บ้านแล้วก็ผัดให้พ่อกับแม่บุญธรรมผมกินเขาก็ตกใจว่าดีอะไรและขอกลับบ้านไปอีกด้วยทั้งหม้อเลยแสดงว่าเขาชอบแหละถ้าไม่ชอบคนอเมริกันนี่เขาจะรังเกียจอาหารไทยหรืออาหารชาติอื่นๆมากเขาคิดว่าไม่สะอาดและกินไม่ได้อยู่เสมอเช่นเดียวกับพ่อแม่บุญธรรมผมต้องค่อยๆสอนเขาและพอตบท้ายด้วยลิ้นจี่กระป๋องนั้นเขาชอบใจมากๆและอีกอาทิตย์นึงต่อมาเขามาหาผมที่บ้านเขาเอาอะไรมาให้ผมกินรู้ไหมครับ
2: อะไรคะ
3: ไม่รู้หรอกลิ้นจี่สดครับ
2: อ๋อ
3: นี่เขาข่มผมมากๆเลยนะผมไม่รู้จะไปเชื่อลิ้นจี่สดที่ไหนผมไม่รู้จักเพราะฉะนั้นผมไปอยู่ใหม่ๆ ผมก็เลยมีพ่อแม่บุญธรรมคอยดูแลผมแล้วผมก็ไม่รู้จะไปตลาดไหนแล้วพอดีผมก็เข้าไปตลาดแบบสะดวกซื้อของอเมริกันก็ไปเจอลิ้นจี่กระป๋องก็ดีใจก็จะนำเสนอผลไม้มาซึ่งมาจากเรียกว่า tropical fruit ที่มาจากทางภาคตะวันออกเราเนี่ยไปให้เขาเขาก็เลยไปตลาดอาเซียนหรือเอเชียนมาร์เก็ตเนี่ยเขาไปเจอลิ้นจี่สดพอดีเขาก็ซื้อให้ผมสักช่างหนึ่งอ่ะสองช่างอะไรอย่างเงี้ยเอามาทับผมว่าเอามาข่มผมมากดดันผมว่าเนี่ยเขามีลิ้นจี่สดให้ผมกินอ่ะทำไมผมเอากระป๋องไปเขากินล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งซอสผมอนุญาตมานี้ไม่ได้โฆษณาซอสแม็กกี้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะกินซอสกินน้ำปลาพริกขี้หนูอะไรแบบบ้านเราคนอเมริกันก็ไม่กินเพราะฉะนั้นการบอกว่าทำไมหน่วยงานของเราหรือว่าคนหนุ่มสาวบ้านเรามานิยมกินชีสกันแล้วก็มาบอกให้คนไทยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาในครอบครัวเขากินชีสสิมันอร่อยทั้งที่เขาก็แบบเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนฝรั่งกินทุเรียนอย่างเงี้ยแต่เขาพอกินไปเขาก็ชอบแล้วทำไมเด็กไทยรุ่นใหม่เขาถึงได้ชอบกินชีสกันแล้วทำไมเด็กไทยเด็กฝรั่งเด็กเมืองนอกต่างๆเนี่ยทำไมเขาไม่กินทุเรียนกันเนี่ยคือท่านก็โมโหไงโมโหแทนประเทศไทยว่าทำไมเอาชีสมาให้เด็กเรากินได้แล้วเด็กคนไทยแล้วก็หลงระเริงกินชีสกัน
2: แบบอันนี้ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นแผงชีสมีเป็นร้อยยี่ห้ออะไรนะครับที่หนึ่ง
3: ใช่บางทีผมไปต่างประเทศเนี่ยถามน้องๆเด็กๆเนี่ยต้องการอะไรจะไปญี่ปุ่นอ๋อขอชีสที่ญี่ปุ่นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นแท่งกลมๆกิน
3: เรียกเหมือนขนมที่กินเขาคงจะดีใจมากนะก็ทำเป็นชีสติกอ่ะ
2: ได้ใช่แบบชีสติก
3: แบบบุริโกนี่เลยกัดก็กรอบไปเรื่อยเลยแต่ทำไมเราถึงไม่ทำทุเรียนสติกให้ฝรั่งก็เดินกินแล้วกัดกรอบแบบนี้บ้างล่ะค
2: ื
3: ออย่างเงี้ยว่าผมจะตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะตัดปัญหาเป็นว่าชีสนั่นเป็นอาหารจะเรียกว่าอาหารประจำชาติเขาเลยก็ได
2: ้
3: เขาไม่มีอะไรกินเขาก็หั่นมาเป็นแผ่นๆแล้วขนมปังโปะสองข้างเขาก็เรียกว่าชีสแซนด์วิชได้แล้วอะไรที่มาประกบกันเราเรียกว่าแซนด์วิชอะไรที่อยู่ตรงกลางก็จะเรียกชื่อไปว่าเป็นชีสก็ได้เป็นเอ็กก็ได้เป็นเวสติเบิลก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรก็ไปนี่เขาก็ใส่ชีสเพราะชีสเป็นอาหารเพราะนั้นผมไม่มีเวลาตอบแล้วก็คิดผมก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ตอบให้ง่ายให้เข้าใจเพราะนั้นต้องแยกออกมาก่อนว่าชีสก็คืออาหารส่วนทุเรียนเป็นผลไม
2: ้
3: ของสองอย่างเนี่ยถ้าจะให้ตัดสินแล้วพิพากษาแล้วทุเรียนเป็นของไม่จำเป็น
2: ค
3: ือเป็นผลไม้เป็นส่วนเกินกินก็ได้ไม่กินก็ได้
2: ใช่
3: แต่คำว่าเนยแข็งและกินกับขนมปังเนี่ยเป็นอาหารที่คุณต้องกินไงถ้าคุณไม่กินเนื้อสัตว์เลยคุณไม่มีอะไรเลยคุณต้องประทังชีวิตขนมปังก็คือข้าวเพราะเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตชีสมีโปรตีนอยู่ในนั้นคุณก็ได้เกือบครบแล้วถ้าเกิดคุณใส่ผักเข้าไปหน่อยนึงแต่ว่าคุณเอาทุเรียนเข้าไปใส่อยู่ในแซนด์วิชไม่ได้ทุเรียนคือผลไม้และทีนี้คำว่าผลไม้ปั๊บเมื่อกี้ก็เลยย้อนไปว่าประเทศไทยเรามีผลไม้ที่มันหลากหลายมากมายสุดเกินในโลกที่มีไข่เทียบพี่เก่งลองดูผลไม้ในอเมริกาในยุโรปในทวีปออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์เขามีผลไม้อะไรบ้างในโลก
2: เราก็จะมีแอปเปิ้ลกีวีตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายใช่ไหม
3: ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแค่นั้นเองใช่ไหม
2: ใช่
3: จะมีอะไรองุ่นพวกนี้ใช่ไหมเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: เท่านั้นเองแล้วที่พี่เก่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรที่มันหวานแล้วมันครีมมี่แบบทุเรียนไหมล่ะ
2: โอ้ไม่มีอะค่ะของเรานี่ king of fruit king of fruit
3: มันไม่ใช่ king of fruit หรอกมันไม่มีเลยเพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาคุ้นมาตั้งแต่เขาเกิดมาตั้งแต่กี่ร้อยปีมาแล้วเนี่ยเขาไม่กินผลไม้ที่มีรสหวานเลยคุณย้อนกลับไปดูสิว่าผลไม้ที่คนเปิดชื่อเมื่อกี้มันมีอะไรที่มันหวานเจือน้ำตาลเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะแป้งเยอะไอ้กรรมฐานเยอะเท่ากับทุเรียนของเราล่ะลิ้นจี่อย่างนี้ลำไยอย่างนี้คนจีนทางเอเชียเราชอบแต่ทางยุโรปทางอเมริกาเขาไม่ชอบกินผลไม้หวานเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะผลไม้หวานไปขายใครในโลกที่เขาไม่กินหวานเนี่ยมันยากขนาด เราส้มโอไปขายเขายังไม่กินเลยเพราะกินเขากินเกรปฟรุตเกรปฟรุตที่อยู่ในตระกูลของส้มโอตระกูลส้มเขียวหวานตระกูลส้มส้มที่มันหวานหวานแต่ว่าเกรปฟรุตของเขามันเปรี้ยวมากแล้วก็ใส่ไปในฟรุตสลัดตอนเช้าเพื่อกินให้สดชื่นแล้วเขาจะไม่กินผลไม้อะไรที่มันหวานเลยอ่ะพี่เก่งดูในผลไม้ที่พี่เก่งเอ่ยชื่อแอปเปิลก็น้อยมากมันจะมีหวานอมเปรี้ยวทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมต้องสีเขียวก็เปรี้ยวไปเลยก็ต้องมาตั้งทำแยมหรือเอาไปให้ม้ากิน
2: อ
3: ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันยากตรงนี้มันยากตรงที่ว่าผลไม้เนี่ยม
2: ัน
3: ไม่ใช่อาหารซึ่งจริงๆบางคนก็กินผลไม้เป็นอาหารได้แต่ในความเป็นจริงผลไม้ไม่ใช่อาหารอาหารก็จะเป็นที่เราบอกนั่นแหละมาจากอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์เท่านั้นเลยถึงจะเรียกเป็นอาหาร
2: แต่ต่างประเทศก็อาจจะให้งบประมาณทุ่มโฆษณาเช่นตอนที่เขารณรงค์ให้กินโอแอปเปิลดีอย่างนั้นป้องกันโรคหัวใจป้องกันคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีงบประชาสัมพันธ์คนไทยก็กินแอปเปิลกันทุกบ้านเหมือนกันนะคะในช่วงนึงที่เขาโฆษณากัน
3: คือผลไม้เกือบจะทุกชนิดแม้กระทั่งพริกขี้หนูพริกอะไรพวกนี้มันก็มีวิตามินซีทั้งนั้นเลยแหละแต่ว่าการโฆษณาที่ว่าแอปเปิลเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆมันไม่ได้กินจากโฆษณาหรอกแต่คนมันสามารถกินได้ทั้งโลกทั้งโลกใบนี้คนสามารถกินได
2: ้
3: สตรอเบอรี่ก็สามารถกินได้ทั้งโลกใบนี้แต่ว่าผลไม้ที่มันปลูกไปได้ทั้งโลกใบนี้แล้วจะให้คนนิยมกินทั้งโลกใบนี้มันค่อนข้างจะยากนะอย่างทุเรียนเนี่ยมันปลูกกันอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเท่านั้นเองน
2: ะ
3: พี่เก่งสามารถไปซื้อสตรอเบอรี่ที่เกาหลีกินได
2: ้
3: ข้ามมาอีกประเทศหนึ่งญี่ปุ่นพี่เอกก็ซื้อไอ้พี่เก่งก็ซื้อสตรอเบอรี่กินได้พี่เก่งข้ามไปถึงออสเตรเลียก็ซื้อสตรอเบอรี่กินได้มาถึงเมืองไทยก็ซื้อสตรอเบอรี่เมืองไทยมีกินได้งั้นทุกคนจะคุ้นกับรสแต่ถ้าหากว่าข้ามไปออสเตรเลียไปซื้อทุเรียนกินจะลูกมีไหมล่ะข้ามไปเกาหลีซื้อทุเรียนกินจะลูกมีไหมล่ะไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็เลยไม่เกิดความคุ้นเคยชินแล้วเราจะไปทำตลาดยังไงทำตลาดแล้วก็ต้องทำตลาดให้กับคนเอเชียที่อพยพไปด้วยจำนวนมากเท่าไหร่เราพยายามจะส่งไปขายคนเอเชียที่ไม่ให้มันเป็นไส้ซึมไส้เน่าอย่างที่ผมพูดไปในรายการที่ตอบคำถามเลยว่าผมไปซื้อในสมัยนั้นคือ30ปีที่แล้วเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ย 2,500 บาทที่ลอสแอนเจลิสแล้วกินก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผ่าออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำอยู่ในทั้งลูกหมดแล้วก็ไส้ที่ดำแบบขึ้นลาเนื่องจากว่าเขาฟรอสเซ่นแล้วก็ลงเรือไปน่าลงเรือไปแล้วยัง 2,500 ถ้าไปเครื่องบินมันไม่ลูกละ 25,000 เลยครับเพราะงั้นเราอยู่ที่เรื่องของว่าแอปเปิลสตรอเบอรี่ส่งมาเมืองไทยเนี่ยมันไม่เน่ามันไม่เปื่อยเลยไงแต่ความละเอียดอ่อนและชีวิตของทุเรียนที่มันสุกเนี่ยถ้าคุณตัดอ่อนไปคุณก็ขายไม่ได้คุณก็ไปโกงก็เพราะเขาซื้อไปก็ดิบกินไม่ได้ถ้าคุณตัดแก่ไปปั๊บมันก็เป็นเละอีกแล้วก็เป็นไส้ซึมอย่างที่ผมบอกคุณนะมันก็กินไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วมันยากมันแหมชีสเนี่ยมันเสียแล้วแหละมันเป็นนมที่มันถูกหมักไปแล้วแต่ว่ามันขนเนื่องจากการที่มันเสียถาวรแล้วเนี่ยแล้วก็นำมาเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นบลูชีสมันก็มีจุลินทรีย์ที่ตัวดีแล้วไปรักษาลำไส้รักษากระเพาะเราจะไปเอาทุเรียนไปโฆษณามันรักษาลำไส้รักษากระเพาะได้ไหมล่ะเนี่ยเพราะความแตกต่างและความยุ่งยากลำบากของการที่คุณพูดว่า king of fruit เนี่ยเราพูดกับพวกเราไงแต่ฝรั่งเขาอาจจะไม่บอกว่ามันไม่ใช่ king ได้เพราะเขาวิ่งดีแต่เราจะเป็นไหมถ้าเราค่อยๆให้คนเอเชียที่เขาอยู่ในต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาบริโภคมากขึ้นด้วยการส่งทุเรียนที่ดีไปถ้าคุณจะมีวิธีการไงไม่ส่งเป็นลูกเป็นแกะไปไหมหรือว่าทำยังไงให้มันผมไม่รู้นะใน
2: ตอนนี้พี่เก่งไปงาน Future Food มาไปงานในตัวเทคไทยเฟกอะค่ะก็มีพัฒนาเป็นฟรีดายทุเรียนเป็นเหนียวเตียนแช่เย็นแช่แข็งหรือแม้กระทั่งเนื้อทุเรียนที่แบบแช่แข็งแล้วก็พอไปใส่ ้มโดนความร้อนอ่ะก็กลายเป็นกะทิทุเรียนเลยโดยตรงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ
3: ่มันไม่อร่อยไง
2: ใช่มันไม่เนียนนุ่มละมุนลิ้น
3: มันไม่ใช่ทุเรียนสดเนี่ยเพราะว่า
2: ใช
3: ่ถ้าหากว่าคุณแกะแล้วคุณฟรอสเซ่นแล้วคุณส่งออกไปมันก็แพงอยู่ดี
2: ค่ะ
3: เพราะว่าทุเรียนของเราถ้าคุณจะแกะแล้วฟรอสเซ่นได้มันต้องเป็นทุเรียนที่เกรดดีทุเรียนที่เกรดดีเนี่ยเขาชั่งทั้งน้ำหนักมันไปบวกทั้งเปลือกทั้งเม็ดแต่ถ้าหากว่าคุณจะฟรอสเซ่นคุณก็ต้องแกะออกจากเปลือกน้ำหนักของเปลือกหายไปคุณต้องผ่าเอาเม็ดออกแล้วก็ฟรอสเซ่นออกไปเพื่อไปถึงแล้วก็ฟรอสเซ่นไปพอไปถึงอเมริกาหรือไปถึงออสเตรเลียคุณก็ต้องไปฟรีสต่อเพราะนั้นค่าไฟค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็ต้องแพงขึ้นหมดอยู่แล้วพี่เก่งแล้วก็ไอ้ดีไฮเดรตไอ้ทุเรียนดีไฮเดรตอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่อร่อยเลยมันจะแข็งพวกแล้วก็อม
2: ไปเจอพวกคนจีนเขาซื้อกลับไปฝากกันเยอะเหมือนกัน
3: เขาชอบมากเขาชอบมากคล้ายๆชีสติ๊กเนี่ยคนจีนเขาชอบมากมันแห้งแล้วก็อมไปพออมไปสักพักมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนกันเนื้อสดเลย
2: ละลาย
3: แต่ว่าผมไม่ชอบผมชอบกินทุเรียนที่เป็นทุเรียนจริงๆผมไม่ชอบไปกินแข็งๆแล้วอมไปสักพักหนึ่งมีคนเอามาให้ผมทดลองเยอะผมก็ไม่เอาแล้วผมก็กินไปชิ้นเดียวทดลองไปชิ้นเดียวก็ไม่ตาย
2: เมื่อวานเพิ่งหมอนทองลูกหนึ่งไปเลยนะฮะหมอนทองเล้งเหล่าเ
3: นี่ยใครอ่ะพี่เก่งเหรอ
2: พี่เก่งทานหมอนทองเล้งเหล่าไปเมื่อวานวันที่15ที่ซื้อกลับมา
3: พี่เก่งแหละฉากสุดพอดีแล้วก็บอกที่15สุด
2: ใช่ใช
3: ่ครับก็อย่างเงี้ยฮะเราคิดว่าหนึ่งตอบคำถามมันไปว่าแน่นอนว่าเรายังยากอยู่ที่จะทำให้เขาคุ้นกับทุเรียนเพราะว่าหนึ่งฟันธงไปเลยว่าทุเรียนเป็นของสิ้นเปลืองไหมสำหรับเขานะครับสองมันเป็นอาหารไหมมันไม่ใช่อาหารแน่นอนเพราะนั้นมันฟุ่มเฟือยเมื่อฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยคนจะนึกถึงว่าให้กินชีสเป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังหรือเอามาวางบนอาหารหรืออะไรเนี่ยมันยังดีกว่าเอาทุเรียนมาวางบนสปาเกตตี้นะครับ
2: ไม่แน่ในนวัตกรรมของเราพี่หนิงเราอาจจะได้เจอไทเฟกแปลรูปทุเรียนให้เป็นเมนูหนึ่งในอาหารคาวก็ได้นะคะ
3: โอ้มันมีอยู่แล้วมีนักสมั่นทุเรียนอะไรมันก็ไม่สามารถ
2: ใช่ใช่ใช่ที่พี่หนิงบอก
3: มันมีเยอะแยะแล้วที่ผมเล่าคือนักสมั่นทุเรียนก็มีทุเรียนเชื่อมก็มีทุเรียนแกงบวชก็มีแล้วก็ส้มตำทุเรียนก็มีป๊อกนี่ก็มีมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าคุณนำผลไม้มาทำเป็นอาหารเนี่ยมันยากเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยมันถูกสอนตั้งแต่เล็กแต่นี่มันเป็นผลไม้มีอะไร
2: ค่ะแล้วความจำแล้วจำมาเป็นผลไม้
3: เราจะถูกจำแล้วมัสมั่นมันต้องเป็นมันฝรั่งสิถ้ามันไม่ใช่มันฝรั่งเป็นมันไทยหรือเป็นเผือกเป็นอะไรอย่างนี้ก็ยังได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุเรียนน่ะอะไรอย่างเงี้ยความจำของคนเราของเด็กเราที่จำตั้งแต่เล็กมันถูกปฏิเสธแล้วมันอี้มาตั้งแต่เล็กแล้วไงเพราะนั้นมันไม่ควรที่จะมาพัฒนาโดยที่เอาอาหารแล้วมาทำเพราะผมเห็นด้วยแบบเพราะทุเรียนมันแก่แล้วมันหล่นหรือว่ามันลูกมันใหญ่มันขายลำบากแล้วก็เอามาบวชอย่างนี้ได้ทำเอามาทำเป็นขนมได้ต่อ
2: ใน
3: กะทิหรือว่าคุณเอามาทอดอย่างนี้ได
2: ้
3: คือไม่ใช่เอาเข้าไปอยู่ในเมนูของอาหารเลยเนี่ยใช่ผมว่ามันยากมากมากเพราะว่าบ้านเรามันมีอะไรที่กินเป็นอาหารอีกมากมายใช่ที่คุณจะไอ้ทุเรียนดิบเนี่ยมาทำมัสมั่นเราไม่ได้ยากจนหรือว่าไม่มีอาหารจะกินขนาดนั้นและเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเอาอะไรมาทำมันแผลงให้มันให้มันผิดวิถีชีวิตของอาหารไทยไปผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะคิดเมนูใหม่ๆมาเพื่ออุดหนุนทุเรียนก็ลองทำดูแต่ว่าถ้าคนเรามันมีทางเลือกผมก็อยากกินมันเทศหรือมันฝรั่งในแกงมัสมั่นหรือในแกงกะหรี่มากกว่าครับเพราะเราไม่ใช่ว่าโลกนี้มันไม่มีมันฝรั่งแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราค่อยเอาทุเรียนดิบมาแกงอย่างเงี้ยแต่ว่าทุเรียนดิบมันต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะเอามาทำใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ไม่ใช่อยู่แล้วทุเรียนมันราคาดีมันมีปัญหามันไปขายตอนสุกราคามันมากแล้วเรามาเก็บติดเพื่อมาทำนี้ก็ไม่มีใครทำอีกอ่ะ
2: ใช่ใช่ จริงจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไปช่วยคุณยายขายทุเรียนที่ปากคลองตลาดทุเรียนดีๆเนี่ยเขาก็จะขายลูกค้าไปแต่ทีเนี้ยพอเกินแล้วไม่มีลูกค้าเอาก็จะมาทำเป็นทุเรียนกวนใช่ไหมฮะก็เป็นการถนอมอาหารที่เหลือ
3: ใช่อย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ายังถือว่าเป็นขนมอยู่ไง
2: ใช่
3: ไหมแล้วก็อร่อยซะด้วยแล้วก็ขายแพงกว่าทุเรียนสดซะด้วย
2: ใช่ใช่กิโลละ300แล้วพี่ติ๋งตอนนี
3: ้ใช่แล้วพี่ใช่ทุเรียนมันเหลือกินแล้วเนี่ยไม่มีใครจะกินแล้วมันจะเน่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาขายกิโลละ300ได้ยังไงอ่ะเนี่ย
2: ครีมมี่อร่อยด้วย
3: หายไปน้ำมันหายไปแล้วมันต้องใช้ไฟใช้ฟืนใช้อะไรเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ยอมเขา
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ยอมครับเนื่องจากว่ามันก็ได้ช่วยกันแล้วเป็นการถนอมอาหารแล้วก็เก็บไว้อย่างทุเรียนที่ frozen อย่างเงี้ยที่แช่แข็งเนี่ยผู้ภาษาไทยที่แช่แข็งอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนกันว่าถ้าเผื่อคุณไม่เอาไปกวนคุณก็มาผ่าเอาเม็ดออกแล้วคุณก็ใช้กระดาษแรปหรือกระดาษฟอยล์เนี่ยห่อแล้วก็เข้าฟรีซไว้คุณขายได้2ปีนะ
2: เก่งเจอน้องที่ก็ไปทำคาเฟ่ทุเรียนก็ทำเป็นไอศกรีมนะพี่หนิงใช่ไหมทำเป็นคุกกี้ทำเป็นไอศกรีมทำเป็นทองม้วนทำเป็นขนมเปี๊ยะทำเป็นแปลรูปอะไรต่างๆที่จะเป็นของหวานที่ขายได้ทุกวันมากขึ้นไอติมเจลาโต้ทุเรียนเนี่ย
3: คือพวกนี้เราขายได้หมดอ่ะขายได้แม้กระทั่งคนที่อยู่ในเอเชียในคนไทยเดี๋ยวนี้ผมก็คิดแก้ไขปัญหาให้กับท่านสุภาพบุรุษท่านนั้นที่ถามผมไงว่าทำอย่างไร
2: แล้วจะให้คนฝรั่งตะวันตกกินทุเรียนอย่างไร
3: ให้
2: เหมือนเรากินชีสใช่ไหม
3: อย่างที่พี่เก่งพูดเนี่ยเราแปรรูปอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยผมก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม ันก็ยังติดใจผมอยู่ไงว่ามันไม่สามารถจะไปมันจะไปแก้ไขคำถามหรือไปทำคำถามให้กระจ่างได้แต่ว่ามันก็เลยคิดอยู่เนี่ยแต่ว่านอนหลับนะถ้าไม่นอนไม่หลับนะไม่ได้เครียดอะไรก็พยายามก็อยากจะคิดแต่ว่ามันคิดตกตรงที่ว่าอาหารของเราหลากหลายแม้กระทั่งกล้วยน้ำว้าฝรั่งยังไม่แตะเลยมันไม่ได้มีกลิ่นแบบทุเรียนเลย
2: ใช่แต่พอเป็นกล้วยสติ๊กทำเป็นแบบกล้วยกรอบเนี่ยคนก็กินเยอะขึ้นนะคะพี่หนิงค่ะ
3: ไม่เอาเดี๋ยวก่อนดิพี่เก่งลองถือกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าแล้วเดินไปหาฝรั่งดิ
2: ฝรั่งกินกล้วยหอมไม่กินกล้วยน้ำว้าน
3: ี่ไงนี่ไงเอาง่ายๆดีกว่าไม่ต้องไปชีสไม่ต้องไปถึงทุเรียนหรอกเอากล้วยเล็บมือนางเนี่ยเอากล้วยไข่เนี่ยเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยคุณไปให้ฝรั่งกินขายให้ฝรั่งได้บ้างไหมทำไมเมืองไทยเดี๋ยวเราช่วยซื้อกล้วยน้ำว้ากินมันแพงจังเลยอ่ะพี่เก่ง
2: ค่ะ
3: เดินไปนะถือ20บาทไปไม่พอจ่ายนะอายไม่ค้ากลับมาเลยนะ เดินไปถามผู้หญิงอะไร50ค่ะโอ้โหอายเหลือถือไป20บาทเรื่องนี้มันไม่กล้วยแล้วนะพี่เก่งครับท่านผู้ฟังครับ
2: ใช่
3: เพราะงั้นเราจะไปคิดถึงไอ้ทุเรียนลูกละ300 500บาทเลยเนี่ยเรามาคิดกล้วยละหุยละ20บาท30บาทให้ฝรั่งกินกล้วยหอมยื่นไปในฝรั่งรู้จักฝรั่งกินเพราะเห็นจากการเล่นเทนนิสเห็นจากนักกีฬากินงั้นจะทำยังไงรัฐบาลไปเอากล้วยน้ำว้าไปให้นักเล่นเทนนิสนักเล่นกอล์ฟเขากินกล้วยน้ำว้า
2: แทนใช่ใช่
3: กล้วยหอมแต่พี่เก่งรู้ไหมครับท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ากล้วยน้ำว้ากลับไปขายดีที่ญี่ปุ่นครับ
2: เอ้าไม่ใช่กล้วยหอมเหรอครับพี่หนิงกล้วยน้ำว้าขายดีด้วยเหรอ
3: กล้วยน้ำว้าครับแล้วเขาไปทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้าไส้เป็นกล้วยน้ำว้าส่งกลับมาขายเมืองไทยครับญี่ปุ่นเนี่ยครับไม่ใช่กล้วยหอมครับกล้วยหอมมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เขาไม่ชอบ
2: ค่ะค่ะ
3: กล้วยน้ำว้าจะไม่มีกลิ่นและคุณค่าคุณประโยชน์ทางอาหารมากกว่ากล้วยหอมเยอะที่ฝรั่งไม่รู้จักฝรั่งกับคนแอฟริกันเนี่ยไม่รู้จักคนแอฟริกันนี่กินกล้วยก้ายรู้จักไหมกล้วยก้าย
2: กล้วยก้าย
3: อยู่เมืองจันทน์นี่เยอะเลยฮะก็ปลูกกันเยอะเลยฮะตอนนี้ผมอยู่เมืองจันทน์ครับพี่เจ๋งครับ ไว้มีโอกาสผมจะไปถ่ายไปถ่ายทั้งเครือ ลูกหนึ่งนะครับมันยาวเท่ากับข้อศอกผมเนี่ยครับตั้งแต่ปลายนิ้วชี้มาเนี่ยถึงข้อศอกผมเนี่ยหนึ่งลูกเขาเรียกกล้วยก้ายหรือว่ากล้วยงาช้างครับพี่เก่ง
2: อ๋อเหมือนงาช้างเลย
3: ใช่กล้วยงาช้างเนี่ยไม่ต้องไปบอกฝรั่งเลยคนแอฟริกันเนี่ยมาทำงานค้าขายพลอยอยู่ที่เมืองจันเนี่ยซื้อจะเป็นเครือครับลูกหนึ่งเนี่ยผลหนึ่งเนี่ย25บาทครับ
2: โอ้คนละ25บาทก็อิ่มได้ทั้งมื้อเลย
3: เนี่ยทำไม
2: กระดาษงาช้าง
3: ทำไมไม่มีใครมาถามผมบ้างนะว่ากล้วยงาช้างเนี่ยทำไมไม่มีใครมาส่งเสริมให้ขายหรือให้คนกินบ้างนะลูกเดียวได้25บาทเปรียบเทียบกับกล้วยน้ำวาละหวีละ25หรือหวีละ50เนี่ยซื้อนี่2ลูกเนี่ยซื้อกล้วยน้ำวาได้ตั้งหวีนึงอ่ะ
2: นี่คุณผู้ฟังไลน์มาค่ะพี่หนิงค่ะเขาบอกว่าอยู่นครศรีธรรมราชมีกาแฟผสมผงทุเรียนค่ะกลายเป็นกาแฟรสทุเรียนกับเยลลี่รสทุเรียนนะแหมที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทำออกมาค่ะก็เลยเผื่อคุณผู้ฟังสนใจแวะไปนครศรีธรรมราชนะคะ
3: แวะไปช่วยอุดหนุนหน่อยครับ
2: ใช่ใช่
3: ยังไงทุเรียนแล้วก็ไม่มีวันตกแล้วขอเสียมได้ก็เอาทุเรียนผมไปใส่กาแฟผมก็ไปแทนนมข้นแล้วก็แทนน้ำตาลได้เลยนะจะได้ไม่ต้อง
2: ได้ทั้งหวานได้ทั้งเข้มข้นใช่ไหมพี่หนิงเน
3: า
2: ะ
3: ได้ทั้งมันเนี่ยเพราะมันจากทุเรียน
2: ใช
3: ่ถ้าทำเป็นผงมันก็จะเหมือนกับครีมผงไงคร
2: ี
3: ม
2: ผง
3: ท
2: ุ
3: เร
2: ีย
3: นมันจะเป็น
2: จนเจ็บจน
3: ใช่มันไม่ได้มาจากไขมันไม่ดีไงใช่ไหมแล้วก็มีความหวานก็ไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเพิ่มขอบคุณนครศรีธรรมราชมากๆรู้จักกล้วยกล้ายไหมครับนครศรีธรรมราชคุณฝรั่งที่มาจากแอฟริกาเนี่ยครับตัวดำๆเนี่ยครับซื้อเป็นเครือแล้วก็แบกใส่ไหล่เนี่ยเพื่อนก็ขี่เขาก็ซ้อนท้ายทีหนึ่งสองเครือก็มีครับก็มาชาร์จพันเมนอยู่ที่จันทบุรีกันเยอะมาค้าขายพลอยเขาเรียกพลอยอัพไงครับจ
2: าก
3: พลอยอัพไหมพี่เก่งรู้จักไหมพลอยอัพ
2: พลอยฮับ
3: อัพพลอยอัพ
2: ไม่คุ้นเลยค่ะพี่นิก
3: ชาวบ้านที่จันทบุรีพลอยอัพก็คือพลอยแอฟริกาไงครับ
2: พลอยอัพอ๋อ
3: พลอยอัพก็อัพก็คือแอฟริกาครับ
2: อ๋อแอฟริกา
3: ใช่ฮะคนแอฟริกันก็เอาพลอยมาขายก็เรียกพลอยอัพแล้วพวกนี้กินกล้วยก้ายเนี่ยหรือกล้วยงาช้างเนี่ยเป็นแบบอาหารเลยครับ
2: เป็นหลักเลย
3: เพราะเขาเป็นแป้งแล้วก็ให้พลังงานเขา
2: ค่ะ
3: เนี่ยอย่างเนี้ยผมค
2: ิ
3: ดว่าเกษตรกรน้อยคนที่จะรู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้หรอกปล่อยให้ประชาชนทำจนเมื่อไหร่วันนึงมันดังขึ้นมาก็จะเข้ามายุ่งไงครับ
2: ต้องรอมันดังกัน
3: ค่ะเมื่อไหร่ที่ให้เขาดังเนี่ยและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วมันเกิดขาดตลาดแล้วคนแอฟริกันเนี่ยมาล้องเดินขบวนกันที่เมืองจ
2: ัด
3: เมื่อนั้นน่ะเขาจะเข้ามายุ่งแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ดีอะไรเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนเขาจะเข้ามายุ่งครับตราบใดที่เราทำอะไรดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาจะเข้ามายุ่งครับแต่ว่าเราเนี่ยทีมงานของเราใน 96.5 กับแฟนคลับของเรา 96.5 เนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งก่อนที่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งครับ
2: เราจะไปอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุน
3: ตรงไหนเขาขาดทุนเขาขายไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเล้งเหลาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทุเรียนเขาถูกมากเขาก็บ่นกันเนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งครับแต่ถ้าเผื่อวันนี้เขาแพงแล้วเนี่ยลูกละ500-600เราก็เลิกยุ่งกับเขาแล้วไงครับ
2: เดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่ยุ่งก่อน
3: เราก็จะไปยุ่งกับปลาละอูที่เขาขายไม่ได้แล้วแล้วเขาแรงมากปีที่แล้วก็ไม่มีใครเอาน้ำไปให้เขา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ถ้าหากว่าเขามีน้ำและทุเรียนเขาเกิดดีขึ้นมาแบบครั้งหนึ่งเมื่อก่อนโควิดเนี่ยผมไปซื้อเขากิโลละ200นะครับพี่เก่งขณะนี้ทุเรียนจันยังไม่ค่อยดังแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับหน้าที่เขาตัดทุเรียนจันก็ไม่มีใครมายุ่งเลยตอนนั้นกิโลละ35บาทก็ไม่มีใครก็มายุ่งเลยกับจันทบุรีแต่ทุเรียนจ
2: ัน
3: ท
2: บุ
3: ร
2: ี
3: เขา200เขากิโลละ200ลูกละ600ลูกละ1,000อย่างเงี้ยประมาณนี้ขณะที่จันเนี่ยกิโลละ35ลูกละ100กว่าบาทเองไม่มีใครมายุ่งกับเมืองจันเลยแล้วก็นั่นคือก่อนโควิดพอมาช่วงหลังโควิดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาแรงครับทุเรียนเขาก็ตายทุเรียนเขาก็ไม่มีแล้วทุเรียนเขาก็ไม่มีคนไปซื้
2: อ
3: เมื่อวันที่กลับพี่เก่งก็กลับกันมาก่อนทีมงานก็ดูแลแขก VIP ของเราผมก็ล่วงหน้ามาก่อนผมก็แวะไปที่ป่าละอูก็ไปถามก็ดูณเมื่อวันเสาร์ที่เรากลับมาที่13 14นะครับ
2: เป็นยังไงคะ
3: ที่ผ่านมาเนี่ย เขายังไม่ออกเลยเขายังไม่มีทุเรียนขายให้ผมกินเลย
2: มันแล้งเหรอ
3: ฮะแล้วเขาบอกมันแล้งแล้วก็มันไม่ดีเลยเขาพูดอย่างนี
2: ้
3: เขาบอกอ้าวแล้วปีหน้าเราจะมากินอะไรอย่างบอกอย่างน้อยๆถ้ามาเรามีสับปะรดให้กินบอกไม่ใช่ เราจะมากินทุเรียนแล้วเราจะมายุ่งกับทุเรียนของพวกคุณเพราะทุเรียนของพวกคุณมันราคาไม่ดีหนึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปช่วยราคาคุณให้มันดีนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินราคาคุณแพงเกินไปแต่ว่าเราอยากจะมาช่วยคุณว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาเห็นอย่างที่เรามาช่วยเขาจะได้มาช่วยเรื่องน้ำคุณไง
2: ใช่ใช่
3: เพราะเมื่อ2ปีแล้วยืนตายกันเป็นตับเขาร้องไห้กันเป็นสุดสวนเลย200ไร่บ้าง200ต้น400ต้นครับแล้วก็ตายพร้อมลูกก็เรียกว่าตายทั้งกรมอ่ะครับพี่เจ๋ง
2: ค่ะ
3: เพราะทุเรียนที่ป่าละอูดุมากนะครับตอนนี้แล้วก็ตายทั้งสองกรม
2: เห็นถ้าไปเดือนหน้ายังจะหาทานได้ไหมคะป่าละอู
3: ได้ครับได้ครับก็บอกผมว่าสิ้นเดือนเนี่ยต้องสิ้นเดือนนี้หรือกรกฎาล่ะครับ
2: สิ้นเดือนนี้หรือกรกฎาคมนะคุณผู้ฟังแวะไปอุดหนุนทุเรียนป่าละอูได้
3: หน่อยครับน่าเรือนคุณพึ่งอ่ะ
2: อ
3: ยู่ใกล้ๆไ
2: ว้ไปที่เรือนคุณพึ่งก็จะได้ทานทุเรียนป่าละอูนะคะ
3: วัดห้วยมงคลผมก็เลยไปจองว่าไงว่าปีหน้าขอให้มันไม่ดีแบบนี้เถอะแล้วเราจะช่วยอุดหนุนคุณเพราะถ้าคุณดีแล้วถ้าคุณดีแล้วก็ปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาล
2: มาอุดหนุนต่อ
3: คร
2: ับ
3: แต่เราจะไปอุดหนุนทำให้ราคาคุณดีนี่แหละแล้วก็อาหารเสริมกับทุเรียนมีอะไรบ้างเขาก็มีสับปะรดมีอินทผลัม
2: ค่ะ
3: มีสับปะรดมีอินทผลัมแล้วก็จะหาอย่างอื่นมาช่วยนะครับเป็นขนมนมเนยอะไรต่ออะไรก็ไปคุยกันว่าเผื่อท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆก่อนนะครับแต่ว่าจะให้เราไปสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าคงไม่ได้ให้เราทำงานอื่นบ้าง
2: ต้องไปฟิตแอนด์เฟิร์มก่อนนะคะทุเรียนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังเบิร์นแคลอรี่กันอยู
3: ่ครับได้เราทำงานบ้างแล้วจะคุยแบบเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วคุยเรื่องอะไรไปแล้วค้างกันอยู่จนใกล้จะเลยเวลาของพี่เก่งวันนี้ก็ใกล้จะเลยเวลาอีกแล้วก็ขอลาจีสวัสดิ์เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและขอบคุณนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
2: ใน
3: ง
2: าน
3: ต่างๆในการที่เรา
2: ขอบคุณค่ะพี่หนิงคุยแบบนี้รู้ตัววันไหนค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รอไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนะคะปีหน้าฟิตร่างกายไว้เลยค่ะตรงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965กันค่ะ
0: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: Mpod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาม
2: ีคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมคุณเก่งกับพี่หนิงชวนไปกินนิรุตชวนไปกินทุเรียนกันปีละครั้งแล้วเมื่อเดือนที่แล้วพฤษภาคมคุณป๊อปอริยากับพี่เก่งก็ไปกินทุเรียนกันที่เกาะช้างปัญชนีแล้วก็มันดีอะไรนักหนาเนี่ยทำไมถึงจัดการทุกปีแล้วจริงๆพี่หนามแห่งธรรมธุรกิจนะคะพี่หนาวคุณพี่เชษคุณหนาวก็จัดทริปไปกินทุเรียนเหมือนกันก็เป็นผลไม้ที่มันมีประโยชน์นะคะอย่างเว็บไซต์ของ Med Park Hospital เนี่ยเขาก็บอกว่าในเนื้อทุเรียนดิบเนี่ยบำรุงฟันมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกและฟันมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยนะคะโพแทสเซียมในทุเรียนช่วยลดคอเลสเตอรอลกับความเสี่ยงโรคหัวใจมันมีวิตามิน B รวมของทุเรียนนะไทอะมีนไรโบฟลาวินไนอาซิน B6 โฟเรตช่วยบำรุงสมองป้องกันอาการหลงลืมหรือโรคอัลไซเมอร์บำรุงสายตาค่ะมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมกระจกตาได้แล้วก็โพลีฟีนอลที่มีอยู่ในทุเรียนนะคะแคโรทีนอยด์ฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวริ้วรอยแห่งวัยได้แล้วก็ทุเรียนมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์จากทุเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่ากับผักนะคะเพราะว่าถ้าเทียบว่าทานผักก็จะดีกว่าทานทุเรียนในแง่ของไฟเบอร์แต่มันก็จะมีแร่ธาตุมากมายก็เลยมีประโยชน์ต่อกันค่ะเขาก็บอกว่าทานแต่ให้ทานพอประมาณเพราะว่าเขามีน้ำตาลสูงเหมือนกันนะต่อให้ป้องกันโรคนู่นนี่นั่นป้องกันความเสี่ยงหัวใจอัลไซเมอร์หรือบำรุงคันบำรุงฟันอะไรพวกนี้บำรุงสายตาแต่ถ้าคุณทานมากมันก็จะมีผลต่อน้ำตาลสูงห้ามทานกับแอลกอฮอล์ห้ามทานกับกาแฟห้ามทานกับมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนลำไยห้ามทานกับน้ำอัดลมห้ามทานกับอาหารรสเผ็ดเพราะว่าจะยิ่งทำให้ร่างกายร้อนร้อนร้อนค่ะนี่แหละก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังใครเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจตีบก็ควรหลีกเลี่ยงทุเรียนนะคะเขาบอกว่ากินทุเรียนยังไงไม่ให้อ้วนก็ให้ดื่มน้ำเปล่าตามหลังถ้าคุณทานทุเรียนเยอะเกินไปอย่าทานทุเรียนมื้อดึกดิฉันทานมื้อเย็นแล้วก็ไปเดินค่ะคุณค่ะแล้วก็ให้ทานคู่กับมังคุดมาเป็นผลไม้ลิ้นเย็นค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายทุกวันตอนนี้มีตัวเลขว่าใครมีพลัง

อมาเนียบอกว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมกาสลองช่วยผ่อนคลายและหลับสบายค่ะเพราะนั้นนวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงขับรถไกลจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายได้นะคะถ้านวดก่อนนอนก็ยิ่งดีสุกายายานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้ขาย999บาทรับไปเลย8ขวดขนาด12กรัมแล้วก็อีก6ขวดขนาด3กรัมค่ะโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะมาอีกเรื่องราวหนึ่งเราจะมีกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้ดิฉันบอกได้เลยว่าคุณผู้ฟังให้ความสนใจสมัครมาในลิงก์ของ SME D-Bank อยู่นะคะตอนนี้เราประกาศรายชื่อแล้วคุณผู้ฟังไปตรวจรายชื่อได้ที่ Facebook Thinking Radio นะคะ Facebook Thinking Radio เราประกาศรายชื่อตอนนี้เนี่ยไม่ได้เรียงพยัญชนะแต่เรียงที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้าหลัง186ท่านห้องออดิโทเรียมของเรานะคะรับได้190ที่นั่งแต่ตอนนี้มีรายชื่อ186ที่ได้สิทธิ์เข้ามาร่วมอบรมแล้วก็ฟังคุณแชมป์นะฮะเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ที่โพสต์ของ Facebook Thinking Radio ค่ะ Facebook Thinking Radio คุณผู้ฟังเสิร์ชได้เลยนะคะงานเริ่มวันเสาร์8โมงตรงที่ตึกปฏิบัติการวิทยุคุณผู้ฟังเอารถเข้ามาจอดหรือมารถไฟใต้ดินก็ลงที่เซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาหรือเดินเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ถ้านำรถมาจอดเรามีลานจอดรถให้กว้างขวางนะคะรายชื่อทั้งหมด186ท่านจะเริ่มงานกันตั้งแต่8โมงแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถทานของว่างกับทานอาหารเที่ยงกับทานของว่างยามบ่ายแล้วก็ซักถามกับวิทยากรดูกรณีพิเศษได้ฟังผลิตภัณฑ์การคัดเลือกร่วมวิเคราะห์และก็แนวปรับแพ็กเกจจิ้งบนเวทีเราจะอยู่กันจนถึงเขาเรียกว่าเลิกงานก็คือ4โมงเย็นกันเลยนะคะ8โมงถึง4โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางผู้ใหญ่ใจดีของ SME D-Bank เนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ตามเทรนด์โลกแล้วก็ช่วยให้ยอดขายโดนใจขายได้ค่ะวันนี้ก็ประกาศรายชื่อแล้วให้คุณผู้ฟังไปตรวจสอบกันนะคะอย่างตัวอย่างเช่นที่ดิฉันเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็มีคุณสมเกียรติคุณสมชายคุณชัดตะพัฒน์สอนคุณศศิรินคุณชัยวัฒน์คุณวิวัฒน์ชัยคุณละดาวันคุณอัครวัฒน์คุณสมพงษ์คุณปิงคุณนราพรคุณสมโพธคุณอังคณาคุณพิชยาคุณนวพรคุณสมชายคุณกิตติคุณอรวรรณคุณยุบดีคุณอรดาคุณอาคมคุณเอกบุรุษคุณประทีปคุณณัฐพลคุณลดาภาคุณกิตติภูมิคุณสิริพิมลคุณสากลคุณอานัทคุณภักดีคุณสมิทธ์คุณปุญญพัฒน์คุณธีรทัศน์คุณจิรวิทย์คุณพิชัยคุณดวงรัตน์คุณภัทรทิติชยาคุณชยานิตคุณธัญทรคุณวิชัยคุณรัชนีนะฮะรายชื่อนี่ดิฉันอ่านมาได้40ชื่อแล้วนะคะคุณอดิศรคุณชายคุณณัฐพรคุณสินาคุณวิศินาคุณสุทินคุณอัญญนาคุณธนาวุฒิคุณนิสานาถคุณสุจรีคุณยุวดีคุณขจรพงษ์คุณอติวิทย์คุณภัทรภูมิคุณจรูนคุณณัฐธิราคุณวรรณชาติคุณทิติพรคุณทิตินันคุณวิรัตคุณจิรนันคุณจรัสศรีคุณนราคุณกิจยาคุณรังสรรค์คุณปุณณดาคุณเกรียงศักดิ์คุณอรวรรณคุณดานิตาคุณปานสารคุณเตชิตาคุณมลยาคุณสากลคุณกนกวรรณคุณวิกรมคุณกาญจนาคุณรงรองคุณปนาลี

ผู้ฟังไปตรวจสอบรายชื่อกันนะคะ186ท่านมาลงทะเบียนกันตั้งแต่8โมงเช้าค่ะแล้วก็วิทยากรรอต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมฟินถิ่นชุมพรนะคะดูภาพถ่ายดูคลิปได้ในอัลบั้มและคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอภิมลตอนนี้มีที่นั่งอยู่อีก2ที่นั่งนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามสอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเพราะว่ายังมีผู้ที่เผอิญติดภารกิจช่วง 15-19 ตุลาคมนะคะมอบที่นั่งไว้ให้คุณผู้ฟังยังมีที่นั่งได้ร่วมคณะไปกับเรา2ที่นะคะรีบติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio สำหรับไปตามรอยความคิดที่ภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนพิมลนะคะส่วนนางโมย่าเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเสาร์นี้นะคะมีงาน Global Pack Insight เราก็จะมีรายงานสดของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันรายการของเราเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะคะวันนี้บอกเล่า965ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้เจาะลึกกลยุทธ์การดิจิทัลกับเลน2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอน

0: กลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณ ชุติมาครับ
2: อาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีไหม
3: ก็
2: เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ที่ดีขึ้นก็เรื่องหลายติดจบละ
2: ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวล
3: ใช่ไหมคือตอนนี้ก็โอเคละ
2: ค่ะ
3: ไปทำกายภาพล่าสุดก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรละก็ใช้ได้ละนะก็โอเคละ
2: ค่ะ
3: เรื่องที่กังวลว่ามันจะดัดแขนไม่ได้อะไรไม่ได้โอเคพอไป
2: นี่โชว์เลยโชว์พร้อมเลย เป็นการตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมหลายท่านเลยค่ะเขาห่วงสุขภาพของอาจารย์เนี่ยนะคะก็เลยอยากให้นุ่นถามอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็คำถามอื่นๆที่ถามกันเข้ามานะคะในช่วงถามมาต่อไปสุดท้ายทางทีมงานของเรานะคะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้มาจากจังหวัดอะไรบ้างคะเนี่ยอ่างทองกาญจนบุรีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยจริงๆผู้สนับสนุนรายการของเราอะค่ะมีมากมายหลากหลายเนี่ยนะคะหลักๆแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์แอลซอฟมีขาวละอแล้วก็อื่นๆกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะท่ามกลางในยุคเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีนะอาจารย์ในแต่ละวงการอะ
3: คือถ้ามันไม่มีผู้สนับสนุนรายการเขาก็เลิกจ้างเราไปแล้ว
2: โง่เราอยู่ได้เพราะว่าเขาเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่หลายคนที่บอกว่าสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะมันยึดโยงกับสถานการณ์ในต่างประเทศข่าวสารที่ออกมาท้ายที่สุดวางใจได้ยัง
3: ก็มีส่วนคือเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะแม้ว่าทรัมป์มันจะผีเข้าผีออกเนี่ยแต่ at the end of the day แล้วเนี่ยก็คงจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOUซึ่งเนื้อหาใน MOU นี่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าน่าจะมีการลงนาม MOU จะเป็นลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารองประธานาธิบดีเขาจะไปประธานรัฐสภาของอิหร่านจะไปเนี่ยเห็นว่ากำหนดว่าจะเป็นวันศุกร์หน้าวันศุกร์
2: น
3: ี
2: ้
3: วันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาซึ่งก็เคยเป็นที่ที่เขาประชุมกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้โดยสาระสำคัญก็คือว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิง60วันใน60วันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านก็จะไม่ควบคุมการปิดล้อมในอ่าวโอมานโดยกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาก็จะยกเลิกไปแต่ว่าจะเป็นกระบวนการค่อยๆถอนตัวนะก็กว่าจะเข้าที่เข้าทางเขาใช้เวลาประมาณสัก30วันก็เชื่อว่าการเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยในการทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์ใกล้ปกติเนี่ยคงประมาณใช้เวลาสักเดือนนึง
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็อันนึงนะส่วนเรื่องที่เหลือต่างๆเนี่ยข้อตกลงที่จะหยุดยิงจะประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทำยูเรเนียมเข้มข้นเรื่องการจะยกเลิกการอายัดเงินที่สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรไปอายัดเงินของอิหร่านไว้รวมทั้งเรื่องอื่นๆเนี่ยอันนี้ต้องดูใน MOU แต่ว่าอันเนี้ยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมาย
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมัน
3: คือการฟลูของมันที่ออกมาจากอ่าวเปอร์เชียแล้วอะไรพวกนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำมันในลำดับต่อไปเนี่ยค่อยๆปรับลดลงที่จริงมันก็มีสัญญาณมาตั้งแต่ที่แล้วแล้วล่ะก็ลงมาตามลำดับแหละแต่ว่าล่าสุดวันนี้ผมยังไม่ได้เช็คตัวเลขตอนปิดตลาดที่สิงคโปร์น
2: ะ
3: แต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนเปิดตลาดราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยเหลือ81เหรียญ
2: ค่ะลงมาเนาะ
3: ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเหลือ123เหรียญลงมาประมาณ4เหรียญ
2: ค่ะ
3: แล้วก็แก๊สน้ำมันเบนซินเนี่ย112เหรียญลงมาประมาณสักเหรียญ20เซนต์แต่ละเดี๋ยวดูตอนเย็นที่เขาปิดจริงๆเป็นยังไงแต่ผลมันเกิดขึ้นแล้ว
2: ค่ะ
3: นะขณะเนี้ยถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ย
2: ในบ้านเรา
3: ในบ้านเราณ วันนี้แต่ว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอีกเนี่ยการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เนี่ยเหลือแค่ลิตรละ55สตางค์ก็เท่ากับวันหนึ่งก็ประมาณสัก30ล้านบาทแล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B20 เนี่ยชดเชยมากหน่อยประมาณ5บาท75สตางค
2: ์
3: ส่วนที่เหลือยกเว้นก๊าซหุงต้มที่ชดเชยกิโลละ13บาท24สตางค์ที่เหลือเนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุนผมคำนวณดูแล้วเนี่ยน่าจะตอนนี้กองทุนน่าจะจ่ายออกมากน้อยกว่ารับเข้าหร
2: ือ
3: พูดง่ายๆว่าสุทธิตอนนี้ เงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยจะมีเป็นบวกแสดงว่ายอดคงค้างที่มีอยู่เนี่ยคงจะค่อยๆทยอยลดลง
2: คุณผู้ชมดูในตารางนี้ก็ได้ค่ะนับไป1 2 3ไอ้ตารางที่3อ่ะค่ะจะได้รู้ว่าอันไหนอ่ะเขาชดเชย
3: ใช่ๆตอนนี้ประเด็นขนาดนี้คืออย่างงี้คือเมื่อที่จริงเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเบนซินดีเซลก็ลดลงมาอีกลิตรละบาทนึงนะตอนนี้ก็เท่ากับ38บาทเท่าไหร่นะ
2: ตอนนี้39บาท80สตางค์
3: 39บาท80สตางค์คราวนี้ก็ต้องบอกว่า39บาท39บาท80สตางค์เนี่ยยังมีโอกาสจะลดลงได้อีก
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าเรามีกรรมเก่า
2: คืออะไรอะคะ
3: กรรมเก่าของเราเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลชดเชยให้กองทุนชดเชยเนี่ย
2: กองทุนแบกภาระนั้นไป
3: กองทุนแบกภาระจะเป็นเฉพาะน้ำมันเนี่ย
2: ค่ะ
3: ยอดที่เหลืออยู่เนี่ยที่ชดเชยเนี่ยที่ติดหนี้ชดเชยจริงๆเนี่ย
2: เฉพาะน้ำมัน
3: เนี่ยทั้งสองอันทั้งกองทุนทั้งน้ำมันทั้ง LPG เนี่ย
2: ตัวเลขเยอะไหม
3: ถ้าเกิดเฉพาะน้ำมันเนี่ยประมาณ 20,000
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็น LPG เนี่ย 38,000
2: สิริรวมแล้ว
3: 58,000
2: ค่ะ
3: คราวนี้รัฐบาล
2: 58,000 กว่าล้านบาท
3: คราวนี้รัฐบาลจะทำยังไงถ้าฝั่งน้ำมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงแต่ฝั่ง LPG เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะลดลงได้ช้าเพราะมันใช้ตัวเลขเดือนละครั้งมาคำนวณแล้วมันก็มีความสลับซับซ้อนนะ
2: เ
3: พราะว่ามันมีทั้งการนำเข้า LPG ตามราคาตลาดโลกมีการซื้อโดยกำหนดราคาอ้างอิงจากโรงกลั่นที่เขามี LPG ด้วยมันแล้วก็ยังมี LPG ที่มาจากก๊าซธรรมชาติที่เอามาเข้าโรงแยกก๊าซอันนี้จะซับซ้อนหน่อยแต่ว่าในแง่ของการซับซิไดซ์ยังซับซิไดซ์อยู่ทั้งซับซิไดซ์ของ LPG สำหรับภาคครัวเรือนนะส่วน LPG ภาคขนส่งเขาอุดหนุนหรือเปล่าและ LPG ที่ส่งให้กับพวกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเขาคิดราคาอย่างไรนี้ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าเป็นอันว่าทางฝั่งน้ำมันที่ติดลบประมาณ 20,000 ล้านเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลคงจะค่อยๆทยอย
2: อ
3: ันนี้ขณะนี้ถ้าเราคิดว่าราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลอุดหนุนนิดละ55สตางค์สำหรับ B7 เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องอุดหนุนละหมายความว่าจะไม่มีเงินไหลออกจากกองทุนเพราะชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เป็นไปได้ด้วยซ้ำไปว่าอาจจะลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการได้นิดหน่อย
2: ค
3: ราวนี้ประเด็นขณะนี้ก็คือการบริหารจัดการของภาครัฐก็ต้องบอกว่าเรามีกรรมเก่าเพราะกองทุนน้ำมันเขาชดเชยไปก่อนหน้านี
2: ้
3: คราวนี้จะเอาจะล้างกรรมเก่านะจะตัดกรรมล้างกรรมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำภาษาพระไม่ได้เลย
2: ตัดกรรม
3: ปฏิกรรมปฏิกรรมจะล้างกรรมอะไรต่ออะไรพวกของเก่าเนี่ยมันก็ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเป็นบวกก่อนมันถึงจะลดยอดคงค้างลงมาได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูว่าอ้าวคนก็ต้องบอกเอ้ยทำไมคุณไม่ลดราคาหน้าสถานีบริการก็แม้ราคาน้ำมันในตลาดลดลงเขาก็ต้องทำทั้งสองอย่างด้านนึงก็ลดราคาหน้าสถานีบริการด้านนึงก็ให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อที่จะไปลดยอดคงค้างที่ติดหนี้พวกผู้ค้าน้ำมันเขาอยู
2: ่ค่ะ
3: ก็ถ้าเกิดกระบวนการนี้ก็ต้องคณะกรรมการไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยเขาก็ต้องนั่งบริหารดูแหละว่าจะเอาแบบไหนเหมาะสม
2: ค่ะ
3: แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันเบนซินซึ่งตอนนี้ลิตรละเท่าไหร
2: ่เบนซินตอนนี้
3: เอา95ที่ใช้เยอะๆ
2: 42บาท30สตางค์ค่ะ
3: แล้วดีเซล
2: ดีเซลตอนนี้39บาท80สตางค์ค่ะ
3: มันมีส่วนต่างกันเท่าไหร่ละ2อันเป็นละ2บาทกว่า
2: 2บาทกว่าใช่ค่ะอาจารย์
3: ประมาณ2บาท50ตังค์เนี่ย คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำก็คือว่า
2: ไม่ควรทำ
3: อันนี้ฝากคนที่ดูแลเรื่องราคาโครงสร้างราคาน้ำมันคือคุณไม่ควรให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยต่ำกว่าราคาน้ำมันเบนซินมากจนเกินไปในขณะนี้ลิตรละ2บาทเนี่ยพอทำเนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีวิธีที่จะทำนะแต่ว่าเพียงแต่บอกว่าอย่าให้มันเกิดความอย่าให้มันเกิดส่วนต่างนี้มากเพราะถ้าเกิดส่วนต่างนี้มากเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนไปใช้น้ำมันดีเซลซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจริงๆในตลาดโลกเนี่ยมันแพงกว่าราคาน้ำมันเบนซินแล้วเวลาเราคิดราคาอ้างอิงมันก็แพงกว่าคุณดูจากแถวแรกที่ออกมาเห็นไหมถ้าคุณดูจากแถวแรกที่ออกมาเนี่ยในตารางที่ว่าเนี่ย
2: ในโครงสร้างราคาน้ำมัน
3: ราคาน้ำมัน
2: โรงกลั่น
3: หน้าโรงกลั่นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ยที่เราใช้กันอ่ะ 95E10 เนี่ยราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ย24 บาทแต่ดีเซลเห็นไหมดีเซลหมุนเร็วเนี่ย28 บาทเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันพอกลับมาเป็นราคาน้ำมันดีเซลแพงกว่าราคาถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซิน
2: ทั้งที่เราดูราคา
3: ใช่ใช่แม้มันเท่ากับ
2: คุณผู้ชมดูช่อง
3: มันก็จะเป็นปฏิมันก็เป็นผกผันสิถูกไหม24 บาทกับ28 บาทนี่มันต่างกัน4 บาทแต่พอมาเป็นราคาน้ำมันสุดท้าย
2: ที่เติม
3: ด
2: ี
3: เซลเน
2: ี่
3: ยดีเซลเนี่ยไปถูกกว่าเบนซิน2 บาทก็เท่ากับ6 บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยลูกค้าของคนที่ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับถ้าผู้ใช้หลักเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะคราวนี้รถกระบะเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันอึดในการรับน้ำหนักได้มากกว่าก็เป็นแรงจูงใจอยู่แล้วยิ่งราคาถูกด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วมันไม่สอดคล้องกับการกัดน้ำมันดิบการกัดน้ำมันดิบเนี่ยยิงได้น้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยเท่ากันแต่เราใช้มากกว่ากันเราใช้น้ำมันเบนซินวันละประมาณ65 ล้านลิตรเราใช้น้ำมันดีเออโทษเราใช้น้ำมันดีเซลประมาณวันละ65 ล้านลิตรถึง70 ล้านลิตรแต่เราใช้น้ำมันเบนซินในวันละ32 ล้านลิตรถึง35 ล้านลิตรมันกลับกันหมดเห็นไหมไอ้ฝั่งที่ต้องใช้เยอะเรากัดได้น้อยไอ้ฝั่งที่ต้องใช้น้อยเรากัดได้เยอะเนี่ยมันก็เป็นลักษณะผกผันแบบเนี้ยคนในวงการเนี่ยเขารู
2: ้
3: เพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีจังหวะที่จะทำได้
2: แล้วจังหวะนี้
3: จังหวะนี้ควรจะไม่ให้มันมีส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลมากจนเกินไปแล้วก็ถ้าสำคัญกว่านั้นก็คือว่ากรรมเก่าหนี้เดิมเนี่ยที่ค้างจ่ายอยู่เนี่ยพยายามเคลียร์ให้หมดอย่าไปแบบว่าคล้ายๆกับว่าเอาใจคนมากเกินไปเอาใจคนใช้มากเกินไปจนไม่จนเสียหลักการ
2: ชอบคำนี้เอาใจมากไปก็ไม่ดีเนาะ
3: คืออ
2: ย่าทำให้มันเสียหลักการ
3: ไม่มันก็ต้องดูข้อเท็จจริงอะแต่ว่าการบริหารจัดการว่าเวลาราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยมันก็ปันส่วนให้กับการลดลงที่หน้าสถานีบริการได้แต่ในเวลาเดียวก็ต้องปันส่วนเอามาใช้หนี้เดิมด้วย
2: อ
3: ันเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายซึ่งก็อย่าไปคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะไปเอาใจเอาหาเสียงอะไรพวกเนี้ยอ
2: าจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็ให้ข้อคิดในส่วน
3: คือบางทีคือผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเน
2: ี่
3: ยผมก็แนะนำไปหลายอย่างไม่ใช่ไม่แนะนำแต่ว่าพอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วมันก็ต้องคิดอีกแบบนึงไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องยอมปล่อยให้ราคามันลอยตัวนะเพรา
2: ะ
3: นั้นดีเซลขึ้นไปเกือบลิตรละ50 บาททุกคนก็โอ้อ้าวแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยกรรมเก่ามันจะมากกว่านี้เยอะ
2: ม
3: ันถึงเวลามันลงไม่ได้บางคนว่าเอ๊ะทำไมมันลงน้อยจังก็ตอนนั้นมันไม่ขึ้นเต็มที่ถ้าวันแรกนะที่ราคาน้ำมันมันขึ้นกระฉูดเราแม่งขึ้นชนเพดานไปเลยงั้นนะตอนนั้นมันก็ไม่มีกรรมเก่าตอนนี้กลไกตลาดมันมีกรรมเก่าอยู่ก็ต้องทำแบบนี้
2: เสวยวิบากร่วมกันนะคะแต่ตรงนี้อยากให้อาจารย์ย้ำชัดอีกนิดนึงค่ะไหนๆอาจารย์ให้หลักคิดในเชิงของบริหารที่เขาเกี่ยวข้องแล้วอ่ะมองในมุมของประชาชนอย่างความเข้าใจอ่ะเพราะประชาชนหลายครั้งอ่ะเขาก็จะมองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโหมันลงอ่ะลงถึงขนาดนี้เลยลงเยอะเลยบ้านเราก็ต้องลงเยอะๆสิ
3: ก็ถ้ามันไม่มีกรรมเก่ามันก็ไม่ต้องมันก็ลงได้มันไม่มีอะไรซับซ
2: ้อนอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเรา
3: ไม่เราต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกองทุนมันมีเรื่องของภาษีอะไรต่ออะไรปนอยู่ด้วยคือคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็พูดแบบนึงไอ้คนไม่เข้าใจก็พูดอีกแบบนึงก็ขี้เกียจไปทะเลาะด้วย
2: และถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเนี่ยคือตอนนี้หลายคนก็ถามมาเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆมันวางใจได้แล้วหรือยังมันคลี่คลายแล้วหรือยังถ้าวางใจได้แล้วคลี่คลายได้แล้ว เฮ้ยประเทศไทยก็ไม่ต้องกู้เงินเพิ่มแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันต่อนะคะเวลาที่เราจะมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปยังอนาคตเนี่ยอาจารย์คะเราก็ต้องประมวลในปัจจุบันให้ดีๆก่อนค่ะนอกจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วอะค่ะมันยังมีตรง move อื่นที่น่าจับตาไหมอะ
3: มันก็มีหลาย move นะที่จริงการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเนี่ย
2: หรือ G7
3: G7 เนี่ยที่เมื่อก่อนมัน G8 เมื่อก่อนมีรัสเซียเดี๋ยวนี้มันเหลือ G7
2: ค่ะ
3: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ G7 ก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ค่อยใช้เวทีนี้สักเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: แต่ว่าโอเคเขาก็มีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคลังวางกำหนดกรอบอะไรเนี่ยแต่มันไปใช้สำหรับจะไปคล้ายๆกับไปค้ำยันหรือว่าไปเอาขาถีบจีนกันจีนน่ะ
2: G7 ที่ว่านี้มีฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษเยอรมนีแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นเราดูรายนามประเทศ
3: พวกนี้ก็คือกลุ่มชาติตะวันตกเดิม
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจต้องจำเป็นแต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอะไรล่ะหลงฝูงอ่ะพูดง่ายๆหลงฝ
2: ู
3: ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลงฝูง
2: เขาประชุมก็คือ15-17มิถุนายนนี้ที่ฝรั่งเศส
3: แต่ว่าเขาคงจะมีเรื่องอื่นก็จะมีเรื่องคือตอนนี้ยุโรปเองก็มีปัญหาว่าขาดความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็พลังทางเศรษฐกิจก็ลดทอนแล้วยังมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนด้วยเลยด้วยแล้วตอนที่สหรัฐอเมริกามายุ่งกับอิหร่านเนี่ยก็ไม่รู้จะคือก็ขัดแย้งกันอะไรกัน
2: ในอาจารย์พูดถึงเรื่องของยูเครนแล้วก็ต้องพูดในปีของรัสเซียเดี๋ยวนะจะมีการประชุมอะค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ
3: คือจริงๆเวลาที่พูดถึงฟอรัมอาเซียนเนี่ยมันจะมีอาเซียน plus 3นะครับอาจจะคุยกับเกาหลีใต้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเป็นไดอะล็อกจะมีผู้นำทางยุโรปมาอะไรมาอย่างเงี้ยแต่กับรัสเซียนะมันไม่มีฟอรัมผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นฟอรัมที่ผู้นำของอาเซียนคุยกับรัสเซียเฉพาะเลยนะอันนี้ก็เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ครบ35ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการเดินหมากของทางรัสเซียที่เขาก็พยายามคือมันมีอาเซียนกับจีนอาเซียนกับญี่ปุ่นอาเซียนกับเกาหลีใต้นะแล้วยังมีอาเซียนกับคู่เจรจาอื่นด้วยเนี่ยคราวนี้ก็เท่ากับว่ามีรัสเซียขึ้นมาอีกอันผมไม่แน่ใจว่าผู้นำอาเซียนที่ไปประชุมกับทางผู้นำของรัสเซียในเป็นอาเซียนรัสเซียเนี่ยมีใครไปบ้างนะผมไม่แน่ใจ
2: ช
3: ั
2: ดๆนะคะ
3: ชัดๆแต่ว่าเอางี้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีของไทยไป
2: คุณอนุทินชาญวีรกุลไปเมื่อไหร่คะ
3: เห็นว่าผมเช็คตารางการบินนะคือถ้าบินตรงไปมอสโกคือเขาประชุมที่ไหนก่อนเขาประชุมที่นครคาซานนครคาซานเนี่ยเป็นเมืองเอกหรือจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็ได
2: ้
3: ของสาธารณรัฐตาต้าสถานชนเผ่าตาต้าเนี่ยมันเป็นชนที่งอกมาจากพวกมองโกสมัยเดิมนะแล้วที่จริงคาซานเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิมองโกสมัยเจงกิสข่านแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยมันจะมี2เมืองเมืองคาซานเนี่ยคุมทวีปยุโรปแล้วก็ปักกิ่งเนี่ยคุมจีนนะเป็น2เมืองนะงั้นคาซานก็จะมีรากฐานของพวกมองโกแล้วตอนหลังก็มานับถือศาสนาอิสลามอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะนครคาซานเนี่ยก็เป็นเมืองเอกของรัฐของสาธารณรัฐตาต้าสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐรัสเซียบางคนก็เรียกว่าสหพันธรัฐรัสเซียก็แล้วแต่หลังจากที่ล่มสลายแล้วเนี่ยเขามารวมกันใหม
2: ่
3: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้ด้วย
2: เขาไปประชุมที่นี่
3: ประชุมที่นครคาซาน
2: อัน
3: นี้นายกเนี่ยเขาจะไปมันเข้าใจว่าจากบ้านเราไม่มีเครื่องบินตรงไปคาซาน
2: อ้าวเหรออาจารย์สายการบินไทยล่ะ
3: คือที่บินตรงจริงๆเนี่ยบินตรงไปมอสโกคราวนี้การบินไทยยังไม่เปิดบินไปมอสโกนะหลังจากที่เลิกไปแล้วนะ
2: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้มีเจ้าบินตรงเนี่ยมีสายเดียวแอโรฟลอตเป็นสายการบินแห่งชาติของรัสเซียถ้าเป็นช่วงธรรมดาปกติตอนนี้สายการบินแอโรฟลอตก็จะบินกรุงเทพมอสโกกรุงเทพทุกวัน นะเมื่อก่อนนี้มีการบินไทยแต่ว่าใช้สองสายการบินแล้วมันต่างคนต่างไม่ดีทั้งคู
2: ่
3: การบินไทยก็ถอนตัวไม่ลงนะคราวนี้ถ้าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ก็จะคงจะต้องใช้สายการบินแอโรฟลอตบินตรงเพราะเครื่องมันออกประมาณนักบ่ายโมงครึ่ง
2: นายก
3: พร
2: ุ่
3: งนี้ทุกวันมันออกบ่ายโมงครึ่ง
2: ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะบินไปวันพรุ่งนี
3: ้พรุ่งนี้ก็คงประชุมครม.ก่อนเสร็จประมาณสัก11โมง11โมงครึ่งแกก็คง
2: แล้วค่อยบินไปรัสเซ
3: ียก็มีก็ว่านั่งรถไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไปขึ้นเครื่องก็ไปก่อนเครื่องออกชั่วโมงนึงก็พอไม่ต้องไปนั่นหรอกเพราะว่ามันเช็คทรูนี่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปผ่านตอมงตอแมอะไรแล้วก็ขึ้นไป VIP ทะลุไปเพราะฉะนั้นมีคนจัดการเรื่องพาสปอร์ตให้อะไรให้
2: ก็ไปในนามของ
3: ก็พูดง่ายว่าไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิบ่ายโมงเดินไปถึงเครื่องประมาณสักบ่ายโมง15เครื่องออกบ่ายโมงครึ่งก็ยังทันต้องไปต่อเครื่องคิดว่าคืนนั้นเลยเพราะที่เนี่ยไว้ตอนนี้เข้าใจว่าต่างกัน3ชั่วโมงนะก็คงถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะก็ต้องไปต่อเครื่องจากมอสโกเนี่ยไปคาซานผมเชื่อว่าต้องไปต่อเครื่องเพราะว่ามันต้องใช้เวลาบินประมาณสักชั่วโมงครึ่งระยะทางประมาณสัก800กิโลกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายต้องไปต่อเครื่องท่านก็จะไปนอนที่คาซานดีไม่ดีนอนโรงแรมเดียวกับผมที่ผมเคยไปด้วยซ้ำไป
2: อาจารย์เคยไปมาแล้ว
3: ไปตั้ง 3-4 ครั้งแล้วคาซาน
2: ไปดูภาพเขียนไปท่องเที่ยวซิตี
3: ้ไม่อ่ะคราวนี
2: ้ค่ะ
3: ท่านก็นอนพรุ่งนี้ตอนกลางคืนน่ะท่านก็นอนที่คาซานแล้ววันที่17กับ18เนี่ยประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับรัสเซียกับปูตินผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเราต้องรักษาความสัมพันธ์กับทางรัสเซียเอาไว้นะโอเคเขาจะมีปัญหายูเครนแล้วก็อีกเรื่องนะแต่ว่าในแง่การค้าการลงทุนการไปมาหาสู่เรื่องเศรษฐกิจกัน
2: ต้อง
3: ยังไงก็ต้องจีนต้องญี่ปุ่นต้องอเมริกาต้องยุโรปต้องไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในต้องทั้งนั้นแหละ
2: อ
3: าเซียนด้วยต้องด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องเหลี่ยมคูทางด้านการเมืองซึ่งอันนี้ก็ต้องพลิ้วดีๆกันแล้ว
2: ท่านนายกรัฐมนตรีเราจะมีโอกาสได้คุยกับท่านปูตินเองแบบ
3: โอ้ต้องมีอยู่แล้วมี
2: face to face 2-2
3: แล้วแต่เขาจะจัดให้มันน่าจะมีอยู่แล้วแหละเขาก็อยากคุยกับเราเราก็อยากคุยกับเขา
2: ค่ะ
3: ก็ต้องบอกว่าจริงๆทูตรัสเซียประจำกรุงเทพนี่เก่งผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ดูจากที่เขาวางตัวดูจากที่เขาให้สัมภาษณ์ดูจากเขาที่เขาออกมาในจังหวะแล้วดูว่าเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องพูดไทยได้นะคิดนะน่าจะพูดไทยได้ด้วย
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามันมีมหาลัยมอสโกนี่มีแผนกภาษาไทยเลยนะ
2: แต่เมืองคาซานนี้สวย
3: มันก็เป็นเมืองอยู่ริมแม่น้ำโวก้าแล้วมันก็มีเครมลินแห่งคาซาน
2: ค่ะ
3: สวยสวย
2: ใช่ตอนที่อาจารย์ไปเห็นแม่น้ำแล้วแม่น้ำนั้นมันเป็นผืนแบบโอ้โห
3: ผมไปเมืองนึงผมไปเมืองบ้านเกิดเลนินอูรียานอฟ
2: ค่ะ
3: แม่น้ำมันกว้าง2กิโลอ่ะ
2: ไปมาหลายที่แล้วเอามาแบ่งปันในปีน
3: ี้ก็ไปอีกหลายที่ประเด็นก็คือว่า
2: ค
3: ่ะอ้าวคือช่วงนี้มันก็มีข่าวที่เป็นทางบวกหลายเรื่องอ่ะน้ำมันเอ่ยรัฐบาลเอ่ยก็เลยทำให้มีคนถามนายกเอ้ยไม่ได้ถามยกไปถามรัฐมนตรีคลังว่าเฮ้ยถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกลงอย่างนี้มันเป็นบวกมันเป็น plus
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างน้อยๆเนี่ยความมั่นใจว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัว 2% เนี่ยผมว่าค่อนข้างมั่นใจ
2: อ
3: ันนี้ผมวางใจได
2: ้
3: เพราะว่าความกดดันจากราคาพลังงานมันไม่เยอะเพราะมันไม่กดดันจากราคาพลังงานเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันก็จะไม่พุ่งพรวด
2: ค่ะ
3: อาจจะขึ้นไปก่อนแต่ว่ามันจะไม่พรวดแล้วถ้าไม่พรวดเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถประคับประคองเรื่องการดูแลสภาพคล่องผ่านอัตราดอกเบี้ยที่มันไม่สูงจนเกินไปนักอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็มีคำถามว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายอย่างนี้เนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินกู้ก้อนที่2,200,000,000 บาทในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะถึงยังไม่รู้นะว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะ
2: อ่ะเขาถามว่าท้ายที่สุดสถานการณ์มันเป็นบวกแบบเนี้ยแล้วเราอ่ะยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้เงินกู้หรือเปล่า
3: คือผมไม่รู้แต่ว่ารัฐมนตรีคลังเขายืนยันว่ามีความจำเป็น
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็มีส่วนถูกเพราะว่าการมองสถานการณ์การกลับคืนมาของการผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบรวมทั้งเรื่องการโลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นภายในชั่วพริบตาใช้เวลาเราก็รู้ตอนนี้ยังไม่รู้มันเสียหายขนาดไหนนะผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจกันอันที่สองก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีความเสียหายจะใช้เวลาแก้ไขให้กำลังการผลิตกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่ในเวลาเดียวกันกลุ่มโอเปกก็แตกเพราะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาถอนตัวแล้วเขาก็อยากกูไม่มานั่งให้ซาอุดิอาระเบียขี่คอคุมมึงผลิตมากกว่านี้ไม่ได้นะเว้ยมีเรื่องของโคต้าแต่คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซาอุดิอาระเบีย
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเขาเป็นประเทศเดียวที่ขายน้ำมันได้ตลอดเพราะว่าเขามีใช่เพราะว่าเขามีท่อส่งจากไอ้แหล่งน้ำมันที่อยู่ติดอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมาออกทางทะเลแดงที่เราเคยคุยให้ฟังอ่ะ
2: ค่ะ
3: ไอ้เนี่ยเขาขายน้ำมันดิบวันหนึ่งประมาณ7ล้านบาร์เรลคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะ
2: ลอสไปเลยใน
3: ตอนนี่ได้จาก10เหลือ7คนอื่นเนี่ยจาก2เนี่ยเหลือ0เลยเหลือแสนบาร์เรล 200,000 บาร์เรล
2: คนอื่นมีวิกฤตแต่เขามีโอกาส
3: เขาไม่พูดไงเห็นไหมอันนี้ก็อีกอัน
2: แต่สิ่งที่นุ่นอยากให้อาจารย์
3: ความเสียหายของเขาน้อยสุด
2: ค่ะคำถามต่อเนื่องค่ะและอยากรู้ว่าท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านตอบว่าอย่างไรคือราคาน้ำมันนะคะมันจะสูงไปอีกกี่ปีท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องมีการทบทวน GDP ของประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราต้องทำใจอะว่าราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยมันจะยังคงสูงอะแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าอีกกี่ปีล่ะที่มันจะสูงเนี่ย
3: มันอยู่ที่เราอยู่ที่เราคือราคาน้ำมันต่างประเทศสูงหรือต่ำแต่ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ยมันเป็นการบริหาร
2: ของเรา
3: โอเคนะคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราอุดหนุนลดภาระคนเติมน้ำมันที่เป็นประชาชนไม่ให้เสียหายไม่ให้จ่ายเงินมากจนเกินไปมันก็มียอดคงค้างซึ่งอันนี้ก็ต้องจัดการแต่ในเวลาเดียวกันเรื่องสำคัญกว่านั้นก็คือว่าความการจะกลับมาเป็นปกติมันใช้เวลาแล้วเราทุกคนก็เชื่อว่ามันยังมีวูบวาบอาจจะลงตอนนี้แบบตามสภาพการของตลาดที่มันพลิกกลับยูเทิร์นแต่ว่าเราก็ต้องทำใจอย่างนี้ว่าราคาน้ำมันดิบเลสเซลว่าประมาณ80เหรียญสำหรับดูไบราคาน้ำมันสุกก็120 110สำหรับเบนซินดีเซลเนี่ยแล้วราคาที่มันควรจะเป็นอย่างที่เราใช้ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยนะไม่แบบไปบู๊มากไม่ได้ไปช่วย
2: ไป
3: ขี้หมูขี้หมาต้องมีราคาน้ำมันดีเซลประมาณสัก36บาท
2: ที่เติมหน้าสถานี
3: ใช่นะลดมาเต็มที่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่านั้นยกเว้นมันจะพุ่งลงมาเยอะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเบนซินก็คงจะ38 40อะไรแถวๆเนี้ย
2: คืออ
3: ย่าให้มันต่างกันมากด้วยต้องบริหารตรงนี้ด้วย
2: อ
3: ันนี้ก็เรื่องนึงแต่ว่าเรายังพึ่งพาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเยอะทั้งฝั่งเชื้อเพลิงแล้วก็ฝั่งทั้งฝั่งน้ำมันแล้วก็ฝั่งไฟฟ้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันสะท้อนไงพอเกิดเรื่องปั๊บเราเห็นเลยว่าโอเคก๊าซแอลเราใช้น้ำมันใช้ก๊าซธรรมชาติมาทำไฟฟ้ามากเราก็ต้องนำเข้า LNG มากซึ่งมันทำให้ต้นทุนไฟฟ้าเนี่ยมันแพง
2: ค่ะ
3: เราใช้น้ำมันมากพึ่งตะวันออกกลางเยอะคือประเทศไทยอ่ะใช้น้ำมันซื้อใช้ภาคพลังงานที่เป็นน้ำมันดิบเนี่ยที่เป็นน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อ GDP มันสัดส่วนประมาณ 7-8% ของ GDP ซึ่งสูงกว่าคนอื่นเขาเยอะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนมันมีต้นทุนสูงกว่าคราวนี้ต้องใช้จังหวะเนี่ยที่จะปรับยังไงถ้าเรื่องไฟฟ้าเราก็เห็นละว่าคุณต้องไป renewable
2: ค่ะ
3: ยังน้อยก็โซล่ารูฟหรือพลังลมแล้วก็ต้องว่ากันนะแต่ก็ต้องไม่ให้เสียสมดุล นะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องดูอันนี้รัฐบาลกำลังคิดเรื่องน้ำมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ EV มันมี2เรื่องใช่มั้ยถ้าน้ำมันเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าคือเรื่องของโซล่าเซลล
2: ์ค่ะ
3: เพราะโซล่ารูฟโซล่าเซลล์แล้วก็ว่ากันไป
2: สุดท้าย
3: ตรงเนี้ยมันมีต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลคงอยากจะทำตรงนี้ไปด้วย
2: ซึ่งใช้งบประมาณประจำไม่ได้รายจ่ายประจำ
3: มันไม่พอก็ยังดูงบปี70แล้วจะบ้าตาย
2: ยังไงอะคะ
3: ก
2: ็งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่เขาถึงไหนแหละ
3: เอ๊ะเห็นวันนี้แบตเนี่ย
2: คุณพาราดอนปริศนา
3: พาราดอนเขาว่าไงล่ะ
2: คุณพาราดอนปริศนานันทกุลบอกว่าจะเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้แต่ไอการเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้อะค่ะมันเป็นเฟสไหนอาจารย์อันนี้เขาไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วใช่ไหม
3: คืออย่างนี้อธิบายให้ฟังร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วเขาทำเป็นยกร่างไอ้ร่างเนี่ยมันต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นไม่รู้ไปแสดงความคิดเห็นที่ไหนกูหาไม่เจอ
2: ไปถามใคร
3: กูหาไม่เจอ
2: ไม่ถามอาจารย์บ้างเหรอ
3: ไม่มันกูหาไม่เจอ
2: ไม่
3: เขาบอกอันนี้เป็นเรื่องพับบิกผมไม่รู้เขาไปทำที่ไหนผมหาไม่เจอนะรู้แต่ว่าเขาทำเสร็จแล้ว
2: เหรอ
3: เขาไอ้ร่างพระรามใหญ่งบมารายจ่ายปี70เนี่ยทำเสร็จแล้ว
2: แสดงว่า
3: พรุ่งนี้เขาจะเข้าครม.
2: เอาความเห็นเนี่ยมาเข้าครม.
3: ความเห็นแล้วก็ร่างที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นพับบิกเฮียริ่งแล้วเนี่ยผ่านครม.แล้วเสร็จสุดท้ายเนี่ยจะทำสำรับสุดท้ายวันที่23มิถุนายน
2: อันนี้คือเสร็จ23มิถุนายนเนี่ยน่าจะเข้าไปที่ครม.อีกครั้งหนึ่งถูกไหม
3: คอนเฟิร์มเสร็จเลยเสร
2: ็
3: จเพื่อที่จะพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วจะได้ส่งไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาหรือไงเนี่ยแล้วเขาจะประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการวาระแรกเนี่ยเห็นกำหนดวันที่เท่าไหร่นะ
2: 29มิถุนาถึง1กรกฎาคมค่ะ
3: ว
2: ัน
3: อะไรวัน29มิถุนาคุณชุติมา
2: เดี๋ยวจะต้องเปิดดูว่าวันที่ก่อนแต่ว่าเที่ยวที่นู่นน่ะอ่านในข่าวคือเขาบอกว่ารับฟังความเห็นมาแล้วใช่ไหมคะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นมีจัดพิมพ์รูปเล่มแล้วก็เข้าครม.อีกครั้ง23มิถุนายนค่ะเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรวาระ1คือช่วงในวันที่29มิถุนายนถึง1ตุลาคม
3: เฮ้ย1กรกฎา
2: คมเออ1กรกฎาคมส่วนวาระ2กับ3เนี่ย
3: ไม่ใช่2 3ไม่ต้องไปคิด
2: โอเค
3: 1วันที่วันเท่าไหร่วันที่
2: เดี๋ยวนุ่นดูวันที่ให้ค่ะถ้าเป็นวันที่29มิถุนายนเนี่ยมันจะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย
3: ์แสดงว่าจันทร์อังคารพุธ
2: ใช่แล้ว
3: จันทร์อังคารพุธ
2: ค่ะ
3: เข้าสภาอภิปรายเพื่อลงมติรับหลักการในวาระแรก
2: ค่ะ
3: แล้วก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3งั้นวาระที่2ก็คงคิกออฟเดือนกรกฎาคมเต็มเดือน
2: ค่ะ
3: แล้วก็เดือนสิงหาเต็มเดือนแล้วก็คงจะเข้าเป็นพิจารณาในวาระที่3 2 3เนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายสิงหาต้นกันยา
2: โอเคกรอบเวลาแสดงว่าทันใช้1ตุลาคม
3: โดยทฤษฎีน่าจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นรัฐบาลจะสะดุดขาตัวเองล้มความความมั่งหงายเลยไม่รู
2: ้มีโอกาสหรือเปล่า
3: ถามเสียงเบาๆดูแล้วก็
2: ตอบเบาๆก็ได
3: ้ดูแล้วมันก็ก้ำกึ่ง
2: อาจารย์แต่อันเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่านุ่นอ่านในข่าวมาอีกเช่นเดียวกันน่ะคือที่อาจารย์ถามว่าไปรับฟังความเห็นเนี่ยตรงไหนอย่างไรอ่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะไอ้ความเห็นที่ว่าที่จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะคือเสียงส่วนใหญ่ที่ไปฟังความเห็นมาเขาสะท้อนว่าอย่างงี้แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไป
3: มันก็แง่ๆอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่างบประมาณที่จะมี 3.78 ใช่ไหม
2: 3.78 ล้านล้านบาท
3: 3,788,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: หน่วยรับงบประมาณนั้นของงบประมาณมาประมาณ 5.6 ล้านล้านบาทมันก็แง่ๆอยู่แล้วมันก็จัดสรรไม่พอแต่รอบนี้มันมีกรอบที่เขาจะต้องทำเนี่ยมันบีบให้ลงตัวเนี่ยเพราะว่ารายจ่ายประจำมันโป่งรายจ่ายประจำสำหรับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยปาเข้าไปตั้ง 73%
2: เงินดงเงินเดือนค่ะลงค่าราชการมาถึงตรงน
3: ี้ยังมีรายการใช้เงินคงคลังอีกนะ
2: ค่ะ
3: ยังมีเรื่องชำระเงินต้นหนี้เงินกู้อีกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่างบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยเป็นงบที่เครียดมากสำหรับคนจัดทำงบประมาณ
2: เพราะมันตึงตัวเหรอ
3: มันตึงตัวใช่มันตึงตัวเพราะว่าประมาณการรายได้มันก็ทำได้แค่นั้น
2: อ
3: ่ะ
2: แต่รายจ่ายเทียบ
3: 3ล้านล้านบาทแล้วก็เป็นเงินกู้ชดเชยการขาดดุลเนี่ย 788,000 ล้านบาทถ้าคุณดูตั้งแต่ตัวยอดงบประมาณปี70ถ้าเทียบกับ69นะมันเพิ่มขึ้นมาแค่ 7,400 ล้านเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: 0.2% ก็เท่ากับขยับไม่ได้แล้วเพราะรายได้ไม่ขยับคุณก็เต็มเพดานในการจะทำงบประมาณขาดดุลอยู่แล้วแล้วย
2: ัง
3: คุณต้องดูตัวเลขเรื่องการชำระคืนเงินต้นคุณต้องดูตัวเลขว่าตัวเลขรายจ่ายเทียบนู่นเทียบนี่อะไรเนี่ยมันถูกตัวเลขบังคับจนเรียกว่าออกยากนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้ขอพูดเพิ่มแต่ผมก็ไปค้นมา
2: ได้เลย
3: เพราะว่ามันแสดงความคิดมันแสดงความคิดเห็นที่ไหนกูก็ไม่รู้แต่กูก็ต้องพยายามไปหามา
2: สุดท้ายมีเหรอ
3: ไม่ผมมีไอ้ล่า
2: ไปไหนไปไหนมาบ้างไปถามมาไหน
3: มาไม่เอางี้ประเด็นหลังจากที่ไปดูแล้วประเด็นน่าสนใจเนี่ยในรายการที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยคุณรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการอาจจะรวมทั้งเงินเดือนอะไรต่ออะไรเนี่ย852,000ล้านบาท
2: โอ้เยอะนะ
3: ผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต
2: ์ค่ะ
3: 800,000กว่าล้านนี่คือเฉพาะเงินเดือนข้าราชการ
2: ค่ะ
3: แล้วมันยังมีรายการที่อ่ะผมให้ดูบางอัน
2: ค่ะ
3: เฉพาะเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญนะ 389,000 ล้านบาท
2: หลักแสนล้านอีกแล้ว
3: 390,000ล้านบาทนี่คือเบี้ย บำนาญบำเหน็จนะ
2: ค่ะ
3: มันยังมีเงินสำรองชดเชยเรื่องเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการอีก 70,000 กว่าล้านคือรายจ่ายประจำเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าถึงข้อหอยละ
2: มันลดไม่ได้เลยเหรอ
3: ก็ลดคือถ้าเกิดวิกฤตมันลดได้
2: แต่ตอนนี้ยังไม่วิกฤต
3: มันถ้ามันเกิดวิกฤตอ่ะอันแรกที่ต้องตัดคือลดรายจ่ายประจำผมบอกเลยแล้วใครที่ข้าราชการอะไรเงี้ยคุณอย่าไปคิดนะว่าเวลาประเทศมันเดือดร้อนวิกฤตการคลังเนี่ยคุณจะอยู่รอดนะเขาตัดรายจ่ายประจำต้องตัดนะอะไรที่มันน่ะเขาต้องตัดน่ะเคยใช่เหลืออย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คุณคิดดูเฉพาะบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันปาเข้าไปเกือบ 400,000 ล้านแล้วนะยังมีรายการนึงนอกจากชำระคืนเงินต้น 151,520 ล้านบาทเนี่ยมันยังมีรายการที่เป็นรายการที่จะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นรายการที่ชำระดอกเบี้ยด้วย
2: ค่ะเยอะไหมอะดอกเบี้ยค่ะ
3: 300,000 กว่าล้าน
2: แค่ที่ฉายตัวอย่างมาเนี่ยค่ะก็มูลค่ามหาศาลค่ะ
3: ก็ถึงบอกไงบอกว่าคือถ้าเกิดคนที่เขาเอาใจใส่
2: ค่ะ
3: เขาก็จะบอกว่าบรรลัยเกิด
2: ฮะ
3: มันยากมาก มันปวดหัวเอางี้เรื่องชำระหนี้นะ
2: ค่ะ
3: 410,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: ซึ่งในนี้เป็นเงินต้นเนี่ยประมาณ 105,000 แล้วก็เป็นดอกเบี้ย 206,000 ถ้าผมจำไม่ผิด
2: รวมในก้อนนี้แล้ว
3: ใช่แล้วยังมีรายการตั้งงบใช้ไอ้ที่รัฐบาลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจออกเงินไปให้ก่อนอีก
2: ค่ะ
3: สรุปรวมความเนี่ย
2: เอาบรรทัดสุดท้ายนะคะเวลาหมด
3: สรุปรวมความอ่ะตั้งหลักกันดีๆเลย
2: ตั้งหลักให้ดีเนี่ยนะคะแต่ถ้าตั้งหลักให้ดีบางทีคืนนี้อาจคิดไม่ออกต้องไปนอนก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดี
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: พอมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งเชื่อกันว่าจะมีพิธีทางการที่เจนีวาวันศุกร์นี้แต่เมื่อวันอาทิตย์มีการลงนามผ่านออนไลน์ไปแล้วคำถามแรกสุดก็คือจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อไหร่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามย้ำหลายครั้งบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์วันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้เลยเหรอครับมีคำถามจากพันธมิตรหลายประเทศที่ทรัมป์ไปพบที่ฝรั่งเศสเป็นการประชุมผู้นำ G7พันธมิตรทั้งหลายโดยเฉพาะจากยุโรปผู้นำจากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแกนนำ4ประเทศหลักของยุโรปตั้งคำถามครับว่าวันศุกร์นี้เป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเคลียร์กันอีกมากมายโดยเฉพาะทุ่นระเบิดที่ค้างคาอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซนั้นใครจะเป็นคนกู้ใครจะเป็นคนเคลียร์และจะใช้เวลานานเท่าไหร่เจ้าของเรือบริษัทประกันภัยกล้าที่จะให้เรือวิ่งตั้งแต่วันศุกร์นี้จริงๆหรือโดนัลด์ทรัมป์พูดแล้วพูดอีกซึ่งก็ทำให้เกิดความสงสัยครับว่าแกอ่านรายละเอียดของข้อตกลงนี้ชัดเจนรอบคอบแค่ไหนเพราะว่ามีข่าวว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุซ30วันหลังจากลงนามวันศุกร์นี้โดยที่ฝ่ายอเมริกันจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อนและจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่อิหร่านจะต้องยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซและยังมีคำถามอีกครับว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยอเมริกากับอิหร่านตกลงกันอย่างไรเรื่องอิหร่านจะยังเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่จะเรียกมันว่าเป็นค่าผ่านทางค่าเดินเรือค่าบริการหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีการเก็บหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่มีความชัดเจนครับแต่ทรัมป์ไปกล่าวท่ามกลางที่ประชุม G7 ที่เมืองอีเวียงเทือกเขาแอลป์ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเรือเริ่มออกเดินทางกันแล้วตอนนี้วันศุกร์ก็จะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์พวกเขากำลังตามหาทุ่นระเบิดอีกนิดหน่อยที่เจอไปก่อนหน้าโดยพื้นฐานแล้วเรือเริ่มออกไปแล้วนี่คือเสียงจากทรัมป์แต่ข้อมูลวงในและผู้เชี่ยวชาญชี้ไปในทางตรงกันข้ามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐบอกว่าการสัญจรจะช่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเรือหลายร้อยลำที่ติดอยู่แถวนั้นหลายเดือนเนี่ยอยู่ดีๆจะแห่กันข้ามช่องแคบฮอร์มุซเพราะทุกคนยังระมัดระวังอยู่อาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าที่ปริมาณเรือขนส่งจะเพิ่มขึ้นยังมีนัยยะสำคัญ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นมากเพื่อให้กลับสู่ระดับปกติก่อนสงครามเดือนกุมภาความเชื่อมั่นที่ถูกทำลายลงไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการดีดนิ้ววันสุขเพียงวันเดียวนี่คือความเห็นของฝ่ายพันธมิตรและแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเองก็เตือนครับว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติได้ทันทีในวันศุกร์นี้เพราะว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดสำหรับคนที่ก็ติดตามเรื่องนี้คือการที่คำว่าเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งเคยเป็นบรรทัดฐานสากลที่ไม่ต้องต่อรองกลับถูกนำมาทำให้กลายเป็นสินค้าและเป็นหลักการต่อรองในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านร่างก็ตกลงเบื้องต้นระบุว่าเงื่อนไขใช้ช่องแคบเปิดใช้งานแบบปลอดค่าผ่านทางเพียงแค่60วันเท่านั้นสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรมพลังงานครับผู้นำโลกธุรกิจน้ำมันเตือนนะครับว่าการยอมให้มีการเรียกค่าผ่านทางเพื่อแลกกับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในกติกาสากลขณะเดียวกันความไม่แน่นอนยังเพิ่มสูงขึ้นครับเมื่อมีการให้ข้อมูลกำหนดการเปิดเผยร่างข้อความฉบับเต็มซึ่งขัดกันทรัมป์บอกว่าจะเป็นช่วงสิ้นสุดสิ้นสัปดาห์แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกรายหนึ่งระบุว่าจะเกิดขึ้นภายใน2วันข้างหน้าฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างไร ประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดในช่องแคบโฮมุสนี่แหละผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่สุดรัฐบาลอังกฤษยืนยันตั้งแต่กลางเดือนมีนาว่าอิหร่านมีการวางทุ่นระเบิดจริงแต่ในตอนนั้นสหรัฐปฏิเสธความสับสนส่งผลโดยตรงครับต่อความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการเรือขนส่งเพราะว่าการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคครับแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางยุทธวิธีเพราะว่านักยุทธศาสตร์เขาพูดถึงการที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยไม่ต้องอาศัยบรรยากาศที่ปล่อยจากการโจมตีโดยสิ้นเชิงครับมันเป็นความเปราะบางของยุทโธปกรณ์เพราะว่าเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ขาดระบบป้องกันตนเองถ้าอิหร่านกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปฏิบัติการทั้งเรือและเจ้าหน้าที่จะกลายเป็นเป้าที่อ่อนแอทันทีฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงและความเร็วในการเคลียร์พื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านจะยอม

0: อเมริกากับอิหร่านไม่ผูกมัดอิสราเอลนะในสมรภูมิเลบานอนเนทันยูออกมาบอกเองครับว่าอิสราเอลไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งสหรัฐเพราะว่าผลประโยชน์สหรัฐกับผลประโยชน์ของอิสราเอลบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องต้องกันนี่ครับนี่ยังเป็นปริศนาเครื่องหมายคำถามใหญ่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะลงนามวันศุกร์นี้ที่เจนีวานั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยในรายละเอียดได้มีการคุยกันแล้วหรือยังหรือนี่เป็นเพียงกรอบกว้างๆให้ฝั่งทรัมป์และฝั่งอิหร่านลงจากหลังเสือชั่วคราวเท่านั้นยังมีคำว่าปีศาจในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายยังอาจจะมีประเด็นทะเลาะวิวาทกันได้อีกใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่รอคำตอบชัดเจนภายในวันสองวันข้างหน้านี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
10: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันครับก็อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับของทางคณะรัฐบาลไทยและตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะครับในช่วงวาระที่9เข้าสู่ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามปีที่51ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและเราก็วันนี้เราจะมาอัปเดตกันครับว่าการเดินทางในรอบนี้นะครับมีสถานการณ์อะไรที่น่าจับตามองกันบ้างแล้วได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและบุคคลท่านนึงครับที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางครั้งนี้ท่านก็แน่นอนครับหลายคนเอ่ยชื่อรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ทำธุรกิจในเวียดนามมาอย่างยาวนานครับท่านเป็นประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณสนั่นครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
3: ครับได้ยินเสียงท่านก็สบายใจครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยมาพักใหญ่ๆนะครับเป็นยังไงครับท่านสบายดีนะครับผม
4: สบายดีครับขอบคุณมากครับ
3: ครับยินดีที่ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งครับมาว่ากันถึงเรื่องของการเดินทางเยือนเวียดนามในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอย้อนความนิดนึงได้ไหมครับว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามที่ก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วเหรอครับ
4: เราถ้าทางการทูตนี่ก็คือปีนี้มีการฉลองครบรอบ50ปีนะครับในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามครับ
3: ครับและแน่นอนครับนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์อย่างยาวนานก็จะสานต่อในรอบของการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในรอบนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็วัตถุประสงค์นี่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเรียนเชิญครับ
4: ครับผมว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากหรือถ้าทางภาคเอกชนเราก็บอกว่าดีเล็กที่กำลังร้อนอยู่ซึ่งก็ต้องชมว่าทางหลังจากที่ผู้นำระดับสูงสุดนะครับท่านเลขาพรรคแล้วก็ประธานาธิบดีคุณต้นหลังนะครับท่านมาเยี่ยมเมืองไทยนะครับเป็น official visit นะฮะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือเพียง2สัปดาห์แค่นั้นเองท่านนายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะนำผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นคณะใหญ่มากนะครับไปเยี่ยมเยือนที่เวียดนามในกรณีที่ในโอกาสที่ไปร่วมประชุมนะครับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับครั้งนี้แต่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราพูดว่าทางเวียดนามนั้นในอดีตเอกชนนี่เป็นผู้นำและรัฐบาลเป็นผู้ตามนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนก่อนนะฮะแล้วก็เราไปสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของเรากลายเป็นประเทศไทยนั้นไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ7นะครับของโลกเลยนะครับและขณะเดียวกันผ่านมา30กว่าปีก็มีบริษัทใหญ่ๆที่เข้าไปยิ่งลงทุนมากมายตอนนี้มีประมาณเกือบ800รายนะครับของคนไทยที่ที่ลงทุนที่เวียดนามแล้วก็มีการค้าขายด้วยก็ปรากฏว่าโครงการใหญ่ๆก็มีเจอปัญหาที่เอกชนเรานี่ก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกการลงทุนพวกพลังงานสะอาดหมุนเวียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากว่าเวียดนามการแก้กฎหมายบ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะปรับอะไรได้นะก็ต้องอาศัยนะครับครั้งนี้อาศัยท่านนายกรัฐมนตรีนะก็รับปากนะครับในการที่จะไปเช ช่วยเจรจาและก็ไปการทำปรับความเข้าใจกับทางนายกรัฐมนตรีนะของทางเวียดนามทั้งนี้มันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเวียดนามด้วยไม่ใช่เฉพาะทางภาคเอกชนของเราที่ไปลงทุนเท่านั้นเองครับ
3: การลงทุนในเวียดนามเท่าที่ผ่านมาตัวเลขที่มีมูลค่าระหว่างไทยกับเวียดนามหรือการค้าขายเป็นยังไงบ้างครับลงทุนอันดับที่7แล้วการค้าขายระหว่างกันนี่มูลค่าเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงครับเรียนถามหน่อยครับ
4: เราระหว่าง2ประเทศนะครับก็คือเราตั้งไว้ว่าปีนี้จะได้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ขณะนี้ก็ได้ประมาณสัก 22,000 กว่าล้านนะครับซึ่งเนื่องจากว่าโควิดนะก็สะดุดหน่อยแต่เดียวกันตอนนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีกับทางท่านเลขาพรรคกับประธานาธิบดีช่วงที่มาเยี่ยมเยือนเมืองไทยก็ประกาศในงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งทางสมาคมมิตรภาพกับทางภาคีเครือข่ายจับให้นะว่าตอนนี้เราถึงเวลาละเราใหญ่ด้วยกันคงจะได้ไม่เป็นคู่แข่งด้วยกันแต่เรามารวมกันนะสองประเทศ170ล้านคนประชาชนเนี่ยนะเป็นพี่ใหญ่นะในอาเซียนในการที่จะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจฉะนั้นเราไม่เพียงแต่ว่า 25,000 เราต้องกล้าที่จะทำให้ได้ถึง 50,000 ล้าน
3: โอ้อีกเท่าตัวเลยนะฮะ 50,000 ล้าน
4: ใช่ครับทั้งสองท่านบอกไม่ใช่พูดเล่นนะครับจะพยายามต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงฉะนั้นช่วงเราไปประชุมที่เวียดนามครั้งนี้นะท่านรองนายกนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินคลังนะก็ได้ต้องการที่จะตั้งคณะทำงานนะครับระหว่างรัฐกับทางเอกชนเพื่ออยากขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นได้ครับ
3: ครับการค้าขายระหว่างการที่พูดถึงมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านแล้วพยายามจะให้ดับเบิลเป็น 50,000 ล้านเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนำเข้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเซกเมนต์ไหนอะไรยังไงครับในฐานะที่คุณสนั่นเองก็โอ้โหจะใช้คำว่าสีไทยซูเปอร์แวร์ที่อยู่เวียดนามมานานมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยสินค้าอะไรยังไงที่เขาซื้อเราซื้อเขาครับ
4: ทางสีไทยซูเปอร์แวร์ไปลงทุนได้32ปีแล้วนะฮะก็พอๆกับ SCG นะฮะฉะนั้นสินค้าของเราที่ส่งออกไปผมว่าขึ้นชื่อที่สุดก็คือสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะแล้วก็พวกเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังเป็นอาหารแปรรูปนะครับจากนั้นก็ยังมีพวกที่เราไปลงทุนนะครับเรื่องพลังงานสะอาดเอ่ยแล้วเราขายดีที่โน่นก็เลยทำให้พวกเราต้องไปลงทุนที่นั่นเพิ่มเติมนะพวกอาหารเราไปเปิดไอ้พวกเราเรียกว่ารีเทลพวกร้านค้าปลีกนะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็พวกสินค้าบริโภคของเราขึ้นชื่อมากนะเราก็ไปทำเรื่องโลจิสติกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่โดดเด่นมากก็คือของอมตะและจะมี HA ด้วยนะฮะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะช่วยนะนำพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพวกวัตถุดิบนะไปที่เวียดนามเนื่องจากว่าโรงงานไทยของเราไปที่โน่นระบบซัพพลายเชนมันก็เกิดใช่ไหมอย่างเม็ดพลาสติกเนี่ยจากเมืองไทยแล้วก็ไปผลิตเป็นของสำเร็จรูปขายที่โน่นอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ยังเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางด้านการค้ากับทางเวียดนามซึ่งทางเวียดนามก็ขอร้องให้เราช่วยนะให้นำเอาสินค้าของเขาเข้ามาประเทศไทยอย่างเช่นทุกปีทางสมาคมมิตรภาพนะก็ร่วมกับทางกลุ่มเซ็นทรัลก็ได้มีการจัดงานแสดงสินค้านะแล้วก็มาขายสินค้าเวียดนามในร้านในห้างของเซ็นทรัลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพวกกาแฟเคยนะฮะแล้วก็ยังมีพวกชาของเขาแล้วก็ยังมีพวกอาหารขบเคี้ยวซึ่งมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เราก็ต้องช ช่วยเขานะครับแล้วเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้เชื่อมนะฮะให้พวกสินค้าที่ของอย่างของกินพวกเฝออะไรต่างๆนะฮะหรือว่าแม้แต่พวกแหนมเนืองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ที่นิยมนะของผู้บริโภคของเมืองไทยด้วยซึ่งผมคิดว่าโอกาสนะครับที่จะก้าวกระโดดนะจาก 25,000 ล้านเป็น 50,000 ล้านนี้ต่อไปมันก็จะในส่วนที่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกของที่มีคุณมีคุณค่าสูงเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถโตได้ครับอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับ
3: ครับถ้าพูดถึงเวียดนามในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของแรงงานก็มีแต่คนวัยรุ่นหนุ่มสาวกำลังแรงงานสูงกำลังซื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆประชากรร้อยกว่าล้านคนพูดถึงเรื่องของการเป็นโรงงานของโลกตอนนี้เวียดนามก็มีฐานการผลิตที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนหรือว่าในหลายๆประเทศไปลงทุนทำอุตสาหกรรมที่นั่นในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเวียดนามคุณสนั่นในฐานะที่กล้ามบอดอยู่ในวงการอยู่มานานเนี่ยท่านมองว่าเราจะนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงเวียดนามนึกถึงอะไรครับตอนนี
4: ้เวียดนามก็คือเป็นฐานการผลิตนะครับสำหรับพวกเราเรียกว่าพวกเทคโนโลยีนะอนาคตนะซ
3: ึ่
4: งอันนี้เนี่ยภาคเขาให้ความสำคัญมากฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภาคพลังงานนี่ไปลงทุนที่นั่นเกือบทุกรายเลยนะครับซึ่งส
3: ่
4: วนเหล่านี้เนี่ยก็เห็นถึงว่าเนื่องจากเขามีคนหนุ่มสาวเนี่ยมีจำนวนมากและขณะน
3: ี
4: ้การลงทุนจากต่างประเทศไปที่เวียดนามทำให้ท่านเชื่อไหมครับว่าแรงงานเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับแม้แต่เขามีเนี่ยตอนที่ผมไปลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย76ล้านแต่วันนี้เขามีประชากรถึงเกือบ101ล้านซึ่งมันจะแตกต่างจากไทยเนื่องจากว่าคนที่โน่นเนี่ยหนี้ของประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำแล้วเขามีกำลังการซื้อนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเอ็กซ์พอร์ตของเขาการส่งออกของเขาก็ได้เปรียบกว่าเมืองไทยเนื่องจากว่าเขามีการเซ็น FTA ถึง50กว่าฉบับนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราสองฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันนะเราก็จะสามารถจะใช้ระบบซัพพลายเชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่เราจะไปโตในตลาดในประเทศของเวียดนามแต่สามารถจะทำให้เราโอ้นะครับในการติดที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกไปโดยเฉพาะพวก EU และอเมริกาด้วยครับ
3: ครับเรียนถามกันแบบตรงๆเลยได้ไหมครับท่านครับว่าเราคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งตามหลังเราหายใจรบต้นคอจริงๆแล้วเราไม่ควรคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราใช่ไหมครับคุณสนั่นครับ
4: คือในสมัยที่แล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาดีกว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเขาคงจะเป็นคู่แข่งที่มีความสำคัญแล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยคนยังไม่มีตังค์ที่จะไม่มีตังค์ใช้นะครับแล้วต้องไปแต่ละที่อินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันแย่มากนะครับแต
3: ่
4: ตอนนี้ก็มีการพัฒนาอยู่ทุกวันโดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ้เรื่องการปรับเรื่องคอร์รัปชันนะฮะถ
3: ้
4: าเมื่อ30ปีที่แล้วผมว่าที่โน่นคอร์รัปชันมีหนักมากนะครับหน
3: ัก
4: กว่าประเทศไทยเยอะนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าผู้นำเขาเอาจริงเอาจังแล้วเขาสามารถที่จะนะหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายเร็วมากนะปรับเรื่องกฎหมายให้มันทันสมัยและขณะเดียวกันก็รัฐบาลสามารถที่จะใช้บังคับนะกฎหมายได้อย่างจริงจังผมยกตัวอย่างเช่นเรามีกฎหมายที่ให้สวมหมวกกันน็อกนะกันเกี่ยวกับเรื่องผู้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหร
3: ือ
4: ว
3: ่
4: าผู้โดยสารที่โน่นกฎหมายออกมานี่ทุกคนใส่หมด เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตำรวจจับหมดนะครับ
3: แต่
4: ที่นี่เนี่ยโอ้เราผมว่าน่าเห็นใจเลยนะคือเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆครับ
3: ครับเราเข้าไปทำธุรกิจลงทุนในเวียดนามในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่คุณสนั่นเล่าให้เราฟังมันยังมีข้อสังเกตหรือมันมีอะไรที่ผู้ประกอบการไทยเองอาจจะยังไม่เข้าใจหรือควรจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากกว่านี้สำหรับการไปลงทุนในเวียดนามบ้างไหมครับ
4: มากเลยครับคืออย่าง SME ถ้าจะไปลงทุนในเวียดนามนะโอ้ต้องผมว่าปัญหาจะมีเยอะมากแต่พอดีโชคดีที่คนไทยของเราเนี่ยเราตอนนี้ไปลงทุนและประสบความสำเร็จถึง800กว่ารายนะเรามีหอการค้านะหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่โน่นแล้วนะเราก็ยังมีสภาธุรกิจนะของไทยแล้วก็ยังมีทีม Thailand Plus คือหมายว่าท่านทูตแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่นะครับเราทำงานเป็นทีมผมว่าเราน่าจะอำนวยความสะดวกได้นะแต่อย่างไรก็ตามคือฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าคนที่อยากจะไปค้าขายที่เวียดนามนะหรือว่าจะไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยนะเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยต้องไปอยู่หน้างานและไปเข้าใจด้วยตัวเองจะไปฟังอย่างเดียวมันพอครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนนะครับนิสัยของคนวัฒนธรรมของคนเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยอยู่กับเขาไม่ได้ครับแม้แต่นะทางสีไทยเนี่ยไปลงทุนที่ฮานอยแล้วก็ลงทุนที่โฮจิมินห์เชื่อไหมครับว่าผมจะพนักงานผู้บริหารจากคนเวียดนามนะจากโฮจิมินห์ไปบริหารคนที่ฮานอยเขาไม่ยอมรับนะครับเหมือนกับสองเพศอย่างเนี้ยนะครับ
3: โอ้
4: เนี่ยเราเข้าใจนะอย่างลึกซึ้งแล้วไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเนี่ยเราต้องมีความจริงใจกับเขาขณะเดียวกันนะต้องช่วยนะชุมชนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ฉะนั้นประชาชนต่อประชาชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นเสาหลักอันหนึ่งในการบริหารประเทศของเวียดนามครับ
3: perception หรือการยอมรับสินค้าไทยความยอมรับความเป็นคนไทยเนี่ยคนเวียดนามเขารักเขาชอบเขาชื่นชมเรายังไงบ้างไหมครับ
4: ชื่นชมคนไทยมากนะครับ เราถ้าพูดกันตามตรงผู้ชายไทยเนี่ยนะถ้าไปทำงานที่เวียดนามผมจะแนะนำอยู่เรื่อยว่าต้องเอาภรรยาไปถ้าไม่ภรรยาไปเนี่ย มีสุขสองเรื่องเนี่ยเองครับว่าร อดยากหรือไม่รอดครับ
3: อันนี้อย่างนั้นเลยแหละครับทำไมเล่าเป็นเกรดให้พวกเราฟังได้ไหมครับเพราะอะไร
4: ทุกคนเจออย่างนี้เพราะว่าทางฝ่ายสุภาพสตรีของทางเวียดนามนี่ชอบคนไทยมากเลยนะครับแล้วก็ลักษณะหนึ่งคือสินค้าไทยนี่เป็นแบรนด์เนมเลยนะครับเขาเชื่อมั่นนะในไอแลนด์อันนี้มีข้อได้เปรียบเยอะนะครับและโดยเฉพาะพวกอาหารในแดนต่างๆนี่เราก็เก่งมากนะครับดังนั้นเรามีพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เขาก็โอ้ชอบมากนะมีพวกอาหารขบเคี้ยวก็เป็นที่นิยมของเขานะแล้วตอนนี้นี่ของเซ็นทรัลเอ่ยของบิ๊กซีอะไรต่างๆเนี่ยไปลงทุนกลุ่มสิงเลยนะผมว่าขายดีมากนะครับฉะนั้นผมว่าของคนเวียดนามเนี่ยคือชอบคนไทยอยู่แล้วนะแล้วเราก็มีประวัติที่ผมว่าทุกคนประทับใจคือท่านอดีตประธานนะโฮจิมินห์เนี่ยเคยมาพักอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะฮะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ไปกู้ชาติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เนี่ยเขาจะรำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คิดถึงและมีความกตัญญูนะคบกับใครเนี่ยคืออย่างในลักษณะระยะยาวนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าเราไปรังแกเขาหรือไปเอาเปรียบเขานะผมว่าอยู่กันด้วยความลำบากครับ
3: เอาจริงๆระหว่างไทยกับเวียดนามเองในเรื่องของความผิดแผกแตกต่างหมองใจอะไรก็ไม่เคยมีนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่เคยสู้รบพุ่งอะไรยังไงกันแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสถานการณ์การแข่งขันของโลกใบนี้ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปสหรัฐอเมริกากับจีนดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่บางทีก็ไม่รู้เรื่องสหรัฐอเมริกาทำตัวเป็นตำรวจโลกไปเที่ยวบุกประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นมีสงครามแต่ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้กระทบกระเทือนหรือสิ่งที่เราเรียกแนวคิดว่า growing together หรือว่าการเติบโตไปด้วยกันเนี่ยจริงๆเรากับเขาที่จับมือเป็นเพื่อนร่วมพันธมิตรทางธุรกิจโตไปด้วยกันได้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกใบนี้ที่มันกำลังวุ่นวายใช่ไหมคุณสนั่นมองยังไง
4: คุณวรพงษ์เนี่ยพูดถูกเลยว่าเราปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการทำข้อตกลงยกระดับนะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์นะหุ้นส่วนรอบด้านก็หมายความว่าเราจะมีการเชื่อมโยงทั้ง3ด้านด้วยกันครับด้านแรกก็คือ connect supply chain ก็คือการเชื่อมโยงเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เนี่ยสองประเทศนี่ก็คือจะพยายามที่จะช่วยซึ่งกันและกันอย่างเช่นเรามีวัตถุดิบเอาอย่างเช่นพวกพลังงานที่เราเก่งกว่านะครับหรือว่าเรามีพวกชิ้นส่วนรถยนต์นะที่เก่งกว่านะครับหรือพวกเคมีพันชั้นกลางของเราเก่งกว่าในเวียดนามเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปที่เวียดนามแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตนะครับในเวียดนามสามารถจะใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นการเชื่อมโยงนะครับด้านที่สองเนี่ยเราเรียกว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ของ SME ด้วยนะครับก็คือว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ SME เนี่ยมีการพัฒนาซึ่งการรายการนะครับแล้วก็มีการจับคู่ธุรกิจนะซึ่งเราครั้งนี้เนี่ยก็มีการทำ MOU นะถึง17ฉบับด้วยกันนะแล้วก็ของเวียดนามเองเขาก็เก่งเรื่องดิจิทัลนะซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับนะว่าเราอยู่ในสังคมชั้นอายุที่สูงวัยมากแต่ของเขาเป็นเด็กๆขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราจะเชื่อมนะความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็คือพวกเองเราก็ช่วยกันนะครับอย่างพวกภาคอีสานเนี่ยเราจะใช้ทำยังไงถึงจะมีการคอนเน็กต์ไปสู่นะการค้าขายการท่องเที่ยวนะที่จังหวัดตอนกลางของหรือตอนเหนือของเวียดนามซึ่งไปได้นะครับผ่านเส้นทางเศรษฐกิจR8 หรือ R12 อย่างเป็นต้นแล้วเราจะใช้สปป.ลาวอย่างเงี้ยนะช่วยในการเชื่อมได้อย่างไรบ้างนะเราครั้งนี้เราพูดถึงว่าการท่องเที่ยวนะเรามีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามปีที่แล้วมาถึงเมืองไทย1ล้านคนและตอนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวถึง 500,000 คนที่เราจะร่วมมือไงเอาพวกยุโรปหรือเอาพวกที่มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยหรือที่เวียดนามเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือไปเที่ยวทั้ง2ประเทศเลยแทนที่จะมาเที่ยวประเทศเดียวอันนี้ก็เป็นการรวมอันสุดท้ายครับด้านที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนก็ที่ท่านพูดแล้วอย่างซีแบนเนี่ยที่เรายุโรปกีดกันนะทางการค้าโดยที่เอาสิ่งแวดล้อมมาเอ๊ะเวียดนามกับไทยเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทำยุทธศาสตร์ Net Zero ได้อย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นพลังงานสะอาดจะเป็นส่วนที่เรากำลังทำกันอยู่ใช่ไหมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเอ่ยพวกเกษตรกรรมอัจฉริยะเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพยายามที่จะเชื่อมและก็จะเป็นพลังที่สำคัญครับที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่แข่งนะแต่จะเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจโตไปด้วยกันครับ
3: โอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะเราเปลี่ยน mindset ของเรานะหลายคนที่คิดว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งโอ้โหเราย่ำอยู่กับที่เขาวิ่งมาหายใจลดต้นคอจะทันเราแล้วผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ดีกว่าเราเคยได้ยินเหมือนกันบอกว่าโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะ เขามีทั้งธรรมชาติเขามีทั้งโอ้โหหลายสถานที่ที่เป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเอ๊ะจะแย่งนักท่องเที่ยวจากไทยไหมผมว่าถ้าเราเชื่อมเป็นสะพานกันเป็นคู่คิดคู่มิตรคู่ค้ากันเนี่ยมาเที่ยวไทยแล้วก็ไปเที่ยวเวียดนามด้วยมาเที่ยวเวียดนามแล้วก็มาเที่ยวไทยด้วยผมว่าอย่างเงี้ยมันจะโตไปด้วยกันเราจะได้มองเขาเออเป็นมิตรมากกว่าจะเป็นคู่แข่งผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยหรือนักผู้ประกอบการหลายคนคิดอย่างนั้นนะคุณเฉลิม
4: ถูกต้องเลยครับคุณวัชพงศ์ครับสรุปได้ดีมากเลยครับและความจริงก็ต้องเป็นในออกมาเป็นรูปธรรมในลักษณะนั้นครับแล้วผมว่านายกรัฐมนตรีของเรากับนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามก็มีการพูดคุยกันในเชิงลึกแล้วเข้าปีนี้จะเป็นปีทองนะครับในการที่จะเชื่อมนะสองประเทศนะเข้าด้วยกันอย่างดีนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามก็จะมาเยือนนะในประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้คือเป็นพี่เบิ้มในอาเซียนได้ถ้าเรารวมกันเป็นแบบเป็นพลังนะที่สำคัญครับ
3: ครับผมในช่วงท้ายนี้มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายถึงนักธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่ SME ที่อยากจะไปบอกโอ้โหโรงงานในไทยสู้ไม่ไหวแล้วค่าแรงแพงคนก็ไม่เพียงพอย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามแล้วก็จับมือแล้วก็ไปลุยตลาดต่างประเทศด้วยกันมีอะไรเป็นข้อคิดข้อเตือนใจหรือคำแนะนำในช่วงท้ายเรียนเชิญครับคุณสนั่นครับ
4: โอกาสที่จะไปโตที่เวียดนามยังมีมากนะครับฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีการเตรียมตัวนะก็เราตลาดในประเทศของเราก็มีข้อจำกัดวันก่อนได้คุยกับที่ประชุมแล้วก็เรียนให้ท่านรองนายกเอกวิตินะครับว่าถึงเวลาแล้วเราต้องยกระดับนะครับ BOI เนี่ยให้เป็นระดับกระทรวงเพราะว่าเราไม่เพียงแต่ต้องการชักชวนให้คนอื่นดึงดูดเราต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทยแต่รัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยไปลงทุนนะในต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผมว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเรามีการตั้งคณะทำงานนะเราเรียกว่า Thailand Team Thailand Plus คำว่า Team Thailand นี่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือท่านทูตเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานราชการประชุมกันแค่นั้นเองแต่เวียดนามเองเราถือเอกชนนี่มีความสำคัญมากในการที่จะสนับสนุนการทำงานให้กับทางพูดกับกรมศูนย์ใหญ่และขณะเดียวกันทางกรมศูนย์ใหญ่กับทางพูดก็มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานนะเราก็เลยเรียกว่าเอาเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันเลยนะแล้วก็ประชุมร่วมกันเลยก็กลายเป็นว่าที่ไทยแลนด์พลัสบวกเข้ามาอีกนะครับซึ่งเราต้องเห็นว่าเอกชนเนี่ยจะไปคุยกับทางภาครัฐของเวียดนามนี่ไปไม่ถึงครับเพราะเขาเป็นประเทศก็ต้องคือพยายามที่จะกันเอกชนออกไปในทางคุยกลัวว่าเดี๋ยวจะได้ประโยชน์นะครับที่ได้เปรียบกับคนอื่นฉะนั้นถ้าเอารัฐต่อรัฐเนี่ยไปคุยกันเราก็ทางเอกชนลงทุนที่นั่นนะก็มีปัญหาเยอะพอสมควรก็มาผ่านคณะกรรมการนี้และท่านพูดนะก็จะนำไปเสนอครับระดับรัฐบาลเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นผมว่าเป็นแบบอย่างที่ทำงานที่ได้ผลจริงๆต้องขอชื่นชมนะท่านเอกอัครราชทูตและท่านกรมศูนย์ใหญ่ทุกสมัยที่เปลี่ยนแปลงก็จะถือว่าทีมไทยแลนด์พลัสนี้เป็นทีมที่มีความสำคัญมากครับ
3: โอ้โหก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่ปีที่51ปีนี้ครบ50ปีการลงทุนการค้าขายระหว่างกันและเป้าหมายที่ท้ายที่สุดคือความเป็นคู่คิดคู่ค้าคู่มิตรในการทำธุรกิจร่วมกันมีโอกาสคงได้พูดคุยกับคุณชนันเพิ่มเติมวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้ก่อนนะครับคุณชนันขอบพระคุณมากๆนะครับ
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสนั่นอังบุญกุลครับประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามพูดถึงไทยเวียดนามนี่เรียกว่าเหนียวปึ๊กกันจริงๆต้องใช้คำนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่50ปี51ปี นะครับการไปมาหาสู่กันไปท่องเที่ยวระหว่างกันการเดินทางระหว่างกันผมถือว่าเป็นภาพที่มีมานานแล้วจริงครับผมเคยพานักธุรกิจไทยนะครับกลุ่มใหญ่เลยไปเวียดนามไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับจริงว่าต้องไปซ้ำต้องไปอีกนะฮะก็จะใช้คำว่าไปกันปีชนปีก็ว่าได้เมื่อสมัยก่อนโควิดนะครับซึ่งยังไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศนะครับไปฮานอยไปเวียดนามไปโฮจิมินห์นะครับไปหลายสถานที่ยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งนะที่มีแฟนรายการบอกพาไปหน่อยได้ไหมก็เกาะฟูกัวใช่ไหมของเวียดนามเดี๋ยวว่ากันในโอกาสต่อไปละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกครับเรามีข่าวสารดีๆจากทางข่าวละอ่อกันครับใครเคยเป็นร้อนในแผลในปากจะรู้เลยนะครับว่าเวลาพูดจะทานอะไรเนี่ยเจ็บพูดลำบากครับทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับขาวละอองเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะครับและแน่นอนครับสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินี้ได้รางวัลด้วยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารสเตียรอยด์เนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Officialแอดขาวละออนะครับหรือโทรศัพท์028197991-5ก่อนใช้หรือหมายคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
11: จูสังกมาสารวัตร
10: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
11: เรื่องง
10: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
11: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมาที่อีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังก่อนพูดคุยกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับผมใครกำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณครับหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้นะฮะตอนนี้ SCG Home ครับเขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่ล่าสุดทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นคือดีไซน์โปร่งสบายแถมได้นอนห้องใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านจะหมดไปเลยเพราะเขาบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานปลายไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆครับเพราะบ้านทุกหลังมีระบบลดฝุ่น 2.5 นะครับ PM 2.5 ให้อากาศในบ้านสะอาดดีต่อสุขภาพระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Home เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศครับเราไปเดินดูตัวอย่างบ้านก่อนได้นะครับสัมผัสบ้านอากาศดีๆอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Home สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และ CDC เรียบด่วนรามอินทราครับเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรเลยครับ02-102-2800 นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ02-102-2800นะครับมาพูดคุยกันอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกผู้ฟังกัน 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับผมชอบความคิดแนวคิดที่คุณจนันท์พูดถึงว่าเราควรจะทำให้เวียดนามเป็นคู่คิดคู่มิตรคู่ค้าแทนที่จะเป็นคู่แข่งนะหลังๆก่อนหน้านี้ดีกว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่ว่าโอ้ยเราเนี่ยจะโดนเวียดนามแซงแล้วนะเราเขาหายใจลดต้นคอถ้าเป็นการวิ่งแข่งก็วิ่งแข่งมาจะเข้าเส้นชัยเขาก็ตีคู่กันมาฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีนะถ้าคิดแบบนั้นถูกไหมอาจารย์
12: มันก็มีสองหมวกครับหมวกหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็น เพื่อนบ้านมีตลาดส่งออกทั่วโลกเพราะฉะนั้นการรวมพลังกันร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อจะไปบุกตลาดโลกเนี่ยผมว่ามุมเนี้ยก็มีความสมเหตุสมผลอยู่แล้วเราทำยังไงเราถึงจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ supply chain ร่วมกันนะครับ
3: ครับ
12: ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่มีใครที่จะปฏิเสธตัวข้อคิดเห็นตรงนี้นะครับแต่ในอีกหมวกหนึ่งนี่ก็ต้องเข้าใจว่าในการส่งออกไปตลาดโลกเนี่ยในหลายรายการสินค้าเนี่ยมันก็จะมีความทับซ้อนกันอยู่นะครับตัวที่อาจจะตรงกับประเทศไทยเลยในเรื่องของข้าวเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดโลกของข้าวเนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นคู่แข่งขันที่สำคัญซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลานี้เราจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมาค่อนข้างแรงนะครับตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้ขาดรับทั้งเรื่องของ data center เรื่องของ semiconductor ก็เป็นเหมือนกันกับเรื่องของ commodity ก็คือเวียดนามกับไทยเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันที่จะรองรับ FDI หรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วดูเหมือนว่าแนวโน้มนะครับคือถ้าเรามองเฉพาะ2ประเทศนี้ก่อนนะครับว่าระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเรามีการค้ารวมกันอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ตัวเลขที่เมื่อกี้คุณสนั่นบอกเนี่ยเราทาร์เก็ตไปที่ 25,000 ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก 23,000 นะครับก็แบ่งเป็นตัวที่เป็นการส่งออกของเราเนี่ยประมาณสัก 1.28 หมื่นล้านเหรียญ นะครับแล้วก็นำเข้า 1.08 หมื่นล้านเหรียญเราก็จะเกินดุลอยู่นี่ตัวเลขในปีที่แล้วเนี่ยเกินดุลอยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือผมกลับไปดูตัวเลขย้อนหลัง5ปีครับคุณรพงศ์ตั้งแต่ปี2564เนี่ยก็ปรากฏว่าดุลการค้าที่เราเกินดุลเนี่ยมีอัตราลดลงมาโดยตลอดนะครับจากปี64เนี่ยเราเกินดุลอยู่ 5,500ปี65เกินดุลอยู่ 5,300 ปี66ลดเหลือ 3,400 ปี67ลดมาเหลือ 2,600 แล้วก็ปี68ปีที่แล้วเนี่ยเหลือไม่ถึง 2,000 นะครับคือถ้าดูตามเทรนด์นี้เนี่ยก็หมายความว่าในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ย เราอาจจะขาดดุลเวียดนามนะครับถ้าเราทำการค้าระหว่างกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสังเกตอันหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมศักยภาพของไทยในการส่งออกไปมันลดลงเลยนะครับหรือศักยภาพในการส่งออกของเขามันเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปดูไอ้ตัว5รายการส่งออกที่เราส่งออกไปเวียดนามสูงสุดเนี่ย ก็จะมีเรื่องของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีเม็ดพลาสติกเคมีพันนะครับทองแดงแล้วก็ของที่ทำด้วยทองแดงแล้วก็พวกเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็คือตัว5ท็อป5นะครับที่เราส่งออกไปเวียดนามนะครับแต่ในขณะที่ของเวียดนามเนี่ยที่เรานำเข้ามาเนี่ยถ้ารายการแรกจะมีพวกแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบแล้วก็เครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะครับเรื่องชากาแฟเนี่ยรองลงมาที่เราเห็นว่าเรานิยมบริโภคกาแฟเวียดนามเนี่ยก็ยังแพ้มูลค่าการค้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามพอร์ชั่นของรายการสินค้าเนี่ยก็ดูน่ากลัวนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะมีการขาดดุลการค้ากับเวียดนามอยู่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคโนโลยีมากกว่าประเทศไทยครับผ
3: มเรื่องพันธมิตรจับมือกันโดยเฉพาะเรื่องของในมุมอีกมุมนึงคือเรื่องของท่องการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่ามันน่าหวั่นวิตกว่านักท่องเที่ยวจะเทไปเวียดนามมั้ยอาจารย์หรือจริงๆแล้วมันทำให้ที่เวียดนามเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่เวียดนามได
12: ้เมื่อกี้ที่คุณวรพงศ์พูดถึงเกาะฟูกวกเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะครับที่เวียดนามก็พยายามที่จะสร้างให้มันมีเรื่องของตัวแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามานะครับก็มีหาดทรายที่สวยนะครับที่เป็นหาดใบซาวนะครับมีการทำสวนสนุกวันวันเดอร์นะครับซึ่งผมว่าตอนนี้คนไทยก็ยังมีโอกาสที่จะบินไปที่เวียดนามด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันใกล้แล้วก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เวียดนามมาไทยก็ยังสูงกว่าที่เราไปเวียดนามอยู่นะครับแล้วถ้ามองในเชิงของมูลค่าการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าไทยก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับแต่ที่นี้สิ่งที่เราอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปเรื่องของที่คุณธนันท์บอกว่าเราควรจะไปสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการ connect supply chain นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต่างรัฐบาลก็เห็นอยู่เขาก็เลยมีตัวที่เรียกว่า comprehensive strategic partnership ขึ้นมาเพื่อจะทำยังไงถึงทำให้เราเนี่ยเป็นกลไกส่งผ่านสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกเพราะที่สำคัญก็คือตอนนี้เวียดนามเนี่ยมี FTA นะครับ Free Trade Agreement กับตลาดโลกที่อยู่ในประเทศต่างๆประมาณ60กว่าประเทศเนี่ยอยู่17ฉบับนะครับก็หมายความว่ามีหลายประเทศที่เราอาจจะเสียโอกาสในการส่งเพราะว่าเราไม่มี FTA เหมือนกับที่เวียดนามมีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้ต้นทุนในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราอาจจะแข่งขันกับเวียดนามไม่ได้นะครับตัวอย่างประเทศที่เราไม่มี FTA แต่เวียดนามมีก็อย่างเช่นเม็กซิโกคิวบาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในมุมของต้นน้ำหรือซัพพลายเชนวันเนี้ยเราก็ควรที่จะใช้ฐานการผลิตที่เราจะต้องไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยเป็นฐานในการส่งออกเพราะว่าเราก็ใช้ประโยชน์จาก FTA ที่เวียดนามไปเซ็นกับประเทศต่างๆทั่วโลกตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่ามุมที่นักธุรกิจไทยเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามก็เพราะว่ามันมี 2-3 ปัจจัยที่เวียดนามอาจจะยังพัฒนาตามประเทศไทยยังไม่ทันดีนักยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเราก็ได้เห็นข้อมูลที่ค่อนข้างออกมาบ่อยว่าทำไมเวียดนามมีไฟตกไฟดับบ่อยนะครับ
3: อัน
12: นี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่เขาก็พยายามจะแก้ไขเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมีศักยภาพของโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของโลจิสติกนะทั้งในแง่ของท่าเรือที่เวียดนามก็ยังไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่รองรับเรือสินค้าลำใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่มีตัวเขาเรียกอะไรเน็ตเวิร์กของการขนส่งทางถนนที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการไทยเห็นช่องนี้สำหรับบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในหมวดก่อสร้างเนี่ยเขาก็คงอยากจะเปิดไปลงทุนในเวียดนามเพราะเหตุผลตรงนี้นะครับส่วนข้อจำกัดบางอย่างซึ่งเมื่อกี้คุณสายก็เรียนไปแล้วนะครับว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เริ่มพัฒนาตามไทยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่ของกฎระเบียบในเรื่องของธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาณที่จะส่งถึงความเชื่อมั่นของการลงทุนที่จะรับเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวียดนามก็คงอาจจะไม่สามารถเปิดตลาดในเรื่องของไฮเทคโนโลยีได้ตอนนี้ Data Center เป็นโจทย์ที่ทุกๆประเทศกำลังที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามานะครับ อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่มันจะตามมาจาก data center นะครับแต่ผมคิดว่าในลักษณะของการดึงเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มเติมของ GDP เนี่ยในมุมนี้เวียดนามกับไทยก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับผม
3: คือเรียกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมชอบอยู่เรื่องนึงเลยแหมอาจารย์กับผมเนี่ยไม่รู้คิดตรงกันมั้ยอาจารย์
12: ชวนไปเวียดนามแล้วครับ
3: อะไรนะฮะ
12: จะชวนผมไปเวียดนามมั้ยครับ
3: ชวนไปเวียดนามแล้วก็ชวนไปแบบที่คุณสนั่นบอกคือว่าผู้ชายไทยไปเวียดนามกลับมาต้องได้ภรรยาเวียดนามคุณจะนำพูดเป็นเรื่องตลกนะแต่ผมเห็นหลายท่านเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะธุรกิจไทยที่ผมรู้จักบางท่านทำธุรกิจในเวียดนามก็มีภรรยาเป็นคนเวียดนามนะจ๊ะ
12: ครับครับผมอันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้นะดูแลธุรกิจให้เราที่นั่นนะครับ
3: แต่เขารักษาสุขภาพกันมากนะฮะอย่างที่บอกวัยรุ่นหนุ่มสาวมีกำลังแรงงานสูงมากเพราะว่าเขานิยมทานผักเป็นไงจ๊ะเวียดนามอาหารหลักเขาจะเป็นผักเนาะใช่ไหมฮะ
12: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อได้เปรียบของเราจากที่เราเห็นว่าประชากรวัยหนุ่มสาวเขามีมากกว่าแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคนชั้นกลางนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามีแรงงานที่ดีกว่าหนุ่มกว่าเฟรชกว่านะครับแต่ว่าพอเป็นชนชั้น

0: จาก Ad Thinking Radio นะครับ2ช่องทางเช็ครายชื่อนะครับ Ad Thinking Radio ในช่องทางนึงนะครับ LINE Ad Thinking Radio กับช่องทางนึงคือ Facebook ของทาง FM 96.5 นะครับและจะคอนเฟิร์มมาทางนั้นนะครับวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อครับก็เดี๋ยวพบกันวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่
8: าย
7: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังรัสเซียเมื่อวานนี้ท่านก็ถือได้ว่าเป็นเดี่ยวให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นของท่านน่าจะเป็นประเด็นหลักๆแต่พอมาวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานมีเรื่องกระแสการย้ายผู้ว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าครับวันนี้มติครม.มีการให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ตำแหน่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แปลว่ารองผู้ว่านี่ย้ายผู้ว่าได้นะเพราะว่าท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านโชตินรินทร์เกิดสมไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตส่วนรองผู้ว่าภูเก็ต2ท่านนี่ท่านหนึ่งครับไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูอีกท่านหนึ่งครับท่านอดุลชูทองครับก็ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสงขลาก็เป็นมติครม.นะครับ16มิถุนายนเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าครับก็มีการถามท่านนายกรัฐมนตรีถามท่านปลัดท่านปลัดก็บอกว่าเพื่อประโยชน์ทางราชการให้สถานการณ์คลี่คลายไม่มีความขัดแย้งก่อนอันนี้ก็เงียบๆครับพอหลังจากมีผลออกมาก็อธิบายกันแบบนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ไปถามก็เป็นเรื่องตามข้อเสนอของทางกระทรวงของทางท่านปลัดก็เป็นว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันคนถามท่านรัฐมนตรีช่วยครับท่านบุญพีก็บอกว่าเรื่องนี้ครับปลัดเป็นคนเสนอก็รอพวกผมเตรียมลงพื้นที่สังคายนาปัญหาด้วยตนเองท่านรัฐมนตรีช่วยพลปรีคำถามที่น่าสนใจนายกลงไปในพื้นที่นี่ไม่จบนะครับทั้งหาดฟรีดอมทั้งปัญหาอะไรทั้งหลายหนึ่งในรองผู้ว่าหนึ่งในผู้ว่าที่มีการขออภัยถูกย้ายท่านรองท่านผู้ว่านิรันดร์ครับหลังจากไปเป็นรองปลัดท่านบอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันไม่ได้เป็นน้องใครครับเรื่องของกกต.ครับเมื่อวานก็มีประเด็นอาจารย์นันทนาเรียกร้องให้ท่านมงคลสุรสัจจะแจ้งให้ชัดครับว่ามีการใช้มีผู้สมัครสวในคลิปมีการยื่นโพยกับทางกกต.หรือไม่ขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ทางประธานกกต.ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ล่าช้าครับคดีหัวสว.ส่วนเรื่องของโพยเนี่ยคุณแสวงก็บอกว่าศาลชี้ขาดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเรื่องนี้ข้อมูลที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยก็เหมือนกับมีมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นพอมาปะติดปะต่อโดยคุณพริษฐ์แล้วก็ที่มีคลิปเสียงกันออกมาด้วยนี่ก็ค่อนข้างที่จะอัดไปทำให้บรรยากาศมันชัดเจนขึ้นขณะเดียวกันครับท่านผลิตท่านสสเองก็บอกว่าตกลงเรื่องนี้ยังไงมีการแลกคะแนนกันเนี่ยแล้วขอให้มีการสอบสวเสียงข้างน้อยหลังจากมีการประชุมมีการแลกคะแนนกันเดี๋ยวตามดูนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องทางใต้วันนี้มีคนร้ายดักยิงชายวัย67ปีที่เจาะไอร้อนบาดเจ็บสาหัสนะครับรีพอร์เตอร์ก็ลงก่อนที่จะฝืนขับรถไปต่อจนขอความช่วยเหลือขณะเดียวกันรัฐมนตรีพลังงานบอกรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าราคาน้ำมันลงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่สถานการณ์อิหร่านสหรัฐอเมริกาได้ข้อยุติมั่นใจไม่ต้องกู้เงินมาอุ้มกองทุนส่วนนี้ครับก็มีข่าวมินนองหลายนี่ก็ได้รับการยืนยันได้รับการซัพพอร์ตในฐานะผู้นำหลังจากที่มีการเลือกตั้งหลังจากที่มีความเป็นประชาธิปไตยท่านผู้นำพม่ามีนองลายพบเกษีจิ้นผิงครับ หลังจากที่มีการชนะการเลือกตั้งส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นๆของภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆวันนี้ก็เริ่มที่จะกลับมามีพื้นที่ในหน้าข่าวมากขึ้นบางคนบางหน้านี่เรียกว่าหายหน้าหลังจากที่มีกระแสหายจากพื้นที่ข่าวและอยู่ดีๆกลับมาผมไม่พูดชื่อนามสกุลก็แล้วกันครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการวางแผนสื่อไว้ค่อนข้างเยอะพอโดนกระแสตั้งคำถามกันเยอะไอ้สื่อที่วางแผนกันไว้นี่ก็บอกเอาลงก่อนพอสถานการณ์คลี่คลายกระแสไม่มาอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยก็เริ่มกลับมาใช้งบในการสื่อสารนี่กับตัวเองมากขึ้นในการมองข่าวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็เอาล่ะก็เป็นการจับจากประสบการณ์นะครับจริงเท็จหรือว่าจะมีข่าวมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านก็แล้วกันวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับคุณอภิรักษ์ครับมีเรื่องของโยกย้ายลักว่าไปเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีดาบสองใช่ไหมครับก็มีการสลับเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตไปนั่งรองปลัดมหาดไทยแล้วก็ขยับรองปลัดมหาดไทยไปนั่งผู้ว่าภูเก็ตครับงานนี้โอ้โหนอกจากสลับบรรดารองนะแล้วก็ผู้ว่าก็โดดด้วยเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมากนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าการสลับเก้าอี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าเขาคงคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าทำไมโดนด้วยรอบนี้แต่ผู้ว่าก็บอกก็เคารพการตัดสินใจนะเป็นข้าราชการนะฮะส่วนวันนี้มีคำคมเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอัธนิตสัมพันธ์รัตน์นะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการตั้งผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองมหาดไทยแล้วก็ตั้งรองมหาดไทยนะฮะคุณโชตินรินทร์เกิดสมไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตก็ยืนยันว่าเพื่อผลประโยชน์แห่งราชการนี้ฝั่งนี้คุ้นๆนะ
2: ครับ
3: แล้วก็เพื่อสถานการณ์คลี่คลายครับแล้วท่านปลัดบอกว่ามันเรื่องที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเม็ดทรายในรองเท้าอ่ะคุณวิระเคยมีอาการนี้มั้ยเวลาเราใส่รองเท้าแล้วเม็ดทรายมันแบบมันใส่แล้วไม่สบายเท้าไม่สบายเท้าแล้วไม่สบายใจด้วยนะงั้นเมื่อมีเม็ดทรายในรองเท้าก็ต้องถอดออกรองเท้าออกแล้วก็สวมกันใหม่สวมรองเท้ากันใหม่โหนี่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นคำที่ฮือฮามากนะครับก็แปลว่าก็ย้ายกันยกชุดนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการย้ายโดยท่านปลัดเองนะนายกก็บอกว่าเป็นการย้ายโดยเป็นย้ายตามคำเสนอจากท่านปลัดมหาดไทยนะส่วนเรื่องรองซีฟู้ดที่ว่าวัวที่คุณทิศตามหาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าจะชี้แจงเป็นลักษณ์อักษรนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่จบนะก็ต้องรอเขาชี้แจงเพราะเขาพูดเองนะถึงแม้ว่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ต้องสอบกันต่อไปอ่ะนี่คือการย้ายครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
2: ขณะเดียวกันครับวันนี้คนที่ถูกย้ายแล้วก็เรียกได้ว่าลองไม่ได้ย้ายอ่ะแต่ว่าเป็นมติครม.ย้ายครับ
3: ครับ
2: ผู้ว่านิรันดร์วันนี้ก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ห้องรับรองปน.6นะครับช่วงประมาณสักบ่าย3นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเดินทางมารอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับมาเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตก็มาที่ห้องรับรองครับก็ได้ทักทายพูดคุยกับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วพอนายกรัฐมนตรีมาถึงเนี่ยท่านผู้ว่าที่กลายมาเป็นรองปลัดแล้วก็ท่านปลัดก็เข้าไปคุยกับท่านนายกครับทีนี้ประเด็นหลังจากพูดคุยเนี่ยยังไม่ได้เห็นออกมาเท่าไหร่แต่ก็ได้มีการคุณนิรัตเข้าไปสวมกอดนายกครับแล้วก็นายกนี่เสียงนี้มีการเปิดเผยกันออกมานะไม่ได้เป็นเรื่องปิดอะไรนะ นายกบอกมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับแม่ปลอบใจเหรอหรือยังไงเพราะว่าตามศักดิ์และสิทธิ์แล้วเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตกลับมาเป็นรองปลัดเนี่ยเป็นผู้ว่ามันน่าจะดูดีกว่าเนาะทีนี้ก็เข้ามารายงานการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตทีเนี้ยก็มาอยู่ใกล้ๆกับที่ทีนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของใครน้ำเงินกว่ากันเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแบบไหน
3: แต่ว่ามีแค่สีเดียวใช่ไหมกว่ากันเนี่ยไม่ได้มีสีอื่นเลย
2: มันตอนนี้มันน้ำเงินเกือบหมดแล้วไหมคุณวิสุทธ
3: ์
2: แต่ว่าจะมีน้ำเงินเข้มหรือไม่เข้มหรือเปล่าใครตัวใครใหญ่ตัวใครลึกกว่ากัน
3: ใครใกล้ชิดกว่าใครใครเป็นคนของใครนี่ก็เป็นหลักที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนะก็เป็นเรื่องของน้ำเงินกับน้ำเงินนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็เลยขีดของความพอดีนะฮะก็ต้องมีการจัดการกันไปแต่เรื่องนี้อย่างที่คุณพิรักษ์บอกครับใครน้ำเงินกว่ากันนี่คือหัวใจของเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ไม่ทีเนี้ยคือเติมคุณวิสุทธิ์คุณรู้ฟังหน่อย
3: ครับ
2: เพราะตัวท่านเองเนี่ยก็บอกเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยเหมือนกับถูกรับน้องท่านเองท่านก็ตอบกลับแบบแรงนะผมเนี่ยหรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับ40ปีที่9อาวุโสสูงสุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีช่วยให้เขาทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนไปดูข่าวในพื้นที่เลยผมสั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและเตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกันเตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งนี่นักข่าวถามว่าการตักเตือนข้าราชการเนี่ยไม่ให้วัดพลังกันหรือเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยเป็นชนวนเหตุที่สร้างความไม่พอใจใช่ไหมท่านอดีตผู้ว่าท่านรองปลัดท่านบอกว่าแน่นอนในคำพูดในความหมายเนี่ยมีอะไรเยอะนะถ้าเรานั่งถอดนะครับที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็บอกว่าเอ๊ะรองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าได้ยังไงแต่สุดท้ายผลลัพธ์คือย้ายนะคุณวิสุทธ์อันนี้เราย้ายอ่ะแต่ว่ามันย้ายเหมือนแหมถ้าจะพูดว่าท่านน้ำเงินทั้งนั้นนี่ก็เอ้าทะเลาะกันใช่ไหมมาเซตศูนย์กันใหม่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงหรือเปล่านี่ผมคิดเอาเองนะแต่ที่แน่ๆมันก็มีส่วนที่สามารถคำนวณไปถึงสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาที่กำลังคละคลุ้งกันอยู่ก็คือว่าปลัดท่านนี้อายุอนามท่านอาวุโสเรียกว่าอายุราชการท่านยังอยู่ถ้าท่านไม่ขยับนี่ที่เหลือนี่40เขาเรียกว่า40แก่ๆ40อาวุโสสูงสุดนี่ก็ตันกันอยู่หลายคนนะคุณที่สุดนะ
3: ครับ
2: อ่ะเติมกัน

0: รงนี้ฮะ
1: ก็ถ้าคือก็ไม่ได้เป็นน้องใครอ่ะ
0: เออ
1: ก็ไม่ได้น้องใครแต่ว่าไอ้นั่นคือพี่น้องในภูเก็ตเนาะแต่ว่าเหนือความเป็นพี่น้องมันมีความเป็นพี่มีความเป็นพี่ใหญ่มีความเป็นบารมีในถิ่นภาคใต้ไงนะปฏิเสธว่ามันก็มีอยู่จริงแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะเช่นบอกว่ารองสามารถย้ายผู้ว่าได้นะก็แสดงว่าคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคิดจะพูดก็พูดนะอาจจะต้องการที่จะเบ่งบารมีต้องการที่จะบัฟต้องการที่จะแสดงอาการขัดขืนก็ตามแต่นั้นแสดงว่ามีพี่ใหญ่อยู่จริงงานนี้เนี่ยนอกจากเคลียร์เรื่องตำแหน่งในภูเก็ตให้ลงตัวเนี่ยก็เป็นการเคลียร์และการจัดสรรผมเชื่อว่าเป็นการจัดสรรตำแหน่งกันใหม่เพื่อความเหมาะสมราชการและเพื่อการลงตัวของพี่ใหญ่ทางการเมืองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเป็นใครคงจะเข้าใจกันเองนะส่วนที่วันนี้พูดกันเรื่องสว.ที่คุณอภิรักษ์เกิดไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีการชี้เป้าไปแบบลงเฉพาะเจาะจงเลยใช่ไหมเพราะว่าคลิปของคุณผลิตไอติมที่มาเปิดเนี่ยวันนี้ทั้งคุณนันทนาสว.นันทนาแล้วก็คุณผลิตเนี่ยโอ้โหวิปลายแบบเอาตรงๆเลยนะครับว่าตกลงคลิปที่เห็นนะฮะคนที่ปรากฏในคลิปยื่นเอกสารคล้ายกับโพเขาจะใช้คำพูดนะคล้ายกับโพให้กับกรรมการเลือกตั้งความจริงระบุชื่อด้วยนะครับคุณไอติมบอกว่าใช่คุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันที่ปรากฏในคลิปใช่หรือไม่นะฮะก็ใช่หรือไม่นะแล้วก็คุณนันทนานนันทวโรภาคก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ก็ดูจากคลิปแล้วหรือประกอบแล้วก็น่าจะนะหรือคลับคล้ายกับข่าวว่าจะเป็นท่านประธานวุฒิสภาก็เรียกร้องให้ชี้แจงตอบคำถามสังคมอย่าอยู่เฉยนะฮะสองสภาพุ่งเป้าไปที่ท่านประธานวุฒิเพื่อดูว่าท่านจะชี้แจงไหมแต่ว่างานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเรื่องไงฮะเล่นฝั่งสว.อย่างเดียวนะต้องบอกว่าสว.เจ้าเก่าคือเป็นข่าวบ่อยๆอ่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เนี่ยนะกับตำรวจคนหนึ่งพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรออกมาโต้นะครับว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคุณไอติมตามคุณไอติมนะครับคลิปเนี่ยได้มาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดูเลยทุกคนเลยงี้คุณพิทักษ์ที่ว่าปล่อยเนี่ยถูกกฎหมายเปล่าแล้ว
0: นี่ตกลงคือจะเล่นในเชิงกฎหมายนะคุณ
1: ถูกก็เล่นกฎหมาย
0: คือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาโตยากก็ไปว่าคลิปนี้ได้มายังไง
1: ก็ไม่เอาก็บอกเนี่ยอันแรกคือคุณไอติมเนี่ยไม่ได้เป็นสว.พูดง่ายว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยนะอันที่สองก็เล่นเรื่องนี้แหละตกลงคลิปนี้ถูกกฎหมายป่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าเอาคลิปนี้ไปเป็นวัตถุพยานในสำนวนคดีนะต้องได้รับอนุญาตจากศาลหรือกกต.ในการเผยแพร่ภายใต้อำนาจใดโอ้โหดูก็เล่นอย่างนี้นะแล้วก็ยังยืนยันอันนี้คุณพิสิทธิ
0: ์พิสิทธิ์เขาทำงานเก่งนะขยันนะ
1: เขาก็มาสไตล์นี้นะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางครับเคยมีคำตัดสินว่าการเอาโพที่เห็นกันอยู่เนี่ยหรือเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่ว่าสว.3เนี่ยการเอาโพเข้าไปสถานที่เลือกตั้งแม้กระทั่งทำเครื่องหมายหรือจดหมายเลขครับของผู้สมัครเนี่ยนะลงเอกสารเนี่ยกันลืมเนี่ยไม่ถือว่าผิดกฎหมายครับเขาสู้กันอย่างนี้แหละคุณพิรักษ์โอ้ฟังแล้วเหนื่อยแต่ก็ระวังโอ้นี่ไงโดยการตอบโต้แบบนี้นะก็ก ประยุกต์อับลักษณ์ว่านะเอาข้อกฎหมายเข้ามาสู้นะไถ่ไถ่ได้ไถ่เข้าไปนะ
0: คุณวิสุทธิ์ใช้คำว่าไถ่เนี่ยนะผมขออนุญาตขยายตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะดูเหมือนกับก็อยากจะบอกว่าไถ่อ่ะแต่ว่าจะบอกอย่างเงี้ยในการต่อสู้ในวันนี้นี่ช่วยคุณผู้ชมอย่างนี้นะเวลาทำงานวิชาการเนี่ยเขาบอกมันจะมีสามแกนเอาแบบง่ายๆไม่วิชาการจ๋าก็แล้ว
1: ครับ
0: เวลาจะบอกเรื่องใดถูกผิดเนี่ยหนึ่งคือเรื่องกฎหมายกฎหมายกว่าศาลจะพิเคราะห์กว่าพิจารณานู่นนี่นั่นเนี่ยจะศาลจะองค์กรอะไรนี่คือข้อที่หนึ่งเรื่องกฎหมายอันนี้คือถูกหรือผิดอันที่สองก็คือกฎศีลธรรมคือดีหรือชั่วอันเนี้ยศาลท่านจะว่าถูกหรือศาลท่านจะว่าผิดหรือยังไงไม่รู้แต่ดีชั่วมันจะเป็นอีกแบบนึงกับอีกอันนึงเนี่ยมันอยู่ที่สังคมเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมมันใช่หรือมันไม่ใช
1: ่
0: บางเรื่องเนี่ยแม้ว่าศาลจะไม่เอาผิดหรือจะบอกว่าหลักฐานมันจะไม่ใช่หรือจะเป็นออกเทาๆหรือว่าข้อมูลไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้ามันปรากฏต่อสังคมแล้วสังคมเขาไม่โอเคเขาไม่ยอมรับเนี่ยไอการจะมายืนแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเนี่ยอยู่ในสังคมก็อยู่ยากนะคุณวิสุทธิ์เราพูดกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาอันนี้ก็แยกให้ได้เห็นว่าบางทีหลายๆเรื่องนักการเมืองหรือนักอะไรจะใช้คำว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่ที่เหลือนี่มันอยู่ที่ว่าจะเอาหน้าตัวเองอยู่บนพื้นที่ในสังคมเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไงคุณวิสุทธิ
1: ์พูดถึงเรื่องกฎเนี่ยอันนี้พูดกรณีทั่วไปที่เห็นนะมันมีคำหนึ่งคุณพิรักครับมีคำว่ากฎหมู่กฎของตรูย่อมเหนือสิ่งอื่นใด
0: อ
1: ันนี้คือสับแสงที่เราก็เห็นกันอยู่นะที่ปรากฏอยู่เห็นทางสังคมนะแล้วบางทีก็กฎแห่งนี้ข้าพเจ้าตั้งเองอ่ะมีปัญหาหรือเปล่า
0: ครับเดี๋ยวพักกันไปก่อนนะครับ
1: สักครู่ครับ
0: พักกันก่อนครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์กับอภิรักษ์นะครับขอประเด็นใหม่หน่อยวันนี้คุณกรณ์จติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้มาที่ศาลรัฐธรรมนูญครับยื่นคัดค้านคำชี้แจงของครม.เรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000,000,000 บาทนะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาคำชี้แจงของครม.ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการออกพรก.กู้เงินเข้าเกณฑ์รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในมาตรา172ไว้เพราะเจตนาของผู้ร่างให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการคลังรัฐบาลกู้ยืมเงินได้แต่ต้องเป็นการกู้เงินตามพรบ.หนี้สาธารณะการขาดทุนงบประมาณตามปกติรัฐบาลนี้ก็มีขาดทุนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็เปิดความยืดหยุ่นเอาไว้กับรัฐบาลว่าในกรณีที่มีภัยที่มีกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลสามารถที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในการออกพรก.ตามขณะที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าเรื่องไหนที่จะเรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจคุณกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็เคยออกพรก.ต้มยำกุ้งซึ่งกระทบต่อวิกฤตประเทศอันนั้นคือปี42ปี52ก็มีซับพรามมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มีผลความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าเกือบ200,000,000,000กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วงโควิดมีการออก2ครั้งติดลบหนักประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้ครั้งนี้ครับคุณกรณ์บอกว่าถ้าเทียบกับอดีตการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ปกติอัตราการเติบโตก็เกินเป้าทุนสำรองที่เคยเป็นปัญหาตอนนี้ก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์การเก็บภาษีก็เกินเป้า7เดือนที่ผ่านมากรอบหนี้สาธารณะก็อยู่ภายใต้พรบ.วินัยการคลังที่กำหนดเอาไว้ 70% ไม่สามารถอ้างเศรษฐกิจในระดับวิกฤตที่กระทบต่อเศรษฐกิจได้เลยเหตุผลอื่นๆที่รัฐบาลหยิบขึ้นมาอ้างเนี่ยไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและไม่สอดคล้องกับพรบ.วินัยการเงินการคลังพรรคประชาธิปัตย์มองว่าถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลสามารถที่จะออกพรก.กู้เงินในสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นปัญหาปกติของรัฐบาลที่ต้องเผชิญเนี่ยซึมเสี่ยงที่จะทำลายวินัยการคลังของประเทศและเปิดช่องให้รัฐบาลในอนาคตนี้อ้างเป็นประเด็นปัญหาซึ่งความท้าทายปกติก็จะกลายมาเป็นเงื่อนไขในการออกพรก.เงินกู้แล้วกระทบทางเศรษฐกิจคุณกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ควรปล่อยให้รัฐบาลออกพรก.กู้เงินได้ตามอำเภอใจสงครามก็มีสัญญาณว่าจะยุติน้ำมันก็ปรับลดลงถ้ารัฐบาลต้องการให้ราคาน้ำมันถูกมีช่องทางที่ดำเนินการได้พรรคประชาธิปัตย์เคยให้คำแนะนำไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่การลดภาษีสรรพสามิตหรือการปรับวิธีการกำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊มจริงๆก็สรุปมาเป็นประเด็นที่ทั้งนักวิจารณ์เองทั้งเราเองก็เคยหยิบมาไล่เรียงกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณกรณ์ก็รวบรวมแล้วก็ตั้งจังหวะเอาไว้อย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องทางประชาธิปัตย์ก็เกาะติดอยู่นะเรื่องกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนนะคุณพิรักษ์ว่าไอ้200,000,000,000หลังเนี่ยจะใช้อะไรยังไม่เห็นจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเงินก็กู้มาแล้วนะฮะเห็นแต่ว่าวันนี้ท่านรองพิพัฒน์จะนัดประชุมครม.ใช่ไหมครับเรื่องของงบประมาณปี70ทำไมต้องเป็นรองพิพัฒน์เพราะว่าตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีไปที่รัสเซียนะก็มีการเร่งเรื่องงบปี70แล้วพูดถึงเรื่องของเงินก้อนนี้เนี่ยนะรัฐบาลจะเรียกประชุม18มิถุนายนนะครับตรวจรายละเอียดร่างพรบงบปี70ส่วนราคาน้ำมันก็น่าจะลดลงนะคุณพิรักษ์หลังจากมีสัญญาณที่ดีว่าจะมีการสงบศึกกันระหว่างอเมริกากับทางอิหร่านนะก็ได้เวลาของคุณขิงฮะคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องนะแล้วก็ยืนยันว่ามีตัวเลขนะว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วราคาน้ำมันปรับลดจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่นะตัวเลขผมข้ามไปแล้วกัน นะฮะแล้วก็โชว์ตัวเลขนะครับว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่ที่ 57,000 ล้านบาทลดลงจากที่เคยสูงกว่า 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาใช้กลไกราคาหน้าลงกันคือเข้าใจว่าจะบอกว่าตั้งแต่คุณขิงมาคุณขิงก็ใช้กลไกในหน้าลงกันเนี่ยนะฮะบวกเข้าไปก็ถือว่ากองทุนน้ำมันกูกี่บัวคงไม่ต้องไปกู้หรือไม่ต้องไปขออุดหนุนเพิ่มเติมนะฮะนี่คือคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์พูดถึงราคาน้ำมันนะฮะก็มีคนถามหาว่าหายไปไหนมาแล้วนะครับว่าแล้วนะครับนะฮะคุณอภิรักษ์ครับผมขออนุญาตไปดูเพิ่มเติมเรื่องนี้หน่อยไหม
3: เร
2: ื่องของการโยกบรรดารองทั้งหลายในภูเก็ตกระทั่งผู้ว่าด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคำพูดที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะซึ่งพิสูจน์ว่าความขัดแย้งมีอยู่จริงนะฮะความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่จริงจึงต้องมีการแก้ปัญหาคนที่พูดนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะครับคนที่ยืนยันว่ามีข้อขัดแย้งจริงชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนะก็บอกว่าย้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการประสิทธิภาพการทำงานอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าพอนักข่าวถามว่าตกลงดีย้ายเพราะความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าก็ภูเก็ตมีหลายเรื่องมีเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมีเรื่องคลิปมีการแฉมีทำงานกันไม่ได้ก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ลงไปที่ภูเก็ตนะฮะทำงานแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นก็มีการพูดถึงเรื่องอิทธิพลนะฮะอิทธิพลในท้องที่แล้วก็ผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเกรงใจรองบางคนอย่างเงี้ยกล่าวว่างั้นนายกก็บอกว่าเรายอมไม่ยอมให้เกิดประเด็นการบุกรุกที่ดินชายหาดนะฮะแล้วก็นี่เป็นการยืนยันนั่นแปลว่ามีการขัดแย้งเกิดขึ้นจริงนะฮะนี่ฝากจากนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าถ้าฟังจากท่านปลัดมหาไทยเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้สัมพันธ์รัฐนะครับพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการย้าย
1: คุณวิสุทธิ
2: ์ผม
1: ตรงนี้หน่อยคุณผู้ฟังมาบอกเมื่อกี้บอกทั้งคุณวิสุทธิ์คุณอภิรักษ์นี่อ่านผิดนะท่านผู้ว่าท่านชื่ออันสิทธิ์ตอนต้นชั่วโมงอ่ะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมแก้ให้เดี๋ยวเขาจะเล่นจังหวะเราทั้งสองคนอ่านผิดทั้งคู
2: ่กราบ
1: ตัวนี้สุดต่อ
2: กราบขออภัยนะฮะก็พูดถึงการแต่งตั้งผู้ว่าภูเก็ตนะครับนะฮะก็ไปเป็นรองปลัดมหาไทยตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดมหาไทยเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนะฮะต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง
1: ครับ
2: บางครั้งใส่รองเท้ามีเม็ดทรายอยู่ในเท้าจะเดินก็ลำบากก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะสวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นคนไปใหม่วิธีคิดของท่านปลัดคือคนไปใหม่ไม่รู้ปัญหาคือพวกนั้นก็มาจากไม่มีประเด็นอะไรติดค้างคุณสั่งลุยหน้าได้เลยนะก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดไปแก้ปัญหาคนเก่าอันนี้พูดถึงใครไม่รู้นะคนเก่าบางทีก็รู้ปัญหาครับแต่ปัญหาไม่คลี่คลายสักทีก็เลยใช้วิธีย้ายสลับยกล็อตไปเลยนะฮะส่วนการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเนี่ยเรื่องนี้ท่านปลัดบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยอมรับนะครับว่าผู้ว่านิรัตน์เนี่ยเป็นผู้อาวุโสรู้ปัญหาแต่แก้ปัญหายังไม่ได้และแก้ไม่ได้รับการแก้อย่างเต็มที่นั่นแปลว่าถ้ามองปลัดกับผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งเดิมมีการให้ข่าวมาว่าก็ไม่ค่อย เดินในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาต่อสื่อนะว่าท่านผู้ว่าก็ถือว่าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็แก้ได้ไม่เต็มที่และยืนยันว่าข่าวกระจายมีจริงเพราะว่าท่านประหลัดมาไทยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตไม่พูดถึงชื่อเขาพอจะรู้ทำงานไม่เข้าที
1: ม
2: ก็เลยต้องเปลี่ยนยกทีมครับเพื่อให้มีการแก้ปัญหานะเอาล่ะที่ขบวนได้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงมันมีการทำงานไม่เข้าทีมจริงมีเรื่องผลประโยชน์ที่มีการพูดถึงนะเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดซึ่งอันนี้แม้จะไม่ได้ตอบชัดเจนแต่ก็ดูน้ำเสียงก็แสดงว่ามีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นจริงนะก็เลยมีการโยกและก็ย้ายยกล็อตนะฮะคุณพิรักษ์แต่ว่ามีคนสังเกตว่าทำไมย้ายเหมือนไม่ได้ลงโทษอ่ะเหมือนไม่ได้ถูกลงโทษอ่ะ
1: เอาย้ายมาเป็นรองปลัดมันจริงๆแล้วความอำนาจมันก็น้อยลงนะแม้ว่ามันจะซีเท่ากันนะคนด้วยส่วน
2: ไม่ซีคุณพิรักษ์ต้องฟังนายกบอกว่าการย้ายเป็นรองปลัดเนี่ยมัน
1: จะมันใกล้พี่เหรอ
2: มันดีขึ้นมันดีข
1: ึ้
2: น
1: ใกล้พี่
2: มันดีขึ้น
1: ตามหลักการมันเป็นอย่างนั้น
2: ตามหลักการมันดีขึ้นเพราะว่าจากผู้ว่าเป็นรองปลัดนี่ถือว่าขยับขึ้นนะถูกไหมฮะ
1: คุณวิสุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการไปเป็นรองนายกคุณวิสุทธ
2: ์ตำแหน่งผม
1: มีแต่คนอยากได
2: ้ไม่ตำแหน่งผมดีขึ้นไงแต่ว่าไม่อยากไปใช่ไหมเหมือนทุกเรื่องคุณพลักอยากจะเป็นแม่ทัพมันถือว่าเป็นผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.เนี่ยมากกว่าผบ.สูงสุดเนาะถูกไหม
1: มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ
2: เออก็คล้ายๆกันแต่ว่านั่นแหละก็ย้ายกันไปก็ตกก็ปิวเอ๊ะทำไมย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชมันก็ไม่ได้ดูเหมือนถูกลงโทษอ่ะหรือย้ายจากภูเก็ตไปสงขลาก็มันเหมือนไม่ได้แบบลงโทษไงเกรงใจกันหรือเปล่านี่ได้ยินเขาพูดมานะ
1: คือนั่นก็รองทางข้างใช่ไหมตำแหน่งรองผู้ว่าเนี่ยเขาย้ายทางสไลด์ออกทางข้างไปเป็นรองจังหวัดอื่นแต่ก็ไอ้ตำแหน่งผู้ว่าก็กลายเป็นรองปลัดใช่ไหมคุณวิ
2: ศุใช่ใช่แต่วันนี้ต้องดูฟังฝ่ายค้านหน่อยนะฮะคุณพักขมลคุณว่าชื่ออะไรลิซ่านะลิซ่า
1: ลิซ่า
2: เขาเป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะฮะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าย้ายเนี่ยวัฒนธรรมที่เจอเนี่ยเวลาเจอปัญหาสั่งย้ายแล้วไปยังไงต่อนี่น่าสนใจนะย้ายแล้วไปยังไงต่อรองซีฟู้ดย้ายจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดไม่เห็นจะเป็นการลงโทษเลยนี่ก็เห็นของทางคุณลิซ่านะแล้วก็บอกว่าพูดถึงผมข้ามชื่อไปนะรองคนหนึ่งนี่แหละยิ่งใหญ่มานานคนก็รู้เส้นสายไม่ธรรมดาข้อมูลยืนยันได้ทำไมนายกเพิ่งมาเด้งวัฒนธรรมจัดการแบบนี้หมายถึงว่าย้ายกันเนี่ยนะเลิกได้แล้วถ้าคิดว่าเอาจริงเอาจังมีบทลงโทษก็ควรต้องสำคัญกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องเด้งเนี่ยนะครับก็อย่าแค่ย้ายก็เท่านั้นเองนะอย่างที่บอกย้ายจากฐานเมืองเศรษฐกิจภูเก็ตเนี่ยมานครศรีธรรมราชเนี่ยก็เชื่อว่าคนที่ยิ่งใหญ่มานานจะไม่มีเส้นสายไม่มีมือมีไม้ในพื้นที่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยกวาดล้างให้หมดก่อนถอนรากถอนโคนไม่ต้องกังวลใครทั้งสิ้นนะครับแล้วคุณลิซ่าก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจเอเจนซี่คนใดหรือไม่ที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่สำหรับรองผู้ว่าจุดๆรวมถึงอธิบดีกรมปกครองนะฮะอันนี้ก็คือการทิ้งท้ายแบบคนการเมืองเนาะแล้วก็ทิ้งท้ายของทิ้งท้ายก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่การวัดพลังเป็นแค่ละครตบตาประชาชนเท่านั้นเองอยากให้ชัดเจนประชาชนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่อภิรักษ์เกริ่นตอนต้นน่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คิดว่าหนึ่งมีความขัดแย้งจริงมีผลประโยชน์จริงแล้วก็มีการแก้ไขโดยการสั่งย้ายจริงเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่บอกครับว่าเรื่องนี้นอกจากเป็นเรื่องประสิทธิภาพแก้ปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การโยงใยเกี่ยวพันระบบอุปถัมภ์ของคนในพื้นที่มีอยู่จริงเป็นเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองจริงเป็นเรื่องของการพยายามที่จะดูแลโยงใยกันแล้วก็มีความขัดแย้งกันจริงนะฮะบนพื้นที่ระบายสีที่เรียกว่ามีสีน้ำเงินอยู่หลังฉากเป็นแบ็คกราวน์นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: แต่บางจังหวัดมันก็เคยได้ยินคนรู้จักกันคุณวิสุทธ์เขาก็บอกว่าโจทย์มันก็ไม่ง่ายจริงนะเราถอยออกจากภูเก็ตนะยกตัวอย่างเป็นจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นเกาะแล้วก็เป็นชายหาดก็แล้วกันเขาบอกว่าบางจังหวัดนี่แค่ปัญหารถแท็กซี่สนามบินยังแก้ไม่ได้เลยปัญหาที่อยู่ปลายจมูกอ่ะปัญหารถแท็กซี่สนามบินบางจังหวัดแก้ไม่ได้บางจังหวัดแก้รถสองแถวแดงไม่ได้บางจังหวัดก็จะมีรถที่เข้าระหว่างสนามบินมาที่ตัวเมืองเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวประเภทแบบ FIT แบบอิสระคุณวิสุทธ์บางจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวเองอ
2: ่
1: ะเขาก็จะหวังว่าจะมีรถไฟมีรถเมย์มีแม้กระทั่งรถที่สามารถที่จะเรียกได้อ่ะถึงแม้ว่าไม่มีรถบัสเข้าเมืองออกนอกเมืองแอร์พอร์ตบัสมันก็ยังจะมีเรื่องของ Grab มี Uber มีอะไรเราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้พวกนั้นวิ่งถูกวิ่งไม่ถูกวิ่งอะไรแต่ไม่อะไรนะแต่ว่าประชาชนเขามีทางเลือกแต่บางจังหวัดนี่มาเฟียสนามบินมีจริงๆอ่ะคุณวิสุทธ์เพราะฉะนั้นแต่ทีนี้มาเฟียสนามบินเนี่ยถามว่าต้องมีแบ็คอัพมั้ยก็ต้องมีแบ็คอัพคำถามคือถ้ามาเฟียสนามบินมีแบ็คอัพมาเฟียชายหาดมีแบ็คอัพแล้วอันนี้ของคนนั้นอันนั้นของคนนี้เนี่ยจะเคลียร์ยังไงอ่ะคุณวิสุทธ์ตอนนี้อ่ะเรากลับมาที่ภูเก็ตนะ
2: ครับ
1: ยกออกทั้งกระบี่แล้วเนี่ยเอาไปใหม่

0: ถามจริงจะยกได้ไหมเพราะว่าอย่างหาดฟรีดอมเนี่ยที่ท่านนายกสั่งเคลียร์เนี่ยก่อนอันนี้ก็เคลียร์ไม่ได้นะดอกนี้จะเคลียร์กันได้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: คืออย่างน้อยก็ไม่มันการลาคาสังคือถ้าอย่างนี้เนี่ย
0: มันก็เป็นการลงโทษนะจะก็บอกว่าเป็นสีน้ำเงินนั่นคือลงโทษน้ำเงินทั้งหมดใช่ไหมว่าใครอยู่ตรงนั้นออกมาก่อนใช่ไหม
1: รองกับรองผู้ว่ากับรองหรือกระทั่งนั่นแหละผู้ว่ากับใหญ่กับผู้ว่าก็มีความไม่ลงตัวอยู่เหมือนกันก็ถือว่าก็แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งหรือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไม่แก้ไขนะยิ่งกระแสเรื่องการมีถือหางหรือสับสนหรือมีส่วนช่วยส่วนหนุนช่วยผู้อิทธิพลเนี่ยผู้คุณอนุทินก็อยู่ไม่ได้อะก็ต้องเคลียร์ซึ่งอันนี้เข้าใจได้วิธีการแก้ปัญหานะแต่สำคัญก็คือว่าอิทธิพลทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกไงปล้นยืมศัพท์สมัยก่อนใช่ไหมก็เลยกระชับอำนาจอีกทีนึง
0: เออ
1: ขยับกระชับอีกทีนึงก็ต้องยอมรับว่ามันก็ผมว่าได้ทุกทางอ่ะแต่จะได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะแต่ที่แน่ให้รู้ว่าไผเป็นไผนะฮะก็จะเอาชื่อใครต่อใครหรือว่านายกรัฐมนตรีไปใช้ถึงไม่ได้ใช้จริงหรือผ่านคนที่รู้จักอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยอมกันไม่ได
0: ้ครับแต่ไผเป็นไผไม่รู้ครับแต่ว่าท่านนายกก็เป็นนายกครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยเหมือนกับไม่ถอยเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้นายกก็ตอบคำถามอีกทีหนึ่งนะครับช่วงก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินบน.6เนี่ยนักข่าวถามเลยตกลงแล้วเนี่ยไทย AI Passport นี่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองไหมนายกบอกว่าไปถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: แต่เมื่อวานนายกยังบอกว่าจะเดินหน้า
0: ไปต่อ
1: ไปต่อนะไม่ได้จะไม่ทันโลก
0: ท่านไม่ได้พูดคำว่าไปต่อนะแต่ว่าสื่อทุกแขนงก็แปลเหมือนกันว่าไปต
1: ่อ
0: แต่วันนี้บอกว่าให้ไปถามชัยชนกเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าวันนี้ไม่มีท่านอื่นๆมาให้สัมภาษณ์เพิ่มนะคุณที่สุดถ้าเป็นผมถ้าผมอยากจะเดินต่อเนี่ยผมต้องไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มอ่ะแล้วก็นายกก็บอกว่าก็จะบินไปแล้วคุณที่สุดเพราะฉะนั้นน่าจะเงียบได้แล้วแต่ว่าดูอย่างนี้แปลว่ายังไงก็ไม่ถอยมั้งครับคุณวิสุทธ์ฮะ
1: ก็
0: แม้ว่าอาจารย์การดีไม่ว่าจะอาจารย์การดีแหมผู้จัด 96.5 คุณป้อมภาวุฒิผู้จัด 96.5 ทั้ง2ท่านนี่ต้องเอา 96.5 ขึ้นนำหน่อย หัวเรี่ยวหัวแรงในการ
1: ครับ
0: ค้าในเรื่องนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ยุบฮะคุณวิสุทธ
1: ์ฮะแต่ว่าผมยังอยากจะขีดเส้นใต้ไงว่าเรื่องของ A passport ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จบอะแล้วก็มีการเสนอข้อมูลอีกมุมนึงขึ้นมาเนี่ยนะที่สำคัญก็คือนอกจากที่คุณไปรับพูดถึงคุณป้อมคุณอาจารย์กันดีนะคนในวงการน่ะมนุษย์ AI มนุษย์นักพัฒนานักเขียนโค้ดเนี่ยเขาออกมากันเยอะซึ่งเหมือนใครว่าในคนในวงการวิชาชีพที่ตัวจริงรู้จริงเสียงจริงออกมาคอมเมนต์ออกมาวิจารณ์ออกมาข้อเสนอเอาการแก้ไขอันนี้ผมมีน้ำหนักเยอะมันประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองล้วนๆไงอันนี้น่าสนใจนะคือพลังของคนที่วิชาชีพมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามได้เรื่องนี้แต่ก็ฟัง
0: จริงๆอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกว่ามันปกติแล้ว1เรื่อง1โครงการมันจะมีคนเห็นด้วยและเห็นต่าง
1: อ่ะอันนี้มาเป็น
0: แต่ดอกเนี้ยนักวิชาการที่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ค่อยมีถ้ามีมันต้องเชียร์ให้เขาออกมาหนุนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีก็แล้วกันนะจะไม่เจอก็ได้คุณวิสุทธ
1: ์ครับก็ผมว่าคุณชัยชนกก็คงตั้งหลักกับพักนะน่าจะงั้นแต่คุณอนุทินก็แหมรีบโยนไปที่คุณชัยชนกเหมือนเวลามีเรื่องเศรษฐกิจก็โยนให้คุณนั่นนะผมเรียกมอบหมายแล้วกันนะให้กับคุณเอกนิติเป็นคนตอบนะ
0: รับทุกเรื่อง
1: แต่เรื่องนี้ต้องช่วยแกหน่อยอ่ะนะคุณชัยชนกก็ถือว่าเป็นโครงการที่ปั้นแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็จริงๆเรื่องนี้นะที่มีการพยายามโยงพยายามลากกันมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะเรื่องของคุณชัยชนกคือฝ่ายที่ออกมาค้านเขาจะมีเรื่องมีหลายอย่างเนาะมีเรื่องความคุ้นทุนมีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าอันนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าคุ้มค่าไหมแล้วมันยงใหญ่กับเจ้าเดิมหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องมีคนที่ช่วยคุณชัยชนกเหมือนกันนะ
0: หมดเวลาของคุณวิส

สานของเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบาย

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตัน

0: ริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดวรายงานตัวนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราลบไป3.67 จุดครับมีแรงขายเดลต้าเข้ามานะครับวันนี้ตลาดปรับตัวลดลงไป 3.67 จุดคิดเป็น 0.23% ครับปิดไปที่1,588.05 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,471.46 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะเดลต้าที่กดดันดัชนีราว9จุดนะครับขณะที่นักลงทุนยังคงรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve Fed นะครับและถ้อยแถลงของประธานาธิบดีขอแปลครับถ้อยแถลงของประธาน Fed คนใหม่เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะครับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบารินและท่านฟังครับ
2: ครับวันนี้เป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดแรงขายในส่วนของเดลต้าครับ
3: ครับในภาพรวมเนี่ยลงแรงขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้นะครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ขยับขึ้นตามกระแสฟีเวอร์ AI infrastructure เนี่ยมาพักใหญ่ๆละนะฮะแล้วพอมีข่าวเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยก็ช่วยหนุนทำให้หุ้น AI ทั่วโลกเนี่ยขยับขึ้นตามไปอีกนะก็ทำให้เราเห็นหุ้นชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ทุกคนมีกำไรกำไรกันทั่วๆนะครับแล้วก็ valuation เนี่ยหลายคนก็กังวลว่ามันขึ้นมาเร็วขึ้นมาแรงเกินไปหรือเปล่าก็มีแรงขายทำกำไรแต่วันนี้เราเห็นเดลต้าเนี่ยย่อตัวลง9บาทก็ชุดดัชนีไป9จุดโดยประมาณนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดรวมเนี่ยติดลบแค่3จุดเท่านั้นเองนะก็แสดงว่าหุ้นที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยบวกด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าตลาดในภาพรวมเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับฐานย่อยหลังจากวิ่งขึ้นมาเร็วขึ้นมาแรงเท่านั้นเองครับน่าสังเกตว่ามีการปรับพอร์ตก่อนที่ตัวดัชนีฟุตซี่จะมีการรีบาลานซ์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเราถูกปรับลดน้ำหนักลงในหุ้นส่วนใหญ่หุ้นตัวใหญ่จะสังเกตว่าค่อนข้างหนักนะครับเช่นแอดวานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกแรงขายกดเนี่ยมาโดยตลอดทั้งที่ผลประกอบการเนี่ยโอเคแล้ว valuation ก็ยังโอเคยังสามารถจ่ายปันผลในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเรียกว่ากระแสเงินทุนเนี่ยเรียกว่าเกิดการสลับกลุ่มเล่นซะมากกว่านะครับไม่ได้ซื้อทั้งตลาดนะในภาพรวมเนี่ยตลาดพักตัวแต่จำนวนหุ้นบวกเนี่ยมากกว่าหุ้นลบเราเห็นภาพการซื้อที่ตัวค่อนข้างชัดนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยเงินย้ายไปที่กลุ่มธนาคารวันนี้เห็นชัดนะครับว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยสลับขึ้นมานำตลาดเราเห็นเคแบงค์บวกไป4บาทหรือประมาณ 2% SCB เทรดเป็นอันดับ2บวกมา 1.8%

0: 0.7% นะฮะหรือตัวกรุงไทยบวกมา 0.7% BBL บวกมา 1.74% เป็นต้นนะครับในขณะที่กลุ่มค้าปลีกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมาพักใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เราเห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามาในสกิล CRC BJC เป็นต้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยลงเร็วมากนะครับวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องจนทำให้น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ80-81 เหรียญละในขณะที่ WTI นะหลุด80 เหรียญเคลื่อนไหวอยู่แถว78 เหรียญต่อบาร์เรลละนะฮะคงจำกันได้ว่าตอนช่วงที่ก่อนสงครามเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ไม่ถึง70 เหรียญแต่มันกระชากขึ้นไปสูงสุดแถว119 เหรียญนะครับตอนช่วงนั้นก็ดูดเงินออกจากกระเป๋าผู้บริโภคไปหนักหนาสาหัสนะครับตอนนี้พอราคาน้ำมันเนี่ยจาก119ลงมาเคลื่อนไหวแถว80 เหรียญเนี่ยก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันตรงนี้ไปได้เยอะพอสมควรประกอบกับแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้คนเริ่มมองว่าความเสี่ยงที่จะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยน้อยลงเราเห็นบอนด์ยิลด์ของบ้านเราเองรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับเริ่มปรับลดลงครับอย่างของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ตัว10ปีรัฐบาลไทยเนี่ยย่อลงมาประมาณ 8-9 เบสิสพอยต์นะครับก็ช่วยลดแรงกดดันไปเยอะทีเดียวนะในส่วนของกลุ่มนิคมนะแม้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่เราก็ยังเห็นแรงซื้อประคับประคองอยู่ตลอดเรายังเห็น BHA กับตัวอมตะยังคงขยับบวกได้ต่อเนื่องนะครับส่วนตัวพวกพลังงานต้นน้ำเนี่ยยังคงถูกขายแต่วันนี้เริ่มยืนได้ละนะตัวอย่างปตท.สผ.เนี่ยชัดเจนว่าตอนน้ำมันแพงได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนน้ำมันปรับฐานแรงเนี่ยก็เป็นเป้าที่ถูกขายลงมาลงกลั่นก็เช่นกันถ้าราคาน้ำมันปิดแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีขาดทุนจากตัวสต็อกซึ่งตรงข้ามกับตอนงวดไตรมาส1นะครับซึ่งวันสิ้นงวดไตรมาส1 31 มีนาคมเนี่ยน้ำมันเกือบหายของรอบเลยนะครับฉะนั้นรอบเนี้ยพอน้ำมันย่อขนาดเนี้ยถ้าปิดแบบนี้ตอนสิ้นไตรมาส2เนี่ยก็คงมีความเสี่ยงที่จะเกิดขาดทุนจากตัวสต็อกนะถึงแม้ว่าค่ากำกลั่นเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีก็ตามทีนะครับแล้วก็น่าสังเกตอีกจุดนึงก็คือเงินที่เคยหลบภัยอยู่ในหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ยช่วงนี้หุ้นดิเฟนซีฟก็เรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปรวมถึงหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงด้วยนะครับรวมๆเนี่ยตลาดโลกยังคงอยู่ในโหมดที่บรรเทาความวิตกกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีเงินไหลเข้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะมีการสลับกลุ่มเล่นออกจากกลุ่มพลังงานซึ่งเคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงไปเข้าหุ้นในกลุ่มที่เพิ่งกำลังซื้อในประเทศกับหุ้นไฟแนนซ์นะซึ่งภาพเหล่านี้คงจะดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าหุ้นที่ขึ้นมาเร็วๆมีลักษณะของการถูกขายทำกำไรเป็นพักๆนะครับอย่างที่คุณวารินว่าเลยครับตลาดยังรอดูสัญญาณนโยบายการเงินจากทางท่านประธานเฟดคนใหม่นะครับว่าท่านจะส่งสัญญาณอย่างไรรวมถึงข้างในของเราเองนะครับว่าจะมีมาตรการอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมออกมาไหมครับ
1: ครับตัวส่วนตัวคุณพิชัยเองมองว่าประธานเฟดจะไปในทิศทางไหนครับเนี่ยมีการคาดการณ์กันไหมครับ
0: ถ้าผู้สังเกตดูเนี่ยทางการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งสองข้างเลยนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็มีการส่งสัญญาณด้วยว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้นะฮะดังนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ที่ตัวเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะฮะแล้วถึงแม้น้ำมันดิบเนี่ยจะเริ่มปรับลดลงนะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยคงไม่หนีจากที่ท่านจะพูดนะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยคงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่สิ่งที่อยากมองก็คือว่าครั้งนี้จะมีความเห็นของท่านประธานเฟดคนใหม่หลังเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรกรวมถึงจะต้องคณะกรรมการเฟดรายบุคคลจะต้องเปิดเผยการคาดการณ์ส่วนตัวในรูปแบบที่เรียกว่าดับพอตด้วยนะครับมันจะต่างจากเวอร์ชันของเดิมหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตลาดอยากดูนะฮะซึ่งณขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าเอาว่าไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ย แค่คงอัตราดอกเบี้ยตลอดปีแต่ไม่เป็นการคาดการณ์ฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เพี้ยนถึงขั้นบอกว่าจะลดดอกเบี้ยได้อันนั้นก็จะเป็นเซอร์ไพรส์นะแต่ผมเชื่อว่าคงเร็วเกินไปที่จะส่งสัญญาณลักษณะแบบนี้สวนทางกับ BOJ แล้วก็ทาง ECB ครับจะสังเกตว่าหุ้นธนาคารบ้านเราเนี่ยก็ตอบรับมุมมองนี้นะครับว่าดอกเบี้ยคงไม่ลดเร็วหรอกและขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมที่ความเสี่ยงลดลงก็ทำให้ตัวส่งผลดีต่อเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารด้วยนะฮะงั้นอันนี้ต้องมีเงินกลับเข้ามาที่กลุ่มธนาคารชัดเจนเช่นเดียวกันกับหุ้นไฟแนนซ์ที่ดีดแรงๆมา2วันแล้วนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องคุณภาพของสินทรัพย์ความสามารถในการชำระหนี้ระดับรากหญ้าที่ดีขึ้นตัวไฟแนนซ์ได้ประโยชน์จากตัวบอนด์ยิลด์ที่ปรับลดลงด้วยที่จะทำให้ต้นทุนการระดมเงินในระยะถัดไปเนี่ยมีทิศทางที่คลายตัวลงครับ
1: ครับตัวนี้การลงทุนครับแนะนำนักลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมครับ
0: สั้นๆเนี่ยคงจะยังอยู่ในกรอบนะครับข้างล่างเนี่ยแนวรับอยู่1580ข้างบนเนี่ยแถวๆ1620จะเป็นแนวต้านระหว่างตรงเนี้ยคงรอดูสัญญาณนโยบายการเงินจากเฟดนะครับเราเองมันยังมีมุมมองว่าหุ้นที่อิงกำลังซื้อในประเทศเนี่ยน่าจะกลับมาเด่นกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งเคยได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงครับก็เรียกว่าเลือกซื้อหุ้นรายตัวได้ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณพิชัยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X ครับกับท็อป5วันนี้นะครับเดลต้าเนี่ยมูลค่าการซื้อขายอันดับ1ครับ 5,757 ล้านบาทติดไปที่352บาทลดลงไป9บาทนะครับอันดับที่2 KBank มูลค่าการซื้อขาย 3,902 ล้านบาทติดไปที่206บาทเพิ่มขึ้นมา4บาทอันดับที่3 SCB ครับ 3,818 ล้านบาทติดไปที่142บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่4 PTTP 3,241 ล้านบาทติดไปที่135บาทราคาไม่เปลี่ยน135บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและ KTB มาอันดับ5ครับ 2,729 ล้านบาทติดไปที่36บาทราคาเพิ่มขึ้นมา1สลึงหรือว่า25สตางค์นะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียถือว่าปิดผสมครับนิกเกอิเนี่ยทำนิวไฮต่อเนื่องขณะที่คอสปีก็พุ่งนะครับไล่กันไปทีละตลาดเลยนะครับนิกเกอิเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและระหว่างวันเนี่ยสามารถแตะระดับ 70,000 จุดเป็นครั้งแรกก่อนที่จะปิดบวกเล็กน้อยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งรวมถึงแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนั้นยังคงแข็งแกร่งนะครับนิกเกอิวันนี้ก็เลยปิดไปที่ 69,404.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 87 จุดคิดเป็น 0.13%ช่างไฮคอมโพสิตปิดลดลงเล็กน้อยครับท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังหลังนักลงทุนทยอยขายทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าแม้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์จะช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็ตามนะครับช่างไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,091.89 จุดลดลงไป 4.58 จุดคิดเป็น 0.11%ฮ่องกงครับหางเสงวันนี้ปิดร่วงมากที่สุดนะครับในบรรดาตลาดหลักของเอเชียจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้าขณะที่นักลงทุนบางส่วนก็เลือกล็อกกำไรนะครับหลังจากตลาดตอบรับข่าวข้อตกลงสหรัฐอิหร่านไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับหางเสงปิดไปที่ 24,493.95 จุดลดลงไป 348.72 จุดคิดเป็น 1.4%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้คอสปีปรับตัวโดดเด่นมากกว่า 2% นะครับโดยนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาเป็นบวกจากแนวโน้มยุติสงครามตะวันออกกลางรวมถึงแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม AI และชิปนะครับคอสปีปิดไปที่ 8,726.6 จุดเพิ่มขึ้นมา 180.62 จุดหรือ 2.11% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับคึกคักไทยช่วยไทยพลัสยอดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่2วันเนี่ยนะครับก็127ล้านบาทเงินสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านบาทแสนสิรินำทัพจัดฟอร์มใหญ่กวาดกรีนโลน 4,000 ล้านดึงแท็กซอนอมีสร้างแต้มต่อในการแข่งขันนะครับก็รอไฟเขียวคงบัญชีบริการสินค้าควบคุม66รายการเพิ่มมาตรการเข้มมะพร้าวและเม็ดพลาสติกนะครับ30ล้านแตกที่ลอตเตอรี่พลัสหนุ่มโคราชดวงเฮงถูกคนเดียว5ใบเสียงสั่นวันนี้คงนอนไม่หลับนะครับในขณะที่ ภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update กับวันนี้นะครับช่วงก่อติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารคือ China Update พักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวกันต่อครับทุกๆวันอังคารในช่วงที่2ของรายการซึ่งก็คือช่วงก่อติดเศรษฐกิจนั้นจะเป็นช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านที่ทรัมป์ออกมาคุยโวเนี่ยมันเกินจริงไปมากหรือเปล่านะครับจับตาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐกันหน่อยครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมไปถึงการทำธุรกิจในโลกของความไม่แน่นอนและจีนมองเรื่องของอิหร่านอย่างไรบ้างนะครับในมุมของจีนเรามาสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยนะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับ China Update ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
6: สวัสดีครับดร.อาร์มครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณวารินทร์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: เมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูมุมมองของจีนกับสงครามอิหร่านนี่นะครับก็อยากฟังมุมมองของอาจารย์เหมือนกันครับว่าอาจารย์มองสิ่งที่ทรัมป์ออกมาโพสต์ตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันเกิดของเขานะครับ14มิถุนายนเนี่ยนะครับเรื่องของอิหร่านว่าบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับอย่างล่าสุดก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาว่าทรัมป์เนี่ยออกมาพูดถึงข้อตกลงกับอิหร่านว่ามีการลงนามทางดิจิทัลเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผยรายละเอียดเร็วๆนี้นะครับอาจารย์ดูท่าทีของทรัมป์กับท่าทีของอิหร่านในเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างครับทำไมต้องประกาศวันอาทิตย์และกว่าจะไปลงนามกันในคือวันศุกร์ครับทำไมต้อง1อาทิตย์ครับอาจารย
8: ์แหมก็ต้องประกาศวันเกิดนะครับคุณวาริน
6: ครับ
8: แต่ทรัมป์นี่เขาลืมพูดนะครับเขาบอกว่าเป็นบรรลุข้อตกลงนะครับแล้วเขาก็พูดเหมือนทุกอย่างจบแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันต้องไฮไลท์นะครับว่าข้อตกลงที่เรากำลังคุยกันนี้ก็ยังเป็นข้อตกลงชั่วคราวนะครับคุณวาริน
6: คือ
8: มันเป็นลักษณะชะลอเวลานะครับคือเหมือนกับว่าสงสัยทรัมป์คงไปอ่านตำราพิชัยสงครามจีนมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็ชะลอเวลาออกไปเรื่อยๆนะครับให้ไปเป็นเรื่องอนาคตแทนนะครับแต่ข้อตกลงที่จะเซ็นกันเนี่ยในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งทางอเมริกาบอกว่าส่ง JD Vance นะครับนำทีมไปเซ็นไปแถลงข่าวเซ็นนี่เซ็นไปแล้วออนไลน์ที่เมื่อกี้คุณวารินบอกนะครับแต่มันแค่ชะลอเวลาเพราะอะไรเพราะว่าข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันพูดว่ามันเลื่อนทุกอย่างออกไป60วันนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเจรจากันติดขัดเจรจากันไม่ได้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องการชดเชยทางเศรษฐกิจนะครับรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังตกลงกันไม่ได้อะครับแต่ว่ามันจะถึงวันเกิดแล้วนะครับคุณวารินมันต้องประกาศชัยชนะนะครับทรัมป์ก็อยากให้มีข่าวดีนะครับก็เลยมาตกลงกันแบบเอ้ยงั้นเราหยุดก่อน60วันเปิดช่องแคบคอมมุส60วันแล้วก็ตัวรายละเอียดที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็คุยกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายตกลงนะครับบอกว่าจะฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบนะครับแ ที่เราคุยกันนี่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณวารินเพราะว่าแม้กระทั่งเท็กซ์ของข้อตกลงเนี่ยเขาก็บอกเขาลงนามไปแล้วแต่เขาไม่ได้ประกาศให้ใครเห็นนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งวุฒิสมาชิกนะครับสภาผู้แทนของสหรัฐเนี่ยสมาชิกต่างๆเขาก็ไม่กล้าแสดงความเห็นนะครับเพราะไม่มีใครเห็นไอ้ตัวข้อตกลงจริงๆว่ามันเขียนอะไรยังไงแล้วก็แถลงข่าวออกมาเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าต่างคนต่างพูดนะครับบางคนบอกช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดทันทีวันศุกร์นะครับบางคนบอกว่าต้องขอเวลา3วันบางคนบอกว่าจะเปิดเต็มรูปแบบภายใน30วันนะครับทรัมป์บอกว่า completely free ก็คือฟรีแบบเสรีในการเดินเรือไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับแต่นี่มีข่าวอีกแล้วบอกว่าอิหร่านบอกว่าไม่เก็บค่าผ่านทางแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมอันนี้คือไม่รู้เรียนรู้การเล่นคำกันแล้วนะครับคุณวารินคือดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้เฟรมเวิร์กของข้อตกลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็คือว่าอิหร่านตกลงว่าคงจะต้องยอมอะเรื่องนิวเคลียร์แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคุยกันใน60วันนี้นะครับแลกกับเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็อเมริกาจะให้อะไรอิหร่านบ้างนะครับอเมริกาก็คือตามเฟรมเวิร์กนี้ก็คืออเมริกาจะยกเลิกการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะครับแล้วก็อเมริกาก็ดูว่าจะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศประมาณ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่อิหร่านเรียกร้องนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็คงจะอยู่ในการเจรจาต่อไปก็คือการตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับอิหร่านนะครับ ซึ่งข่าวเนี่ยบอกว่าประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์นะครับ แต่ว่าอเมริกาเนี่ยประเด็นก็คือมันจะหาเงิน 300,000 ล้านนี่ยังไงนะครับก็ดูเหมือน อเมริกาจะขอให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยร่วมกันลงขันนะครับ ร่วมกันฟื้นฟูนะครับแต่ทั้ง
9: ครับอาจารย์ครับ
8: 60วันแต่ว่า
9: อาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เสียงมันหายไปประมาณ5วิครับอาจารย์ต้องทวนนิดนึงครับ
8: อ๋อครับผมบอกว่ามันดูเหมือนทรัมป์จะพูดว่าเป็นดีลสำเร็จยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดจ็อบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ดีลเลื่อนเวลาไป60วันครับคุณวาริน
9: นะครับ
8: แล้วก็ข้อชัดเจนข้อมูลก็ยังไม่ได้เห็นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วเกินไปที่จะดีใจคือถ้าเราอ่านตามทวีตของทรัมป์นี่เราก็คงฉลองใหญ่กันไปแล้วนะครับคุณวารินแต่ถ้าเราติดตามข่าวกันอย่างละเอียดเนี่ยเราจะบอกว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันสูงมากครับ
9: ครับแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงไป 4.8% นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการขานรับข้อตกลงของสหรัฐและอิหร่านซึ่งยังอยู่บนความไม่แน่นอนผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิดหรือว่าปฏิกิริยาของตลาดกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยลงไป 4.8% เมื่อวานนี้ระดับใกล้80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับหลังจากที่ทางทรัมป์เนี่ยออกมาพูดถึงการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทั่วโลกด้วยครับอาจารย์มองตลาดหุ้นกับราคาน้ำมันที่ถึงแม้อาจารย์บอกว่ามันยังไม่แน่นอนมันยังมีอะไรที่ไม่ cover อีกเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเห็นดีเทลของข้อตกลงในแต่ตลาดไปแล้วอาจารย์
8: คือผมคิดว่ามันมีเหตุผลของมันครับคุณวารินเพราะว่าตลาดเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าทรัมป์เนี่ยแสดงความตั้งใจชัดเจนว่าอยากจะไปในทิศทางที่เลิกสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เคยคุยโม้ว่าจะถล่มเขาจะซัดเขาจะอะไรเนี่ยไม่ได้ทำจริงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพอบอกว่าจะทำวันนี้พอถึงวันนั้นก็บอกว่าตกลงกันได้แล้วหรือว่าเขากำลังจะตกลงได้แล้วก็เลื่อนออกไปนะครับก็คือที่เราคุยกันนะครับทาโก้ใช่ไหมครับทรัมป์ always chicken out นะครับคุณวารินก็คือตลาดเนี่ยจับสัญญาณตรงนี้ได้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่มีข่าวร้ายที่สุดคือไม่มีการถล่มเพิ่มอีกนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยข้อตกลงนี้ทรัมป์ก็พูดซะดูดีหรูหราเนี่ยก็เอาฉลองตามทรัมป์ก่อนอย่างน้อยก็60วันนะครับคือตลาดเนี่ย เขาดูสัญญาณทำกำไรวันนี้นะครับคุณวารินเขาไม่ได้ดูว่าไปข้างหน้าแล้วมันจะข้อตกลงล่มแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าทุกคนก็จับสัญญาณได้ว่านี่อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวเชิงบวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยที่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงมากท่ามกลางความผันผวนพลังงานเงินเฟ้อช่องแคบฮอร์มุสก็ปิดนะครับหลักๆ ก็มันก็เป็นหุ้น2อุตสาหกรรมนะครับอันนึงก็คือ AI นะครับคุณวารินกับอีกอันนึงก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าหุ้นเนี่ยมันดูที่กำไรของบริษัทนะครับซึ่งก็ยังทำกำไรได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความแตกต่างนะระหว่างตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจจริงนะครับคุณวารินตลาดหุ้นอาจจะดูดีตลาดหุ้นอาจจะดูกลับมานะครับแต่ว่าเศรษฐกิจจริงของสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งก็สูงขึ้นมามากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอันนึงที่เป็นปัจจัยนะครับที่คงเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนะครับและนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์ก็ต้องพยายามที่จะปิดเกมให้เร็วที่สุดแล้วพอปิดเกมไม่ได้ทรัมป์ก็เลยใช้วิธีเลื่อนไปก่อนนะครับก็คือทำให้มันมีข่าวดีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จัดการเรื่องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยที่ทุกฝ่ายนี่คือไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับแต่ว่าต่างประเทศนะครับทุกคนบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องรีบจัดการนะครับต้องรีบผ่อนคลายนะครับให้มันเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรายละเอียดที่ตกลงกันไม่ได้คุยกันยังไม่รู้เรื่องก็ค่อยไปเจรจากันต่อไปนะครับ
9: ครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคเนี่ยซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับก็คืออิสราเอลครับสำหรับข้อตกลงนี้เพราะว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับเดี๋ยวบอกว่าเขาไม่ได้เห็นตรงกับทรัมป์ทุกเรื่องแล้วก็ย้ำด้วยนะครับอาจารย์ว่าจะไม่ถอนทหารออกจากเลบานอนครับเขาบอกว่าไม่ว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่วันนี้และไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ตราบใดที่ผมเนี่ยยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดเรายังคงต้องตื่นตัวแข็งแกร่งและก็เด็ดเดี่ยวในการปกป้องตนเองตามความจำเป็นนะครับเราจะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงเหล่านั้นนะครับในตอนใต้ของเลบานอนฉนวนกาซาหรือซีเรียนะครับนานเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศของเรานะครับแล้วก็บอกว่าเราก็ยังคงไม่รู้ด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและพอถูกถามว่าข้อตกลงนี้เนี่ยบรรลุสำเร็จโดยสวนทางกับจุดยืนของเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างเขากับทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเห็นตรงกันในทุกเรื่องและเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนี่แหละครับอาจารย์ผมว่าเนี่ยจะเป็นอุปสรรคนะครับ
8: โอ้ถูกต้องครับอุปสรรคใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเนทันยาฮูนะครับแล้วก็อย่างที่คุณวารินบอกเลยนะว่าเขาไม่เลิกนะครับแล้วเขาก็ยังอย่างเนี้ยนะครับคือแรงมากแล้วทรัมป์ก็ต่อว่าเนทันยาฮูนะครับทรัมป์ก็ทวีตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะบุกเลบานอนแล้วนะครับโจมตีเลบานอนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตอบโต้การที่เลบานอนโจมตีอิสราเอลนิดเดียวเองแล้วก็ไม่มีใครตายเลยในอิสราเอลนะครับคือก็ดูเหมือนทรัมป์ก็แสดงความไม่พอใจนิดหน่อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเนทันยาฮูดูมั่นใจว่าทรัมป์เนี่ยไม่กล้าที่จะกดดันอิสราเอลมากกว่านี้นะครับคืออย่างมากทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยไม่พอใจที่ทำแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนอเมริกาเนี่ยไม่กล้าที่จะกดดันอิสราเอลออกนอกหน้านะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คนก็ยังงงไม่มีใครเข้าใจแน่นอนนะครับว่าไอ้ตกลงแล้วเรื่องเลบานอนนี่มันอยู่ในดีลสหรัฐด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของปากีสถานที่ช่วยเจรจาอะไรก็บอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องด้วยนะกับการหยุดยิงที่เลบานอนทรัมป์ก็บอกว่าที่เลบานอนจะหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข่าวออกมาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับสหรัฐไม่ได้ไปตกลงอะไรเรื่องเลบานอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณวารินคือสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับดีลเนี่ยมันเยอะมากกว่าสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐเองตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่พูดนะครับว่า ดูเหมือนอเมริกาต้องจ่ายไม่น้อยเลยนะครับค่าตอบแทนที่ต้องให้กับอิหร่านเผลอๆเนี่ยรวมๆกันแล้วจะสูงกว่าที่รัฐบาลชุดก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอบามาไบเดนเคย

0: ยอมที่จะจ่ายให้กับอิหร่านเพื่อแลกกับดีลนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ที่ทรัมป์ออกมาโม้ว่าดีลนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยจะดีกว่าดีลนิวเคลียร์ของโอบามามากมายเนี่ยนะครับมันก็วัดไม่ได้เลยนะครับเพราะดีลนิวเคลียร์ของทรัมป์นี่มันยังไม่มีเลยนะครับคุณวารินมันเป็นแค่บอกว่าจะคุยกันเรื่องดีลนิวเคลียร์เลื่อนไปก่อน60วันนะครับแต่ความหมายทั้งหมดก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกเราติดตามข่าวจากทวีตทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องบอกครับว่าเขาพูดเกินจริงนะครับแล้วก็คุยโวให้เป็นดูเหมือนข่าวดีแต่แน่นอนมันเป็นสัญญาณบวกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงไม่มีการโจมตีคงไม่มีสงครามที่ถล่มลึกไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าถามว่าโอ้ปิดเกมได้แล้วบรรลุสันติภาพได้แล้วเนี่ยผมว่าก็คงไม่ใช่แล้วเผลอๆก็จะขึ้นลงอีกเป็นระยะเดี๋ยวทรัมป์ก็คงทวีตอีกว่าอิหร่านเล่นแง่อิหร่านไม่ยอมตกลงอิหร่านคุยกันไม่ได้จะถล่มอิหร่านแล้วก็เดี๋ยวก็เลื่อนออกไปอีกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีอีกหลายระลอกที่เป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับ
1: อืมครับส่วนเรื่องสงครามครั้งนี้พอทรัมป์ออกมาพูดถึงการบรรลุข้อตกลงแบบนี้นะครับอาจารย์ผมเชื่อเขาก็ต้องหวังผลการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยแหละอาจารย์มันก็ใกล้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้แน่นอนเดี๋ยวมีวันชาติสหรัฐนะครับ4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่อิหร่านเนี่ยก็เลือกในการที่จะจัดพิธีฝังศพอายะตุลลาห์อาลีคาเมนัยเลยนะครับ4ถึง9กรกฎาคมปีนี้เป็นปีสำคัญด้วยของอเมริกา250ปีนะครับช่วงวันเกิดทรัมป์กับงานMartial Mixed Martial Arts Presentation ก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะครับว่าเอ๊ะใช้เงินภาษีไปจัดอะไรแบบนี้ที่ White House นะครับรวมไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอาจารย์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทรัมป์หรือว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ทรัมป์เนี่ยด้อยลงครับอาจารย์
0: โอ้คุณวารินพูดดีมากเลยครับคือทรัมป์ตกลงข้อตกลงเนี้ยอันนึงก็วันเกิดตัวเองแต่อันนึงก็คือวันเกิดอเมริกานะครับคุณวารินครับ
1: คือ
0: ทรัมป์เนี่ยมีการฉลอง4กรกฎาเนี่ยนะครับอยู่ในใจนะครับ250ปีของอเมริกาซึ่งเขาจะฉลองยิ่งใหญ่อลังการสุดยอดมากนะครับเขาไปดูตัวอย่างการฉลองที่ปักกิ่งแล้วเวลาเมืองจีนฉลองอะไรนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยคงหวังว่า4กรกฎาคมนี้เขาจะโม้ความสำเร็จเขาไม่ต้องการให้มีสงครามช่วงนั้น ทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงมิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยนะครับก็ยังไกลหน่อยนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นก็ต้องติดตามว่าดีลนี้60วันจะตกลงกันยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์ก็โม้อีกนะครับคุณวารินบอกว่าเดี๋ยวราคาข้าวของจะลงอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันจะลงอย่างรวดเร็วซึ่งมันไม่น่าจะจริงครับคุณวารินคือที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าทุกคนรู้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยของมันแพงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ลงครับราคานะครับแต่โอเคเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ได้ค้างตึงอยู่นะครับแต่ของแพงนี่มันไม่ถูกลงแล้วคือราคาเมื่อมันปรับขึ้นแล้วไม่มีใครปรับราคาลงนะครับคุณวารินคือมันมีแค่ว่าไม่ปรับราคาขึ้นต่อไปเท่านั้นเองนะครับส่วนที่บอกว่าราคาน้ำมันจะลงอย่างรวดเร็วอะไรเนี่ยทรัมป์ก็โม้แน่นอนนะเพราะมันไม่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มที่ดีที่สุดอย่างที่ทรัมป์โม้ไว้นะถ้าทำได้จริงซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยทำได้จริงไหมเนี่ยนะครับคุณวารินแล้วที่ยังไม่รู้ว่าทำได้จริงไหมเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือเหตุผลทางเทคนิคนะครับก็คือเรือเขาไม่เดินเพราะว่าระเบิดมันยังไม่ขุดออกมามันยังฝังอยู่ใต้ทะเลนะครับเดินแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดแล้วทำไงนะครับคือถึงวันนี้อิหร่านบอกเปิดเต็มที่เนี่ยเรือเขาก็ยังไม่เดินอยู่ดีอ่ะคือเขายังต้องมานั่งเนี่ยเอาระเบิดเอาทุ่นระเบิดออกเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าโอ้น้ำมันจะกลับมาราคาน้ำมันจะกลับมาได้รวดเร็วนะครับแต่เราเห็นสัญญาณนะครับว่าทรัมป์เนี่ยต้องการกดราคาน้ำมันจริงๆเพราะว่าทรัมป์ต้องการเพิ่มซัพพลายน้ำมันในตลาดโลกนะครับโดยการที่บอกว่าจะไม่คว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแล้วคุณวารินถ้าไม่คว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าต่อไปในอนาคตจะมีน้ำมันออกสู่ตลาดโลกมหาศาลนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่โอเคเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นระยะยาวเพียงแต่ว่าผมกำลังจะชี้ว่าระยะสั้นเนี่ยมันไม่ดีดกลับมาเร็วครับคุณวารินนะครับจะบอกว่าโลกจะกลับไปก่อนสงครามได้อย่างรวดเร็วราคาจะกลับไปอยู่จุดก่อนสงครามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เร็วแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยการประเมินแล้วก็ผมคิดว่าทรัมป์เองเขาก็คงประเมินนะครับ ก็คือยังไงเขาแพ้มิดเทอมอิเล็กชันแน่นอนนะครับคุณวารินนะครับเพียงแต่ว่าแพ้มากแพ้น้อยเท่านั้นเองเป็นคำถามนะครับถือถ้าแพ้ถล่มทลายเนี่ยผมว่าเขาก็ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ยังพอนิดหน่อยนะครับก็อาจจะยังพอกล่อมแกล้มไปได้นะครับแต่ว่าจะชนะนี่ผมคิดว่ามองไม่เห็นทางครับ
1: ครับครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับอาจารย์รูปการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงครับทรัมป์จะแผ่วลงไหมครับเพราะยังไงเขาก็ต้องอยู่ครบ4ปีอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าจะกร่างได้น้อยลงไหมครับ
0: น่าสนใจคือผมคิดว่าแผ่วลงเนี่ยก็คงแผ่วลงก็คือการเมืองอเมริกามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับระหว่างว่ารีพับลิกันคุมสภาทั้งหมดแล้วก็คุมไวท์เฮาส์ด้วยอันนี้ก็คงทำอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์นะครับคุมสภานะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ทรัมป์คุมอยู่แต่ไวท์เฮาส์เนี่ยก็คงต้องสำรวมทำอะไรได้น้อยลงค่อนข้างมากนะครับคุณวารินแต่ว่ามันจะไปถึงจุดที่โอ้มี impeachment ไล่ทรัมป์ออกไปนะครับคือบางคนบอกว่าโอ้ถ้าทรัมป์แพ้เลเทสนี่ทรัมป์ต้องกลัวถูก impeach นะทรัมป์ต้องกลัวเดโมแครตนะเข้ามาไล่เขาออกไปนะแล้วเผลอๆอยู่ไม่ได้หรอกถึง4ปีนะผมคิดว่าอันเนี้ยโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับคุณวารินในระบบการเมืองของสหรัฐนะครับแล้วคุณวารินต้องเข้าใจนะครับว่าที่สหรัฐกลัวกันมากที่สุดเนี่ยคือสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่ทรัมป์มีเนี่ยก็คือ movement ระดับรากหญ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไล่ทรัมป์ออกไปโดยการ impeach นะครับคุณวารินคือเดินขบวนทั่วประเทศแน่นอนกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มก็คือทรัมป์ก็คงอยู่ครบ4ปีครับคุณวารินนะครับก็ต้องทนกันต่อไปนะครับอีก3ปีนี่เพิ่งผ่านมาปีกว่าเองนะครับคุณวารินดูเหมือนเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าโดยระบบการเมืองสหรัฐเนี่ยมันยากมากนะครับที่คุณวารินบอกว่าจะหาทางไล่พรรคดีออกนะครับแล้วยิ่งผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในบริบทปัจจุบันเนี่ยถ้าทำนะครับก็จะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าทรัมป์มีแนวโน้มที่จะแพ้มิดเทอมอิเล็กชันนะครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะแผ่วลงแต่คงไปไม่ถึงที่บอกว่าจะอยู่ไม่ถึง4ปีครับ
1: ครับจากเรื่องของเศรษฐกิจของทรัมป์นะครับรวมถึงการเลือกตั้งของทรัมป์นะครับมันก็นำมาสู่ระดับโลกครับที่จากนี้ไปเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ต้องดูเรื่องของเฟดใช่ไหมครับว่าพอราคาน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วยังมีแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยอยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่ตลาดรอกันอยู่นะครับแต่การทำธุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
0: คือผมคิดว่ามันก็จะไม่แน่นอนแล้วก็ผันผวนนะครับคือที่อยากจะบอกทุกท่านเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะกับข่าวเรื่องอิหร่านนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครยังบอกว่าโอ้ยจบแล้วทรัมป์บอกว่าตกลงกันได้แล้วทรัมป์ประกาศชัยชนะแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแล้วก็ที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นเลื่อนเวลานะครับการเลื่อนเวลาออกไปนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นลงกันได้อีกต่อไปอ่ะนะครับเพราะว่าคำถามก็คืออิหร่านเขาจะยอมง่ายๆหรอครับคุณวารินเรื่องนิวเคลียร์แล้วมันจะยอมยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าอเมริกาจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายให้กับอิหร่านเนี่ยอเมริกาจะจ่ายจริงอย่างไรนะครับจะระดมเงินยังไงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งช่องแคบพอมุสก็เนี่ยครับที่เราคุยกันมันจะเปิดได้แบบไหนแล้วจะเก็บค่าผ่านทางไหมแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือเวลามันปิดเนี่ยมันปิดง่ายมากนะครับคุณวารินช่องแคบเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็ปิดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณวารินนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ตรงนั้นที่มันเข้าทางอิหร่านเลยนะครับที่จะปิดช่องแคบได้อยากไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโลกธุรกิจนี้ต้องเข้าใจครับว่าก็จะยังอยู่กับความผันผวนไม่แน่นอนไปอีกระยะหนึ่งนะครับทุกปัจจัยที่เราคุยกันว่ามันไม่ได้บอกว่าเอ้ยตอนนี้กลับมาก่อนสงครามแล้วนะครับมันเป็นเพียงแค่ว่าโอเคมันไม่ถล่มลึกไปมากกว่านี้มันคงไม่ถล่มกันยิ่งไปกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่กลับไปสู่จุดก่อนสงครามนะครับ
1: ครับ จีนล่ะครับจีนมองสงครามนี้หรือมองข้อตกลงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: คือจีนเนี่ยก็อยากให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับจีนก็คงจะอยากแล้วก็ต้องการให้เลิกแซงชั่นอิหร่านนะครับแล้วก็เลิกสงครามแต่ผมคิดว่าจีนคงมองขาดนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะยังผันผวนไม่แน่นอนแล้วก็ยังจบไม่ได้นะครับแต่สงครามครั้งนี้นะครับคุณวารินก็เป็นบวกกับจีนอย่างน้อย2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการส่งออกของจีนเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าพอของแพงทั่วโลกเนี่ยคนต้องการของถูกจากเมืองจีนนะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2นะครับคุณวารินเราบอกว่าปัญหาจีนที่หนักเลยเนี่ยคือปัญหาเรื่องเงินฝืดนะครับ คือชาวบ้านเขามีปัญหาเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นปัญหาเงินฝืดมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันก็มีแรงกดดันเงินเฟ้อจากข้างนอกที่ช่วยดันเงินเฟ้อจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อจีนเริ่มกลับมาซึ่งในมุมของจีนเนี่ยเป็นบวกนะครับกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าช่วยแก้ไขปัญหาเงินฝืดก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยก็ช่วยเศรษฐกิจจีนในบางมุมนะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็จะมีเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องพลังงานนะครับความไม่แน่นอนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์คือคนเขาบอกว่าจีนนี่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนะครับคุณวารินจีนอยากให้บรรยากาศมันเสถียรจีนอยากให้ทุกอย่างมันคาดเดาได้แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่คาดเดาได้แล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เสถียรครับเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนไปอีกพักใหญ่เลยครับ
1: อืมครับแล้วท่าทีของจีนจากนี้ไปกับเรื่องนี้แหละครับจีนจะสื่อสารกับพันธมิตรฝั่งเดียวกับจีนหรือกับสหรัฐยังไงครับกับเรื่องนี
0: ้คือคุณวารินจะเห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจีนเดิมเกมค่อนข้างเชิงรุกนะครับคือแน่นอนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนแต่ถัดไปปุ๊บนะครับปูตินไปเยือนเมืองจีนแล้วก็สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือนะครับเราก็ชัดเจนครับเราก็บอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมีไพ่แรเอิร์ธนะครับแต่ว่าสีจิ้นผิงก็มีไพ่ยูเครนนะครับคุณวารินก็คือเป็นตัวกลางที่คุยกับรัสเซียได้ถ้าสีจิ้นผิงก็กำลังโชว์ว่าเขามีไพ่เกาหลีเหนือนะครับก็คือถ้าคุณจะคุยกับเกาหลีเหนือถ้ามีประเด็นเกาหลีเหนือเนี่ยก็ต้องคุยกับจีนนะครับคุณวารินก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าท่ามกลางความผันผวนเนี่ยจีนก็พยายามที่จะเดินเกมเชิงรุกนะครับในทางการทูตนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันตอนนี้ทรัมป์ก็อยู่ฝรั่งเศสนะครับคุณวารินก็คงจะหารือกับมาครองแล้วก็พันธมิตรยุโรปนะครับมาครองก็ยุโรปนี่ก็ต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องพึ่งพลังงานจากตรงนั้นเนี่ยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าทรัมป์ก็จะหารืออะไรบ้างกับทางฝรั่งเศสแล้วก็พันธมิตรในยุโรปแล้วก็เรื่องของยูเครนด้วยนะครับว่ามันจะไปต่อยังไงตอนนี้มันเป็นหลายสมรภูมิพร้อมกันนะครับคุณวารินก็เห็นแต่ลุ้นว่ายังไม่มีสมรภูมิใหม่ยังอยู่แต่สมรภูมิเหล่านี้นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเราพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจซึ่งก็คือเป็นช่วง China Update นะครับทุกๆวันอังคารกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้มีพูดถึงทรัมป์กับมาครงที่กำลังหารือกันอยู่นะครับมีการพบปะกันอยู่ระหว่าง2ผู้นำคืออเมริกาและก็ฝรั่งเศสนะครับก็มีการออกมาพูดถึงช่องแคบฮอร์มูสด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดเผยว่าช่องแคบฮอร์มูสตอนนี้เนี่ยเปิดใช้งานได้แล้วบางส่วนนะครับและจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU Memorandum of Understanding อย่างเป็นทางการนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าพวกเขากำลังค้นหาทุ่นระเบิดอีก 2-3 ลูกซึ่งตอนนี้ก็เจอไปบ้างแล้วแต่บรรดาเรือต่างๆก็เริ่มทยอยเดินทางออกกันมาแล้วนะครับออกมากันแล้วก็เป็นการกล่าวระหว่างที่พบปะหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่การประชุมสุดยอดผู้นำ G7 และย้ำนะครับว่าศุกร์นี้มันจะเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อท่าทีไม่เต็มใจของบรรดาผู้นำยุโรปในการเข้าร่วมสงครามกับอิหร่านและในการพบกับมาครงเนี่ยเขาก็พูดกระทบผู้นำฝรั่งเศสด้วยนะครับว่าช่องแคบดังกล่าวเนี่ยมันจะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสมากนักนะครับทรัมป์เนี่ยก็แซะแล้วก็บอกว่าผมไม่คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรมากมายเพราะเรามีข้อตกลงที่ระบุว่าช่องแคบนี้จะเปิดทำการและจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเราเคยโต้เถียงกันเรื่องนี้เล็กน้อยแต่มันจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางแน่นอนนะครับแล้วก็เสริมว่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าเป็นไอเดียที่แย่อะไรหากจะมีเรือสักลำสองลำจากไม่กี่ประเทศเนี่ยร่วมประจำการอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เคยบอกว่าเขาอาจจะไม่เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงอิหร่านอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์และว่าเจดีแวนช์รองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นตั้งใจจะทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องรอดูนี่ก็คือทรัมป์ที่ไปพูดแซะฝรั่งเศสที่เวที G7 นะครับในขณะที่ล่าสุดเลยนะครับระหว่างที่เราพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงตัวข้อตกลงนี้ว่ามีการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลและก็เตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันเต็มรูปแบบวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้พร้อมเดินหน้าเจรจาโครงการนิวเคลียร์และขยายข้อตกลงสันติภาพถาวร นะครับคือเป็นการกล่าวอย่างที่บอกครับระหว่างที่หารือกับเอมมานูเอลมาครงในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่20ขออภัยครับวันศุกร์ลงนามกันเนี่ยศุกร์ที่19นะครับแต่ว่าจะเปิดใช้งานเนี่ยเสาร์ที่20มิถุนายนหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสื่ออิหร่านก็รายงานนะครับว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเนี่ยเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำและเรือสินค้าอีก2ลำนะครับเรือบรรทุกสินค้าอีก2ลำก็ได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะครับ JD Vance ให้สัมภาษณ์กับ CNN ครับว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยมีความยาวเพียงประมาณ1หน้าครึ่งครับและเป็นเอกสารที่กำหนดกรอบความร่วมมือในภาพรวมรายละเอียดสำคัญนั้นจะถูกหารือเพิ่มเติมในขั้นตอนการเจรจาทางเทคนิคพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าข้อกำหนดสำคัญในเอกสารระบุให้อิหร่านให้คำมั่นส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคยุติการสนับสนุนองค์กรที่สหรัฐจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและต้องมีพันธกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับเอกสารฉบับนี้นะครับได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ แวนซ์และมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยข้อตกลงนั้นยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ลงรายละเอียดข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคตนะครับสหรัฐและอิหร่านนั้นจะเริ่มหารือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ภายในสัปดาห์นี้ครับขณะที่มาตรการผ่อนคลายการคว่ำบาตรหรือการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอย่างที่บอกนะครับว่าเนทันยาฮูนั้นไม่เอาด้วยนะครับกับข้อตกลงในครั้งนี้และก็ยังคงเดินหน้าต่อสู้ต่อไปดีลสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่ได้กำหนดให้อิสราเอลนั้นถอนกำลังออกจากเลบานอนนะครับนี่แหละครับที่จะกลายเป็นตัวปัญหาต่อไปในอนาคตหรือเปล่าโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยนะครับว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นไม่ได้กำหนดให้อิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากเลบานอนและว่าอิสราเอลนั้นยังคงมีสิทธิ์ตอบโต้หากฮิซบอลลาห์โจมตีเข้าใส่ครับการถอนกำลังของพวกเขาไม่ได้เป็นเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ครับตามการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับที่บอกว่าหากอิหร่านไม่สามารถควบคุมฮิซบอลลาห์ได้และหากพวกเขายังคงโจมตีที่ตั้งของกองทัพหรือเมืองต่างๆของอิสราเอลแน่นอนว่าอิสราเอลย่อมมีสิทธิ์ที่จะต้องป้องกันตนเองและตอบโต้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลต่างก็ยืนกรานว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมยุติปฏิบัติการโจมตีในเลบานอนอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างหนักท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากฝ่ายอิหร่านที่ต้องการให้ข้อตกลงใดๆเนี่ยรวมเรื่องการหยุดยิงในเลบานอนเข้าไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐก็แสดงความหวังนะครับว่าอิสราเอลและเลบานอนจะมีความคืบหน้าในการเจรจาของตนเองแล้วก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการสู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่นั้นเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรค หรือทำให้ข้อตกลงของรัฐบาลทรัมป์กับอิหร่านนั้นต้องหยุดชะงักลงครับทั้งสองฝ่ายในต่างคิดว่าตนเองกำลังถูกอีกฝ่าย

0: การได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับวันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เย็นสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะอย่านวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพ

0: ภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะแล้วก็คณะนี้เขาจะเดินทางไปที่เมืองคาซานนะที่รัสเซียนะเพื่อประชุมอาเซียนรัสเซียนะก็แต่ว่าก่อนที่จะบินไปเนี่ยนะก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประเด็นสำคัญนะของการประชุมครม.เมื่อเช้าเนี่ยนะผมว่าหลายคนคงติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายนโยบายให้กับทางผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยนะก็รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยรับฟังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางไกลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าอย่างที่เราเห็นในคลิปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการมอบนโยบายนะสำคัญสำคัญก็พูดถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะโครงการคนละครึ่งอ่ะนะอันนี้ก็บอกว่านี่ก็ผ่านมาก็อยากให้ทางผู้บริหารของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยช่วยเรื่องนี้หน่อยช่วยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมนะในการรับมือกับภัยพิบัตินะโดยเฉพาะจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วปีนี้2569นะอาจจะต่อเนื่องถึง2570นะคือสถานการณ์เอลนีโยนะอันเนี้ยทางต่างประเทศเนี่ยนะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศนี่เขาบอกมาแล้วนะว่าเข้าสู่เอลนีโยแน่นอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันที่ต้องระวังก็คือว่ามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโยแล้วมันจะลากยาวขนาดไหนเบื้องต้นเนี่ยบอกโอ้โหมันจะรุนแรงสุดในรอบ76ปีอันนี้เป็นเรื่องของฝนตกนะแล้วก็ฝนแรงนะมันเป็นเรื่องของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องของเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะเรื่องลมต่างๆนะก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมพูดแทรกไปเลยนะจากที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะมีทั้งเรื่องของหน้าฝนด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องเอลนีโยด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยไม่ได้ถูกเป็นข่าวเท่าไหร่หรอกประเด็นข่าวสำคัญหนีไม่พ้นฮะกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ได้ฟังคลิปเสียงที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะรองผู้ว่าซีฟู้ดน่ะจริงๆก็ชื่อเล่นชื่อกุ้งใช่ไหมเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถามในที่ประชุมนะแล้วเขาก็บอกโอ้โหนี่ทำไมถึงมีเรื่องของการจะไปปลดหรือว่าการจะไปเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งที่ตัวเองเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนี่ใหญ่สุดนี่ก็คือผู้ว่านะฮะใช่ไหมฮะแล้วคนใหญ่กว่าผู้ว่าก็อธิบดีใช่ไหมอธิบดีกรมการปกครองใหญ่กว่าอธิบดีกรมการปกครองก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะสูงขึ้นไปก็มธ.1นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานมีคลิปแล้วก็พูดในที่ประชุมนะเมื่อวานเนี้ยที่เรามาคุยกันในรายการเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าพอตกช่วงเย็นนะมีรายงานข่าวทันทีนะว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการฮะอันนี้คนที่เซ็นนี่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะย้ายข้าราชการเลย5รายนะซึ่งใน5รายเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะรองกุ้งนะเห็นเขาบอกว่าชื่อรองกุ้งมี2คนมั้งนะคุณธีรพงษ์ช่วยชูใช่มั้ยอันนี้ท่านหนึ่งละนะอีกท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหนนะแต่ว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่นแล้วก็มีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกโยกย้ายไปมาดำรงตำแหน่งลองดูหน่อยละกันนะมีท่านแรกฮะทางด้านของรองผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณจิรพรอมตยกุลนะอันนี้ไปย้ายไปอยู่ที่สมุทรสาครนะคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เลยไปแทนที่นครศรีธรรมราช
ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์นะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะอันนี้ย้ายมาที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปที่สงขลานะแล้วก็เอารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านรองรอมฎอนนะมาอยู่ที่ภูเก็ตก็เรียกว่าสะเทือนที่ภูเก็ตไปสำหรับช่วงเย็นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากที่มีคลิปแล้วก็จริงๆประเด็นสำคัญเนี่ยเท่าที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือกรณีของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ปราบปรามใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีชาวต่างชาตินะจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละนะที่เข้ามาแล้วอาจจะมีการเบ่งเอามายึดพื้นที่เข้ามาทำธุรกิจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยนะแล้วก็มาเบ่งกล้ามกับคนไทยนะนี่ก็ต้องยอมรับแล้วมีไหมมีนายกรัฐมนตรีลงไปภูเก็ต2รอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยังตามอยู่เลยว่าโอ้โหลงไปอีกรอบนึงแล้วแล้วก็ตามเรื่องนี้แล้วก็จี้ไปที่รัฐมนตรีที่เขาดูแลในพื้นที่อันนี้ก็ยังจี้ไปที่รัฐมนตรีด้วยนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีคลิปเสียงออกมานะแต่ท้ายที่สุดเป็นคลิปเสียงที่พูดเรื่องของการย้ายหลังจากที่มีการไปตรวจเรื่องสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยแล้วมีการพูดนะมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เรื่องเชื่อมโยงกับอิทธิพลอะไรเนี่ยนะอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เมื่อวานเนี้ยนะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึงขังมากเช้าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเราก็นึกว่าเรื่องมันจะจบเรียบร้อยใช่ไหมฮะนะเพราะว่าผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ว่าเซมเบ้อะไรเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เอ๊ะไม่มีอะไรนี่อย่างคิดอย่างนั้นนะแต่พอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครม.ย้ายผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเอารองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งมาเสียบแทนนะก็มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการพิจารณาประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยที่ประชุมเห็นชอบนะให้แต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและขณะเดียวกันก็แต่งตั้งท่านรองโชตินรินทร์เกิดสมนะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะว่าการยกย้ายครั้งนี้นะสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในการบริหารของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยจากการปราบผู้มีอิทธิพลนะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต2รายตามที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทางท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยนะส่วนของรองนี่ก็บอกว่าเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาโดยรายละเอียดเนี่ยขอให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงนะนอกเหนือจากนี้บอกว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและมองว่าย้ายมาก็ดีขึ้นอันนี้เป็นของท่านผู้ว่านะเพราะว่าขยับขึ้นมาเป็นรองปลัดนะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านก็ชี้แจงด้วยเหมือนกันนะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายนี่แหละนะก็พูดถึงเรื่องของการย้ายเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการบริหารงานนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าในพื้นที่อ่ะนะก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีปัญหานะแล้วขณะเดียวกันก็ถ้ามันมีความขัดแย้งนะในพื้นที่ของคนที่ทำงานร่วมกันนะก็ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่ประชุมครม.นะอีกเรื่องนึงนะที่ผมตามอยู่ก็คือเรื่องของUNCLOSนะหรือว่ากฎหมายทางทะเลอ่ะนะที่เป็นไปตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ยนะหลังจากที่ทางฝั่งของกัมพูชาเขายื่นเรื่องไปแล้วว่าจะให้ระงับข้อพิพาทนะแบบบังคับเนี่ยตามUNCLOSเนี่ยแล้วเขาก็ยื่นนะ
ผู้แทนที่จะเป็นกรรมธิการในการพิจารณาเนี่ย2ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วของฝั่งไทยก็ต้องยื่นอีก2คนก็มีระยะเวลาซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะหลังจากที่ประชุมเสร็จท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะก็ให้สัมภาษณ์นะถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเห็นชอบให้คุณศิริศักดิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยแล้วก็มีคุณทรงชัยปฏิยุทธ์นะเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตครับขออภัยเป็นรองหัวหน้านะเข้าร่วมการพิจารณากับทางคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทนะภาคบังคับเนี่ยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนอกเหนือจากนี้ทางฝั่งไทยฮะก็มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทย2คนนะบอกว่าเป็นชาวแอฟริกาใต้1คนแล้วก็เป็นชาวเยอรมัน1คนซึ่งทั้ง2คนเนี่ยท่านรองศิริศักดิ์บอกนะฮะบอกว่าก็เป็น2ท่านที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์นะและเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบทั้ง2ฝ่ายฝ่ายละ2คนอันนี้ก็จะต้องไปคุยกันแล้วเลือกมาอีก1ท่านเพื่อจะมาเป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันนะซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดง่ายๆก็คือตอนนี้มันนับ1แล้วการเจรจาการประนอมข้อพิพาทเรื่องของเขตแดนทางทะเลเนี่ยอันเนี้ยคือเรื่องที่มันคาราคาซังมานานแล้วก็หลังจากนั้นเราจนมีมติของครม.ยกเลิก MOU 44นะพอยกเลิก MOU 44เนี่ยทางกัมพูชาก็ใช้ช่องทางนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยๆมันต้องมีการคุยมีการเจรจาก่อนเป็นแบบทวิภาคีแล้วก็สุดแท้แต่เขาก็ไม่เอาเรื่องนี้เลยก็ลุยหน้าไปที่สหประชาชาตินะว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าใช้กฎหมายไอ้ UNCLOS UNCLOS เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะคุณศิริศักดิ์ก็บอกนะบอกว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศาลซึ่งการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นคือเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปส่วนกัมพูชาที่ต้องการให้มีการพูดคุยเรื่องของพื้นที่พัฒนาร่วมนั้นบอกว่าอันนี้บอกไม่ควรแต่ควรจะเน้นเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกอ้าวแล้วใครล่ะจะเป็นคนตัดสินเรื่องของข้อเสนอของกัมพูชาในเมื่อ2ประเทศเห็นไม่ตรงกันท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีศิริศักดิ์นะท่านก็บอกนะบอกว่าก็คณะประนอมนี่แหละนะต้องไปดูนะแล้วก็ย้ำว่าควรเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนให้ถึงที่สุดนะหลังจากนั้นก็ค่อยขยับไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่เราตามกันอยู่เพราะว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์เองนะในทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องไปประนอมข้อพิพาทเนี่ยทาง UNCLOS เนี่ยเรื่องของเขตแดนทางทะเลเนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของการตามข้อตกลงของจีนกับทางกัมพูชาแล้วมีการสนับสนุนการส่งรถถัง T59D เนี่ยให้กับทางกัมพูชาเนี่ยนะรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกล็อตแรกถ้าจำไม่ผิด39คันแต่เขาคุยกันที่ต้องส่งประมาณสัก90คันนะเมื่อวานนี้เห็นผู้สื่อข่าวอาวุโสนะบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีมาอีกล็อตหนึ่งแล้วนะนะฮะมาอีกล็อตหนึ่งแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกทางฝ่ายความมั่นคงคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะนะซึ่งก็บอกว่าเรื่องของรถถังT59Dก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราก็ต้องเตรียมพร้อมก็ต้องดูแลเรื่องของภายในประเทศนะอันนี้ก็ต้องว่ากันนะเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ลงรอยกันนะในพื้นที่ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงก็จับตาอยู่ใกล้ชิดนะเท่าที่ตามเนี่ยก็บอกว่าก็ดูอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะมีประจำการหรืออะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลา
ที่ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาวันสุดสัปดาห์เนี่ยที่ปราสาทตาควายใช่ไหมเราก็เปิดแล้วก็ให้มีนักท่องเที่ยวไปด้วยนะวันหนึ่งก็บอกประมาณสัก 3,000 คนเลยนะเสาร์อาทิตย์อ่ะวันละ 3,000 คนนะผมเห็นอยู่คลิปนึงเราเห็นแล้วก็ความน่ารักของคนไทยนะฮะและความน่ารักของเจ้าหน้าที่เพราะว่ากังวลไงเวลาที่ไปดูในพื้นที่ที่มันเป็นรอยต่อแล้วมันยิ่งมันมีข้อพิพาทระหว่างกันอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในอาณาเขตของเราก็ตามทีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอ่ะถูกไหมฮะก็ต้องดูให้มันแบบให้เรียบร้อยไม่ให้มันมีปัญหาบอกเฮ้ยระวังนะเดินไประวังตกนะตกเขาตรงนั้นไปนี่เปลี่ยนไปเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะฮะน่ารักดีน่ารักดีนะก็ช่วยคลายความตึงเครียดในพื้นที่ได้พอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะเรื่องของความมั่นคงที่จะต้องดูแลแล้วก็ดำเนินการต่อนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับส่วนสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านหลังจากที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะออกมาชัดเจนแล้วนะว่าดีลของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วลงตัวแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการโพสต์เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาก็บอกอุ้ยไอ้ข้อตกลงเนี่ยสำหรับดีลสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้เขาลงนามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือลงนามระหว่างกันแล้วทรัมป์ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วของอิหร่านบอกว่าเป็นประธานสภาของอิหร่านเป็นคนลงนามแล้วเดี๋ยววันศุกร์ฮะ19มิถุนายนเขาจะไปเจอกันแล้วก็ไปลงนามนะที่สวิตตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะไอ้ข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะก็เริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่ามันจะท้อนจากอะไรราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับตัวลดลงราคาทองที่มันกลับมาเพิ่มขึ้นนะตลาดหุ้นวันก่อนก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะมันจะมีการปรับฐานอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีข้อตกลงที่มีการพูดถึง12ข้อ14ข้อเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวมาตามลำดับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงต้องดูระยะเวลาที่เขามีการตกลงอย่างน้อยเนี่ยภายใน60วัน90วันตรงนี้แหละที่จะดูว่ามันจะเคลื่อนไปในทางไหนอย่างไรเพราะว่าทันทีที่มีการตกลงมี MOU ดังกล่าวออกมาเนี่ยอิสราเอลนี่บอกเลยนะก็บอกว่าไม่ผูกมัดกับตัวเองสำหรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ในพื้นที่ที่อิสราเอลเข้าไปแล้วก็ไปยึดดินแดนของเลบานอนเนี่ยทางเลบานอนใต้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถอนทหารกลับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องดูส่วนข้อตกลงจะมีอะไรบ้าง12ข้อเนี่ยผมยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะอย่างทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่แทรกแซงหรือว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางกิจการภายในของทางอิหร่านนะแล้วก็ให้มีการยกเลิกการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแล้วก็ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซคืออันนี้หมายความว่าทั้งสองฝ่ายนะภายใน30วันนะต้องระงับการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยนะครับมีเงินฟื้นฟูให้อิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ทางการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่านแล้วก็มาตรการอะไรของอิหร่านต่างๆเนี่ยที่สนับสนุนเครือข่ายเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยจะไม่ถูกหยิบยกมาคุยในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะแล้วคนที่จะไปดูแลกลไกว่าข้อตกลงดังกล่าวมันปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาก็ตกลงร่วมกันมีอยู่อันหนึ่งให้ทาง UNSC นะให้เป็นคนที่ดูแลกลไกข้อตกลงนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะสำหรับข้อตกลงนี้นะซึ่งถ้าไปดูราคาทองฮะดูวันนี้สักนิดหนึ่งไหมสมาคมค้าทองคำนะประกาศครั้งที่18เมื่อเวลาบ่าย 2:20 นาทีทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 66,450 บาทขายออกที่ 66,650 บาทนะครับรูปพรรณนี่ 67,450 บาทนะต่อ1บาททองคำนะครับโกลด์สปอตอยู่ 4,327 เหรียญค่าเงินบาท 32 บาท 54 สตางค์นะอันนี้ก็เป็น อีกเรื่องนึงนะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงนะทั้ง West Texas Intermediate ราคาน้ำมันดิบที่เบรนท์ทะเลเหนือจริงราคาน้ำมันดิบที่ดูไบที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยนะที่เราซื้อเยอะๆเนี่ยจากที่ดูไบเนี่ยนะแต่ว่าพักหลังนี่มันก็ติดปัญหานะเพราะว่าเรือน้ำมันมันไม่สามารถออกมาได้ถูกไหมฮะ
นะอย่างน้อยๆก็ช่วงกี่เดือนอ่ะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เต็มๆอ่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภานะก็ราคาน้ำมันดิบดูไบเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงนะตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะลงมาเหลือที่78เหรียญ90เซนช่วงพีคๆนี่ขึ้นไป110 120นะฮะแล้วตอนนี้กลับมาลงที่78เหรียญ80เหรียญนะน้ำมันสำเร็จรูปนะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์ก็ปรับลดลงด้วยก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้ใช่ไหมมีราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราตอนเช้าปรับตัวลดลงไปดีเซลนี่ลงไป1บาทนะครับไปอยู่ที่38บาท80สตางค์นะแล้วก็เบนซินเนี่ยลงไปบาท20สตางค์นะฮะอันนี้ก็เป็นราคาตอนตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะดูโซฮอล95หน่อยไหมโซฮอล95เนี่ย41บาท10สตางค์โซฮอล91อยู่ที่40บาท73สตางค์โอ้มันต่างกันนิดเดียวเองเหรอโซฮอล95กับโซฮอล91มันต่างกันกี่ตังค์เนี่ย40ตังค์เองเหรอโอ้โหนะอย่างนี้ลดโซฮอล91จะขยับไปเติมโซฮอล95หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเขาใช้ทดแทนก็ได้ก็ใช้นะไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่อันนี้คนใช้รถก็รู้อยู่แล้วนะว่าช่วงไหนควรจะใช้น้ำมันอะไรยังไงนะบางทีคนใช้รถอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยมันต้องเติมนะแบบถึงแม้ว่าสเปคบอกให้เติม91ตลอดอ่ะนะใช่ไหมพี่มุดนานๆทีก็ต้องเติม95หน่อยเนาะใช่ไหมให้มันแบบรู้สึกว่ามันเครื่องมันสดใสอ่ะได้กินอะไรใหม่ๆอ่ะให้ตัวเครื่องมันได้กินอะไรใหม่ๆมันสดใสออกเทนแบบโอ้ข้าวออกเทนถุงสูงอ่ะนะรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าอย่างเงี้ยทำให้ไอ้การสันดาบหรือว่าไอ้การสูบฉีดมันดีขึ้นอ่ะนะไอ้นี่ความรู้สึกนะแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็มีหลายคนก็ทำอย่างนั้นจริงนะผมขับรถน้ำมันผมก็ทำไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ทำนะไม่ปฏิเสธนะผมไม่ปฏิเสธไม่ว่าโอ้ทำไมคุณณัฐพงศ์ไม่ใช้91ตลอดอ้าวก็ใช้91แล้วดูดิราคามันไม่ต่างกันมากเลยถ้ามันได้ประสิทธิภาพมันดีกว่าใช่ไหมแล้วมันดูแลรถยนต์ได้ดีกว่าเนี่ยเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะว่าอาจจะเติมบ้างแต่ก็ไม่ได้เติมแบบเติมบ่อยนะแล้วก็คือก็สองถังสามถังทีก็เปลี่ยนมาใช้ไอ้95ทีอะไรอย่างนี้เป็นนะครับไม่รู้คุณผู้ฟังท่านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะ เรื่องของน้ำมันเรื่องของไฟฟ้านะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามทางรัฐมนตรีขิงรัฐมนตรีอะไรล่ะเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านก็หายจากจอนะหายไปพอสมควรเหมือนกันนะก็พูดถึงนะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะว่าตอนนี้มันจะส่งผลราคาน้ำมันต่อประเทศไทยยังไงนะท่านก็บอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ทยอยลงนะตัวเองประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเหมือนกันนะครับส่วนกองทุนตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 ล้านใช่ไหมเขาบอกว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 57,000 ล้านจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อกู้เงินเพิ่มเติมหรือไม่นะท่านรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าที่ผ่านมาก็ใช้กลไกของราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นนี่แหละนะแทนที่จะเอาเงินกองทุนมาชดเชยอย่างเดียวเราก็สามารถลดภาระของกองทุนได้เพื่อลดราคาน้ำมันมากกว่า 8,000 ล้านบาทและขณะนี้ได้มีการทบทวนตัวเลขของกองทุนน้ำมันที่เป็นการคาดการณ์นะบอกไม่ใช่ตัวเลขทิพนะตัวเองได้ใช้ตัวเลขจริงนะและจากการคำนวณขาดทุนกว่า 60,000 ล้านตอนนี้ก็ขยับลดลงมาเหลือประมาณสัก57,000 ล้านนะก็ขยับขาดทุนน้อยลงนะประมาณ 7,000 ล้านนะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเงินนะจากน้ำมันเพิ่มเติมนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้านะเพราะว่ามันจะต้องมีการทบทวนใช่ไหมค่าไฟที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้านั้นมันจะกระทบถึงประชาชนแล้วก็การไฟฟ้าซึ่งต้องรอผลจากรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในอนาคตรัฐบาลมีความตั้งใจให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ไฟถูกลงนะโดยในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนะที่ให้ผู้ใช้ไฟจ่ายมากนะสำหรับการใครที่ใช้ไฟมากเนี่ยนะก็จะมีการทบทวนให้มันเหมาะสมนะอันนี้เขาก็
ก็ต้องไปดูนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้สัญญาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับภาครัฐเนี่ยอันนี้เขาก็พยายามดูอยู่นะอันนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแบบนี้หมายความว่า1น้ำมันเนี่ยถ้ามันยังในต่างประเทศนะราคาสำเร็จรูปมันลดลงนะราคาก็อาจจะมีการปรับลดลงต่อเนื่องได้นะอันนี้อันที่1แต่ก็คงไม่ได้แบบลงหมดนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่จะต้องจัดเก็บก็กองทุนน้ำมันเพราะว่ากองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 57,000 ล้านบาทใช่ไหมอันนี้อันที่1อันที่2คือค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายนที่บอกว่าจะมีการปรับใช้อันใหม่เนี่ยนะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเขายังพิจารณากันอยู่ยังไม่เรียบร้อยว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะใช้สูตรไหนนะเพราะต้องไปคำนวณไปดูว่าถ้าใช้สูตรนี้การไฟฟ้าได้รับผลกระทบยังไงฝ่ายผลิตเป็นยังไงภูมิภาคเป็นยังไงนครหลวงเป็นยังไงเขาก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันไอ้ที่จะปรับเป็นบันไดอ่ะขั้นบันไดอ่ะใช่ไหมฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็4บาท5บาทอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ถ้าฟังจนถึงตอนนี้เขายังไม่เรียบร้อยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่หรือว่ามันมีการชัดเจนมากขึ้นนะก็เดี๋ยวมาคุยกันในรายการนี่แหละครับสุดท้ายนะก่อนเบรกนะอันนี้เอาซะหน่อยกรณีคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยหลังจากที่ศาลเขาพิพากษาใช่ไหมมีจำคุกแล้วก็ปรับเนี่ยเรื่องของช่อโกงเป็นปกติใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยื่นอุทธรณ์นะพอยื่นอุทธรณ์เสร็จเนี่ยศาลก็ให้ประกันตัวนะพอประกันตัวเสร็จวันนี้มาเลยนะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะก็เอาหลักฐานนะมีเรื่องใบเสนอราคางานประมูลภาครัฐนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับไอ้ CCTV อ่ะระบบกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของกลุ่มบุคคลหนึ่งด้วยมาให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าอาจจะเข้าข่ายในการหัวรับงานหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เข้ามาเลยนะก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเอกสารหลักฐานที่มายื่นนั้นเนี่ยนะคุณสิทธาบอกว่าก็จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงนะกับใครล่ะชื่อเข็มมวัดกับพจมานเนี่ยซึ่งสองคนเนี้ยนะเป็นพยานฝ่ายโจทย์ในคดีที่คุณสิทธาแพ้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะมุมในทางต่อสู้คดีก็น่าสนใจนะเนี่ยก็แล้วก็มีอะไรล่ะมีผู้อะไรสื่อมวลชนอาวุโสรายหนึ่งแล้วก็มีคนเกี่ยวข้องอะไรเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยอะไรเนี่ยนะการงบประมูลก็อยู่ที่ประมาณ75ล้านบาทเนี่ยก็เอาเอกสารพวกนี้แหละฮะมายื่นให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะหลังจากนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะเนี่ยแกยอมรับด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าเข้ามาร้องเรียนครั้งนี้นะเป็นการแก้แค้นหรือไม่นะคุณสิทธาหรือว่าทนายตั้มยอมรับเลยบอกว่าแค้นมากนะเพราะว่าถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะในช่วงที่อยู่ในเรือนจำไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนะแต่เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดต่อภาครัฐที่มีการหัวประมูลแล้วก็มีพยานหลักฐานในคดีต่างๆที่ตัวเองนำมาร้องเรียนเนี่ยก็เพื่อรักษาผลประโยชน์นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เอามาให้เห็นความคืบหน้านะเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอู้ไม่ได้แล้ว10นั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้เราเปิดสายคุยกันนะช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆแล้วนะเอาประเด็นที่น่าสนใจนะมาดูแล้วก็มาคุยเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงที่2นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะมีเวลา15นาทีสำหรับช่วงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับก็เชิญนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประเด็นนะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยสอบถามก็เชิญนะส่วนระหว่างที่รอนะผมก็คุยต่อเนื่องไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ใครเมื่อคืนนี้ดีกว่าไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนะเพราะจริงๆมันเตะตั้งแต่ประมาณสัก5ทุ่มมั้งนะใช่ไหมฮะใครได้ดูฟุตบอลโลกมั้งเมื่อคืนนี้4คู่นะเสมอหมดเลยเสมอหมดเลยทุกคู่ฮะสเปนเงี้ยคู่ใหญ่อย่างเงี้ยก็เสมอเบลเยียมอียิปต์อย่างเงี้ยเสมอเหมือนกันนะซาอุดีอาระเบียเจออุรุกวัยก็เสมอแล้วเมื่อเช้านี้คู่สุดท้ายอิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็เสมอแต่ที่น่าตกใจมากสำหรับผมนะผมเรียนคุณผู้ฟังเลยนะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปว่าสำหรับบอลโลกปีนี้ผมไม่รู้จักชาติที่เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเยอะมากนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าใช้ชื่ออะไรของเขาอะไรก็สุดแท้แต่ละเนี่ยอย่างทีมที่เจอกับสเปนอย่างเงี้ยนะชื่ออะไรล่ะอะไรผมตอนแรกดูที่เขาถ่ายอะไรกาเบวารีอะไรกาอะไรสักอย่างใช่ไหมพี่มุดใช่ไหมแต่พอตอนภาคนี่บอกว่าเคปเบิร์ดแต่พอดูตอนบนจอมันก็ไม่ได้อ่านว่าเคปเบิร์ดนะกาบูเลดี้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือโอ้โหเสมอสเปนได้ยังไงอ่ะ0ประตูต่อ0น่ะแล้วก็ไม่เคยเข้าเข้าใจว่าไม่เคยเข้าหรือว่าทะลุเข้ามารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเลยนะประเทศเนี้ยนะเคปเวิร์ดอะไรเนี่ยนะแต่ผมก็ไปดูฮะว่าเฮ้ยมันชนะได้ยังไงคือตอนเช้ามาคือกลางคืนหลับไปแล้วไงเราก็มีเป็นสมาชิกเนาะเราก็อยากดูเราก็เลยเปิดไปดูไฮไลท์ตอนเช้าเป็นยังไงโอ้โหประตูมันเก่งมากนะไม่รู้ว่ามาเอามือมาจากตรงไหนอ่ะนะมันเซฟได้ตลอดเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะวอร์ซินตุวอร์ซินต้าอะไรเนี่ยนะผมบอกว่าเป็นนักฟุตบอลอายุประมาณสัก40กว่าแล้วก็อยู่เล่นที่โปรตุเกสอยู่ดิวิชั่น2แต่มาเจอกับสเปนเนี่ยชุดใหญ่อ่ะโอ้โหเซฟอุตลุดเลยเซฟไปประมาณ 7-8 ครั้งอ่ะลูกสำคัญทั้งนั้นนะถ้าสมมุติว่าตะลุไปนี่คือเข้าหมดอ่ะ 7-8 ลูกอ่ะเข้าหมดอ่ะโอ้เซฟได้อ่ะคนติดตามอ่ะใน IG อ่ะบอกตอนแรกมีประมาณ 40,000 กว่าคนตอนนี้4ล้านคน5ล้านคนนะครับโอ้โหมันมหัศจรรย์อ่ะนะคู่ที่2อย่างเงี้ยอย่างเบลเยียมกับอียิปต์อ่ะถ้าเราดูแบบโอเคอ่ะอียิปต์มันมีซาร่าเนาะใช่ไหมเราก็เทใจอ่ะช่วยอียิปต์โอ้แต่เราเห็นเควินเดอบอยอยู่ที่เบลเยียมเราก็โอ้โหเราก็ชอบเว้ยสองคนนี้ชอบทั้งคู่เลยถ้าดูว่าใครแข่งกว่ากันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าน้ำหนักของเบลเยียมเคยทะลุเป็นอันดับ3นะเคยได้ที่3ของบอลโลกมาแล้วนะมันก็ต้องเทไปเบลเยียมเนี่ยแต่แข่งไปแข่งมาเตะไปเตะมาอียิปต์นำไปก่อนเฉย1ประตูต่อ0หลังจากนั้นเบลเยียมมาตีเสมอได้1-1นะส่วนทางฝั่งเอเชียปีนี้ดีซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยเสมออุรุกวัย1ประตูต่อ1อ่ะไปเสมออเมริกาใต้อ่ะอุรุกวัยนี่แชมป์โลกไม่รู้กี่สมัยนะครับใช่มั้ยโอ้เก่งนะอิหร่านอย่างเงี้ยโอ้จริงๆอิหร่านเนี่ยคู่ในฝันผมนะอยากให้เจอสหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีทางไปได้หรือเปล่านะเสมอนิวซีแลนด์วันนี้2ประตูต่อ2นะคุณดีฮะสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ได้ยินมั้ยครับผม
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: ครับไอ้ที่บอกว่ากาบูดารีเป็นชื่อเก่าชื่อมูกอกเคปเวิร์ดครับ
0: อ๋อมูกอกเคปเวิร์ดชื่อเก่าแต่ชื่อใหม่เป็นกาบูดารีใช่ไหม
1: ใต้ไอ้จริงจริงจริงครับแถบแอฟริกาครับผม
0: โอ้เพราะมันเป็นประเทศที่มันมีคนประชากรอยู่ประมาณสัก500,000คนเองนะเกาะรวมๆกันประมาณ10กว่าเกาะเองนะ
1: ใช่ครับผมก็มีอีกนึงก็มีคือลาซาวครับที่เป็นสาขา2ของเนเธอร์แลนด์นะครับผม
0: อะไรล่ะตูลาซาวใช่ไหม
1: ไม่ครับคือลาซาวครับคือลาซาว
0: คือลาซาวคือ
1: ที่เจอเยอรมันนะครับผม
0: ตูลาซาวหรือคือลาซาว
1: คูลาซาวคร
0: ับ คูลาซาวคูลาซาวใช่ใช่ใช่ใช่
1: ผมที่แพ้7-1
0: อันนั้นแต่แพ้ไป7ประตูต่อ1
1: แก่คนเองครับ
0: โอ้แล้วดูทุกนัดเลยเหรอเนี่ย
1: ก็ดูเป็นบางนัดครับดูนัดใหญ่ๆครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อโปรไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเขาครับเพราะราคามันแอบแรงเกิน
0: เฮ้ยจ่ายครั้งเดียวดูได้ทั้งปีมันจะแรงตรงไหนคุณหารมา12เดือนสิเหลือกี่บาท
1: ช่วงนี้มันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับคุณ
0: ไม่หารสิ12เดือนเหลือกี่บาท
1: ก็ถูกครับ
0: เหลือ500บาทเองนะต่อเดือนอ่ะ
1: ก้อนก่อนเนี่ยครับที่สำคัญ
0: ไม่เขาผ่อนจ่ายไงได้10เดือนอีกอ่ะ
1: โอ้คุณรัตพลผ่อนจ่าย10เดือนต้องมาคุยกับคุณภรรยาอีก
0: เอาเหรอโอ้โ
1: หดูเท่าที่เขาให้ดูดีกว่าครับคู่ฟรี50คู่ครับผม
0: อ๋อเฮ้ยเขาให้ดู50คู่เลยเหรอ
1: ใช่ครับเขาให้50คู่ครับ
0: เอาเหรอเอาเห็นรอบแรกทำไมดูแค่17คู่เองอ่ะ
1: 17แล้วก็รวมรอบที่เป็นรอบต้องเอาครับอีกที่เหลือครับ
0: อ๋อเหรอโอ้เออ
1: แค่นั้นก็พอแล้วครับไม่ได้ดูอะไรเยอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้นอนต้องนอนตื่นตอนตีหนึ่งตีสองเพื่อมาดูบอลเพราะสภาพร่างกายอายุผมก็ไม่ไหวแล้วครับ
0: เอาก็เลือกดูเฉพาะบางคู่แหละถูกต้องแล้วคู่ไหนอยากดูก็ดูผมก็ไม่ได้ดูทุกคู่นะผมว่าตื่นมาดูเนี่ยผมบางทีคือคุณผู้ฟังอาจจะแบบเฮ้ยทำไมผมซื้อคืนหนึ่งเนี่ยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คือผมพิจารณาแล้วผมจ่ายค่า Netflix เดือนละประมาณ400กว่าบาทผมก็ไม่ได้แบบสมัครเป็นเต็มแพ็กเกจนะแต่ว่าโอเคเรา400กว่าบาทมันก็คือค่าใช้จ่ายเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยอันนี้500บาทต่อเดือนหารออกมา12เดือนเพราะฉะนั้นผมก็ดูความคุ้มทุนแล้วคือบางคนอาจจะโอ้โหนั่นนะอะไรนะลงทุนไปหรือเปล่าไม่ได้ลงทุนนะผมเฉลี่ยแล้วผมคิดในหัวแล้วออกมาแล้วโอเคไอ้ละ500บาทนี่มันแลกกับความเพลิดเพลินใจความบันเทิงใจของเราได้ไง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันสำคัญที่สุดผมจะไปนั่งเครียดทำไมผมไม่ได้ดูบอล
1: เพราะว่าถ้า 7,000 กว่าบาทจ่ายไปคือภรรยาผมตีผมแตกแน่นอนครับ
0: คุยดีๆแหมคุณก็หาแบบอะไรนะพาเขาไปทานข้าวอร่อยๆสักมื้อนึงแล้วก็พูดเพ้อๆ
1: ไม่เสียงดีกว่าครับไม่เสียงดีกว่า
0: ไม่เสียงดีกว่า
1: เราดูบอลเราดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับบอลแต่คุณภรรยาเรามีแค่คนเดียวครับไม่ดีกว่า
0: เออดีเชื่อภรรยาเจริญใช่
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันรถตอนนี้ผมเมื่อก่อนผมเติมเก้าหรือเก้าห้าเหมือนคุณได้พ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น E20 กับ91ครับตอนนี้ในขณะที่ทำอยู่ตอนนี้ครับผม
0: อ๋ออี20นี่ถ้าสมมุติเราเติมเดี๋ยวถ้าเราเติมโซฮอล์91รถเนี่ยมันมีสเปคโซฮอล์91เนี่ยนะเราเติม E20 ได้มั้ยหรือเราจะต้องไปดูที่ฝาก่อน
1: ผมเติมตอนนี้ผมเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้านะแต่พอมีช่วงที่น้ำมันขึ้นเยอะๆเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้ผมตัดปัญหาผมลองเติมดูดีกว่าพอเราเติมเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็ได้ครับเติมมาเกือบ3ตั้งแต่น้ำมันขึ้นเนี่ยก็ 2-3 เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหานะคร
0: ับ ไอ้ฝาถังคุณมีเดี๋ยวใจเย็นๆฝาถังคุณมีคำว่า E20 มั้ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่มั้ยมีแต่91อ๋อ
1: ถูกต้องครับ
0: อืม
1: ก็เติมได้ครับก็วิ่งได้มาได้ตลอดครับไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันแค่มันจะมีปัญหาตอนที่เวลาน้ำมันมันจะลดเร็วลงเร็วไปนิดนึงเวลาเติม E20 ประมาณแค่นี้ครับที่รู้สึกได้
0: ไม่แต่ E20 กับ EA กับ91ราคามันก็ต่างกันนะต่างกันเยอะนะมันก็มีเหตุ
1: ปรุ
0: งใช่ไหมมันก็มีเหตุพอสมเหตุสมผลที่เราจะเปลี่ยนขยับอย่างนั้นถูกไหม
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าของผมเนี้ยผม91กับ95คือราคาไม่ต่างผมว่าเติม95แล้วสบายใจกว่าอย่างเงี้ย
1: ก็เคยทำครับผมทำบ่อยอยู่ก็สมัยก่อนในช่วงนึงที่น้ำมันตอนช่วงโควิดบังคับนอนถูกๆเนี่ยผมแค่ไม่เติม91นะครับเติมแต่95
0: เหมือนกัน
1: แต่พอช่วงน้ำมันแพงๆก็มา91ครับอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาแพงมากๆก็เลยอ่ะลองเปลี่ยน
0: 20นะ
1: มันจะให้ E20 ดูก็โอเคครับก็ถือว่าคุ้มทุนอยู่ครับผม
0: E20 นี่ตอนนี้มัน36.10 บาทนะแต่ว่าถ้าเป็น91นี่40.73 บาทก็ห่างกันประมาณ3 บาทกว่า 4 บาท
1: ครับผมแล้วก็ยิ่งแถวบ้านผมมีน้ำมันปั๊มน้ำมันแบบเติมเองได้ด้วยซึ่งลดอีก30 สตางค์ด้วยพอดีด้วยครับผม
0: ลดไปอีก30 สตางค์เนาะโอ้
1: ใช่ครับผมน้ำมันเติมเองด้วยน้ำมันเติมด้วยตัวเองก็ลดราคาไปอีกก็จะได้ลดเยอะอยู่ครับ
0: เข้าใจ
1: ครับ
0: ครับผมได้ครับขอบพระคุณมาก
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเมื่อกี้นี้ก็มาเฉลยแล้วนะแคปเวิร์ดนี่ชื่อเก่านะนะเพราะว่าเนี่ยผมก็เลยต้องไปนั่งดูคืออีกเรื่องนึงเนี่ยนะผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะเดี๋ยวบางท่านอาจโอ้ทำไมต้องนะคือรายการนี้คนคุณผู้ฟังหลากหลายมากนะสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำให้ได้มากที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเองในการจัดรายการนี้ก็คือรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีคุณโทรศัพท์มาคุยคู่นึงอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมก็มีไปคุยกับคนอื่นเถอะอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นถูกไหมไหนๆก็โทรศัพท์มาคุยกันแล้วคุณยอดครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: จะสอบถามไอ้โครงการรัฐบาลที่ช่วยน้ำมันรถพวกวินพวกรถ10ล้ออะไรเนี่ยผมขับวินอยู่นะฮะ
0: อ
2: ันนี้ยังไม่เคยได้เลย
0: ไม่เคยได้คือหมายความว่า
2: โครงการที่เขาออกมาช่วยน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เขาให้ไปลงทะเบียนอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วนี่
2: ลงทะเบียนเสร็จแล้วตั้งแต่สิ้นพฤษภาแล้วป่านนี้เงินยังไม่ได้เลยครับ
0: เขาให้เป็นเงินหรือเขาให้เป็นสิทธิ์อะไรอย่างอื่นไหม
2: เขาบอกว่าจะโอนเข้าบัญชีให้ส่งเบอร์บัญชีอะไรไปครบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะ
0: โอ้เหร
2: อเนี่ยทุกคนเลยทั้งเกือบจะทุกวินเลยมั้งยังไม่มีใครได้เลยถามใครใครก็บอกยังไม่ได้
0: อ๋อเราขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อเราลงทะเบียนเรียบร้อย
2: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ตอนที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะที่จะช่วยวินมอเตอร์ไซค์ที่จะช่วยขนส่งอะไรตอนนั้นนะ
2: ใช่
0: เออแล้วเขาบอกไหมว่า
2: 40วินมอเตอร์ไซค
0: ์เขาบอกไหมว่าเขาจะช่วยเมื่อไหร่ยังไงอ่ะจำได้ไหม
2: เขาไม่ได้บอกเขาบอกตั้งลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาถึงสิ้นเดือนพฤษภาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นมีเงินเข้าบัญชีเลยครับ
0: อ๋อผมตะไว้ก่อนได้ไหม
2: โอเคได้ครับ
0: ผมตะไว้ก่อนเพราะผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่ายังไงผมไม่ได้ตามเลยผมแต่ว่าจำได้ว่าเขามีให้ลงทะเบียนว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ตอนช่วงที่น้ำมันแพงๆอ่ะจำได้แต่ว่าไอ้มาตรการของเขาออกมาอะไรยังไงเนี่ยผมตะไว้ก่อนดีกว่านะ
2: โอเคได้ครับ
0: นะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะอันนี้ก็ต้องไปตามแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าข่าวมันก็หายไปเฉยๆเหมือนกันนะเห็นไปลงทะเบียนกันนะแล้วก็รู้ยอดนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยนะอันนี้เขาโทรศัพท์มาทวงแล้วนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
3: ผมกำลังตกเลยตอนนี
0: ้อ่ะ
3: อันข้างนอกฝนตก
0: อ๋อครับ
3: อันนี้ต้องไปตามที่กรมขนส่งทางบก
0: ครับ
3: แต่ผมจำได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ย มีพูดถึงเรื่องเงินที่จัดสรรให้แล้วนะ
0: เขาบอกว่ายังไม่เข้าเลย
3: ก็เป็นไปได้แต่ว่าคือผ่านครม.แล้ว
0: ครับ
3: ใช้งบกลางรู้สึกว่าสำหรับกลุ่มนี้ที่เขาเตรียมไว้เนี่ย 1,400 ล้านสำหรับช่วงไหนผมจำไม่ได้นะ
0: ครับ
3: คือได้เงินแน่เนี่ยแต่ว่าระบบราชการนะลงทะเบียนเสร็จจัดระบบเสร็จเข้าครม.กว่าจะไปทะลุจนถึงจ่ายเงินนะมันก็มีตั้งดีกาเบิกจ่ายใช้เวลาอะไรเงี้ยนะซึ่งก็มันไม่ง่ายเหมือนกับเอกชนทำนะ
0: ครับ
3: เพราะว่ามันต้องตรวจเอกสารมันต้องดูจำนวนมันต้องอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปรีจิสเตอร์ไว้แล้ว
0: ครับ
3: แล้วเราเข้าเงื่อนไขอยู่แล้วแล้วก็เขามีมาตรการที่จะช่วยแบบไหนที่เขาตั้งไว้เนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแต่รู้สึกว่าจะช่วยเป็นระยะสั้นช่วงเดียว
0: ครับ
3: นะแล้วตอนนี้ถ้าดูจากราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันสำเร็จรูปในบ้านเราก็กำลังคลายตัวนะปรับลงมาแต่ว่าก็ลงทั้งสองฝั่งคือฝั่งหน้าปั๊มก็ลงเมื่อวานลงไปบาท1บาท20
0: ครับ
3: ทางฝั่งกองทุนน้ำมันก็เก็บเข้าด้วยนะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ดีเซลไม่ชดเชยละดีเซลหมุนเร็วเนี่ยเก็บเข้าลิตรละ20สตางค์ล่าสุดนะสำหรับเช้าวันนี
0: ้ครับ
3: ตอนนี้ก็ตัวเลขที่ได้มาเนี่ยกองทุนน้ำมันหลังจากหักบวกลบคูณหารอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอะตั้งแต่วันเนี้ยมีเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันณโครงสร้างราคาน้ำมันวันเนี้ย
0: ครับ
3: วันละ91ล้านวันละ91ล้านเดือนละ2,700ล้านถ้าไม่มีตัวเลขอะไรเปลี่ยน
0: ครับ
3: แต่ว่าของที่มันเป็นยอดกรองอยู่อ่ะมันหลายหมื่นล้าน
0: ครับ
3: ออกเป็นหมื่นเข้าเป็นร้อยเนี่ยมันก็คิดดูแล้วกันเมื่อไหร่จะหมดนะคุณณัฐพงษ์
0: ใช่ครับ
3: โอเคว่ากันไป
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้

0: คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับ
1: ตอนนี้เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีนี
0: ่ครับ
1: บินอยู่เหนือน่านฟ้าอินเดีย
0: เ
1: ครื่องบินออกไปตอนบ่ายโมง20เข้าใจว่าเป็นเที่ยวบิน SU273
0: ครับ
1: กรุงเทพมอสโกบินตรงใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครึ่งถ้าหากเวลาที่นั่นช้ากว่าเราตอนนี้น่าจะ3ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: บิน10ชั่วโมงครึ่งก็13 13บวก13ก็น่าจะไปถึงเดี๋ยว13ลบ3หรือ10หรือ7ประมาณ2ทุ่ม
0: ครับ
1: ประมาณ2ทุ่มตามเวลาบ้านเขา
0: บ้านเขา
1: บ้านเขาตามเวลาบ้านเขาน่าจะถึงสนามบินเซเลเมตเยโวซึ่งเป็นสนามบินหลักในกรุงมอสโกเข้าใจว่าน่าจะต่อเครื่องไปคาซานคืนนี้เลย
0: ครับ
1: นะก็ถ้าจากตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงก็คิดว่าก่อนเที่ยงคืนคุณอนุทินน่าจะไปถึงนครคาซานเพื่อเตรียมประชุมกับทางรัสเซียเขาพรุ่งนี้คราวนี้ที่ผมยังไม่ทราบก็คือว่าอันนี้เป็นการประชุมพิเศษนะ
0: ครับ
1: อาเซียนรัสเซียครบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้นำชาติอาเซียนคนอื่นที่ไป
0: ม
1: ีใครบ้างอันนี้ไม่ได้ข่าวเลยเดี๋ยวรอฟังข่าวจากทางนู้นก็แล้วกันนะนครคาซานเนี่ยเป็นเมืองเอกของแคว้นหรือว่าโทษของสาธารณรัฐตาตาสถานชนเผ่าตาตาเนี่ยเป็นชนเผ่าเล่ร่อน ในทุ่งหญ้าสเต็ปตอนที่เป็นเอเชียกลางสมัยก่อนคาซานสมัยเจงกิสข่านสมัยกุบไลข่านราชวงศ์มองโกลของจีน
0: ครับ
1: มันจะมีเมืองหลวงสองเมืองเมืองหลวงทางฝั่งตะวันออกทวีปเอเชียเนี่ยคือปักกิ่ง
0: ครับ
1: ส่วนเมืองหลวงทางฝั่งตะวันตกคุมพื้นที่ทางตอนกลางของยุโรปไล่ไปจนถึงรัสเซียใกล้ๆนู่นเลยเนี่ยสมัยก่อนนี่รัสเซียนี่เป็นเมืองขึ้นของพวกมองโกนะต้องส่งบรรณาการนะเมืองหลวงทางฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นคาซานแล้วคาซานนี่เจริญมากคุณณัฐพงศ์เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในสมัยศตวรรษที่18
0: ครับ
1: นะ17 18ช่วงศตวรรษที่18เนี่ยแคทเธอรีนมหาราชแคทเธอรีนที่2ของราชวงศ์โรมานอฟก็ไปบุกเบิกที่นั่นพัฒนาที่นั่นเป็นเมืองสำคัญนะมีมหาวิทยาลัยคาซานซึ่งดังมากสมัยนั้นคู่กับมหาลัยมอสโกเลยนะสมัยก่อนนะตัวเมืองก็อยู่ริมแม่น้ำโวกาสถานที่ราชการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่มอสโก
0: ครับ
1: มีเครมลินของคาซานเครมลินเนี่ยมันแปลว่าป้อมคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีเครมลินเยอะไปหมด
0: ครับ
1: ในรัสเซียไม่ใช่เฉพาะที่ริมแม่น้ำมอสควาในกรุงมอสโกนะแต่ว่าจะมีเครมลินที่คาซานก็มีเมืองอื่นก็มีผมเคยไปหลายที่อ่ะมีเครมลินทั้งนั้นน่ะมันเป็นป้อมปราการสมัยโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุมเส้นทางการเดินเรือ โดยเฉพาะแม่น้ำหลักคือแม่น้ำโวกาของรัสเซียเนี่ยแม่น้ำโวกาเนี่ยมันไปลงไม่แน่ใจว่าเป็นทะเลดำหรือว่าเป็นทะเลสาบแคสเปียนนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแม่น้ำโวกาแล้วแม่น้ำโวกาจะมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่งสตา สตาลินกราดไอ้เมืองเนี้ยเป็นที่มาของหนังเรื่อง Enemy at the Gate หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนั่นน่ะนะตอนหลังปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นวอลโวกอะไรนะโวกากาดนะปัจจุบันไม่รู้ใช้ชื่ออะไรนะผมไม่ได้ใส่ใจตัวอันนี้ไม่ได้ไปมันอยู่ใต้นครคาซานลงมา
0: ครับ
1: นะก็เดี๋ยวตามกันแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็แปลกไปในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีปี่มีคุยมาก่อนนะเราก็ไม่ได้ฝักใฝ่เข้าข้างรัสเซียคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่นี่มันก็เป็นหมากที่ต้องเดินนะไปฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงแต่เป็นเรื่องอื่นซะเยอะเนี่ยแต่รัสเซียนี่คงจะมีเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเชื่อมโยงอะไรนะกับจีนก็เห็นอยู่นะนายกยังไม่ได้เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: แต่เจอผู้นำก็เจอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโปรแกรมเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ
0: ไปแล้ว
1: ก็ยังเหลือพวกทวีปยุโรปบางประเทศซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลอยู่ยาวๆก็คงจะเดินยาวไปนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะท้ายต้องเป็นนายกหรือเป็นผู้นำไปสัก2ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะไปก็ไปทุกปีได้เดือนกันยาประชุมสมัชชาสหประชาชาติจะไปก็ไปได้
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องรัฐบาลสหรัฐเชิญ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่ตอนช่วงเดือนกันยานี่ก็ไปได้ส่วนจะหาโอกาสคุยกับเขาเรื่องอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราวางตัวยังไงนะคือตอนนี้ต้องออกไปข้างนอกเยอะนะนี่ผมก็กำลังสำรวจดูนะนี่มันมีเรื่องอัปเดตเยอะหลังๆเนี่ยมันมีเครื่องบินตรง
0: ครับ
1: จากกรุงเทพเนี่ยไปวลาดิวอสต็อกไปเอียร์คุส
0: ครับ
1: ใช่มันมีเมืองอื่นอีก2เมือง3เมืองอ่ะที่บินตรงนะแต่อาจจะไม่ทุกวันนะ
0: ครับ
1: แต่วลาดิวอสต็อกกับเอียร์คุสนี่น่าจะ weekly แต่ว่ามันจะใช้เครื่องลำตัวเล็กอ่ะลำตัวแคบอ่ะใช้ไม่เป็นAirbus 320ก็เป็น Boeing 737แต่คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะนี่มันใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมงนี่ผมก็ไม่ค่อยสู้เหมือนกันนะถ้านั่นต้องซื้อพรีเมียมเอคอนอมี่แต่เขามีต้องยืดขาหน่อยอะไรหน่อยเนาะถ้านั่งอุดอู้3คนนั่งแบบเบียดกันนะหรือมีวิธีนึงก็คือ
0: ซื้อ2ที
1: ่เอ็กซ์ตร้าซีทซื้อเพิ่มอีกที่นึงแล้วเอาไว้วางแขนวางของนะถ้า3นั่ง2นี่นั่งสบายมากนะ
0: ครับ
1: สำหรับไอ้ Boeing 737อะหรือว่า Airbus 320นะถ้า3นั่ง2นี่โอเคมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีชั้น business หรือเปล่าปกติของรัสเซียจะมีนะ
0: ครับ
1: ประมาณสัก8ที่นั่ง4แถวอ่ะ4แถวหน้านะแล้วเขาก็บริการเหมือน business เลยนะแต่เท่าที่ทราบว่าแพงมากแพงมากนะก็คิดอยู่ว่าถ้าไปแบบทริปสั้นๆเนาะ
0: ครับ
1: สัก5วันเนี่ยนะ
0: เ
1: รา
0: เอียคุส
1: จะได้ไปเที่ยวทะเลสาบใบขานอะไรเนาะเนาะมันมีที่เที่ยวอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเอียคุสที่เดียวก็อาจจะไม่คุ้มนะน่าจะไปนี่ด้วยนะโนโวโซเบียกนิวไซบีเรีย
0: ครับ
1: โนโวโซเบียกเนี่ยแปลว่านิวไซบีเรียแล้วมันยังมีอีกเมืองหนึ่งที่ก็น่าไปเยคาทารินเบิร์ก
0: ครับ
1: นะเยคาทารินเบิร์กนี่ก็น่าไปเอาไว้ถ้าเกิดตอนไหนเราว่างงานกันนะคุณรัตพงศ์เราไม่ต้องทำงานแล้วเราไปนั่งรถไฟสายไซทานไซบีเรียกันสักเดือนหนึ่ง
0: โอ้โหแฮปปี้เลย
1: เดือนหนึ่งเลยนะ
0: เดือนหนึ่งเลย
1: เดือนหนึ่งเลย
0: เ
1: ดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลยไม่เข้าว่าคือเขามันต้องนอนเราคือเราไม่ได้นั่งรถไฟบนรถไฟอย่างเดียวเราก็แวะ
0: เที่ยวด้วย
1: แวะเที่ยวเมืองละทางไปอ่ะแล้วก็จับรถไฟขบวนที่มันมาตอนเวลาที่เราต้องการแต่เราต้องซื้อตั๋วก่อนเป็นระยะว่าไปหาคนทำให้ได้แล้วก็หาแล้วระหว่างนั้นนอนบนรถนอนรถไฟ2คืนแล้วก็นอนข้างล่าง3คืนเที่ยวตามเมืองละไปนี่นะจากวลาดิวอสต็อกไปจนถึงไอ้นู่นอะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะสุดทางเลยอะเอาสุดทางเลยนะเลยมอสโกไปอีกนะประมาณ10,000กิโลคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: น่าจะมีสักเดือนนึงว่ะถึงจะโอเคนะถึงจะโอเคเอาไว้ผมก็เสียจริงๆนะ
0: ครับ
1: น่าจะไปแต่ว่าไม่พาคนไปเยอะนะไปกัน 3-4 คนพ
0: อ
1: เออแต่ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันไม่ถ้าเกิดอย่างนี้มันสะดวกนะเราบินลงคือแล้วแต่เราจะมอสโกมาเวลาหรือจะเวลาไปมอสโก
0: อ
1: ันนี้เราก็บินตรงจากกรุงเทพไปลงเวลาดิวอสต็อก
0: ครับ
1: เที่ยวเวลาดิวอสต็อกก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยนะไปจนถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วเราก็นั่งเครื่องจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลับ
0: กับเมืองไทย
1: คิดว่าน่าจะต้องเตรียมไว้สัก 500,000 คือห้องโดยสารเนี่ยบางขบวนไม่มีมันไม่มีรถไฟชั้น1
0: ครับ
1: รถไฟชั้น1เนี่ยนะนอน2คนเป็นตู้นอน2คนนะถ้าเป็นชั้น2เนี่ยนอน4คนแต่เราซื้อ4นั่ง2ซื้อ4แต่ว่าซื้อทั้ง4เลย
0: แต่นอนทั้งห้องอ่ะแต่นอน2คน
1: เออนอน2คนนะน่าจะไปสักเต็มที่อ่ะนะถ้าจะไปอย่างเงี้ยนะสักไม่เกิน10คนไม่เกิน10คน
0: 1ตู้พอดี
1: เออ1ตู้ประมาณสัก10คน
0: ครับ
1: นะแล้วก็แต่ว่าต้องให้ทัวร์เขาจัดเรื่องตั๋วเรื่องอะไรให้เรื่องตั๋วเรื่องโรงแรมส่วนเรื่องอาหารการกินนี่เราก็ว่างเราเอง
0: ครับ
1: นะคิดว่าน่าจะได้ไปแต่ว่าต้องเกษียณก่อนนะเพราะถ้าทำงานอย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณนัทพงศ์ก็เก็บเงินตั้งแต่วันนี้อ่ะนะถ้าไปสัก500,000ผมจะออกให้สักครึ่งหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นะคิดว่าน่าจะเอารวมตั๋วรวมแต่หมดนะเออกรุงเทพวาลาวหรือกรุงเทพเซนอะไรเงี้ยนะรวมตั๋วรวมอะไรทั้งหมดเนี่ยยาวเลยเที่ยวแบบลืมประเทศไปเลย
0: เ
1: ดือนนึงเนี่ยน่าจะลืมประเทศนะ
0: ลืมได้เลย
1: ลืมได้เลยนะระหว่างทางเราก็ว่าง
0: กล
1: ับ
0: มาก็ประเทศไทยเหมือนเดิม
1: เห็นไหมแค่เรื่องคุณอนุทินจะไปนครคาซานเนี่ยผมก็คุยให้ฟังเกือบครึ่งชั่วโมงได้
0: ใช่
1: เนี่ยมันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไอ้ความที่เราไปไหนมาไหนมาเยอะอ่ะนึกภาพออกหมดนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เออเนี่ยผมนึกภาพออกเพราะอย่างคาซานนี่ผมไปตั้ง3ครั้งนะ 3-4 ครั้งเนี่ยนะคาซานเออผมไป 3-4 ครั้งพักโรงแรมเดิมด้วยจำได้โรงแรมนั้นเดินไปนิดนึงก็ถึงเคมรินแล้วเห็นเคมรินอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยแต
0: ่
1: โรงแรมแต่โรงแรมแพงนะโอเค
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเปิดสายเนาะ
0: ครับผม
1: อ่ะเชิญ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะไอ้เรื่องที่เขาต้มยำกันตอนนี้ก็ปล่อยเขาว่ากันไปคุณรัตพงศ
0: ์
1: อะไรไทยพาสปอร์ตอะไรเนี่ยนะคงไม่จบง่ายๆแหละดูแล้วนะฝ่ายค้านก็เต็มตัวฝ่ายรัฐบาลก็เต็มที
0: ่
1: เหลือรถไฟชนกันไม่ได้ร้อนด้วย
0: แต่เห็นว่าวันนี้เขาทางด้านของอะไรล่ะกระทรวงดีอีเขาน่าจะคุยกับทางคนที่เขาประมูลได้อะจะไปเพิ่มเติมในแนบท้ายสัญญาอะไรยังไง
1: ก็อันนั้น
0: ว
1: ่
0: าก
1: ันเราไม่ได้อยู่ในความสนใจของเรา
0: ครับ
1: มันเรื่องคือฝั่งนึงจะทำอีกฝั่งนึงตั้งประเด็นว่ามันน่าจะมีอะไรล่ะมีเงินทอนมันก็ไม่จบอ่ะนะก็ต้องว่ากันไปนะต่อครับ
0: คุณอารีครับสายสอง
1: อารี
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิระกับคุณณัฐพงศ
1: ์
2: อยากจะถามไอ้เรื่องซ่อมวิทยุเอสเตอริโอที่เล่นซีดีได้นะคะไม่รู้ว่าจะพอจำได้ไห
1: ม
2: คนก
1: ่
2: อน
1: ตกลงจะซ่อมอะไรครับ
2: จะซ่อมวิทยุอะค่ะอยากจะขอเบอร์โทรของคน
1: จะซ่อมวิทยุหรือจะซ่อมซีดี
2: วิทยุอ่ะ AM FM แล้ว
1: ไม่ไปซื้อใหม่
2: ได้ด้วยมันเสีย
1: ไม่ถ้าเกิดว่าจะเอาจะฟังทางวิทยุเนี่ยไปซื้อทรานซิสเตอร์ใหม่เธออย่าไปซ่อมเลย
2: เหรอไม่วิทยุมันดีนะ
1: ดีก็ไม่ต้องไปซ่อมหรอกมันหาคนซ่อมยากไปซื้อใหม่เถอะไปซื้อใหม่เถอะ AM FM อะไรนั่นไม่ต้องซื้อ
2: ไม่ตอนนี้มันโบเบ๋ฮะเบา
1: ๆแล้วมัน
2: เหมือนโซนี่กับอันนั้นอ่ะ
1: มันยี่ห้ออะไรล่ะที่เรามีอ่ะ
2: โซนี่
1: อ๋อโซนี่มีทั้งวิทยุแล้วก็มีทั้งเครื่องเล่นซีดีด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้แล้วเครื่องเล่นซีดียังใช้ได้ไหม
2: ไม่ได้แล้วฟังแต่ AM FM เสียงมันแจ๋วแหววแต่ตอนนี้มันเงียบละ
1: ไม่ตกลงว่ามันเสียที่ซีดีหรือเสียที่วิทยุ
2: วิทยุแล้วค่ะมันไม่มีเสียง
1: อ๋อตอนนี้ทั้งวิทยุทั้งซีดีใช้ไม่ได้ทั้งคู่แล้ว
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องเบอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนคนที่จะซ่อมได้เดี๋ยวใครเดี๋ยวให้เขาโทรมาลองฟังดูก็แล้วกันนะ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับจอดลืมถามเลยอยู่แถวไหน
1: ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเนี่ยมีทั้งเครื่องเล่นซีดี
0: ครับ
1: ที่ไม่มีวิทยุ
0: อืม
1: แล้วก็มีวิทยุแยก
0: ครับ
1: สองอัน
0: อืม
1: จริงๆเนี่ยนะคุณรัตพงศ์ผมไม่ชอบฟังเพลงจากซีดีมากกว่า MP3 นะ
0: อืม
1: ผมว่า MP3 เสียงมันอุดอู้ว่ะ
0: กับมันบีบไฟมันบีบมา
1: เออมันไฟบีบอ่ะ
0: ครับ
1: CD เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยคืออย่างนี้พัฒนาการเป็นอย่างคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าพูดถึงฟังเพลงนะถ้าเราไม่พูดถึงฟังจากดีเจที่เขาจัดนะสมัยก่อนเนี่ยแผ่นเสียง
0: อืม
1: แผ่นเสียงนะผมก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยนะ
0: อืม
1: อายุ10กว่าๆเนี่ยผม
0: ไอ้ที่มันมีลำโพงใหญ่ๆเป็นดอกลำโพงอะไรเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องมีลำโพงใหญ่แล้วมันก็ใช้ได้มันมาต่อเองได้ลำโพงใหญ่ซื้อมาต่อเองทีหลังได้ ถัดจากนั้น
0: ครับ
1: โอ้ยอยู่กับตรงนั้นตั้งนานนะก็เข้ายุคเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ต
0: ยืดทีนี้ต้องใส่ตู้เย็นนะ
1: ผมยังเสียดายนะเทปคาสเซ็ตที่มันเป็นชุดคอลเลกชันดีๆของผมเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนวะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมหาไม่ได้นะเมื่อก่อนมันมีชุดท็อปซีเลคชั่นที่เป็นเพลงบรรเลงอ่ะเออผมมีทั้งชุดเลยนะแล้วไม่รู้มันหายไปไหนละมันยังมีเพลงที่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ยินแบบนี้ไม่มีหาไม่เจอผมพยายามไปค้นใน YouTube ก็ไม่มีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเมื่อก่อนซื้อจากร้านน้องอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้องท่าประจัน
1: เออไอ้ท็อปซีเล
0: ค
1: ชั่น
0: อ่
1: ะผมไม่รู้ใครทำสมัยก่อนมันมีดีเจคนนึงเขาทำท็อปซีเลคชั่นประมาณสัก 2-3 ชุดอ่ะ 2-3 ชุดแรกอ่ะเพราะมันเป็นเพลงบรรเลงอ
0: ่
1: ะมันแบบฟังเพลินอ่ะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงบรรเลงเพลงพวกเพลงสเปนเพลงอะไรพวกนี้มันมีหมดอ่ะเพลงญี่ปุ่นเพลงสเปนที่เป็นเพลงบรรเลงนะอันนี้ก็คือแต่ตอนนั้นที่มันดังก็คือไอ้เทปพีค็อกจำได้ไหมรัตบงทันไหม
0: เทปพีค็อก
1: เป็นรูปนกยูง
0: ไม
1: ่เป็นรูปตามเป็นรูปนกยูง
0: ไม่น่าจะ
1: เออยี่ห้อพีค็อก
0: ถ้ายังไม่น่าจะทัน
1: ไอ้นี่แม่งแบบก๊อปของต่างประเทศมาหมดเลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออสมัยก่อนยังไม่มีเรื่องไอ้จับ
0: ลิขสิทธ
1: ิ์มีอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดนี้
0: อ่ะ
1: เยอะไปหมดเลยทั้งเพลงคลาสสิกทั้งอะไรหมดอ่ะเมื่อก่อนผมยังมีเป็นชุดๆในเพลงคลาสสิกจากไอ้คาสเซ็ตเนี่ยแล้วไม่รู้มันหายไปไหนหมดไว้ไอ้เทปอันเนี้ย
0: เออ
1: ไม่ยืดเยอะไม่สำคัญแต่ว่าหายไปหมดเลย
0: หาย
1: ไปจากความทรงจำหรือทิ้งไปไงไม่รู้อ่ะถัดจากนั้น
0: ครับ
1: ยุคซีดีย
0: ุคซีดีแต่อย่างเงี้ยผมมาทันแล้วแหวกพายพีค็อกนี่ไม่ทัน
1: ยุคซีดีเนี่ยก็ไปซื้อซีดีที่ไอ้ทาวเวอร์เรคคอร์ด
0: อ่
1: ะ
0: โอเคที่สยามสแควร์นะเมื่อก่อนที่ทาวเวอร์เรคคอร์ดอยู่สยามสแควร
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ไปไหนก็ไปหาซีดีไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเยอรมันเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์
0: อ
1: ะไรเนี่ยเข้าร้านซีดีซื้อกลับมาเลือกซื้อกลับมาพอมาถึงเป็น MP3 เนี่ยผมไม่เอาละ
0: ม
1: ันไม่เอาละนี่ยังมี CD ที่เอามาพร้อมเปิดเนี่ยมีสัก 3-400 แผ่นได้นะ
0: โอ้โห
1: มีทั้งอัลบั้มมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะผมชอบฟังจาก CD
0: ครับ
1: นะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่น CD อยู่ที่เป็นเฉพาะเครื่องเล่น CD อย่างเดียวเลยนะเออยังใช้งานได้อยู
0: ่โอ้ดี
1: แต่มันต้องเคาะๆหน่อย อันนี้เอาไปไว้ที่อาสมเป็นเวลาผมไปกลับไปอาสมแล้วผมก็จะเปิดซีดีฟัง
0: ครับ
1: เออเพราะว่าขี้เกียจฟังทาง YouTube อ่ะรำคาญเดี๋ยวมันโฆษณาคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่ใช
1: ่ไอ้หอกกำลังฟังเพลงเพลิน
0: ๆขึ้นโฆษณาแล้ว
1: เออเงี้ยขี้เกียจต้องไปเสียเงินซื้อไม่มีการโฆษณาแม่งบ้าโลกนี
0: ้
1: เออมันเออนะแต่บางอันของเราไม่มีมันก็ต้องดูจาก YouTube เพราะบางทีมันไอ้พวกคอนเสิร์ตดีๆมันก็ไปอัดเทปมานะ
0: ครับ
1: เออคือตัวมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีคนอื่นเอาของมาให้มันนะแล้วมันก็จัดระบบนะทำเทคโซโนมีนะจัดระบบอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาหากินได้มันเก่งกว่าน้องต้องยอมรับว่าแม่งเก่งกว
0: ่
1: าแล้วเราก็ผลิตงานป้อนมันทุกวันนี้เราก็ผลิตป้อนให้นะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเราก็ช่วยกันทำเว็บไซต
0: ์
1: เออทำจนมันทำไปทำมาหากินเป็น AI ไปเออตอนนี้มันก็ YouTube แล้วตอนนี้มันเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมด ที่มีเลย
0: ในจักรวาลเนี่ย
1: ในจักรวาลเนี่ยถ้ามันเป็นดิจิตอลนะมันเอาไปทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไปพัฒนาหาแดกโอ้โทษหารับประทานได้ใหม่อีกมันเก่งจริงๆว่ะต้องยอมรับว่าอันนี้มันสุดยอดนะแม้เราไม่มีทางที่จะไปทัดเทียมเลยนะคราวนี้จะหานิชมาร์เก็ตตรงไหนอ่ะในโลกที่เป็นโลกแบบนี้คุณรัตพงศ
0: ์
1: ถูกไหมถูกไหมเออในโลกที่มันเป็นโลกแบบนี้เรารู้อย่างบางคนบอกเอ้ยเนี่ยไปทำเนี่ยถ้าจัดรายการอย่างเงี้ยไปทำไอ้เป็น YouTube ผมว่ามันมีข้อจำกัดคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: อะไรที่เราไปคล้ายๆกับว่าช่องทางที่เราทำไม่ใช่เป็นของเราอ่ะการไปอาศัยแพลตฟอร์มเขาอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ยอมให้เราได้ประโยชน์แบบโดยที่มันไม่ได้ประโยชน์หรอก
0: อ่าใช่อันนี้ชัวร์
1: บางทีมันก็บล็อก
0: ครับ
1: อยู่ดีมันบล็อกเฉยงั้น
0: อ
1: ่ะถ้าซื้อโฆษณาปั๊บไหลเลย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ LINE นี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: เออใช่ไหม LINE นี่ถ้าเกิดคุณไปทำ LINE OA เนี่ยมัน
0: ต้องเสียตังค่าส่งละ
1: เออ LINE OA นี่ทำให้ LINE ได้เงินเยอะนะผมบอกก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่งั้นเราก็ใช้ฟรีกันในกลุ่มหลายกลุ่มฟรีถูกไห
0: ม
1: เออไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียเงินนะแต่มันก็จูงใจให้ไปทำไลน์ OA คนจะทำมาค้าขายต้องไปไลน์ OA ถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขายของทาง TikTok มันต้องแบ่งเงินให้มันนะเออใช่ไหม Facebook ไม่ต้องแบ่งเงินนะแต่ว่ามันก็มีวิธีอ่ะแต่ละคนทุกแพลตฟอร์มอ่ะมันก็จ้องดูว่าเรามันจะหาอะไรหาทางรับประทานเราได้ยังไงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เราต้องไปคล้ายๆว่าอาศัยเขา
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็เหมือนกับเช่าบ้านเขาย
1: ืมจมูกเขาหายใจอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันปิดท่อเมื่อไหร่เราก็เสร็จใช่ไหมเออเนี่ยผมถึงบอกเฮ้ยผมไม่เอาอย่างนั้นผมไม่ทำเออผมไม่ทำบางคนบอกว่าไปทำ YouTube สิใช่ไหมจัดรายการไปทำทาง YouTube อะไรผมไม่เอา
0: ครับ
1: ผมคิดว่ามันได้แต่ผมไม่ชอบอ่ะพูดอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่ามันไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตแต่อย่างนี้เราก็ฝืนโลกนะว่าไหม
0: ว่า
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันฝืนไหม
0: มันก็ฝืนคืออย่างนี้คือวิธีคิดผมว่ามันอาจจะต่างกัน
1: เ
0: วลามองเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยใน YouTube เนี่ยพูดอะไรไปก็ได้หรือว่ามันจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันมีคนติดตามมันมีคนดูเอ้ยอยู่ๆเงินมันก็มาเองนะจริงๆจะมีสาระไม่มีสาระไม่มีความสำคัญเลยเขาก็เลยทำออกมาอย่างที่เราเห็นกัน
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่มีใครฟังใคร
0: ครับ
1: ยกเว้นจะเป็นเรื่องแบบเล้าใจเท่านั้นเองมันต้องทำเรื่องแบบเล้าใจถ้าฆ่าตัวตายถ่ายทอดสดได้มันก็เพื่อจะเอา
0: เพื่อยอดวิวเนี่ยนะได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เออมันจะเอาแบบนี้ผมว่ามันยุให้เราทำอะไรบ้าบอคอแตกนะคุณนันทพงศ
0: ์
1: เพื่อที่จะเอาวิวอ
0: ่
1: ะ
0: จริงจริงจริงมันก็ถึงมีที่มันไม่ได้เรื่องเยอะแยะไปหมดอ่ะ
1: เออแล้วมันก็ฟังกันไหมล่ะไม่ฟังกันเห็นไหมเออแล้วคุณจะให้ผมไปอยู่ในก้อนนั้นเหรอ ก้อนที่ต่างคนต่างทำแต่ไม่ฟังกัน
0: แต่ว่าตอนนี้มันขยับไปอีกนิดนึงคุณวิระAI ที่มันมาเยอะเนี่ยนะมันเจเนเรตมันทำเนี่ยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่รู้ว่าป้อนข้อมูลไปปุ๊บให้มันทำประมวลเสร็จมาปุ๊บเอามาลงใน YouTube เพื่อมาดูยอดวิวเอายอดวิวเนี่ยตอนนี้ทำกันเต็มเลยผมก็พยายามดูผมลองเอาก๊อปนี่เอาก๊อปข้อมูลมาตรงนี้มาวางไว้ที่มันภาคเสียงเองมันก็พูดเองเลยเอาจากที่ภาคเสียงเองปุ๊บบางคนสอนวิธีการเอาไปวางปุ๊บให้มันเจเนเรตเป็นวิดีโอสั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะ

0: ข้อมูลก็ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้บอกมันตามทำหมดเลยแล้วก็เขาไปทำกันอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้มันก็ไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราตามไม่ทันเหมือนกันต้องแบบ
1: ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนที่ทำ CG ตกงานแน
0: ่ตก
1: พวกที่ทำพวกฝ่ายครีเอทีฟอ่ะ
0: เออจริงๆแล้วไอ้ที่มันเป็นอะไรซับไตเติลอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยทำได้เองเลยแปลเป็นไทยเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษเป็นไทยทำให้ได้ด้วย
1: โอ
0: ้หมดเลย
1: ทั้งหมดที่คุณพูดเพื่อจะบอกอะไรผม
0: ก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขยับไปอีกระดับหนึ่งจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องลงมือไปตรงนั้นเองเต็มตัวหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้บางทีเราเฮ้ยลงแรงแต่ว่า
1: ไอ้นี่ต้องซื้อมันไหม
0: อันไหนฮะ
1: ไอ้ที่ว่าที่ให้มันทำให้เนี่ย
0: ก็ถ้าจะให้มันสมบูรณ์สมดีมันก็ซื้อรายเดือนก็เป็นจ่ายรายเดือนไปพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไอ้เดี๋ยวเนี่ย AI Pro เนี่ย
1: เออ
0: ที่จะแจกเนี่ยอันนี้ผมว่าทำได้เกือบหมดอ่ะ
1: เออเหรอใช้เดือนละราคาเท่าไหร่
0: อันนี้ต้องดูเป็นอันๆ นะผมยังผมดูแต่ของฟรีผมก็เลยเอามาลองดูซิเสียงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: มันจะมาทำมาหากินแข่งกับผมได้ไหม
0: เอาจริงๆนะอันนี้ผมไม่เข้าข้างนะผมคิดว่าถ้าเราสามารถเจเนเรตหรือว่าหาข้อมูลที่มันแบบในตอนนี้ที่มันอย่างสมมติเราเสิร์ช Google อย่างเงี้ยมันย่อความมาได้หมดนะ
1: อ
0: ันเนี้ยแล้วถ้ามันมาใช้ต่อเป็นรูปที่คุณวิระเคยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงผมนะแล้วมันมีคนเอารูปผมไปแปะนะไอเนี้ยเขาใช้วิธีอย่างนี้แหละ
1: เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจแต่มาเข้าว่าอย่างที่ผมเขียนอยู่คุณณัฐพงศ์ได้อ่านในไลน์
0: อ่าน
1: ในไลน์ on painting ใช่ไหม
0: อ่าน
1: แบบนั้นเนี่ย AI มันทำได้ไหม
0: ณเบื้องต้นถ้าเรามีคำถามแล้วถามคำถามไป AI ทำได้
1: เขียนได้เหมือนผมเลยเหร
0: อคำว่าเขียนได้เหมือนคุณวิระเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: โอเค
0: ไม่ออกไหมฮะแต่ไอ้ความสรุปความทั้งหมดที่มันมีอ่ะ
1: ข้อ
0: ความที่ข้อมูลดิบใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการแต่ง
1: อันนี้มันอาจจะแต่งอย่างผมก็ได้ใช่ไหมถ้ามันเรียนรู้
0: ถ้าเรียนรู้จากเพราะมันเรียนรู้จากเสียงเรามันสามารถที่จะปรับโทนตอนนี้มันปรับโทนเพื่อความรู้สึกได
1: ้เราพูดถึงเขียน
0: เหมือนกัน
1: มันก็เรียนรู้สไตล์เราม
0: ันเรียนรู้สไตล์เรา
1: แล้วมันเรียบเรียงให้เหมือนเราเลย
0: ขยับได้ผมว่ามันขยับได
1: ้ไอ้อย่างนี้น่ากลัววะถ้าถามผมนะ
0: เพราะว่าตอนนี้เสียงมันมีอารมณ์มีความรู้สึก
1: ไอ้เสียงผม
0: หมดแล้ว
1: ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ว่าผมกำลังคือ
0: เพราะเสียงกับเขียนมันก็เหมือนกันเนี่ยฮะนึกออกไหมฮะถ้ามันจำรูปแบบจำแพทเทิร์นของการเขียนการเล่าเรื่องได้เน
1: ี่
0: ยมันจำแบบซ้ำมาแล้วมันประมวลอ่ะผมว่ามันทำได้
1: น
0: ั่
1: นเหรอเดี๋ยวต้องทำหนังสือ2เล่มไว
0: ้มันจะได้จับทำให้ถูก
1: ไม่ใช่เล่มนึงอ่ะให้มันทำอีกเล่มนึงผมทำ
0: แล้วลองมาดูเหรอ
1: ไม่เขียนเรื่องเดียวกัน
0: อ
1: ่ะผมเขียนกับมันเขียนเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลมาระดับนึงระดับที่มันจะเขียนได้กับผมเขียนเองเนี่ยเอามันประกบกัน
0: เพราะมันเหมือนอย่างนี้ไงเหมือนคุณผู้ฟังที่วันนั้นที่โทรศัพท์มาบอกคุณวีระนึกออกไหมบอกว่าเนี่ยผมก็ป้อนข้อมูลไปว่าแบบเนี่ยให้ AI เนี่ยตอนนี้เป็นคุณวีระนะ
1: เ
0: ขียนหนังสือแบบนี้นะลักษณะการเขียนหนังสือเป็นแบบเล่าไอ้เป็นแบบลักษณะของการเล่าเรื่องนะคุยแบบเพื่อนๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยแล้วมันไปเอาไอ้ข้อมูลที่เราเคยเขียนไว้อ่ะมาประมวลอ่ะแล้วก็ลองสรุปเรื่องนี้ให้ดูซิอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าข้อเขียนของผมมันไม่มีในดาต้าเบสของมัน
0: มันมีคนใส่หรือเปล่าดิ
1: ไม่มีเพราะมันไม่มีในดาต้าเบสของมันเพราะว่าผมไม่เคยทำเป็นดิจิตอลเลย
0: อันนั้นคุณวีระไม่เคยไงครับ
1: ใช่
0: เราไม่รู้คนอื่นเคยหรือเปล่า
1: อ๋อไม่น่ามีนะ
0: เราต้องเป็นฤาษีสักรอบ
1: เข้าใจอ่ะโอเคมันก็คุยกันได้นะเดี๋ยวว่าแต่ว่ามันคุยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณนักการ
0: เดี๋ยวพักกัน
1: เราพักกันก่อนแล้วไม่ต้องสนใจคุณผู้ฟังโทรมาไม่โทรมาเราอีกเรื่องเล็กเรามีเรื่องเราจะคุยอยู่แล้วโอเค
0: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีทอล์ก News and Music นะครับวันนี้นะก็เข้าใจนะเพราะว่าคุณผู้ฟังบางส่วนอาจจะลุ้นอยู่นะเอาละคุณนิรมนเกิดอะไรขึ้นฮะคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะของรายการนะถ้าสมมติหากมีวันที่จะต้องออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมวันที่1กับวันที่16เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหงาๆแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ยังมีเวลาคุยกันนะครับสำหรับงวดนี้ที่ผมเห็นอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัวเหรอออกอะไรครับ48ใช่ไหมเลขท้าย2ตัวนี่คือ48ตอนนี้กำลังออกรางวัลที่1ข้างบนออกอะไรนะอะไรนะอะไร84อ่ะ1เหรอ1โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสงสัยรอลุ้นกันนะเห็นแต่เขาว่าบอกเห็นเขาอะไรนะวันนี้ก็หวยออกไง
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จะเหงาเหงาหน่อย
1: อ๋อเหรอไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคมาแล้ว
0: มาแล้วคุณแจ็คสายสอง
1: แจ็ค
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
2: ครับพอดีอาจารย์เราคุยเรื่อง AI กับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมเลยอยากแจมด้วยอาจารย
1: ์เชิญ
2: จริงๆรุ่นผมรุ่นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับผม50 56คือเริ่มมาตั้งแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะอาจารย
1: ์
2: มันใช่ไหมฮะเริ่มจากไม่มีคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนี้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็โทรศัพท์เราก็เป็นแบบเมื่อก่อนมันเป็นแพ็คลิงแล้วก็มาเป็นอะไรนะที่มันเป็นแบบติดตามตัวฮะแล้วก็ค่อยไล่มาเลยคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมาจากเครื่องแบบสมัยใช้ Floppy Disk หวดลาบวิถีแล้วก็มาเป็นไอ้หวดสตาร์กับเมเวลว่าไว้วิถีแล้วเป็นหวดจุฬาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พัฒนามาเรื่อยคือยุคเรามันเจอแบบการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่มีจากไม่มีเทคโนโลยีจนเทคโนโลยีตอนนี้มันแบบพลิกผันแบบ 4-50 ปีนี่มันแบบพลิกเยอะมากอาจารย์ทีนี้ผมมานั่งนึกว่าไอ้อย่างเราสมัยเด็กๆเราก็มานั่งนึกว่าเรียนจบมาก็ทำงานแต่ว่าหางานทำเรียนให้มันตรงสายหางานทำแต่ณตอนนี้ผมว่าไอ้อาชีพต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันต้องอาศัยคือเมื่อก่อนเราบอกว่าอย่าอาศัยจมูกคนอื่นเลยแต่ผมกลับมองว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าทุกคนอาศัยจมูกคนอื่นหมดเลยอาจารย์ไอ้อาชีพหลักๆตอนนี้ที่เห็นทำเงินนะอย่างเช่นลูกสาวผมดู YouTube เนี่ยมันก็มีช่องที่แบบต่างประเทศที่มันโอ้โหทำเงินกันเป็นพันๆละเป็นหลายๆร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็แปลกดีทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่าถ้าสมมติ AI วันนึงมันเริ่มเรียนรู้ว่าสไตล์คนเขียนแบบนี้แล้วเราก็สร้างพร้อมคือคำสั่งอ่ะผมว่า AI มันอยู่ที่เราสั่งอ่ะเราสั่งทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นถ้าเราสั่งว่าอยากได้สไตล์การเขียนแบบเนี้ยแต่ของคนเนี้ยถ้ามันมีข้อมูลอย่างที่คุณณัฐพงศ์ว่ามันมีใครเข้าไปอาจจะมีคนสักคนบอกว่าผมอยากอ่านเรื่องนี้แบบสไตล์คุณวีระซึ่งเอาข้อเขียนของคุณวีระไปใส่ไว้ใน AI ที่ให้มันลอกเลียนแบบอ่ะ
1: ม
2: ันเห็นสไตล์มันก็จะไปได้ผมว่ามันก็น่าจะมีช่องนะอาจารย
1: ์เดี๋ยวรอดูกันรอดูกัน
2: ครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณเสกสิทธิ์ครับสายหนึ่ง
1: เสกสิทธิ
3: ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
3: ครับขอผมพอดีอาจารย์เห็นอาจารย์พูดถึงเคสผีซีดีเถื่อนสมัยก่อนผมนี่ก็เป็นแฟนตัวยงเลย
1: ผีคอกผีคอก
3: ส่วนใหญ่ตอนนั้นแหล่งใหญ่ๆผมไม่ซื้อแถวสะพานเหล็กนะครับอาจารย
1: ์ผมไม่ได้ไปแถวนั้นผมไปแถวรามคำแหงเว้ย
3: โอ้สมัยก่อนรามคำแหงนี่เป็นยุคอะไรเฟื่องฟูนะ
1: เขายังรามคำแหงเนี่ยโอ้โหเทปผีซีดีเถื่อนนะเต็มไปหมดแล้วแต่คุณภาพดีนะไม่ใช่ห่วยนะของดีนะ
3: ก็คือมันดีแต่มันไม่มีลิขสิทธิ์ไง
1: เออโอเค
3: เพราะว่าคือสมัยก่อน
1: ซื้อเทปแผ่นตลับหนึ่ง50 บาทนะสะพงสมัยก่อนนะถูกเลยโอเคต่อแล้วไงต่อ
3: คือสมัยก่อนเนี่ยมันไอ้ค่ายเทปปัจจุบันที่ดังๆนะเมื่อก่อนเขาก็ทำเลย
1: ก็ทำก็คือทำทั้งเอาของแบบถูกต้องกับที่ทำคู่กันนะดูอ้าว
3: ตอนนั้นตั้งแต่เขาเลิกยังไม่มีค่ายเนี่ยเขาก็เริ่มทำไปเงียบจนเขาร่ำรวยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มลิขสิทธิ์ก็เริ่มมาละ
1: ร่ำรวยจนใหม่รอบแล้วคุณตอนนี
3: ้ผมมีข้อกฎหมายอยากถามอาจารย์นิดนึงอ่ะอย่างพวกเลือกตั้งเมื่อวานไปดีก็มาหาเสียงหน้าบ้านไปดีสก
1: อ
3: นะผมก็ถามว่าเอ๊ะสงสัยว่าไอ้เวลาผู้รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยมันไปหาเสียงก่อนเขาจะประกาศรับเลือกตั้งได้ไหม
1: ไปหาเสียงก่อนประกาศรับเลือกตั้ง
3: หมายถึงว่าผมเนี่ยผมอยากจะเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยแต่ผมหาเสียงไว้2ปีอะไรเงี้ยมัน
1: ได้
3: เพราะผมเห็นบางคนมันไม่รู้จักอ่ะมันช่วยมัน
1: หาเสียงได้
3: แล้วใครจะไปเลือก
1: ได้
3: อ๋อไม่มีข้อกฎหมายห้ามใช่ไหม
1: คือถ้าคือมันไม่น่าซีเรียสหรอกดูแล้ว
0: ครับ
1: เราแสดงความจำนงตั้งแต่ล่วงหน้าไม่น่ามีปัญหา
0: ครับ
3: นั่นแหละผมก็สงส
1: ั
3: ยว่าค
1: ุ
3: ณ
1: ไม่ยกเว้นคู่ต่อสู้ยกเว้นคู่ต่อสู้ไปทำเรคคอร์ดไอ้เรื่องนึง
3: มันก็ควรจะทำไปก่อนไม่งั้นจะไปส
1: ู้
3: ก็ไงไหว
1: ก็ประมาณนั้นแหละโอเคครับขอบพระคุณ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: คุณ
0: อดิศรครับสาย3
1: อดิศร
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: 2คำถามสำหรับ2ท่านนะครับคำถามแรกของถามคุณพี่ณัฐพงศ์ก่อนได้ดูทนายปีศาจหรือยังครับ
0: ไม่ได้ดูครับ
4: ถามต่อไม่ได้เลยครับ
1: มันเป็นซีรีส์อะไร
4: เกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับการว่าความเกี่ยวกับความยุติธรรมแล้วก็ครับผม
1: เป็นซีรีส์ไทย
0: ซีรีส์ไทย
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้กี่ตอนจบอ่ะ
4: 8ครับท่านอาจารย
1: ์ดีไหม
4: โอ้โหผมว่าดีมากเพราะว่าผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างเรื่องส่งด่วนครับสงครามส่งด่วน
1: โอ้เดี๋ยวว่างๆจะหาเวลาไปดูครับผม
4: ครับคำถามสำหรับอาจารย์นะครับ
1: ครับ
4: ผมเห็นโซเชียลมีเดียเขาเอาเรื่องราวของนักบวชของศาสนาฮินดูมาลงเขาตั้งใจจะยืน12ปีโดยที่ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนเลยยืนอย่างเดียวคำถามคืออันนี้มันศรัทธาหรือว่ามันโมหะครับ
1: มันยืนได้เหรอไม่กินไม่นอนเลยเหรอ
4: เอาจริงๆครับเขายืนแล้วขาเขาบวมแบบแล้วเวลาเขาจะพักเนี่ยเขาจะเอาคล้ายๆกับว่าเป็นแผ่นไม้มาผูกเชือกแล้วก็เอาร่างกายส่วนบนเนี่ยไปเท้าแต่ขายังยืนติดพื้นอยู
1: ่โอเคแล้วเขาทำทำไมอ่ะ
4: เขาบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสพบหนึ่งในเทพพระเจ้าของศาสนาฮินดูครับคือพระศิวะ
1: งั้นก็รอให้เขาเจอก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
4: ขอบคุณครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ใช่ไหมก็ยังไม่รู้มันจะได้เจอปากรอให้มันเจอก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใช่ไหม
0: ครับ
1: เออ
0: คุณจินครับสายหนึ่ง
1: คุณจิน
5: จานครับ
1: ครับ
5: ครับจานประดิษฐ์กำลังจะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ครับ
1: ไปไหนเอ่ย
5: มองโกครับจาน
1: inner มองโกเลีย
5: inner มองโกเลียใช่
1: มองโกเลียใน
5: ครับผม
1: มีอะไรจะให้คำแนะนำสำหรับที่จะไปด้วยกัน
5: คือผมอะทำหัวโล่งๆกะว่าตามอาจารย์ไปเพราะว่าคือแต่ว่าพอดีผมพาแฟนไปด้วยแฟนเขาอยากรู้ว่าแบบมันยืดหยุ่นแค่ไหนถ้าอย่างแบบไปลงปักกิ่งแล้วจะมีเวลาใช้เวลาในปักกิ่งเยอะไหมแล้วก็จะเดินทางต่อ
1: ดูที่โปรแกรมสิ
5: มันบอกไม่ละเอียดเลยอาจารย์
1: เราไปถึงกี่โมงอะ
5: สักครู่นะครับ
1: เราไปถึงกี่โมงรู้แต่ว่านอนคืนหนึ่งที่ปักกิ่ง
5: ใช่
1: มันถึงกี่โมงแหละลองดูด้วยถึงกี่โมง
5: เวลามันดูแบบเวลามันดูไม่มีเวลาเขียนบอกอาจารย์มีแค่วันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือแบบ
1: ไม่วันแรกก็คือดูไฟล์แล้วไฟล์ออกประมาณ10โมง
5: คร
1: ับ ถ้าไฟล์ออกประมาณ10โมงใช้เวลาบิน5ชั่วโมง
5: ครับ
1: บวกกับอีก1ชั่วโมงที่เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าบ้านเราก็น่าจะถึงที่สนามบินที่ปักกิ่งประมาณ4โมงเย็น
5: คร
1: ับ ใช้เวลาเคลียร์ที่สนามบินกว่าจะเรียบร้อยก็คงประมาณชั่วโมงนึงจาก5โมงเราก็คงจะเข้ามาถึงโรงแรมตอน6โมง
5: ครับ
1: คุณจะไปไหนตอน6โมงจนถึงเช้าคุณไปเลย
5: อ๋ออ
1: ันนี้เป็นเวลาของคุณเพราะตอนเช้าเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีปักกิ่งไปที่เมืองอะไรสักเมืองหนึ่งเมืองใหญ่ของแคว้นของมณฑลมองโกเลียในอันนี้คุณก็ต้องดูเวลาเองละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้โรงแรมที่เขาพักเนี่ยโรงแรมนั้นมันไกลจากสถานที่อะไรหรือเปล่า
5: อ
1: ันนี้เป็นฟรีไทม์คุณต้องจัดการเอง
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: วันรุ่งขึ้นคิดว่าไม่น่ามีเวลาเพราะเราน่าจะออกจากโรงแรมไปขึ้นรถไฟความเร็วสูง
5: ครับ
1: เพราะหลักของการจะไปรอบนี้เนี่ยไปเที่ยวมองโกเลียใน
5: ครับ
1: ไม่ได้เที่ยวปักกิ่ง
5: อืม
1: เพราะผมเพิ่งไปปักกิ่งมาเมื่อไม่กี่เมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนนั่นเอง
5: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมปักกิ่งเนี่ยมันไม่มีต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีแล้ววันสุดท้ายที่เรากลับมาเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจากมองโกเลียมาที่ปักกิ่งไปสนามบินเลยนะวันสุดท้ายคุณดูโปรแกรมสิว่าพอเราออกจากที่นั่นปั๊บคือวัตถุประสงค์เที่ยวนี้ไปมองโกเลียใน
5: ครับ
1: ไม่ได้ไปปักกิ่งแต่ทำไมผมถึงต้องไปวัดพักที่ปักกิ่งเพราะว่าผมนั่งเครื่องนานๆผมไม่ไหวไงแล้วอีกอย่างนึงไอ้เครื่องตัวเล็กอะผมไม่นั่งถ้าไปแถวๆนี้ไอ้เครื่องแบบ Airbus 737ไอ้ Airbus ไอ้โทษ Airbus 320 Boeing 737เครื่องบินลำตัวแคบอะไรที่เป็นแบบ Budget Airline อะ
5: ครับ
1: ผมไม่ไปเพราะว่ามันไม่สะดวกอย่างเราไปอย่างเราไปปักกิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวใหญ่มันของการบินไทย
5: ครับ
1: มันก็จะนั่งสบายหน่อยอันนี้คือวัตถุประสงค์ทำไมไปเวียปักกิ่ง
5: คร
1: ับ ไม่คือจริงๆมันมีเครื่องไปลงตรงไอ้ที่จะไปได้เลยแต่ผมไม่เอาไงโอเคคราวนี้เวลาฟรีไทม์ของคุณคือ4ชั่วโมงบนรถไฟความเร็วสูงคุณจะทำอะไรก็ทำไป
5: อาจารย์มีบรรยายอะไรไหมครับ
1: ก็คงนั่งคุยตอนกลางคืนมากกว่าคงไม่คุยบนรถไฟมั้งแต่ผมมีหนังสือให้คุณอ่านนะเล่มนึงเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยเขาคงแจกคุณนะ
5: มีอะไรครับ
1: สังเขปประวัติศาสตร์จีนประมาณร้อยกว่าหน้า
5: ผมจะไปอ่านจบไหมอ่ะ
1: ก็ไม่น่าก็ on the way ที่ขึ้นเครื่องไปกรุงเทพปักกิ่งก็จบแล้ว
5: ครับ
1: โอเค
5: โอเคได้ครับ
1: แล้วเจอกันแล้วเจอกันต่อครับต่อ
0: คุณธนงครับสายสอง
1: ธนงครับธนง
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับเชิญ
6: มีสองเรื่องก็คือไม่ทราบอาจารย์ได้ดู Remarkably Bright Creature ยังครับ
1: เรื่องอะไรนะ
6: อย่างปลาหมึกอะฮะ
1: ไม่ได้ดูโอเคอ๋อ
6: ยังไม่ได้ดูโอเ
1: คอ
6: ย่าพลาดนะอาจารย
1: ์ครับ
6: เรื่องก็คือว่ามันมีเรื่องของไอ้ MP3 เนี่ยอยากให้อาจารย์ลองถ้าเกิดมีโอกาสก็มันจะมีที่เป็นเขาเรียกว่า lossless ก็คือมันจะไม่เสียความคุณภาพของเพลงเลย
1: เออเหร
6: อก็จะผมว่ามันเทียบเท่ากับ CD อ่ะฮะเดี๋ยวนี้ CD เองก็ยังมีเป็น high resolution audio ด้วยซ้ําอย่างเงี้ยก็จะช่วยอันนั้นเพราะว่ามันเรื่องของการเก็บการพกพามันสะดวกกว่าเยอะ
1: เข้าใจ
6: เรื่องที่3ก็คือเมื่อวานเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของสถาปนาผมโทรมาไม่ทันมันมีซีรีส์ของ Apple TV The Foundation มา3ซีซั่นแล้วฮะ
1: อ๋อเหรอ
6: น่าดูมากๆใช่มีมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็
1: okay.
6: ผมรอจะมีใครโทรมาคุยกับอาจารย
1: ์
6: ไม่ยักจะมี
1: โอเค
6: ก็พอดีเมื่อวาน
1: โอ้โหนี่เดี๋ยวผมจะต้องซื้อไอ้พวกนี้ไปหลายตัวเลยว่าไม่ไหวเว้ยมันเปลืองนะเว้ยดูครั้งเดียวแล้วไม่ได้เนี่ย
6: อาจารย์ครับ Apple TV เขาให้ดูฟรีได้1เดือนอาจารย์จัดแล้วลองดูสัก1เดือนเลยก
1: ็โอเค
6: ลองดูว่า
1: ได้ฮะไม่ออโตมันออโตเมติกต่อหรือเปล่าผมกลัวมันดีแบบประเภท
6: cancel ได
1: ้
6: คร
1: ับ ไม่เดี๋ยวบางอันเนี่ยผม cancel ไม่ได้นะไม่ต้องไปสิงคโปร์เลยนะของผมอ่ะ
6: อ
1: ๋
6: อไม่ครับเพราะผมเคย cancel ไปแล้วเพราะ
1: เข้าใจผมเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับนี้ผมจะเลิกเนี่ยนะมันเลิกในนั้นไม่ได้ในอีเมลไม่ได้
6: ครับ
1: ต้องใช้โทรฟรีไปคุยกับที่สิงคโปร์โหตายอ่ะแล้วมันไม่ไหวเว้ยอย่างนี้เออ
6: คิดว่าไม่เกินความสามารถอาจารย์แต่ว่าหนัง
1: Apple โอเคหมดเวลาละ
0: คุณอ่าน
1: ไม่ได้ละ
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะ

0: รับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆค่ะและก็ทุกวันอังคารพบกับคุณนิรุธศิริจันยานะคะผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาชวนคุณผู้ฟังบอกเล่าคุยอย่างนิรุธคุยแบบนิรุธว่าชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามขบคิดแล้วก็ร่วมกันหาคำตอบค่ะในวันนี้คุณนิรุธพร้อมแล้วที่จะมาคุยแบบนิรุธค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรุธ
3: ครับขอถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีตลอดชั่วนิรันดร์ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดสวัสดีครับข้าพเจ้าทั้งห้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่เก่งและขอทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะตอนนี้ก็ยังมีคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะได้เดินทางมายังที่กรุงเทพร่วมถวายอาลัยค่ะพี่หนิง
3: ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เศร้าใจมากๆขณะที่วันที่ท่านเสด็จสวรรคตเราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันกับคณะทุกทั้งคณะก็รู้สึกว่าจะสนุกน้อยกันไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราเศร้า3วันติดแล้วเมื่อวันที่เรากลับมาเราก็ได้พร้อมใจกันส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่มหาราชวังนะครับในวันเสาร์ซึ่งเรากลับมาพอดีก็ได้ชมราชพิธีต่างๆและได้เฝ้าดูการสวดนะครับก็ทุกคนก็คิดว่าไม่มีใครมีความสุขเลยนะครับปีนี้ผมว่าตลอดทั้งปีนี้ถึงยังไงตลอดชีวิตก็คงจะไม่มีความสุขเพราะว่าด้วยความที่เราจงรักภักดีและอาลัยต่อทุกๆพระองค์แม้จะผ่านมาแล้วหลายปีจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเราก็ยังคิดถึงยังไม่หายคิดถึงก็ตามด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและก็ในปีนี้ปีเดียวกันนี้ก็ยังสวดประสบไม่เสร็จก็ตามเสด็จด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธออีกก็ไม่ทราบว่าจะซ้ำกระหน่ำความรู้สึกของคนไทยไปอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดนี้แล้วผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็จะจงรักภักดีชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกันกับผมนะครับ
2: ใช่ค่ะประชาชนก็น้อมสำเร็จในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะทีนี้ก็ยังจะมีกิจกรรมที่คุณผู้ฟังสามารถไปร่วมลงนามกราบถวายความอาลัยได้ค่ะทีนี้พี่หนิงค่ะคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับมาก็ต้องขอบคุณพี่หนิงด้วยนะคะที่พาไปเจอกับสวนป่าอินทรีย์ชุมชนเกษตรที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันง่ายๆอะค่ะพี่หนิงค่ะ
3: ครับเราทุกคนก็ต้องช่วยไปคนละทางไม่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่จบดีว่าทุกคนก็มีภารกิจแล้วต้องมีธุรกิจที่จะต้องทำเพราะนั้นเราก็ทำที่ไหนก็ได้ด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีนะครับไม่หมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้จะต้องยุติและหยุดลงไปองค์ท่านคงไม่อยากจะให้เราทุกคนทำเช่นนั้นแสดงความเสียใจได้แต่ว่าอย่าหยุดชีวิตของตัวเองชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปทำให้องค์ท่านมีความสุขนะครับก็ขอทุกคนดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเช่นที่เราทำเราก็คิดว่าผมคิดว่าการที่เราได้พาเป็นแฟน 96.5 ไปผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นแฟนที่ช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปเยี่ยมชาวใต้ที่จังหวัดชุมพรน้องๆที่ช่วยดูแลแฟนคลับทุกคนดูแลแม้กระทั่งผมด้วยก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องที่อยู่ที่ชุมพรทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนูโวไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารต่างๆที่อร่อยอย่างเช่นบางร้านผมก็จำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษแต่ร้านที่จำได้ก็หนังลุงนะครับ
2: ตัวหนังลุงชุมพรนะ
3: หนังลุงชุมพรมันเราไม่ได้ไปดูหนังกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่แต่ที่ร้านก็จะมีตัวหนังตะลุงอยู่ด้วย
3: คนใต้ก็จะพูดอะไรสั้นๆ
2: หนังลุงก็คือหนังตะลุงนั่นเอง
3: หนังลุงก็คือหนังตะลุงแล้วก็จะมีหนังตะลุงแบบโบราณที่เขาแกะด้วยหนังของสัตว์ต่างๆนะครับแล้วที่ย้อมสีก็มีนะครับเขาไม่ได้ไปฆ่าเพื่อเอาหนังมานะครับแต่ว่ามันมีหนังที่เหลือจากการเสียชีวิตของสัตว์ต่างๆไม่ใช่จะเป็นวัวหรือเป็นกระบือเป็นโคก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ได้ก็มาแกะเป็นตัวตะลุงต่างๆที่เราดูกันที่เราเห็นกันแต่บางทีเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในศิลปะและสำเนียงในการร้องหรือภาษาที่ใช้ร้องทำนองต่างๆก็พอจะเข้าใจแต่ว่าเสียงร้องหรือภาษาเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจไปดูก็สนุกไปด้วยทั้งที่เราไม่เข้าใจเราก็สนุกนะครับหรืออาจจะสนุกไปตามกับคนที่เข้าใจหรือคนทางใต้เขาหัวเราะแล้วก็หัวเราะตามก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นความบันเทิงชนิดนึงแต่ว่าอาหารที่ร้านนี้บอกได้เลยว่าอร่อยทั้งที่ผมเป็นมังสวิรัติพอดีวันนั้นเป็นวันศุกร์แต่เห็นพี่น้องทุกคนทานกันท่านผู้มีเกียรติทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทานกันแบบอร่อยตลอดผมก็ดีใจไปด้วยที่พาไปถูกทางและก็ถูกร้านนะครับโดยที่น้องที่ออกไปหาร้านเนี่ยก็เก่งมากๆผมไม่ได้รู้จากร้านอาหารทั้งหมดเลยที่เขาพาไปทานเนี่ยแต่ว่าเขาเก่งมากๆด้วยการเชื่อมต่อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงร้านสวนป่าเล้งเหลาอะไรเนี่ยนะครับที่ก็เปิดให้เราเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ได้ไปกินทุเรียนกันก็ทุกคนก็มีความสุขผมก็ดีใจและแค่นั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้มีและให้ทุกคนได้ครับ
2: ค่ะที่น่าดีใจก็คือว่าชุมชนเองก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะกระจายรายได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดใช่ไหมพี่หนิงทุเรียนกวนผลไม้ริมทางเนี่ย
3: ใช่เพราะว่าเสน่ห์ในการท่องเที่ยวเมืองไทยนอกจากอาหารแล้วถ้าว่าเราไปถูกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีผลไม้ที่หลากหลายเพราะประเทศไทยเราถ้าผมเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยผลไม้ประเทศไทยเราหลากหลายมากกว่าเขาเยอะแยะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ขออนุญาตนำเรื่องราวขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นมาพูดท่านผู้มีเกียรติท่านแต่ไม่เอ่ยชื่อไม่พูดเรื่องราวอะไรกำลังพูดถึงว่าวันนั้นเวลาตอบคำถามผมมีน้อยว่าผมจะมาตอบถ้าหากว่าท่านฟังอยู่เนี่ยจะตอบเพิ่มอีกชนิดนึงว่าท่านถามผมว่าทำไมคนไทยหรือว่าตลาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ไทยเนี่ยทำไมถึงไม่พยายามที่จะดันหรือส่งเสริมทุเรียนออกไปต่างประเทศไม่ใช่ออกไปต่างประเทศเพื่อคนเอเชียกินเท่านั้นเองเพราะคนเอเชียรู้จักทุเรียนแล้วแต่ว่าทำไมถึงไม่พยายามให้คนชาติตะวันตกเลยแต่กำเนิดเขาแบบ
2: ยุโรป
3: นะครับยุโรปอเมริกาที่ไหนก็ได้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ไหนก็ได้ที่เขาไม่คุ้นกับกลิ่นทุเรียนหรือผลไม้ที่มีชื่อว่าทุเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งมังคุดหรือแม้กระทั่งลิ้นจี่ลำไยพวกนี้พี่เก่งเชื่อไหมฮะคนอเมริกันไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักเลยนะครับผมไปอยู่ที่นั่นผมไปหาลิ้นจี่กระป๋องมาให้พ่อแม่บุญธรรมผมแล้วผมเปิดแล้วผมแช่ในช่องฟรีเซอร์เป็นไอซี่เลยออกมาหลังจากผมไปผัดข้าวผัดปลาเค็มให้เขากินเขาก็ไม่รู้จักปลาเค็มบ้านเรานะครับแอชูวี่ที่เรามาเรียกปลาเค็มมันไม่ใช่มันเป็นปลาดองนะครับมันไม่ใช่ปลาเค็มแบบบ้านเราอาจจะเป็นปลาเค็มของอิตาลีของอะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาเค็มแบบบ้านเราที่สามารถจะเอามาผัดข้าวได้ผมก็เชิญเขามาทานข้าวเย็นที่บ้านแล้วก็ผัดให้พ่อกับแม่บุญธรรมผมกินเขาก็ตกใจว่าดีอะไรและขอกลับบ้านไปอีกด้วยทั้งหม้อเลยแสดงว่าเขาชอบแหละถ้าไม่ชอบคนอเมริกันนี่เขาจะรังเกียจอาหารไทยหรืออาหารชาติอื่นๆมากเขาคิดว่าไม่สะอาดและกินไม่ได้อยู่เสมอเช่นเดียวกับพ่อแม่บุญธรรมผมต้องค่อยๆสอนเขาและพอตบท้ายด้วยลิ้นจี่กระป๋องนั้นเขาชอบใจมากๆและอีกอาทิตย์นึงต่อมาเขามาหาผมที่บ้านเขาอะไรมาให้ผมกินรู้ไหมครับ
2: อะไรคะ
3: ไม่รู้หรอกลิ้นจี่สดครับ
2: อ๋อ
3: นี่เขาข่มผมมากๆเลยนะผมไม่รู้จะไปกินลิ้นจี่สดที่ไหนผมไม่รู้จักเพราะฉะนั้นผมไปอยู่ใหม่ๆผมก็เลยมีพ่อแม่บุญธรรมคอยดูแลผมแล้วผมก็ไม่รู้จะไปตลาดไหนแล้วพอดีผมก็เข้าไปตลาดแบบสะดวกซื้อของอเมริกันงั้นก็ไปเจอลิ้นจี่กระป๋องผมก็ดีใจว่าจะนำเสนอผลไม้มาซึ่งมาจากเรียกว่า tropical fruit ที่มาจากทางภาคตะวันออกเราเนี่ยไปให้เขาเขาก็ชอบ ขาก็เลยไปตลาดอาเซียนหรือเอเชียนมาร์เก็ตเนี่ยเขาไปเจอลิ้นจี่สดพอดีเขาก็ซื้อให้ผมสักช่างหนึ่งอ่ะสองช่างอะไรอย่างเงี้ยเอามาทับผมผมด้วยเอามาข่มผมมากดดันผมว่าเนี่ยเขามีลิ้นจี่สดให้ผมกินอ่ะทำไมผมเอากระป๋องไปเขากินล่ะอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งซอสผมอ่อนอนุญาตมานี้ไม่ได้โฆษณาซอสแม็กกี้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะกินซอสกินน้ำปลาพริกขี้หนูอะไรแบบบ้านเราคนอเมริกันก็ไม่กินเพราะฉะนั้น

0: ที่ท่านบอกว่าทำไมหน่วยงานของเราหรือว่าคนหนุ่มสาวบ้านเรามานิยมกินชีสกันแล้วก็มาบอกให้คนไทยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาในครอบครัวเขากินชีสสิมันอร่อยทั้งที่เขาก็แบบเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนฝรั่งกินทุเรียนอย่างเงี้ยแต่เขาพอกินไปเขาก็ชอบแล้วทำไมเด็กไทยรุ่นใหม่เขาถึงได้ชอบกินชีสกันแล้วทำไมเด็กไทยเด็กฝรั่งเด็กเมืองนอกต่างๆเนี่ยทำไมก็ไม่กินทุเรียนกันเนี่ยคือท่านก็มาโหเนี่ยมาโหแทนประเทศไทยว่าทำไมเอาชีสมาให้เด็กเรากินได้แล้วเด็กคนไทยแล้วก็หลงระเริงกินชีสกัน
1: แบบนี้ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นแผงชีสมีเป็นร้อยยี่ห้ออะไรนะครับที่นี
0: ่ใช่บางทีผมไปต่างประเทศเนี่ยถามน้องๆเด็กๆเนี่ยต้องการอะไรไปญี่ปุ่นอ๋อขอชีสที่ญี่ปุ่นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นแท่งกลมๆกินเขาเรียกเหมือนขนม
0: จริงเขาคงจะดีใจมากนะไปทำเป็นชีสสติ๊กอะ
1: ได้ใช่ชีส
0: แบบคุริโกนี่เลยกัดกรุบกรอบก็กรอบไปเรื่อยเลยแต่ทำไมเราถึงไม่ทำทุเรียนสติ๊กให้ฝรั่งก็เดินกินแล้วกัดกรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบแบบนี้บ้างล่ะค
1: ื
0: ออย่างนี้ผมจะตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะตัดปัญหาเป็นว่าชีสนั่นเป็นอาหารจะเรียกว่าอาหารประจำชาติเขาเลยก็ได้เขาไม่มีอะไรกินเขาก็หั่นมาเป็นแผ่นๆแล้วขนมปังโปะสองข้างเขาก็เรียกว่าชีสแซนด์วิชได้แล้วอะไรที่มาประกบกันเรียกว่าแซนด์วิชอะไรที่อยู่ตรงกลางก็จะเรียกชื่อไปว่าเป็นชีสก็ได้เป็นเอ็กก็ได้เป็นเวสต์เบิลก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรก็ไปนี่เขาก็ใส่ชีสเพราะชีสเป็นอาหารเพราะนั้นผมไม่มีเวลาตอบแล้วก็คิดผมก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ตอบให้ง่ายให้เข้าใจเพราะนั้นเราต้องแยกออกมาก่อนว่าชีสก็คืออาหารส่วนทุเรียนเป็นผลไม
1: ้
0: ของสองอย่างเนี่ยถ้าจะให้ตัดสินแล้วพิพากษาแล้วทุเรียนเป็นของไม่จำเป็นคือเป็นผลไม้เป็นส่วนเกินกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่คำว่าเนยแข็งและกินกับขนมปังเนี่ยเป็นอาหารที่คุณต้องกินไงถ้าคุณไม่กินเนื้อสัตว์เลยคุณไม่มีอะไรเลยคุณต้องประทังชีวิตขนมปังก็คือข้าวเพราะเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตชีสมีโปรตีนอยู่ในนั้นคุณก็ได้เกือบครบแล้วถ้าเกิดคุณใส่ผักเข้าไปหน่อยนึงแต่ว่าคุณเอาทุเรียนเข้าไปใส่อยู่ในแซนด์วิชไม่ได้ทุเรียนคือผลไม้และทีนี้คำว่าผลไม้ปั๊บเมื่อกี้ก็เลยย้อนไปว่าประเทศไทยเรามีผลไม้ที่มันหลากหลายมากมายสุดเกินในโลกที่เป็นไข่เจี๊ยบพี่เก่งลองดูผลไม้ในอเมริกาในยุโรปในทวีปออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์เขามีผลไม้อะไรบ้างในโลก
1: เราก็จะมีแอปเปิ้ลกีวีตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายใช่ไหม
0: ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช
0: ่จะมีอะไรองุ่นพวกนี้ใช่ไหมเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองแล้วที่พี่เก่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรที่มันหวานแล้วมันครีมี่แบบทุเรียนไหมล่ะ
1: โอ้ไม่มีอะค่ะของเรานี่ King of Fruit
0: มันไม่ใช่ King of Fruit หรอกมันไม่มีเลยเพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาคุ้นมาตั้งแต่เขาเกิดมาตั้งแต่กี่ร้อยปีมาแล้วเนี่ยเขาไม่กินผลไม้ที่มีรสหวานเลยถ้าคุณย้อนกลับไปดูสิว่าผลไม้ที่คนเอ่ยชื่อเมื่อกี้มันมีอะไรที่มันหวานเจือน้ำตาลเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะแป้งเยอะไอ้กรรมฐานเยอะเท่ากับทุเรียนของเราล่ะลิ้นจี่อย่างนี้ลำไยอย่างนี้คนจีนทางเอเชียเราชอบแต่ทางยุโรปทางอเมริกาเขาไม่ชอบกินผลไม้หวานเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะผลไม้หวานไปขายใครในโลกที่เขาไม่กินหวานเนี่ยมันยากขนาดเราส้มโอไปขายเขายังไม่กินเลยเพราะกินเขากินเกรปฟรุตเกรปฟรุตอยู่ในตระกูลของส้มโอตระกูลส้มเขียวหวานตระกูลส้มที่มันหวานๆแต่ว่าเกรปฟรุตของเขามันเปรี้ยวมากแล้วเขาก็ใส่ไปในฟรุตสลัดตอนเช้าเพื่อกินให้สดชื่นแล้วเขาจะไม่กินผลไม้อะไรที่มันหวานเลยอ่ะพี่เก่งดูในผลไม้ที่พี่เก่งเอ่ยชื่อแอปเปิ้ลก็น้อยมากมันจะมีหวานอมเปรี้ยวทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมก็สีเขียวก็เปรี้ยวไปเลยก็ต้องมาตั้งทำแยมหรือเอาไปให้ม้ากิน
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันยากตรงนี้มันยากตรงที่ว่าผลไม้เนี่ยม
1: ัน
0: ไม่ใช่อาหารซึ่งจริงๆบางคนก็กินผลไม้เป็นอาหารได้แต่ในความเป็นจริงผลไม้ไม่ใช่อาหารอาหารก็จะเป็นที่เราบอกนั่นแหละมาจาก มาจากอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์เท่านั้นเลยถึงจะเรียกเป็นอาหาร
1: แต่ต่างประเทศก็อาจจะให้งบประมาณทุ่มโฆษณาเช่นตอนที่เขารณรงค์ให้กินโอแอปเปิ้ลดีอย่างนั้นป้องกันโรคหัวใจป้องกันคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีงบประชาสัมพันธ์คนไทยก็กินแอปเปิ้ลกันทุกบ้านเหมือนกันนะคะในช่วงนึงที่เขาโฆษณากัน
0: คือผลไม้เกือบจะทุกชนิดแม้กระทั่งพริกขี้หนูพริกอะไรพวกนี้มันก็มีวิตามินซีทั้งนั้นเลยแหละแต่ว่าในการโฆษณาที่ว่าแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆมันไม่ได้กินจากโฆษณาหรอกแต่คนมันสามารถกินได้ทั้งโลกทั้งโลกใบนี้คนสามารถกินได้สตรอเบอรี่ก็สามารถกินได้ทั้งโลกใบนี้แต่ว่าผลไม้ที่มันปลูกไปได้ทั้งโลกใบนี้แล้วจะให้คนนิยมกินทั้งโลกใบนี้มันค่อนข้างจะยากนะอย่างทุเรียนเนี่ยมันปลูกกันอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเท่านั้นเองน
1: ะ
0: พี่เก่งสามารถไปซื้อสตรอเบอรี่ที่เกาหลีกินได
1: ้
0: ข้ามมาอีกประเทศหนึ่งญี่ปุ่นพี่เอกก็ซื้อไอ้พี่เก่งก็ซื้อสตรอเบอรี่กินได้พี่เก่งข้ามไปถึงออสเตรเลียก็ซื้อสตรอเบอรี่กินได้มาถึงเมืองไทยก็ซื้อสตรอเบอรี่เมืองไทยมีกินได้งั้นทุกคนจะคุ้นกับรสแต่ถ้าหากว่าข้ามไปออสเตรเลียไปซื้อทุเรียนกินจะลูกมีไหมล่ะข้ามไปเกาหลีซื้อทุเรียนกินจะลูกมีไหมล่ะไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็เลยไม่เกิดความคุ้นเคยชินแล้วเราจะไปทำตลาดยังไงทำตลาดแล้วก็ต้องทำตลาดให้กับคนเอเชียที่อพยพไปด้วยจำนวนมากเท่าไหร่เราพยายามจะส่งไปขายคนเอเชียที่ไม่ให้มันเป็นไส้ซึมไส้เน่าอย่างที่ผมพูดไปในรายการที่ตอบคำถามเลยว่าผมไปซื้อในสมัยนั้นคือ30ปีที่แล้วเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ย 2,500 บาทที่ลอสแอนเจลิสแล้วกินก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผ่าออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำอยู่ในทั้งลูกหมดแล้วก็ไส้ที่ดำแบบขึ้นลาเนื่องจากว่าเขาฟรอสเซ่นแล้วก็ลงเรือไปน่าลงเรือไปแล้วยัง 2,500 ถ้าไปเครื่องบินมันไม่ลูกละ 25,000 เลยครับเพราะงั้นเราอยู่ที่เรื่องของว่าแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส่งมาเมืองไทยเนี่ยมันไม่เน่ามันไม่เปื่อยเลยไงแต่ความละเอียดอ่อนและชีวิตของทุเรียนที่มันสุกเนี่ยถ้าคุณตัดอ่อนไปคุณก็ขายไม่ได้คุณก็ไปโกงก็เพราะก็ซื้อไปก็ดิบกินไม่ได้ถ้าคุณตัดแก่ไปปั๊บมันก็เป็นเละอีกแล้วก็เป็นไส้ซึมอย่างที่ผมบอกคุณนะมันก็กินไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วมันยากมันแหมชีสเนี่ยมันเสียแล้วแหละมันเป็นนมที่มันถูกหมักไปแล้วแต่ว่าผลเนื่องจากการที่มันเสียถาวรแล้วเนี่ยแล้วก็นำมาเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นบลูชีสมันก็มีจุลินทรีย์ที่ตัวดีแล้วไปรักษาลำไส้รักษากระเพาะก็จะไปเอาทุเรียนไปโฆษณามันรักษาลำไส้รักษากระเพาะได้ไหมล่ะเนี่ยเพราะความแตกต่างและความยุ่งยากลำบากของการที่จะที่คุณพูดว่า king of fruit เนี่ยเราพูดกับพวกเราไงแต่ฝรั่งเขาไม่บอกว่ามันไม่ใช่ king แน่ๆเพราะเขาวิ่งดีแต่เราจะแตกไหมถ้าเราค่อยๆให้คนเอเชียที่เขาอยู่ในต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาบริโภคมากขึ้นด้วยการส่งทุเรียนที่ดีไปถ้าคุณจะมีวิธีการไงไม่ส่งเป็นลูกเป็นแกะไปไหมหรือว่าทำยังไงให้มันผมไม่รู้นะใน
1: ตอนนี้ที่เก่งไปงาน Future Food มาไปงานในตัวเผ็ดไทยเฟกอะค่ะก็มีพัฒนาเป็นสปรีดไดทุเรียนเป็นข้าวเหนียวเตียนแช่เย็นแช่แข็งหรือแม้กระทั่งเนื้อทุเรียนที่แบบแช่แข็งแล้วก็พอไปใส่ต้มโดนความร้อนก็กลายเป็นกะทิทุเรียนเลยโดยตรงมันจะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ
0: ่มันไม่อร่อยไง
1: ใช่มันไม่เนียนนุ่มละมุนลิ้น
0: มันไม่ใช่ทุเรียนสดไงเพราะว่า
1: ใช่
0: ถ้าหากว่าคุณแกะแล้วคุณ frozen แล้วคุณส่งออกไปมันก็แพงอยู่ดีเพราะว่าทุเรียนของเราถ้าคุณจะแกะแล้ว frozen ได้มันต้องเป็นทุเรียนที่เกรดดีทุเรียนที่เกรดดีเนี่ยเขาชั่งทั้งน้ำหนักมันไปบวกทั้งเปลือกทั้งเม็ดแต่ถ้าหากว่าคุณจะ frozen คุณก็ต้องแกะออกจากเปลือกน้ำหนักของเปลือกหายไปคุณต้องพาเอาเม็ดออกแล้วก็ frozen ออกไปเพื่อไปถึงแล้วก็ frozen ไปพอไปถึงอเมริกาหรือไปถึงออสเตรเลียคุณก็ต้องไปฟรีสต่อเพราะนั้น ค่าไฟค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็ต้องแพงขึ้นหมดอยู่แล้วพี่เก่งแล้วก็ไอ้ดีไฮเดรตไอ้ทุเรียนดีไฮเดรตอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่อร่อยเลยมันจะแข็งแล้วก็อมไม่ได้
1: ไปเจอพวกคนจีนเขาซื้อกลับไปฝากกันเยอะเหมือนกันพี่เก่ง
0: ชอบมากเขาชอบมากคล้ายๆชีสติ๊กเนี่ยคนจีนก็ชอบมากมันแห้งแล้วก็อมไปพออมไปสักพักมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนกันเนื้อสดเลย
1: ละลาย
0: แต่ว่าผมไม่ชอบผมชอบกินทุเรียนที่เป็นทุเรียนจริงๆผมไม่ชอบไปกินแข็งๆแล้วอมไปสักพักหนึ่งมีคนเอามาให้ผมทดลองเยอะผมก็ไม่เอาแล้วผมก็กินไปชิ้นเดียวทดลองไปชิ้นเดียวก็ไม่ตาย
1: เมื่อวานเพิ่งหมอนทองลูกหนึ่งไปเลยนะคะหมอนทองเล้งเหล่าเ
0: ลยใครอะพี่เก่งเหรอ
1: พี่เก่งทานหมอนทองเล้งเหล่าไปเมื่อวานวันที่15ที่ซื้อกลับมา
0: พี่เก่งอิจฉาแล้วสุขพอดีแล้วก็บอกที่15สุข
1: ใช่ใช
0: ่ครับก็อย่างเงี้ยเราคิดว่าหนึ่งตอบคำถามมันแปลว่าแน่นอนว่าเรายังยากอยู่ที่จะทำให้เขาคุ้นกับทุเรียนเพราะว่าหนึ่งฟันธงไปเลยว่าทุเรียนเป็นของสิ้นเปลืองไหมสำหรับเขานะครับสองมันเป็นอาหารไหมมันไม่ใช่อาหารแน่นอนเพราะฉะนั้นมันฟุ่มเฟือยเมื่อฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยคนจะนึกถึงว่าให้กินชีสเป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังหรือเอามาวางบนอาหารหรืออะไรเนี่ยมันยังดีกว่าเอาทุเรียนมาวางบนสปาเกตตี้นะครับ
1: ไม่แน่ในนวัตกรรมของเราพี่หนิงเราอาจจะได้เจอไทยเฟกแปลรูปทุเรียนให้เป็นเมนูหนึ่งในอาหารคาวก็ได้นะคะ
0: มันมีอยู่แล้วมีนักสมันทุเรียนอะไรมันก็ไม่สามารถ
1: ใช่ใช่ใช่ที่พี่หนิงบอก
0: มันเยอะแยะแล้วที่ผมเล่าคือมัสมั่นทุเรียนก็มีทุเรียนเชื่อมก็มีทุเรียนแกงบวชก็มีแล้วก็ส้มตำทุเรียนก็มีป๊อกนี่ก็มีมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าคุณนำผลไม้มาทำเป็นอาหารเนี่ยมันยากเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยมันถูกสอนตั้งแต่เล็กแล้วนี่มันเป็นผลไม้มีอะไร
1: ค่ะแล้วความจำเราจำมาเป็นผลไม้
0: เราถูกจำแล้วมัสมั่นมันต้องเป็นมันฝรั่งสิถ้ามันไม่ใช่มันฝรั่งเป็นมันไทยหรือเป็นเผือกเป็นอะไรอย่างนี้ก็ยังได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยความจำของคนเราของเด็กเราที่จำตั้งแต่เล็กมันถูกปฏิเสธแล้วมันอี้มาตั้งแต่เล็กแล้วไงเพราะนั้นมันไม่ควรที่จะมาพัฒนาโดยที่เอาอาหารแล้วมาทำเพราะอาผมเห็นด้วยแบบเพราะทุเรียนมันแก่แล้วมันหล่นหรือว่ามันลูกมันใหญ่มันขายลำบากแล้วก็เอามาบวชอย่างนี้ได้ทำเอามาทำเป็นขนมได้ต่อในกะทิหรือว่าคุณเอามาทอดอย่างนี้ได
1: ้
0: คือไม่ใช่เอาเข้าไปอยู่ในเมนูของอาหารเลยเนี่ยใช่ผมว่ามันยากมากๆเพราะว่าเรามันมีอะไรที่กินเป็นอาหารได้มากมายใช่ที่คุณจะไอ้ทุเรียนดิบเนี่ยมาทำมัสมั่นเราไม่ได้ยากจนหรือว่าไม่มีอาหารจะกินขนาดนั้นและเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเอาอะไรมาทำมันแผลงๆให้มันให้มันผิดวิถีชีวิตของอาหารไทยไปผมไม่ว่าอะไรว่าถ้าหากว่าเราอยากจะคิดเมนูใหม่ๆมาเพื่ออุดหนุนทุเรียนก็ลองทำดูแต่ว่าถ้าคนเรามันมีทางเลือกผมก็อยากกินมันเทศหรือมันฝรั่งในแกงมัสมั่นหรือในแกงกะหรี่มากกว่าครับเพราะเราไม่ใช่ว่าโลกนี้มันไม่มีมันฝรั่งแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราค่อยเอาทุเรียนดิบมาแกงอย่างเงี้ยแต่ว่าทุเรียนดิบมันต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะเอามาทำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อยู่ถ้าทุเรียนมันราคาดีมันมีปัญหามันไปขายตอนสุกราคามันมากแล้วเรามาเก็บดิบเพื่อมาทำนี่ก็ไม่มีใครทำอีกอ่ะ
1: ใช่จริงจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไปช่วยคุณยายขายทุเรียนที่ปากคลองตลาดทุเรียนดีๆเนี่ยเขาก็จะขายลูกค้าไปแต่ทีเนี้ยพอเกินแล้วไม่มีลูกค้าเอาก็จะมาทำเป็นทุเรียนกวนใช่ไหมฮะก็เป็นการถนอมอาหารที่เหลือ
0: ใช่ยังงั้นไม่เป็นไรเพราะว่ายังถือว่าเป็นขนมอยู่ไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็อร่อยซะด้วยแล้วก็ขายแพงกว่าทุเรียนสดซะด้วย
1: ใช่ใช่กิโลละ300แล้วพี่หนิงตอนนี
0: ้ใช่แล้วพี่ใช่ทุเรียนมันเหลือกินแล้วเนี่ยไม่มีใครจะกินแล้วมันจะเน่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาขายกิโลละ300ได้ยังไงเนี่ย
1: เออครีมมี่อร่อยด้วย
0: ขายไปน้ำมันหายไปแล้วมันต้องใช้ไฟใช้ฟืนใช้อะไรเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ยอมเขา
1: ใช่อ
0: ันนี้เราก็ยอมครับเนื่องจากว่ามันก็ได้ช่วยกันแล้วเป็นการถนอมอาหารแล้วก็เก็บไว้อย่างทุเรียนที่โฟรเซ่นอย่างเงี้ยที่แช่แข็งเนี่ยผู้ภาษาไทยที่แช่แข็งอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนกันว่า ถ้าเผื่อคุณไม่เอาไปกวนคุณก็มาผ่าเอาเม็ดออกแล้วคุณก็ใช้กระดาษแรปหรือกระดาษฟอยล์เนี่ยห่อแล้วก็เข้าฟรีซไว้คุณขายได้2ปีนะ
1: เก่งเจอน้องที่เขาไปทำคาเฟ่ทุเรียนก็ทำเป็นไอศครีมนะพี่หนิงใช่ไหมทำเป็นคุกกี้ทำเป็นไอศครีมทำเป็นทองม้วนทำเป็นขนมเปี๊ยะทำเป็นแปรรูปอะไรต่างๆที่จะเป็นของหวานที่ขายได้ทุกวันมากขึ้นไอติมเจลาโต้ทุเรียน
0: คือพวกนี้เราขายได้หมดขายได้แม้กระทั่งคนที่อยู่ในเอเชียในคนไทยตอนนี้ผมก็คิดแก้ไขปัญหาให้กับท่านสุภาพบุรุษท่านนั้นที่ถามผมไงว่าทำอย่างไร
1: ก็จะให้คนฝรั่งตะวันตกกินทุเรียนอย่างไร
0: ให้
1: เหมือนเรากินชีสใช่ไหม
0: อย่างที่พี่เก่งพูดเนี่ยเราแปรรูปอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยผมก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังติดใจผมอยู่ไงว่ามันจะไปแก้ไขคำถามหรือไปทำคำถามให้กระจ่างได้แต่ว่ามันก็เลยคิดอยู่เนี่ยแต่ว่านอนหลับนะครับไม่นอนไม่หลับนะไม่ได้เครียดแต่ก็พยายามจะคิดแต่ว่ามันคิดตกตรงที่ว่าอาหารของเราหลากหลายแม้แต่กล้วยน้ำว้าฝรั่งยังไม่แตะเลยมันไม่ได้มีกลิ่นแบบทุเรียนเลยนะ
1: ใช่แต่พอเป็นกล้วยสติ๊กทำเป็นแบบกล้วยกรอบเนี่ยคนก็กินเยอะขึ้นนะคะพี่หนิงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเดี๋ยวก่อนดิพี่เก่งลองถือกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าแล้วเดินไปหาฝรั่งดิ
1: ฝรั่งกินกล้วยหอมไม่กินกล้วยน้ำว้าน
0: ี่ไงชื่อไงเอาง่ายๆดีกว่าไม่ต้องไปชีสไม่ต้องไปถึงทุเรียนหรอกเอากล้วยเล็บมือนางเนี่ยเอากล้วยไข่เนี่ยเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยคุณไปให้ฝรั่งกินขายให้ฝรั่งได้บ้างไหมทำไมเมืองไทยเดี๋ยวเราช่วยซื้อกล้วยน้ำว้ากินมันแพงจังเลยพี่เก่งเดินไปได้ถือ20บาทไปไม่พอจ่ายนะอายไม่ค้ากลับมาเลยนะเดินไปถามผู้หญิงอะไร50ค่ะโอ้โหอายเลยถือไป20บาทเรื่องนี้มันไม่กล้วยแล้วนะพี่เก่งครับท่านผู้ฟังครับ
1: ใช่
0: เพราะงั้นเราควรจะไปคิดถึงไอ้ทุเรียนลูกละ300 500บาทอะไรเนี่ยเรามาคิดกล้วยละหุยละ20บาท30บาทให้ฝรั่งกินกล้วยหอมยื่นไปในฝรั่งรู้จักฝรั่งกินเพราะเห็นจากการเล่นเทนนิสเห็นจากนักกีฬากินงั้นจะทำไงรัฐบาลไปเอากล้วยน้ำว้าไปให้นักเล่นเทนนิสนักเล่นกอล์ฟเขากินกล้วยน้ำว้า
1: ใช่
0: แต่พี่เก่งรู้ไหมครับท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ากล้วยน้ำว้ากลับไปขายดีที่ญี่ปุ่นครับ
1: อ้าวไม่ใช่กล้วยหอมเหรอครับพี่หนิงกล้วยน้ำว้าขายดีด้วยเหรอ
0: กล้วยน้ำว้าครับแล้วเข้าไปทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้าไส้เป็นกล้วยน้ำว้าส่งกลับมาขายเมืองไทยครับญี่ปุ่นเนี่ยครับไม่ใช่กล้วยหอมครับกล้วยหอมมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เขาไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: กล้วยน้ำว้าจะไม่มีกลิ่นและคุณค่าคุณประโยชน์ทางอาหารมากกว่ากล้วยหอมเยอะที่ฝรั่งไม่รู้จักฝรั่งกับคนแอฟริกันเนี่ยไม่รู้จักคนแอฟริกันนี่กินกล้วยก้ายรู้จักไหมกล้วยก้าย
1: กล้วยก้าย
0: อยู่เมืองจันทร์นี่เยอะเลยฮะก็ปลูกกันเยอะเลยฮะตอนนี้ผมอยู่เมืองจันทร์ครับพี่เก่งครับไว้มีโอกาสผมจะไปถ่ายไปถ่ายทั้งเครือลูกนึงนะครับมันยาวเท่ากับข้อศอกผมเนี่ยครับตั้งแต่ปลายนิ้วชี้มาเนี่ยถึงข้อศอกผมเนี่ยหนึ่งลูกเขาเรียกกล้วยก้ายหรือว่ากล้วยงาช้างครับพี่เก่ง
1: เออเหมือนงาช้างเลย
0: ใช่กล้วยงาช้างเนี่ยไม่ต้องไปบอกฝรั่งเลยคนแอฟริกันเนี่ยมาทำงานค้าขายพลอยอยู่ที่เมืองจันเนี่ยซื้อจะเป็นเคลียร์ครับลูกหนึ่งเนี่ยผลหนึ่งเนี่ย25บาทครับ
1: โอ้ผลละ25บาทแกอิ่มได้ทั้งมือเลย
0: เนี่ยทำไม
1: กระดาษงาช้าง
0: ทำไมไม่มีใครมาถามผมบ้างนะว่ากล้วยงาช้างเนี่ยทำไมไม่มีใครมาส่งเสริมให้ขายหรือให้คนกินบ้างนะลูกเดียวได้25บาทเปรียบเทียบกับกล้วยน้ำว้าละหวีละ25หรือหวีละ50เนี่ยซื้อนี่สองลูกเนี่ยซื้อกล้วยน้ำว้าได้ตั้งหวีหนึ่งเนี่ย
1: นี่คุณผู้ฟังไลน์มาค่ะพี่หนิงขาก็บอกว่าอยู่นครศรีธรรมราชมีกาแฟผสมผงทุเรียนค่ะกลายเป็นกาแฟรสทุเรียนค่ะเยลลี่รสทุเรียนนะแหมที่มหาลัยรัชภัฏนครศรีธรรมราชทำออกมาค่ะก็เลยเผื่อคุณผู้ฟังสนใจแวะไปนครศรีธรรมราชนะคะ
0: แวะไปช่วยอุดหนุนหน่อยครับ
1: ใช่ใช่
0: ยังไงทุเรียนแล้วก็ไม่มีวันตกนครศรีธรรมราชก็เอาทุเรียนผมไปใส่กาแฟผมก็ไปแทนนมข้นแล้วก็แทนน้ำตาลได้เลยนะแต่นั้นไม่ต้อง
1: ได้ทั้งหวานได้ทั้งเข้มข้นใช่ไหมพี่หนิ
0: งได้ทั้งมันเนี่ยเพราะมันจากทุเรียนถ้าทำเป็นผงมันก็จะเหมือนกับครีมผงไง
1: เจมจน
0: ใช่มันไม่ได้มาจากไขมันไม่ดีไงใช่ไหมแล้วก็มีความหวานก็ไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเพิ่มขอบคุณนครศรีธรรมราชมากๆรู้จักกล้วยกล้ายไหมครับนครศรีธรรมราชคุณฝรั่งที่มาจากแอฟริกาเนี่ยครับตัวดำๆเนี่ยครับซื้อเป็นเครือแล้วก็แบกใส่ไหลเนี่ยเพื่อนก็ขี่เขาก็ซ้อนท้ายทีนึงสองเครือก็มีครับธรรมชาติพันเมนอยู่ที่จันทบุรีกันเยอะมากค้าขายพลอยเขาเรียกพลอยอัพไงครับจากพลอยอัพไหมพี่เก่งรู้จักไหมพลอยอัพ
1: พลอยฮับ
0: อัพพลอยอัพ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะพี่นิ
0: ชชาวบ้านที่จันทบุรีพลอยอัพก็คือพลอยแอฟริกาไงครับ
1: พลอยอัพอ๋อ
0: พลอยอัพก็อัพก็คือแอฟริกาครับ
1: อ๋อแอฟริกา
0: ใช่อ่ะคนแอฟริกันก็เอาพลอยมาขายก็เรียกพลอยอัพแล้วพวกนี้กินกล้วยก้ายเนี่ยหรือกล้วยงาช้างเนี่ยเป็นแบบอาหารเลยครับ
1: เป็นหลักเลย
0: เพราะเขาเป็นแป้งแล้วก็ให้พลังงานเขา
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยผมคิดว่าเกษตรกรน้อยคนที่จะรู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้หรอกปล่อยให้ประชาชนทำจนเมื่อไหร่วันนึงมันดังขึ้นมาก็จะเข้ามายุ่งไงครับ
1: ต้องรอมันดัง
0: ไ
1: ง
0: ครับกล้วยก้ายเขาดังเนี่ยและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วมันเกิดขายตลาดแล้วคนแอฟริกันเนี่ยมาล่องเดินขบวนกันที่เมืองจันทร์เมื่อนั้นน่ะเขาจะเข้ามายุ่งแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ดีอะไรเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนก็จะเข้ามายุ่งครับตราบใดที่เราทำอะไรดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาจะเข้ามายุ่งครับแต่ว่าเราเนี่ยทีมงานของเราใน 96.5 กับแฟนคลับของเรา 96.5 เนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งก่อนที่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งครับ
1: เราจะไปอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุน
0: ตรงไหนเขาขาดทุนเขาขายไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเล้งเหลาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทุเรียนเขาถูกมากเขาก็บ่นกันเนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งครับแต่ถ้าเผื่อวันนี้เขาแพงแล้วเนี่ยลูกละ500-600เราก็เลิกยุ่งกับเขาแล้วไงครับ
1: เดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่ยุ่งก่อน
0: เราก็จะไปยุ่งกับป่าละอูที่เขาขายไม่ได้แล้วแล้วเขาแรงมากปีที่แล้วก็ไม่มีใครเอาน้ำไปให้เขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าหากว่าเขามีน้ำและทุเรียนเขาเกิดดีขึ้นมาแบบครั้งหนึ่งเมื่อก่อนโควิดเนี่ยผมไปซื้อเขากิโลละ200นะครับพี่เก่งขณะนี้ทุเรียนจันยังไม่ค่อยดังแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับหน้าที่เขาตัดทุเรียนจันก็ไม่มีใครมายุ่งเลยตอนนั้นกิโลละ35 บาทก็ไม่มีใครก็มายุ่งเลยกับจันทบุรีแต่ทุเรียน
1: ก็ร้อยแปดสิบ
0: เขา200เขากิโลละ200ลูกละ600ลูกละ1,000อย่างเงี้ยประมาณนี้ขณะที่จันเนี่ยกิโลละ35ลูกละ100กว่าบาทเองไม่มีใครมายุ่งกับเมืองจันเลยแล้วก็นั่นคือก่อนโควิดพอมาช่วงหลังโควิดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาแรงครับทุเรียนเขาก็ตายทุเรียนเขาก็ไม่มีแล้วทุเรียนเขาก็ไม่มีคนไปซื้
1: อ
0: เมื่อวันที่กลับพี่เก่งก็กลับกันมาก่อนทีมงานก็ดูแลแขก VIP ของเราผมก็ล่วงหน้ามาก่อนผมก็แวะไปที่ป่าละอูก็ไปถามก็ดูณเมื่อวันเสาร์ที่เรากลับมาที่13-14นะครับ
1: ยังไงคะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ออกเลยเขายังไม่มีทุเรียนขายให้ผมกินเลย
1: มันแรงเหรอฮะ
0: แล้วเขาบอกมันแรงแล้วก็มันไม่ดีเลยเขาพูดอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกแล้วปีหน้าเราจะมากินอะไรอย่างบอกอย่างน้อยๆก็มาเรามีสับปะรดให้กินบอกไม่ใช่ เราจะมากินทุเรียนแล้วเราจะมายุ่งกับทุเรียนของพวกคุณเพราะทุเรียนของพวกคุณมันราคาไม่ดีหนึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปช่วยราคาคุณให้มันดีนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินราคาคุณแพงเกินไปแต่ว่าเราอยากจะมาช่วยคุณว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาเห็นอย่างที่เรามาช่วยเขาจะได้มาช่วยเรื่องน้ำคุณไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะเมื่อ2ปีแล้วยืนตายกันเป็นตับเขาร้องไห้กันเป็นสุดสวนเลย200ไร่บ้าง200ต้น400ต้นครับแล้วก็ตายพร้อมลูกก็เรียกว่าตายทั้งกรมอ่ะครับพี่เจ๋ง
1: ค่ะ
0: เพราะทุเรียนที่ป่าละอูดุมากนะครับตอนนี
1: ้
0: พราะเขาตายทั้งท้องกลม
1: เห็นถ้าไปเดือนหน้ายังจะหาทานได้ไหมคะละอู
0: ได้ครับได้ครับเขาบอกผมว่าสิ้นเดือนเนี่ยต้องสิ้นเดือนนี้หรือกรกฎาล่ะครับ
1: สิ้นเดือนนี้หรือกรกฎาคมนะคุณผู้ฟังแวะไปอุดหนุนทุเรียนป่าละอูได้
0: หน่อยครับน่าเรือนคุณพึ่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆ
1: แวะไปที่เรือนคุณพึ่งก็จะได้ทานทุเรียนป่าละอูนะคะ
0: แต่วัดห้วยมงคลผมก็เลยไปจองเขาไงว่าปีหน้าขอให้มันไม่ดีแบบนี้เถอะแล้วเราจะช่วยอุดหนุนคุณเพราะถ้าคุณดีแล้วถ้าคุณดีแล้วก็ปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาล
1: มาอุดหนุนต่อ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะไปอุดหนุนทำให้ราคาคุณดีนี่แหละแล้วก็อาหารเสริมกับทุเรียนมีอะไรบ้างเขาก็มีสับปะรดมีอินทผลัม
1: ค่ะ
0: มีสับปะรดมีอินทผลัมแล้วก็จะหาอย่างอื่นมาช่วยนะครับเป็นขนมนมเนยอะไรต่ออะไรก็ไปคุยกันเผื่อท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวไว้แต่เน
1: ิ่
0: นๆก่อนนะครับแต่ว่าจะให้เราไปสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าคงไม่ได้ให้เราทำงานอย่างอื่นบ้าง
1: ต้องไปฟิตแอนด์เฟิร์มก่อนนะคะทุเรียนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังเบิร์นแคลอรี่กันอยู
0: ่ครับให้เราทำงานบ้างเดี๋ยวจะคุยแบบเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วคุยเรื่องอะไรไปแล้วค้างกันอยู่จนใกล้จะเลยเวลาของพี่เก่งวันนี้ก็ใกล้จะเลยเวลาอีกแล้วก็ขอลาจีสวัสดิ์เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและขอบคุณนครศรีธรรมราชด้วยนะครับต่างๆในการที่เรา
1: ขอบคุณค่ะพี่หนิงคุยแบบนี้รู้ทุกวันอังคารค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รอไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนะคะปีหน้าฟิตร่างกายไว้เลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965กันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาม
1: ีคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมคุณเก่งกับพี่หนิงชวนไปกินนิรุตชวนไปกินทุเรียนกันปีละครั้งแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะพฤษภาคมคุณป๊อปอริยากับพี่เก่งก็ไปกินทุเรียนกันที่เกาะช้างปัญชนีแล้วก็มันดีอะไรนักหนาเนี่ยทำไมถึงจัดการทุกปีแล้วจริงๆพี่หนามแห่งธรรมธุรกิจนะคะพี่หนาวคุณพิเชษคุณหนาวก็จัดทริปไปกินทุเรียนเหมือนกันก็เป็นผลไม้ที่มันมีประโยชน์นะคะอย่างเว็บไซต์ของ MedPark Hospital เนี่ยเขาก็บอกว่าในเนื้อทุเรียนดิบเนี่ยบำรุงฟันมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกและฟันมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยนะคะโพแทสเซียมในทุเรียนช่วยลดคอเลสเตอรอลกับความเสี่ยงโรคหัวใจมันมีวิตามิน B รวมของทุเรียนนะไทอะมีนไรโบฟลาวินไนอาซิน B6 โฟเรตช่วยบำรุงสมองป้องกันอาการหลงลืมหรือโรคอัลไซเมอร์บำรุงสายตาค่ะมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมกระจกตาได้แล้วก็โพลีฟีนอลที่อยู่ในทุเรียนนะคะแคโรทีนอยด์ฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวริ้วรอยแห่งวัยได้แล้วก็ทุเรียนมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์จากทุเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่ากับผักนะคะเพราะว่าถ้าเทียบว่าทานผักก็จะดีกว่าทานทุเรียนในแง่ของไฟเบอร์แต่มันก็จะมีแร่ธาตุมากมายก็เลยมีประโยชน์ต่อกันค่ะเขาก็บอกว่าทานแต่ให้ทานพอประมาณเพราะว่าเขามีน้ำตาลสูงเหมือนกันนะต่อให้ป้องกันโรคนู่นนี่นั่นป้องกันความเสี่ยงหัวใจอัลไซเมอร์หรือบำรุงคันบำรุงฟันอะไรพวกนี้บำรุงสายตาแต่ถ้าคุณทานมากมันก็จะ มีผลต่อน้ำตาลสูงห้ามทานกับแอลกอฮอล์ห้ามทานกับกาแฟห้ามทานกับมะม่วงสุก

ุกเงาะลิ้นจี่ขนุนลำไยห้ามทานกับน้ำอัดลมห้ามทานกับอาหารรสเผ็ดเพราะว่าจะยิ่งทำให้ร่างกายร้อนร้อนร้อนค่ะนี่แหละก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังใครเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจตีบก็ควรหลีกเลี่ยงทุเรียนนะคะเขาบอกว่ากินทุเรียนยังไงไม่ให้อ้วนก็ให้ดื่มน้ำเปล่าตามหลังถ้าคุณทานทุเรียนเยอะเกินไปอย่าทานทุเรียนมื้อดึกดิฉันทานมื้อเย็นแล้วก็ไปเดินค่ะคุณค่ะแล้วก็ให้ทานคู่กับมังคุดมาเป็นผลไม้ลิบเย็นค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายทุกวันตอนนี้มีตัวเลขว่าใครมีพลังงานสูงสุดในปริมาณเท่ากันนะคะก็คือทุเรียนก้านยาวค่ะให้พลังงานสูงสุดในปริมาณเท่ากันส่วนทุเรียนกระดุมทองก็ให้พลังงานน้อยที่สุดค่ะรองลงมามากสุดทุเรียนก้านยาวรองมาอันดับ2ก็คือหมอนทองนะคะมาเรื่องราวดีๆของ 96.5 ค่ะคุณขาช็อปมาเนี่ยปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะก็อยากให้สุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสลองตำรับวัดโพไปช่วยดูแลคุณค่ะช็อปมาเนี่ยบอกว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักมีกลิ่นหอมกาสลองช่วยผ่อนคลายและหลับสบายค่ะดังนั้นนวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงขับรถไกลจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายได้นะคะถ้านวดก่อนนอนก็ยิ่งดีสุกายายานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้ขาย999 บาทรับไปเลย8ขวดขนาด12กรัมแล้วก็อีก6ขวดขนาด3กรัมค่ะโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะมาอีกเรื่องราวหนึ่งเราจะมีกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้ดิฉันบอกได้เลยว่าคุณผู้ฟังให้ความสนใจสมัครมาในลิงก์ของ SME D-Bank อยู่นะคะตอนนี้เราประกาศรายชื่อแล้วคุณผู้ฟังไปตรวจรายชื่อได้ที่ Facebook Thinking Radio นะคะ Facebook Thinking Radio เราประกาศรายชื่อตอนนี้เนี่ยไม่ได้เรียงพยัญชนะแต่เรียงที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้าหลัง186ท่านห้องออดิโทเรียมของเรานะคะรับได้190ที่นั่งแต่ตอนนี้มีรายชื่อ186ที่ได้สิทธิ์เข้ามาร่วมอบรมแล้วก็ฟังคุณแชมป์นะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ที่โพสต์ของ Facebook Thinking Radio ค่ะ Facebook Thinking Radio คุณผู้ฟังเสิร์ชได้เลยนะคะงานเริ่มวันเสาร์8โมงตรงที่ตึกปฏิบัติการวิทยุคุณผู้ฟังเอารถเข้ามาจอดหรือมารถไฟใต้ดินก็ลงที่เซ็นทรัลพระราม9แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาหรือเดินเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ถ้านำรถมาจอดเรามีลานจอดรถให้กว้างขวางนะคะรายชื่อทั้งหมด186ท่านจะเริ่มงานกันตั้งแต่8โมงแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถทานของว่างกับทานอาหารเที่ยงกับทานของว่างยามบ่ายแล้วก็ซักถามกับวิทยากรดูกรณีพิเศษได้ฟังผลิตภัณฑ์การคัดเลือกร่วมวิเคราะห์และก็แนวปรับแพ็กเกจจิ้งบนเวทีเราจะอยู่กันจนถึงเขาเรียกว่าเลิกงานก็คือ4โมงเย็นกันเลยนะคะ8โมงถึง4โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังเป็น1กิจกรรมที่ทางผู้ใหญ่ใจดีของ SME D-Bank เนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ตามเทรนด์โลกแล้วก็ช่วยให้ยอดขายโดนใจขายได้ค่ะวันนี้ก็
ประกาศรายชื่อแล้วให้คุณผู้ฟังไปตรวจสอบกันนะคะอย่างตัวอย่างเช่นที่ดิฉัน

เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็มีคุณสมเกียรติคุณสมชายคุณชัดตพัฒน์สอนคุณศาสิรินคุณชัยวัฒน์คุณวิวัฒน์ชัยคุณรดาวันคุณอัครวัฒน์คุณสมพงษ์คุณปิงคุณนราพรคุณสมโพจน์คุณอังคณาคุณพิชยาคุณนวพรคุณสมชายคุณกิตติคุณอรวรรณคุณยุบดีคุณอรดาคุณอาคมคุณเอกบุรุษคุณประทีปคุณนัทพลคุณรดาภาคุณกิตติภูมิคุณสิริพิมลคุณสากลคุณอานัทคุณภักดีคุณสมิทธ์คุณปุญญพัฒน์คุณธีรทัศน์คุณจิรวิทย์คุณพิชัยคุณดวงรัตน์คุณภัทรทิติชยาคุณชยานิตคุณธัญทรคุณวิชัยคุณรัชนีนะฮะรายชื่อนี่ดิฉันอ่านมาได้40ชื่อแล้วนะคะคุณอดิศรคุณชัยคุณณัฐพรคุณสิณาคุณวิสินนาคุณสุทินคุณอัญญนาคุณธนาวุฒิคุณนิสานาถคุณสุจารีคุณยุวดีคุณขจรพงษ์คุณอติวิทย์คุณพัทรภูมิคุณจรูนคุณนัทธิราคุณวรรณชัดคุณทิติพรคุณทิตินันคุณวิรัตคุณจิรนันคุณจรัสศรีคุณนราคุณกิตชยาคุณรังสรรค์คุณปุณณดาคุณเกรียงศักดิ์คุณอรวรรณคุณดานิตาคุณปานสารคุณเตชิตาคุณมลยาคุณสากลคุณกนกวรรณคุณวิกรมคุณกาญจนาคุณรงรองคุณปนาลีคุณผู้ฟังไปตรวจสอบรายชื่อกันนะคะ186ท่านมาลงทะเบียนกันตั้งแต่8โมงเช้าค่ะแล้วก็วิทยากรรอต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมฟินถิ่นชุมพรนะคะดูภาพถ่ายดูคลิปได้ในอัลบั้มและคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอภิมลตอนนี้มีที่นั่งอยู่อีก2ที่นั่งนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามสอบถามมาได้ที่ LINE @jingking radio ค่ะเพราะว่ายังมีผู้ที่เผอิญติดภารกิจช่วง 15-19 ตุลาคมนะคะมอบที่นั่งไว้ให้คุณผู้ฟังยังมีที่นั่งได้ร่วมคณะไปกับเรา2ที่นะคะรีบติดต่อมาได้ที่ LINE @jingking radio สำหรับไปตามรอยความคิดที่ภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะส่วนนางโมย่าเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเสาร์นี้นะคะมีงาน Global Pack Insight เราก็จะมีรายงานสดของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันรายการของเราเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะคะวันนี้บอกเล่า965ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:04 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าทางอสมท 96.5 FM วันนี้เป็นวันพุธที่17มิถุนายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์7วันเสด็จสู่สวรรคาลัยนับตั้งแต่ 19:48 พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ครับประสบนิกรส่วนราชการประชาชนผู้คนมากันเยอะผมก็ได้แต่นั่งเฝ้าดูการถ่ายทอดสดทุกวันตอนเย็นๆค่ำๆครับแล้วประชาชนก็มาร่วมแล้วถึงเวลาก็คงจะถึงคิวท่านนะครับรู้มาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยที่มาแสดงความไว้อาลัยมาเคารพประสบของผู้คนสำคัญแห่งสหประชาชาตินะครับไม่ใช่ เพียงเฉพาะบุคคลสำคัญหรือเป็นเจ้าหญิงของราชอาณาจักรไทยที่จากไปก่อนเวลาอันสมควรท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเมื่อวานหลังจากฟังประพัดเรื่องที่คุยกันเกี่ยวกับและเชื่อมโยงถึงพระองค์พาเนี่ยก็อีเมลมาหลังจากฟังแล้วนะครับผมจะตัดเฉพาะข้อความที่งดงามนะไม่ต้องพาดพิงให้เรื่องมันยาวนะครับแต่ว่าหวังว่าทุกท่านก็เข้าใจอย่างที่ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีท่านนี้บอกมานะครับเวลาเราเอาเรื่องวิจารณ์ในทำนองที่คนอื่นวิจารณ์ให้เกิดเป็นลบในยามที่ชีวิตของเราเนี่ยก็เศร้าโศกและมองเห็นความรุ่งโรจน์งดงามและความเป็นบวกของเจ้าหญิงของเรามันก็เหมือนกับจะผิดกาลเวลาท่านผู้ฟังก็บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าฟังทุกวันนะคะแอบคิดอยากให้มีเสาร์อาทิตย์มีทั้งเสาร์และอาทิตย์คือจะให้ทำ7วันเลยนะครับที่จริงก็ได้นะถ้าสมทจะให้ทำแต่ผมก็ว่างๆอยู่นะครับหมายความว่าชีวิตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากว่าหาอะไรทำไปนะครับในช่วงเวลาท้ายๆของเส้นทางแห่งกรรมนะที่เกิดมาบ่อยครั้งแล้วบ่อยครั้งนะครับที่อย่างที่บอกนะครับบุคคลสำคัญของชาติหรือของโลกจากไปในอายุที่น้อยกว่าเราเนี่ยเราเองรู้สึกว่าทำไมเอาอายุของเราไปบ้างได้ไหมนะครับคือจะได้อยู่ยาวให้เราก็อยู่มาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหนักหนานักสำหรับคนอื่นนะครับท่านฟังก็บอกว่าผมได้พูดถึงบุคคลที่วิจารณ์นะครับในโทรทัศน์เยอรมันมอดผมจะไม่พลาดพิงเอ่ยชื่อให้เหมือนกับเป็นหลอดวอร์มอกก็แล้วกันนะครับในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อยากจะให้นำข้อความหนึ่งจากเพจหรือ history หรือประวัติศาสตร์มันจะมีเว็บไซต์ชื่อหรือ history ก็จะพูดถึงเรื่องประวัติผมเคยเข้าไปดูนะมีประโยชน์ดีก็ส่งต่อความรู้สึกดังนี้ค่ะ อันนี้ก็มาจากเพจหรือ history คุณค่าของแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่อายุสั้นหรืออายุยาวหากบุคคลนั้นอายุไขสั้นแต่ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้การประกอบคุณงามความดีถือว่าคุ้มค่าแก่การมีชีวิตในทางตรงกันข้ามคนที่มีอายุยืนนานหากไม่ได้ทำสิ่งใดเป็นประโยชน์เลยก็ไม่นับว่าโชคดีเรียกว่าเสียเวลาเปล่าไปไม่คุ้มค่ากับความยาวนานของชีวิตเลยเพราะบางครั้งการมีชีวิตที่ยาวนานอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ที่มากก็ได้ซึ่งข้อความนี้ทำให้หนูนึกถึงนะไม่อ่านนะครับอย่างที่บอกครับเวลาพาดเราพาดพิงไปพาดพิงมามันก็จะโซเชียลมีเดียก็จะเป็นอย่างนี้เราเดี๋ยวเขาก็จะโต้กลับมาเราก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าได้คิดอะไรขึ้นมาให้โลกนี้มันงดงามและเข้าใจบทบาทของพระองค์พาที่จริงทุกคนเข้าใจนะก็ดูจากผู้คนที่มากรุงเทพมาเข้าเฝ้าพระศพนะว่างั้นแล้วกันนะครับตามคิวหรือตั้งแต่เริ่มต้นมาเรียงรายอยู่กันตามข้างถนนเพื่อถวายสักการะพระศพที่เคลื่อนไปนะผมดูภาพแล้ววันนั้นนั่งดูกับภรรยานะครับวันเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยก็เราก็คุยกันไปเรื่อยๆถึงเรื่องนี้ครับก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงทำใจให้ได้แล้วกันนะครับเรามาคุยถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์จริงๆตรงได้ทำไว้แล้วจริงๆรายการโลกยามเช้านี่จะมีเรื่องต่างประเทศอยู่เยอะเลยแหละเป็นหลักแต่ว่าโลกของคนไทยก็เป็นโลกเหมือนกันมันก็จะผสมผสานปนไปแต่บุคคลสำคัญระดับโลกที่เป็นคนไทยเนี่ยมีไม่มากนะที่โลกรู้จักก็มีนะครับก็นับได้เป็นสิบสิบคนแหละนะครับแต่ว่าอันนั้นเรานับตั้งแต่อดีตประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าร่วมสมัยในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาจจะเป็นพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระผมในยุคหลังใหม่สุดยุคการเมืองประชาธิปไตยก็จะเป็นอาจารย์สุประชัยพานิชพักอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณนะเราไม่นับคนที่ทำหน้าที่การทูตระหว่างประเทศอันนั้นก็เขาก็เป็นบุคคลระดับโลกทุกท่านที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าบุคคลที่โลกยกย่องเพราะผลงานจริงๆได้รับการยกย่องจากเมืองไทยเนี่ย เริ่มตั้งแต่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้รับเหรียญพระราชินีและเหรียญเซเลสพระเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัลจากสหประชาชาติแต่แน่นอนครับ พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีหรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์เนี่ยไม่ปกติก็ไม่ต้องทูลเกล้าถวายรางวัลก็ได้นะครับพระองค์นั่นแหละมีหน้าที่ทุนพระราชทานรางวัลให้กับพวกเราถ้าทำความดีแต่ว่าพระองค์พาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกระดับสหประชาชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่อย่างที่ใช้คำวิพากษ์วิจารณ์ผมคุยไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับผู้shall not be named เนี่ยครับก็ใช้คำว่า propaganda บ้างนะครับprojecting image สร้างภาพบางซึ่งมันก็บอกแล้วไม่ใช่ไงครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ฟังบังเอิญผ่านพบไปเห็นสารคดีที่สัมภาษณ์บุคคลหลากหลายเกี่ยวกับพระองค์พาเนี่ยถ้าเป็นสายกระทรวงต่างประเทศท่านทูตอดีตรัฐมนตรีนะฮะราชการชั้นผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นที่ทำงานด้านการต่างประเทศก็จะพูดถึงหลายเรื่องแหละนะที่พระองค์พาเป็นทูตประจำออสเตรียเมื่อวานเล่าไปแล้วนะครับ เป็นทูตสันทวไมตรีให้กับองค์การสหประชาชาติเรื่องนักโทษหญิงสิทธิสตรีความเท่าเทียมกันนะแต่เรื่องที่จริงจังเป็นวิชาการเป็นงานที่พลาดไม่ได้โลกจะไม่ยกย่องถ้าไม่ใช่งานที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถ้าเป็นเพียงพิธีกรรมอย่างเงี้ยโลกก็อาจจะอธิบายและยกย่องไปตามวาระแต่ไม่มีทางปฏิเสธว่าชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำทั่วโลกหรือเป็นผู้ที่แม้ว่าจะอยู่นอกเรือนจำก็ยังเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการปฏิบัติต่อเมื่อออกมานอกเรือนจำแต่ยังต้องโทษรับโทษตามวาระอยู่เนี่ย non-custodial measure หรือว่า women prisoner เหมือนเนี่ยมันจอนะครับข้อกำหนด70ข้อที่ทางการที่ใช้ภาษาเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพครับหรือ Bangkok Rules ก็คือ United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders with their commentary ก็คือพระองค์พาเป็นประธานการจัดการประชุมที่กรุงเทพอันยาวนานลุ่มลึกถกเถียงกันไปเพื่อจะหาทางทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาว่าเราจะต้องให้ความเท่าให้ความเข้าใจดูแลอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันกับนักโทษหญิงนักโทษสตรีในฐานะที่นักโทษสตรีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติต่อผู้ที่บังเอิญชีวิตเนี่ยตกอยู่ในข้อกรรมที่จะต้องได้รับต้องโทษมีคดีอะไรศาลตัดสินแล้วเนี่ยแต่มนุษย์หรือเรือนจำต่างๆหรือกระบวนการยุติธรรมในประเทศหรือจะเรียกว่าพัสดีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจึงได้มีการประชุมกันยาวนานนะแล้วก็ออกมาเป็นข้อกำหนดกรุงเทพนี่คือฝีมือการนำทางการประชุมการถกเถียงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและเรื่องสิทธิสตรีที่พระองค์ทรงเล่าเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีโทและเอกกฎหมายทั้งสิ้นนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความวิริยะอุตสาหะของพระองค์พานำทางคณะกรรมการทั้งหลายจากนานาประเทศได้ข้อกำหนดกรุงเทพมา70ข้อก็คือ Bangkok Rule นะครับข้อกำหนดกรุงเทพคือการประชุมว่าในเรื่องกฎในการปฏิบัติต่อนักโทษหญิงนะนั้นเนี่ยชื่อเป็นทางการก็จะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ United Nations Rules for Treatment of Women Prisoners แล้วก็โดยการอันนี้เป็นประเพณีระหว่างประเทศเลยนะครับการประชุมใหญ่ๆที่ไหนแล้วออกข้อกำหนดหรือออกคำประกาศหรือมติปฏิญาณ อะไรมาเนี่ยก็จะใช้ชื่อเมืองนั้นให้เป็นสัญลักษณ์ด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับเช่น Bangkokdecoration มันคืออาเซียน decoration ปักติญญากรุงเทพบริการก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี2510เรียก Bangkok decoration นะครับก็มีเมืองไทยก็ได้รับเกียรติเมื่อเราทำงานระดับโลกเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานของพงษ์พาเข้าไปดูดูอย่างย่อๆนะครับเดี๋ยวจะ7วันก็ไม่จบเพราะมันมีเอกสารเนี่ยครับผมก็ดาวน์โหลดมานั่งอ่านเมื่อวานแล้วก็เอาย่อๆเฉพาะหัวข้อมาสรุปให้เห็นอารมณ์ความยิ่งใหญ่ของงานนี้ต่อผู้หญิงที่บังเอิญต้องขังในชีวิตของผู้หญิงเหล่านั้นแล้วบางทีมีลูกติดแม่ก็ต้องดูแลลูกในเรือนจำด้วยเนี่ยพระองค์พาห่วงเรื่องนี้จริงๆให้ผมเน้นด้วยน้ำเสียงหรือจะเน้นด้วยเนื้อหาก็ให้เข้าใจว่า this is real manIt is real. It's not propaganda. It is not image making. Okay, ครับ resolution คือมติของสหประชาชาติที่เรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือมติสหประชาชาติในการประชุมและผ่านมตินี้เมื่อวันที่21ธันวาคม2010หมายเลข65/229อันนี้จะเป็นบันทึกที่นิสิตทั้งสามนักเรียนที่เรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือนักค้นคว้าวิจัยจะเห็นไปตลอดไปไม่มีวันหมดนะครับชั่วกับชั่วกันคุณก็ไปดูเลยว่านี่คือสิ่งที่โลกรับรองเจ้าหญิงของเรานะครับUnited Nations Rules for Treatment of Women Prisoner and Non-Custodial Measure for Women Offender หรือเรียกโดยการให้เกียรติประเทศไทยด้วยผลงานฝีมือของพระองค์พาว่า The Bangkok Rule มาตรฐานของ The Bangkok Rule นะครับคือมาตรฐานขั้นต่ำที่พระองค์พาและคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายโลกทั้งหลายนะครับที่ร่วมประชุมกันที่แบงคอกหรือที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าเฉพาะย่อหน้าแรกคือเป็นมาตรฐานกำหนดว่านี่คือมาตรฐานโลกที่กำหนดโดย Bangkok Rule นำโดยพระองค์พา มาตรฐานขั้นต่ำที่โลกพึงจะปฏิบัติต่อนักโทษทั้งหลายมันใช้กับนักโทษทั้งหลายโดยไม่ต้องแยกแยะกีดกั้นแบ่งแยกว่าเป็นหญิงเป็นชายมีมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องทำอยู่แล้วทุกเรือนจำทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ในประเทศไทยหรือในที่อื่นๆในโลกสหประชาชาติก็ออกกฎนี้มาครับดังนั้นเมื่อมาตรฐานสแตนดาร์ดมินิมัมรูลมาตรฐานกฎขั้นต่ำที่เป็นกฎมาตรฐานสำหรับนักโทษก็ใช้อันนั้นด้วยนะครับดังนั้นความจำเป็นโดยเฉพาะและความจริงสำหรับนักโทษทั้งมวลไม่ว่าจะหญิงหรือชายทุกคนเป็นนักโทษต้องได้รับการปฏิบัติมาตรฐานขั้นต่ำเท่าเทียมกันหมดจะต้องได้รับการพิจารณาว่ากฎทั่วไปหรือมาตรฐานขั้นต่ำใช้กับทุกเพศทั้งหญิงและชายนะครับที่เป็นนักโทษกฎเหล่านี้บังเอิญใช้กันมากว่า50ปีที่แล้วก่อนที่จะมาถึงแบงคอกรูนะครับคือแบงคอกรูเป็นกฎปฏิบัติที่ออกมาในสมัยของพระองค์ผ่านนั่นแหละนะครับปี2010สหประชาชาติก็เท้าความบอกว่าก่อนหน้านั้นมัน50ปีอ่ะมันเป็นกฎมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้พอพระองค์พามาเห็นก็เลยนำทางให้เกิดกฎใหม่เฉพาะผู้หญิงนะครับสหประชาชาติก็กล่าวนำไว้ในตอนต้นในแบงคอกรูว่า50ปีมันผ่านมาแล้วไอ้กฎมาตรฐานที่ใช้กับนักโทษหญิงและชายเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจึงจะต้องมองเห็นว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงหรือสตรีที่ต้องโทษแล้วตามสถิติในโลกปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้หญิงที่เข้าสู่เรือนจำหรือต้องโทษถูกจับกุมคุมขังรับโทษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีเรื่อยมาการเวลาผ่านมา50ปีถ้าใช้กฎมาตรฐานไม่แยกว่าหญิงหรือชายเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหรือพิจารณาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อกฎเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมนะให้เห็นความสำคัญและความเร่งด่วนของการดูแลนักโทษหญิงนักโทษสตรีในโลกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเมืองไทยโดยเฉพาะแต่ว่าประชุมที่กรุงเทพที่ว่านะครับอย่างที่บอกนะ the rule adopted more than 50 years ago did not however draw sufficient attention to women particular needs with the increase of the number of women ผู้หญิงมีโทษมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องเน้นเรื่องผู้หญิงที่ต้องโทษจึงเกิดขึ้นแล้วมาประชุมที่เมืองไทยองค์หญิงของเราคือพระองค์พาเป็นประธานนั่นคือหลักการที่อธิบายไว้ในตอนต้นคือมาตรฐานขั้นต่ำกับมาตรฐานใหม่สำหรับผู้หญิงที่พัฒนามา basic principle หรือหลักการข้อที่หนึ่งพื้นฐานซึ่งก็นี้ก็โดยเทคนิคก็คือว่าเขาก็จะเอาไปปรับแก้เพิ่มเติมในกฎเดิมที่มีมาตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้จะมีโตเกียวรูลนะครับแล้วก็มาถึงแบงคอกรูลนะโตเกียวรูก็1990นะครับแล้วพอมาถึงแบงคอกรูเราก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอันนี้2010เห็นไหมโตเกียวรู1990แล้วก็2010ก็อีก20ปีจากญี่ปุ่นมาก็ปรับแก้กฎที่1นะครับเพื่อจะให้การปฏิบัติต่อนักโทษเนี่ยไม่ต้องมาแยกแยะกีดกันว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไงมาตรฐานขั้นต่ำแล้วมันก็มีกฎ1กฎ6นะมาตรฐานขั้นต่ำอย่างที่อธิบายมานะครับเพื่อจะให้เป็นหลักปฏิบัติได้ก็จึงเอาความจำเป็นของผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำที่มีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วก็ออกกฎเกณฑ์ต่างๆนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเยอะมากนะครับอันนี้ผมย่อเอกสารจำนวน70 ข้อนี่ไม่ใช่70หน้ามันมากกว่านั้นนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดแล้วกันนะผมจะเอาเฉพาะหัวข้อมาเพื่อให้เห็นความสำคัญที่โลกได้รับจากการวิเคราะห์วิจารณ์ประชุมแล้วก็ได้มาเป็นเอกสารเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่กรุงเทพ เรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องการรับนักโทษเข้าสู่เรือนจำการลงทะเบียนต่อมานะครับ admission register allocation การแจกจ่ายอันนี้ผมใช้ศัพท์ธรรมดาขออภัยพี่น้องชาวราชทัณฑ์แล้วกันนะครับท่านจะมีศัพท์เฉพาะของท่านแหละนะครับ allocation ว่าจะให้นักโทษเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับนักโทษหญิงนะครับแล้วก็มันจะต้องมีกฎรายละเอียดเข้าไปอ่านแล้วจะพบว่าปกป้องผู้หญิงโดยแท้จริงแม้ว่าเธอจะต้องรับเคราะห์ต้องโทษเข้าเรือนจำก็ตาม personal hygiene เรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพความสะอาดเรียบร้อยการสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะการทำให้ร่างกายนั้นสะอาดปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องไฮจีนนะครับสุขอนามัยแล้วก็มาถึงเรื่องไฮจีนนี่มันสุขอนามัยหรือเปล่าไฮจีนคือเรื่องความสะอาดของสรีระของผู้หญิงทั้งร่างนะครับเดือนจำท่านดูแลให้ดีไม่ใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อยไปนะผมไม่ต้องอธิบายเยอะคุณผู้หญิงจะจินตนาการเห็นภาพว่าการเป็นบัตรต่อผู้หญิงในเรือนจำมันต้องแยกไปคือจะเรียกว่าพิเศษจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะหมายความว่าจะเรียกพิเศษได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ต้องมีการปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยเฉพาะเพิ่มมากกว่าที่ปฏิบัติต่อผู้ชายในเรื่องไฮจีนเรื่องความสะอาดนะครับเฮลท์แคร์การดูแลสุขภาพบริการต่างๆที่ดูแลสุขภาพของผู้หญิงในเรือนจำเจนเดอร์สเปซิฟิกเฮลท์แคร์อันนี้คือเฉพาะเจาะจงว่าผู้หญิงเพศหญิงเพศชายการดูแลสุขภาพของนักโทษชายก็อย่างนึงการดูแลสุขภาพของนักโทษหญิงก็ต้องแยกออกมาให้มันพิเศษละเอียดออกไปอีกอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็แล้วแต่ไม่เหมือนกับเมื่อ50ปีที่แล้วสหประชาชาติคิดว่ามันเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าโลกคิดว่าเหมือนกันสหประชาชาติก็เลยมาจัดระเบียบใหม่โดยอาศัยพระองค์พาเนี่ยครับนอกจากก็ดูแลเรื่องmental health คือสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิต HIV โรคเอดส์การป้องกันเอดส์การรักษาโรคเอดส์แล้วก็การสนับสนุนการดูแลคนที่ติดเชื้อ HIV AIDS นะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ด้วยแหละนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องการคนที่ได้รับผลกระทบจากการติดยา Substance Abuse Treatment ก็จะต้องปฏิบัติดูแลรักษาสตรีที่มีปัญหาแบบนี้มาต้องมีโปรแกรมมีโครงการต่างๆเพื่อจะช่วยฟื้นฟูให้ผู้หญิงเหล่านี้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยกลับฟื้นมามีสุขภาพดีแล้วหลังจากนั้นออกไปสู่โลกเสรีอิสระของแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นเป็นปกติสุขต่อไปตอนนั้นก็จะต้องมีมาตรการป้องกันที่เรียกว่า suicide and self harm prevention ระหว่างที่ผู้หญิงอยู่ในเรือนจำจะต้องมีมาตรการปกป้องและป้องกันไม่ให้ทำร้ายตัวเองหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายในคุกก็จะต้องไม่ให้มีนะครับเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่ต้องโทษเนี่ยบางทีมันรุนแรงแล้วทัศนีเรือนจำอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับมันจะมีมาตรการระมัดระวังนะไม่ให้ผู้หญิงทำร้ายหรือทำลายชีวิตตัวเอง Preventive Healthcare Service ก็คือบริการทางสุขภาพในเรือนจำสำหรับผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะครับแต่ว่าเป็นรายละเอียดมากขึ้นกว่า50ปีที่แล้วคือว่ามาตรการทางสุขภาพเพื่อป้องกันในเชิงป้องกันนะคือไม่ใช่ป่วยแล้วรักษาป้องกันไม่ให้ป่วยอะไรประมาณนั้นเรื่องการออกกำลังกายการดูแลชีวิตจิตใจสังคมในคุกอะไรประมาณนั้นนะเข้าไปอ่านแล้วจะพบละเอียดมากนะครับ safety and security คือความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยของสตรีในเรือนจำ discipline and punishment กระบวนการสร้างหรือกำกับวินัยและการลงโทษถ้าเกิดจะมีเหตุต้องเกิดต้องมีการบังคับวินัยหรือว่าลงโทษระหว่างจำคุก instrument of restraint ก็คือกฎระเบียบหรือเครื่องมือในการที่จะควบคุมกำกับไม่ให้เกิดความรุนแรงหรืออะไรที่มันเป็นลบขึ้นไม่ให้เสียหายนะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเลือดไม่ดีก็ต้องกำกับให้ดีสมมติถ้าอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมโดยสามัญสำนึกนะครับคือว่าถ้าอยู่ในเรือนจำแล้วเกิดโมโหเกิดโกรธเกิดทุบตีเกิดทำร้ายร่างกายหรือเกิดวิ่งหนีตกบันไดแล้วก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีกระบวนการที่ดูแลกำกับไม่ให้เกิดเหตุที่รุนแรงข้อต่อไปก็เป็น information and complaints by prisoner inspection ก็ว่าด้วยเรื่องที่ว่าถ้าเกิดนักโทษสตรีเนี่ยได้รับการปฏิบัติ ที่ไม่ดีไม่เป็นธรรมหรือโหดร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะได้โอเคมีสิทธิ์ร้องเรียนนะมีกระบวนการที่ร้องเรียนอะไรต่างๆละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบสอบสวนหาสาเหตุต่างๆว่าในเรื่องการติดต่อกับบุคคลภายนอกเรือนจำหรือโลกภายนอกอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอีกกฎหนึ่งซึ่งนั้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะของ70ข้อ Bangkok Rule ทั้งหลาย Institutional Personal and Training นะครับก็คือการฝึกอบรมการดูแลนักโทษให้มีขีดความสามารถความรู้ทักษะวิชาชีพแล้วก็ออกไปสู่โลกกว้างเมื่อพ้นโทษแล้วก็จะได้ประกอบสมาชีพได้เป็นอย่างดีเหมือนบ้านเราเมืองไทยก็ทุกปีนะครับจะมีงานขายสินค้าเรือนจำผมทำข่าวนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะครับแต่ทำข่าวราชทัณฑ์เนี่ยสมัยนั้นคุณคณิกาธรรมเกศรเพื่อนผมที่นั่งอ่านข่าวด้วยกันแกก็จะรู้จักพวกอธิบดีสนิทวิไลกิจอธิบดีอะไรต่างที่อยู่เรือนกรมราชทัณฑ์นะครับเขาก็จะมีงานสินค้าราชทัณฑ์ทุกปีแล้วคนติดคุกนี่ผมก็บ่นกับคุณกัลลิกาธรรมเกศรบอกว่าบ่นด้วยอารมณ์ดีบนจอนบอกโอ้คนไทยนี่โชคดีนะครับคนเก่งๆมาติดคุกกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเรือนจำเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ข้าวของศิลปะหัตถกรรมสินค้าอะไรต่างๆมันสวยงามไปหมดเนี่ยโชคดีที่คนดีมาติดคุกจึงมีผลิตภัณฑ์สินค้าจะทันขายดีๆทุกปีนะครับแล้วก็ช่วยหนุนหน่อยแล้วกันนะผมก็เพียงแต่ว่าเป็นอารมณ์ขันในยามนั้นในปี2528 29 30ก็จะต้องฝึกอบรมให้นักโทษมีทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะนักโทษหญิงเนี่ยเป็นพิเศษด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อง juvenile female prisoner เด็กผู้หญิงนะเด็กวัยรุ่นเด็กผู้หญิงที่มาเป็นนักโทษก็จะมีรายละเอียดปฏิบัติต่อเด็กๆที่บังเอิญเข้าเรือนจำพูดถึงว่าเด็กผู้หญิงได้มีอีกหลายข้อนะที่ผมเติมจุดๆๆมันจอมันเยอะมากนะอันนี้เพื่อจะบอกให้เข้าใจว่าอันนี้มันงานใหญ่นะครับมันไม่ใช่คนไทยธรรมดาที่จะทำงานระดับโลกในฐานะตัวแทนประเทศไทยเป็นทูตเป็นรัฐมนตรีนะแล้วก็ถ้าจะมีแบบระดับสหประชาชาติหนักๆเต็มที่จริงๆผมก็จะนึกถึงดร.สุภชัยพานิชพักนะครับผู้อำนวยการการค้าองค์การการค้าโลกแล้วก็อังแท็กนะอันนั้นท่านเลขาสหประชาชาติในยุคนั้นก็จะชื่นชมแล้วก็ไว้ใจให้ท่านได้ทำงานนะครับเต็มที่นั่นคือทำงานระดับโลกมีไม่มากนะครับแต่ถ้าทำงานให้กับประเทศไทยระดับโลกมีเยอะหน่อยแต่องค์หญิงของเราเนี่ยพระองค์พาเนี่ยทำงานให้กับโลกบังเอิญเป็นคนไทยและบังเอิญเป็นเจ้าหญิงเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ไม่บังเอิญเก่งเรื่องกฎหมายเพราะเรียนมาจริงๆตั้งแต่รัฐศาสตร์ตรีนิติศาสตร์นะครับตรีโทและเอกย้ำอีกทีว่าโทเอกคอร์เนลนะครับเอาละครับนี่ก็คือ Bangkok Rule ที่ผมพยายามจะอธิบายและเล่าให้ฟังนะครับขอพักสักครู่ดีกว่านะขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนนิมนต์เวลาตี 5:32 นาทีนะครับสมท. 96.5 Thinking Radio let's take a break for a couple of minutes นะครับ 2-3 นาทีแม่ผู้ประสานผิดก็เข้าเหมือนกันนะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะครับ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนนิมนต์
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ปอนวิมล
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:35 นะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท FM 96.5 MHz รายการนี้ก็เสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังพักอยู่นะครับอันนี้มาตอนต้นรายการก็ท่านฟังยุให้มีรายการ7วันเลยผมก็บอกรับไปแต่จริงๆไม่เอานะครับเอาพักดีกว่าจะได้มีอะไรเพลิดเพลินในวันเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ฟังก็พักบ้างเพราะว่าบางทีโลกเนี่ยมันไม่ได้หยุดยั้งง่ายๆอย่างที่เราต้องการหรอกนะครับไอ้สงครามอิรักอิหร่านอเมริกาอิรักสงครามอิหร่านอเมริกาอิสราเอลก็ยังไม่หยุดลบนะแล้วก็วันศุกร์นี่ว่าจะลงนามกันที่เจนีวานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์โดนทำตอนนี้ไปประชุมที่ฝรั่งเศสกลุ่ม7ประเทศมหาอำนาจนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการที่ว่าจะลงนามในเขาเรียกว่า MOU นะความตกลงกันเบื้องต้นว่า60วันข้างหน้าเราจะคุยกันต่อครับช่วงนี้ขอให้เปิดอ่าวให้เรือผ่านได้นะครับให้หยุดยิงอย่างถาวรที่อิสราเอลยิงที่เลบานอนอิสราเอลก็ยังไม่หยุดยิงนะไม่รู้เขาเป็นคนแบบไหนกันก็ยังยิงต่อไปเพราะฉะนั้นอเมริกาก็กลุ้มใจอยู่ตอนนี้ว่าจะพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับที่ต้องการให้หยุดยิงอย่างแท้จริงถ้าอิสราเอลไม่หยุดยิงก็คือไม่หยุดยิงแล้วไม่ถอยออกมาจากแผ่นดินตอนใต้ของเลบานอนที่ลุกคืบหน้าไปทั้งประมาณ 15-20% ของพื้นที่แล้วก็จะไม่ถอยคือจะเอาดินแดนของเขามานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ผมเดานะครับว่าความตกลงมันก็ไม่สามารถจะทำได้มันก็จะต้องยิงกันต่อไปแต่นี่ก็ต้องหวังว่าอิสราเอลจะเชื่อฟังอเมริกาและอเมริกาก็เมื่อวานนี้อเมริกาสหรัฐอเมริกาโดยท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกบอกว่าถ้าไม่มีอเมริกาประเทศอิสราเอลก็ไม่มีแกก็พูดแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าคือพูดข่มคนอื่นตลอดแล้วทำให้เขาโกรธนะเมื่อโกรธมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องโลกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับลำบากใจนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเช้าวันนี้นะครับเพื่อจะดูอากาศเท่านั้นนะครับแหมภาพนี้ก็สวยนะเป็นภาพหน้าปกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดากรมอุตุนิยมวิทยาก็อยู่ทุกส่วนราชการหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ รำลึกถึงพระองค์กันเต็มที่ไหนๆเราจะใช้ข่าวของกรมอุตุแล้วก็ใช้ภาพนี้จากหน้าแรกของกรมอุตุนะครับน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าผู้บริหารราชการและพนักงานราชการกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าผมทำภาพสวยๆนิ่งๆลึกๆสักภาพหนึ่งแล้วก็ด้วยกล่าวด้วยคำผมขอได้ชาติเขาบ้างคงจะดีไม่เป็นไรเมื่อวันเสาร์อาทิตย์จะลองแต่งกลอนดูแล้วมันจะไปรอดไหมนะครับแต่ว่าผ่านไปก่อนดีกว่านะครับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกบางแห่งตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปากช่องไม่ตกเลยครับเมื่อวานไปซื้อกับข้าวอาหารเย็นที่ตลาดกลางคืนในบาซ่าภาษาเปอร์เซียนะครับบาซ่าเนี่ยก็สบายเลยฝนไม่ตกแม่ขายก็ไม่ต้องรีบเก็บเต็นท์เก็บร้านนะครับเพราะว่าอากาศดีเมื่อวานเสียดายอย่างเดียวแม่ค้าหอยทอดของผมก็เปลี่ยนมาเป็นทำเป็นสเต็กหมูซี่โครงหมูแกบอกว่าไม่ไหวของแพงทำหอยทอดเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วมันก็ลำบากมันต้องใช้ของสดจากกรุงเทพเอาผมก็เลยอดกินหอยทอดเจ้าประจำนะครับก็กินปลาทอดแล้วกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนนะครับแล้วแต่ว่าท่านอยู่ที่ไหนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีร่องมรสุมพาดผ่านพม่ามาตอนเหนือของไทยประเทศลาวตอนบนก็โดนนะครับยอมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมจากทะเลอันดามันอ่าวไทยเขาให้ระมัดระวังฝนที่จะหนักเป็นบางแห่งคลื่นลมก็1เมตร2เมตรอันนี้เป็นคลื่นตามปกตินะครับนั่นจะเป็นพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เราต่อกันให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราพูดต่อไปถึงเมื่อเราบอกว่าเป็นวันที่7นะครับของการขึ้นสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ผ่าเราเนี่ยองค์การสหประชาชาติที่เมื่อกี้ก็พูดไปอย่างสำคัญแล้วแต่ว่ายังเป็นทางการนะครับองค์การสหประชาชาติก็มีการกล่าวสดุดีหรือว่ามีออกคำแถลงไว้อาลัยแด่องค์สมเด็จแด่องค์ผ่าของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นจากเว็บไซต์ของสหประชาชาติในประเทศไทยซึ่งเขากำลังรณรงค์มาหลายปีแล้วนะครับว่าในเรื่อง Sustainable Development Goal นะเป้าหมายแห่งสหัสวรรษว่างั้นเถอะนะครับก็มีข้อความไว้อะไรจากการจากไปของ Her Royal Highness Prince พัชรกิติยาภาครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2026มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษข้อความจากมิสมิเคล่าฟรีเบอร์สตอรี่ผู้แทนของเลขาธิการสหประชาชาติอยู่ประสานงานอยู่เป็นเรียกว่าเป็นผู้แทนสหประชาชาติในสำนักงานสหประชาชาติที่ประเทศไทยครับเราบอกว่า The United Nations in Thailand expresses its profound sadness in the passing of Her Royal Highness Prince Pachirakitiyapa ชื่อเต็มยาวเลยนะครับฝรั่งอ่านก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละคำทีละพยางค์ We extend our deepest condolences to the royal family and the people of Thailand during this time of mourning อดทนแป๊บเดี๋ยวมีภาษาไทยครับเพราะเขาแปลเป็นทางการแล้วนะครับ Her Royal Highness lifelong devotion to the well-being of the people and her commitment to improving the lives and opportunities of the most vulnerable particularly women and childrenHave left an enduring legacy that will continue to inspire future generations in Thailand and beyond. I love the word beyond. คือมันเลยประเทศไทยออกไปเลยอนุมานหอกเลยลงกาไปเลยนะครับ Our thoughts are with the people of Thailand at this moment of national mourning. ไทยเป็นไทยอันนี้คำแปลยังเป็นทางการนะครับนะยิ่งแต่ว่าผมแกอันนี้ก็ปี้มาหมดเลยผมจะแก้คำว่าสารเป็นสอเสือสระอาสอเสือแม่นักการมโนนะครับถ้าไปข้างในเว็บของสหประชาชาติเขาใช้คำว่าข่าวสารสอสระอารอเรือขออนุญาตแกนิดนึงไม่ได้ว่าอะไรนะครับได้หมดแหละเขียนแบบไหนก็ได้แต่ผมจะคุ้นเคยกับความเป็นทางการสารแสดงความอาลัยนี่เป็นการแปลเป็นทางการของสหประชาชาติในเมืองไทยนะครับ สารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาดังต่อไปนี้อันว่าสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาจากนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทยข้าพระพุทธเจ้าและองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายความห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาอันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยจะเห็นว่าการใช้ภาษาไทยแบบแปลจากอังกฤษของสหประชาชาติในเมืองไทยเนี่ยงดงามนุ่มนวลชัดเจนและเคารพในขนบประเพณีของไทยในการกล่าวขานพระนามอย่างเต็มรูปแบบด้วยต่อไปนะครับพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรและทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและโอกาสของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นต่อไปทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกวรรคสุดท้ายองค์การสหประชาชาติขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้อันนี้คือสหประชาชาติในเมืองไทยนะครับมีฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยท่านเข้าไปอ่านดูได้เข้าไปในสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่พระองค์ทรงทำแบงคอกรูล70ข้อเนี่ยครับคือ UNODC นะครับ United Nations Office of Drug and Crime ยาเสพติดและอาชญากรรมสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติ UNODC มี Regional Office สำหรับเอเชียมีสำนักงานประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกอยู่ด้วยนะครับคือเมืองไทยที่มีสำนักงานที่ SCAP นะครับก็มีคำแถลงไว้อาลัยอย่างเป็นทางการจาก UNODC เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ไม่แปลไทยครับUNODC mourns the passing of Her Royal Highness Prince พัชรกิติยาภาก็คือสหประชาชาติสำนักงาน UNODC ขอแสดงความไว้อาลัยแล้วก็มีภาพที่ลึกซึ้งอยู่2ภาพนะครับอยู่ในเว็บไซต์นั้นพระองค์พานั่งเป็นประธานการประชุมอยู่ข้างหลังเป็นโลโก้สหประชาชาติแล้วก็ทรงเข้าเยี่ยมนักโทษหญิงนะครับแล้วก็ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนก็จะเบลอคือก็จะทำฟ้าๆจางๆทำให้หน้าของนักโทษผู้หญิงมีเด็กๆด้วยนะครับไม่เห็นชัดเจนอันนี้เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นผู้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงไทยที่ติดคุกอยู่พระองค์พาก็ไปเยี่ยมนี่เป็นภาพหนึ่งที่สหประชาชาติเก็บภาพไว้แล้วก็แสดงความไว้อาลัยดังต่อไปนี้นะครับ With profound sorrow ด้วยความรู้สึกเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งคณะทำงาน The Staff and Management of the UNODC คณะทำงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน UNODC นะครับ Drug and Crime เนี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกขอแสดงความไว้อาลัยจากการจากไปของ Her Royal Highness Prince พัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงเนี่ยครับก็ชื่อยาวไปเลยนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยอังกฤษ Throughout her life ตลอดพระชนชีพของพระองค์ Her Royal Highness touched the lives of the people around Thailand พระองค์พาตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เกี่ยวข้องผูกพันสัมผัสชีวิตของพระศกนิกรของพระองค์ทั่วประเทศไทยรวมทั้ง the most vulnerable รวมทั้งพระศกนิกรหรือคนที่เปราะบางนะครับ vulnerable she took a profound interest in the well-being of the people พระองค์ทรงใส่พระทัยให้ความสนใจในทุกสุขของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะThe people caught in the truth justice system คนที่บังเอิญพลัดเข้ามานะผมไม่แปลคำว่า caught ตรงๆนะครับอันนั้นเหมือนกับถูกจับเข้ามา caught in the justice system พลัดเข้ามาในระบบยุติธรรมนะ and became a champion for the rule of law นะครับพระองค์ก็จึงกลายเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องกฎการเคารพและการบังคับใช้กฎหมาย an effective criminal justice process และกระบวนการที่กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพนะครับ which treats everyone with dignity ซึ่งปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีเกียรติภูมิและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นคือสดุดีหรือว่าอาลัยต่อพระองค์นะครับ her tireless effort ความการทำงานหนักอย่างไม่รู้แก่เหน็ดเหนื่อยของพระองค์พาเพื่อจะ advance international standard เพื่อจะให้มาตรฐานระหว่างประเทศนั้นมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกสำหรับการปฏิบัติต่อนักโทษหญิง for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders และก็มาตรการสำหรับผู้ที่เรียกว่าอะไรต้องคดีนะครับยังไม่ได้ถูกจองจำในเรือนจำด้วยนะครับนอกเรือนจำและในเรือนจำเนี่ยครับพระองค์ก็ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนะครับจึงเกิดมาเป็นกฎที่เรามีพูดซ้ำเรื่องที่พูดยาวเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว also known as the Bangkok Rule created a lasting legacy for benefiting generations of women around the world ตรงนี้สำคัญมากนะเป็นภาษาอังกฤษเรียบง่ายจากสหประชาชาตินะครับ UNODCที่เราเรียกว่า Bangkok Rule คืองานของพระองค์เป็น created a lasting legacy เป็น lasting legacy เป็นการสร้างมรดกตกทอดทางกฎหมายเรียกว่าตำนานก็ได้นะครับที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย lasting legacy เป็นประโยชน์ต่อผู้คนหลายรุ่นผู้หญิงหลายรุ่นรอบโลกbenefiting generations of women around the world หลาย generation คือหลายรุ่นหลายชั่วอายุของสุภาพสตรีผู้หญิงในโลกมนุษย์นี้ around the world ย่อหน้าสุดท้ายในฐานะที่พระองค์ท่านเป็น UNODC Goodwill Ambassador คือทูตสันทวไมตรีให้กับ UNODC United Nations Office of Drug and Crimesเป็นกู๊ดวิลแอมบาสเดอร์ว่าด้วยเรื่องรูลออฟลอหรือการปฏิบัติทางกฎหมายตามกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ She was an advocate พระองค์ท่านก็เป็นผู้ผลักดันนำหน้าในการรณรงค์สร้างเพื่อหลักการ70ข้อที่ว่าแบงคอกรูนะครับไม่ใช่ just in Thailand ไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นแรงดลใจเป็นประกายจุดในหัวใจของผู้คนทั่วภูมิภาคและไกลไปกว่านั้นก็แปลว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเลยออกไปก็คือในโลกในทวีปเอเชียและในโลกนี่ครับคือคำสรุปดีจากสหประชาชาติจึงเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะพยายามอธิบายว่า she is real come on man she is real she is true no, she is not a propaganda she is just a woman happen to be a royalty นะครับ a royalty แล้ว she just works so hard นะjust like everyone เหมือนผู้คนปกติธรรมดาที่ต้องการทำให้โลกดีขึ้นแต่บังเอิญเป็นเจ้าหญิงเท่านั้นเองมันน่าจะเป็นข้อได้เปรียบแต่เรากลับมาคิดว่าเป็นข้อเสียเปรียบกับเหนื่อยครับโอเคครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับกลับไปที่โลกก่อนจบรายการนะครับก็คือว่าอิหร่านก็ยังขู่อิสราเอลต่อไปว่าถ้าอิสราเอลไม่หยุดการโจมตีก็จะเจอการตอบโต้จากอิหร่านอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปประชุม G7 และกลุ่มประเทศ7ประเทศนะไม่เห็นมีอินเดียเข้าไปร่วมด้วยนะครับแต่ว่า G7 นี่จะเป็นพวกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาอิตาลีแคนาดาพวกนี้นะครับอินเดียเข้าไปร่วมประชุมก็จะเชิญประเทศสำคัญสำคัญไปร่วมประชุมด้วยอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าโดยเป็นทางการอินเดียไม่ใช่อยู่ใน G7 นะครับแล้วก็พาดหัวของอาจารย์ศิราบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลตอนนี้มันไม่ออโตเมติกอีกต่อไปแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่ออนออโต้ไพลอตนี่เป็นสำนวนอารมณ์ดีของคนใช้ภาษาอังกฤษคือกดปุ๊บติดปั๊บกดให้ขับไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับตอนนี้ไม่ใช่ออโต้ไพลอตอีกต่อไปก็แปลว่าอิสราเอลอาจจะไม่ฟังการกดปุ่มจากอเมริกาก็ได้เพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้อาจจะไม่ลงนามก็ได้ผมก็มองโลกในแง่ร้ายไปก่อนเพราะโลกนี้มันร้ายนะโลกที่น่ารักแต่ผมไม่มีตังค์ดูนะครับเพราะว่ามันแบบมันทั้งปีแล้วมันหลายพันนะครับผมซื้อสื่ออ่านดีกว่าขออภัยนะครับพี่น้องชาวแจสมินผมก็ดูบอลโลกแบบเชิงสังคมและปรัชญาประมาณนั้นนะครับ
12: ที่บ่นกันมากเมื่อวานนี้ก็คือโอเคอิหร่านเสมอนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับประเด็นทางสังคมแล้วประเด็นทางปรัชญาและการเมืองก็คือว่าโค้ชของอิหร่านคือโค้ชอาเมียกาเลโนเอแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เล่น 2-2 แล้วบอกโหคือจริงๆเราควรจะเล่นได้ดีกว่านี้แต่มันเหนื่อยมันเป็นทีมที่ถูกกดดันกดขี่มากที่สุดอิหร่านทีมเวอร์บีอิงโอเพรสนี่มันเหมือนกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบุคคลผู้ยากไร้ชายขอบคนยากจนถูกกดขี่ข่มเหงโดยเผด็จการอเมริกาเนี่ยกดขี่อิหร่านไม่ให้สะดวกนักในการแข่งขันฟุตบอลอะไรประมาณนั้นทุกท่านจะรู้แล้วว่าทีมอิหร่านเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสมาคมฟุตบอลอิหร่านเขาบอกให้ไปอยู่ที่ทีฮัวนาที่เม็กซิโกไปตั้งค่ายอยู่ที่นั่นซ้อมที่นั่นแล้วก็บินมาเล่นแล้วก็บินกลับนะครับเมื่อวานเนี้ยที่เสมอกับนิวซีแลนด์ 2-2 นึกว่าจะนอนโรงแรมที่ LA สักคืนนึงไม่ได้ก็บอกให้กลับไปเลยอันนี้เป็นคำสั่งจากสมาคมฟุตบอลนะครับแพทย์ก็ไม่มีโค้ชก็ไม่ทีมงานมาช่วยอะไรก็ขาดไปหมดเลยนะครับเล่นปุ๊บให้บินกลับไปเลยมันไม่ปลอดภัยอยู่อเมริกาไม่เป็นมิตรไงนะครับคือมันไม่ใช่ว่าอเมริกาสั่งให้ไปให้มาหรือถูกจำกัดนะอันนั้นไม่มีข้อพิสูจน์นะครับเพียงแต่ว่าทางฝ่ายสมาคมฟุตบอลอิหร่านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนอเมริกันไม่เป็นมิตรต่ออิหร่านก็เลยออกคำสั่งก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าแม่ทีมอิหร่านเป็นทีมที่ถูกกดดันมากที่สุดมันคำว่ากดดันเบาไปนะครับ oppress แปลว่ากดขี่ข่มเหงเล่นอะไรก็ลำบากนะครับก็เลยโค้ชเขาก็เลยบ่นให้สัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นข่าวจากสำนักข่าวอาจาซีราเรื่องบอลโลกแต่รายละเอียดเรื่องบอลโลกมีเยอะไปหมดท่านผู้ฟังที่สนใจตามดูถ้ามีตังค์เหลือก็ไปอุดหนุนแจสมินนะช่องโมโนแม็กซ์อะไรก็เนี่ยมันต้องเสียตังค์นะครับคือไม่ใช่คนไทยโชคดีว่าได้ดูบอลโลกฟรีนะครับโอเคของดีไม่มีฟรีครับต้องเสียตังค์บ้างถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องดูครับผมก็ดูได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมดูแต่ลิซ่าเต้นประมาณ50รอบแล้วนะครับนาทีหนึ่งเนี่ยที่เธอร้องเต้นเนี่ยแล้วโลกก็สะดุดีกันโอเคโค้ชอิหร่านบอกว่า it's not good for us มันไม่ดีสำหรับเราเลยนะที่เราถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ I think it is not good for football มันไม่ดีสำหรับฟุตบอล I think FIFA have to help ผมคิดว่า FIFA ต้องช่วยเราหน่อยนะให้ช่วยมากกว่านี้ it is so bad มันแย่มากเลย and it affects our team มันกระทบทีมของเราต้องการสันติภาพอ่ะมีJust want peace เล่นบอลนะครับโอเคสงสารทีมอิหร่านเดี๋ยวเล่นต่อไปนะครับถ้าเกิดพลาดข้ามห้วยไปมาแล้วมาเจอกับอเมริกาวันนั้นแล้วก็โลกแตกครับแต่มันอยู่คนละสายก็เจอคนละกลุ่มแล้วกันนะครับเจอนิวซีแลนด์ก็เสมอ 2-2 ก็เอ้าก็โอเคฟุตบอลโลกเที่ยวนี้มีข้อสังเกตก็คือว่าประเทศเล็กๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักมันอยู่ที่ไหนกูราเซาแล้วมันจะมีครับเคเวิร์ดเมื่อวานเนี่ยครับก็นิวยอร์กไทม์เขาก็ลงข่าวโอ้ที่วันนี้นะครับ meet the smallest country ever to reach the world cup นี่เนี่ยประเทศเล็กๆก็เข้าไปเล่นได้เล่นได้แต่ว่ายับเยินเยอรมันทะเลาะกับคูราเซา 7-1 อ่ะครับเยอรมันก็ยิงไปโอ้คูราเซานี่เก่งไงยิงได้1ประตูผมอ่านบทความในโอเคเยอรมันชนะ 7-1 อันนี้ก็เป็นที่คาดหวังแต่คูราเซายิงได้1ประตูไปอ่านบทความในนิวยอร์กไทม์ก็สนุกนะครับผมจะย่อๆเพราะเวลาเราเหลืออีกนาทีหนึ่งนะครับคือว่าคือเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนประเทศต่างๆให้เข้ามาเล่นได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยจะมีประเทศที่ไม่น่าจะเข้ามาก็เข้ามาได้แล้วก็บางทีก็อาจจะโดนยับเยิน 7-1 อย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่สนุกนะครับแต่สำหรับผมเก่งอ่ะนะครับคูราเซาเนี่ยเป็นประเทศเป็นเกาะอยู่ในคาริบเบียนแล้วก็ไม่มีใครรู้จักถ้าเหมือนสมัยก่อนอ่ะผมไปอเมริกาตอนเด็กๆคนก็บอกว่า is Thailand ไต้หวันนี่ you have elephant in Thailand อะไรประมาณนะครับไทยแลนด์กับไต้หวันเนี่ยก็มันจะสับสนกันอยู่คูราเซาเนี่ยก็เป็นเกาะประเทศเล็กๆนะครับมีประชากรแสนกว่าคนนะครับแสนห้าแล้วประชากรอีกแสนห้านะก็คือเขาเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์แล้วกันนะครับ ประชากร200,000-200,000อีกแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งก็จะไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์ไอ้พวกที่เล่นบอลเก่งๆในเนเธอร์แลนด์แต่ไม่ติดทีมใหญ่สโมสรนะครับเขาก็เลยเอามาเล่นยกทีมมาเลยนะครับที่มีคนเดียวที่เกิดและเติบโตในคูราเซามันก็จึงเป็นเนเธอร์แลนด์นะเป็นลูกครึ่งนะถ้ามีปู่ย่าตายายเป็นคูราเซาก็ได้มาเล่นทีมเพราะฉะนั้นจึงได้เก่งพอที่จะเข้าบอลโลกได้ในสมัยปัจจุบันที่ขยายจำนวนทีมนะครับถ้าเป็นว่าก็สนุกดีเพราะจะได้ดูการยิงประตูกันเยอะๆนะครับคุณเซาก็ดีใจที่เข้ามาเล่นแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยก็สักวันหนึ่งแหละนะครับเราจะโต

0: ชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
7: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
9: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิตติเวชกุลค่ะ
10: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
9: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะเราจะคุยถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชื่อเรื่องจีนเทาทุนเทาไทยเทาเรื่องเล่าหลังตึกสตง.ถล่มนะคะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะมีความเชื่อมโยงกับอีกหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย World Update ก็มีหลายเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีที่ UNSCR นะคะชื่นชมไทยชาติแรกในเอเชียที่ให้สิทธิ์การทำงานกับผู้หนีภัยสงครามการเตรียมรับมือซุปเปอร์ เอลนีโญสิงคโปร์ทุ่มงบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็กรณีที่ Starbucks เนี่ยตัดสินใจปิดร้านทั่วเกาหลีใต้ค่ะเพื่ออบรมความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่าปิดร้านกันครึ่งวันเลยทีเดียวหลังขาดทุน 1.4 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ AI เริ่มรับสินบนเป็นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติด

0: ตามแต่ก่อนจะไปถึงหน้าจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะอุตสาหกรรมน้ำมันเปลี่ยนสู่ยุคใหม่หลังปิดฮอร์มูสไปกันเลยค่ะ
1: World Update
2: ค่ะสถานการณ์เรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ต้องลุ้นกันน่าดูว่าจะได้ลงนามอย่างเป็นทางการกันในวันศุกร์นี้ที่เจนีวาหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยที่ไม่ค่อยจะพอใจกับดีลนี้เท่าไหร่นะคะก็ยังคงโจมตีเลบานอนอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่อิหร่านเขาผูกเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะราคาน้ำมันตอนนี้ก็ถือว่าได้ทำสถิตินะคะที่ลดต่ำลงแล้วเช้านี้ก็คนไทยก็มีข่าวดีราคาน้ำมันน่าจะลงเกือบ70สตางค์นะคุณกนิกาหลายท่านเมื่อวันนี้ก็อั้นไว้นะคะยังไม่ไปเติมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่าก็ยังคงมีความกังวลอยู่ดีนะคะว่าถึงแม้เราจะเห็นภาพของการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันจะกลับมาเปิดเหมือนเดิมไหมนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยก็ต่างวิเคราะห์กันนะคะว่าแน่นอนมันจะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยจะปรับลดลงแน่นอนอย่างโกลแมนแซกก็บอกว่าน่าจะลงต่ำกว่า80นะคะอีกเจ้าบอกน่าจะลงต่ำกว่า70เหรียญด้วยซ้ำอันนี้ก็เรียกว่าต่างก็มองกันในแง่มุมที่แล้วแต่จะมองนะคุณกันกาแต่มุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามีนักอุตสาหกรรมน้ำมันบอกว่าถึงแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะกลับมาเปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ประกอบการนักธุรกิจนะฮะในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำมันบอกว่ามันเป็นฝันร้ายที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นความจริงได้เลยแต่มันก็เป็นความจริงไปแล้วก็คือช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้ในการค้าขายนะคะในการขนส่งเนี่ยโลกจะต้องมองธุรกิจน้ำมันแบบใหม่โดยสิ้นเชิงคำนี้คืออะไรเขาอธิบายอย่างนี้ค่ะคุณกนิกาทางสำนักข่าวAP นะคะเขาได้รายงานบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งที่คิดว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นต่อไปนี้อะไรจะมารับประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอันนี้ก็ไม่น่าจะทำให้บรรดาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมประกันภัยเนาะเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนรูปโฉมใหม่เรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้โลกเนี่ยในเรื่องของการค้าขายเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะสำนักข่าว FP ก็รายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเขาไปตรวจสอบดูนะคะบอกว่าไอ้การที่จะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาคุณปิดพวกโรงกลั่นปิดท่อปิดอะไรต่างๆเนี่ยกว่ามันจะกลับมาเดินเครื่องอีกทีกว่าจะดำเนินการอีกทีแล้วก็เรื่องเรือเรื่องการโหลดอะไรทั้งหลายเนี่ยผู้เชี่ยวชาญต่างพูดเหมือนกันบอกว่าไอ้ตลาดแบบเดิมเนี่ยเขาใช้คำว่า gone for good เลยคณิกาคือไม่กลับมาอีกแล้วมันหายไปเลยนะคะไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันจะกลับมาทำให้การดำเนินการธุรกิจเนี่ยก็มีคุณคลาวดิโอเกลิมเฟอร์ตินะคะอันนี้เป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ Rystad Energy เขาอธิบายอย่างนี้คุณคณิกาเขาบอกว่าไอ้เรื่องการจะกลับมาเปิดความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะยังไม่รู้เลยว่ามันจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้เพราะเหมือนที่เราทราบกันเนาะว่าสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะทรัมป์เองพยายามจะพูดว่ามันจะต้องฟรีโทรคือไม่มีค่าผ่านแต่เมื่อสักครู่ที่ฉันเห็นเนี่ยอัลจาซีราเนี่ยเขาพูดว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมมือกันในการกำหนดเรื่องค่าผ่านทางด้วยซ้ำแต่เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำนี้นะคุณกนิกาใช้เป็นค่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมค่าจัดการ
3: ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม
2: ใช้คำเลี่ยงๆไปอันนี้มันจะทำให้ทำเสียหน้ามากๆเนี่ยค่ะบรรดาพวกนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมันก็ถึงบอกนะคะว่าไอ้โลกใบเดิมที่เคยเป็นเนี่ยมันไม่ใช่อีกแล้วแล้วก็เขายังบอกด้วยว่าเนี่ยคุณยังลืมนะเพราะว่ามันกระทบไปถึงเส้นทางเดินในเรื่องของ น้ำมันไม่พอเป็นเรื่องอาหารด้วยเป็นเรื่องสินค้าอื่นๆและมันทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันกระทบไปทั่วเลยนะคะทั่วโลกเลยอย่างที่เราเห็นว่าราคาข้าวของนั้นมันพุ่งขึ้นไปเรื่องอาหารยาอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบการเติบโตของโลกด้วยแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยพยายามพูดเติมไปอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณฟิลิปชาแมงนะคะคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฝรั่งเศสเขาบอกเลยบอกว่าโอ้นี่เราอยู่ในยุคใหม่อย่างเต็มตัวแล้วนะมันเป็นยุคที่ไม่เคยคิดฝันมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาบอกเลยว่าไอ้พวกบรรดาพวกเขาเรียก material อะคุณกันนิกาที่เป็นวัตถุดิบอะนะคะเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าแค่ช่องแคบเนี่ยที่เราไม่เคยคิดว่าจะโดนบล็อกได้ไม่มีใครเคยจินตนาการตอนนี้มันทำให้เห็นแล้วว่ามันพร้อมจะถูกบล็อกทุกเมื่อเนื่องโดยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะคะอีกคนนึงเขาก็พูดเหมือนกันนะคะคุณแพทริกปูยังนะคะคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทาง Total Energy เขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะว่าการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ยอมเรียกค่านี้นะคุณนิกาก็บอกเนี่ยการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอิหร่านเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าใครกันแน่เป็นคนที่ยังควบคุมช่องแคบฮอร์โมสอยู่เพราะฉะนั้นรายงานบอกว่าเนี่ยใครๆก็พูดนะบอกว่าเดี๋ยวรอข้อตกลงที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่อยู่ในสถานผู้ที่ประกอบการเนี่ยก็คาดการเอาไว้ว่ามันจะไปขึ้นกับการเมืองล้วนๆเลยด้วยเหตุนี้ความรู้สึกตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่ามันยังไม่มั่นใจในเรื่องของพวกสินค้าต่างๆคือพวกซัพพลายทั้งหลายอย่างคุณกนิกาแล้วเขาก็ยืนยันด้วยบอกว่ามันใช้เวลาอยู่ดีๆคุณจะปล่อยให้พวกโลจิสติกกลับมาคุณเชื่อไหมว่ามันจะมีค่าเสี่ยงที่เป็นพรีเมีย
0: ม
2: บวกเข้าไปในราคาต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือการตัดสินใจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะคะที่จะไม่อยู่ในโอเปกอีกต่อไปแล้วอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่เคยควบคุมราคาน้ำมันได้โดยซาอุดิอาระเบียที่เป็นแกนนำโอเปกเนี่ยก็จะต้องมาสะท้อนเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นพอไปถามอุตสาหกรรมน้ำมันเขาพูดเลยบอกว่ามันไม่เริ่มกลับมาฟลอร์อย่างรวดเร็วอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะแล้วมันยังมีข้อสงสัยมากๆเลยด้วยซ้ำว่าอุตสาหกรรมน้ำมันจะเปลี่ยนโฉมและจะบวกค่าเงินไปมากน้อยแค่ไหนคะคุณกนิกา
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าทั้งคุณสังมาแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยต้องเคยผ่านตาในโซเชียลมีเดียใน TikTok นะคะที่จะพูดว่าเนี่ยประเทศไทยอนาคตจะชิบหายวายวอดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการแก้พรบสัญชาติให้คนต่างด้าวได้สัญชาติไทยพวกที่อยู่มา40ปีพวกที่อยู่มา20 30ปีอะไรอย่างเงี้ยจะมาแย่งงานคนไทยนะคะอันนี้เนี่ยเรียนเห็นโอ้โหมันยอดมันเยอะมากๆนะโคแฟกเขาเข้าไปพบว่าโอ้โหบางคลิปเนี่ยโอ้คนแชร์ไป 5,000 ครั้งอ่ะผู้ให้ความเห็นเนี่ย 6,500 ครั้งซึ่งพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นการให้สัญชาติกับคนต่างด้าวลูกหลานของแรงงานต่างด้าวมาหลายครั้งแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนี่เป็นการไม่ใช่เรียกว่าการให้สิทธิพิเศษนะคะแต่เป็นการทำบัตรประจำตัวให้กับคนที่หนีภัยสงครามที่มาอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเขาเรียกว่าค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งบริเวณชายแดนเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยคือค่ายพักพิงเหล่านี้เนี่ยมีคนอยู่ 7-80,000 คนนะคะคุณสังมาคุณผู้ฟังคะแต่ว่าเขาไม่เคยทำงานนะไม่เคยได้รับอนุญาตออกมาทำงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการทำบัตรประจำตัวเนี่ยไม่ได้กระทบสิทธิ์กับคนไทยเป็นเพียงการให้สิทธิ์คนเหล่านี้เนี่ยได้เดินทางออกมาทำงานนอกค่ายพักพิงสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้รวมทั้งการมีบัตรประจำตัวก็จะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการประชากรเพื่อดูแลความมั่นคงปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นฐานทั้งการยกระดับศักยภาพแล้วก็มอบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ด้วยนะคะซึ่งนี่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะคะก็ได้ข้อห่วงใยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะชื่อคุณราอูฟมาซูนะคะเป็นผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ด้านปฏิบัติการของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณแทมมี่ลินชาร์ปนะคะผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาดูการเริ่มจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่อยู่ในเขตควบคุมให้สามารถมีสิทธิ์ทำงานได้นะคะก็คือได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษนะคะซึ่งทางผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยบอกเลยบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกเนาะที่มีความก้าวหน้าขนาดนี้แล้วก็จะเป็นโมเดลให้หลายประเทศเนี่ยได้ศึกษาบอกว่าการช่วยเขาเข้าถึงงานเปิดบัญชีธนาคารซิมการ์ดได้เนี่ยมาทำให้เขาเนี่ยปลอดจากการถูกค้ามนุษย์นะคะซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลา1ปีนะคะ9เดือนเนี่ยมีผู้ได้รับอนุญาตบัตรนี้แล้วเนี่ยประมาณ 3,570 คนจากผู้ที่มีความพร้อมในการทำงานในค่ายพักพิงเนี่ย 40,000 คนนะคะคุณสังกมาคะเขาอยู่กัน 70,000 กว่าคนเนี่ย 40,000 กว่าคนบอกว่าเขาพร้อมทำงานเนาะตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาทำงานนะคะมีบทสัมภาษณ์ของ The Reporter นะคะน่าสนใจมากมีคนหนึ่งชื่อมูจีเนาะมูจีเนี่ยเขาอายุ44แล้วนะคะเขาเป็นแรงงานกลุ่มแรกๆที่บ้านศูนย์พักพิงบ้านแม่ละที่อำเภอท่าสองยางเนี่ยเขาไปทำงานกับบริษัทก่อสร้างที่ชื่อว่าธนาภานะคะภายใต้มาตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนี่แหละค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้หนีภัยสู้รบ9แห่งเนี่ยออกมาทำงานเขาทำงานมาได้แล้ว4เดือนเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากคุณสังมาคือที่ผ่านมาตั้งแต่เขาอายุ40กว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆเป็นเวลานานเขาเนี่ยไม่อยากแบมือของเงินเนาะเขาอยากที่จะยืนด้วยตัวเองเลยตัดสินใจอยากทำงานด้วยตัวเองก็ออกมาเมื่อประเทศไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้ใช้ชีวิตทำงานได้นะคะตลอด4เดือนเนี่ย
2: แต่ก็หมายความว่ ามันก็มีกฎเกณฑ์ควบคุมนะกนิกา
0: ได้กฎเกณฑ์ออ
2: กมาทำงาน
0: แล้วมันก็ตามได้ไงแล้วคุณก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มันก็สร้างเศรษฐกิจด้วยนะคะมูจีเนี่ยบอกเลยบอกว่าโอ้โหตอนที่ได้เงินเดือนแรกอะที่ทำงานอะเขาบอกว่ามันเป็นหมุดหมายกับชีวิตเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดมาเป็นเวลานานแล้วก็ยังส่งต่อรายได้ดูแลครอบครัวที่อยู่ในแคมป์อพยพนะคะเขาก็บอกว่าคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าเดิมซึ่งทางผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยซิติผู้ลี้ภัยเนี่ยนะคะ UNHCR เนี่ยก็บอกเลยนะคะบอกว่าคืออันเนี้ยมันเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ชื่นชมบริษัทเอกชนด้วยเพราะเขาก็ต้องดีลกับบริษัทเอกชนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าฟรีลี่เดินทางได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องตามตัวได้นะคะก็บอกว่าเนี่ยพร้อมให้ความสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่ทั้งร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนที่เปิดรับแรงงานเพื่อมนุษยธรรมค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
2: มีหน้าคุณกนิกาเมื่อวานดิฉันไปธนาคารได้ฉันได้คิวที่ประมาณ105คุณกนิกาแต่ตอนที่ไปเนี่ยใช่ตอนที่ไปคิวอยู่ประมาณสัก80อะไรประมาณเนี้ยซึ่งปกติไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเนี่ยน้องๆพม่ามาเปิดบัญชีเต็มเลยค่ะคุณกนิกาอืมนะคะแล้วเหมือนที่คุณกนิกาเล่าเลยแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถ้ามีบัตรควบคุมดีๆเนี่ยเขาก็จะเป็นพลังเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเหมือนที่คุณกนิกาเล่าอ่ะเนาะค่ะ
0: อ่
2: ะทีนี้กลับมาเรื่องของที่หลายประเทศเนี่ยกำลังตระหนกกันอยู่นะคุณกนิกาก็คือเรื่องของเอลนินโญนะคะก็มีหลักฐานมากมายออกมายืนยันแล้วว่าเราจะเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนแปรปรวนหนักแน่ๆนะคะรวมทั้งทางด้านของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะอาจารย์เองก็เพิ่งอธิบายบอกว่าเนี่ย เรื่องของสถานการณ์คราวนี้เอลนีโญเนี่ยมันก็จะทำให้ในช่วงปลายเดือนนะคะประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเจอเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการประกาศแผนเรื่องเอลนีโญด้วยนะคะอันนี้ในประเทศต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนิดนึงว่าเขารับมือกันอย่างไรบ้างนะคะเอาประเทศเพื่อนบ้านเราก่อนก็คือสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เมื่อวานก็มีข่าวออกมาว่าเขาเนี่ยได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะในการที่จะรับมือกับเอลนีโญรอบนี้โดยทุ่มงบประมาณไปถึงเกือบ100ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มันก็สอดคล้องพอดีเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องเขาก็ไปพูดที่งานหนึ่งแล้วเขาก็แหมภาคภูมิใจมากในการจัดสรรงบประมาณของสิงคโปร์โดยเขาบอกว่าเนี่ยใครๆก็หาว่าสิงคโปร์เนี่ยมีคือประเทศไทยเนี่ยกับสิงคโปร์จะถูกมองว่าเป็นรัฐราชการกันนี่การหมายความว่าโอ้ข้าราชการเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วมันจะไปเปลืองงบประมาณหรือเปล่าสิงคโปร์เนี่ยเขาลอเรนซ์หว่องเนี่ยเขาพยายามอธิบายบอกว่าเนี่ยมันไม่ถึงร้อยละ20ของงบประมาณเลยนะในเรื่องค่าใช้จ่ายของบรรดาการจัดสรรเงินเดือนก็จะเห็นไหมว่าพวกผมหรือรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจัดสรรงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้สิทุกเหรียญ นะทุกเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนำไปพัฒนาประเทศจริงๆมันไม่ได้รั่วไหลไปที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวล่าสุดที่รองนายกรัฐมนตรีกังคิมยงของสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศรอบนี้เกือบร้อยล้านเลยนะกนิกาเพราะฉะนั้นถือเป็นงบประมาณที่ถามว่าไปที่ไหนบ้างบอกไปที่บรรดาหน่วยงานที่เป็นคล้ายๆเทศบาลต่างๆของเขาและจะไปเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมการจัดการน้ำที่เราทราบกันนะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเพิ่งมามีการจัดการน้ำดื่มของตัวเองได้ในช่วงสัก10ปีไม่ต้องไปนำเข้าจากมาเลเซียหรือเรื่องที่เขาเผชิญปัญหาน้ำท่วมไปท่วมตรงไหนไม่ท่วมไปท่วมเอากลางถนนออชาร์ดโรดนะเมื่อ 5-6 ปีก่อนคล้ายๆสาทรสีลมเราอย่างเงี้ยแต่สิงคโปร์ถือว่าเสียหน้ามากๆนะคะเขาก็ไม่ยอมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทุ่มงบประมาณไปที่ต้นทางก็คือการทำวิจัยค่ะคือเขาจะไม่รีบทุ่มงบประมาณไปที่การแบบเปิดที่ว่าแบบร้อนรนหรืออะไรไม่เขาจะไปเริ่มที่การวิจัยก่อนเลยนะคุณกันนิกาเขาจะไม่ไปแบบรีบเอาเงิน
0: เปิดวันนี้ปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอหรือว่าแบบว่าเปิดที่ว่าวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อเดือนเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้เขาจะลงไปที่การวิจัยพัฒนาก่อนนะคะบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำยังไงแล้วจะทำเป็นเขาเรียกว่าส่วนประกอบองค์ประกอบที่ไปสนับสนุนด้านงานวิจัยว่าเราจะบำบัดน้ำยังไงด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีกังเนี่ยเขาก็ได้บอกเลยนะคะว่าเนี่ยการเปิดงานที่เขาเพิ่งเปิดเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์น้ำแห่งชาตินะคะเขาใช้คำว่า Singapore International Water Week เปิดไปเมื่อวันที่16แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะสร้างคล้ายๆแบบที่กักเก็บน้ำค่ะคุณกนิกาแบบขนาดใหญ่เลยนะคะในเขาเรียกว่าตองกานะคะที่ตองกาเนี่ยมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมืองก็ได้มีการคืออย่างที่บอกว่าสิงคโปร์พื้นที่เขาน้อยขับรถไปสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะไปเจอที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับเป็นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็บอกอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของเขาเลยอันเนี้ยเป็นตอนที่เขาใช้คำว่าเอดิชันที่11นะคุณธิกาเป็นซีรีส์ของเขาเลยนะคะเขาบอกเนี่ยจะเป็นการจัดงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยที่เอาผู้นำระดับโลกมาทั้งหมดเนี่ย700คนมีผู้แทนต่างๆอีก 2,000 แห่งแล้วก็มีบรรดาบริษัทอีก500แห่งมาร่วมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเขาเลยย้ำบอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าปีนี้เรามันจะร้อนมากๆแล้วจะร้อนนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย1ใน3ของสิงคโปร์โดนแน่ๆเขาบอกน้ำท่วมมาแน่ๆเรื่องของร้อนเขาก็เจอแน่ๆแล้วเศรษฐกิจก็จะกระทบแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไม่แค่วางแผนรองนายกเขาบอกว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนไอ้ตอนนี้ไม่ใช่มาเป็นเรื่องเออระเหยแล้วเขาบอกว่ามันต้องเร่งด่วนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะกระทบถึงเรื่องนวัตกรรมต่างๆด้วยเพราะเขาเนี่ยต้องการความร่วมมือระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆนะคะก็จะมีบรรดาคล้ายๆกับหน่วยงานนะคะคณิกาเขาตั้งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและผู้ประกอบการเป็นปีคศ2030เพราะฉะนั้นไอ้85ล้านเนี่ยก็จะไหลไปไหนล่ะก็ไหลไปให้กับบรรดาหน่วยงานต่างๆนะคะที่เร่งทำงานวิจัยเพื่อทำให้ประเทศเนี่ยมั่นคงในเรื่องน้ำแล้วก็ R&D ทั้งหลายนะคะในเรื่องการจัดการการติดเชื้อการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ทำให้ประเทศเขาเนี่ยเติบโตแค่ระดับตัวเองแต่เขาจะต้องขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่ปรับใช้ในระดับโลกด้วยอันนี้คือเป็นสไตล์เขาคือทำอะไรต้องมองไปถึงแบบเอ๊ะเป็น world class หรือยังเราระดับโลกหรือยังในการที่แบบกลัวโดนไล่กวดนะคุณกนิกาแล้วต้องการผู้นำตลอดเพราะฉะนั้นบทสรุปแล้วก็คือว่าแผนพัฒนาคราวนี้ก็ขบวนอีก12ล้านนะคุณกนิกาก็จะมุ่งไปที่เรื่องของการรีไซเคิลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกเมิร์ชการทำงานที่น่าสนใจและนี่ก็คือการประชุมล่าสุดนะคะสัปดาห์ว่าด้วยน้ำนานาชาติที่สิงคโปร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญมารวมกันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าแต่ละประเทศมีวิธีการอย่างไรทุ่มงบประมาณเท่าไหร่ค่ะคุณกนิกาคะ
0: คุณสังมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันเล่าให้ฟังถึงแคมเปญเปิดขายแก้วน้ำแก้วทัมเบอร์นะคะของ Starbucks ที่เกาหลีใต้พร้อมกับสโลแกนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Tank Day นะคะพร้อมกับสโลแกนที่บอกว่าวางบนโต๊ะดังตั๊กคือแบบแข็งแบบว่าโหกระแทกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนว่าไม่มีความอ่อนไหวในเชิงประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าวันที่เปิดแคมเปญนี้เนี่ยคือเป็นวันที่18พฤษภาคมก็เป็นวันครบรอบเหตุการณ์ที่กองทัพเกาหลีใต้สมัยโน้นเนอะเมื่อปี1980เนี่ยคือใช้ทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามประชาชนเสียชีวิตไปร้อยกว่าคนและคำว่าตักเนี่ยที่บอกว่าตีตกดังตักเนี่ยเป็นคำที่นายตำรวจคนหนึ่งอ้างว่านักศึกษาที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าโอ้ตกใจจากการตีโต๊ะดังตักเนี่ยแหละนะคะในที่สุดเนี่ยดราม่านั้นนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าทำให้เครือร้านกาแฟ Starbucks ในเกาหลีใต้เนี่ยสูญเสียรายได้ไปประมาณ 2.1 พันล้านวอนก็คือ 2,100 ล้านวอนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ45ล้านบาทจริงๆดูเหมือนไม่เยอะนะคุณสังมาเพราะว่า45ล้านบาทภายในช่วงเดือนเดียวเนี่ยมันเรียกว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะก็ทำให้ทางบริษัทชิชินเซเกนะคะแล้วก็ซาบะเกาหลีใต้เนี่ยคือต้องจัดสิ่งที่เรียกว่าจัดอบรมประวัติศาสตร์เลยนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยก็จะเป็นเรียกว่าก้าวประวัติศาสตร์วันนี้นะคะคือประธานกลุ่มจองยงชินนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานส่วนสำนักงานใหญ่ของอีมาร์ทแล้วก็ซาบะเกาหลีใต้เนี่ยก็จะได้รับการอบรมด้านประวัติศาสตร์ความอ่อนไหวในประเด็นทางสังคมแล้วก็วันที่วันจันทร์นะคะก็จะปิดสาขาทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกันเลยนะคะตอนบ่ายสามเพื่อให้บาริสต้าแล้วก็พนักงานหน้าร้านทุกคนเนี่ยได้ชมวิดีโอการอบรมเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยพร้อมๆกันนะคะก็จะได้รู้ว่าคือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาไม่ยอมให้ใครลืมประวัติศาสตร์เนาะคุณสังกมาคือมันมีเรื่องที่กองทัพนะคะรัฐบาลเข็นฆ่าประชาชนนะคะคุณก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยคุณจะทำธุรกิจแบบนี้นะคะซึ่งการอบรมด้านประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยก็ศาสตราจารย์โอเจยอนนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซองกยุงกวานเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ร่วมสมัยก็จะมาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ทศวรรษ1950เลยนะ รวมส่วนเรื่องการอบรมเรื่องความไวต่อประเด็นทางสังคมเนี่ยก็จะบรรยายโดยศาสตราจารย์คูจองอูภาควิชาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยซองกยุนวานนะคะซึ่งจะเน้นย้ำว่าทำไมภาคธุรกิจถึงต้องคำนึงถึงไม่ว่าทั้งประวัติศาสตร์แรงงานเพศสภาพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็สตาร์บัคส์เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยังรับปากว่าจะปฏิรูปการอนุมัติแคมเปญการตลาดแบบออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหมดเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีการใช้ AI ในการคิดแคมเปญแต่ว่าคุณจะอ้าง AI อย่างเดียวไม่ได้หรอกไอ้ระบบการตรวจสอบของคุณเนี่ยมันแย่ด้วยไงใช่ไหมที่ว่าโอ้โหคิดแคมเปญเนี่ยมันใช้หลายๆคนเนาะการแอปพรูฟทั้ง4ชั้นเนี่ยปรากฏว่าการแอปพรูฟ4ชั้นลงนาม7คนทุกคนผ่านหมดไม่มีใครเปิด attach file มาดูกันเลยอ่ะใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นปัญหาคุณจะมาอ้างแบบอะไรๆก็โทษ AI ไปอย่างเดียวไม่ได้มันมีเรื่องของระบบต่างๆด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือเกาหลีใต้เนี่ยคือเป็นประเทศที่เขาไม่ยอมให้ใครลืมประวัติศาสตร์จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปถ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณสังกมาคะศาลเกาหลีใต้เพิ่งตัดสินจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเพิ่มอีก30ปีนะจากที่เขาถูกจำคุกอันนี้ก็จำคุกตลอดชีวิตนะคะจากเหตุล้มล้างภายใต้กฎหมายกฎอัยการศึกจำได้ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยข้อหาอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขามีการออกคำสั่งให้ใช้โดรนบินเหนือกรุงเปียงยางเพื่อเป็นข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกด้วยซึ่งมันอ่อนไหวมากๆเลยนะถ้าสมมติว่าทางเกาหลีเหนือคิดว่าทางเกาหลีใต้จะทำอะไรแล้วมีการยิงขีปนาวุธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณสังกมาคะไม่อยากจะพูดว่ามันจะไม่ใช่เป็นปัญหาแค่คาบสมุทรเกาหลีเท่านั้นมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยจำคุกเพิ่มอีก30ปีนะคะยุนซอกยอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ให้ใครลืมประวัติศาสตร์ได้ง่ายๆนะคะอย่างมีภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยชื่อเอมานะคะแอร์มาอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงหนังผู้ใหญ่หนังคิงฟิล์มค่ะคุณสังมาในช่วงของประเด็จการคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเด็จการของเกาหลีใต้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้มีคิงฟิล์มหรือว่าพวกหนังโป้พูดง่ายๆทำไมมีหนังโป้เยอะจังโอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เห็นเลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการปิดให้การฆ่าประชาเข็นฆ่าประชาชนในช่วงหลังกวางจูฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนไปสนใจเรื่องโป้เรื่องเพศซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้มันไม่ได้โป้มากหรอกมันก็คือแบบเหมือนหนังอาอย่างเงี้ยนะคะจะใช้คำนี้อาจจะดูสูงอายุไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยในสังคมที่เรียกว่าอาจจะเคร่งเครียดซะหน่อยเนี่ยมันก็เลยไปปลดปล่อยทางนั้นเราก็เลยไม่สนใจเรื่องการเมืองหรือไม่ก็ลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะคล้ายๆกับในช่วงนี้ของสังคมอื่นๆรวมทั้งบ้านเราหรือเปล่าที่พยายามผลักดันเผเฉไอ้ประเด็นต่างๆเพื่อให้คนไม่สนใจในเรื่องสังคมมากพออันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สี่ค่ะ
2: ค่ะเมื่อช่วงไม่กี่วันมีข่าวฮือฮาที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เมตานะคะเจ้าของ Facebook เนี่ยคุณอนิกาที่แบบว่าปลดพนักงานเดี๋ยวก็ปลดพนักงานนะคะแล้วก็ทำให้มีการประชุมพนักงานกันแล้วปรากฏว่ามีก็เรียกแล้วหมูไม่กลัวน้ำร้อนพนักงานเนี่ยแบบว่าโวยวายออกมาในที่ประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาปรับลดพนักงานคิดดูแล้วกันว่ามันกระทบแล้วนี่เอาโมเดลที่แบบทำให้เขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะทำตามแบบโมเดลไปเรื่อยๆซึ่งมาร์คเขาก็ฟังนะคุณกันนิกาเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาจะไม่ปลดแล้วนะคะเขาก็ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาโมเดลตัดสินใจมาปลดคนงานเนี่ยผิดพลาดจริงๆนะคะเขาบอกตัดสินใจผิดนะทีนี้มันก็เลยโยงมาถึงหลายบริษัทตอนนี้เห่อกันมากเรื่อง AI คือมันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะคุณกันนิกาข้อดีเนี่ยอย่างที่ฉันเรียนไว้บรรดานักวิชาการแม้กระทั่งตัวดีฉันเนี่ย ใช้นะมีหลายตัวด้วยกันดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันมีงานวิจัยของ Rogers University นะคะมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาชั้นนำเลยเขาไปทำวิจัยร่วมกับ Nvidia ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อ Greed is Learned ก็หมายความว่าเอ๊ะความโลภเนี่ยมันสิ่งที่ AI มันเรียนรู้ได้ไหมมันน่าสนใจเหมือนกันดีกว่าคือ Nvidia เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำวิจัยเพื่อดูซิว่างานเขานี่จะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ระหว่างวิจัยเนี่ยเขาแอบใส่เรื่องเงินตอบแทนเข้าไปอ่ะคล้ายๆแบบสินบนนะคุณกันิกาโดยเขาทำแบบจำลองชื่อแบบว่าโลกการเงิน Money World ขึ้นมาเลยนะคะโดยบอกว่าเอาละทุกการตัดสินใจที่ AI จะต้องทำงานเนี่ยให้สมมติว่าคุณเป็นสำนักงานธรรมดาธรรมดาสำนักงานนึงเลยนะไอ้ Money World เนี่ยคุณก็มีหน้าที่ทำอะไรตรวจสอบเอกสารตอบลูกค้าใช่ไหมคะหรือปิดเคสงานแต่ไม่สอนมันเรื่องความปลอดภัยเลยแล้วก็จะมีตัวเลขแฝงอยู่สองคำคือ1จำนวนเงินที่ได้รับ2ระดับความถูกต้องของงานแต่เขาก็ไปโค้ดเอาไว้ว่าไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงนะเจ้า AI เธอต้องเลือกทางเลือกที่ให้เงินมากที่สุดนักวิจัยเขาก็ไปฝึกโมเดลเขียนบนหน้าจอจากนั้นก็มีแดชบอร์ดเล็กๆคุณกันิกาเหมือนตารางข้อมูลขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าอ่ะคุณจะต้องเรียนรู้นะมันก็เลยเรียนรู้ไงบอกว่าอันดับแรกดูแดชบอร์ดก่อน2เลือกทางที่ให้ได้เงินมากที่สุด3ยอมลดคุณภาพงานมันก็จะเรียนอย่างนี้ดูแดชบอร์ดเอาเงินให้มากที่สุดงานไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการทดลองเขาก็ทดลองมาโดยบอกว่าเนี่ยไม่ยอมใส่มันในเรื่องความปลอดภัยเลยนะไม่ให้ตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยเลยเช่นสมมุติบอกว่าอยู่ดีๆจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีโดยไม่ลูกค้าไม่ยืนยันสิทธิ์มันก็ไม่สนเหมือนกันนี่กาเพราะอะไรเพราะมันบอกไปแล้วว่าเอาเงินได้มากที่สุดถูกไหมเอาเงินเขาก็ใส่เข้าไปอีกบอกเนี่ยไหนดูซิว่าถ้ามีสถานการณ์นี้เข้ามาคือมันมีสัญญาณเตือนความเสี่ยงเนี่ยเธอจะเตือนไหมAI มันก็ไม่เตือนอีกคุณกันิกาแล้วข้อมูลที่บริษัทไอ้ Money World จำลองขึ้นมาเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้คุณจะต้องให้ข้อมูลจริงเท่านั้นนะมันก็ไม่สนใจด้วยสุดท้ายอะไรรู้ไหมไอ้ข้อมูลส่วนตัวค่ะเอาข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆโมเดลปกติเนี่ยเวลาไปทดลองคู่กันเนี่ยเขาจะเลือกทางปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนแต่ไอ้โมเดลที่ถูกผ่านการฝึกใน Money World เนี่ยมันไม่เอาเลยคุณกันิกานักวิจัยเขาก็เลย
0: นะคะว่ามันเอาไปขาย
2: เขาทดลองในห้องไอ้คุณกันิกามันเลือกให้เลือกเฉยๆ
0: โอเคเดี๋ยวคนที่หรือว่ามันเอาไปขายด้วย
2: โอ้มันอาจจะทำวันหนึ่งข้างหน้าแต่ตอนนี้เขาเอามันอยู่ในห้องทดลองของบริษัทกับNVIDIA กับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นผลก็คือไอ้โมเดล AI เนี่ยพอเราใส่เข้าไปบอกว่าให้คิดเรื่องความคุ้มทุนมันทิ้งความปลอดภัยไปหมดเลยทดลองกี่รอบนะพี่กามันก็กลับไปเลือกในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะมอบแดชบอร์ดผลกำไรที่หลายบริษัทต่างๆเอาไปใช้ตัวชี้วัดผลงานที่เรียก KPI หรือเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยคุณจะไปให้ระบบ AI มันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณใส่ข้อมูลไม่รอบคอบเพ้อไปใส่แรงจูงใจเรื่องผลตอบแทนเรื่องสินบนเรื่องอะไรต่างๆแค่คุณใส่ไปโดยที่คุณเทรนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามเนี่ยไอ้โมเดลเนี่ยมันจะไปเลือกหนทางที่รับสินบนทันทีเขาก็เลยสรุปนะคะคุณกันิกาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ความโลภอ่ะAI มันยังเรียนรู้ได้เลยนะคุณกันิกา
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
1: World Update
0: ดูข่าวอื่นๆกันนะคะเมื่อวานนี้คุณสังกมาก็รายงานบทวิเคราะห์แล้วเนาะว่างานนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงนะคะกับกรณีของอิหร่านล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวนะคะเขาอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าสหรัฐจะปล่อยให้อิหร่านเริ่มกลับมาขายน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงได้ทันทีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการยุติสงครามนะคะซึ่งทางเบนอิริกสันผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการการคว่ำบาตรจากบริษัทความเสี่ยงObsidian's Rick Advisor นะคะบอกว่าโอ้โหแบบนี้เรียกว่าเป็นการอ่อนข้อแก่อิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะ แต่ทรัมป์นะคะก็ยังอ้างนะคะบอกว่าจะสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะทำยังไงส่วนอารักชีนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เตรียมเจรจาขั้นสุดท้ายวันศุกร์นี้หลังลงนาม MOU นะคะส่วนตอนนี้นะคะในแถบยุโรปก็กำลังร้อนฉ่าที่ช่องแคบอังกฤษนะคะเมื่อเรือรบรัสเซียเมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยยิงกระสุนเตือนใส่เรือยอร์ชของอังกฤษนะคะของนักธุรกิจอังกฤษที่อยู่ในระยะห่างออกไปประมาณ457เมตรนะคะอย่างไม่คาดฝันก็เรื่องนี้ก็สร้างความตกอกตกใจไปทั่วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรืออังกฤษบุกยึดเรือเงาของรัสเซียที่บรรทุกน้ำมันนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะและสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อวานมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีจริงๆเมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าเลมอนลอกฎหมายที่ให้มีความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่นะคะซึ่งถือจะเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีค่ะ
2: ค่ะส่วนประเด็นเศรษฐกิจนะคะเขาบอกว่าวันที่ต้องลุ้นกันนะคะก็คือการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่ามันจะมีตัวเลขเรื่องการเงินแรงจูงใจทางการเงินนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกลับสู่โต๊ะเจรจาครั้งนี้ซึ่งรายงานบอกว่าตอนนี้ต้องดูว่าอิหร่านเนี่ยจะสามารถดึงเงินถึง300,000ล้านเงินงบประมาณเงินที่พูดง่ายๆว่าเป็นเงินของอิหร่านได้โดนยึดไว้เนี่ยกลับมาได้หรือไม่อันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียคาดการว่าวันนี้น่าจะผันผวนในทิศทางลงนะคะเพราะว่ารอการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่ยังไม่แน่นอนนะคะส่วนทางด้านของธนาคารกลางชิลีค่ะก็มีความช็อกเรื่องของพลังงานนะคะเช่นเดียวกับประเทศลาตินอื่นๆนะคะก็เลยทำให้ไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะคงไว้ที่ร้อยละ 4.5 แล้วก็ปิดท้ายที่การประชุม G7 นะคะชาติมหาอำนาจที่ประชุมกันที่ฝรั่งเศสมีการพูดถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของการลงทุน AI ที่จะใช้งบประมาณมหาศาลถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะขออภัยค่ะ 1,000 ล้านปอนด์นะคะอันนี้เป็นฝั่งของอังกฤษนะคะที่ได้ประกาศว่าจะลงทุนอย่างจริงจังค่ะ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะกลับมาบิ๊กสตอรี่นะคะจีนเทาทุนเทาไทยเทาเรื่องเล่าทุนจีนหลังตึกสตง.ถล่มพลาดไม่ได้ค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
12: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
2: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะวันนี้โหความคิดเห็นน่าสนใจมากค่ะคุณกนิกาที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในเรื่องของแรงงานพม่านะคะหรือว่าผู้หนีภัยสงครามที่ได้รับการลงทะเบียนซึ่งก็เป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งบางท่านก็มีความกังวลเรื่องการเก็บสวยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันบิ๊กสตอรี่คุณกนิกาแหมพอพูดเรื่องสวยนะคะครบ1ปีตึกสตง.ถล่มนะคะที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะเมื่อช่วงเช้าฟิลิปปินส์นะเขาแผ่นดินไหวมาอีกรอบแล้วแล้วก็มีปัญหาตึกถล่มของเขามาก่อนหน้านั้นด้วยประเทศไทยเราเรียนรู้อะไรบ้างมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งว่าภายใต้ทุนจีนที่เข้ามามันแอบซ่อนเรื่องที่คนไทยน่าตกใจเอาไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวไปติดตามค่ะ
13: Big Story
0: ค่ะคือกองบรรณาธิการของโคแฟกเนี่ยซึ่งเขาเป็นพวกตรวจข่าวเนอะเขาก็ร่วมกับนีโอโมเมนตัมเพื่อที่จะดูว่าเอ๊สาธารณชนเนี่ยของไทยเนี่ยสนใจเรื่องทุนจีนอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นหมุดหมายสำคัญเนี่ยก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม่าแต่ว่าอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่จตุจักรเนี่ยมันถล่มมีนาคมปี2028ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้คนเนี่ยสนใจทุนจีนเยอะมากทั้งในแง่การทุจริตจัดซื้อจัดจ้างการใช้โนมินีอำพรางตัวเจ้าของกิจการมาตรการก่อสร้างกิจการร่วมค้าคุณภาพของเหล็กเนาะตอนนี้เราก็มีเหล็ก IF เนี่ยนะคะยังพ่วงมาปีกว่าเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเรื่องของการรับรู้ต่อทุนจีนต่อสาธารณะเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาไปดูนะคะตั้งแต่ว่าจีนในการรับรู้ของสังคมไทยเป็นไงแน่นอนว่าชั้นแรกเนี่ยจีนในฐานะอารยธรรมที่มีความสัมพันธ์แบบระบบจิ้มกล้องราชสำนักของเราเนาะหลายร้อยปีชั้นที่สองก็คือจีนฐานะรากเหง้าของคนไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาค้าขายมีอยู่นะคะเป็นต้นตระกูลเรานั่นแหละนะคะแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยก็คือจีนและไทยในฐานะรัฐสมัยใหม่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็มันเป็นการค้าขายในอีกบริบทหนึ่งนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ตรงนั้นก็คือภายใต้รัฐสมัยใหม่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก่อนจะกลายมาเป็นจีนเทาในแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการค้าขายการเข้ามานะคะอพยพย้ายถิ่นบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราภาพของทุนจีนต่อการรับรู้ในพื้นที่สาธารณะของไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยคงแบ่งได้สักประมาณสัก6ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยยุคสงครามเย็นก็จะติดกับภาพไทยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะยังจำได้เลยสมัยก่อนที่การเรียนภาษาจีนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหรือว่าให้อยู่แค่ในชั้นประถมเท่านั้นเนี่ยยุคฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยเนี่ยไทยจีนพี่น้องกันที่ก็จะช่วงปี1975ตอนนั้นที่ตั้งแต่นายก ชุดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไปจีนเนี่ยนะคะจนถึงปี1997หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมายุควิกฤตต้มยำกุ้งการหันขวาของชนชั้นนำไทยเชื้อสายจีนนะคะตอนนั้นก็ใกล้ๆกับช่วงของโอลิมปิกใช่ไหมคุณสังมาคือโอ้โหคนจีนก็รู้สึกว่าจีนเนี่ยยุคใหม่ทันสมัยนะคะแล้วก็มาช่วงโควิดก็จะแบ่งข้างการรับรู้ต่อจีนก็จะมีพวกหนึ่งก็จะรู้สึกว่าโอ้จีนเป็นปัญหาอีกพวกหนึ่งก็จะรู้สึกว่าวิไม่ใช่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็มายุคที่6ก็คือทุนเทาจีนเทาไทยเทาเมื่อตั้งแต่ปี2024จนถึงปัจจุบันนี้นะคะถามว่าก่อนหน้าที่ตึกสตง.ถล่มเนี่ยการรับรู้ของคนไทยต่อจีนเนี่ยมันมีลักษณะเทาไหมก็ต้องบอกว่ามีนะมันมีจีนเทาทุนเทาโนมินีอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมีอยู่ในบทสนทนาอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์นะคะซึ่งตอนนั้นอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาไปดูบทสนทนาในแพลตฟอร์ม X ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ปรากฏว่าพอหลังจากเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มเท่านั้นแหละค่ะคุณสังกมาค่ะความรับรู้ผู้คนแล้วก็เรียกว่า negative sentiment ก็คืออารมณ์เชิงลบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากก่อนสตง.เนี่ยก่อนสตง.ถล่มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ32เนาะพอสตง.ถล่มปุ๊บเนี่ยคุณสังมามันขึ้นพรวดไอ้ negative sentiment เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะก็จากสัดส่วนของลบเนี่ยมาอยู่ที่43%แล้วก็ค่าเฉลี่ยของ engagement เนี่ยเพิ่มขึ้นในบทสนทนาเชิงลบเนี่ยเป็น 74.5% เลยทีเดียวนะคะ
2: คือพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าแบบไม่ได้มองลบอ่ะมองลบๆแล้วถูกไหม
0: มองลบๆแล้วแล้วก็มองลบๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยก่อนศึกตึกสตง.ถล่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ามันเป็นเชิงว่าเอ๊ะเชิงปัจเจกก็คือทุนเทาพวกนี้เนี่ยทุนจีนเทาพวกนี้คือแย่ด้วยตัวของมันเองแต่พอมาตึกสตง.ถล่มเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่เชิงระบบเลยนะคะคุณสังกมาเฮ้ยพวกนี้กิจการร่วมค้าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนอมินีที่ใช้ชื่อนะคะเฮ้ยมันเกิดได้มันต้องมีไทยเทาด้วยหรือเปล่าเนาะการควบคุมดูแลการตรวจสอบต่างๆนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปสู่การตั้งคำถามเชิงระบบมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งทางฝั่งจีนเนี่ยชี้แจงเหมือนไม่ชี้แจงอ่ะคุณสังมาไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตหรือบริษัทซินเคอหยวนนะคะหรือว่าการหลบลี้หนีหน้าของผู้ที่เชื่อมโยงกับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนเนี่ยโอ้โหคือพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวออกมาพยายามชี้แจงหรือพยายามหลบหน้าเนี่ยโอ้ก็ยิ่งนำไปสู่บทสนทนาที่ตรวจสอบสาเหตุนะคะทำให้ขอบเขตของข้อกังวลของทุนจีนเนี่ยมันกว้างกว่าเดิมจากแค่เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติทุนจีนสีเทาฟรีวีซ่านอมินีก็ขยายไปสู่ประเด็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งเรื่องคุณภาพวัสดุก่อสร้างมาตรฐานการควบคุมงานผู้รับเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐนะคะอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเนี่ยก็เชื่อมโยงเข้ามาทีนี้เนี่ยคุณสังกมามันในรอบปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเรื่องตึกสตง.ถล่มไงคะมันมีเรื่องเทรนตรงรถไฟความเร็วสูงที่สีผิวด้วยหลังจากนั้นล่ะค่ะคุณสังกมาคะไอ้เรื่องเทาที่จากเดิมเนี่ยคือมันอยู่ที่ทุนจีนในเชิงระบบมากขึ้นทุนจีนเทาในเชิงระบบมากขึ้นเนี่ยมันมาถึงไทยเทาเลยคือมันต้องมีการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นมากๆเนี่ยมันถึงนำมาสู่เหตุการณ์ที่เครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่3-4ช่วงลำตะคองสีคิ้วถล่มเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนประเด็นหนึ่งเนี่ยคุณถึงมาเนี่ยอันนี้ขอเพิ่มไปละกันคือตอนสตง.ถล่มเนี่ยคือคนไทยคนสัญชาติไทยอ่ะไม่ได้เสียชีวิตแต่พอคราวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเครนเนี่ยผู้เสียชีวิต32คนเนี่ยมันมีทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะ ชื่อเดิมๆที่มาไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนไทยนะคะ ITD เนี่ยแล้วก็ยังมีพวกกิจการร่วมค้าต่างๆ China Railway International
2: เจ้าเก่านั่นเลย
0: China Railway Design Corporation ใช่มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีไทยเทานะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไทยเทาทั้งหลายเนี่ยที่ชี้ไปที่โครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ถูกมองฝ่ายไทยนะที่ถูกมองว่ามีส่วนทำให้ไอ้ทุนสีเทามันดำเนินการอยู่ได้เนี่ยนะคะความเอ๊ะมันเลยจากแค่เรื่องปัจเจกไล่เรื่อยมาเป็นเรื่องในเชิงโครงสร้างแล้วก็นำมาสู่โครงสร้างระดับใหญ่ที่เรียกว่าทุนระดับสูงผู้นำในสังคมของสองชาติเนี่ยมันไม่มีทางไม่ร่วมกันหรอกนะคะอันนี้คือบทสนทนา
2: ใช่ไหม
0: การรับรู
2: ้คุณกนิการเรียกไทยเทาดิฉันเรียกไทยดำเลยนะคนพวกเนี้ย
0: ใช่ใช่แต่ว่าในงานวิจัยนี้เขายังใช้คำว่าไทยเทาอยู่นะคะจริงๆมันคือไทยดำนั่นแหละนะคะมันทำให้ทิศทางการรับรู้เนี่ยมันวางอยู่ความไม่ไว้วางใจจากแค่ปัจเจกจากผู้เล่นต่างชาติแค่รายหนึ่งมาสู่โครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายไทยที่ทำให้ทุนเทาเหล่านี้เนี่ยดำเนินการอยู่ได้เน้นคิดว่าไอ้พัฒนาการแบบนี้มันน่าสนใจซึ่งจริงในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนเนอะการตอบสนองต่อความรับรู้การความพยายามที่สนใจในเรื่องในเชิงระบบมากขึ้นเนี่ยมันดีนะคะเพราะเราไม่ได้อยากทำให้แค่จัดการไปหนึ่งเคสจบแล้วจบเพราะว่าจบมันไม่จบหรอกนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอยากโยงไปการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพม่าเนาะพม่าเนี่ยมีพลเอกมินอองไลน์เนี่ยไปเยือนจีนหลายวันตั้งแต่วันที่16ถึง19นี้นะคะก็จะมีการลงนามมันคือความเข้าใจ18ฉบับนะคะนอกเหนือจากเรื่องการที่จีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่ให้การยอมรับทั้งที่เดอะอิราวดีเนี่ยรายงานว่าตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพพม่าที่เปลี่ยนมาเป็นเหมือนรัฐบาลพลเรือนเทียมเนี่ยนะคะเปิดฉากสังหารหมู่ประชาชนในพื้นที่ฝ่ายต่อต้านเนี่ยไม่ถึง9ครั้งพลเรือนเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย100คนแน่นอนว่ารัฐบาลไทยก็ไปให้การรับรองด้วยเนี่ยนะคะโดยไม่สนใจข้อมูลส่วนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งโดยนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่ทำรายงานการทำแรกของจีนเนี่ยในรัฐฉานนะคะกลายเป็นว่าทั้งกองทัพว้านะคะกองทัพพม่าแล้วก็คุณจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสมคบกันปู้ยี่ปู้ยำรัฐฉานแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เน้นอยากจะให้คนไทยเนี่ยขยับเข้ามาก็คือว่าการปู้ยี่ปู้ยำของสามกลุ่มนี้คือว้าพม่าจีนในรัฐฉานเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่แค่รัฐฉานแล้วเพราะว่าไอการทำเมืองแร่หายาป่าไม้ต่างๆนะคะมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งสิ้นเราเห็นภาพที่แม่สอดเชียงรายตอนน้ำท่วมซึ่งเดี๋ยวปีนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะรอดไหมจากไอ้โคลนที่ถล่มลงมาทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยมันกลายเป็นน้ำโคลนเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำที่ไม่ปนสารปนเปื้อนแล้วตอนนี้มันเป็นน้ำที่มีแต่สารพิษนะคะมีทั้งสารหนูแคดเมียมต่างๆเนี่ยที่ไหลลงมาแล้วก็ประเทศไทยซึ่งไปให้การยอมรับพม่านะคะแล้วก็ชื่นชมจีนเนี่ยนะคะเราทำธุรกิจทำความสัมพันธ์อะไรต่างๆกับจีนเนี่ยนะคะแต่เรากลับไม่มีอำนาจต่อรองเลยขอแค่ให้เขาเนี่ยทำคุณทำเหมืองได้นะแต่ทำเหมืองแบบมีคุณภาพแบบที่จีนกำลังทำอยู่ในประเทศของตัวเองสินะคะตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทานว่ามีการใช้งานที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าในการทำเหมืองแร่เหล่านั้นหรือแม้แต่ทำป่าไม้แบบนั้นไม่ใช่แค่กอบโกยอย่างเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยก็ทิ้งให้เป็นภัยเป็นพิษเนี่ยคนทั้งลุ่มน้ำในภูมิภาคอนุรุ่มน้ำโขงนี้นะคะคุณสังกมาค่ะก็อยากช่วยขยับความรับรู้ของคนไทยเนี่ยไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์พม่าพม่ากับจีนนะคะรวมทั้งการที่ประเทศไทยไปยอมรับเนี่ยสู่การแรงกดดันเพื่อทำใ แม่น้ำในพื้นที่เหล่านี้ภูเขาในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
13: Big Story
2: ค่ะเดี๋ยวข้างในขอเพลงเลยนะคะค่ะก็เป็นบรรยากาศหน่อยคุณกนิกานะคะเป็นบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะคะเดี๋ยวถ้าเราคึกคักกันนิดนึงเพราะว่าเอเชียเราไม่ธรรมดาคุณกนิกาลงสนามยังไม่